คำว่าบาปเนี่ยเราก็เคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะคำว่าบาปกับคำว่าบุญก็ตรงกันข้ามกันบาปก็เป็นฝ่ายไม่ดีส่วนบุญก็เป็นฝ่ายดีก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ความลึกซึ้งอยู่ที่ว่านะคะเดี๋ยวนี้บาปหรือเปล่าเพราะเหตุว่าชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจะมีสองขณะพร้อมกันไม่ได้เลยขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปแล้วการดับไปของขณะก่อนก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เองนะคะก็มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนเลยแต่ก็ไม่ได้รู้ความจริงตามที่เราได้เอ่ยคือบุญหรือบาปโดยความถูกต้องชัดเจนเพียงแต่ว่าได้ยินเรื่องของบุญและบาปและเวลานี้ก็มีสภาพธรรมะที่บุญก็มีเกิดแล้วก็ดับไปบาปก็มีเกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าขณะนั้นนะคะบาปขณะไหนและบุญขณะไหนโดยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีจริงๆด้วยแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยากเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะโดยเฉพาะจิตเจตสิกนามธรรมเนี่ยนะคะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเหมือนกับว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากแต่ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นทีละหนึ่งและก็ดับสืบต่อความหลากหลายขณะนี้ก็ปรากฏว่าเป็นความหลากหลายอย่างนี้ไม่ได้นี่คือประโยชน์ของการฟังนะคะสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วบ่อยๆไม่ว่าจะในชาติก่อนๆหรือว่าในชาติต่อไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่ว่าคำใดก็ตามที่เป็นคำจริงคำนั้นสามารถที่จะเข้าใจพิสูจน์ได้รู้แจ้งได้แต่ว่าก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะเนี้ยเข้าใจแค่ไหนกำลังฟังแล้วก็กำลังอบรมความเข้าใจความเห็นถูกซึ่งสำคัญมากค่ะเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใช่ไหมคะคนที่จัดดอกไม้ก็จะคิดถึงว่าดอกไม้จัดยังไงจะสวยก้านสั้นก้านยาวสีเหลืองสีขาวสีเขียวสลับกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้คิดให้ตรึกแต่ลืมสภาพของจิตตั้งแต่เกิดจนตายจนถึงขณะนี้ว่ามีใครรู้จักจิตจริงๆนะคะที่จะเข้าใจได้ถูกต้องในจิตของตนเพราะว่าส่วนใหญ่จะคิดถึงจิตของคนอื่นเพราะวันนี้เห็นหน้าก็เป็นยังไงบ้างคะดูเป็นสุขดีหรือว่าทุกข์ร้อนประการใดก็ไปคิดถึงจิตของคนอื่นแต่ลืมสภาพจิตของตนเองซึ่งความจริงถ้าไม่มีจิตซึ่งเข้าใจว่าเป็นของเรายึดถือมานานว่าเป็นของเราเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ว่าขาดและละเลยการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆว่าถ้าจิตนี้ไม่เกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีไม่ปรากฏเป็นเรื่องราวมากมายเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะพูดคำใดก็คือว่าพระธรรมจะทำให้สามารถเข้าใจความถูกต้องของคำนั้นชัดเจนและละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าจะละบาปทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งหมดนี่นะคะก็จะต้องรู้ว่าขณะนี้บาปเมื่อไหร่จะละเมื่อไหร่นี่เป็นความชัดเจนซึ่งจะต้องค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะมิฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ก็เป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆที่เรากล่าวถึงในขณะที่ธรรมะนั้นเกิดขึ้นปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเผินๆคร่าวๆนะคะก็เป็นอย่างที่รู้กันว่าบาปก็คือธรรมะหรือสิ่งที่ไม่ดีและบุญก็คือสิ่งที่ดีก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะบาปกับบุญสองอย่างยังมีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญด้วยก็เป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจขึ้นอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อละคลายความไม่รู้และการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและก็ยึดถือสิ่งต่างๆที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกว่าสามารถที่จะชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้และการยึดถือและก็ความติดข้องและอกุศลอีกมากมายประมาณไม่ได้เลยที่จะไปละบาปให้หมดสิ้นเนี่ย
ก็ลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจเลยจะละสักนิดหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องความจริงใจที่จะต้องมั่นคงจริงๆในการที่จะเข้าใจธรรมะค่ะ

0: ชะตาสูตรว่าด้วยการถางชัดคือกิเลสจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่23มิถุนายนพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือชะตาสูตรชะตานี่แปลว่าเป็นชื่อของตัณหานะคะชะตานี่แปลว่าชัดคือกิเลสก็ได้นะคะแต่เป็นชื่อหนึ่งของตัณหาเพราะฉะนั้นชะตาสูตรนี่เป็นสูตรที่ว่าโดยการถางชัดคือกิเลสเทวดาทูลถามว่าหมู่สัตว์รกทั้งภายในรกทั้งภายนอกถูกรกชัดหุ้มห่อแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอถามพระองค์ว่าใครพึงถางรกชัดนี้ได้ข้อ61พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงถางรกชัดนี้ได้ราคะก็ดีโทสะก็ดีอวิชชาก็ดีบุคคลเหล่าใดกำจัดเสียแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัณหาเป็นเครื่องยุ่งอันบุคคลเหล่านั้นสางเสียแล้วนามก็ดีรูปก็ดีและรูปสัญญาก็ดีย่อมดับหมดในที่ใดตัณหาเป็นเครื่องยุ่งนั้นย่อมขาดไปในที่นั้นอัตถกถาชะตาสูตรบทว่าชะตาเป็นชื่อของตัณหาเพียงดังขาดจริงอยู่ตัณหานั้นชื่อว่าชะตาเพราะอัตถะว่าเป็นดุจชัดกล่าวคือคายแห่งกิ่งไม้ทั้งหลายมีกิ่งไม้ไผ่เป็นต้นด้วยอัตถะว่าเกี่ยวประสานกันไว้เพราะเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆในอารมณ์เพราะเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นด้วยสามารถแห่งอารมณ์ทั้งต่ำและสูงก็ตัณหานี้นั้นเทพบุตรเรียกว่าชัดแปลว่ารกทั้งภายในชัดทั้งภายนอกเพราะเกิดขึ้นในบริขารของตนและบริขารของผู้อื่นทั้งในอัตภาพของตนและอัตภาพของผู้อื่นทั้งในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกหมู่สัตว์ยุ่งเหยิงแล้วด้วยชัดคือตัณหานั้นอันเกิดขึ้นอย่างนี้อธิบายว่าต้นไม้ทั้งหลายมีไม้ไผ่เป็นต้นยุ่งเหยิงแล้วด้วยชัดคือกิ่งของไม้ทั้งหลายมีไม้ไผ่เป็นต้นฉันใดประชาคือหมู่สัตว์แม้ทั้งหมดนี้ก็ยุ่งเหยิงแล้วด้วยชัดคือตัณหาถูกตัณหานั้นผูกพันแล้วฉันนั้นก็เพราะหมู่สัตว์ถูกตัณหาผูกพันแล้วอย่างนี้ฉะนั้นข้าพระองค์จึงขอทูลถามพระองค์ว่าตังโคตมะปุจฉามิดังนี้แปลว่าข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์บทว่าโคตมะคือเทวดาย่อมเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระโคดบทว่าโกอิมังวิชเยชตังแปลว่าใครพึงถางชัดนี้ความว่าเทพบุตรนั้นทูลถามว่าใครพึงถางคือใครสามารถผู้จะถางชัดตัณหาอันรกรุงรังซึ่งตั้งอยู่ในโลกธาตุทั้งสามนี้ได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงวิสัชนาเนื้อความนี้แก่เทพบุตรนั้นจึงตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงถางชัดคือตัณหานี้ได้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสีเลปฏิฐายะ

0: บทว่าจิตตังปัญญัญจะภาวะยังได้แก่ยังสมาธิและปัญญาให้เจริญอยู่ยิ่งอยู่ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสมาบัติ8ไว้ด้วยหัวข้อแห่งจิตตรัสวิปัสสนาไว้โดยชื่อว่าปัญญาบทว่าอัตปีแปลว่ามีความเพียรจริงอยู่ความเพียรตรัสเรียกว่าอาตาปะเพราะอัตถะว่าเป็นเครื่องเผากิเลสทั้งหลายให้เราร้อนความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสของนรกนั้นมีอยู่เหตุนั้นนรกผู้มีความเพียรนั้นจึงชื่อว่าอาตาปีแปลว่าผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนในบทว่านิปโกนี้จัดเรียกปัญญาว่าเนปกะอธิบายว่านระผู้ประกอบด้วยปัญญาชื่อว่าเนปกะนั้นทรงแสดงปริหาริยปัญญาด้วยบทว่านิปโกนี้อธิบายว่าปัญญาอันเป็นเหตุที่บุคคลพึงบริหารให้สำเร็จกิจทั้งปวงโดยไนยะว่านี้เป็นการสมควรเพื่อเรียนอุเทศนี้เป็นการสมควรเพื่อสอบถามปริกุจฉาเป็นต้นชื่อว่าปริหาริยปัญญาในปัญหาพยากรณ์นี้ปัญญามาสามวาระในปัญญาเหล่านั้นปัญญาที่หนึ่งชื่อว่าสัจชาติปัญญาปัญญามีมาพร้อมกับการเกิดปัญญาที่สองชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่สามชื่อว่าปริหาริยปัญญาอันเป็นเครื่องนำไปในกิจทั้งปวงบทว่าภิกขุมีวิเคราะห์ว่าผู้ใดย่อมเห็นภัยในสงสารเหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าภิกษุบทว่าโสอิมังวิชเยสตังความว่าภิกษุนั้นพึงถางชัดนี้ได้แก่ภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยคุณทั้งหลายมีศีลาธิคุณเป็นต้นเหล่านี้อธิบายว่าภิกษุอาศัยแผ่นดินคือศีลแล้วยกสัตราคือวิปัสสนาปัญญาอันตนรับดีแล้วด้วยศีลาคือสมาธิด้วยมือคือปริหาริยปัญญาอันกำลังคือความเพียรประคับประคองแล้วพึงถางพึงตัดพึงทำลายซึ่งชัดคือตัณหาอันประจำอยู่ในสันดานแห่งตนนั้นแม้ทั้งหมดเปรียบเหมือนบุรุษผู้ยืนบนแผ่นดินยกสัตราอันตนรับดีแล้วพึงถางกอภัยใหญ่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตัดเสกภูมิด้วยคำมีประมาณเท่านี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงพระมหาคีนาศพผู้ถางชัดตัณหาแล้วดำรงอยู่จึงตรัสคำว่าราคะก็ดีโทสะก็ดีอวิชชาก็ดีอันบุคคลเหล่าใดกำจัดได้แล้วบุคคลเหล่านั้นมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัณหาเป็นเครื่องยุ่งอันบุคคลเหล่านั้นสางได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงพระขีณาสพผู้ถางซึ่งชัดคือตัณหาอย่างนี้แล้วดำรงอยู่เมื่อจะทรงแสดงโอกาสเป็นเครื่องถางชัดอีกจึงตรัสคำว่านามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆสัญญาและรูปสัญญาก็ดีย่อมดับไม่เหลือในที่ใดตัณหาเป็นเครื่องยุ่งนั้นย่อมขาดไปในที่นั้นในบทเหล่านั้นบทว่านามังได้แก่อรูปขันธ์สี่ในบทว่าปฏิฆรูปสัญญานี้ท่านถือเอากามภพด้วยอำนาจแห่งปฏิฆสัญญาคือถืออรูปภพด้วยอำนาจแห่งรูปสัญญาเมื่อพบทั้งสองเหล่านั้นทรงถือเอาแล้วเอารูปภพก็เป็นอันถือเอาแล้วโดยสังเขปแห่งภพนั่นแหละในบทว่าเอเทสาสิชเตชตานี้แปลว่าตัณหาเป็นเครื่องยุ่งย่อมขาดไปในที่นั้นคือว่าตัณหาเป็นเครื่องยุ่งอย่างนี้ย่อมขาดไปในที่เป็นที่สุดแห่งวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิสามคือว่าอาศัยพระนิพพานแล้วย่อมขาดย่อมดับไปดังนี้นี่เป็นอรรถะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วดังนี้แลจบอรรถกถาสตาสูตรที่สามเชิญคุณกุลวิไลค่ะ
1: สำหรับ

0: ที่นำมาสนทนาในวันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ให้เรารู้จักสภาพธรรมะที่เป็นตัณหานั่นเองเพราะว่าตัวตัณหาเนี่ยย่อมเกิดซ้ำๆซักๆนะคะในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นด้วยสามารถแห่งอารมณ์ทั้งต่ำและสูงซึ่งจริงแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยตัณหาเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากอกุศลจิตที่เป็นโลภะมูลจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นย่อมมีความติดข้องในอารมณ์นั่นเองซึ่งก็ไม่พ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะต้องเป็นสิ่งที่ควรแก่การที่จะละหรือว่าดับถึงจะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งท่านก็ได้แสดงถึงพระคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงการที่จะขัดเกลานะฮะที่จะละปัญหานี้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญานั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากการอบรมสำหรับปัญญาที่ท่านกล่าวเอาไว้เนี่ยนะฮะว่าปัญญาเนี่ยมีด้วยกัน3วาระซึ่งวาระแรกเนี่ยเป็นสัชชาติปัญญาคือปัญญาที่เกิดพร้อมกับการเกิดนั่นเองสำหรับบุคคลที่ปฏิสนธินะฮะด้วยปัญญาคือมีประกอบด้วยเหตุ3แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือการที่อบรมเจริญถึงขั้นที่มีวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญญาที่จะเจริญขึ้นในการอบรมนั่นเองและปัญญาที่3ก็คือปริหาริยปัญญานะฮะปัญญาอันเป็นเครื่องนำไปในกิจทั้งปวงอันนี้ก็จะเป็นปัญญา3อย่างนะฮะที่ท่านกล่าวในพระสูตรนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะอบรมแล้วก็ให้เจริญขึ้นถึงความเป็นพระเสขะภูมินะก็คือการที่เป็นพระอริยบุคคลนั่นเองซึ่งสูงสุดก็คือขั้นที่เป็นพระอรหันต์สามารถที่จะเป็นผู้ที่จบกิจแล้วนะฮะเป็นพระอเสขะภูมินั่นเองก็คือพระอรหันต์ที่สามารถที่จะละกิเลสได้หมดนั้นในส่วนพระสูตรนี้ก็จะให้เห็นถึงธรรมะที่เป็นตัณหานั่นเองเพราะว่าเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคะมีการยุ่งเหยิงด้วยปัญหาที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเองค่ะ
1: ก็ถามเรื่องปัญญานิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดที่คุณกุลพูดเนี่ยมันอยู่หน้า131ย่อหน้าแรกนะฮะถ้าตามให้ทันเนี่ยคือท่านแสดงปัญญา3เรารู้จักแต่สหชาตปัญญาเนี่ยปัญญาที่มาพร้อมกับการเกิดอันนี้ขอขยายความอันนี้นิดหนึ่งนะคะปัญญาที่มาพร้อมกับการเกิดเนี่ยหมายถึงสภาวะเป็นอย่างไร
2: ค่ะก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะที่ท่านอธิบายว่าสัปัญโยได้แก่ผู้มีปัญญาโดยปฏิสนธิด้วยปัญญานะคะอันเป็นไตรเหตุ3เหตุอันเกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นนะคะการที่บุคคลผู้ที่จะปฏิสนธิโดยมีเหตุ3นี่นะคะก็คืออโลภะอโทสะอโมหะนี่นะคะก็จะต้องเป็นผลของกรรมนั่นเองนะคะคือกรรมที่ได้กระทำแล้วในชาติก่อนๆเนี่ยนะคะกรรมที่จะส่งผลให้ปฏิสนธิโดยที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็จะต้องเป็นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญานั่นเองนะคะก็นำให้ปฏิสนธิในชาติปัจจุบันนี้นะคะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาที่มาตั้งแต่เกิดหรือว่ามาตั้งแต่ปฏิสนธินี่นะคะก็คือต้องอาศัยบุญเก่าที่ได้กระทำแล้วนี่นะคะคือมีการเคยอบรมเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญามาแล้วและผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้นี่นะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิสนธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้นะคะเมื่อท่านกล่าวถึงพระอริยบุคคลนะคะแม้กระทั่งขั้นพระเสขบุคคลคือผู้ที่จะต้องศึกษาก็คือตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนี่นะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิสนธิด้วยเหตุ3ก็คือมีปัญญาเกิดร่วมด้วย
1: วิปัสสนาปัญญาแล้วบริหาริยปัญญา
2: ค่ะก็เรียกว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยนะคะได้มีการอบรมเจริญปัญญามาแล้วนี่นะคะแล้วก็ปัญญาก็กุศลที่ประกอบปัญญาได้ให้ผลให้ปฏิสนธิด้วยปัญญาแล้วนี่นะคะยังจะต้องมีการที่ว่ามีปัญญาในระดับอื่นๆอีกนะคะนอกจากจะมีปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วยังมีปัญญาที่เป็นเนปกะปัญญา ท่านทรงแสดงเอาไว้นะคะว่าปัญญานี้คือเหตุที่บุคคลพึงบริหารให้สำเร็จกิจทั้งปวงได้แก่นะคะการเล่าเรียนนะคะการสอบถามก็คือรู้ว่าจะต้องศึกษาพระธรรมนั่นเองนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อมีความสงสัยก็มีการสอบถามเพราะการสอบถามนี่นะคะก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าทำให้เป็นปัจจัยให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปถึงความเข้าใจถูกที่จะถึงขั้นระดับวิปัสสนาญาณเกิดได้นี่นะคะก็จะต้องมีปัญญาที่เป็นเนปกะปัญญาเนี่ยนะคะหรือว่าปัญญาที่คอยรักษาหรือว่าเป็นปัจจัยให้สำเร็จกิจเนี่ยนะคะประคับประคองไปเพราะฉะนั้นปัญญาทั้งสามนี่นะคะก็เรียกว่าจะต้องมีอยู่ทั้งสามนี่นะคะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะเพิ่มเติมไหมคะ
3: ค่ะก็คงเป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจนะคะเวลาที่อ่านเรื่องของรบอะไรรบมีไหมคะขณะนี้โลภะตัณหาแม้ว่ามีอยู่ทุกขณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของการศึกษาสูตรนี้ก็คือว่าให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ามากแค่ไหนจนใช้คำว่ารกไปหมดเลยนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏรู้สึกว่าสวยดีรกไหมคะโลภะเกิดแล้วค่ะเริ่มยุ่งเหยิงผสมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะว่าไม่ใช่เพียงเห็นยังคิดถึงรูปร่างของสิ่งที่ปรากฏนะคะและก็ยังติดข้องในชื่อในเรื่องของสิ่งนั้นขณะนี้ถ้าเห็นดอกไม้สวยเนี่ยอยากทราบว่าดอกนี้ชื่ออะไรไปแล้วไหมคะโลภะจากเพียงแค่เห็นรกละด้วยความต้องการนะคะแต่ก็ยังไปถึงทางใจเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องรกทั้งตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะว่าพึงถางรกชัดเนี่ยจะให้ค่อยๆละโลภะจนกระทั่งหมดนี่คือประโยชน์ของการฟังถ้าไม่ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้ละความรกนะคะของกิเลสก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าทรงแสดงถึงความจริงให้เข้าใจความจริงนะคะทั้งหมดตรงตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ว่ารกเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะละความติดข้องซึ่งเป็นความรกทั้ง6ทางเนี่ยได้ยังไงด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะให้รู้ว่าขณะนี้เองค่ะไม่ใช่ขณะอื่นขณะใดก็ตามที่เกิดกิเลสขึ้นไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครจะสางออกได้ซึ่งความรกนะคะก้าวกายไปหมดนะคะเหมือนกับกิ่งไม้ไผ่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นหนทางก็คือว่าต้องเป็นความรู้จริงๆเพราะว่าถ้ารู้ความจริงจะติดข้องในสิ่งที่เพียงเกิดปรากฏและหมดไปได้ไหมนี่คือสัจธรรมนะคะความจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนไม่ดับความจริงก็ปรากฏชั่วคราวแต่ฟังสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ายังไม่ประจักษ์ความจริงอันนี้นะคะจะละความติดข้องในสิ่งซึ่งปรากฏเสมือนว่าไม่ดับเลยได้ไหมด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นความอดทนนะคะที่จะรู้ความจริงว่าการฟังธรรมะนี่ค่ะเพื่อให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งแม้ความเห็นถูกและความเข้าใจถูกนั้นก็ไม่ใช่เราจะต้องรู้ถึงความหมายของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาต้องด้วยปัญญาจริงๆด้วยความเข้าใจจริงๆด้วยความรู้จริงๆไม่ใช่คิดว่าอยากจะรู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้หรือคิดว่าไม่รู้ก็เข้าใจว่ารู้ซึ่งความจริงไม่ตรงนะคะและก็ไม่ใช่หนทางด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยประโยชน์ก็คือว่าให้รู้ความจริงในขั้นการฟังเมื่อการรู้ความจริงในขั้นการฟังมีเนี่ยก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึงหนทางที่สามารถที่จะค่อยๆสางรกชัดนั้นออกไปได้แต่ไม่ใช่ติดอยู่ที่ตัวหนังสือนะคะอยากจะรู้บทนั้นข้อนี้หรืออะไรแต่ว่าฟังแล้วก็คือว่าสามารถที่จะเข้าถึงอัตถะความจริงซึ่งปรากฏทั่วไปในพระไตรปิฎกไม่ใช่แต่เฉพาะหน้านี้บรรทัดนี้หรือตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยค่ะเกิดความเข้าใจจะอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกได้ไหมคะ และเวลาที่ไม่เข้าใจความไม่เข้าใจกับโลภะนั้นจะอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกก็ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจำกัดนะคะว่าตรงนั้นหรือตรงนี้แต่เวลาฟังแล้วเข้าใจขึ้นหรือว่ายังไม่เข้าใจก็จะได้สนทนาให้เข้าใจขึ้น
1: ใช่ฮะถ้าเผื่อเราไม่รู้จักว่าทุกข์เนี่ยมันคืออะไรตัณหาคืออะไรคือตั้งแต่ทุกข์ตัณหาและปัญญาเนี่ยว่าเขาเนื่องกันยังไงอาจารย์ครับ
3: ค่ะตัณหาหรือโลภะมีใช่ไหมคะเกิดและดับหรือเปล่านั่นคือทุกข์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงนะคะอะไรอะไรก็จะไปดับทุกข์ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะใช้คำว่าตัณหาหรือว่าคำอื่นๆทั้งหมดเลยซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีจริงนะคะเกิดและดับก็ต้องรู้ลักษณะนั้นตามความเป็นจริงนี่คือปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงจึงจะทำให้คลายความติดข้องได้ถ้าตราบใดที่ไม่รู้ความจริงนะคะแค่ฟังไม่มีทางเลยค่ะที่จะคลายความติดข้องได้เพียงแต่สะสมความเห็นถูกในขั้นการฟังแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆก็กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจการงานของสภาพธรรมะนั้นๆเป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งนะคะแล้วแต่ว่าจะมีสังขารขันธ์ฝ่ายไหนมากฝ่ายไม่รู้มากก็ปรุงแต่งไปในทางความไม่รู้ฝ่ายรู้ถูกเห็นถูกก็ค่อยๆปรุงแต่งไปในทางเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
1: ปัญญามันก็เกิดยากนะอาจารย์ที่จะเจริญปัญญาตรงขณะนั้น
3: ไม่มีเราเจริญนะคะฟังเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจนั้นก็คือปัญญาแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นเรื่องละแม้ในขั้นฟังว่าไม่ใช่เรานะคะอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะหมดโลภะไม่ใช่เลยค่ะฟังให้เข้าใจว่ามีสภาพธรรมะที่ติดข้องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไป
1: ทีนี้ท่านยังจะพูดอีกว่าเพียรมันก็เพียรด้วยความเป็นตัวตนเองอาจารย
3: ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังรู้ว่าเพียรไม่ใช่เราและก็เพียรคือวิริยะเจตสิกเกิดแล้วกับจิตค่ะไม่มีใครอีกต่างหากที่จะไปเพียรได้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าสภาพที่เป็นวิริยะเนี่ยค่ะเกิดกับจิตประเภทไหนบ้างจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะเพียรเพราะเหตุว่าขณะนั้นก็ไม่พ้นจากการยึดถือเรานะคะเวลาที่เพียรก็เป็นเราเพียรเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หนทางด้วยเหตุนี้กว่าจะเข้าใจธรรมะแม้ในขั้นการฟังว่าเป็นธรรมะนี่ค่ะก็คือในขณะนี้ไม่มีเราเรื่องเราเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้ไม่มีนะคะในขณะที่กำลังฟังธรรมะมีธรรมะกำลังปรากฏแล้วก็ฟังความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆนั้นนะคะเป็นธรรมะในขณะที่กำลังฟังนะคะก็จะทำให้คลายการที่เคยมักจะคิดถึงตัวเราอย่างนั้นตัวเราอย่างนี้ก็ยังคงเป็นตัวเราแต่เวลาฟังธรรมะเนี่ยสังขารขันธ์ตั้งจิตไว้ชอบก็ไม่ใช่เรานะคะคือรู้ว่าขณะนี้กำลังฟังธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าไม่มีเราเรื่องทั้งหมดที่เคยเป็นเราวันก่อนก็แค่คิดนะคะแต่ขณะกำลังฟังเนี่ยไม่ใช่ให้ฟังแล้วให้เราไปคิดว่าต่อไปเราจะทำยังไงแต่ฟังให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีโอกาสจะได้เข้าใจความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏชั่วขณะที่กำลังฟังแล้วก็สะสมสืบต่อนะคะมีการพิจารณาเข้าใจจนกระทั่งเป็นการอบรมความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: คำว่าไม่พักไม่เพียรเนี่ยเอ็มนี่ก็บอกว่าให้เพียรทำให้คนที่เริ่มเรียนเนี่ยสับสนนะอาจารย
3: ์ค่ะพื้นฐานความเข้าใจถูกนะคะถ้าให้เพียรทำอกุศลเพียรไหม
1: เพียรไม่ได
3: ้ค่ะกำลังเพียรเป็นอกุศลได้ไหม
1: ได้ก็ต้องการอีกแล้วอาจารย์
3: ค่ะเพราะฉะนั้นควรพักหรือควรเพียรอกุศลคุณสุรีกำลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยพักหรือเปล่า
1: ไม่ทราบ
3: ค่ะ
1: เรียนยังไม่เข้าใจ
3: การฟังธรรมะนะคะขอให้เป็นปัญญาของเราเองค่ะต่อไปนี้เลิกถามใครได้ไหมว่าถูกหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเหตุว่าถ้าพูดถึงธรรมะฟังน่าจะได้รู้ว่าเข้าใจลักษณะนั้นหรือว่ายังไม่เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจฟังต่อไปอีกไตรตรองต่อไปนะคะจนกระทั่งเป็นผู้ที่ตอบด้วยตัวเองนั่นจึงจะเป็นปัญญาของเราเองตอนนี้พักหรือเปล่าคะพักก็ไม่ฟังธรรมะค่ะไม่พัก
1: ไม่พักไม่เพียร
3: กำลังฟังธรรมะ
1: ไม่พักไม่เพียรเดี๋ยวค่อยๆไปนะอาจารย์ไม่พักไม่เพียรเนี่ย คำว่าไม่พักเนี่ยอาจารย์ขยายนิดนึงสิฮะว่าไม่พักคือจะได้เข้าใจตรงกันหมด
3: กำลังฟัง
1: ตัว
3: กำลังฟังพักหรือเปล่าพักออกไปข้างนอกใช่ไหมคะถ้าพักคือออกไปข้างนอกไปทานน้ำ
1: คือไม่อยากนะไม่ต้องการไม่พัก
3: คือเราจะไม่พูดถึงคำที่ทรงใช้เนี่ยนะใช้ในแต่ละสูตรแต่ละเรื่องเพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงทั้งหมดที่ทรงแสดงต่างๆนานาใน45พรรษาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังตอนนี้เรื่องนี้ถูกต้องไหมทั้งหมดเพื่อเข้าใจแม้แต่ละคำเช่นพักกับเพียงก็จะต้องมีความเข้าใจถูกพระผู้มีพระภาคจะให้พักกุศลหรือคะแล้วก็จะให้เพียรอกุศลหรือเท่านี้เราก็พอจะค่อยๆเข้าใจความหมายนั้นได้แล้วใช่ไหมคะว่าพักอะไรแล้วก็เพียรอะไรแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปคิดว่าพักตรงนี้คืออะไรมาจากคำไหนเรื่องอะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือให้เข้าใจธรรมะให้ถูกต้อง
4: เชิญคุณสุกัญญาค่ะท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงสภาพลักษณะของตัณหาค่ะอย่างเช่นแม้แต่เห็นเนี่ยค่ะก็มีลักษณะของความติดข้องหรือว่าตัณหาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ยังไม่เข้าใจสภาพนั้นจริงๆอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะไม่ว่าอะไรปรากฏอยากที่จะมีสภาพธรรมะนั้นอีกหรือเปล่าเช่นกำลังเห็นเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ติดข้องในการเห็นแต่จริงๆแล้วอยากจะเห็นต่อไปหรือว่าไม่อยากเห็นอีกเลยไม่ต้องมีการเห็นอีกกำลังคิดนะคะอยากจะคิดติดข้องในเรื่องคิดหรือว่าไม่อยากจะให้มีการคิดอีกเลยไม่ต้องมีทั้งเห็นไม่ต้องมีทั้งได้ยินไม่ต้องมีทั้งได้กลิ่นไม่ต้องมีทั้งลิ้มรสไม่ต้องมีทั้งสิ่งที่กระทบสัมผัสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ต้องมีแม้แต่การคิดเล็กใดๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ไม่
3: เป็นนั่นคือติดข้อง
4: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้แต่การเห็นเนี่ยคือบางขณะก็มีความรู้สึกว่ามีความต้องการแต่ในบางขณะก็จะไม่เข้าใจลักษณะคือเพียงแค่เห็นเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เข้าใจลักษณะว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพธรรมะแต่ว่าก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นความต้องการนะคะท่านอาจารย์คะ
3: เกิดมาแล้วพอใจอะไรบ้างหรือไม่มีความพอใจใดๆเลยเกิดมาแล้วเห็นจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยอยากที่จะไม่ต้องเห็นอีกเลยหรือเปล่า
4: คือถ้าท่านอาจารย์ไม่ถามเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าอยากจะเห็นอีกแต่ถ้าถามคำตอบก็คือต้องการเห็น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้นะคะลักษณะของแต่ละคำที่เราได้ยินเช่นตัณหาโลภะความติดข้องความต้องการชื่อหมดทั้งที่สภาพจริงๆกำลังเกิดดับเร็วมากสืบต่อกันไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้สึกตัวไม่เคยรู้สภาพธรรมะนั้นเลยเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยนะคะจะรู้จะเข้าใจไหมคะว่าแม้แต่ละคำเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าพูดเรื่องโลภะตัณหา108ใช่ไหมคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแล้ว108นั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นโลภะด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปจำแต่ชื่อกับเรื่องแต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าโลภะหรือความติดข้องเนี่ยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆแล้วเคยได้ยินชื่อคุ้นกับชื่อมากแต่ก็ยังสงสัยว่าแล้วเห็นขณะเนี้ยเป็นโลภะได้ยังไงเห็นไหมคะคุ้นเรื่องชื่อตอบได้อาสวะกามาสวะทิฏฐาสวะตอบได้หมดอวิชชาสวะแต่ว่าเวลาที่กำลังเป็นไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ไปจำชื่อให้ไปพยายามคิดว่าชื่อนี้หมายความว่าอะไรอยู่ที่ไหนบรรทัดไหนหน้าไหนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ทุกครั้งที่ได้ยินขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่เคยเป็นแต่เพียงชื่อเนี่ยสามารถที่จะรู้จักสิ่งนั้นได้จนกระทั่งเห็นความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่าง
4: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นเนี่ยลักษณะของไม่ว่าจะเป็นตัณหาหรือว่าโลภะหรือว่ากามราคะก็คือสภาพธรรม ประเภทเดียวกันเหรอ
3: โลภะราคะนันทิตัณหาทั้งหมดเป็นความติดข้องความต้องการความเพลิดเพลินยินดี
4: ทีนี้บางขณะเนี่ยรู้ได้แต่ว่าเป็นเรารู้แต่ว่าในบางขณะเนี่ยก็คือไม่ได้รู้แต่ก็มี
3: ค่ะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมกี่พรรษาคุณสุกัญญาฟังมากี่ปี
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อรู้จักเนี่ยก็มีความสงสัยค่ะท่านอาจารย์ว่าบางขณะทำไมถึงทราบว่าอยากหรือว่าต้องการ
3: แต่ก็เป็นเราจะเรียกว่ารู้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้อยู่ดี
4: ท่านอาจารย์คะแม้แต่ขณะที่ทราบว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดว่าต้องการหรือว่าพอใจก็ยังไม่ใช่ธรรมะจริงๆเหรอ
3: ค่ะชื่อธรรมะพูดธรรมะแต่เป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
4: เนี่ยค่ะสงสัยค่ะที่ท่านอาจารย์ถาม
3: สงสัยมีจริงๆไหมคะ
4: สงสัยมีจริง
3: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: ก็เป็นธรรมะแต่ว่ายังเป็นเราสงสัย
3: นั่นแหละสิคะเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่มีเราเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เหลือความเป็นเราเลยด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าเมื่อกล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เพียงพูดแต่ปากเป็นจริงๆเพื่ออบรมปัญญาที่จะรู้จริง
4: ๆถ้าอย่างนั้นสภาพธรรมะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งเนี่ยคือธรรมะแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสภาพธรรมะนั้นจริงๆได้
3: ก็เราเข้าใจเลยค่ะฟังธรรมะนี่เป็นเราฟังหรือว่าเริ่มรู้ว่าไม่มีเราแล้วก็ค่อยๆฟังลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นว่านั่นเป็นธรรมะที่ต่างกันไปมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆฟังจนกว่าจะเป็นการเพิ่มการละคลายการที่ไม่รู้ว่าเป็นเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะการที่จะไม่รู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะจนกว่าจะรู้จริงๆนี่คือประโยชน์ของการฟังค่ะฟังเพื่อเข้าใจถูก
4: ถ้ายังมีความเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันขณะที่เห็นนี่ก็คือเราเห็นอันนี้คือเข้าใจถูกไหมคะ
3: ก่อนที่จะพูดอย่างเนี้ยนะคะนานแสนนานมาแล้วก็เป็นเราเห็นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เข้าใจถูกหรือเปล่า
4: เข้าใจไม่ถูกค่ะคือเข้าใจผิดถ้าเป็นเราเห็นแล้วทำไมเนี่ยนะคะอย่างตัณหาเนี่ยค่ะที่มันเป็นต้นเหตุสำคัญของการยึดมั่นว่าเป็นสภาพตัวตนเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยทำไมถึงปรากฏแล้วเราก็เข้าใจสภาพนั้นได้โดยที่แบบไม่ต้องเรียกชื่อ
3: ค่ะรู้แต่เป็นเราตรงข้ามกับที่บอกว่าเป็นธรรมะเลยฟังแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมะแต่เสร็จแล้วก็เป็นเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าความรู้เนี่ยขั้นไหนคะปัญญาที่รู้จริงๆหรือเปล่าต้องเข้าใจว่าปัญญาเป็นธาตุหรือธรรมะที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามลำดับขั้นจะประจักษ์แจ้งแทงตลอดทันทีที่บอกว่าขณะนี้นะคะเห็นเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะแล้วแทงตลอดเลยเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นระดับไปได้ไหมเพียงฟังแค่นี
5: ้เรียนสนทนากับท่านอาจารย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลนะฮะอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่คือพอฟังแล้วนะฮะก็เลยยิ่งไม่เข้าใจว่าในเมื่อมีปัญญาแล้วนะฮะเอ๊ะทำไมท่านแสดงผู้มีปัญญาแล้วหมายถึงปัญญาขั้นไหนจึงจะมีความตั้งมั่นในศีลฮะ
3: ค่ะแม้แต่คำว่าตั้งมั่นในศีลก็ไม่ควรที่จะผ่านไปถ้าเป็นเพียงแค่ศีล5เป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยตั้งมั่นในศีล5หรือยังสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็ต้องรู้ค่ะแม้แต่คำว่าตั้งมั่นเนี่ยจะตั้งมั่นได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เพียงรักษาศีล5นะคะวิรัตทุจริตเนี่ยขณะนั้นน่ะจะเป็นการอบรมจิตและปัญญาหรือเปล่าเพียงศีลระดับนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีปัญญา นะคะและศีลที่ว่านี่ก็คือหมายความถึงอินทรียสังวรศีลศีลที่จะทำให้ถึงการไม่ล่วงศีลอีกต่อไปเป็นสมุจเฉทด้วยปัญญาที่มีความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันดับกิเลสได้
5: ก็หมายถึงท่านแสดงตั้งแต่ยังไม่เป็นพระโสดาบันถึงเป็นพระโสดาบัน
3: ถึงความเป็นพระอรหันต์
5: ถึงถึงจะชื่อว่าบุคคลเนี้ยเมื่อมีปัญญาถึงจะตั้งมั่นได้ในศีลไม่งั้นตั้งมั่นไม่ได้
3: ศีลอะไรถ้าเพียงแค่ศีล5ก็ไม่ใช่ศีลที่จะทำให้ถึงการไม่ล่วงศีลอีกต่อไปเป็นสมุจเฉท
5: ก็แสดงว่าชัดคือตัณหาเนี่ยไม่ใช่ละง่ายๆต้องถึงพระอรหันต์เท่านั้น
3: ค่ะแต่ว่าพระโสดาบันก็ละโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิด
5: ความเห็นผิดทีละลำดับขั้นนะในนี้ก็เลยมีคำว่าอบรมจิตและปัญญาจึงเป็นไปตามลำดับได้ใช่ไหมก็คือถ้าไม่เข้าใจว่านรชนผู้มีปัญญาเนี่ยจะตั้งมั่นในศีลอย่างไรก็จะไม่เข้าใจอบรมจิต
3: แน่นอนค่ะ
5: เพราะว่าอาจารย์คถาบอกไปเป็นสมาบัติ8โอ้โห
3: ค
5: ือขั้นที่จะถึงสมาบัติ8หรือก่อนสมาบัติ8นี่ก็ยังต้องเข้าใจสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8
3: ทั้งหมดเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกเวลาที่ฟังธรรมะต้องเป็นความเข้าใจจริง
5: ๆก็ยอมรับว่าเมื่อไหร่ได้ยินเรื่องของโลภะเรื่องของตัณหาเนี่ยก็จะคิดว่าเราอยากจะละไอ้ตัวโลภะหรือตัณหาแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักมันฮะอย่างท่านอาจารย์บอกว่าขณะใดที่ไม่รู้จักนะว่ากำลังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยยังพอใจอยากจะเห็นอีกไหมหรือว่าไม่อยากมีอีกเลยเนี่ยก็ถึงจะพอเข้าใจขั้นเข้าใจนะฮะขั้นเข้าใจก็เลยรู้ว่าเรายังมีตัณหาแต่การที่จะไปละมันนี่ไปห้ามมันก็ไม่ได้
3: ไม่ใช่เราเลยนะคะต้องปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นหนทางเดียว
5: ครับก็เลยเป็นเครื่องการสางรกชัดเนี่ยด้วยปัญญาที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ปนกันอีก
3: ความรู้ถูกความเห็นถูกไม่ใช่เรา ฟังจนกระทั่งเข้าใจธรรมะ
5: อนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
6: เชิญคุณหมอศรีพทูค่ะ
7: จะเรียนถามคำว่านรชนนี่หมายถึงใครคะ
8: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่านรชนในชาตาสูตรนี้นะครับใช้คำเดียวคือคำว่านโรนะครับตามที่ปรากฏในพระคาถาซึ่งตามศัพท์จริงๆคำว่านระนี่ก็หมายถึงคนหมายถึงสัตว์หมายถึงมนุษย์หมายถึงเทพพรหมนะครับซึ่งโดยการวิเคราะห์ศัพท์คมนระนะครับท่านก็วิเคราะห์ศัพท์เอาไว้ว่าผู้ที่ท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่ชื่อว่านระนะครับอันนี้คือความหมายตามตัวคมนระนะครับแต่ว่าในพระสูตรนี้ก็จะกล่าวถึงว่านระในที่นี้หมายถึงสัพพัญโยคือผู้มีปัญญาครับท่านอาจารย์ครับ
3: ไม่ทราบว่าในที่อื่นๆนะคะก็ใช้คำเดียวใช่ไหมคะนระหรือว่าใช้คู่กันหรือใช้คำว่าภาษาบาลีคะใช้คำเดียวหรือเปล่า
8: คำว่านรชนที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับท่านอาจารย์ครับส่วนมากจะมาคำเดียว
3: บาลีคำเดียวใช่ไหมคะ
8: คือนโรหรือนระ
3: นี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ภาษาไทยเราเนี่ยจะมีคำตามถ้าภาษาไทยเราใช้คำว่านระคำเดียวนี่เราไม่รู้หรอกว่าหมายความถึงคนใช่ไหมคะแต่พอพูดอะไรที่เป็นภาษาบาลีก็จะมีภาษาไทยตามไปทุกทีเหมือนกับคำอธิบายเสด็จไปเสด็จมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นระก็คนแต่ถ้าภาษาไทยใช้นระก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็มีคำเติมเป็นนรชนเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตดูจะมีหลายๆคำซึ่งเป็นภาษาอื่นแล้วก็จะมีคำภาษาไทยตามให้เข้าใจไปในตัว
9: ค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์คะหนูมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศีลวิสุทธิที่พูดในเรื่องของจาตุปริสุทธิศีลซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์ของศีล4ประการอันได้แก่ปาติโมกสังวรศีลอินทริยะสังวรศีลอาชีวะสังวรศีลและปัจจยสันนิสิตศีลศีลทั้ง4เนี่ยเพื่อหนุนต่อการเจริญสติปัฏฐานยังไงบ้างค่ะ
3: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาจะเจริญสติปัฏฐานได้ไหมคะ
9: ไม่ได้ค่ะ
3: และเมื่อมีปัญญาแล้วนะคะกุศลอื่นๆจะเจริญขึ้นไหม
9: ค่ะจะเจริญขึ้นค่ะ
3: อย่างปาติโมกขะสังวรศีลนะคะการสำรวมระวังในพระปาติโมก
9: ค่ะ
3: ทำไมล่วงละเมิดและทำไมไม่ล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะนะคะก็จะได้ยินเรื่องของปัญญาได้ยินเรื่องของศีลอย่างสุตตมยปัญญา ปัญญาที่สำเร็จจากการฟังถ้าไม่มีการฟังแล้วเข้าใจจะชื่อว่าเป็นปัญญาไหมคะต้องเป็นความเข้าใจถูกที่เกิดจากการฟังเมื่อมีความเข้าใจถูกที่เกิดจากการฟังแล้วเนี่ยค่ะแต่ก่อนเป็นคนล่วงศีลแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่ศีลเกิดขึ้นจากการที่ไม่เคยฟังเรื่องของอินทรียสังวรศีลเลยไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่ทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้อกุศลจิตจะเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นก็ยังสังวรรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่อินทรียสังวรศีลเกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาที่สำเร็จจากการฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการฟังเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะกุศลทั้งหลายเจริญไม่ว่าจะเป็นปาติโมกขะสังวรศีลก็มีสติสัมปชัญญะที่จะระลึกได้ในความไม่ควรที่จะละเมิดศีลปาติโมกและแม้แต่อินทรียสังวรศีลซึ่งไม่เคยเกิดเลยนะคะซึ่งเป็นสติปัฏฐานขณะนี้ทางตาที่กำลังเห็นแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอกุศลไปแล้วแต่ว่าเวลาที่มีปัญญาเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแทนอกุศลซึ่งเคยเกิดขณะนั้นก็เป็นอินทรียสังวรศีลนะคะมาจากไหน
7: ปัญญา
3: เพราะฉะนั้นศีลนี้นะคะเป็นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังจึงสามารถที่จะทำให้ศีลนี้เกิดได้เกิดเมื่อไหร่คือสำเร็จจากการฟังและเข้าใจจึงสามารถที่จะเป็นอินทรียสังวรศีลได้และเมื่อเป็นอินทรียสังวรศีลนะคะอาชีวะเป็นยังไงก็ต้องมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังละเอียดถึงขณะที่ปัจจยสันนิสิตศีลขณะที่กำลังใช้สอยบริโภคปัจจัยต่างๆขณะนั้นก็สามารถที่จะมีสังวระคือการสังวรแต่ต้องด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะนำมาซึ่งกุศลทั้งหลายนะคะซึ่งเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าศีลห้าบริสุทธิ
7: ์ค่ะ
3: เมื่อไหร่บริบูรณ์หรือบริสุทธิ์นะคะถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงประพฤติตามพระวินัยและก็เป็นผู้ที่มีสติระมัดระวังในพระปาติโมกข์แต่ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนถ้าไม่มีอินทรียสังวรศีลด้วยและแม้แต่ศีลวิสุทธิประการอื่นก็ต้องสำเร็จจากการมีปัญญาด้วย
9: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
10: ที่ว่าด้วยสามารถแห่งอารมณ์ทั้งต่ำและสูงเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงให้อารมณ์ทั้งต่ำและสูง
3: ค่ะฟังเผินๆดีไม่ดีได้ไหมคะอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ประณีตและอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่ประณีตแค่นี้พอจะได้ไหมถ้าเราไม่ไปค้นคว้าหนักหนาว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะต่ำดีไหมสูงดีไหมต่ำหมายความถึงไม่ประณีตสูงหมายความถึงประณีตได้ไหมหรือต้องการมากกว่านี้คะทดสอบปัญญาความเข้าใจใช่หรือเปล่าคะเนี่ยจะใช้คำอะไรก็ได้แต่อารมณ์ก็มีสองอย่างคืออารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์กับอารมณ์ที่เป็นอนิทธารมณ์การศึกษาธรรมะนะคะถ้ามีพื้นฐานความเข้าใจสามารถที่จะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ไม่ว่าจะใช้ภาษาหรือคำหรือวิธีเทศนาโดยนัยยะประการต่างๆแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานของความเข้าใจนะคะเราก็จะสับสน
10: ขอเรียนถามอีกปัญหาหนึ่งนะคือเรื่องปัญญาเนี่ยนะท่านอาจารย์ปัญญาที่บอกว่ามีสามระดับคือปัญญาที่เกิดมาเพราะคือเกิดมาแล้วก็มีปัญญาแล้วก็วิปัสสนาปัญญาแล้วก็ปริหานิปัญญาเนี่ยคือจะให้ช่วยขยายความกับว่าแล้วสามปัญญาเนี่ยต้องแบบว่าเขาต้องเกี่ยวเนื่องหรือเปล่านะท่านอาจารย์นะต้องเป็นชั้นของเขาอะไรอย่างเงี้ย
3: ปัญญาคืออะไร
10: ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจถูกในสภาพธรรมที่มีจริง
3: ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ชื่ออะไรตรงไหนก็คือการรู้การเข้าใจถูกเห็นถูก
10: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เกิดมาพร้อมปัญญาที่ว่าเป็นติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาแล้วเขาจะรู้ถูกเข้าใจถูกโดยที
3: ่ส่วนที่จิตมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
10: ค่ะซึ่งถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเขาจะมีโอกาสทราบตามความเป็นจริงว่า
3: คุณอรวรรณมีปัญญาทุกวันหรือเปล่า
10: ไม่ค่ะ
3: ไม่นะคะ
10: ค่ะ
3: กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีไหมคะ
10: มีค่ะ
3: ค่ะและถ้ากุศลนั้นให้ผล ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดจากกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจึงไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นผลของกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดปฏิสนธิจิตนั้นก็มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
10: ซึ่งถ้าคนที่เกิดด้วยมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยที่จะเรียนถามคือถ้าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสรู้ถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมที่เป็นจริง
3: ถ้าไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
3: ค่ะ
10: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เกิดที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมเนี่ยในชาตินั้นเขาก็ไม่มีโอกาสเข้าใจถูกเห็นถูก
3: ค่ะและคนที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะคะเขามีโอกาสที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออาจจะไม่มีโอกาสรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัย
10: ค่ะในทำนองเดียวกันถ้าคนที่เกิดด้วยไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเนี่ยวิบากจิตไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเนี่ยถ้าสะอบรมคือสะสมปัญญาแบบที่เราทำขนาดนี้คือฟังให้เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยก็สามารถเป็นเหตุให้มีปัญญาที่เจริญขึ้น
3: แน่นอน
10: ในระดับ
3: ปัญญาเจริญได
10: ้ค่ะ
11: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่ามีความอยากอะค่ะเพราะว่าคืออยากที่จะเป็นคนดีอยากที่จะทำดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยศีล5เนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็จะรู้ว่าศีล5เนี่ยคืออะไรแล้วถ้าสมมติว่าละเมิดหรือว่าร่วงศีลนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ดีแล้ว
11: อยากทำดีใครนะ
3: ตัวเรา
11: เห็นไหมคะ
3: ถ้าไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนดีอย่างที่หวังได้เนี่ยไม่ใช่โดยไม่มีปัญญาตราบใดที่ยังเป็นเราต้องไม่ดีอวิชชาดีหรือเปล่า
11: ค่ะ
3: ถ้าไม่มีอวิชชาจะมีโลภะโทสะและอกุศลอื่นๆได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นผลค่ะพุทธศาสนิกชนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รู้เหตุผลมั่นคงต่อเหตุผลตรงและจริงใจต่อเหตุผลถ้าคุณสุกัญญารู้อย่างนี้จะเดือดร้อนเพราะเกิดอกุศลไหมคะในเมื่ออกุศลเป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยก็ต้องเกิดผู้ที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีอกุศลใดๆเลยก็ยังไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระอนาคามีบุคคลไม่มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเลยก็ยังไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระสกทาคามีก็มีการติดในรูปเสียงกลิ่นรสเบาบางก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนะคะไม่มีความเห็นผิดใดๆเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะเดือดร้อนด้วยความเป็นเราสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้หมดความเดือดร้อนได้แต่เมื่อไหร่เข้าใจธรรมะขึ้นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ดีขึ้นได้
10: ท่านอาจารย์คะแต่ว่ามันลวงอะฮะลวงแม้กระทั่งตัวเอง
3: ก็รู้แล้วไงคะแล้วก็จะเดือดร้อนอะไรนอกจากความเป็นเรายิ่งเพิ่มขึ้นพูดไปเท่าไหร่ก็ความเป็นเราก็ชัดเจนขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกค่ะไม่ได้ลดไปเลยตรงกันข้ามกับการที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะแล้วก็ความเข้าใจนี้แหละเหมือนหางเสือย่อมพาไปสู่ความเจริญทั้งกุศลทุกประการซึ่งเราบังคับบัญชาไม่ได้อยากมีปัญญามากๆอยากรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เป็นไปไม่ได้ด้วยความอยาก
10: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นถ้าความอยากที่จะทำดีนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี
3: ก็เราต่างหากเลยค่ะเราอยากยังมีเราตราบใดที่ยังมีเราไม่ได้ดับอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นคุณสุกัญญาอยากเป็นเราดีใช่ไหมคะ
10: คือจริงๆจากที่ได้มาศึกษาธรรมะก็รู้ว่าหาว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละขณะแต่ว่าความหนาแน่นของความเป็นเราเนี่ยมันมีอยู่ทุกขณะจิต
3: และพอดีและดีใจที่เราดีไหม
10: มันไม่ดีใจค่ะท่านอาจารย์มันหนัก
3: แล้วจะอยากดีทำไม
10: ก็
3: เมื่อกี้นี่อยากดีสงใจคือดีแต่ไม่ดีใจก็อยากดีแล้วพอดีแล้วไม่ดีใจเลยค่ะก็อยากดีเนี่ย
10: มันเหมือนกับว่าหลอกลวงแม้กระทั่งตัวเอง
3: ค่ะไม่มีวันพ้นตราบใดที่มีอวิชชา
10: แล้วก็เดือดร้อนค่ะท่านอาจารย์
3: เพราะอวิชชา
10: แต่ว่ายังไม่เข้าใจลักษณะอวิชชาน
3: ั่นแหละค่ะคืออวิชชาที่ไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชา
12: กราบท่านอาจารย์พร้อมทั้งวิทยากรทุกท่านค่ะท่านอาจารย์คะที่เทวดาทูลว่าบุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์ใดๆทุกย่อมไม่มาถึงบุคคลนั้น
3: ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ
12: ค่ะ
3: ใส่จะห้ามใจหรือไม่เข้าใจคำว่าห้ามบ้างคำภาษาไทยธรรมดาคำว่าห้ามเนี่ยเคยได้ยินไหมคะค่ะแล้วก็ห้ามใจเคยได้ยินไหมหรือไม่เคยเลย
12: เคยค่ะ
3: ค่ะถูกหรือผิดเลยคะ
12: ถูกค่ะคือห้ามใจนี
3: ่และยังจากอารมณ์ใดๆไม่ได้แยกซะด้วยว่าอารมณ์นั้นทำให้เกิดปัญญาหรือว่าอารมณ์นั้นทำให้เกิดอกุศลนี่คือความละเอียดนะคะไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วเราก็คิดเอาเองแต่ว่าต้องต่อไปด้วยแม้แต่คำว่าห้ามใจใครเป็นคนพูดเทวดาพูดแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบอย่างเทวดาพูดก็แสดงว่าควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีความละเอียดต่อไปอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะสำหรับศึกษาให้เข้าใจไม่ใช่เพียงแต่ต้องการรู้คำความหมายและคำแปลและต้องเป็นปัญญาของเราเองด้วยไม่รีบร้อนนะคะ
12: ค่ะค่ะกราบขอบคุณมากค่ะ
6: มีคำถามจากท่านผู้ฟังค่ะขอความกรุณาค่ะให้อธิบายคำว่าตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาค่ะเชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นการจำแนกนะคะลักษณะของความติดข้องนะคะอย่างเช่นติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเนี่ยนะคะก็ท่านก็ใช้คำว่ากามตัณหาส่วนการติดข้องในภพนะคะก็คือภวตัณหาวิภวตัณหาก็คือวิภวะนี่นะคะก็คือความไม่มีนั่นเองซึ่งท่านก็มีคำอธิบายยกตัวอย่างไว้นะคะที่ว่าตัณหาที่ชื่อว่าวิภวตัณหานี่ก็หมายถึงว่าขณะที่มีโลภะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความเห็นผิดที่เห็นว่าสภาพธรรมะนั้นขาดศูนย์ด้วยนะคะจึงเป็นความพอใจในความไม่มีโดยความเห็นผิดที่ว่าขาดศูนย์อันนี้ก็เป็นวิภวตัณหาอันนี้ก็คือที่ตัวอย่างที่ยกให้เห็นชัดๆนั่นเองนะคะ
6: ขอความกรุณาท่านอาจารย
3: ์ปกติธรรมดาเนี่ยมีโลภะต้องการอะไรใครถามก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะแต
6: ่
3: ว
6: ่
3: าทุกคนก็เหมือนกันหมดนะคะวันนี้ทั้งวันเมื่อวานนี้ด้วยได้ต่อไปด้วยเนี่ยอยากได้อะไรชอบอะไรพอใจอะไรไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ต่อไปถึงทางใจด้วยและสิ่งที่ปรากฏทางตาคือสิ่งที่กำลังเป็นสีสันวรรณในขณะนี้นะคะชอบรูปอะไรเห็นไหมคะติดข้องในกามสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบจักขุเป็นสีสันวรรณต่างๆเป็นรูปร่างต่างๆก็พอใจในสิ่งนั้นรวมทั้งเรื่องราวของสิ่งนั้นด้วยพอถึงทางหูนะคะเสียงก็กำลังปรากฏก็ยังชอบเสียงอย่างนั้นเสียงอย่างนี้ถ้าเป็นดนตรีหลายชนิดบางคนก็อาจจะบอกได้เลยใช่ไหมคะว่าชอบดนตรีประเภทไหนก็เป็นสิ่งที่มีความติดข้องเมื่อมีอารมณ์กระทบตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเป็นกามเป็นธรรมะที่น่าติดข้องน่าเพลิดเพลินนะคะเป็นกามตัณหาพอใจที่จะมีชีวิตต่อไปหรือเปล่าแบบไหนถ้าแบบยังคงชอบในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นทั้งกามตัณหาพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะและแม้แต่ภพที่ต้องการก็คือพอใจในกามภพจะไปเป็นพรหมไหมคะหรือว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ยังคงพอใจในสีในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าความพอใจเนี่ยก็มีหลายระดับต่างๆกันผู้ที่ยังติดข้องพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเวลาที่ได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ยินดีคิดที่จะสละบ้างไหมสักทางไม่มีโอกาสไปสู่พรหมโลกแน่นะคะเพราะว่ายังคงติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นความพอใจติดข้องในกามภพก็พอใจในภพที่เป็นกามจนกว่าจะถึงความพอใจในรูปภพได้แก่รูปาวจรจิตเป็นความสงบระดับของฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์และก็ถึง การที่เห็นโทษของรูปนะคะแต่ก็ยังมีความพอใจในการที่จะเป็นอรูปยังติดข้องในอรูปก็เป็นอรูปภพ
13: กลับเรียนท่านอาจารย์นะครับว่าความอยากติดข้องอะไรนี่นะฮะกับฉันทะเนี่ยฮะให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายหน่อยครับ
3: สภาพธรรมะต่างกันนะคะฉันทะเจตสิกกับโลภะเจตสิกโลภะเจตสิกเป็นสภาพที่ติดข้องฉันทะเจตสิกเป็นสภาพที่พอใจเพราะฉะนั้นสำหรับฉันทะเจตสิกในการเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ถ้ากล่าวโดยสองชาตินะคะแต่สำหรับโลภะเจตสิกจะเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นพอใจในกุศลประเภทไหนคะเวลาที่เกิดกุศลเนี่ยมักจะเป็นกุศลประเภทไหนให้ทานนะคะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าอะไรนั่นก็เป็นเพราะฉันทะที่ได้สะสมมาต่างๆกัน
13: ฉันทะในกิริยาวัตถุสิกเนี่ยอย่างนี้ติดข้องหรือว่า
3: ไม่ใช่โลภะค่ะโลภะเป็นอกุศลจิตพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะติดข้องไปหมดเว้นโลกุตระธรรมแต่ฉันทะเจตสิกเกิดกับกุศลก็ได้ในขณะที่โลภะไม่เกิดกับโสภณธรรมเลยไม่เกิดกับจิตฝ่ายดีเกิดเมื่อไหร่เป็นความติดข้องเป็นอกุศลเมื่อนั้นแต่ฉันทะเกิดกับอกุศลก็ได้เกิดกับกุศลก็ได
13: ้ครับขอบพระคุณครับ
6: เชิญถามปัญหาเลยค่ะ
14: กราบเรียนอาจารย์นะครับผมณรงค์ครับพอดีศึกษาธรรมะจากอาจารย์ทางวิทยุมาได้ประมาณปีเศษๆแล้วนะครับคือฟังอาจารย์แล้วก็คิดตามตลอดนะครับก็ยังมีโลภะอยู่แล้วเพื่อนๆในกลุ่มนะครับก็จะเป็นแบบว่าเด็กสมัยใหม่กันนะครับอาจารย์ครับก็คือยังชอบเที่ยวกลางคืนกันอยู่แล้วตัวผมเองก็ยังชอบเที่ยวอยู่นะครับยังชอบเที่ยวกลางคืนยังกินเหล้าแต่ก็ศึกษาธรรมะไปด้วยนะครับผมอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์ตักเตือนพวกผมเนี่ยครับ
3: ค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะหรือเป็นเราทุกวันทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตาย
14: ทุกวันนี้นะครับก็ยังคิดว่าเป็นเราอยู่ครับ
3: ค่ะแต่ว่าฟังธรรมะ
14: ครับ
3: เริ่มเข้าใจว่าที่เคยว่าเป็นเราเนี่ยความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละลักษณะที่หลากหลาย
14: ครับ
3: เวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเฉพาะเราหรือคนอื่นโกรธก็คือโกรธ
14: เฉพาะเราครับ
3: และคนอื่นโกรธต่างกับเราหรือว่าโกรธก็ยังคงเป็นโกรธเปลี่ยนลักษณะของโกรธให้เป็นอื่นไม่ได
14: ้ครับ
3: นี่คือธรรมะสุนัขที่กัดกันเนี่ยด้วยความโกรธโกรธนั้นก็ยังคงเป็นโกรธเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะก็คือเริ่มเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะนะคะธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือเลือกได้ตามใจชอบเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่ว่าอกุศลระดับใดและกุศลระดับใดและปัญญาระดับใดจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมจึงเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะก็คือให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกว่าไม่มีเราที่จะบังคับบัญชาแต่ว่าถ้ามีความเห็นถูกต้องนะคะความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตามสมควรแก่ปัญญาที่เข้าใจเกินนั้นไม่ได้เลยถ้าสะสมอกุศลมามากนะคะซึ่งคงจะไม่ทราบว่าเราไม่ได้เกิดเพียงชาตินี้ชาติเดียวนานแสนนานมาแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นะคะกี่กลับมาแล้วก็ตามแต่แล้วลองคิดถึงอกุศลซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีนี่นะคะสะสมติดแน่นมาในจิตเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยจนถึงในบัดนี้เนี่ยมากแค่ไหนและปัญญาที่เริ่มที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยสามารถที่จะชะล้างดับอกุศลประเภทนั้นๆได้ไหมยังไม่ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเห็นประโยชน์ของปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าใครจะสอนเราถ้าไม่ใช่พระธรรมที่ทรงแสดงให้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะว่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะและธรรมะก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเป็นผู้ตรงผู้ที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยค่ะอกุศลทั้งหมดที่ได้สะสมมายังไม่ได้ดับไปเลยดับไม่ได้ด้วยเพียงการฟัง แต่ว่าเริ่มสะสมปัญญาที่สามารถจะเจริญขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนะคะตามระดับขั้นเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยไม่ผิดแม้แต่ขณะนี้เป็นธรรมะนะคะธรรมะทางตาก็ต่างกับทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากประมาณไม่ได้เลยนะคะจึงเหมือนนายมายากลที่หลอกด้วยนิมิตสิ่งที่ปรากฏสืบต่อเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้ดับไปเลยปัญญาถึงระดับที่ประจักษ์การเกิดและดับของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยจะยังน่าพอใจไหมในสิ่งที่เคยพอใจแต่ก็ชั่วคราวมากนะคะสั้นมากคือเพียงแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้เลยค่ะแค่ฟังแต่ปัญญาสามารถที่จะเจริญขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้แล้วก็การสะสมก็คือสะสมความเห็นถูกซึ่งเป็นผู้ตรงไม่ว่าใครจะสรรเสริญกล่าวว่าบุคคลนี้มีปัญญามากสักเท่าไหร่ก็ตามบุคคลนั้นย่อมรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าใจธรรมะเนี่ยระดับไหนเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจค่ะและรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวอย่างความสนุกสนานเมื่อวานนี้หรือการไปเที่ยวกลางคืนมีเพื่อนมากมายแต่ก่อนนี้นะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะถ้าเข้าใจความจริงว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดระดับไปเร็วมากแม้ขณะนี้ก็ไม่ใช่ขณะก่อนและถ้าไม่เป็นอย่างนี้อย่างแนบเนียนนะคะไม่ปรากฏรอยต่อของการเกิดดับเลยเนี่ยจะมีพรุ่งนี้ได้ไหมในเมื่อวันนี้ก็ต้องค่อยๆหมดไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะคะมีสุขมีทุกข์สักเท่าไหร่ก็หมดแล้วเหลือเพียงขณะนี้และขณะนี้ก็หมดอีกหรือว่าถ้าจะเกิดที่สวรรค์นะคะจะมีความเพลิดเพลินสักเท่าไหร่ก็ตามก็เหมือนกับความว่างเปล่าค่ะคือเหลือขณะนี้เท่านั้นขณะอื่นก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความจริงว่าที่แสดงไว้นะคะว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยต้องเป็นไปคืออะไรต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกและปกติก็คือมีอกุศลติดตามสิ่งที่ปรากฏจนกว่ามีการเข้าใจธรรมะถึงการแทงตลอดเมื่อนั้นเป็นสาระที่สามารถที่จะดับอกุศลและดับสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดไม่รู้จบนะคะจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายคือจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สามารถเริ่มเข้าใจได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเกิดอีกนะคะช้าหรือเร็วในใครบอกได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่จะจากโลกนี้ไปเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ความเข้าใจก็จะสะสมสิทธิ์ต่อไปทุกอย่างที่สะสมที่เป็นอกุศลและกุศลเนี่ยค่ะไม่หนีไปไหนเลยพ้นไปไม่ได้เพราะว่าสะสมอยู่ในจิตสืบต่อแต่ละขณะด้วยเหตุนี้แต่ละคนเนี่ยจึงมีอุปนิสัยต่างๆกันตามการสะสมมีสติปัญญามีศรัทธามีฉันทะต่างๆกันก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเนี่ยนะคะชื่นชมความดีแน่ๆถ้าจะมีใครสักคนที่มาที่มูลนิธินะคะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนที่มีกายวาจาน่ารักทุกคนอนุโมทนาหมดเลยใช่ไหมคะแสดงว่ายังไงก็ความดีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยชื่นชมแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้เมื่อมีปัญญาสามารถที่จะค่อยๆละคลายอกุศลจนกระทั่งดับอกุศลได้คงไม่อยากจะเป็นคนที่ไปที่ไหนใครก็รังเกียจใช่ไหมคะ
14: อาจารย์ครับคือพวกผมนะครับเคยหักดิบกันโดยการที่บอกว่าอาทิตย์นี้ไม่ไปเที่ยวแล้วก็ไปวัดเลยไปวัดที่เขาสอนปฏิบัติธรรมะนั่งธรรมะกันเลยแล้วก็ไปนั่งแบบว่าทนทรมานกันแบบปวดขาเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์มีความคิดเห็นกับตรงนี้ยังไงครับ
3: พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของใคร
14: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
3: สอนความจริงหรือสิ่งที่ไม่จริง
14: สอนความจริงครับที่เราปากที่เรา
3: คนที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ไหม
14: ถ้าฟังแล้วคิดตามสามารถพอจะรู้ได้ครับ
3: ค่ะและความจริงคือให้ไปทำความไม่รู้หรือว่าเข้าใจสิ่งที่มีแล้วปรากฏขณะนี้
14: ตรงนั้นนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือความไม่จริงไงครับเพราะผมไม่รู้ปลายทางผลของมัน
3: อะไรจริงขณะนี
14: ้ผมเห็นผมได้ยิน
3: สามารถที่จะรู้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ได้ไหม
14: ไม่ครับเพราะปัญญายังไม่
3: สามารถได้ไหมยังไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้แต่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไหม
14: สามารถได้ครับศึกษา
3: สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับ
3: แล้วจะไปไหนแล้วจะไปทำอะไรเมื่อไปแล้วจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมลองบอกสักทางสิคะว่าคนที่ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเพียง

0: ไม่รักษาตน 2. ไม่รักษาลูกเมียก็คือบุตรภรรยานั่นเอง 3. ไม่รักษาทรัพย์สมบัติข้อ 4. มักถูกใส่ความนะข้อ 5. นะครับเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายนะครับว่าจะไปในที่ใดกลางคืนมาแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วว่าคนนี้จะมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่านะครับวิการสุดท้ายก็คือได้รับความลำบากมากนะครับอันนี้ก็คือโทษของการเที่ยวกลางคืนที่ท่านแสดงไว้ในสิงคาลกสูตร
1: และทั้งที่รู้ก็ไปป่ะ
0: ก็ยังอยากไปอยู่ครับ
1: ค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างมีหมดในพระไตรปิฎกแต่ว่ามีปัญญาถึงระดับที่จะเข้าใจและเห็นถูกที่จะทำให้เกิดปัญญาที่จะรู้จริงๆนะคะตามลำดับขั้นหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นปัญญาจริงๆถ้าไม่มีปัญญาจริงๆมีใครกลัวบ้างแต่ละข้อเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตามการสะสมตามความเห็นถูกตามกำลังของสติปัญญาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายความว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีดีมากเป็นประโยชน์เป็นเหตุผลทุกอย่างแต่ผู้ฟังเนี่ยค่ะได้รับประโยชน์หรือว่ามีความเข้าใจถูกมากน้อยแค่ไหนไม่สามารถที่จะบังคับให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวกันแต่ผู้ใดก็ตามนะคะที่มีการประพฤติตามที่ได้ฟังนั่นคือประโยชน์ของการฟังเพราะว่าเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะสุตตมยญาณะปัญญาที่สำเร็จจากการฟังสีลมยญาณะนำไปสู่อะไรคะกายวาจาที่ดีงามเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งแม้ฟังแต่ว่ากายวาจาก็ยังไม่ได้ดีงามอย่างที่สมควรนะคะก็แสดงเห็นว่าปัญญาไม่ถึงระดับที่จะทำให้กายวาจาเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าขณะใดก็ตามที่มีการวิรัตนะคะมีความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งงดงามดีขึ้นถูกต้องขึ้นขณะนั้นนะคะก็เป็นปัญญาที่เป็นผลจากการฟังสำเร็จโดยศีลนั้นเกิดขึ้นพระฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความเห็นถูกความเข้าใจถูกและปัญญาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ควรลืมก็คือว่าไม่เป็นผู้ประมาทเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีอกุศลอยู่นะคะมีปัจจัยที่จะให้อกุศลเจริญมากกว่ากุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะเหตุว่าเมื่อมีอกุศลก็มีปัจจัยที่อกุศลย่อมเจริญมากกว่ากุศลแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะก็รู้ในสิ่งแวดล้อมแม้แต่การคบเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ไม่นำไปสู่ความประพฤติที่ไม่ดีใช่ไหมคะมงคลข้อที่หนึ่งไม่คบคนผ่านยังไม่พอค่ะยังต้องคบบัณฑิตด้วย
2: กราบท่านอาจารย์นะครับคือเรื่องการเที่ยวกลางคืนเนี่ยครับปัจจุบันนี้อาจารย์ครับที่บ้านก็มีคาราโอเกะใช่ไหมอาจารย์เราก็อาจจะดูหนังอยู่บ้านตอนกลางคืน
1: เป็นปกติค่ะ
2: ค่ะก็คือแต่ก่อนนะฮะก็จะบางทีก็จะไปเที่ยวหรือว่าอยู่บ้านก็จะเปิดเพลงหรือเปิดทีวีดูก็ค่อนข้างใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะนะอาจารย์พอหลังจากการฟังธรรมะเนี่ยคือการที่จะเปิดทีวีดูหรือว่าการที่จะฟังเพลงอะไรเนี่ยก็น้อยลงแต่ก่อนอย่างเช่นว่าขับรถเนี่ยฮะแต่ก่อนจะมีฟังรายการอื่นสลับกับอาจารย์เนี่ยพอฟังเรื่อยๆนะครับพอฟังอาจารย์เรื่อยๆเนี่ยรายการอื่นตัดทิ้งไปหมดแล้วฟังแต่ของอาจารย์แต่เพราะว่าคิดว่าไม่มีประโยชน์นะฟังรายการอื่นถึงแม้จะเป็นข่าวจราจรหรือว่าอะไรก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ายังไงรถมันก็ติดนะมันติดแล้วรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ปัจจุบันคิดว่าเออติดนานก็ดีงั้นได้ฟังธรรมะนานหน่อย
1: ค่ะคุณอุดรรู้จักตัวเองขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่ไปฝืนไปแซงไปบังคับด้วยความต้องการนี่เป็นคนละวิธีนะคะปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะอะไรที่สะสมมาในแสนชาติแสนโกฏกับถ้าไม่มีปัจจัยเกิดปรากฏคุณอุดรจะไม่รู้เลยว่าสะสมมามากน้อยระดับไหนแค่ไหนไปบังคับให้เกิดได้ไหมคะแต่ละคนเนี่ยสะสมโลภะมาเยอะมากโทสะก็เยอะบังคับให้เกิดเดี๋ยวนี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าสะสมมาแค่ไหนเนี่ยได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นตามปกตินะคะไม่ได้มีใครไปทำเลยเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจที่ถูก

0: ว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยต้องมีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องโดยที่ไม่ใช่พยายามที่จะบังคับไม่ให้รู้สิ่งที่สะสมมาถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยค่ะเพราะขณะนั้นที่กำลังพยายามก็เป็นเราไม่ใช่เป็นความเห็นถูกเพราะฉะนั้นกว่าจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือเป็นเราได้เนี่ยนะคะปัญญาต้องละเอียดมากที่จะรู้ลักษณะของโลภะซึ่งติดตามไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นคนในยุคนี้นะคะทุกขาปฏิปทาการอบรมเจริญปัญญานะคะไม่เหมือนคนในครั้งก่อนสุขขาปฏิปทาคนได้ยินคำว่าทุกข์ก็คิดว่าต้องทำความทุกข์หรือต้องเป็นทุกข์นะคะถึงจะเกิดปัญญาไม่ใช่ค่ะทุกข์เพราะกว่าจะรู้ว่าทั้งหมดเป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นโลภะยากไหมที่จะรู้ว่าถ้าไม่ใช่หนทางที่เป็นปกตินะคะแล้วสติก็เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเป็นปกติอย่างนี้เพราะว่าปกติธรรมดาเนี่ยนะคะถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้ว่าเห็นดับไปแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วอกุศลเกิดนี่ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นอิทธารมอนิธารมก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ห้ามใจนะคะแต่ว่าขณะนั้นนะคะปัญญาสามารถที่จะเกิดและก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแทนที่จะเป็นอกุศลได้นี่คือการอบรมซึ่งถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะไม่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้เลยเพราะว่าทั้งหมดถ้าไม่ใช่เป็นอย่างนี้คือเราทำทั้งหมดด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็คือว่าฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็รู้กำลังของความเข้าใจนะคะว่าไม่ได้มากมายมหาศาลที่จะไปเปลี่ยนชีวิตให้กลับหน้ามือเป็นหลังมือนะคะแต่ว่ากำลังเห็นเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นเพียงสภาพธรรมะแล้วก็มีธาตุที่เห็นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าฟังบ่อยๆเนี่ยจะเข้าถึงความหมายของคำว่าคลายความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏลองคิดดูนะคะขณะนี้เหมือนกับมีทั้งเห็นกับได้ยินแล้วก็เราจะไม่รู้เลยค่ะว่าการเกิดระสืบต่อแต่ละวาระเนี่ยเร็วแค่ไหนเห็นคุณอุดรเนี่ยไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังได้ยินเสียงแล้วก็มีความหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้านะคะสติสัมปชัญญะเกิดที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะที่ปรากฏได้และกำลังปรากฏและถ้าขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจในสภาพธรรมะอื่นจะรู้เลยค่ะว่าการที่ไม่ใส่ใจไม่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเริ่มจะมีเพราะว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทางด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นแม้แต่การคลายการที่เคยยึดถือการที่เคยจดจำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะคะจะค่อยๆลดลงไปได้เมื่อสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละทางเพิ่มขึ้นเป็นปกติค่ะไม่ใช่ว่ามีตัวเราพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่คิดก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะจงใจตั้งใจก็เป็นธรรมะจนกว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็จะสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได
1: ้ท่านอาจารย์คะจากเดิมเนี่ยเคยสนุกกับการดูทีวีปัจจุบันนี้ก็คือไม่อยากจะดูแล้วก็ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งในขณะที่ไม่มีความเพลิดเพลินเนี่ยไม่ใช่เบื่อหน่ายแต่เป็นลักษณะที่เดือดร้อนนะคะท่านอาจารย์เลยมีความรู้สึกว่าเกิดสภาวะที่ผิดปกติขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะ
0: ความไม่ชอบเป็นปกติหรือผิดปกติ
1: ความไม่ชอบเนี่ยเป็นปกติแต่ว่าอย่างที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าเกิดสภาวะที่อยากจะเป็นคนดีค่ะ
0: คุณสุกัญญาคะเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าเป็นเพราะความอยากจะเป็นคนดีเหลือเกินจะไม่ดูทีวีหรือว่าดูแล้วก็อึดอัดเหมือนกับว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะจริงๆแล้วเพราะความอยากอย่างมากที่อยากจะดีเกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีใครบ้างล่ะคะที่ไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏที่น่าพอใจ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่รู้ความจริงนะคะก็รู้ฐานะความเป็นไปได้ของแต่ละบุคคลว่าจากการที่ไม่รู้อะไรเลยไม่เคยได้ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ยินคำว่าอนัตตาไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะกำลังปรากฏจากที่ไม่เคยได้ฟังเลยนะคะแล้วก็เป็นการที่ได้ยินได้ฟังมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถ้าเป็นธรรมดาก็คือว่ารู้ว่าเรายังไม่สามารถจะเป็นคนดีอย่างที่เราหวังนะคะว่าเพียงฟังแล้วเนี่ยเราจะไม่มีอกุศลทางตาไม่ดูนั่นดูนี่ไม่สนุกอย่างนั้นไม่อร่อยอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะเป็นปกติแล้วก็มีการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วก็จะรู้ได้ค่ะว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไม่ลืมคำว่าอนัตตาแต่นี่เราเนี่ยมีความติดข้องในความเป็นเราจนกระทั่งอยากจะเป็นคนดีอย่างมากเกินฐานะที่จะเป็นไปได้ก็เลยทำให้อึดอัดและไม่สบายแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าปกติธรรมดาคนเราเกิดมาก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องมีสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราไปหมดนะคะก็เริ่มฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็มีชีวิตเหมือนเดิมเป็นปกติ
1: ท่านอาจารย์ถามว่าอยากเป็นคนดีมากไหมคือจริงๆแล้วเนี่ย
0: มากเลยจากคำถามเนี่ยค่ะอยากจะเป็นคนดีมากมากเลย
1: แต่ทำไมไม่รู้ตัวคะท่านอาจารย์ไม่รู้แม้แต่กระทั่งตัวเราเนี่ยอยากจะเป็นคนดีเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนอกุศลเนี่ยเยอะมาก
0: สภาพกลายเป็นโทษที่ไปรู้ว่าอกุศลเยอะมากเหรอคะ
1: ยังแปลกใจว่า
0: ถ้าว่าเป็นเราค่ะยังไงไงฟังธรรมะเนี่ยเป็นเราตลอดเวลาเลยฟังเรื่องอกุศลเยอะๆก็เป็นเราอย่างหนักเข้าไปอีกนะคะแทนที่จะมีความเบาว่าอกุศลเป็นอกุศลทุกคนเหมือนกันค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนลักษณะของอกุศลแต่ละลักษณะให้เป็นอย่างอื่นได้เวลาหงุดหงิดไม่สบายใจจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่ะแท้ที่จริงสภาพธรรมนั้นปรากฏความเป็นอนัตตาชัดเจนแต่ปัญญาไม่เกิดจึงไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะก็ไม่เอื้อมไปถึงฐานะซึ่งไม่สามารถจะถึงได้แต่ว่าจะค่อยๆเข้าใจได้ค่ะ
2: พระอาจารย์คะอย่างที่บอกว่าเขาฟังแล้วแล้วเขาก็ยังไปเที่ยวกลางคืนนี่ในทางจริงเนี่ยคือ
0: คุณอรวรรณฟังแล้วรับประทานอาหารอร่อยไหมคะ
2: รับประทานค่ะแต่ทีนี้ที่คำถามจะถามคือถ้าอาจารย์คะสมมติว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะกำหนดอะไรแต่ถ้าสมมติในเชิงที่ว่าคบเพื่อนก็คือถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมว่าถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนเที่ยวกลางคืนเนี่ยถ้าเราไม่เที่ยวกลางคืนเนี่ยคือผิดปกติแต่ถ้าเราเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนได้ให้มาสนทนาธรรมหรือฟังธรรมะเนี่ยก็เหมือนจะว่าเราก็สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ต้องไปเที่ยวกลางคืนโดยมาสนทนาธรรมหรือฟังธรรมะแทนอันนี้มันจะเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นจัดการโลกมันจะสับสนว่าเหมือนกับว่าเราก็สามารถสะสมใหม่ที่ให้เป็นกุศลได้แทนการสะสมอกุศลนะคะท่าน
0: ค่ะจริงๆและการคบกันเนี่ยต้องมีเพราะเหตุว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกถ้าเราคบใครได้เรารู้จักคนนั้นเนี่ยกับเราคบโดยเราไม่รู้จักความจริงว่าเขาเป็นยังไงก็ต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีแต่คนดีทั้งหมดหรือเปล่าคะเนี่ยคะดีทั้งนั้นเลยมานั่งอยู่ที่นี่นี่ดีหมดหรือเปล่าคะ
2: ไม่
0: ใช่แต่คบได้ไหมใช่ไหมคะคบเพื่ออะไรคะเพื่ออนุเคราะห์ได้ถ้าเราเป็นผู้ที่สามารถที่จะช่วยใครก็ตามแต่นะคะการคบโดยที่ว่าเราไม่หวั่นไหวตามความไม่ดีไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาเปลี่ยนเราให้เป็นอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีความมั่นคงแล้วก็เรามีการไม่ประมาทแล้วเราก็มีการสะสมความดีเพิ่มขึ้นเราคบใครก็เป็นประโยชน์กับคนที่เราคบได้ถ้าเขารับการช่วยเหลือหรือการอนุเคราะห์ที่จะให้เขาเป็นคนดีไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่ต้องไปคบกับคนไม่ดีเลยใช่ไหมคะแต่คบก็ต้องเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรไม่ใช่คุ้นเคยสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะอย่างสนิทแต่ว่าคบเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์กับคนที่เราคบถ้าเรามีจิตที่เมตตาจริงๆและเราเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวด้วยเพราะว่าเรามีความมั่นคงในเรื่องความเข้าใจในเรื่องการที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆทั้งหมดค่ะแม้แต่การคบเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามแต่ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปคบ ครบคือเชื่อตามเห็นตามทำตามนะคะอย่างเรามีเพื่อนเนี่ยเราเชื่อตามเห็นตามทำตามหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็เห็นตามเขาเขาก็ทำตามเขาเราก็ทำตามเราแต่หมายความว่าเมื่อมีการพบก็ทักทายปราศัยได้ใช่ไหมคะไม่สนิทสนมคุ้นเคยซึ่งจะทำให้เราโอนเอียงไปในทางความเห็นซึ่งนั่นแสดงถึงความไม่มั่นคง
3: ค่ะช่วงเช้านี้ก็หมดเวลาสำหรับสนทนาพระสูตรแต่เพียงแค่นี้ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
4: ตัวจริงที่หมักหมมแสนนานที่สะสมหมักหมมอกุศลมาเหมือนขณะนี้ที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สุขทุกข์ด้วยความคิดและสะสมอกุศลเพิ่มขึ้นอีกนี่คือตัวจริงที่หมักหมมไปด้วยอกุศลซึ่งควรรู้ตามความเป็นจริงเพื่อที่จะไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ24กุมภาพันธ์2556
0: เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะกำลังเห็นเนี่ยเข้าใจเห็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับขั้นฟังก่อนนะคะแล้วก็การฟังเข้าใจเรื่องหรือความจริงที่ยังไม่ได้ประจักษ์กับขณะที่เข้าใจเพิ่มขึ้นจนประจักษ์ก็จะเห็นได้ค่ะจากแสนโกรธกับที่ไม่เคยเข้าใจมาถึงวันที่ได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วแสนโกรธกับที่ไม่เข้าใจนั้นจะหายไปได้ยังไงนอกจากค่อยๆเข้าใจขึ้นมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อละความต้องการและก็ละความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงติดข้องแต่ถ้ารู้นะคะก็ยังละความติดข้องไม่ได้จนกว่าถึงปัญญาระดับที่ละได้คือโสตาปัตติมัคคจิตชื่อนี้ไม่ธรรมดาเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาจริงๆที่กว่าจะถึงปัญญาที่จะดับกิเลสซึ่งเคยเกิดมาในสังสารวัฏคืออวิชชาและโลภะและทิฏฐิซึ่งเกิดพร้อมกันร่วมกันเพราะไม่รู้จึงติดข้องเมื่อติดข้องก็มีความเห็นผิดยึดถือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปว่าเที่ยงว่าเป็นสุขแล้วก็เป็นอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่ผัสสะเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทำให้จิตรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบแค่นี้ก็เห็นแล้วค่ะทำอะไรได้กระทบอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ติดข้องอยู่เรื่อยๆนานเท่าไหร่แล้วแค่ผัสสะกระทบกับทางตาแต่ว่าผัสสะก็ไม่ได้กระทบแต่เฉพาะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผัสสะดับแล้วจริงสังขาระปรุงแต่งจำเรื่องราวต่างๆคิดมากเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์นี่ค่ะอยู่ที่คิดเพราะเหตุว่าไม่คิดได้ไหมใครไปห้ามมาอยากคิดเนี่ยเป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือเปล่าใครมีอำนาจไปห้ามความคิดแต่ว่าคิดเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเมื่อเห็นแล้วต้องคิดและก็คิดก่อนที่เราจะรู้ว่าคิดได้ซ้ำไปเพียงแค่เห็นว่าเป็นอะไรนี่ก็คือคิดแล้วค่ะแต่ไม่รู้เลยเหมือนไม่คิดและเข้าใจว่าคิดเนี่ยเฉพาะเรื่องราวต่างๆแต่ความจริงคิดก่อนที่จะนึกถึงคำต่างๆที่เป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากมายแค่ไหนแค่สำนึกระลึกถึงความไม่รู้ก็จะได้มีความอดทนนะคะที่จะบำเพ็ญบารมีทุกอย่างซึ่งเป็นกุศลเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่กุศลถ้าไม่ใช่บารมีก็เป็นอกุศลซ้ำเติมหมักหมมเพิ่มขึ้นค่ะตกลงไปในหลุมนั้นนะคะทุกขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็หมักหมมอยู่อย่างนั้นไม่มีการออกไปได้เลยแล้วก็ล้นออกมาทางกายทางวาจาทางความคิดต่างๆนี่แหละคือตัวจริงของแต่ละคนไม่ใช่ตัวปลอมๆที่คิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็รู้มากแล้วก็ใกล้จะถึงนิพพานหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะตัวจริงค่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้ารู้จริงก็คือว่าไม่ประมาทเลยเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่เป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดแน่นอนที่สุดค่ะเห็นก็มีปัจจัยเกิดเห็นได้ยินก็มีปัจจัยเกิดได้ยินรู้อย่างนี้แต่ก็ยังติดข้องเพราะปัญญาไม่ถึงระดับที่จะละความติดข้องได้เพราะฉะนั้นก็สะสมต่อไปอีก ด้วยความเพียรด้วยความจริงใจด้วยความตรงด้วยกุศลประการต่างๆ
5: สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่13มกราคมพุทธศักราช2562
0: ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้บูชาคุณด้วยการสนทนาธรรมณพระวิหารเชตวันเพื่อจะได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดง45พรรษาระหว่างที่ยังไม่ปรินิพพานเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็ณสถานที่นี้เป็นที่ที่พระองค์ประทับเพื่อแสดงธรรมมากตามพระสูตรต่างๆนะคะก็มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันพระชนที่นี้นะคะก็เป็นที่ที่เราจะได้มีความเข้าใจธรรมะแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วนาน2,500 กว่าปีจนถึงต่อไปอีกเท่าไหร่พระธรรมจะคงดำรงอยู่ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจเท่านั้นค่ะพระชนทักขณะนี้นะคะไม่มีใครเข้าใจพระธรรมพระธรรมก็อันตรธานไม่ต้องคอยนานเลยพระชนจะดำรงรักษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อทุกคนนะคะก็โดยการเป็นผู้ไม่ประมาทในการฟังพระธรรมเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะว่าเราเริ่มสนทนากันในเรื่องธรรมะด้วยคำว่าธรรมะคืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะต้องการที่จะรู้ความละเอียดต้องการรู้เรื่องมากกว่าแต่ว่าตามความเป็นจริงสิ่งที่กำลังมีขณะนี้น่าสนใจที่จะเข้าใจมากกว่าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้กำลังปรากฏให้เข้าใจในความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะเพียงปรากฏแล้วดับแต่หาเป็นอย่างนั้นไม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพก็เข้าใจผิดคิดว่าเพียงแต่จะไปนั่งนะคะนั่งนั่งนอนนอนยืนยืนเดินเดินที่สำนักแห่งหนึ่งแห่งใดแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นความประมาทอย่างยิ่งเป็นการลบหลู่อย่างยิ่งพระองค์ไม่ได้กระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อดับกิเลสกิเลสนี่ใครจะดับได้คะไม่มีทางเลยถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งเพียงแค่เห็นดับกิเลสก็เกิดแล้วเพียงแค่ได้ยินดับกิเลสก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสนี่ค่ะมากมายมหาศาลถ้าไม่มีการเห็นคุณของพระรัตนตรัยไม่มีทางที่คนนั้นสามารถที่จะออกจากสังสารวัฏได้มีใครอยากจะออกจากสังสารวัฏหรือยังใช่ไหมคะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางเลยค่ะก็ทนได้ในสังสารวัฏทนอะไรคะทนเกิดแล้วตายเพราะว่ามีใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ตายทุกคนก็เกิดต้องตายแน่นะคะและความตายไม่น่ากลัวเลยค่ะเพราะเหตุว่าเร็วมากแค่จิตหนึ่งขณะเหมือนกับตอนที่ปฏิสนธิประเภทเดียวกันเลยและในขณะที่หลับสนิทดำรงภพชาติจนถึงขณะสุดท้ายก็คือว่าหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นทำจิตเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้และสืบต่อด้วยปฏิสนธิทันทีด้วยกรรมหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะคะว่ากรรมอะไรแค่สองขณะจิตแล้วเรานอนหลับนานเท่าไหร่และเป็นจิตประเภทเดียวกันด้วยเพราะเหตุว่าจิตที่เกิดนั่นแหละเป็นประเภทเดียวกับจิตที่ดำรงภพชาติและจิตที่เกิดดำรงภพชาตินั่นแหละก็จะถึงความสิ้นสุดขณะสุดท้ายไม่มีการที่จะรู้ได้เลยนะคะเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดดับระหว่างเห็นกับได้ยินมากกว่าสองขณะไม่ปรากฏเลยแม้แต่เห็นซึ่งไม่ใช่ได้ยินและได้ยินก็ต่างกับเห็นก็ปรากฏเหมือนพร้อมกันโดยไม่มีความเข้าใจเลยนะคะว่าความจริงสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่เราแต่ก็จะต้องเกิดหมุนเวียนไปในสังสารวัฏตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้เลยแม้ขณะต่อไปที่จะเกิดขึ้น ก็เกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ประมาทในการฟังเพราะเหตุว่าฟังคำของใครถ้าฟังคำของคนอื่นนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงไม่ว่าใครทั้งสิ้นแต่คำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าตลอดมาในสังสารวัฏไม่ได้เคยเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าพระองค์จะได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งชั่วขณะที่พิจารณาความลึกซึ้งที่ไม่น้อมพระทัยแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะก็ทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกสมกับที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลแล้วเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ต้องฟังด้วยความเคารพในแต่ละคำเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสนะคะที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จากคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วโดยการสนทนาค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเทียบได้ไม่ต้องให้มีใครมาบอกแล้วเข้าใจอย่างที่ได้ฟังหรือยังถ้ายังเข้าใจแค่ไหนยิ่งจะต้องเข้าใจจนคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ทั้งหมดเป็นคำจริงซึ่งผู้นั้นสามารถที่จะรู้แจ้งว่าคำใดก็ตามที่พระองค์ตรัสจากพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: ครับท่านอาจารย์ครับประโยชน์จริงๆที่ได้เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเช่นที่พระเชตวันเนี่ยประโยชน์จริงๆเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ค่ะมานมัสการแสดงว่ารู้คุณของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นต้องมีสัจจะความจริงใจต้องมีอธิฐานะความมั่นคงว่าคำที่ได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองแล้วว่าเป็นคำจริงเป็นที่พึ่งที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงที่กำลังปรากฏจนกว่าจะดับกิเลสซึ่งลองคิดดูนะคะกิเลสอยู่ไหนอยู่ที่ใจอะไรอยู่ภายในที่สุดหัตถยะคือใจไม่มีอะไรลึกอยู่ในยิ่งกว่าใจและกิเลสทั้งหมดก็อยู่ที่นั่นติดอยู่ที่นั่นนะคะแน่นหนาแล้วก็ทับถมแต่ละขณะที่มีการเห็นการได้ยินในสังสารวัฏมาแล้วแล้วก็มีกิเลสหลายประเภทนะคะกิเลสซึ่งขณะนี้มีไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าหลังจากที่จิตเห็นดับไปขณะนี้กำลังเห็นนับไม่ถ้วนนะคะแต่เพียงหนึ่งขณะจิตที่เกิดเห็นแล้วดับสืบต่อด้วยจิตอีกสามขณะอกุศลเกิดแล้วไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่ผู้สิ้นกิเลสคือผู้สิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นกิเลสซึ่งเกิดหลังเห็นหลังได้ยินพวกนี้นะคะแม้ว่าเป็นกิเลสอย่างเบาบางแต่ยังเหลือยังมีเป็นอาสวะมาจากไหนมาจากกิเลสที่เคยเกิดแล้วจิตเป็นสภาพที่สะสมทั้งบุญและบาปทุกอย่างนะคะที่เป็นสิ่งซึ่งเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมและสำหรับพระอรหันต์ก็เป็นอัพยากตธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมดนะคะแต่สำหรับเราที่จะเข้าใจคร่าวๆก็คือว่าเรามีกิเลสมากแล้วใครก็เอากิเลสออกไม่ได้นอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญแต่ละคำนี่นะคะทำให้เกิดปัญญาธรรมะเตชะแต่ละคำที่สามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีและเห็นโทษเห็นภัยอย่างยิ่งว่ากิเลสมีมากไหมวันนี้นอนหลับยังมีเลยแล้วตื่นขึ้นจะไม่มีหรือใช่ไหมคะหลับสนิทมีกิเลสพร้อมที่จะเกิดอย่างบางที่สุดเป็นอาสวะหลังเห็นสามขณะหลังได้ยินสามขณะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้นะคะก็รู้ว่าที่เกิดไม่ใช่เรา ถ้าไม่มีกิเลสหมดกิเลสไม่เกิดแสดงว่าทุกคนที่เกิดเนี่ยมีกิเลสแต่กิเลสก็ไม่ใช่เรามีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะให้รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ไม่เกิดไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะให้เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นกิเลสที่ละเอียดที่นอนเนื่องติดแน่นอยู่ในจิตแม้กำลังหลับสนิทเป็นอนุสัยกิเลสเป็นอนุสยะที่ติดอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นกิเลสนี้แหละจะหมดได้คิดดูไม่ใช่กิเลสผิวเผินวันนี้ก็อดทนได้อาหารไม่ค่อยอร่อยดูเป็นคนดีคนเก่งนะคะเขาว่าเราก็ไม่โกรธก็ดูจะเป็นคนดีแต่หารู้ไม่ว่ากิเลสยังมีอยู่ในสังสารวัฏด้วยไม่เคยขาดไปเลยเพราะฉะนั้นกิเลสนี้แหละลึกที่สุดติดแน่นที่สุดหนาแน่นที่สุดแล้วดับได้ด้วยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะเตชะเตชะคือเผาสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการเข้าใจจากคำที่ได้ฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะจะค่อยๆนำกิเลสออกจนหมดตามลำดับอย่างที่สาวกทั้งหลายในครั้งอดีตนะคะก็ได้บำเพ็ญบารมีแล้วก็ได้ดับกิเลสหมดแล้วแต่สำหรับแต่ละคนทุกคนนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงสัจจะเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วจะรู้เมื่อไหร่ก็ต้องเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ฟังธรรมะเข้าใจเพียงเท่านี้ยังเอากิเลสออกไม่ได้แต่ถ้าไม่มีการฟังเลยก็หมดหนทางและธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะพร้อมที่จะให้คนที่ประมาทหลงผิดเข้าใจผิดทันทีไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่การฟังพระธรรมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นจากคำที่ว่านะคะธรรมะคืออะไรธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงมากมายใช่ไหมคะยังไม่ถึงแต่ละหนึ่งเลยแล้วหนึ่งนั้นก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ได้ดับอะไรเลยถ้ากล่าวว่ามากมายและทุกอย่างเป็นธรรมะต้องชัดละเอียดและตรงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือยังเห็นไหมคะถ้าเราฟังเพียงแค่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงท้องฟ้ามีจริงดอกไม้มีจริงที่นี่มีจริงแต่เดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมะหรือยังในเมื่อเรากล่าวว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือยังถ้ายังไม่เป็นนะคะก็ต้องหมายความว่าเราจะไปทำให้เป็นได้ไหมนอกจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปอย่างมั่นคงนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจว่าขณะใดก็ตามปัญญาจะเกิดนะคะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจริงๆถ้าเป็นธรรมะจริงๆปนกันไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเห็นจะไปปนกับได้ยินไม่ได้จะไปปนกับคิดนึกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะนะคะเห็นนี่แหละเป็นธรรมะมีจริงเมื่อไหร่คะกำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะกว่าจะนำมาสู่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือยังอีกนานไหมคะนานก็นานเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นความจริงนะคะพระเจ้าคนฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ท้อถอยเลยเบิกบานเพราะรู้ว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงว่าสามารถเข้าใจสิ่งที่มีได้ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระองค์ด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นธรรมะแต่ก็เริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะทีละหนึ่งแล้วก็โดยความเป็นอนัตตายากเข้าไปอีกกี่เท่าถ้าให้ไปทำอะไรเนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะนั่งทำทั้งคืนยังได้สองคืนสามคืนยังได้แต่ว่าไหนล่ะธรรมะเราใช่ไหมทั้งหมดบางคนบอกว่า ก็รู้แล้วนี่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็เพียรสินั่นแหละค่ะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาขณะที่พูดขณะที่คิดอุปาทานขันธ์ 5ไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อยู่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏเลยเพราะฉันพูดได้แต่ธรรมะไม่ได้ปรากฏให้เข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำผิดด้วยเพราะเหตุว่าคิดว่าก็รู้แล้วนี่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็เพียรสิผิดเลยขณะนั้นไม่ได้รู้ว่ากำลังคิดเป็นวิญญาณขันธ์ซึ่งเป็นอุปาทานเราคิดขณะที่คิดมีความรู้สึกยังไงต้องมีความรู้สึกในขณะนั้นเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยนะคะเราห่วงสุขทุกข์เนี่ยมากกว่าอย่างอื่นอยากจะมีแต่สุขไม่อยากจะมีทุกข์เลยแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะใครทำให้สุขหรือทุกข์เกิดหรือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เกิดต้องมีเหตุปัจจัยค่ะไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยฉันได้ปัญญาการที่จะเห็นถูกว่าขณะนี้ไม่ใช่เราก็ฉันนั้นไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะอาศัยความเข้าใจในความไม่ใช่เรานี่แหละต้องเป็นหนทางนี้หนทางเดียวนะคะอาศัยความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดที่ปรากฏถ้าไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นถ้าไม่เกิดไม่มีแล้วที่สำคัญที่สุดที่เป็นความจริงแท้ที่จะทำให้ละคลายกิเลสและความติดข้องในสังสารวัฏได้ก็คือว่าความจริงก็คือว่าไม่มีอย่าลืมนะคะไม่มีแล้วเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแน่ๆใช่ไหมคะไม่มีแล้วจึงเกิดตามเหตุตามปัจจัยให้มีขึ้นแล้วก็ไม่มีคำว่าแล้วก็ไม่มีนะคะหมายความว่าดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเมื่อกี้นี้เองค่ะหมดละเมื่อกี้นี้ก็หมดอีกละแล้วก็ไม่รู้ไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าขณะนี้ยังมีคนนี้ยังมีสนามหญ้ายังมีดอกไม้ยังมีอะไรก็ยังมีเพราะไม่รู้ว่าก่อนนั้นไม่มีใช่ไหมคะแต่เกิดจึงมีแต่ตอนเกิดไม่รู้เกิดแล้วดับไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้อวิชชาเนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนแล้วเราหรือจะมีปัญญาไปดับอวิชชาได้เพราะว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครกว่าจะถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราได้ฟังคำที่กำลังได้ฟังเดี๋ยวนี้ทุกคำเป็นคำที่ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อบารมีนะคะรู้ว่าฝั่งของกิเลสกับฝั่งของหมดกิเลสเนี่ยแสนไกลแต่ปัญญาความเข้าใจเนี่ยค่ะจะค่อยๆสะสมเข้าใจขึ้นแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละวันแต่ละวันแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะเหตุว่าเพียงขาดขณะหนึ่งขณะใดก็ไม่สำเร็จต้องแต่ละขณะนะคะที่เป็นการสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยการละความยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเราก็ไปเพียรสินั่นก็คือยังยึดมั่นในความเป็นเราเพราะว่ากว่าจะหมดความเป็นเราต้องทั้งหมดค่ะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าจะบาปบุญใดๆทั้งสิ้นซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยปัญญาต้องมีกำลังเพราะได้สะสมมาที่สามารถเข้าใจถูกว่านั่นไม่ใช่เราเกิดแล้วนี่ค่ะไม่มีใครไปอยากให้เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่ผลที่ปรากฏชัดคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความมั่นคงว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็คือว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจมั่นคงทุกชาติเพิ่มขึ้นสิ่งที่มีจริงๆเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยและก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดได้ด้วยเพราะว่าเห็นไหมคะใครหยุดยั้งได้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ให้เกิดสิเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะไม่มีใครหยุดยั้งมีปัจจัยที่จะเกิดสืบ จากหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้จากชาตินี้เป็นชาติต่อไปในสังสารวัฏไม่จบสิ้นออกจากสังสารวัฏไม่ได้ถ้าไม่มีการเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงพระเช่นก็อดทนนะคะขันติบารมีในขณะนี้ก็มีวิริยะบารมีที่จะฟังแล้วก็เข้าใจความจริงที่จะไม่หลงเข้าใจผิดยากที่สุดนะคะแต่ถึงได้วันหนึ่งให้รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดไม่กลับมาอีกค่ะยังติดข้องไหมค่ะยังคิดถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเดินก่อนแล้วยังจะคิดถึงพรุ่งนี้ด้วยแสดงเห็นถึงความติดข้องมากมายแค่ไหนเพราะเป็นเราแต่ว่าถ้ารู้ว่านะคะไม่มีแค่คำนี้คำเดียวค่ะและสามารถประจักษ์ได้จริงๆเพราะปัญญาที่มีกำลังต้องเห็นการเกิดขึ้นและเห็นการดับไปเพราะฉะนั้นจากไม่มีก็รู้เลยว่าเกิดจึงมีและพอดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมื่อนั้นจะปลอดโปร่งโล่งใจไหมคะไม่มีหลงว่ามีในสังสารวัฏแต่หาสิคะอะไรที่ผ่านไปแล้วที่มีขณะนี้ขณะนี้เป็นขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนแล้วก็ขณะนี้ก็ดับแล้วขณะต่อไปก็เป็นขณะต่อไปไม่ใช่ขณะที่เพิ่งดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือค่ะถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าหลงยึดถือในสิ่งที่ไม่มีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะค่อยๆละเพราะรู้ว่าโมหะอวิชชาไม่ฉลาดโง่นะคะที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่ก็ต้องโง่เพราะว่าโง่มีจริงๆแต่โง่ก็ไม่ใช่เราแม้แต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่เราก
7: ราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะเราจะดำรงชีวิตอยู่ให้มีขณะจิตที่รู้เท่าทันอุปทานขันห้าให้มากที่สุด
0: เดี๋ยวนี้ขันไหน
7: ตอนนี้เห็นรูปท่านอาจารย์อยู่ค่ะ
0: รู้ความจริงหรือยังคะว่าเห็นอะไรเมื่อกี้จะละจะดับอุปาทานใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่ากำลังเห็นอะไรมีความยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นคนหรือเปล่า
7: เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยึดมั่นก็ต้องรู้ว่าไม่มีคนแต่มีอะไรที่สามารถกระทบตาแล้วก็ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็น
7: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาและทั้งหมดก็ดับไปแต่ยึดมั่นว่าตาของเราและเห็นก็เราเห็นและสิ่งที่ปรากฏก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะละอุปาทานนี้ได้อย่างไร
7: ถ้าอย่างนี้ก็คือน้อมระลึกถึงคำนี้แล้วนำไปใช้
0: ค่ะนำอะไรไปค่ะ
7: ตรงนี้
0: เดี๋ยวก่อนค่ะการสนทนาธรรมนี้ที่สำคัญที่สุดต้องตอบตรงต้องฟังว่าถามอะไรไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้สนทนากันเป็นเรื่องอื่นไปหมดเลย
7: okay.
0: ใช่ไหมคะ okay. เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมก็คือว่าเมื่อมีคำถามที่จะสนทนาก็พิจารณาคำถามแล้วก็ตอบให้ตรง
7: เมื่อครู่นี้เห็นรูปของอาจารย
0: ์แค่นี้ก่อนนะคะ okay. สั้นๆธรรมะรวดเร็วไม่ได้เลยค่ะ
7: okay.
0: เห็นมีจริง
7: เห็นมีจริง
0: ทำให้เกิดเห็นได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วละหรือยังว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่เรานี่คืออุปาทานเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะขันคืออะไรอุปาทานคืออะไรแล้วก็จะละขันอะไรแล้วก็จะละเมื่อไหร่โดยการรู้อะไรนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่บอกให้ไปทำอะไรเลยพอเห็นหน้ากันก็ถามว่าจะละยังไงโดยไม่รู้การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยอะไรที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเหตุไหมคะ
7: พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระปัญญาอย่างยอดยิ่งจนตรัสรู
0: ้แล้วให้เราฟังใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: ค่ะฟังแล้วให้เราเข้าใจหรือเปล่า
7: ให้เราเข้าใจค่ะ
0: เข้าใจว่า
7: สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งทั้งหลายทีละหนึ่งคืออะไรมีอะไรหรือเปล่าที่ยึดมั่น
7: โอ้
0: เห็นไหมคะยังไม่รู้เลยว่ายึดมั่นอะไรแล้วจะไปละความยึดมั่นได้อย่างไรต้องรู้ก่อนค่ะว่ายึดมั่นอะไรจึงสามารถที่จะรู้ว่าจะละได้อย่างไรด้วยไม่ใช่มีตัวตนที่ เพียรจะไปละถามหาหนทางจะไปละแล้วคิดว่าจะไปละแต่ไม่รู้เลยว่ายึดมั่นอะไร
7: ค่ะตรงนี้สำคัญมากมาก
0: ค่ะ45พรรษา
7: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงแค่ประเดียวเดียว
7: ท่านอาจารย์เจ้าคะเมตตาอธิบายคำที่ขึ้นต้นไว้เมื่อครู่ค่ะว่ารู้อะไรก่อนที่จะไปละนะเจ้าค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรไหมคะ
7: เป็นการที่เราทำกิจกรรมหนึ่งร่วมกัน
0: เราอยู่ไหน
7: เราในที่นี้เป็นสมมติบัญญัติ
0: ถ้าไม่มีอะไรเลยจะสมมติบัญญัติได้ไหม
7: ต้องมีสิ่งที่เป็น
0: สิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะแล้วเยอะแยะมากมายถ้าไม่ใช้คำก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไร
7: ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำเพื่อบ่งถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกัน
7: เจ้าค่ะ
0: ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะสามารถเข้าถึงความจริงของสิ่งที่มีเวลานี้นะคะทุกคนมีแข็งใช่ไหมคะกำลังปรากฏธรรมดาใช่ไหมถ้าบอกว่าแข็งไม่ใช่เราก็ฟังกันดูเรื่องแต่ลึกลงไปถึงธาตุซึ่งเกิดดับไม่ใช่เราถึงหรือยังและจะถึงได้อย่างไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็มีตัวตนไปเพียรที่จะถึงทุกอย่างหมดค่ะดูเป็นธรรมดาแม้แต่แข็งจริงๆเนี่ยมีแน่ๆไม่มีใครไปทำให้แข็งเกิดแข็งเกิดเป็นแข็งเกิดแล้วแข็งก็ดับและการที่จะรู้ว่าแข็งเป็นแข็งเท่านั้นไม่เป็นอะไรเลยนานแสนนานมาในสังสารวัฏและต่อไปแข็งที่จะเกิดก็เป็นเพียงแข็งไม่ใช่นิ้วเรามือเราเท้าเราผมเราแขนเราแข็งต้องเป็นแข็งแต่เรามีอุปาทานว่าตัวเราแข็งใช่ไหม
7: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉันจะละการยึดถือความแข็งที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราได้ยังไงจำว่าแข็งใช่ไหมคะใครจำ
7: ที่ฉันจำ
0: ค่ะ
7: หนูจำ
0: เพราะฉะนั้นมีอุปาทานไหม
7: มีค่ะ
0: ค่ะแล้วจะละอุปาทานนี้ได้ยังไงที่กำลังจำต้องหมดอุปาทานในขันธ์ทั้ง5
7: ก็คือละตัวเรา
0: โดยวิธีไหนคะ
7: ใช้ปัญญานี้นำทางเป็น
0: ใช่เลยค่ะปัญญาอยู่ไหนขอหน่อย
7: ความรู้ในขณะนี้ที่ได้ฟังพระธรรม
0: ใช้ได้ไหม
7: น้อมใส่ไว้ในจิตด้วยความเข้าใจ
0: น้อมได้ไหม
7: น้อมไม่ได้ได้แค่เพียงเข้าใจ
0: ค่ะก็เริ่มเข้าใจถูกต้อง
7: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีการใช้ปัญญาไม่มีการน้อมปัญญา
7: ค่ะ
0: ทุกอย่างเป็นธรรมะ
7: ค่ะ
0: ทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปสืบต่อสะสมอยู่ในจิตปรุงแต่งให้แต่ละขณะซึ่งจะเกิดข้างหน้าเป็นอย่างที่ได้ฟังหรือว่ามีปัจจัยที่เกิดแล้วถ้าเริ่มไม่มีเราและอะไรๆก็ไม่มีคำนี้คำเดียวนะคะจะนำไปสู่การละเพราะไม่มีแต่สิ่งที่เกิดมาทำให้หลงว่ามีและหลงมานานแล้วด้วยนะคะเกิดมาก็เห็นมีละทั้งหมดแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีและความจริงจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยละเอียดยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงคือการเกิดขึ้นและดับไปจึงมีถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็ไม่มีถึงมีแล้วก็ดับไปก็ไม่มีอีกนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้จะใช้ปัญญาไหมคะ
7: ไม่สามารถใช้ได
0: ้ถูกต้องก็ยังไม่มีปัญญาถึงมีปัญญาก็ดับเพราะปัญญาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยความลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งคือต้องไม่ใช่เราและความจริงคือไม่มีค่ะถ้าไม่เกิดขึ้นไม่มีแน่นอนโอกาสอย่างนี้ก็ไม่มากในสังสารวัฏที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นไม่ลืมพระองค์ทรงเป็นใครแล้วเราฟังคำของพระองค์นี่นะคะจะสามารถเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสอย่างพระปัญญาที่ตรัสคำนั้นได้ง่ายไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่ากว่าที่จะได้รู้จะเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยค่ะต้องเป็นเรื่องละ คิดบ้างไหมคะที่จะละวันนี้ตั้งแต่เช้าคงไม่ค่อยมีใครคิดเรื่องละนะคะเพราะลืมแต่ถ้าฟังบ่อยๆนะคะเราจะรู้จริงๆว่าการละนำความสุขมาให้แต่ว่าความติดข้องมีแต่แสวงหาแสวงหาแล้วก็จะได้หรือไม่ได้ได้มาแล้วก็หมดไปที่สำคัญที่สุดนะคะหาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีเพราะหมดไปคิดดูสิคะในสังสารวัฏจะเหนื่อยมานานมากสักแค่ไหนแล้วหามาตลอดชีวิตอยากได้นั่นอยากได้นี่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะได้มาแล้วบางทีก็ไม่ค่อยสุขนะจริงไหมคะตอนแรกก็คิดว่าจะสุขมากๆแต่พอได้มาแล้วก็ไม่ค่อยจะสุขนะหรืออาจจะทุกข์ไม่สุขก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งชัดเจนในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เห็นโลกว่าเป็นอย่างนี้นะคะแต่ความจริงของโลกคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราเกิดมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็แข็งแรงเดี๋ยวก็สนุกสนานและเดี๋ยวก็ฟังธรรมะก็เป็นปกตินะคะซึ่งไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดค่ะแม้เป็นปกติก็ไม่ใช่เราแต่กว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยจะทำยังไงกับสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดทุกชาติในสังสารวัฏซึ่งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจากไปเลยตั้งแต่เล็กจนโตแต่ความจริงหารู้ไม่นะคะไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีเรามานั่งตรงนี้ใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่าที่ว่าเป็นเกิดเนี่ยไม่เหมือนกันสักอย่างเห็นเกิดก็เป็นเห็นได้ยินเกิดก็เป็นได้ยินคิดเกิดก็เป็นคิดโกรธเกิดก็เป็นโกรธเราอยู่ตรงไหนไม่มีเลยมีแต่สภาพธรรมะทั้งนั้นทั้งหมดนานแสนนานมาแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะไม่ได้ปรากฏความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่ได้ปรากฏความว่างเปล่าว่าไม่มีถ้าไม่เกิดเพราะฉะนั้นที่เกิดที่กำลังปรากฏขณะนี้เพราะมีต่างหากและใครก็จะไปบันดาลให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะไม่ใช่เราแต่ปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดทุกคำโดยประการทั้งปวงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะละความที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่มีซึ่งไม่เคยรู้เลยค่ะว่าละเอียดแค่ไหนเพียงแค่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าคนที่ได้ฟังธรรมะมานานรู้จักขันธ์ 5ก็บอกว่าครบแต่เราไม่เคยคิดเลยกำลังจำใช่ไหมเนี่ยเห็นแน่จำไม่ใช่เราก็ไม่รู้ขณะที่เห็นมีความรู้สึกยังไงดีใจเสียใจสุขทุกข์ไม่ใช่เราเกิดโดยที่เกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่เกิดแล้วทั้งหมดแล้วก็ดับไปก็ไม่รู้กำลังคิดอะไรอยากจะคิดเรื่องนั้นหรือเปล่าบางทีอยากจะคิดเรื่องที่เราลืมนะคะแต่พยายามคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแล้วก็เกิดนึกออกคิดได้ทั้งหมดเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนว่าเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เราก็ไม่รู้ไม่รู้หมดนะคะชาตินี้และชาติก่อนๆและชาติต่อไปล่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยไม่มีทางก็เป็นเหมือนคนตาบอดนะคะเกิดมาแสวงหาต้องแสวงหาแน่ๆค่ะเพราะถ้าไม่แสวงหาไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าที่เกิดมาเนี่ยเพราะได้แสวงหามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนอยากจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ยังไงก็วันนี้แน่ๆเลยพรุ่งนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ตามความจริงก็คือว่าไม่ว่าเดี๋ยวนี้ หรือตายแล้วหรือเกิดใหม่ก็เหมือนเดี๋ยวนี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำแต่เปลี่ยนเรื่องเรื่องเมื่อวานนี้เรื่องนึงแล้วใช่ไหมคะจบเลยไม่กลับมาอีกเลยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ให้เราไปอยากได้นะคะไปทำอะไรโดยไม่รู้ว่าที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะพ้นจากการที่จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปตลอดไปด้วยถ้าไม่มีการออกจากสังสารวัฏนี้ไม่พ้นเลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้ก็คือว่าหนทางเดียวคือรู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้ค่ะคิดว่าอย่างอื่นดีกว่าแสวงหาต่อไปคิดว่าอย่างอื่นดีแต่เมื่อมีความเข้าใจธรรมะไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะชัดเจนมากเมื่อกี้นี้หมดแล้วใครรู้นั่งอยู่แท้ๆแล้วก็ได้ยินด้วยแล้วก็ฟังด้วยคิดด้วยหมดแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นานมากถ้าไม่มีผู้ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระมหากรุณาที่ว่ายากที่จะรู้สิ่งซึ่งถูกปกปิดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ปกปิดแล้วก็ปกปิดต่อไปถ้าไม่มีธรรมเตชะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ความไม่รู้เนี่ยค่อยๆหมดสิ้นไปหวังจะหมดเร็วไหมคะใครหวังอย่างนั้นก็ผิดทันทีไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเคารพสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อเราใครจะรู้ว่าคำของพระองค์เนี่ยมีใครบ้างจะได้ยินสักกี่คนได้ยินแล้วจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่อยากจะเข้าใจหมดเลยใช่ไหมคะแต่เป็นไปไม่ได้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเปรียบดุจใบไม้สองสามใบในกำมือแต่พระปัญญาเท่าใบไม้ในป่าเทียบกันได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนทำให้มีโอกาสได้รู้ว่าสิ่งใดประเสริฐเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นหาค่าเทียบไม่ได้เลยค่ะทั้งโลกก็ยังคงเป็นโลกซึ่งจะต้องเกิดต่อไปตามเหตุตามปัจจัยไม่สิ้นสุดแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงก็คือว่าโลกถึงที่สุดได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เกิดมาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยนะคะไม่มีใครคิดที่จะสิ้นสุดสังสารวัฏพร้อมทุกอย่างแล้วไงคะก็จากโลกนี้ไปเร็วหรือช้าแล้วเป็นใครไม่รู้เลยจำไม่ได้ชาติก่อนเคยเป็นใครก็ไม่รู้ชาตินี้อยู่ตรงนี้แล้วอีกไม่นานก็ไม่มีถ้าไม่คิดถึงคำว่าไม่มีนะคะยังติดข้องแต่ถ้าคิดว่าไม่มีเนี่ยไม่มีจริงๆนะคะไปหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏที่จะมีคนนี้อย่างนี้ที่กำลังนั่งตรงนี้จะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ยากยากที่สุดค่ะเพราะเหตุว่ามีความเป็นเราแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ใช่เราแล้วไงคะรู้วัตถุจริงแต่เป็นเรามันนานมากเพราะฉะนั้นหนทางที่จะไม่เป็นเราหนทางเดียวฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปแล้วก็เข้าใจขึ้น
8: ครับท่านอาจารย์ครับพระสูตรนี้ชื่อว่าปรมัตถกสูตรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีพวกเตระถีต่างๆประชุมกันแสดงทิฏฐิของตน สิ่งนี้ยอดเยี่ยมเกิดโต้เถียงกันแล้วพากันไปกราบทูลพระราชาพระราชาให้ประชุมคนตาบอดแต่กำเนิดเป็นอันมากแล้วรับสั่งว่าจงเอาช้างมาให้คนตาบอด

0: ที่สุดทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากทีละคำ
1: บุคคลในโลกยึดถือในทิฏฐิทั้งหลายว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยม
0: อะไรเคยยอดเยี่ยมมาแล้ว
2: กับเรียนอาจารย์ครับคือความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราครับนั่นคือความยอดเยี่ยม
0: อะไรก็ไม่ยอดเยี่ยมเท่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะต้องการอะไรแต่ที่ทุกคนต้องการคือความสุขเวทนาขันธ์เป็นอุปาทานที่ยึดมั่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขอให้มีเถอะติดเพราะไม่รู้นะคะว่านั่นอะไรแค่นี้ก็สนใจแล้วใช่ไหมคิดดูค่ะละเอียดอย่างยิ่งทุกขณะถึงที่สุดเพียงแต่ว่านั่นอะไรก็ติดข้องละติดข้องในอะไรคะถ้าเป็นสิ่งที่เป็นรูปที่เกิดขึ้นก็ติดข้องในสิ่งนั้นไม่ต้องเรียกว่ารูปไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลยทั้งสิ้นขอให้เป็นอะไรสักอย่างที่มีเถอะติดข้องเพราะฉะนั้นก่อนมีเราไม่มีเลยก่อนมีโลกไม่มีโลกถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่นี่มีใช่ไหมคะจะไปยับยั้งไม่ให้มีได้ยังไงในเมื่อมีแล้วใครสามารถจะบันดาลได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจในเหตุผลนะคะก็คิดว่าคนโน้นทำคนนี้สร้างหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดแต่ว่าตามความเป็นจริงคำตอบชัดเจนคือไม่รู้ใช่ไหมใครจะตอบได้คะทำไมมีเดี๋ยวนี้นั่งกันอยู่ตรงนี้เยอะแยะมีโน่นมีนี้มีนั่นสารพัดอย่างที่ถูกก็คือไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดไม่มีอะไรเลยไหนให้มีแกงสักถ้วยสิทำไงคะมีไม่ได้ไปเอามาจากไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ามีแกงถ้วยหนึ่งตั้งอยู่เรารู้เลยมาจากไหนต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาของคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยคิดกันไปเถอะตำราเป็นเล่มๆนะคะกองเท่าเต็มห้องสมุดก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะว่าความจริงละเอียดอย่างยิ่งใครจะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ตลอดเวลาคือก่อนเห็นไม่เห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินได้ยินแล้วก็หมดไปตลอดเวลาค่ะมีความเกิดขึ้นทั้งนั้นจากความไม่มีแล้วก็หมดไปทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเพื่อเข้าใจและรู้ความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสคือความไม่รู้หมดสิ้นเพราะว่ากิเลสคือความไม่รู้นะคะนำมาซึ่งกิเลสอื่นมากมายมหาศาลทรงแสดงนัยยะของความจริงนี้นะคะโดยประการทั้งปวงโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทะอย่างที่เราทุกคนก็ได้ยินได้ฟังอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารภาษาบาลีต้องเข้าใจความหมายและความจริงไม่ใช่คำแปลด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราจะศึกษาธรรมะโดยพจนานุกรมผิดเพราะว่าแปลแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าความจริงลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมากด้วยเหตุนี้จึงต้องไตรตรองนะคะกำลังได้ประโยชน์ที่จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลยแล้ววันหนึ่งอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ความจริงนี้ก็ปรากฏจากการที่ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้จะไปหาความจริงอื่นยิ่งกว่านี้ได้ไหมคะไม่มีแต่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้หนทางแล้วมีหรือที่จะไม่เห็นค่าว่าสิ่งนี้เหนือสิ่งอื่นใดเพราะตลอดชีวิตทั้งชาตินี้ได้อะไรมาก็ต้องสูญไปไม่เหลือสักนิดเดียวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุด

0: ใครจะเก่งกว่าปัญญาใครจะรู้อะไรถูกต้องยิ่งกว่าปัญญาที่ได้รู้ความจริงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็กำลังเก็บเล็กผสมน้อยโดยความไม่ประมาทเพราะเหตุว่าเพียงประมาทนิดเดียวค่ะชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนละเลี้ยวซ้ายไปออกนอกทางพระสัทธรรมด้วยความประมาทหันหลังให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีการได้เข้าใจคำของพระองค์อีกเลยด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าธรรมะคือให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆอย่างที่ฟังพระบอกว่าเห็นเกิดดับกำลังคิดไม่ได้รู้ที่เห็นกำลังจำไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังจำอยู่ทุกขณะและจำนั้นก็ไม่ใช่เราแล้วก็เกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นหนทางนี้ต้องยาวนานมากนะคะแต่ถึงได้แน่นอนวันหนึ่งเหมือนพระอริยสาวกที่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนั้นชีวิตเหมือนอย่างเราเลยค่ะทุกอย่างอ่านชีวิตของแต่ละท่านนะคะไม่ต่างกันเลยมีโลภมีทุกอย่างมีโกรธมีสมบัติมีความยากจนมีทุกอย่างแต่ปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วถึงเวลานะคะไม่รู้เลยสักนิดเลือกไม่ได้เลยทุกท่านเนี่ยค่ะก็กล่าวว่าท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรามานั่งหวังนะคะแต่ว่าให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะปัญญากำลังเริ่มเกิดค่อยๆเกิดขึ้นจนกว่าคนนั้นรู้เองไม่ต้องไปถามใครนะคะไม่ต้องไปสอบอารมณ์ไม่ต้องให้ใครมาบอกเพราะใครจะไม่รู้ล่ะเมื่อปัญญาเป็นปัญญาถ้าเป็นเราไม่รู้แน่ถามเข้าไปเรารู้แค่ไหนแต่ถ้าเป็นปัญญาจะถามใครอีกคะมีใครอีกไหมที่จะให้ปัญญาถามไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งมีค่าที่สุดก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ธรรมเตชะกำลังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไม่ประมาทเลยเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้พูดถึงคนตาบอดใช่ไหมคะอยู่ไหนไม่เข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ตาบอดไม่ต้องไปรอเวลาไหนเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดเนี่ยเขาบอดตลอดใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นขณะไหนที่ไม่เข้าใจธรรมะขณะนั้นก็คือตาบอดเป็นความจริงทุกกาลสมัยเมื่อ 2,600 กว่าปีหรือแสนกฎกลับมาแล้วสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะคะธรรมะก็เป็นอย่างนี้คนไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้คนฟังธรรมะก็เป็นอย่างนี้คนค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นอย่างนี้คนที่ธรรมะปรากฏเพราะปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งด้วยความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีธรรมะก็ต้องปรากฏตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกก็คือโลกนะคะซึ่งแม้ว่าจะแตกทำลายไปเกิดใหม่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเช่นค่ะ
1: ย่อมกระทำศาสดาของตนเป็นต้นให้เป็นผู้ประเสริฐ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคนก็มีศาสดาของตนใช่ไหมคะลืมศาสดายิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาจารย์ของแต่ละคนไม่ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อ้างคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วบ้างกล่าวตู่บ้างโดยที่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสเพราะฉะนั้นเป็นการที่ว่าถ้าไม่ไตร่ตรองว่านะคะความจริงต้องเป็นความจริงถ้าใครพูดถึงความจริงก็คือเดี๋ยวนี้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้กับคำที่ได้รับฟังเนี่ยต้องตรงกันที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจคำจริงนั้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะถ้าใครพูดคำอื่นที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ฟังทำไมใช่ไหมคะแต่ก็ฟังกันมาเยอะเพราะตาบอดจนกว่าจะรู้ว่าถ้าไม่มีคำที่ต่างจากคำของคนอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพรหมหรือมนุษย์หรืออาจารย์ใดทั้งสิ้นนะคะคำนั้นคือคำของผู้เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนั้นก็เริ่มที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีค่าก็คือได้ฟังคำซึ่งไม่ใช่คำที่ใครก็พูดได้แต่ว่าเป็นคำที่ใครก็พูดไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจจากการได้ฟัง
1: เรียกผู้อื่นนอกจากศาสดาของตนเป็นต้นนั้นว่าเลวทั้งหมด
0: ตอนนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์คนนั้นก็ผิดอาจารย์คนนี้ก็ไม่ดีอาจารย์ใครเขาก็ว่าของเขาถูกใช่ไหมคะแต่เขาลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสันไม่มีคำของใครเลยทั้งสิ้นใครพูดคำจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคำนั้นเป็นคำของพระองค์จะเป็นคำของคนอื่นได้ยังไงในเมื่อก่อนนั้นเขาไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเขารู้เองสิคะจะได้เป็นคำของเขาแต่นี่เขาไม่รู้แล้วก็รู้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วนะคะแม้จะพูดตามอัธยาศัยของแต่ละท่านที่สะสมมาแต่ก็เป็นคำที่เกิดจากได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
1: เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงไม่ล่วงพ้นความวิวาทไปได
0: ้เป็นอย่างนี้นานแสนนานมาแล้วค่ะแล้วก็กำลังเป็นแล้วก็จะเป็นต่อไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องวิวาทกับใครเสียเวลาไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเอาเวลาวิวาทนั้นมารู้ความจริงจะดีกว่า
1: บุคคลนั้นเห็นอานิสงส์อันใดในตน
0: อานิสงส์คือผลของบุญที่ไม่ให้โทษเลยอยากได้อานิสงส์ไหมคะถ้าคิดว่าทุกอย่างเป็นอานิสงส์สิ่งไม่ดีก็ต้องมีอานิสงส์แต่นี้ไม่ใช่เลยค่ะมีใครอยากได้อานิสงส์ของความชั่วบ้างไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือผลที่ไม่มีใครต้องการแค่ผลแต่ไม่ใช่อานิสงส์เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของความเข้าใจธรรมะเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะเหตุว่าเป็นบุญนะคะซึ่งไม่ได้ทำร้ายใครเลยทั้งสิ้นค่ะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนเองแล้วจะเกิดโทษได้ยังไงเพราะฉะนั้นยิ่งมากก็ยิ่งมีอานิสงส์ที่เป็นบุญยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่มีในตนคนอื่นนำมาให้ไม่ได้เลยทั้งสิ้น
1: คือในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ฟังในศีลและรสหรือในอารมณ์ที่ได้ทราบบุคคลนั้นยึดมั่นอานิสงส์ในทิฏฐิของตนนั้นแล้วว่าประเสริฐที่สุด
0: การเห็นต้องเห็นใช่ไหมคะยับยั้งไม่เห็นไม่ได้เลยขณะใดเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของบุญที่ได้ทำแล้วเพราะเราเลือกเห็นไม่ได้ถ้าขณะใดเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่อยากเห็นเลยนะคะก็เลือกอีกไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุว่าไม่มีเราธรรมะทั้งหมดต้องประมวลมาที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจากคำนี้เป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะจนถึงที่สุดด้วยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากนี้นะคะก็คือผิดต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังมากเหมือนข้อความที่กล่าวถึงว่ายืนอยู่ท่ามกลางพงน้ำจะไปทางไหนดีคะต้องมองละเอียดเดี๋ยวก็จะถูกน้ำตำฉันใดอกุศลแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีการระลึกได้นะคะและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ดีไม่ทำเพราะปัญญาไม่ใช่เราปัญญาจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ทำมาที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาและตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาต่อไปก็เราเห็นคนเลวใช่ไหมคะเราก็ว่าเขาเลวเขาทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นเขาหรือเป็นเราหรือเป็นใครความชั่วความเลวก็เป็นความเลวนั่นแหละและมาจากไหนทีละเล็กทีละน้อยประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องไม่ลืมนะคะวาจาสุดท้ายก่อนปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจฉิมวาจา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนั่งอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงเห็นดับได้ยินดับทุกสิ่งดับกว่าจะรู้ว่าไม่เที่ยงถึงเพียงนี้นะคะก็โน่นเมื่อกี้ไม่มีเสียงนั้นก็เกิดมีเสียงนั้นปรากฏแค่นี้ก็ไม่รู้ผ่านไปละไม่รู้ทั้งวันค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะได้นะคะจะละเอียดขึ้นจึงสามารถที่จะเห็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะว่าขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนละเอียดขณะไหนค่อยๆละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกตามกำลังของความเข้าใจไม่อย่างนั้นดับกิเลสได้ยังไงคะเพราะว่ากิเลสละเอียดมากเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นไหมคะถ้าพูดว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยถ้าไม่ศึกษามาเลยเนี่ยสงสัยพูดได้ยังไงว่าเดี๋ยวนี้มีกิเลสจริงหรือยิ่งบอกว่าจิตเห็นเกิดขึ้นไม่สงสัยเพราะกำลังเห็นก่อนจิตเห็นมีเห็นไหมก่อนจิตเห็นไม่มีเห็นแต่มีจิตนะแต่จิตนั้นไม่เห็นก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจิตเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นเห็นดับแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าต่อจากจิตเห็นขณะที่ดับไปหนึ่งขณะเท่านั้นเดี๋ยวนี้เท่าไหร่พระเซนประมาณอกุศลได้ไหมแล้วจะละได้อย่างไรถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นฟังไว้ค่ะฟังไว้สะสมไปเก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะถึงวันหนึ่งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะก็เกิดจริงๆดับจริงๆเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินละเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครทำแต่อาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นอาศัยสิ่งที่มีอาศัยกันและกันปรุงแต่งเกิดแล้วแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามานั่งคิดถึงตัวหนังสือนะคะทั้งชาติไม่มีทางที่จะเข้าใจได้โมไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่มนั้นเล่มนี้หน้านั้นหน้านี้คำโน้นคำนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะชัดเจนที่สุดคือเห็นไม่ใช่ได้ยินเมื่อไหร่จะรู้สักทีใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อประโยชน์จริงๆก็คือว่ากำลังได้ฟังคำที่เป็นธรรมะเตชะทำให้รู้ว่ากว่าพูดถึงเห็นแล้วจะรู้เห็นซึ่งเกิดดับต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่แต่ก็มีผู้ที่ท่านได้ประจักษ์แจ้งแล้วหนทางนั้นมีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงทางฟังพระธรรมด้วยความเคารพ
1: เห็นศาสดาอื่นทั้งหมดโดยความเป็นคนเลวอันหนึ่งบุคคลผู้อาศัยศาสดาใดแล้วเห็นศาสดาอื่นเป็นคนเลวท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวศาสดานั้นว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยรัด
0: จริงไหมคะถ้าพูดคำที่ไม่จริงแล้วก็ไปสงสัยคนที่พูดจริงว่าเขาพูดคำไม่จริงแล้วยังว่าเขาพูดไม่จริงด้วยกิเลสระดับไหนเพราะฉะนั้นก็มากมายมหาศาลค่ะชีวิตทุกชีวิตทุกขณะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างคืออยู่ในพระไตรปิฎกทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขณะไหนทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่อ่านไม่ฟังจะรู้ไหมว่านี่แหละคือคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วทั้งหมดไม่ฟังเองไม่อ่านเองใช่ไหมคะก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ตรัสไว้แล้วทั้งหมดแม้แต่เหตุการณ์ปัจจุบันก็เป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วในพระสูตรนี้ตอนนี้ชัดเจนนะคะใครก็ตามไม่ได้ฟังธรรมะมีความเห็นผิดแน่นอนว่าเป็นเราใครก็ตามที่ได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจบ้างแต่ก็ยังมีความเห็นผิดเพราะว่าไม่ใช่จะหมดความเห็นผิดไปเพียงได้ฟังเรื่องของธรรมะแต่ต้องรู้จักตัวธรรมะจริงๆเห็นจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆจึงจะชื่อว่ารู้จักจริงๆที่จะไม่หลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราอีกต่อไปแต่เพราะไม่ประจักษ์อย่างนั้นจึงยังคงเป็นเราอยู่แต่ไม่ใช่ให้เพิ่มความเป็นเราโดยการไปทำให้อยากไ ให้รู้จริงๆแต่ว่าเป็นหนทางผิดเพราะว่านั่นเป็นตัวตนไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มค่อยๆเข้าใจเพราะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยปริยัติศาสนาคำสอนในเรื่องของสภาพธรรมะที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจในสิ่งที่มีโดยไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะก่อนนั้นเข้าใจว่าเราหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยด้วยนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นปริยัติแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะถึงความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างที่ได้ฟังเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นเกิดเกิดแน่ๆค่ะใช่ไหมคะปัญญารู้ได้แน่ๆเพราะก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นจะไม่รู้หรือว่าเห็นเกิดเป็นเห็นแล้วเห็นที่เกิดก็ดับด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงฟังธรรมะด้วยความไม่ประมาทประมาทไม่ได้เลยจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิไม่ใช่สำนักปฏิบัติแต่เป็นปัญญาที่เกิดพร้อมสตินะคะใช้คำว่าสติปัฏฐานไม่ใช่ผัสสะปัฏฐานไม่ใช่เวทนาปัฏฐานไม่ใช่สัญญาปัฏฐานใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกระลึกที่นี่นะคะไม่ได้หมายความอย่างภาษาไทยคิดซะยาวระลึกอดีตเป็นยังไงมายังไงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏระลึกคืออยู่ตรงนั้นไม่ไปที่อื่นจึงชื่อว่าระลึกเพราะมีสิ่งนั้นนี่จะระลึกอะไรล่ะก็ต้องระลึกตรงนั้นระลึกได้ยังไงใครจะไปทำให้ระลึกได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้แต่คำว่าระลึกยังไม่รู้เลยว่ายังไงเพราะปัญญายังไม่พอต้องมีความเข้าใจว่าระลึกไม่ใช่คิดไม่ใช่จำไม่ใช่ท่องเห็นหนอไม่ใช่เห็นหนอแล้วจะไปเห็นได้ยังไงใช่ไหมคะกำลังคิดว่าเห็นหนอทุกอย่างหมดเนี่ยค่ะแสดงเห็นว่าไม่ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะไม่พึ่งใครเลยทั้งสิ้นนอกจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เข้าใจผิดมีสำนักปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็อันตรธานจากคนนั้นเพราะผิดพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแต่ให้ฟังให้เข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีปริยัติปฏิปติที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเดี๋ยวนี้ตรงนั้นไม่ได้เพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกพร้อมด้วยปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะก่อนฟังธรรมะแข็งไหมทุกคนตอบว่าแข็งถามเด็กเด็กก็ตอบได้ไม่เห็นยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ไปบอกให้จำแข็งเป็นอะไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่เราอย่างไรก็นั่งท่องไปแต่ว่าไม่ได้พูดถึงการที่จะเข้าใจแข็งจากความเข้าใจจริงๆเป็นลำดับว่าก่อนแข็งไม่มีแข็งแน่นอนถึงเกิดแล้วเป็นแข็งแข็งดับก็ไม่รู้และแข็งก็เกิดอีกก็ไม่รู้ก็ยังมีแข็งอยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่รู้ทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดมากถ้าได้ยินคำว่าสำนักปฏิบัติก็รู้ได้เลยค่ะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะดำรงพระศาสนาจะกล่าวคำนี้ไหมหรือว่านิ่งไว้เฉยไว้ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกใครจะว่าอะไรใครจะทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นหรืออย่างนั้นจะดำรงพระศาสนาได้อย่างไรเพราะว่าพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้าใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งถ้าไม่เพิ่มความเข้าใจเพิ่มขึ้นพระศาสนาก็อันตรธานด้วยเหตุนี้นะคะแม้เห็นเกิดดับและขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดที่จะไม่รู้ตรงอื่นแต่รู้ตรงแข็งยังไม่พอเพราะเหตุว่าเป็นการเริ่มต้นของปฏิปติจะต้องถึงปฏิเวทะประจักษ์แจ้งจริง ไม่อย่างนั้นเราไม่เข้าใจความต่างนะคะของผู้ที่เป็นสาวกกับผู้ที่เป็นอริยสาวกตอนนี้ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องไปเพิ่มเติมความเห็นผิดใช่ไหมคะโดยการทำไม่ว่าจะเป็นศีลหรือพรตเพราะฉะนั้นมีคำว่าศีลพตะปรมาสะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ใช่หนทางแต่เข้าใจผิดมีขั้นต้นใช่ไหมคะซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: มิใช่พึงยึดถือรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังเป็นต้นอย่างเดียว
0: เป็นต้นแปลว่ารวมหมดทุกอย่างนี่แค่เป็นต้นกำลังเป็นอย่างนี้คือกำลังยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นคิดเป็นเราคิดจำเป็นเราจำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเท่านี้นะเห็นไหมคะพระธรรมที่ได้สำทับไว้ว่าไม่ใช่เพียงเท่านี้นะที่เห็นผิดยังมีต่อไปอีกแสดงเห็นว่าเพียงเท่าที่ได้ฟังเนี่ยค่ะพอไหมแม้ทิฏฐิแม้มานะทั้งหมดแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่จะไม่เป็นถ้าเป็นคนอื่นก็สอนว่าก็อย่ามีทิฏฐินะคะและอย่าไปมีมานะอย่าไปคิดว่าเขาดีกว่าเราเราต่ำกว่าเขาหรืออะไรคนอื่นก็จะพูดเพียงเท่านี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เริ่มจากไม่มีทิฏฐิเป็นพระโสดาบันไม่มีมานะเป็นพระอรหันต์แสดงเห็นว่ากิเลสเนี่ยมากนะคะแต่ว่าไม่เคยรู้ปริมาณและก็ลักษณะของกิเลสว่าหลากหลายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไม่ควรที่จะเพิ่มทิฏฐิโดยการที่ไปประพฤติปฏิบัติเข้าใจว่านั่นแหละจะเป็นการละคลายใช่ไหมคะแต่เพราะความจริงไม่ใช่ต่อจากนั้นแม้เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็ยังไม่ควรที่จะเพิ่มทิฏฐิเพราะเหตุว่าศีลัพพตปรมาสะความเป็นเรายังมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิเลสยังไม่ได้ดับแล้วกิเลสที่มีมากในใจเนี่ยทุกประเภทเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่ไปยับยั้งหยุดหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดแล้วจึงสามารถรู้ในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปกดไปบังคับไปพยายามใช่ไหมคะแล้วขณะที่คิดว่าจะปฏิบัติแม้ไม่ไปสำนักปฏิบัติแต่เพียงจะรู้แค่จะรู้นั่นก็คือว่าทิฏฐิยังมีความเป็นเรากว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดมากนะคะขณะใดก็ตามซึ่งจะระลึกหรือจะรู้อย่างยากก็คือว่าเข้าไปทำลมหายใจกันด้วยความเป็นตัวตนแต่นี่ไม่ได้ไปไหนแต่จะรู้ตรงนี้แค่จะรู้ตรงนี้น่ะเพิ่มทิฏฐิแล้วเห็นไหมคะแม้ไม่ใช่ทิฏฐิที่หลงผิดไปทำแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องไม่ประมาทยิ่งมีปัญญาต่อไปนะคะกิเลสยิ่งละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกิเลสก็ละกิเลสตรงนั้นไม่ได้ทำไมอยู่ในโลกมาแสนนานเป็นแสนโกรธกับอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้และเพราะความติดข้องเพราะฉะนั้นจะหมดความสงสัยวิจิกิจฉานุสัยก็ต่อเมื่อได้ประจักษ์แจ้งความจริงว่าแม้เพียงนิดเดียวก็เป็นศีลพตะประมาสะเพราะฉะนั้นกิเลสทุกอย่างเนี่ยค่ะมีตั้งแต่อย่างหยาบจนกระทั่งถึงอย่างละเอียดอย่างหยาบเราเห็นได้ใช่ไหมคะไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาแล้วก็คิดว่าจะหมดกิเลสนั่นก็ไม่มีเหตุผลอะไรแต่จะรู้กายมาแล้วหรือว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะจะพิจารณาเห็นก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีทางเลยค่ะที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะให้เป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะเอาตัวไม่รอดคือปัญญาไม่เกิดแน่ๆมีแต่หลงไปทางนี้ก็ไม่รู้หลงไปทางนั้นก็ไม่รู้แต่ปัญญารู้ค่ะนี่ไม่ใช่จึงค่อยๆละค่อยๆละค่อยๆละจนกว่าจะไม่เหลือ
2: แม้ท่านที่สะสมมาที่จะมีสมาบัติญาณเนี่ยก็ไปยึดถือในญาณมีสมาบัติญาณเป็นต้นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: พราะฉะนั้นสมถภาวนาระงับจิตให้สงบนะคะบรรลุถึงฌานจิตตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานก็ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: แม้กระนั้นก็ยังเป็นที่ยึดถือ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาจริงจริงจึงรู้ว่านั่นไม่ใช่เราตลอดค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะละเอียดอย่างยิ่งตั้งแต่ความเห็นผิดธรรมดายึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราทั้งนั้นเลยจนกระทั่งถึงไปทำความเห็นผิดให้เพิ่มขึ้นนั่นก็อย่างหนึ่งนะคะเพิ่มความเห็นผิดทับถมอีกแต่แม้ผู้ที่มีญาณนะแต่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงสามารถจะสงบจิตได้นะคะถึงรูปฌานอรูปฌานก็ไม่ใช่ฉนทางเพราะฉะนั้นปัญญาต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่เพราะว่าบางคนนะคะก็คิดว่าสงบดีเป็นปัญญาแล้วถือว่าความสงบเป็นปัญญาคิดว่านั่นคือปัญญาแต่ตราบใดที่ไม่ใช่ปกติต้องไม่ลืมนะคะเดี๋ยวนี้เป็นปกติถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็คือยังไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ยังคงสงสัยยังคงเป็นเรายังคงเป็นตัวตนที่ไปทำยังคงเป็นตัวตนที่หวังจะสงบจากอกุศลไปทำฌานประเภทต่างๆแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเครื่องวัดเครื่องทดสอบก็คือว่าถ้ายังไม่เข้าใจว่าปัญญาสามารถเข้าใจทุกอย่างที่มีจริงจะทำให้ไม่ไปทำผิดใช่ไหมคะจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ยึดถืออยู่กำลังยึดถืออยู่แท้ๆแล้วจะให้ไปละที่ไหนก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้และถ้าเป็นปฏิปติก็ต้องระลึกเดี๋ยวนี้ตรงนี้เพราะว่าอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงพระเซนคำที่พระองค์ตรัสไว้คือไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มีและจะไปรู้อะไรและก็ดับไปแล้วก็จะรู้อะไรเพราะฉะนั้นทุกคำก็สอดคล้องกันนะคะว่าการเข้าใจจริงๆต้องเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันผิดนิดเดียวก็คือว่าอะไรล่ะที่ทำให้ผิดความเป็นตัวตน
3: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์แล้วก็คณะวิทยากรนะผมพันเอกวีรศักดิ์ท่างามครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความของคำว่าศรัทธาครับแล้วก็คำว่าสักการะแล้วก็คำว่าสังเวชแล้วก็สังเวชนียสถานครับ
0: ทีละคำ
3: ครับเอาศรัทธาก่อนครับ
4: ส่วนใหญ่นะคะศรัทธาเราก็คิดว่าเป็นความเชื่อใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยต้องเป็นความเชื่อที่เป็นไปในการเชื่อพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ด้วยสภาพที่ผ่องใสพระลักษณะของศรัทธานี่นะคะจะเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตนั้นผ่องใสขณะที่มีการเคารพหรือว่านอบน้อมนะคะอย่างเรามาที่นี่นะคะเราก็มีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเหล่านี้นะคะขณะนั้นเนี่ยจิตผ่องใสแล้วก็ประกอบด้วยศรัทธา
0: คงต้องพูดถึงเรื่องศรัทธาเพราะเหตุว่ามีหลายคำใช่ไหมคะถ้าเราจะพูดให้จบทุกคำก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะให้เข้าใจจริงๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเหตุว่าเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวของทุกคนอยู่ที่ตัวของทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงนะคะของแต่ละหนึ่งคนซึ่งมีเหมือนๆกันเช่นมีเห็นมีได้ยินเพื่อให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแสนยากที่จะมีความเห็นว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วเห็นดับไม่ใช่เราแสดงว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องฟังแล้วฟังอีกนะคะจนกระทั่งรู้ว่าความรู้ของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าใจกับค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยต่างกันเพราะเหตุว่าตอนต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคำต่างๆนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับที่เราเคยคิดเพราะว่าเราใช้คำในภาษาบาลีแต่ว่าใช้ผิดอย่างศรัทธาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นอกุศลไม่ได้อย่างเข้าศรัทธาในผู้ที่เป็นใหญ่เป็นผู้สร้างมีที่ไหนต้องชัดเจนใช่ไหมคะเมื่อไม่มีแต่มีเห็นไม่ใช่มีผู้สร้างเห็นแต่เห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย พระเจ้าก็แสดงเห็นความต่างของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำสอนอื่นทั้งหมดซึ่งเขาไม่ได้ตรัสรู้ด้วยเหตุนี้แม้แต่คนไทยเนี่ยนะคะหรือว่าชาวต่างประเทศหรือใครก็ตามที่เป็นชาวพุทธเนี่ยค่ะได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแต่ว่าคนที่เอาคำนั้นมาพูดไม่ได้เข้าใจตรงตามความเป็นจริงก็ทำให้คนฟังเนี่ยเข้าใจผิดเขาอาจจะพูดเรื่องศรัทธาอย่างนั้นศรัทธาอย่างนี้แล้วบอกว่าศรัทธามีเท่าไหร่พูดหมดในพระไตรปิฎกแต่ไม่เข้าใจว่าศรัทธาเนี่ยไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะนะคะแต่ละหนึ่งละเอียดมากเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่รู้นี่คือสิ่งซึ่งน่าอัศจรรย์ที่สุดนะคะของการที่สิ่งที่มีทุกวันแต่ถูกปกปิดมาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่ไม่เคยเปิดเผยเลยนะคะจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมเปิดสิ่งที่ปิดมันในสังสารวัฏนานแสนนานให้ค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะว่าจะเอาอะไรมาเปิดสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเราแล้วไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งทรงแสดงไว้ละเอียดมากนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็ต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเริ่มต้นที่ตัวก็แล้วกันเพราะตัวนี้อยู่กับเราตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะจนตายเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยมีสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้เช่นแข็งที่ตัวนี้มีแน่ๆเลยนะคะพอจับที่ตัวเนี่ยรู้สึกแข็งแต่เราก็ไม่เคยแยกว่ารู้สึกเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็แข็งเป็นอีกอย่างหนึ่งในขณะเนี้ยไม่มีอื่นนอกจากแข็งกับรู้แข็งถ้ารู้ตรงแข็งจะมีอย่างอื่นปรากฏไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นกำลังรู้ตรงแข็งถ้ารู้ตรงแข็งน่าจะบอกว่ามีอย่างอื่นด้วยได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคนตรงจริงๆนะคะขณะใดก็ตามที่รู้ตรงแข็งมีเพียงแข็งเท่านั้นที่ปรากฏแล้วก็มีสภาพสิ่งที่มีจริงที่กำลังรู้แข็งถึงตอบได้ว่าแข็งแต่รู้แข็งก็ไม่ใช่เราและแข็งก็ไม่ใช่เรานี่กว่าเราจะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะทีละเล็กทีละน้อยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะว่าโลกว่างเปล่าจากการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเราเพราะเหตุว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะคะต้องเกิดมีใช่ไหมคะอย่างเห็นเนี่ยเกิดเห็นแล้วดับไม่มีใครรู้แล้วไม่กลับมาอีกเลยว่างเปล่าไหมไหนเราเข้าใจว่าเป็นเราเห็นแต่เห็นเกิดและดับจะเป็นเราได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ที่ตัวจะเข้าใจธรรมะจะรู้จักธรรมะเมื่อไรก็คือไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะที่ตัวนี่แหละมีทุกอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแม้แต่ศรัทธาแต่เราก็ไม่เคยรู้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราต้องเริ่มเข้าใจนะคะในเบื้องต้นเพื่อที่จะได้ประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ว่าคำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดเป็นคำที่ประจักษ์แจ้งรู้จริงได้แต่ต้องเริ่มจากการฟังเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเองเนี่ยผิดและถ้าได้ยินคำใดก็ตามที่ใครอ้างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่อธิบายให้เข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีนั่นก็ผิดอีกพระเชนเป็นผู้ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าทรงดับขันธปรินิพพานแล้วนะคะเป็นศาสดาไม่มีคำของใครอื่นอีกเลยนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้เริ่มรู้สิ่งที่มีที่ตัวสภาพที่มีที่ตัวเนี่ยค่ะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเช่นแข็งหนึ่งละอะไรอีกคะ
3: สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ค่ะแสดงเห็นว่าเข้าใจจริงๆว่าที่ใดมีแข็งที่นั้นมีสิ่งที่กระทบตาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ตัวเป็นมหาภูตรูปหรือไม่ใช่ที่ตัวธรรมะเป็นธรรมะค่ะแข็งอยู่ที่ไหนเป็นแข็งแต่ว่าแข็งที่ตัวเนี่ยเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเราใช่ไหมคะแต่แข็งข้างนอกก็นับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาแต่ถ้าที่ตัวนี้เป็นสักกายะของเราเลย พราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะที่ใดก็ตามมีแข็งที่นั่นมีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นไหมคะแต่ขณะที่สิ่งนั้นกระทบตาไม่แข็งแข็งจะกระทบตาได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: แต่สิ่งที่อยู่ที่แข็งอาศัยแข็งเกิดขึ้นนั่นแหละกระทบตากำลังปรากฏเห็นไหมคะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏแล้วจะไม่ให้เข้าใจได้ยังไงว่าไม่ใช่เราทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งนั้นน่ะที่ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่ามีชั่วคราวแสนสั้นทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยดับเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ดับเพราะก็มีได้ยินมีคิดนึกสืบต่อเร็วมากเลยนะคะแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้การที่สภาพธรรมะเกิดและดับว่าน่าอัศจรรย์เกิดดับนับไม่ถ้วนเลยเวลานี้นะคะนับไม่ได้มีคนกี่คนในห้องมีของกี่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่กระทบตาทั้งนั้นแล้วก็ดับทั้งนั้นด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกแน่นอนนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งได้และทรงแสดงความละเอียดยิ่งขึ้นกว่านั้นมากนะคะแสดงความต่างของนามธรรมสภาพรู้คือจิตและเจตสิกไม่ได้มีแต่จิตเท่านั้นค่ะแต่มีเจตสิกด้วยคนไทยคุ้นกับคำว่าจิตรู้จักจิตโดยชื่อแต่ถ้าจะถามจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจิตอยู่ไหนเพราะฉะนั้นอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ส่วนรูปธรรมนะคะมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เกิดเมื่อไรก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่ต่างกันสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะโดยประเภทใหญ่ๆก็ต่างกันเป็นรูปธรรมกับนามธรรมและที่ตัวของเราของแต่ละหนึ่งคนเนี่ยก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาพรู้เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ได้ไหมคะ
3: นามธรรมเกิดแล้วต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้ครับ
0: เป็นสภาพรู้ก็ต้องเกิดขึ้นรู้เป็นสภาพรู้และเกิดขึ้นไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมคะก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นสภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้กำลังเห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นถ้าธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นเห็นนะคะไม่มีอะไรจะปรากฏได้เลยในห้องนี้แต่ที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปรากฏว่ามีเนี่ยก็เพราะเหตุว่าธาตุรู้นี้เกิดขึ้นรู้คือเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและธาตุรู้ก็เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นนามธรรมก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงขึ้นนะคะก็ต้องอาศัยการเวลาและอาศัยศรัทธาคือความผ่องใสของจิตสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเนี่ยค่ะละเอียดมากแต่ถ้ากล่าวถึงศรัทธาก็หมายความถึงสภาพของเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเดี๋ยวนี้อะไรที่กำลังปรากฏจิตรู้นะคะแต่เป็นกุศลหรืออกุศลหลังจากที่เห็นแล้ว
3: ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอกุศล
0: ค่ะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วดับไปก็จะมีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุศลและอกุศล
3: ก็คงต้องอาศัยปัญญาครับถ้าปัญญามีกำลังก็น่าจะรู้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลเราพูดง่ายๆเลยขณะนี้นะคะหลังเห็นแล้วก็จะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นกุศลหรืออกุศลจริงไหมก่อนนะคะและถึงจะรู้ว่าแม้ว่าเป็นความจริงก็เพียงได้ฟังและคิดตามเท่านั้นเองยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นกุศลจริงๆหรือสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลจริงๆเพียงแต่เรียกชื่อทั้งวันใช่ไหมคะอย่างเห็นนี่ก็บอกกำลังเห็นนี่ก็เรียกชื่อแล้วแต่เห็นก็เกิดระดับไปแล้วแม้แต่ได้ยินคิดนึกต่างๆนี่คือธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ณสถานที่นี้แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมนะคะเสด็จไปแสดงธรรมในที่ต่างๆที่ผู้นั้นสามารถเข้าใจธรรมะได้ ถ้าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เสียเวลาไหมคะไม่เหมือนกับคนที่เคยได้ฟังมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมโดยความเคารพในคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นความจริงนะคะซึ่งจะต้องไตร่ตรองเป็นปัญญาของตนเองที่จะเข้าใจถูกต้องแม้แต่ได้ฟังมาว่าหลังจากเห็นแล้วต้องเป็นกุศลหรืออกุศลก็ยังไม่รู้เลยใครรู้บ้างคะว่าเป็นกุศลหรืออกุศลพระทรงแสดงไว้ว่านะคะหลังจากจิตเห็นดับมีจิตอื่นเกิดต่อเพียงแค่สามขณะอกุศลเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังฟังธรรมะท่ามกลางอกุศลก็ไม่รู้เรื่องอกุศลดับไปเรื่อยๆแต่กำลังได้ฟังคำซึ่งจะทำให้ค่อยๆเข้าใจความจริงซึ่งกำลังมีในขณะนี้นะคะแต่เมื่อกี้นี้พูดถึงศรัทธาถ้าเป็นเรื่องอื่นก็พูดกันง่ายๆเลยใช่ไหมคะศรัทธามีเท่าไรศรัทธาอะไรบ้างแต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งคือต้องเข้าใจความจริงว่านะคะได้ยินคำว่าศรัทธาได้ยินความหมายของศรัทธาแต่เดี๋ยวนี้ศรัทธาเกิดระดับก็ไม่รู้จนกว่าจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะศรัทธาเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจะทรงแสดงธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานหลายนัยยะแต่สำหรับจิตมนินทรีย์มนะกับอินทรีย์เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีจิตเป็นสภาพรู้มีสิ่งที่ถูกรู้ที่เราใช้คำว่าอารมณ์และก็จิตเกิดเมื่อไหร่นะคะเป็นใหญ่เฉพาะในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารเผ็ดไหมคะหรือไม่เผ็ดหรือหวานหรือเค็มจิตรู้แจ้งค่ะไม่ใช่เราเลยค่ะพอรับประทานบอกขมก็จิตอีกที่รู้ลักษณะที่ขมไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7เจตสิกหลากหลายมากไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยและต่างก็กระทำหน้าที่ของตนของตนโดยความรู้สึกมีในขณะที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าลิ้มรสสิ่งหนึ่งสิ่งใดความรู้สึกนี้เป็นใหญ่ด้วยแต่เป็นใหญ่ในความรู้สึกเป็นอินทรีย์อุเปกขินทรีย์ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เฉยเฉยดับไปก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเฉยๆใช่ไหมคะก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในความรู้สึกเพราะความรู้สึกเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการความรู้สึกที่เป็นสุขกันทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครต้องการแสวงหาความทุกข์แต่สภาพทุกข์ก็เป็นใหญ่ใครจะเปลี่ยนทุกข์ไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็คือศึกษาสิ่งที่มีจริงในโลกเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าสิ่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หาใครเปรียบไม่ได้เลยพระธรรมที่ทรงแสดงประดุจใบไม้สองสามใบในฝ่ามือแต่พระปัญญาของพระองค์ยิ่งกว่านี้แล้วเราจะเผลอจะคิดเองก็ผิดแล้วก็หลงทางบางคนก็ไม่มีความรู้อะไรเลยไปสำนักปฏิบัติไปทำไมคะตอบหน่อยสิอยากรู้อยากละแต่ไปแล้วรู้อะไรบ้างเดินบ้างนอนบ้างเราจะรู้อะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนและก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ตรงถูกคือถูกผิดคือผิดมิฉะนั้นจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นก็มาถึงศรัทธาเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังฟังธรรมะไม่ฟังอื่นเนี่ยศรัทธาหรือเปล่า
3: ก็น่าจะมีศรัทธาแทรกขั้นครับ
0: ในพระไตรปิฎกจะน่าจะอยู่เรื่อยๆก็คือว่าไม่เข้าใจน่าจะคือคิดเดาใช่ไหมจึงใช้คำว่าน่าจะแต่ถ้าฟังเข้าใจการฟังธรรมะให้เข้าใจกับการไม่ฟังขณะที่ฟังมีศรัทธาไหมฟังธรรมะ
3: ขณะที่ฟังมีศรัทธาครับ
0: แต่ขณะที่คิดเรื่องอื่น
3: ขณะคิดเรื่องอื่นก็ไม่มีศรัทธาครับขณะที่ไม่เข้าใจก็ไม่มีศรัทธา
0: ศรัทธาเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีนะคะเป็นธรรมะที่เป็นเจตสิกที่ทำให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเนี่ยใสผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ศรัทธาก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่อย่างอ่อนจนกระทั่งถึงเกิดร่วมกับขณะที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยยังละกิเลสไม่ได้ใช่ไหมคะฟังอย่างนี้แค่ฟังว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกไม่สามารถที่จะดับกิเลสซึ่งสะสมมาแสนนานในสังสารวัฏหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะติดอยู่ในจิตจะเอาอะไรมาให้ออกไปได้นอนนิ่งเลยนะคะแล้วก็สะสมแต่ขณะนี้ค่ะก็เกิดเพิ่มเติมไปอีกถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมที่ได้ฟังนี่นะคะเป็นผู้ที่อดทนรู้จักบารมีมาจากคำว่าปารมีนะคะเป็นผู้ที่ถึงจะถึงอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่ไม่มีกิเลสได้ก็ได้ความรู้ความเข้าใจถ้าไม่มีเลยก็อยู่ฝั่งกิเลสไปในสังสารวัฏเพิ่มไปเรื่อยๆออกจากสังสารวัฏไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าสังสารวัฏน่ะนานเท่าไหร่มาแล้วก็จะนานต่อไปอีกเท่านั้นหรือยิ่งกว่านั้นตราบใดที่ไม่มีความเข้าใจธรรมะแล้วทำไมนะคะมีประโยชน์อะไรลองคิดถึงผู้ที่มีปัญญาท่านเห็นว่าเกิดแล้วตายแน่ๆแล้วสิ่งที่ขณะที่เกิดมาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขมีทรัพย์สมบัติมีความทุกข์บ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างพอถึงตายหายไปหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วระหว่างที่เกิดมาแล้วจะต้องตายแต่ก่อนตายก็มีทุกอย่างและพอตายก็หมดแล้วจะมีประโยชน์อะไรก็แค่มีตอนเกิดและก่อนตายพอตายแล้วก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมะบ่อยๆนะคะค่อยๆเข้าใจความจริงก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหนทางที่สามารถที่จะดับทุกข์ที่เป็นอริยสัจจะเนี่ยนะคะคือการเกิดดับไม่มีการเกิดอีกต่อไปแต่ว่าไม่ใช่เพียงขั้นฟังเราจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะต้องอดทนฟังขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราคือเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างทั้งหมดค่ะไม่ใช่เรามีชีวิตอยู่ก็เพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ต้องการเจ็บป่วยก็ไม่ได้ไม่ต้องการทุกข์ก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะจะมีลาภยศสรรเสริญอะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งนั้นซึ่งมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับอีกแล้วหยุดยั้งการเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะนะคะก็จะไม่มีเราเลยค่ะมีธรรมะทั้งหมดซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้โดยไม่มีใครสามารถไปหยุดยั้งหรือไปเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงความเป็นไปของธรรมะไม่ได้ภาษาไทยเราใช้คำว่าธรรมดามาจากภาษาบาลีว่าธรรมะกับตาแต่คนไทยจะใช้ดอเด็กแทนต่อเต่านะคะหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะเนี่ยค่ะธรรมดาใช่ไหมคะความเป็นไปของธรรมะใครจะไปยับยั้งได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะไม่มีใครรู้ว่าจากโลกนี้ไปแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นให้ทราบศรัทธาเป็นเจตสิกหนึ่งที่ทำให้สัทธาธรรมคือจิตและเจตสิกที่ร่วมกันเนี่ยเป็นสภาพที่สะอาดผ่องใสท่านอุปมาว่าเหมือนสันส้มนะคะเราเห็นน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าขุ่นแค่ไหนแต่ไม่สะอาดพอไม่ใสพอและเวลาที่เอาสันส้มลงไปแกว่งน้ำนั้นก็ค่อยๆใสขึ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาก็เป็นสภาพธรรมะที่สะอาดใสผ่องใสแล้วก็ทำให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันผ่องใสด้วยและต้องเกิดกับสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งเป็นกุศลประการแรกเราพูดถึงธรรมะเพียงสองอย่างนะคะกุศลกับอกุศลแต่ถ้าศึกษาต่อไปก็จะมีอีกมาก พราะเหตุว่าใน45พรรษาเนี่ยค่ะทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครที่ได้ฟังธรรมะเริ่มรู้ว่าห่างไกลจากการไม่ได้ฟังตอนไม่ได้ฟังเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเป็นเราตลอดแต่พอฟังแล้วนะคะทั้งหมดที่เป็นเราเป็นธรรมะทั้งหมดก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทราบไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์กันแล้วอย่างคะไปที่โน่นนะคะจะเห็นศรัทธาหรือเปล่าต้องคิดละเพราะเหตุว่าถ้ามีคำที่ไม่ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศรัทธาได้ไหมไม่ได้
3: ไม่ได
0: ้เพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองนะคะไม่ใช่เห็นแต่เพียงภายนอกที่แสดงความเคารพและคิดว่าคนนั้นมีศรัทธาแต่ถ้าเขามีความเข้าใจผิดจะเป็นศรัทธาได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงมีความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงแล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงด้วยว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะเพียงศึกษาโดยไม่เคารพนะคะโดยผิวเผินก็จะทำให้เข้าใจผิดขณะที่เข้าใจผิดเป็นศรัทธาหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับตนเพราะว่าจิตของคนอื่นเนี่ยรู้ยากใช่ไหมคะเขาจะมีศรัทธาประการใดยังไงก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดการกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะที่จะทำให้ละความเป็นตัวตนมีความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นแต่เพียงคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นำมาซึ่งความเคารพนับถือนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจในพระคุณได้เพราะฉะนั้นความประพฤติต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นความประพฤติที่ถูกต้องก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสำหรับคนอื่นเนี่ยก็รู้ยากนะคะแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าในการกราบไหว้พระรัตนตรัยแต่ละครั้งเนี่ยตรงต่อการเคารพในพระคุณหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้หรอกแล้วก็ขอใช่ไหมคะพอกราบทีหนึ่งก็ขอตั้งหลายอย่างคนอื่นที่ไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะก็ย่อมไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้ละอย่าลืมเลยนะคะไม่ใช่ให้ติดข้องด้วยเหตุนี้หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละกิเลสเป็นเรื่องละความไม่รู้ซึ่งการที่จะละได้นะคะมีทางเดียวคือความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องก็ละความไม่รู้และความเห็นผิดค่อยๆลดน้อยลงแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยแล้วก็หวังว่าเคาะระฆังทีนึงก็จะละกิเลสไปได้อย่างนั้นก็คือว่าเห็นผิดไม่ใช่ศรัทธา
5: ท่านแสดงไว้นะครับว่าจะเห็นผู้ที่ถึงพร้อมได้ศรัทธาจริงๆต้องพระโสดาบันคิดดูแล้วกันเราห่างไกลขนาดไหนเราอยากจะเห็นศรัทธาใช่ไหมครับแต่จริงศรัทธาที่ตั้งมันไม่หวั่นไหวจริงพระเยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันคิดดูแล้วกันครับแม้ชีวิตท่านก็ไม่ล่วงศีลห้านะครับเพราะว่าท่านดับความเห็นผิดแล้วนะครับดับความสงสัยแล้วดับข้อไปพืชวัดที่ผิดแล้วให้เห็นความห่างไกลสำหรับเราศึกษาธรรมะแล้วก็อยากจะเห็นตัวธรรมะใช่ไหมครับแต่ว่าศรัทธาที่จะเข้าใจแต่ละคำแต่ละคำหรือเปล่าหรือว่าอยากจะรู้เร็วๆข้ามไปฉะนั้นไม่มีศรัทธาเลยที่จะฟังความละเอียดแต่ถ้าเป็นความละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งศรัทธาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นก็ค่อยเห็นความจริงที่ลึกซึ้งลึกซึ้งขึ้นจะไม่เร่งที่จะเข้าใจหรือว่าเห็นว่าเข้าใจแล้วเพราะว่าเห็นยากศรัทธา
3: สำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรูปธรรมนี้ก็ยังพอจะปรากฏให้เห็นให้ได้ยินแล้วก็ให้ได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็ปรากฏที่กายได้บ้างแต่พอเป็นนามธรรมอย่างพวกศรัทธาอะไรเงี้ยสีก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากจริง
0: ๆคิดว่ารู้รูปแต่ความจริงรู้จริงๆหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้ารู้รูปต้องไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนอกจากลักษณะที่เป็นรูปแต่ละรูปอย่างเวลานี้นะคะเห็นคนหรือเห็นรูป
3: จริงๆก็หลังจากเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างต่างๆขึ้นมา
0: พระเจ้าธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากใช่ไหมคะเวลานี้ทุกคนเนี่ยเห็นคนทั้งนั้นเลย ห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีเห็นก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมีเห็นนะคะเมื่อเห็นแล้วก็มีจำจำแล้วก็คิดจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในขณะนี้ลืมว่าแต่ละหนึ่งในการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะ

0: จะมีศรัทธาบ้างได้ไหมเห็นไหมคะถ้าเราไม่สนทนากันเราก็ไม่คิดค่ะแต่ธรรมะนี่เป็นเรื่องฟังและไตร่ตรองเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นละเอียดขึ้นเพราะถ้าไม่ละเอียดนะคะก็จะไม่เข้าใจธรรมะจริงๆจำแต่เรื่องจำแต่ชื่อคร่าวๆเพราะฉะนั้นขณะที่รับประทานอาหารเนี่ยมีศรัทธาบ้างได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เมื่อไหร่คะตอนไหน
1: เช่นมีการแบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับ
0: ถูกต้องนะคะกำลังเดินทางมีศรัทธาได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นเราพระเช่นก็แสดงเห็นว่ากุศลจิตเกิดได้นะคะแต่ก็กว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราก็ต้องมีความเข้าใจในขณะนั้นด้วยว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยากเพราะเหตุว่าต้องมีการฟังเข้าใจก่อนจึงเป็นปัจจัยให้สามารถระลึกได้รู้ได้ในขณะที่กำลังเป็นกุศลว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะทั้งหมดไม่เว้นเลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่อัตตาเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเริ่มต้นจากประโยคนี้ก็จะนำไปสู่การที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะและก็รู้ในความเป็นอนัตตาจนกว่าจะประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้สามารถที่จะทรงประจักษ์แจ้งได้สภาพธรรมะเกิดแล้วดับก็เดี๋ยวนี้ไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าความไม่รู้อวิชชาเนี่ยค่ะปิดบังไว้สนิทยากที่จะเปิดให้เห็นได้ว่าขณะนี้สภาพเห็นกำลังเกิดระดับ
1: ขออนุญาตถามคำต่อไปนะครับอยากทราบความหมายแล้วก็ความละเอียดของคำว่าสังเวชหรือว่าสังเวชนียสถานนะครับ
0: เช่นคุณธีรพันธ์ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าสังเวชคือถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็คิดว่าเป็นเรื่องของความที่จะต้องสลดใจแต่ว่าความสลดใจในที่นี้ถ้าพิจารณาไม่ถูกต้องก็จะเหมือนกับเป็นการหดหู่โศกเศร้าแต่สังเวคะสังเวชหมายคือว่าการรู้ความจริงจิตขณะนั้นมีศรัทธาเกิดรุ่งเรืองเป็นกุศลเป็นไปในสภาวะที่ดีงามอย่างเช่นพิจารณาเห็นความจริงว่าคือการเกิดแก่เจ็บตายการที่ต้องได้รับทุกข์ภายในสังสารวัฏแม้ในอดีตที่ผ่านมาและอนาคตนะครับแล้วก็การแสวงหาอาหารเห็นไหมครับความเกิดเป็นทุกข์ไหมแก่เจ็บตายสังเวคะในที่นี้หมายความว่าอาฐานที่จะรู้ความจริงว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นไปในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยถ้าเป็นไปกับความไม่รู้ในสังสารวัฏเนี่ยก็เกิดอีกเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจอีกร่ำไรลำพันธ์อีกต้องเป็นปัญญาที่จะเห็นความจริงแม้ที่มาสถานที่ตรัสรู้เนี่ยนะครับที่พุทธคยาเนี่ยนะครับก็เป็นสังเวชนียสถานที่หมายความว่าเห็นความจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตามระดับขั้นของปัญญาอ่านหาร่าเริงที่จะเข้าใจความจริง
3: ครับอย่างที่อาจารย์ธีรพันธ์กล่าวถึงนะครับสังเวคะหรือสังเวชะได้แก่ปัญญาที่รู้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงโดยมากเราจะคิดถึงการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับแต่รู้ไหมอะไรเกิดผู้ที่มีปัญญาสามารถรู้ความเป็นจริงใช่ไหมครับว่าอะไรเกิดความเป็นจริงมีคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปแต่สมมุติกันใช่ไหมครับว่าเป็นคนนั้นคนนี้ก็ขอกล่าวข้อความในมหาปรินิพานสูตรหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท้าวมหาพรหมนะครับก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักต้องทอดทิ้งร่างกายในโลกนี้แต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานซึ่งท้าวสักกะจอมเทพก็ได้กล่าวคาถาเช่นเดียวกันนะครับว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมเกิดขึ้นและดับไปความเข้าไปสงบสัง

0: านเหล่านั้นได้เป็นสุขเป็นจริงไหมครับฟังอย่างนี้แล้วเกิดสังเวคะคือปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงหรือเปล่ากราบท่านอาจารย์ครับ
1: คนไทยใช้คำภาษาบาลีมากนะคะแต่ก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงเช่นพอได้ยินคำว่าสังเวชเนี่ยเป็นภาษาที่คนไทยใช้นะคะแล้วคิดยังไงเวลาใช้คำนี้น่าสงสารสุดที่จะประมาณได้ใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างธรรมดาน่าสังเวชแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสังเวชค่ะต้องประกอบด้วยปัญญาว่าน่าสงสารที่ไม่มีปัญญาที่จะต้องเกิดแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วตายตายแล้วก็เกิดอีกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำอะไรในภาษาบาลีเนี่ยคิดตามความไม่เข้าใจว่าคำนั้นจริงๆแล้วหมายความถึงปัญญาที่ลึกซึ้งที่เห็นว่าการเกิดจนกระทั่งตายเนี่ยระหว่างเกิดถึงตายเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันหมดไปว่างเปล่าจริงๆนะคะไม่มีอะไรที่จากเมื่อวานนี้จะมาถึงวันนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจากชาตินี้ที่จะไปถึงชาติหน้าก็ไม่มีอะไรนอกจากความไม่รู้ซึ่งติดตามไปมากมายนะคะก็น่าสังเวชน่าสงสารจริงๆนะคะแต่ต้องด้วยปัญญาในความหมายเดิมนะคะต้องเป็นปัญญาที่เห็นโทษภัยของการเกิดว่าการเกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องตายและไม่รู้จบเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังไม่มีปัญญานะคะไม่มีใครที่จะหยุดยั้งการเกิดตายแล้วที่จะไม่เกิดอีกไม่มีนะคะตายแล้วก็เกิดแต่ใครจะรู้ว่าตายแล้วเกิดเป็นอะไรไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าเกิดแล้วรู้ค่ะว่าเราเนี่ยขณะเนี้ยเกิดเป็นอย่างนี้นะคะจากเหตุที่ได้กระทำแล้วจะเป็นคนอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นแม้จากโลกนี้นะคะการเกิดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นชาตินี้ควรมีความเข้าใจถูกต้องดีกว่าจะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนตาบอดที่มืดสนิทนะคะจากโลกนี้ไปไหนก็ไม่รู้อีกแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ไม่รู้อีกน่าสังเวชแต่ต้องด้วยปัญญาจริงๆนะคะที่เห็นจริงๆว่าการเกิดแล้วก็ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่สามารถที่จะสิ้นสุดสังสารวัฏได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะภาษาไทยเรานะคะความหมายอย่างหนึ่งแต่ภาษาบาลีลึกซึ้งกว่านั้นคือเป็นปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงว่าความเกิดเป็นทุกข์ไม่มีเหลือจริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขณะที่นอนหลับสนิทมีเราหรือเปล่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะกำลังหลับสนิทจริงๆค่ะโลกไม่ปรากฏเลยแต่ยังมีจิตซึ่งในจิตนั้นนะคะก็สะสมทุกอย่างกี่แสนโกฏกลับมาแล้วที่เป็นกุศลและอกุศลยังติดอยู่ในจิตนะคะนอนเนื่องอยู่ในจิตพร้อมที่จะเป็นปัจจัยทันทีที่เห็นตื่นขึ้นกิเลสก็เกิดแล้วจะมีอะไรนะคะสะสมมามากในความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ทำให้เกิดกิเลสประเภทต่างๆได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะนะคะให้รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเราไม่รู้ว่าขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยแม้มีจิตก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏเลยทั้งสิ้นเช่นเดียวกับขณะเกิดจิตที่เกิดขณะแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเหมือนหลับสนิทจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดอะไรก็ไม่ปรากฏขณะที่หลับสนิทที่ใช้คำว่าภวังคจิตดำรงภพชาติขณะนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรปรากฏเลยชอบไหมมีคนบอกว่าชอบเพราะว่านอนไม่หลับก็อยากหลับละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลับเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะหลับแล้วความตายก็เช่นเดียวกันเหมือนเลยกับตอนหลับโลกนี้ไม่ปรากฏเลยนะคะแล้วเพียงหนึ่งขณะจิตชอบไหมเหมือนหลับไหมคิดดูสิคะธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องเป็นเรื่องที่ไตร่ตรองว่าเพื่อให้เห็นจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่เป็นไม่ได้แต่ความไม่รู้เนี่ยมีมากมายนะคะตอนหลับสนิทก็ดูชอบแต่ขณะตายเหมือนอย่างนั้นเลยแทนที่จิตจะเกิดดับดำรงภพชาติในระหว่างที่ดับนะคะที่ไม่มีอะไรปรากฏ จุติจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เหมือนหลับและหนึ่งขณะจิตที่ดับไปนะคะมีขณะต่อไปซึ่งต้องเกิดสืบต่อแน่นอนคือการเกิดก็ชั่วหนึ่งขณะจิตเป็นไปเหมือนหลับตื่นขึ้นมาก็โลกใหม่ละเหมือนเราจากโลกก่อนมานะคะพอตื่นขึ้นมาก็โลกนี้ละโลกก่อนเป็นยังไงก็ไม่รู้และก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าการที่สะสมความไม่รู้นะคะจะเพิ่มมากขึ้นตรงกันข้ามกับการที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งยับยั้งเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเนี่ยไม่ได้เลยจะต้องเกิดไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะคะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เริ่มเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมควรในเมื่อไม่ใช่เราแต่ก็เป็นธรรมะที่เกิดดับยับยั้งไม่ได้โดยเหตุโดยปัจจัยโดยตลอดและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเห็นผิดเข้าใจผิดยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วลวงให้คิดว่านะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความต่างโดยละเอียดอย่างยิ่งเช่นที่เรากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้รูปร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเนี่ยนะคะมีอากาศธาตุแทรกละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไรก็ได้เช่นเดียวกับรูปที่โต๊ะหรือรูปใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเกิดเป็นสภาพธรรมะที่เล็กมากใช้คำว่ากลุ่มหรือกลาปะในภาษาบาลีได้มากมายนับถ้วนไหมคะที่ตัวว่ากี่กลาปะเกิดดับอยู่ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่ว่านามธรรมหรือรูปธรรมเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความไม่รู้นะคะก็ยินดีในการเกิดกลัวตายไหมไม่ต้องกลัวเลยนะเหมือนผวังหลับสนิทแล้วก็เกิดละเป็นอีกโลกหนึ่งละแต่ก็ต้องจบลงหรือว่าสิ้นสุดลงไม่สามารถที่จะมีความเป็นบุคคลนี้ได้ต่อไปเมื่อถึงเวลาที่ธรรมะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็กรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นบุคคลต่อไปถ้าได้มีความเข้าใจธรรมะความเข้าใจนี้แหละนะคะก็จะติดตามอยู่ในจิตที่มีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะเกิดมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะเกิดต่อไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดดับของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราก
0: ราบท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความในธรรมสังคณีครับในสังเวคทุกกะครับบทว่าชาติพยังได้แก่ญาณที่เห็นชาติคือความเกิดโดยความเป็นภัยตั้งอยู่แม้ในญาณที่เห็นชราและมรณะก็โดยความเป็นภัยเป็นต้นก็ในนี้แหละดังนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเกิดซึ่งก็เป็นปกติของธรรมะที่มีปัจจัยต้องเกิดแล้วการที่จะมีปัญญาที่จะเห็นว่าความเกิดโดยความเป็นภัยนี้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะขณะนี้กำลังเห็นแต่ไม่เห็นการเกิดของเห็นและการดับของเห็นแต่กำลังมีเห็นซึ่งดูเหมือนว่าเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ความจริงจิตเนี่ยค่ะอายุสั้นมากรูปที่เราคิดว่ายั่งยืนเนี่ยแต่ละหนึ่งกลาปะคือกลุ่มเนี่ยก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นเวลานี้มีคนในห้องกี่คนมีอะไรในห้องเท่าไหร่ล้วนเป็นสิ่งที่กระทบจากขู่ประสาทะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะกว่าจะรวมเป็นนิมิตเพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วที่จะปรากฏทำให้รู้ได้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันในคนหนึ่งก็ยังมีคิ้วตาจมูกปากยังมีเสื้อยังมีอะไรสารพัดอย่างแสดงว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยค่ะประมาณไม่ได้เลยเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระองค์จะไม่มีคำที่เราได้ยินได้ฟังในขณะนี้ว่าความจริงนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วก็ที่ไม่รู้ก็คือว่าดับอย่างรวดเร็วแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นการเกิดดับไม่เห็นภัย พราะมีสภาพอื่นเกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนสิ่งนั้นไม่ได้ดับไปเลยแล้วจะเห็นเป็นภัยได้ยังไงเหมือนกับว่ามีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นความไม่รู้ในสิ่งนั้นความติดข้องในสิ่งนั้นความยินดียึดถือในสิ่งนั้นย่อมมีด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นที่มีนะคะจิตและเจตสิกทั้งหมดทรงจำแนกเป็น5ขันตามการยึดมั่นว่าเรายึดมั่นในรูปทั้งวันเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็แสวงหารูปถึงเวลาก็แสวงหารูปอาหารละใช่ไหมคะรูปอื่นๆก็แสวงหาไม่อย่างนั้นคงไม่มีร้านรวงต่างๆสินค้าต่างๆแต่เพราะเหตุว่าติดข้องในรูปนะคะแสวงหาในรูปเพราะฉะนั้นรูปเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเพื่อนำมาซึ่งความรู้สึกที่เป็นสุขเราจะไม่ซื้อของที่เราไม่ชอบใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วเราคิดว่าเป็นสุขมากที่เราได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะทุกอย่างแสดงความติดข้องในรูปเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขที่จะได้จากรูปและเพราะจำพระชนรูปประขันหนึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือนะคะเป็นคำที่รวมกันเป็นรูปูปาทานขันเป็นการรวมสามคำนะคะรูปอุปาทานและก็ขันก็เป็นรูปูปาทานขันยึดมั่นในรูปมีใครไม่ยึดมั่นในรูปไหมคะไม่มีนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าตราบใดที่อยู่ในภูมิภพที่มีรูปต้องติดข้องในรูปเพราะรูปเกิดขึ้นปรากฏว่ามีสิ่งนั้นและไม่รู้การเกิดดับของสิ่งนั้นนะคะก็ยึดถือในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความหมายของโลกก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าที่อินเดียที่ประเทศไทยหรือโลกทั้งโลกเนี่ยนะคะเป็นโลกกว้างใหญ่แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีโลกแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณมากมายจึงปรากฏความเป็นโลกทุกอย่างนะคะที่ตัวนี้ก็เป็นโลกเพราะเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นที่บอกว่ายาวาหนาคืบใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดก็เป็นรูปธรรมเมื่อไม่รู้ความจริงก็ติดข้องในรูปเป็นรูปูปาทานขันธ์นำมาซึ่งความรู้สึกยินดีนะคะดีใจมากที่ได้รูปที่พอใจทุกคนใช่ไหมค่ะก็ความจริงก็ต้องเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวทนูปาทานขันธ์เวทนาคือสภาพความรู้สึกดีใจเสียใจเป็นต้นนะคะอุปาทานคือความยึดมั่นขันธ์คือสิ่งที่เกิดดับแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์แล้วก็จำได้ด้วยรู้ไหมคะว่าอยู่ในโลกของความจำตั้งแต่เกิดจนตายหลับไม่มีอะไรปรากฏตื่นขึ้นยังจำได้ว่าหลับเมื่อกี้นี้จำทุกอย่างเพราะว่าจิตเกิดนะคะจะต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งมีเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นความรู้สึกเกิดด้วยจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทขาดไม่ได้เลยนะคะคือความรู้สึกเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาสภาพจำเป็นเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมไม่เคยขาดความจำเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าความจำไม่ใช่เราแต่มีจริงๆนะคะและเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำอื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากจำจำเมื่อไหร่ถ้ายังไม่รู้ว่าจำไม่ใช่เราก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ยังคงเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะดับความเป็นเราต้องละเอียดมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะดับกิเลสได้แต่ว่าต้องรู้ทั่วในขันธ์ทั้ง5ซึ่งยึดถือเป็นอุปาทานจะรู้รูปอย่างเดียวไม่พอจะรู้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่พอต้องรู้แม้แต่ว่าขณะนี้ค่ะกำลังจำทางตาจำสิ่งที่ปรากฏทางหูจำเสียงแล้วก็จำนิมิตของเสียงทำให้เข้าใจว่าคำนั้นหมายความว่าอะไร พราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดยิ่งว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็มีการยึดมั่นเพราะความไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นอย่างที่ว่าภัยของการเกิดเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นได้ว่าเป็นภัยเพราะยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้ยังจำได้ตามปกติใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรต่อเมื่อใดปัญญาถึงระดับที่สามารถประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของธรรมะซึ่งเป็นนิมิตที่ปรากฏให้รู้ได้เมื่อนั้นก็เริ่มเห็นภัยกว่าที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดนะคะซึ่งมาจากการฟังก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนดับกิเลสได้แล้วก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยนะคะขณะนี้กำลังพูดเรื่องจิตทุกคนมีจิตแต่จิตขณะนี้ทำอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทำกิจอะไรก็ไม่ได้คิดถึงเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนจึงสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรฟังและอะไรเป็นสิ่งที่ผิดไม่หลงตามความผิดนะคะที่มีมากมายเพราะเหตุว่าก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณดินแดนแห่งนี้ค่ะก็มีเดียรถีผู้ที่มีความเห็นอื่นมากมายนับไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ท่ามกลางความไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเห็นผิดจากการที่ได้รับฟังความไม่จริงหรือความเข้าใจผิดแต่ถ้ามีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนก็สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดและปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงก็จะละสิ่งที่ผิดด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยค่ะฟังแล้วครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยสะสมไว้มากแต่สภาพธรรมะที่เป็นกุศลนะคะค่อยๆสะสมไปก็จะมีกำลังอย่างผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกในอดีตท่านสะสมบารมีนะคะคือคุณความดีต่างๆเพราะเหตุว่าอกุศลเนี่ยไม่สามารถที่จะทำใหเข้าใจสภาพธรรมะได้แต่ปกปิดไว้ด้วยอวิชชาความไม่รู้จึงเป็นอกุศลประการต่างๆเพราะฉะนั้นกุศลเท่านั้นที่จะค่อยๆชำระจิตนะคะเมื่อประกอบด้วยปัญญาเป็นบารมีที่จะทำให้เข้าใจว่าไม่มีเราและสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้จึงเป็นผู้ที่อดทนที่จะเข้าใจตามลำดับขั้นว่าขณะนี้เข้าใจแค่ไหนพอไหมคะฟังต่อไปก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีก
2: เหมือนกับนะคะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นสิ่งที่เมื่อปัญญาพิจารณาแล้วเข้าใจถูกต้องเป็นปัจจัยให้กุศลแล้วก็ความเข้าใจถูกเลยนะคะเจริญเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นที่ท่านใช้คำว่าสังเวคะวัตถุนี่นะคะการพิจารณาถึงชาติชรามรณะหรือธรรมะเหล่านี้นะคะตามความเป็นจริงแล้วนะคะมีกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวนะคะเพราะเป็นความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหมือนกับเรามาสังเวชนียสถานเนี่ยนะคะอย่างเช่นไปสถานที่ที่ประสูติของบุคคลผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายและไม่มีการเกิดอีกเลยแต่อย่างเราเนี่ยนะคะก็ยังคงต้องเกิดแล้วเกิดอีกนะเพราะกิเลสยังไม่หมดเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องใหระลึกถึงว่านะคะผู้ที่อบรมเจริญกุศลจนดับกิเลสแล้วนะคะมีจริงๆก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญญาเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะคะทำให้กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเจริญขึ้น
1: เอาไปนี่พอเห็นเด็กเกิดรู้สึกยังไงคะตามความเป็นจริงต้องมีเกิดแน่ๆใช่ไหมคะฟังธรรมะแล้วเห็นเด็กเกิดเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นคนตรงนะคะถ้าเห็นเด็กเกิดมาเป็นไงคะลูกหลานเป็นไงคะเกิดพอเห็นเขาเกิดเป็นยังไงต้องตรงค่ะปัญญาพอที่จะเห็นภัยในการเกิดไม่ใช่เฉพาะขณะนั้นหรือเปล่าเพราะเกิดกันถ้าจะกล่าวก็ทุกวัน ใช่ไหมคะที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็มีคนเกิดทั้งนั้นแล้วก็ได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงถ้าคนนั้นเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานเนี่ยจะรู้สึกยังไงดีใจแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะปัญญาไม่ถึงการที่จะเห็นภัยของการเกิดเพราะการเกิดเป็นเพียงการเตือนให้รู้ว่าจะต้องมีการเกิดอีกต่อไปในสังสารวัฏเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากต้องประสบกับสิ่งต่างๆแล้วก็ตายไปไม่เหลืออะไรเลยเกิดมาทำไมใช่ไหมคะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นไปแล้วก็ต้องเป็นไปและถึงเวลาก็ต้องเป็นไปทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะมีปัญญานะคะที่เริ่มจะเข้าใจโทษภัยของการเกิดเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการเกิดเลยแต่พอมีการเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะรู้จิตใจในขณะนั้นได้ว่าเราเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคือดีใจที่เด็กคนนั้นเกิดถ้าเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเพื่อนสนิทอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เห็นภัยจริงๆนะคะขณะนั้นเพียงเตือนให้ระลึกถึงภัยของการเกิด
3: อยากให้ขยายความกับคำว่าสกาละ
4: ครับท่านอาจารย์นะครับจริงในความหมายของคำว่าสักการะนะครับในภาษาบาลีท่านจะมีคำว่าสักการโรตินะครับหมายถึงว่าการกระทำด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับที่แสดงออกมากระทำสิ่งใดก็ตามนะครับก็ด้วยความเคารพในผู้ที่มีคุณจึงมีกุศลจิตที่เกิดขึ้นที่กระทำด้วยความเคารพต่อบุคคลคนนั้นจะด้วยวัตถุสิ่งของหรือว่าแม้เพียงสภาพจิตที่ดีงามที่ระลึกถึงคุณความดีของผู้นั้นนะครับก็เป็นการสักการะก็คือกระทำด้วยความเคารพเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่ดีงามก็คือกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นนะครับ
3: ไม่ทราบว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าบูชาหรือเปล่าครับ
4: บูชานะครับก็แสดงถึงความเป็นไปของกุศลจิตเช่นเดียวกันนะครับแม้แต่ในมงคลสูตรเองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลนะครับบูชาก็คือการกระทำด้วยความเคารพด้วยนะครับก็มีด้วยนะครับในคำนี้ที่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่เป็นเครื่องบูชาก็ต้องเป็นกุศลจิตนั่นแหละที่เกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็บูชาในบุคคลที่ควรบูชาและบุคคลผู้ควรบูชาสูงสุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่คือความหมายครับ
1: จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไรคะไม่ฟังพระธรรมเลยก็เอาดอกไม้ไปบูชากับขณะใดก็ตามนะคะที่น้อมระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ด้วยใจอย่างคนที่ป่วยหนักใกล้ที่จะสิ้นชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะยกมือขึ้นมากราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเสด็จไปโดยอิทธิฤทธิ์นี่นะครับให้เห็นเป็นพระรูปที่จะให้ผู้นั้นเนี่ยได้ปิติแต่ความปิติก็เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะบูชาด้วยอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกนะคะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะที่จะให้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าผู้ที่เป็นสาวกโพธิสัตว์หรือพระปัจเจกโพธิสัตว์แต่เป็นพระมหาสัตว์คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกินบุคคลใดทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจธรรมะเห็นพระมหากรุณาไหมคะไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์เดียวที่จะพ้นกิเลสแต่รู้ว่าการที่สัตว์โลกมีทุกข์โดยไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์ต่อไปตราบใดที่ไม่สามารถที่จะได้เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงธรรมะที่จะทำให้คนฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้นั่นเป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อผู้ใดเห็นพระคุณที่เรายังมีโอกาสได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นจะบูชาด้วยอะไรคะด้วยจิต ใช่ไหมคะที่มีความเคารพสักการะอย่างยิ่งในคุณของพระองค์แม้ไม่มีดอกไม้ไม่มีธูปเทียนใดๆเลยแต่จิตที่นอบน้อมในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเข้าใจในพระคุณก็เป็นการบูชาแต่ถ้าบูชาเพียงด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะแต่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพื่อที่จะรับดอกไม้ธูปเทียนโดยที่ว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเมื่อรู้คุณอย่างนี้นะคะเราควรที่จะพูดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนได้เข้าใจไหมพระธรรมทุกคำที่เราเข้าใจก็ควรที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รับได้ฟังได้เข้าใจต่อไปอันนั้นก็เป็นการบูชาสูงสุดเพราะฉะนั้นบูชาด้วยการศึกษาธรรมะบูชาด้วยการทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้พระธรรมดำรงยั่งยืนต่อไป
5: ผมชื่อคณิศรนะครับคิดว่าโลกจริงก็มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นจริง
1: เพราะฉะนั้นโลกหมายความถึงอะไรและโลกคืออะไร
5: ยังไม่ทราบนะโลกจริงจริง
1: ทางตาเห็นใช่ไหมคะ
5: เห็นอยู่ครับ
1: จริงใช่ไหมคะ
5: ใช่ฮะ
1: ค่ะเป็นโลกหนึ่งแล้วค่ะโลกที่ปรากฏทางตาเวลาได้ยินเสียงอีกโลกหนึ่งไม่ปะปนกับโลกทางตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีเสียงกับได้ยินเป็นอีกโลกหนึ่งสองโลกนี่ไม่ปนกันเห็นเกิดระดับเพราะขณะอื่นเป็นขณะได้ยินไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นเห็นจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ค่ะได้ยินละเห็นไหมคะเหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่ต่างกันเป็นคนละโลกคนตาบอดไม่มีทางที่จะรู้จักโลกของรูปร่างสันฐานสีสันต่างๆไม่มีโลกนั้นสำหรับคนตาบอดและสำหรับคนหูหนวกมีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นโลกหนึ่งแต่ไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยทั้งสิ้นโลกของเสียงของการได้ยินเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะโลกคือธรรมะซึ่งเกิดดับนี่ค่ะเกิดละได้ยินละหมดละแต่นี่เป็นสิ่งที่ชาวโลกพอที่จะไตร่ตรองได้เมื่อได้ฟังแต่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งคือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงสามารถเข้าใจได้เช่นเห็นมีจริงๆนะคะถูกต้องไหมคะเพราะอะไรถึงว่าเห็นมีจริง
5: เราสัมผัส
1: นี่ค่ะคิดนะแต่ความจริงเพราะเห็นเกิดเราไม่ได้ไปสัมผัสอะไรไม่มีเราไปสัมผัสอะไรแต่ความคิดมีได้หลายอย่างแต่ในขณะนี้เห็นกำลังเห็นไม่มีเราแต่เห็นกำลังเห็นถูกต้องไหมคะและเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแต่เห็นอะไรเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแน่นอนถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏให้เห็นเห็นเกิดได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่ถ้าไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ปรากฏคนตาบอดอยู่ที่นี่สักคนหนึ่งแล้วก็ขณะที่คนอื่นเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสำหรับคนตาบอดไม่รู้ว่ามีอะไรปรากฏเพราะไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความจริงถึงที่สุดนะคะว่าเห็นมีจริงแต่เห็นไม่ใช่เราเพราะเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีต้องเกิดเกิดแล้วที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะเพราะต่อกันสนิทจนกระทั่งมองไม่เห็นรอยต่อเลยเวลาเนี้ยเป็นคนนั่งอยู่ในห้องตั้งหลายคนแล้วก็มีสิ่งของต่างๆด้วยปรากฏถ้าไม่เห็นจะมีไหมไม่มีแต่พอเกิดเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่ะทั้งสองอย่างมีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะในภาษาบาลีธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนั้นมีจริงๆอะไรก็ตามที่ปรากฏว่ามีจริงขณะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นครับ
1: ค่ะเราคิดว่าคนมีจริงใช่ไหมคะสิ่งต่างๆมีจริงแต่ตอนนี้เห็นมีจริงและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีจริงขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นละเพราะฉะนั้นเห็นต้องดับแต่เห็นเนี่ยดับเร็วมากนะคะตามด้วยความคิดตลอด ทันทีว่าเห็นอะไรแต่ความคิดในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นแล้วดับไปแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นถึงสิ่งที่เห็นไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเวลาเนี้ยกำลังคิดในสิ่งที่เห็นนี่คุณท่านนี่สอนเนี่ยคิดแล้ว
5: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมีเห็นนะคะและปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลต่างๆแต่ความจริงนะคะเห็นเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ได้ยินนะคะก็เร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วคิดไม่ใช่เห็นแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีเห็นก็มีคิดได้แต่คิดเรื่องอื่นมีเห็นแล้วนะคะถามว่าเห็นอะไรเนี่ยกำลังคิดและตอบด้วยว่าเห็นอะไร
5: เห็นวัตถุสิ่งของทั่วไป
1: ค่ะเห็นวัตถุสิ่งของทั่วไปหมายความว่าขณะนั้นมีเห็นกับมีวัตถุสิ่งของทั้งสองอย่างต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือโลกหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเป็นความคิดค่ะเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เป็นวันหนึ่งเนี่ยถ้าแยกออกแล้วโดยละเอียดนะคะก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยแต่ต้องมีปัจจัยที่สมควรอย่างดีที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเราไปฟังคนที่เขาพูดธรรมะเขาพูดคำยากๆแต่เขาไม่ได้อธิบายให้เราฟังว่าคืออะไรแต่นี่คือปฏิจจสมุปบาทะธรรมะซึ่งอาศัยกันด้วยดีที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปถ้าปราศจากสิ่งที่เป็นปัจจัยเกิดไม่ได้เลยเพราะมีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมคะเพราะมีตาไม่เห็นเพราะมีสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นแต่เมื่อสิ่งนั้นกระทบตาเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นเห็นและปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดนะคะก็คือกรรมหนึ่งในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมถ้าขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตนะคะดับไปแล้วก็จริงแต่แรงกรรมสามารถที่จะบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดโดยที่ใครก็บันดาลไม่ได้แรงกรรมทำให้ตาเกิดขึ้นใครทำไม่ได้เลยทำให้หูโสตประสาทะเป็นรูปชนิดหนึ่งพิเศษซึ่งไม่เหมือนรูปอื่นเพราะว่าสามารถกระทบเสียงเท่านั้นค่ะอยู่ตรงกลางหูเกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะคะและที่จมูกก็มีรูปที่สามารถกระทบกลิ่นกรรมก็เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดขึ้นคานะประสาทะรูปคานะคือจมูกนะคะประสาทะก็เป็นความใสของรูปซึ่งต่างกับรูปอื่นทั้งหมดอย่างธาตุดินที่แข็งเนี่ยไม่สามารถกระทบกับอย่างอื่นได้แต่กระทบกับกายะประสาทะได้เพราะที่ตัวเนี่ยค่ะมีกายประสาทะซึมซาบอยู่กระทบตรงไหนรู้แข็งตรงนั้นรู้อ่อนตรงนั้นรู้เย็นรู้ร้อนตรงนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดนี่นะคะเป็นแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยมีเห็นถ้าถามว่าเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: ธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นรู้ใช่ไหมคะคือเห็นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีไหมรู้อะไรหรือเปล่าคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
5: ก็ไม่รู้ฮะไม่
1: รู้ใช่ไหมคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้เนี่ยเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะที่รู้เป็นนามธรรมเบื้องต้นทีเดียวเป็นความเข้าใจของแต่ละคนซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นรู้และมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางหู มีเสียงแล้วก็มีโสตประสาทรูปสองอย่างนี้ไม่รู้อะไรเลยหูก็ไม่รู้อะไรเสียงก็ไม่รู้อะไรแต่เมื่อเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณคณิสอนนะคะทำเห็นให้เกิดขึ้นสิทำได้ไหมถ้าไม่มีตาไม่มีทางเลยและต้องมีสิ่งที่กระทบตาได้ด้วยถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้แต่ไม่ใช่เราทั้งหมดกรรมทำให้จักขุประสาทรูปเกิดเป็นรูปพิเศษจริงๆที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะให้ทราบว่าทุกขณะที่เห็นจะต้องมีตาที่กระทบกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นตาไม่รู้อะไรเลย
5: ไม่รู
1: ้สิ่งที่กระทบตาก็ไม่รู้อะไร
5: ไม่รู้ครับ
1: แต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นนั่นแหละจึงรู้ว่าเห็นอะไร
5: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
5: เห็นคือเห็น
1: ค่ะและเกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยซึ่งใครก็ไม่รู้ค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทางปวงถึงที่สุดจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยในสังสารวัฏจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานมากบารมีคือคุณความดีต่างๆเพราะว่าอกุศลไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้เลยแต่ว่าความดีเกิดขึ้นทำให้ความไม่ดีค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเป็นบารมีที่ทำให้สามารถถึงเวลาที่ประจักษ์แจ้งชัดในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งเกิดดับไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้แต่จากการฟังต้องฟังตั้งแต่เบื้องต้นเพราะถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ตอนต้นนะคะไปพูดถึงอายตนะบ้างธาตุบ้างปฏิจจสมุปบาทธาตุบ้างอริยสัจจะบ้างเป็นคนที่พูดคำที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเห็นถูกต้องเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เริ่มรู้ว่าไม่มีเราสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นตามีจริงไม่ใช่เราเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้ตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขณะจิตรูปคือสิ่งที่ไม่รู้อะไรเนี่ยนะคะที่เกิดจากกรรมก็มีที่เกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนก็มีที่เกิดจากจิตก็มีที่เกิดจากอาหารก็มีทั้งตัวเนี่ยถ้าไม่มีรูปที่เกิดจากจิตจะมีปากที่เคลื่อนไหวมีลิ้นที่กระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเสียงออกมาตรงตามความคิดที่คิดเร็วแสนเร็วใช่ไหมคะเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดเลยก็พูดออกไปแต่ความจริงต้องคิดก่อนและก็ต้องมีรูปที่ทำให้เกิดเสียงตามความคิดนั้นเพราะฉะนั้นความคิดตามสิ่งที่ปรากฏทางตาจึงรู้ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอะไรแต่ความจริงนะคะจากการที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปละเอียดมากสามารถแตกย่อยรูปที่รวมกันจนถึงเล็กที่สุดได้ไหม
3: ได
1: ้ได้เล็กที่สุดอย่างไรนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีรูปรวมกัน8รูปแยกไม่ได้เลยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปที่เล็กที่สุดแตกย่อยแล้วยังเหลือรูปที่เล็กที่สุดใช่ไหมคะละเอียดยิบก็ยังมีรูปที่แยกออกจากกันไม่ได้แตกย่อยออกไปอีกไม่ได้รวม8รูปมองไม่เห็น
5: ไม่เห็น
1: แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า8รูปนั้นคืออะไรคือมหาภูตะรูปใหญ่เป็นประธานถ้ารูปนี้มหาภูตะไม่มีรูปอื่นเกิดมีไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมหาภูตะรูปมี4ธาตุดินอ่อนหรือแข็ง1ธาตุไฟเย็นหรือร้อน1ธาตุลมตึงและไหว1ธาตุน้ำเกาะกลุ่ม รวมรูปทั้งสามไม่ให้แยกออกจากกันพระเศียรมหาภูตรูปสี่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นและก็แยกจากกันไม่ได้เลยเป็นมหาภูตรูปใหญ่ถ้าสี่รูปนี้ไม่มีรูปอื่นๆมีไม่ได้แต่เมื่อมีสี่รูปนี้แล้วนะคะมีอีกสี่รูปที่จะต้องเกิดกับมหาภูตรูปไม่ให้เกิดไม่ได้ด้วยนี่คือการประจักษ์แจ้งธรรมะถึงที่สุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆไตร่ตรองรูปไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นมีลักษณะของตนของตนเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นนะคะจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่เพราะฉะนั้นมหาภูตรูปต้องรู้ว่าอะไรบ้างธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นเวลากระทบนี่นะคะจะกระทบอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ไม่สามารถกระทบธาตุน้ำซึ่งซึมซาบเกาะกลุ่มทั้งสามรูปนั้นไว้รวมเป็นสี่รูปแยกกันไม่ได้เลยชื่อว่ามหาภูตรูปสี่เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
6: มีครับ
1: ที่ตัวมีไหม
6: มีครับ
1: ข้างนอกตัวมีไหม
6: มีครับ
1: มีนะฮะแต่ว่าเมื่อมีสี่รูปนี้แล้วก็ยังมีอีกสี่รูปซึ่งต้องเกิดกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปเห็นไหมคะความต่างคือรูปอื่นๆทั้งหมดเกิดได้เฉพาะเมื่อมีมหาภูตรูปถ้าปราศจากมหาภูตรูปแล้วรูปใดๆก็เกิดไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานจึงใช้คำว่ามหาภูตรูปสี่เมื่อมีแล้วนะคะมีสิ่งที่กระทบตาได้เราใช้คำว่าสีสันวรรณะก็ได้แต่เดี๋ยวนี้กำลังมีกระทบตาด้วยถ้าไม่มีมหาภูตรูปรูปนี้ไม่ปรากฏใช่ไหมคะนี่มากระทบตาละต้องมีมหาภูตรูปแต่ตรงมหาภูตรูปเนี่ยแข็งมากระทบตาไม่ได้เย็นร้อนก็กระทบตาไม่ได้ตัวมหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้แต่มีสิ่งที่เกิดกับมหาภูตรูปใช้คำว่าวันนะหรือวันโนหรือนิพพาหรืออะไรก็ได้ไม่ใช้เลยก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้เราก็ไม่รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรเพราะธรรมะมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแต่ละคำที่กล่าวถึงบ่งถึงลักษณะนั้นว่าที่มหาภูตรูปนี่ค่ะมีสิ่งที่กำลังกระทบตาใช้คำว่าสีสันวรรณะหนึ่งรูปแล้วก็มีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยแล้วก็มีอาหารรูปด้วยก็ค่อยๆเข้าใจไปนะคะว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานาแล้วก็ไปสำนักปฏิบัติไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้นั่งนอนยืนเดินไปคิดไปอะไรไปสารพัดเพ่งไปดูไปสมาธิเรียกชื่อทั้งหมดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยจะถูกได้ยังไงต่อเมื่อเข้าใจนะคะพิจารณาแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ถูกเนี่ยผิดไม่ได้และสิ่งที่ผิดก็ถูกไม่ได้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแม้ว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วนะคะพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์กับสัตว์โลกทุกกาลสมัยถ้าคนนั้นมีโอกาสได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจนะคะก็เป็นสาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นซึ่งพูดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วแต่ไม่ศึกษาโดยละเอียดโดยรอบคอบก็เข้าใจผิดทำให้เกิดมีสำนักปฏิบัติทั่วโลกโดยไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยหลงคิดว่านั่นคือหนทางที่จะทำให้หมดกิเลสและก็รู้แจ้งนิพพานแต่ไม่มีปัญญาเลยตั้งแต่ปฏิธรรมะคืออะไรปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเห็นสิ่งที่อยู่ที่มหาภูตรูป แต่ตัวมหาพุทธรูปเนี่ยกระทบตาไม่ได้เย็นร้อนอ่อนแข็งจะไปกระทบตาไม่ได้แต่สีสันวรรณะที่ติดอยู่อาศัยมหาพุทธรูปเกิดขึ้นมีกำลังกระทบตาเพราะฉะนั้นเวลากระทบตาแล้วนี่นะคะถ้าเอาสิ่งนี้ไปไม่มีมหาพุทธรูปกระทบตาไม่มีสิ่งนี้แต่พอมีมหาพุทธรูปเมื่อไหร่มีสิ่งที่กระทบตาได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาเนี่ยอยู่ที่มหาพุทธรูปแต่ไม่ใช่มหาพุทธรูปและการเกิดดับของจิตเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานได้เลยแค่นิดเดียวที่กระทบตาแตกย่อยออกแล้วส่วนที่กระทบตาได้เล็กมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มหาพุทธรูปแล้วก็มีรูปอื่นเกิดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดนั้นกระทบอะไรถ้าเป็นสีสันวรรณะที่มหาพุทธรูปเนี่ยก็กระทบตาถ้าเป็นเสียงที่กระทบหูเนี่ยมีมหาพุทธรูปด้วยหรือเปล่าเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยไม่ใช่บอกให้เขาฟังแต่เขาไม่ได้คิดเลยคนที่ฟังแล้วก็จำได้เนี่ยตอบได้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะเข้าใจในความไม่มีตัวตนไม่ใช่เราธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มต้นจากธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นไม่ใช่ของใครด้วยแต่เป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยและเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้สืบต่อกันจนกระทั่งเป็นคนนั่งอยู่ตรงนี้กี่คนกี่คนต้องมีมหาพุทธรูปทั้งนั้นที่กระทบตาทั้งนั้นกว่าจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานซึ่งใช้คำว่านิมิตตะสิ่งนี้เกิดดับเร็วมากนะคะต่อกันจนปรากฏเป็นกลมเหมือนเราแกว่งก้านธูปที่จุดละหนึ่งก้านให้เป็นวงกลมเนี่ยเพียงก้านเดียวแต่ทำไมแสงสว่างเป็นวงกลมได้เร็วปานนั้นนั่นคือนิมิตของรูปที่เกิดดับฉันใดนะคะนี่ก็คือนิมิตของรูปซึ่งกำลังเกิดดับแต่ส่วนที่กระทบตาได้ไม่ใช่มหาพุทธรูปแต่สิ่งที่อยู่ที่มหาพุทธรูปกระทบตาเอาออกไปเนี่ยไม่เห็นละไม่มีละเมื่อกี้นี้สิ่งกลมๆนั้นไม่มีละอ้าวมาอีกละกระทบตาได้อีกละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาเนี่ยอยู่ที่มหาพุทธรูปหนึ่งรูปละแล้วถ้าดมมีกลิ่นไหมคะมีค่ะแต่ว่ากลิ่นธรรมดาที่ไม่ได้กระทบจมูกแต่กลิ่นอื่นซึ่งแรงกว่ากระทบทำให้เรารู้ว่านั่นกลิ่นอะไรสามารถกระทบจมูกได้กระทบตาไม่ได้กระทบหูไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบจมูกเนี่ยเป็นกลิ่นเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าคะ
6: ก็ไม่รู้ฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรูปธรรมมีจริงสิ่งที่มีจริงเกิดจริงๆมีลักษณะของตนจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าโลกนี้มีแต่รูปธรรมไม่มีอะไรปรากฏแน่นอนแต่ต่อเมื่อมีนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จึงได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปรากฏเมื่อไหร่คะเมื่อกระทบตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดจะเป็นโลกจะเป็นบ้านเมืองจะเป็นภูเขาจะเป็นทะเลจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะกระทบตาเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่เป็นนิมิตเพราะสิ่งนั้นกำลังเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นเราหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เกิดแน่นอนแต่ที่ชาวโลกไม่รู้คือว่าสิ่งนั้นเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้สืบต่อกันและสิ่งใดที่เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏใหม่ตลอดทุกขณะทุกชาติดับคือดับจริงๆคือไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดและปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสิ่งนั้นก็จะรู้ว่านะคะหลงชอบสิ่งที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหนือใครทั้งสิ้นในทุกโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกโลกใดๆทั้งสิ้นเกินกว่าที่เราจะคิดว่าพระปัญญาของพระองค์เนี่ย ระดับไหนมากมายแค่ไหนพระองค์ตรัสคำว่าธรรมะคุณคณิศรพูดสิคะธรรมะ
5: ธรรมะ
1: ความเข้าใจของคุณคณิศรกับความเข้าใจพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันไหม
5: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่มีทางเพียงแค่คำเดียวเนี่ยค่ะเรายังต้องศึกษามากมายแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเนี่ย 45 พรรษากี่คำมีค่าทุกคำเพราะเป็นปัญญาทุกคำถ้าใครที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นหลงธรรมสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้ทำแต่ทุกคำของพระองค์ให้เข้าใจนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ตรัสรู้พระฉันไปกราบนมัสการที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์คิดยังไงระลึกยังไงถ้าไม่รู้คุณนะคะก็เพียงแค่กราบแต่ถ้ารู้คุณที่ทำให้คุณคณิศรเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยเข้าใจจริงๆว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงแค่คิดค่ะพอได้ฟังนะคะแล้วเข้าใจนั่นคือปริยัตติคือเข้าใจคำสอนแต่ต้องรอบรู้ในคำนั้นด้วยเพราะแต่ละคำเนี่ยจะสอดคล้องกันหมดสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีจริงสิ่งนั้นต้องดับเปลี่ยนไม่ได้เลยสอดคล้องกับธรรมะอื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินพวกนี้จะมีโลกปรากฏไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่สิ่งที่กระทบทำให้รู้ว่าโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกสภาพธรรมะที่เกิดดับต่างกับสภาพธรรมะที่พ้นจากโลกไม่มีการเกิดดับเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นมีอย่างเดียวนะคะคืออะไร
5: นิพพาน
1: ค่ะนิพพานพูดบ่อยๆรู้จักไหม
5: ไม่รู้ครับ
1: อยากไปถึงไหมครับ
5: อยากครับ
1: ไปยังไง
5: กำลังตามหาทางอยู่ครับ
1: ค่ะมีไหม
5: ต้องมีครับ
1: และทางนั้นคืออะไรคือความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีโอกาสรู้สิ่งที่เป็นจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะนั้นเช่นขณะนี้เราไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติแต่มีสิ่งที่มีจริงกำลังเป็นจริงให้เข้าใจได้ถูกต้องเห็นที่เกิดเมื่อกี้นี้ดับแล้วเป็นคุณคณิศรหรือเปล่า
5: ไม่ใช่
1: ตามหาอีกในสังสารวัฏได้ไหมสิ่งที่ดับแล้ว
5: ไม
1: ่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นดับโดยไม่รู้เลยแต่เข้าใจว่าสิ่งนั้นยังอยู่เพราะมีการสืบต่อแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยสักอย่างเดียวทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดดับใครจะรู้หรือไม่รู้เดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับทั้งนั้นทุกขณะเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเราไปทำอะไรเราไม่มีทางที่จะรู้เลยเวลานี้เป็นเวลาที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเวลาที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่ดินแดนนี้นะคะแล้วก็ชาวเมืองในสมัยนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ฟังเพราะฉะนั้นผ่านมาตั้ง 2,600 กว่าปีพระธรรมยังคงอยู่ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วได้จารึกไว้นะคะสืบทอดมาจนถึงเราแต่ว่าความละเอียดความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนี่ค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะอ่านและรู้ได้ทันทีแต่ต้องพิจารณาแต่ละคำนะคะซึ่งมีจริงๆทุกกาลสมัยแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เมื่อไหร่เลยค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำไมว่าเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เราเห็นมีเสียงที่ได้ยินมีเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่รู้ทางเกิดขึ้นและดับไปการเกิดขึ้นและดับไปนี่ค่ะของสภาพธรรมะเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏว่านะคะ การเกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นนิมิตตะคนไทยก็ใช้คำว่านิมิตเป็นรูปร่างสันฐานที่ทำให้จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นก็สัญญาความจำวิปลาสจากความเป็นจริงซึ่งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะแม้แต่เห็นนี่ก็เกิดแล้วก็ดับ

มหาสัมพุทธเจ้าอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะมีเห็นต้องไปที่ไหนไหมคะต้องไปทำอะไรที่จะทำให้เข้าใจเห็นไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมคะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะเป็นที่อัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสามารถจะทำได้แล้วก็ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่รู้ใจของคนก็ไม่สำคัญเพราะว่าจิตของใครก็ตามแต่นะคะเป็นจิตประเภทไหนก็ตามแต่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุคือบ่อยๆสาสนีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทำให้ความไม่รู้ซึ่งไม่รู้มาตั้งนานนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงต้องเป็นจริงโดยตลอดถ้าใครสามารถที่จะรู้ได้ก็สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงในขณะนั้นได้นะคะตรงตามที่ได้ทรงแสดงเห็นเกิดขึ้นเห็นดับไปยังไม่รู้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินดับไปก็ยังไม่รู้ทุกอย่างเป็นเราไปหมดด้วยความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แสดงว่าใครก็ตามที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นยังมีความเข้าใจผิดเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็คิดถึงตั้งแต่ใหญ่ที่สุดหยาบที่สุดคือเกิดแล้วต้องตายแน่ๆใช่ไหมคะเกิดแล้วไม่ตายมีไหมคะวันหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ไหมคะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่โดยอย่างไรแต่เมื่อได้มีการได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้สิ่งต่อไปเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นก็จะมีการเกิดอีกนะคะไม่สิ้นสุดสังสารวัฏแต่ว่าเกิดแล้วจะเข้าใจธรรมะหรือไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยก็ลองคิดดูนะคะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยก็เกิดไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆเกิดตายไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่หลงว่าเป็นเรามานานแสนนานนะคะความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อรวมกันแล้วก็เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆบ้างเมื่อสามารถที่จะแตกย่อยออกได้ก็สามารถที่จะเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นสิ่งนั้นหรือคนนั้นอีกต่อไปคนก็กระจัดกระจายได้ใช่ไหมคะตัดแขนตัดขาตัดหมดเลยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราที่ไม่ได้ฟังธรรมะนี่ค่ะหลงผิดมานานแสนนานใครก็ตามที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเริ่มเห็นถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกจริงไหมคะจากการที่ไม่ได้เข้าใจมาเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องอาศัยการเวลานานนะคะที่จะทำให้ความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามปกติแต่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจนในที่สุดสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้โดยความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะคือความเข้าใจซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาด้วยความเห็นถูกต้องเลยนะคะเริ่มเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเห็นถูกต้องมากขึ้นว่าไม่ใช่เรายากไหมคะลึกซึ้งไหมคะเป็นเรามาตั้งนานแสนนานในสังสารวัฏเกิดเมื่อไรก็เป็นเราทุกทีแล้วก็ตายไปเกิดอีกก็เป็นเราอีกแล้วก็ตายไปซึ่งความจริงเป็นธรรมะต่างหากซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่มีวันหยุดเลยนะคะสืบต่อตั้งแต่ชาติก่อนๆมาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้จากโลกนี้ไปเกิดสืบต่อทันทีแสดงถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะนี่ค่ะไม่มีใครไปหยุดยั้งได้เมื่อมีเหตุที่จะให้จิตเกิดจิตก็เกิดเพราะฉะนั้นมีเหตุที่จะให้จิตเกิดระดับแล้วก็เกิดระดับต่างๆกันไปแต่ละขณะนะคะค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเริ่มเข้าใจเพียงเข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นถูกต้องตั้งแต่ต้นและเมื่อฟังธรรมะศึกษาต่อไปนะคะก็จะเพิ่ม

0: ความเข้าใจที่ไม่ใช่เราจนกว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเรายังไม่ถึงขณะนั้นใช่ไหมคะยังไม่ถึงขณะที่ประจักษ์แจ้งจริงๆแต่ก็ฟังจนกระทั่งปัญญาเข้าใจขึ้นนี่คือทางที่จะให้ปัญญามีกำลังพอที่จะรู้ความจริงซึ่งขณะนี้ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้มานานแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเรามานานด้วยก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแต่ต้องตรงถ้าผิดหลงทางก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได
1: ้ท่านอาจารย์ครับธรรมเมกัสสถูปเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิเสธหนทางทั้งกามสุขาลิกานุโยคแล้วก็อัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ก็แสดงทางสายกลางก็คือสัมมาทิฏฐิ1สัมมาสังกัปปะ1สัมมาวาจา1สัมมากัมมันตะ1สัมมาอาชีวะ1สัมมาวายามะ1สัมมาสติ1แล้วก็สัมมาสมาธิ1ดูเหมือนการอ่านข้อความในธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งพระองค์แสดงหนทางสายกลางแล้วก็แสดงอริยสัจ4ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างที่ท่านจันกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่พระองค์แสดงหนทางซึ่งแต่ละคนเนี่ยครับไม่รู้จักทางคือแม้แต่ฟังธรรมะก็ยังไม่รู้หนทางจริงๆครับที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: เห็นไหมคะแม้แต่ข้อความที่จารึกไว้ก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เข้าใจเมื่อนั้นคือหนทางไม่ใช่ทางอื่นเลยนะคะความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงเริ่มตั้งแต่เข้าใจว่าเป็นธรรมะมีจริงไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้เลยและความจริงของทุกอย่างก็คือว่าเพียงแค่เกิดระดับแต่เร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อเลยเพราะฉะนั้นทางสายกลางไม่พ้นจากความเข้าใจถูกคือปัญญาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะทำให้เกิดปัญญาเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็ยังมีเราอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ตายไปเกิดอีกก็มีอีกดูเหมือนว่าไม่สนใจที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่สนใจไม่ฝักใฝ่ที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้จักโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีจริงๆที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนก็ต้องจากไปจากไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทำไมมีนกทำไมมีงูทำไมมีหนูทำไมมีปลาต้องมีเหตุใช่ไหมคะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นคือสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ได้แก่จิตเจตสิกและสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นคือรูปธรรมพระเชิญธรรมะจริงๆเนี่ยต่างกันเป็นรูปธรรมกับนามธรรมหยุดยั้งไม่ได้เพราะไม่ใช่เราแต่เมื่อเกิดแล้วความหลงผิดทำให้ยึดถือว่าสภาพที่เกิดดับนั่นแหละเป็นเราเพราะเร็วมากจนปรากฏเป็นนิมิตให้ดูเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ได้เกิดไม่ได้ดับเลยพระเชิญทางสายกลางก็ตามหรือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นความเห็นถูกต้องในสิ่งที่มีจริงซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาถ้าไม่รู้จักว่านะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะก็หลงเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราคิดเป็นเราสุขเป็นเราทุกอย่างเป็นเราแต่ความจริงต่างกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเห็นกับสุขไม่เหมือนกันเลยและใครไปทำให้ต่างกันเป็นลักษณะของธรรมะเท่านั้นแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้น ใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของใครด้วยนะคะเป็นธรรมะเท่านั้นไม่มีเจ้าของเกิดดับอยู่เรื่อยๆตามความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นเห็นต้องเป็นเห็นคิดต้องเป็นคิดนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้หยุดยั้งไม่ได้เมื่อกี้นี้เกิดดับเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับต่อไปก็เกิดดับแต่สืบต่อกันเร็วจนกระทั่งทำให้ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับเท่านั้นหลงเข้าใจว่ายั่งยืนนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานใช่ไหมคะเหมือนไม่ได้เป็นธรรมะเลยแต่ความจริงเมื่อเข้าใจธรรมะตรงยิ่งขึ้นนะคะสามารถจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับตรงตามที่ได้ฟังเพราะเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะและค่อยๆเข้าใจซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจมั่นคงธรรมะมีจริงแน่นอนกำลังปรากฏแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราอันนี้ค่ะต้องเริ่มตั้งแต่ต้น
1: ดังนั้นพอที่จะเข้าใจสัมมาทิฏฐิบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าขณะที่เข้าใจความเป็นธรรมะนั่นเองเพราะว่าก่อนฟังพระธรรมเนี่ยครับยังมีความยึดถือในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเราว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเลยแต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงครับก็เปิดเผยความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีจริงๆนะครับโดยอนุสาสนีคือกล่าวแล้วกล่าวอีกพร่ำสอนนะครับที่จะเป็นเหตุให้บุคคลที่ฟังนะครับซึ่งเป็นสาวกได้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้อง
0: ค่ะคุณวิชัยพูดคำหนึ่งนะคะสัมมาทิฏฐิคือแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยที่เราใช้ทุกวันก็จะต้องเข้าใจด้วยให้ตรงไม่อย่างนั้นเราก็เข้าใจผิดสัมมาทิฏฐิกับปัญญาขอเชิญคุณคำปันช่วยความเข้าใจด้วยค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์นะครับซึ่งคำว่าสัมมาทิฏฐินะครับหมายถึงความเห็นที่ถูกต้องหรือว่าความเห็นโดยชอบซึ่งก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญญานะครับปัญญาก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับที่เข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็ดีปัญญาก็ดีก็คือสภาพธรรมะอย่างเดียวกันนะครับเป็นพยัญชนะในภาษาบาลีนะครับแต่ว่าในภาษาไทยก็คือความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งก็คือสภาพธรรมะอย่างเดียวกันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะทิฏฐิคือความเห็นแล้วแต่ว่าจะเห็นถูกหรือเห็นผิดถ้าเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐินะคะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิก็ผิดเพราะฉะนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็มีคำสองคำนะคะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเพราะเหตุว่าทิฏฐิเป็นความเห็นถ้าถูกก็เป็นสัมมาถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าผิดก็เป็นมิจฉาไม่ถูกต้องนะคะตามความเป็นจริงปัญญาก็เป็นความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นความหมายของสัมมาทิฏฐิกับปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นความเห็นที่ถูกนั่นคือปัญญาการรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่หลายหลายคำนะคะแต่ความหมายก็อย่างเดียวกันญาณะต่อไปก็เป็นปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ทรงแสดงจากผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นความจริงที่ทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทุกขณะเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้น
3: กราบเท้าท่านอาจารย์ครั้งแรกที่ฟังบังเอิญก็คือได้ยินคำนี้แล้วครับรู้สึกเกิดปิติถึงวันนี้ก็ยังเป็นคำนี้อยู่คือคำว่าชาวเมืองสาวัตถีตอนเย็นต่างพากันเดินมาฟังธรรมะ
0: ค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องฟังบ่อยๆ เพราะว่าคำอื่นเราได้ยินมากกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะคะเราก็ได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าคนที่ได้มีโอกาสที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้รู้ตามความเป็นจริงว่าความเป็นจริงต้องเป็นจริงอย่างนั้นแต่ปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจากการที่ได้ฟังบ่อยๆลองคิดถึงร่างกายนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่ว่าเป็นเราแตกย่อยได้ละเอียดยิบเพราะอากาศธาตุแทรกขั้นจะเอาตรงไหนออกก็ได้ใช่ไหมคะตัดเล็บเห็นไหมคะถ้าไม่มีอากาศแทรกขั้นจะหลุดออกมาเป็นเล็บที่ถูกตัดได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตัดออกได้ทุกอย่างหมดแล้วเมื่อตัดออกแล้วเป็นเราหรือเปล่าตัดผมนะคะผมที่ตัดไปแล้วเป็นผมของเราหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่บนศีรษะเป็นผมของเราเพราะฉะนั้นก็กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าความจริงแล้วก็คือว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะเกิดดับสืบต่อรวมกันเร็วมากมายหลากหลายจนปรากฏเป็นนิมิตต่างๆแต่ถ้าไม่ฟังบ่อยๆนะคะนี่ยังคงเป็นเราอยู่แต่ลองคิดถึงความจริงว่าแตกย่อยได้ละเอียดยิบเลยใครจะทำให้แตกย่อยได้ก็มีนะคะสับให้ละเอียดก็ได้ใช่ไหมคะและยังคงเป็นเราหรือเปล่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะแตกย่อยจนกระทั่งละเอียดแต่ว่าความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าแม้รวมกันอยู่ก็ยังเกิดและดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเลยนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีแสดงให้เราเนี่ยได้รู้ว่าความจริงนะคะสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็คือรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจดเท้ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่จริงไหมคะจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาร่างกายนี้ไปสับแต่ว่าปัญญาสามารถเริ่มเข้าใจถูกปัญญาเหมือนสับสิ่งที่รวมกันเนี่ยให้ละเอียดแตกย่อยออกไปเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นมีปัจจัยธรรมะที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นใครก็ไม่สามารถไปทำได้เพราะแต่ละหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นทำกิจของธรรมะนั้นอย่างเห็นนะคะถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่นอนและถึงแม้มีตาแต่นอนหลับสนิทนะคะก็ไม่เห็นพอตื่นขึ้นมีสิ่งที่กระทบตาต่างหากถ้าไม่มากระทบตาจะไม่สามารถเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วดับไปเพราะฉันเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเพียงนิดเดียวค่ะดับแล้วเพราะฉันเดี๋ยวนี้เห็นตั้งเยอะนานมากแสดงว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแค่ไหนจึงทำให้ดูเหมือนเห็นนี่ไม่ได้ดับไปเลยและสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนเดิมแต่เพียงแค่หลับตาปรากฏชัดเจนว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะขณะนั้นไม่มีอะไรกระทบแต่ถ้าอยู่ข้างนอกหรือว่ามีแสงสว่างพอสมควรนะคะแสงสว่างนั้นก็สามารถที่จะปรากฏเป็นสีและแต่ว่าสีอะไรอย่างเช่นเวลานี้ลองหลับตาไม่ใช่ดำมืดไปเลยใช่ไหมคะเพราะที่ตาเนี่ยก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นที่จะทำให้สิ่งนั้นกระทบตาแต่ว่าความสว่างไม่พอที่จะปรากฏว่ารูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรแต่พอลืมตาทันทีมาหมดเลยเร็วปานนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเนี่ยค่ะเพราะพระองค์ต้องการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีและกว่าจะรู้ความจริงนี้ได้นะคะต้องบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนในอีก4อสงไขยแสนครับเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ตรัสนี่ค่ะกว่าจะได้มาไม่ใช่ว่า ง่ายๆเลยนะคะแต่ต้องบำเพ็ญบารมีคุณความดีนะคะที่จะค่อยๆให้กิเลสซึ่งหนาแน่นเนี่ยไม่เกิดพอกพูนขึ้นเพราะเหตุว่าที่เราหลงอยู่ในโลกก็เพราะเหตุว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็ทำให้เห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นการเห็นว่าสิ่งที่มีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตานุทิฏฐินะคะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นซึ่งความจริงเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาถูกต้องไหมคะเพราะไม่กระทบตาไม่เห็นแต่พอกระทบตาแล้วกลายเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับของธรรมะเพราะฉะนั้นการเกิดดับของธรรมะนี่ค่ะก็ลวงมาตลอดให้เข้าใจผิดว่ามีเราจริงๆและเราสามารถที่จะทำได้แต่เมื่อฟังพระธรรมแล้วนะคะค่อยๆละคลายความที่คิดว่าเป็นเราอย่างมั่นคงให้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะคะรวมกันแล้วก็ปรากฏเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นบ้านเป็นอะไรทั้งหมดซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่ว่าขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นจำพวกนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เราเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยต่างกันจริงๆนะคะโดยสภาพธรรมะที่ไม่รู้ก็จะรู้ไม่ได้แต่มีลักษณะของตนเช่นแข็งหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสเป็นต้นส่วนธรรมะอื่นนอกจากรูปธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเห็นได้ยินพวกนี้เป็นจิตแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือชอบไม่ชอบหรือว่าโกรธหรืออะไรก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดหนึ่งขณะก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแสดงอย่างนี้ให้รู้ว่าไม่ใช่เราสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะคิดทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สิ่งใดเกิดขึ้นแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือให้รู้ความจริงก่อนว่าไม่ใช่เราแน่นอนเวลาที่จากโลกนี้ไปแล้วรูปนี้ก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่ก่อนจากไปเป็นเราใช่ไหมก่อนตายร่างกายเนี่ยเป็นเราแต่พอตายแล้วร่างกายนี้ไม่เป็นเราซึ่งความจริงไม่เป็นเราตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนที่จากไปเท่านั้นเองแม้แต่จิตนะคะก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้เสียงเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เสียงเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินก่อนนี้ทุกอย่างนะคะผ่านไปเร็วแต่ติดกันสืบต่อแน่นจนไม่ปรากฏการเกิดดับมีความเข้าใจขั้นต้นอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆฟังทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งที่เป็นธรรมะก็จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่มีเราความเข้าใจที่มั่นคงที่รอบรู้คือสอดคล้องกันทั้งหมดของพระไตรปิฎกจะทำให้เกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งคือปฏิปติเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะหรือความเข้าใจธรรมะต้องเริ่มตั้งแต่ปริยัติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิเวทะการรู้แจ้งประจักษ์แจ้งจริงๆว่าขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งปรากฏเพราะสติสัมปชัญญะและปัญญาอย่างอื่นไม่มีจึงจะรู้ชัดในสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรซึ่งไม่ใช่เราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆค่ะ
3: สิ่งหนึ่งที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือกิจวัตรประจำวันเช่นได้ยินแต่สิ่งที่ดีๆก็จะลืมเลยสิ่งไหนที่ติดข้องไม่ดีรู้สึกจำไว้สิ่งไหนที่เป็นโทสะอย่างเนี้ยจะเก็บไว้ได้นานขึ้น
0: ก็เราทั้งนั้นใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเป็นธรรมะขณะนั้นก็จะรู้ว่ามีปัจจัยเกิดและดับแล้วจึงไม่ใช่เราโกรธเกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมคะจะบ่อยหรือไม่บ่อยก็ตามแต่ว่ามีปัจจัยให้เกิดต้องเกิด และถ้าไม่มีปัจจัยไม่เกิดก็เกิดไม่ได้ไม่มีใครไปทำได้เลยเช่นจะไปทำปัญญาเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรเมื่อมีความรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรจึงรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ได้ทำวันนี้ทำอะไรบ้างคะเห็นไหมคะตั้งแต่เช้ามาก็ทำกันทั้งนั้นเลยได้ความเป็นเราแต่เมื่อฟังธรรมะก็รู้ว่าไม่ว่าขณะไหนก็ตามจะโกรธจะชอบหรือจะยังไงทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยนี่คือความจริงแต่ถ้าไม่รู้ก็คือเราตื่นแต่เช้าชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่เราไม่รู้การเกิดขึ้นของชอบซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปไม่เกิดการรู้ว่าขณะที่ไม่พอใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งยับยั้งไม่ได้ค่ะเพราะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะใครก็ทำไม่ได้เพราะเกิดแล้วจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความเข้าใจในความเกิดขึ้นว่าเป็นธรรมะแล้วบังคับบัญชาไม่ได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะไม่ใช่เรากว่าจะละความเห็นผิดนะคะซึ่งอยู่ในจิตเป็นอนุสัยกิเลสกิเลสเนี่ยค่ะมีหลายระดับอย่างบางเบาที่สุดนะคะเพียงแค่นิดหน่อยไม่ถึงกับพยาบาทอย่างเห็นฝุ่นนิดหนึ่งในที่ที่ไม่ควรมีขณะนั้นไม่พอใจเกิดแล้วแต่ไม่ถึงกับพยาบาทเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะมีระดับขั้นตั้งแต่น้อยอ่อนที่สุดจนกระทั่งถึงมีกำลังกล้าโลภะความติดข้องก็เช่นเดียวกันนะคะเรามีความชอบในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำให้เราถึงกับต้องไปซื้อหามาถ้าเราต้องถึงกับไปซื้อหามาก็แสดงว่าโลภะในสิ่งนั้นมีกำลังเพราะฉะนั้นมีคำว่าราคาใช่ไหมคะเวลาไปซื้อของเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาก็มาจากคำว่าราคะเพราะฉะนั้นราคะก็คือโลภะใช่ไหมคะแสดงว่าความต้องการของเราที่ติดข้องในสิ่งนั้นน่ะแค่ไหนเป็นสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีค่าไม่มีราคาสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคนที่ถูกใจชอบมากก็ไปซื้อหามาด้วยเหตุนี้ของขายทุกอย่างมีราคาสูงต่ำตามความพอใจของผู้ที่ซื้อใช่ไหมคะกำหนดไม่ได้เลยให้ทราบธรรมะทั้งหมดเลยตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะแต่พอไม่รู้เมื่อไหร่ก็เป็นเราเมื่อนั้นด้วยเหตุนี้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งจึงมีการฟังธรรมะเพื่อที่จะรู้ความจริงแต่พอออกจากห้องนี้ก็เป็นเราหมดเลยทันทีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นรู้ว่าธรรมดาก็คือความไม่รู้และความติดข้องแต่ปัญญาก็คือความรู้ความเข้าใจซึ่งละคลายความติดข้องเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะมีมากมีน้อยและอย่างไหนจะมีกำลังถ้าเห็นถูกต้องว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมควรอย่างยิ่งที่จะเข้าใจขึ้นนะคะเพราะมีค่าไม่มีใครที่จะซื้อได้เลยไม่มีเงินจำนวนไหนมากมายมหาศาลที่จะไปซื้อความเข้าใจถูกแม้เพียงนิดหน่อยนอกจากบุคคลนั้นได้ฟังคำของพระองค์และก็ไตร่ตรองจึงกระทั่งรู้ว่าพระรัตนตรัยไม่สามารถที่จะมีใครไปซื้อหามาได้แต่มีค่าสูงสุดเหนือราคาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ฟังนะคะและได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในจิตทำให้สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเมื่อฟังบ่อยๆเช่นเดียวกับอกุศลนะคะมีตั้งแต่ยังไม่รู้ตัวเลยนอนหลับสนิทจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีอกุศลติดอยู่ในจิตนะคะตามที่สะสมมาเป็นอนุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่ปรากฏเลยคนหลับเนี่ยจะรู้ไหมคะว่ากิเลสเขาแค่ไหนตื่นขึ้นมาถึงจะรู้ใช่ไหมคะแต่พอหลับคนนอนหลับจะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ามีกิเลสมากหรือน้อยอย่างไรจนกว่าพอตื่นขึ้นก็เริ่มเห็นกิเลสถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่ากิเลสระดับไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่านะคะทันทีที่จิตเห็นดับ ต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อแน่นอนหนึ่งขณะและจิตที่เกิดสืบต่อนั้นรับรู้สิ่งที่จิตเห็นแต่ไม่เห็นนี่คือความต่างกันอย่างเร็วมากของจิตนะคะซึ่งแสดงอย่างละเอียดจิตเห็นจริงๆเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้เท่านั้นแล้วดับแต่จิตที่เกิดสืบต่อไม่เห็นแต่รับรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตเห็นแล้วแล้วก็ดับไปอีกจิตหนึ่งก็เกิดสืบต่อนะคะภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าพิจารณาแต่หมายความว่ารู้ในสิ่งที่จิตก่อนนั้นรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตอีกหนึ่งขณะเกิดขึ้นเป็นทางที่จะทำให้กุศลและอกุศลเกิดขึ้นจิตสามขณะคิดดูเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นเพียงแค่ลืมตานะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะเห็นของคนธรรมดาก็เห็นของพระอรหันต์พระอรหันต์ใช้คำว่าสิ้นอาสวะเพราะเหตุว่าอาสวะเนี่ยค่ะเป็นกิเลสที่ทันทีที่เห็นนะคะก็ไหลไปแล้วเพราะเหมือนกับต้นยางซึ่งมียางเต็มนะคะเพียงแค่ถูกกรีดนิดเดียวยางก็ไหลมาเพราะฉะนั้นเพียงแค่มีสิ่งใดกระทบตาเพียงแค่สามขณะที่เห็นแล้วดับไปอกุศลนั้นเกิดแล้วเป็นอาสวะใครจะรู้พระอรหันต์ดับอาสวะหมายความว่าดับอนุสัยพระอนุสัยนี่ไม่ปรากฏอนุสัยติดอยู่ในจิตนะคะหนาแน่นมากยากที่จะออกไปได้นอกจากความเข้าใจตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วจึงทำให้อนุสัยที่มีมากนี่นะคะสามารถที่จะค่อยๆลดลงไปได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเป็นบารมีถ้าขาดการเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะที่ไม่ดีที่เป็นอนุสัยเนี่ยค่ะสามารถที่จะดับได้ด้วยอะไรนั่นคือหนทางนะคะบารมีคือไปสู่ฝั่งหรือทางที่จะดับกิเลสนั้นกิเลสมีมากต้องดับตามลำดับขั้นแรกที่จะดับคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจึงได้มีการกระทำทุกอย่างนะคะเห็นแก่ตัวมีการที่เอาเปรียบคนอื่นหรืออาจจะทำให้คนอื่นสิ้นชีวิตลงไปได้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยที่จะทำให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยต้องสิ้นไปแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะก็ไม่รู้อะไรก็คิดว่าเป็นของธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็จะทำให้ผู้ที่มีความเข้าใจถูกนะคะค่อยๆมีคุณความดีเพิ่มขึ้นซึ่งใช้คำว่าบารมี10เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะปกติเป็นอกุศลถูกไหมเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับอกุศลไหมอกุศลมากมายเนี่ยนะคะจะค่อยๆลดน้อยลงไปเมื่อมีคุณความดีเกิดบ่อยๆแทนอกุศลเพราะฉะนั้นการสะสมคุณความดีซึ่งเป็นบารมีเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆทำให้อกุศลลดลงและก็ปัญญาก็เพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจถูกและก็ประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งจากปริยัติเป็นปฏิปติเป็นปฏิเวทะประจักษ์แจ้งจริงๆว่าทุกคำที่ได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นความจริงขั้นแรกจะไม่มีความสงสัยในลักษณะของสภาพซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะเราพูดได้ขณะนี้ใช่ไหมคะเห็นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้เพราะมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็เห็นสิ่งที่ถูกเห็นนั่นแหละเห็นเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อมีเห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นเป็นคนเยอะแยะในห้องนี้เป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นสภาพของธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมจึงปรากฏตามความเป็นจริงในความเป็นรูปธรรมในความเป็นนามธรรมในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะก็จะรู้ได้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ต้องตามลำดับปริยัติรอบรู้จริงๆเข้าใจถูกจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจและรู้ถูกในรูปหรือนามธรรมซึ่งมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งความเป็นเราทำไม่ได้ ความเห็นผิดว่ายังมีเราอยู่นะคะก็ทำไม่ได้แต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นสามารถที่จะถึงเวลาที่จะรู้จริงๆนะคะสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นเหมือนเดี๋ยวนี้เห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นได้แต่ว่าสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ฟังมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้ตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสซึ่งติดอยู่ในจิตหนาแน่นออกได้เพราะฉะนั้นปัญญานะคะที่จะถึงการดับกิเลสเนี่ยต้องดับอนุสัยกิเลสไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้เลยแล้วไปนั่งทำวิปัสสนาซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้เลยเป็นความเห็นที่ผิดเพราะว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
4: เรียนถามเรื่องก่อนจะเห็นเป็นสัตว์สิ่งของเป็นคนก็เพียงแต่ว่าสีถ้ากระทบแล้วก็สู่ทางใจก็เห็นเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอันนี้เป็นบัญญัติใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะต้องเข้าใจทุกคำบัญญัติคืออะไรใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเวลาที่มีสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กระทบตาเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาได้คิดดูมีจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ที่มหาภูตรูปเป็นสิ่งที่สามารถจะกระทบกับจักขุปสาทะเมื่อกระทบแล้วนะคะจิตเห็นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างไม่ใช่เราจักขุปสาทะเกิดขึ้นเพราะกรรมทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งติดอยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปก็จะไม่มีรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปคือวรรณะต่างๆสีเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาจะใช้คำว่าวรรณะหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ได้ต้องมีจริงแน่แต่ว่าต้องอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปที่ใดมีมหาภูตรูปที่นั่นต้องมีสีสันวรรณะที่สามารถกระทบตาได้เป็นอีกรูปหนึ่งก็ไม่ใช่เราเลยใช่เห็นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าใจให้ถูกต้องว่าเมื่อเข้าใจถูกแล้วค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเร็วมากจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะใครจะยับยั้งไม่ให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไม่ได้เลยแต่รูปร่างสันฐานมาจากไหนรูปต้องเป็นรูปและรูปที่เป็นสีสันต่างๆเนี่ยเพราะจิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏสันฐานรูปร่างต่างๆเป็นคิ้วเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะเป็นนิมิตและเมื่อมีนิมิตหลายนิมิตบัญญัติคือรู้ได้โดยอาการนั้นๆตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงบัญญัติเพราะรู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไร
4: บัญญัตินี้รู้ได้ทางใจ
0: แน่นอนค่ะทางตา
4: เป็นเรื่องเป็น
0: เห็นสีสันวรรณะแต่หลังจากนั้นก็คิดไม่ใช่ทางตาละทางใจละ
4: จิตคิดทางใจ
0: ค่ะ
4: ว่าเป็นเรื่องเป็นราวต่าง
0: ๆถ้าไม่เห็นนิมิตจะมีบัญญัติไหมคะเพราะบัญญัติคือรู้ได้โดยอาการของนิมิตเห็นช้อนซ่อมใช่ไหมคะทำไมรู้ว่าเป็นช้อนอีกอย่างหนึ่งเป็นซ่อมเป็นนิมิตของช้อนกับซ่อมรูปร่างสันฐานของธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบตาก็ปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นในความต่างช้อนก็อย่างหนึ่งกลมยาวซ่อมก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนิมิตนั่นนะคะทำให้รู้ได้โดยอาการของนิมิตว่านี่เป็นช้อนนั่นเป็นซ่อมนี่เป็นคนนั่นเป็นสัตว์นี่เป็นสิ่งของต่างๆจากอาการที่ปรากฏเพราะเกิดดับสืบต่อไม่ว่าทางไหนก็ตามด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีธรรมะก็จะไม่มีนิมิตรูปร่างสันฐานถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานก็ไม่มีบัญญัติเพราะฉะนั้นที่รู้ได้โดยอาการของนิมิตซึ่งเป็นอาการเกิดดับสืบต่อของปรมัตถธรรม
4: ครับและอย่างเมื่อวานที่นั่งไปก็มีเสียงบีบแต่เป็นแปนๆเนี่ยมีเสียงดังกระทบทางหูเนี่ย
0: ที่บอกว่าเสียงแป้นๆนั่นเป็นนิมิตแล้วใช่ไหมคะ
4: เสียงแป้นๆนี่น่าจะเป็นนิมิตแล้วครับ
0: ค่ะนิมิตของเสียง
4: แต่ลักษณะเสียงแค่เสียงดัง
0: ค่ะทุกอย่างที่ปรากฏเป็นนิมิตของปรมัตถธรรมถ้าไม่มีการเกิดดับของปรมัตถธรรมจะไม่มีรูปร่างสันฐานหลากหลายปรากฏแม้แต่เสียงดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยต่างกันปัญญัติโดยอาการนิมิตของปรมัตถธรรมที่เกิดดับทำให้ปรากฏเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากมีปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เมื่อมีจิตเจตสิกรูปเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วจึงปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะและเมื่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตนะคะก็รู้ได้โดยอาการของนิมิตนั้นว่าเป็นอะไรซึ่งขณะนั้นเป็นบัญญัติโดยรู้อาการของนิมิตเพราะฉะนั้นเสียงแป้นๆเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นบัญญัติของเสียงรถละ
4: เสียงท่านอาจารย์แสดงธรรมอันนี้ที่เป็นคำๆก็เป็นสู่ทางใจมีบัญญัติเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะถ้ารู้ความหมายก็เป็นบัญญัติ
4: รู้ความหมาย
0: ค่ะเพราะว่าเสียงเป็นเสียงแต่เสียงหลากหลายที่ใช้คำว่ารูปร่างสันฐานเนี่ยทุกทวารถ้าเป็นเสียงความหลากหลายของเสียงต่างๆเนี่ยก็เป็นนิมิตถูกต้องไหมคะปรากฏเป็นนิมิตว่าหลากหลายไม่ใช่เสียงเดียวเมื่อปรากฏโดยความเป็นนิมิตนะคะก็รู้โดยอาการนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอะไรนั่นคือบัญญัติเป็นเสียงรถยนต์หรือเป็นเสียงดนตรีหรือเป็นเสียงคนก็เป็นบัญญัติ
4: ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
5: หนูเป็นครูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของงานจริยธรรมในโรงเรียนแล้วก็พาเด็กไปเข้าวัดทำสมาธิค่ะเด็กอะค่ะตามภาษาเขาก็ไม่อยากนั่งเขาก็เล่นมั่งอะไรมั่งคนไหนที่ไม่ปฏิบัติตามพระท่านที่เป็นวิทยากรก็จะเอาจับมานั่งสมาธิเป็นการลงโทษค่ะก็คงจะทำให้เด็กๆนั้นน่ะมีทิฏฐิไม่ค่อยจะดีกับเรื่องของพุทธศาสนามากนั้นเพราะบังคับให้เขาทำแล้วเขาก็จะไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยหนูก็ผิดพลาดไปแล้วค่ะแล้วหนูจะตกนรกไหมคะ
0: ถ้าเป็นอกุศลกรรมนะคะได้กระทำสำเร็จก็จะเกิดในอบายภูมิแต่ว่าในสังสารวัฏเนี่ยค่ะทุกคนก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมทำไมถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ล่ะคะเห็นไหมคะกรรมทำไว้เยอะแยะมากแต่กุศลกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์และยังเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้สะสมมามิฉะนั้นก็จะไม่มีโอกาสเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าของการฟังเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ต่อไปนี้นะคะก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะรู้ว่าสิ่งใดผิดก็ไม่ทำนั่นคือปัญญาค่ะเมื่อมีปัญญาเห็นถูกนะคะจะไม่ทำสิ่งที่ผิดแต่ปัญญาจะนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลที่สำคัญที่สุดนะคะทำไมคิดถึงแต่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าอาจจะมาถึงเร็วมากไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังมีอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมากน้อยเท่าไหร่นี่นะคะก็ควรจะเป็นเวลาที่มีค่าที่ได้ความเข้าใจจากพระธรรมเพราะว่าสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาก็แล้วแต่นะคะแต่ก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมต่อไปเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตในสังสารวัฏก็คือการเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ทุกคนได้ยินนะคะน่าอัศจรรย์ซึ่งคนพูดไม่ได้เป็นผู้ที่รู้สิ่งนั้นด้วยตนเองแต่ได้ฟังจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไตร่ตรองนะคะจึงมีสาวกคือผู้ฟังเป็นพระหูสูตรพหุสุตตะเป็นผู้ที่ได้ฟังมากเข้าใจมากรอบรู้ในพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะไม่นำไปสู่ทางผิดเช่นการปฏิบัติต่างๆสำนักต่างๆซึ่งไม่ได้ทำให้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาด้วยเพราะเหตุว่าสิ่งใดที่ไม่จริงสิ่งนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนะก็มีพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นรัตนะและก็มีผู้ที่ประพฤติตามพระองค์จนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นรัตนะเป็นอริยบุคคลจึงเป็นรัตนตรัยเพราะฉะนั้นใครที่กล่าวผิดจากนี้นะคะก็คือผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนาเพราะคนอื่นหลงผิดเข้าใจผิดในเมื่อสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นความจริงรู้ได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรือถ้ารู้ได้เฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงพระธรรมแต่ทรงรู้ว่าคนที่ได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะรู้ตามได้เมื่อสะสมความเข้าใจถูกต้องเมื่อถึงเวลานะคะก็จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีสามระดับปริยัติฟังรอบรู้ถ้าไม่มีการเข้าใจจริงๆว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่ต้องเป็นโดยปัจจัยที่ได้สะสมมาไม่ใช่ว่าโดยอยากให้เกิดหรือโดยไปเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะให้ปัญญาเกิดเช่นจะไปเลือกทำหรือดูอานาปานะนะคือลมหายใจแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนั่นคือความเป็นตัวตนไม่ใช่ความเป็นอนัตตาว่าทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยที่สมควรท่านพระสารีบุตรนะคะสะสมบารมีมาเท่าไหร่ต่อไม่ได้พบท่านพระอัสสชิได้ฟังแล้วนะคะยับยั้งไม่ได้ที่จะให้มีความเข้าใจจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก่อนนั้นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แม้เป็นปัญญานะคะก็ต้องถึงเวลาที่เป็นปัจจัยที่จะให้ความรู้ระดับไหนเกิดขึ้นเมื่อมีปริยัติถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะไม่มีปฏิปัตติจะเอาปัจจัยที่ไหนมาทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาใครเลือกอารมณ์ให้สติได้ไหมคะใครเลือกให้สติเกิดขณะนั้นขณะนี้ได้ไหมถ้าคิดว่าได้นั่นคืออัตตาแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าสติสัมปชัญญะและธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาจะเกิดเมื่อปัจจัยมีพร้อมเมื่อไหร่จึงเกิดโดยความเป็นอนัตตาท่านพระสารีบุตรไม่ได้คิดเลยนะคะว่าท่านจะเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิแต่ใครจะยับยั้งปัจจัยที่ได้สะสมมาที่ถึงพร้อมที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่ฟังได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอนัตตานะคะไม่ใช่ตัวเราจะบังคับบัญชาหรือจะเลือกหรือจะทำแต่เป็นการสะสมความเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราซึ่งเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหนทางนี้ค่ะเป็นสายกลางเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะบันดาลหรือบังคับให้เกิดขึ้นตามใจชอบแต่ต้องโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เหมาะสมอย่างการฟังวันนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นเหตุให้วันหนึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เมื่อตรงตามความเป็นจริงและถ้าชาตินี้นะคะเห็นผิดชาติต่อไปก็เห็นผิดแต่ถ้าชาตินี้สะสมความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัจจัยพอได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใจถูกได้เพราะคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะกล่าวเพราะเป็นคำที่ถูกไม่อย่างนั้นก็ไม่มีสาวกไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่พระรัตนตรัยที่เป็นสาม
6: ฟังท่านอาจารย์พูดถึงนิมิตนะครับสิ่งต่างๆแม้จะรวมกันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดตรงนี้ครับเข้าใจได้บ้างเล็กๆน้อยๆไงครับอาจารย
0: ์ก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าเห็นถ้าไม่มีเห็นก็จะไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเวลาเห็นแล้วเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในความละเอียดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยรวมกันเป็นนิมิต ถ้าไม่มีปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงคือรูปที่จะปรากฏเป็นสันฐานต่างๆก็มีไม่ได้แต่ที่รูปปรากฏเป็นสันฐานต่างๆเนี่ยเพราะรวมกันใช่ไหมคะแล้วก็เกิดรูปร่างสันฐานที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะไม่เห็นนิมิตเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ตรัสว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตทั้ง5ขันธ์ปรากฏโดยความเป็นนิมิตแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจความต่างเห็นไหมคะถ้าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยเขาก็เชื่อเลยว่านี่มีจริงทุกอย่างเป็นจริงตามที่เห็นแต่จากการตรัสรู้เนี่ยค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นทางตาดับไปแล้วทางใจคิดถึงสิ่งที่ปรากฏต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เราจะยับยั้งไม่ให้เห็นรูปร่างสันฐานไม่ได้แต่ปัญญาสามารถเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือความต่างนะคะกว่าเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจะเป็นใครก็ตามจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรอะไรก็ตามก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่เห็นก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าต้องปรากฏกับเห็นเท่านั้นถ้าหลับตาไม่มีการเห็นก็จะมีสิ่งที่ปรากฏไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกคำเนี่ยค่ะเพื่อการละความเป็นเราแต่การละความเป็นเราเนี่ยต้องแสนยากเพราะว่าสะสมความเป็นเรามานานมากนะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าไม่ใช่จะรู้ความจริงโดยความเป็นเราแล้วก็หวังแต่จะรู้ความจริงต่อเมื่อค่อยๆลดความเป็นเราลงโดยรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเราไม่สามารถที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมคะเพราะว่าสะสมมานานที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็จะทำให้ถึงการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งเราพูดทุกวันไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็แค่พูดแค่ฟังแค่คิดแค่ได้ยินระดับนั้นแต่ระดับที่มากกว่านั้นก็คือว่าต้องรู้ว่ากว่าจะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะโดยการประจักษ์แจ้งว่าไม่มีเราเพราะมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งทีละหนึ่งเห็นไหมคะเพื่อแยกอย่างเห็นกับได้ยินเวลาเนี้ยเราก็ไม่เคยสนใจเลยแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีความสนใจและเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินแสดงว่าเห็นเกิดระดับได้ยินจึงเกิดระดับแล้วก็ไม่เห็นอีกเป็นเกิดระดับดูเสมือนว่าได้ยินทั้งที่กำลังเห็นโดยความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะความเข้าใจอันนี้ค่ะจะค่อยๆนำไปสู่การรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจนกว่าปฏิปัตติจะเกิดขึ้นโดยการฟังว่าธรรมะหนึ่งคือหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกทำให้สติเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่มีตามปกติซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเหตุว่าก่อนที่จะมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเนี่ยชีวิตก็ดำเนินไปตามปกติใช่ไหมคะตื่นมาทำอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญาจะเกิดที่จะถึงการมีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ปรากฏตามปกตินะคะก็ต่อเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเวลาไหนบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงในธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นนะคะจากชีวิตธรรมดาซึ่งไม่เคยรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ขณะนั้นน่ะเกิดรู้ตรงลักษณะเห็นไหมคะไม่เคยรู้ตรงแข็งทั้งที่แข็งปรากฏแต่พอฟังธรรมะมากๆเป็นปัจจัยก็จะถึงกาลละเวลาที่สติสัมปชัญญะนี่ค่ะรู้ตรงนั้นเฉพาะตรงแข็งตามปกติเหมือนเคยแต่เป็นการที่ความรู้เกิดขึ้นตรงสิ่งที่มีซึ่งก่อนนั้นไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นคนนั้นจะรู้ว่านั่นคือสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งถ้าเราพูดถึงสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะพูดไปเถอะใช่ไหมคะก็ยังไม่เกิดแต่มีความเข้าใจขึ้นว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องต่างกับขณะที่ฟังเพราะฟังเนี่ยเป็นความเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะซึ่งจะนำไปสู่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นจากสัจจญาณ พราะว่าปริยัติคือการรอบรู้เนี่ยค่ะมั่นคงจนเป็นสัจญาณก็จะถึงกิจญาณซึ่งเป็นปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนัยยะหนึ่งสัจญาณกิจญาณกัตญาณเนี่ยเป็นอีกนัยยะหนึ่งเพราะฉะนั้นพอถึงขั้นของกิจญาณนะคะก็คือปฏิปติสติที่เกิดรู้ลักษณะเพราะเดี๋ยวนี้มีลักษณะทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้สักลักษณะเดียวแต่พูดถึงลักษณะต่างๆเช่นลักษณะเห็นลักษณะคิดลักษณะชอบใช่ไหมคะก็มีเป็นปกติแต่ว่าพอถึงเวลาเมื่ออนัตตาพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดระลึกรู้ใครจะไปบอกให้รู้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้จะไปให้กำหนดลมหายใจก็ไม่ได้เพราะว่าสติเป็นอนัตตาจะไปบอกสติให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือความหลงผิดความเข้าใจผิดที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจความเป็นอนัตตาคือความเป็นปกตินะคะสติปัฏฐานเกิดคนนั้นรู้ว่าต่างกับขณะที่ไม่รู้ตรงลักษณะอย่างแข็งนะคะแข็งกระทบบ่อยๆไม่เคยรู้เลยแต่ขณะที่กำลังรู้เฉพาะแข็งและเข้าใจความเป็นธรรมะลักษณะที่เป็นธรรมะตามที่ได้ฟังก็รู้ตรงนั้นเป็นการต่างกับที่ฟังแล้วก็ไม่ได้รู้ตรงสภาพธรรมะใดเลยแต่ฟังแล้วก็มีการเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยความเป็นอนัตตาแม่น้อยแต่ก็รู้ว่าต่างกับขณะที่ไม่ได้เกิดนั่นคือการเริ่มต้นของปฏิปัตติหรือกิจญาณของสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานต้องมีธรรมะเป็นที่ตั้งที่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างมั่นคงเพราะเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยค่ะเราฟังเรื่องของธรรมะแต่ขณะนั้นน่ะไม่ได้รู้ตรงลักษณะอย่างแข็งเนี่ยหรือเห็นหรือได้ยินแต่พอเป็นเวลาที่สติสัมปชัญญะจะเกิดได้เพราะสัจญาณความรู้ที่มั่นคงว่าเป็นปกติอย่างนี้นะคะขณะนั้นก็จะมีการรู้ตรงไหนก็ได้ซึ่งใครจะไปบังคับสติให้ไปรู้ตรงหนึ่งตรงใดไม่ได้เพราะความเป็นอนัตตาเมื่อสติปัฏฐานเกิดสติปัฏฐานรู้ตรงลักษณะตามที่ได้ฟังทีละหนึ่งคนนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าที่ว่าสติสัมปชัญญะที่ว่าสติปัฏฐานนั่นน่ะก็คือขณะที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งและเข้าใจถูกต้องในลักษณะนั้นตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงฟังแล้วเนี่ยทำให้เกิดปัญญาขั้นถึงเฉพาะทีละหนึ่งของลักษณะธรรมะซึ่งไม่มีการที่จะไปกล่าวคำใดๆเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเป็นการรู้ตรงลักษณะเหมือนเคยแต่ก่อนนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแข็งก็แข็งเหมือนเลยค่ะแต่ว่าขณะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะนั้นต่างกันเพราะมีความเข้าใจในลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะบางคนก็อาจจะคิดนะสงสัยหรืออะไรก็ได้หรือพูดตามก็ได้แต่ทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะต้องเป็นที่ตั้งของสติสัมปชัญญะที่จะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะ
6: ที่อาจารย์บอกว่ามีธรรมะเป็นฐานเป็นเบื้องต้นคือทุกอย่างคือตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะแล้วแต่สติสัมปชัญญะจะเกิดเลือกไม่ได้เลยแล้วคนนั้นก็หนทางที่ถูกต้องคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาปัญญาจะค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการค่อยๆละความเป็นเราที่ยึดมั่นมานานมากในขันธ์ห้าด้วยค่อยๆเข้าใจเป็นปกติค่ะเวลาโกรธเวลาอะไรก็ตามแต่นะคะปกติไม่อยากโกรธถูกต้องไหมคะพยายามทำทุกอย่างที่จะไม่ให้ความโกรธเกิดแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่มีนะคะอกุศลทั้งหลายเนี่ยอยู่ในจิตทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยสะสมสืบต่ออย่างเช่นโลภะเกิดขึ้นแม้ดับไปนะคะโลภะที่เกิดแล้วโดยฐานะที่เกิดก็เปื้อนจิตอยู่ตรงจิตสะสมไปหนาแน่นขึ้นยากที่จะออกได้นั่นคืออนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะไม่ได้ละเพียงแค่กิเลสหยาบนะคะแต่ต้องละถึงกิเลสละเอียดซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นดับถึงอนุสัย ที่จะไม่มีอีกเลยตั้งแต่ได้ดับแล้วต้องดับจริงๆไม่เกิดอีก
6: ยากนะครับยากอีกไกลจริง
0: ค่ะเนี่ยค่ะทำให้เราไม่หวังค่ะทำให้ไม่หลงทางถ้าคนที่คิดว่าง่ายเขาก็หลงทางละเพราะเขาไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรและเกิดจากอะไรด้วยถ้าไม่มีการฟังไม่มีความเข้าใจตามลำดับที่เป็นปริยัตินะคะสัจญาณที่มั่นคงว่าสภาพธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้ปัญญาและสติสัมปชัญญะก็เกิดด้วยความเข้าใจและเมื่อเกิดแล้วนะคะก็

0: เกิดมีนะคะแล้วดับไปจะเป็นเราได้ยังไงทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้นะคะความจริงก็คือต้องเกิดแล้วก็ทันทีที่เกิดดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยแน่นสนิทไม่พบรอยต่อเลยก็ทำให้เหมือนกับว่าเป็นคนจริงๆที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงไม่มีคนแต่มีธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมดค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าธรรมะต่างกันที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยคือรูปธรรมและนามธรรมถ้าสามารถที่จะเห็นความต่างประจักษ์แจ้งชัดเจนนะคะจะเป็นเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณจึงมีหลายขั้นขั้นแรกเนี่ยค่ะนามรูปปริเฉทญาณนะไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะไม่ได้ปรากฏจริงๆทีละหนึ่งแต่ว่าเมื่อปรากฏจริงๆเพียงหนึ่งเนี่ยรู้ชัดไหมในเมื่ออย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งแต่จะไม่เกิดเลยนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจแต่ความเข้าใจจะเกิดเมื่อไหร่ก็คือว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ว่ามีความเข้าใจละเอียดเพิ่มขึ้นในความไม่ใช่เราและไม่มีเราถ้าเกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็เป็นที่ตั้งของความพอใจใช่ไหมคะไม่มีอะไรเกิดเลยความพอใจจะมาแต่ไหนแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องการในสิ่งนั้นติดข้องในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะทั้งนามธรรมและรูปธรรมชัดเจน
1: นึกถึงพระปัญญาของท่านนี่ยากเหลือเกินนะครับ
0: ค่ะต้องบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ความจริงนะคะทุกคำที่ตรัสไว้เป็นธรรมะที่จริงจากการตรัสรู้เพราะฉะนั้นปัญญาของพระองค์เนี่ยตรัสคำว่าธรรมะและเราก็พูดคำว่าธรรมะปัญญาห่างกันแค่ไหนต้องรู้เลยค่ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยการตรัสรู้ของพระองค์โดยประการทั้งปวงธรรมะที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแต่พระปัญญาคือใบไม้ในป่า
2: หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าวาระจิตต้องเกิดซ้ำกันหลายๆล้านครั้งนับไม่ถ้วนครั้งจนจะเห็นเป็นนิมิตอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เห็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ค่ะไม่ใช่คิดแต่ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นเหนือใครทั้งสิ้นไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้เรื่องของวิถีจิตนะคะว่าต้องมากมายหลายขณะกว่าที่จะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและดูเหมือนพร้อมกันมีตั้งหลายอย่างเร็วปานนั้นอย่างทางตาอย่างนี้ค่ะก็จะรู้ความต่างกันว่าขณะนั้นน่ะถ้ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะยาวนานไหมเห็นไหมคะนิดเดียวเพราะฉะนั้นปัญญาในความมืดสนิทถ้าไม่ใช่จิตเห็นถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดนะคะมืดทั้งโลกทุกด้านไม่ว่าจะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือคิดนึกเพราะฉะนั้นแต่ละทางก็ต้องปรากฏตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาปัญญาเกิดทางมโนทวารปกตินี่นะคะทางปัญจทวารเนี่ยปิดบังมโนทวารเห็นเหมือนเห็นตลอดวันเลยเพราะลืมตาก็เห็นแล้วพอมีเสียงได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสก็อยู่ในความสว่างในเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยสลับอย่างมากมายปิดกั้นไม่เห็นมโนทวารเลยแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่านะคะมโนทวารเนี่ยต้องเกิดมากกว่าทางปัญจทวารเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นนิมิตไม่ได้เห็นก็ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏแต่เห็นนิมิตแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเวลาที่ปัญญาเกิดนะคะปัญญารู้ลักษณะที่เป็นมโนทวารต่างกับปัญจทวารเพราะเหตุว่าในวันหนึ่งเนี่ยมโนทวารมากกว่าปัญจทวารถ้าไม่ทรงแสดงไว้เราจะรู้ไหมคะเราก็คิดว่าเห็นแล้วก็รู้เท่าๆกันแต่ความจริงกว่าจะรู้ถึงสันฐานแล้วก็เกิดพอใจไม่พอใจหรือพฤติกรรมต่างๆขณะนั้นไม่ใช่เห็นแต่เป็นคิดหลังจากเห็นแล้วก็จำไว้ว่าเป็นอะไรพอจำก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปเพราะฉะนั้น

0: มาจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะปัญญาที่เข้าใจเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความเป็นอนัตตา
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวที่จะเป็นนิมิตได้ต้องเห็นซ้ำๆซ้ำๆกันหลายๆครั้ง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะทางมโนทวารต้องปรากฏนานกว่าทางปัญจทวารแน่นอนเพราะฉะนั้นทางปัญจทวารเนี่ยไม่ว่าทวารใดทั้งสิ้นนะคะก็ปรากฏสั้นเล็กน้อยมากเพราะมโนทวารเกิดมากกว่าจึงสามารถที่จะรู้ความต่างได้ชัดเจน
2: ท่านอาจารย์ครับการที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาก็หมายถึงว่าการสะสมความรู้ทั้งหมดที่จะมีปัจจัยให้รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะความเข้าใจความเป็นอนัตตาที่สะสมมาก็สามารถจะรู้ถูกตรงในลักษณะนั้นด้วยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะคือต้องมีสัจจะบารมีนะคะความตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นคนตรงเนี่ยฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าเข้าใจระดับไหนแล้วก็ยังไม่พอใช่ไหมคะพอฟังอีกก็คือความเข้าใจเกิดขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าความเข้าใจนั้นไม่ใช่เราแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราในขั้นของปริยัติคือต้องรอบรู้จริงๆทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดได้โดยที่ว่าไม่ได้มีการบังคับหรือว่าไม่ได้มีการหวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะหนทางนี้ต้องแสดงความเป็นอนัตตาโดยตลอดชัดเจนขึ้นด้วยเพราะเรากล่าวแล้วนะคะว่าธรรมะที่ไม่รู้อะไรนะมีและธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ก็มีแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้นี่นะคะเกิดขึ้นต้องรู้เนี่ยยังไม่ปรากฏอย่างเราพูดว่าเห็นก็เห็นกำลังเห็นใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีแต่ว่าเคยเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความจำสัญญาเนี่ยจำผิดคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสภาพรู้ซึ่งเป็นธาตุรู้ก็ไม่ได้ปรากฏโดยความไม่ใช่เรายังคงเป็นเราที่กำลังฟังธรรมะยังคงเป็นเราที่กำลังเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพรู้แต่ว่ากว่าสภาพรู้จะปรากฏให้เห็นชัดโดยที่ไม่มีอย่างอื่นปะปนเลยทั้งสิ้นก็ต้องอีกปัญญาระดับหนึ่งซึ่งถ้าเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่ใช่เราขณะนี้รู้แค่ไหนก็ไม่ใช่เราเข้าใจมากขึ้นอีกก็ไม่ใช่เราเพราะจะต้องนำไปสู่การรู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงความเป็นอนัตตาทุกขณะแต่ไม่มีใครรู้เช่นเห็นเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้บังคับให้เห็นเกิดแต่พอลืมตาก็เห็นนี่แสดงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตนะคะแสดงความเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเวลาเราคิดเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะบางคนก็ไม่อยากคิดด้วยซ้ำไปในเรื่องนั้นแต่ก็คิดแสดงความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นนะคะเห็นความเป็นอนัตตาโดยการค่อยๆเข้าใจแต่ละหนึ่งว่าต่างกันและต่างกันโดยที่ว่าถ้าเป็นสภาพรู้จะไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ปรากฏในความเป็นธาตุรู้ขณะนั้นก็จะไม่มีเรา
2: ครับท่านอาจารย์ครับคือตอนนี้ธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏดังนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสิ่งใดไม่ปรากฏเนี่ยความเยื่อใยความเป็นเราเนี่ยก็ยังมีอยู่ในสิ่งนั้นตราบที่ปัญญายังไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะครับ
0: เพราะเราบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู
2: ้ค่ะ
0: ค่ะพูดได้ใช่ไหมคะและกำลังเห็นด้วยแต่ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ไม่ปรากฏเราเพียงแต่บอกว่าเห็นมีจริงและเห็นไม่ใช่รูปธรรมเห็นเป็นสภาพรู้เพราะว่ามีสิ่งที่ถูกเห็นค่อยๆปรุงแต่งในความเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมก็ต้องเป็นเราเพราะฉะนั้นที่จะไม่เป็นเราได้ก็ต่อเมื่อรู้ชัดขึ้นว่ารูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราและนามธรรมไม่มีสิ่งใดเจือปนทั้งสิ้นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงมีสามขั้นไงคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะจะไม่มีปฏิเวทะโดยไม่มีปริยัติที่ถึงความเป็นสัจจญาณมั่นคงและทรงแสดงสอดคล้องกันนะคะ ปริยัติปฏิบัติปริเวทะสัจญาณกิจญาณกัตญาณถ้าปริยัติก็คือผู้ที่รอบรู้ในพระธรรมความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงรอบรู้นี่หมายความถึงว่าเข้าใจโดยตลอดถ่องแท้โดยไม่หลงคัดค้านกันต้องสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำเพราะว่าเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ความรอบรู้เนี่ยค่ะถ้ามีแล้วนะคะก็จะทำให้มั่นคงในความไม่ใช่เราถ้ามั่นคงในความไม่ใช่เราธรรมะก็ปรากฏโดยสติสัมปชัญญะที่กล่าวว่าสติปัฏฐานปัญญาต้องมีพร้อมสติในขณะนั้นที่เกิดรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ปกติก็เป็นธรรมะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ขั้นนั้นนะคะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปฏิเวทะแต่ว่ามากกว่าปริยัติเห็นไหมคะต้องจากปริยัติก่อนแล้วมาถึงปฏิปฏิซึ่งจะต้องอีกมากทีเดียวค่ะกว่าจะถึงปฏิเวทะ
3: ท่านอาจารย์หมายความถึงว่าเหมือนกับการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่นะคะถ้ายังรู้ไม่ทั่วความสงสัยก็ยังเหลืออยู่ในสภาพธรรมะที่ยังไม่ได้ปรากฏกับปัญญาจนกว่าปัญญาที่อบรมแล้วนะคะจะรู้ทั่วถึงจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ปริยัติหมายความว่ามีความเข้าใจในพระธรรมโดยความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาอย่างเห็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นใครทำให้เห็นได้ไม่มีใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเห็นนะคะอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นเราหลงเข้าใจธรรมะว่าเป็นเรามาในสังสารวัฏแต่พอรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าไม่สามารถจะทำอะไรกับธรรมะได้เลยสักอย่างเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยความเข้าใจของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยก็จะต้องตรงตามที่ได้ฟังมั่นคงในความเป็นอนัตตาแล้วก็ฟังจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏเป็นปฏิเวทะไม่ใช่เราจริงๆค่ะ
3: อาจารย์ครับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะจะมาเป็นอารมณ์ของวิถีจิตทางตาเนี่ยเหมือนกับจะเป็นแค่เพียงรูปสีที่อยู่ในกลาบกลาบเดียวอย่างนั้นเลยเหรอคะ
0: ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหมายความว่านะคะเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตได้แต่ปัญญาเริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราพูดได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นนิมิตต่างๆเป็นบัญญัติต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญาเกิดขึ้นนะคะก็เพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ถ้าไม่ได้มีโอกาสสนทนาอยู่ในที่ห่างไกลหรืออยู่คนเดียวอย่างนี้มีแนวทางศึกษาที่ถูกต้องอย่างไรครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะเข้าใจคำแต่ละคำต้องเป็นคนที่ละเอียดนะคะแล้วก็รู้ว่าปัญญารู้ถูกแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ผิดแม้เจตนาก็ไม่ใช่มรรคมีองค์8นี่คือจากการศึกษาใช่ไหมคะเรารู้ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยประกอบด้วยเจตสิกอะไรไม่ใช่เจตนาเจตสิกเลยที่จะเป็นมรรคเพราะฉะนั้นจะไปจงใจทำให้เกิดสติสัมปชัญญะวิปัสสนาคิดดูก็แล้วกันก็ต้องผิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกว่าเป็นอนัตตานั่นแหละจะทำให้เกิดปัญญาขั้นต่อไป
4: ทีละคำทีละคำมั่นคง
0: ทีละคำอย่างมั่นคงค่ะและต้องละเอียดด้วยทางผิดมีเยอะเพราะอวิชชาความไม่รู้และความต้องการแต่ทั้งหมดนั่นนะคะทางผิดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: คำถามว่าคำว่านามธรรมไม่มีสิ่งใดเจือปนทั้งสิ้นนะคะ
0: ค่ะธาตุรู้แต่ละหนึ่งนะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยสว่างไหม
5: ยังไม่สว่างค่ะ
0: ไม่สว่างเพราะว่าความสว่างเป็นรูปใช่ไหมสภาพใดก็ตามที่มีจริงแต่ไม่รู้เป็นรูปธรรม
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนามธรรมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิด ขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุรู้ก็ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนจะมืดสนิทไหมคะ
5: ถ้านามธรรมนะคะคิดอย่างเดียวเหรอคะท่านอาจารย
0: ์นามธรรมเป็นสภาพรู้ค่ะยังกำลังเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้คิดนามธรรมแต่ละหนึ่งต่างกันตามปัจจัยถ้ามีตากับสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยจักขุวิญญาณคือเห็นจึงเกิดขึ้นได้รู้นะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพรู้พอทางหูไม่ใช่นามธรรมที่เป็นการเห็นแต่ว่ารู้เป็นธาตุรู้นะคะแต่รู้เสียงที่กระทบ
5: ได้ยินอย่างเงี้ย
0: สภาพได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยติดกันเลยเช่นเวลาที่นามธรรมเกิดขึ้นรู้รูปธรรมกว่าจะแยกได้ก็ต้องได้ความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเสียงเป็นเสียงแต่สภาพที่รู้เสียงมีรู้ยากกว่าใช่ไหมคะ
5: สภาพที่รู้เสียงสภาพที่รู้กลิ่น
0: ถูกต้องค่ะไม่ใช่เราเลยทั้งหมดแต่ถ้าไม่ได้ฟังนะคะกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นเราหมดเพราะไม่รู
5: ้ละเอียดมากค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะละเอียดค่ะยิ่งละเอียดขึ้นทุกทียิ่งเข้าใจก็เหมือนมหาสมุทรที่ลุ่มลึกนะคะลึกลงไปตามลำดับ
5: ยากมากเลยค่ะ
0: นี่คือการสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีนะคะรู้จนกระทั่งจิตนั่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่และแต่ละเจตสิกเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดโดยฐานะใดฐานะปัจจัยก็ไม่เหมือนกันต่างกันตามความเป็นเจตสิกนั้นๆทั้งหมดต้องไปสู่ความไม่ใช่เราค่ะถึงจะคลายได้ละได้เวลานี้นะคะเราฟังเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสภาพที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นนามธรรมแค่นี้สภาพรู้ก็ไม่ได้ปรากฏและสิ่งที่ไม่ใช่สภาพที่รู้ก็ไม่ได้ปรากฏเราเพียงแต่พูดให้เข้าใจว่าความต่างของนามธรรมกับรูปธรรมอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ปรากฏและสภาพรู้ก็เกิดขึ้นรู้แต่เป็นนิมิตทั้งหมดเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏนะฮะก็เป็นเพียงรูปยังไม่เป็นสัญญาณใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและธาตุรู้ที่เห็นนะคะก็เป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเป็นความชัดเจนที่จะรู้ความต่างของสิ่งหนึ่งทีละหนึ่งถ้าพร้อมกันก็อย่างเดี๋ยวนี้มากมายไม่ใช่แต่ต้องทีละหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมลักษณะที่เป็นนามธรรมนิมิตลักษณะที่เป็นรูปธรรมนิมิต
4: อาศัยการฟังเหมือนพอจะเห็นหนทางที่ว่าจะพอศึกษาเป็นไปได้ในความเข้าใจแม้ว่าจะระดับที่น้อยก็ตามทีนะครับ
0: ค่ะครับก็ลองคิดดูนะคะแม้ในขั้นปริยัติคำของพระองค์ยังทำให้เข้าใจได้แต่คำของคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เข้าใจความจริงเลยเพราะฉะนั้นความรู้ที่เกิดจากการฟังต้องมีมากขึ้นได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงอีกระดับหนึ่งมิฉะนั้นก็จะไม่มีอริยสาวกเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยค่ะได้สะสมความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับไม่ว่าภิกษุหรือคฤหัสถ์ได้ถึงนั้นค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นสำคัญที่ความเข้าใจว่าไม่มีเราอันนี้ค่ะโกรธเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะขณะนั้นรู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราคือเป็นสภาพธรรมนั้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะหมดความเป็นเราอีกประการหนึ่งนะคะถ้ามีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่มีแล้วเกิดมีแล้วหามีไม่จะทำให้เรารู้ว่าเราหลงจริงๆค่ะว่าในสิ่งที่กำลังมีว่าแท้ที่จริงก็เพียงเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าสืบต่อจนลวงให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ว่าความจริงนะคะต้องไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้และทุกอย่างต้องเป็นปกติเพราะว่า ถ้าไม่เป็นปกตินะคะจะไม่เห็นการสะสมมาตามความเป็นจริงแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วนั่นแหละส่องถึงการสะสมจึงได้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นและเมื่อมีปัญญาสามารถที่จะรู้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสะสมมาถ้าสะสมมาไม่ดีนะคะความไม่ดีก็เยอะมากแต่ถ้าสะสมความดีความดีก็เยอะมากเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสะสมมาทั้งดีและชั่วแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็เลือกไม่ได้แต่ว่าปัญญาสามารถที่จะถึงความรู้ที่ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดและดับแล้วไม่เหลือเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะที่เมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่หวังจะให้เราไปรู้กลาบหรือไปอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่การศึกษาพระธรรมให้ด้วยเป็นการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ที่จะทำให้ค่อยๆละความที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราโดยความค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นยิ่งศึกษามากนะคะการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ที่จะทำให้เมื่อสภาพธรรมะปรากฏปัญญามีกำลังตามสมควรของความรู้นั้นว่าจะเป็นความรู้ระดับใด
4: เพราะว่ามีสิ่งที่ปกปิดความจริงอยู่มากแม้แต่ความไม่รู้หรือกิเลสทั้งหลายนะครับท่านอาจารย์ครับแต่แน่นอนครับอาศัยการฟังย่อมเป็นประโยชน์อยู่แล้วไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงไม่ตัดแน่นอนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปริยัติแล้วก็ถึงปฏิบัติซึ่งก็สามารถที่จะควบคู่กันไปหรือสลับกันได้เพราะเหตุว่าปริยัติคือการฟังพระธรรมที่จะเข้าใจขึ้นนะคะถ้าเราฟังอย่างอื่นเนี่ยก็สะสมความเป็นตัวตนหรือความติดข้องแต่เมื่อฟังธรรมะเนี่ยก็ต่างกันมากเพราะว่าสะสมความรู้ที่รู้ว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะมากๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้ปัญญามีกำลังคมกล้าขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าเราฟังน้อยเนี่ยจะไปดับกิเลสได้ไม่มีทางเลยค่ะแต่ว่าฟังมากนะคะก็เป็นเหตุให้ปัญญาเนี่ยเกิดตามระดับขั้นแม้แต่เมื่อเป็นวิปัสสนาญาณแล้วนะคะการฟังยิ่งทำให้มีความเข้าใจในความไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าไม่มีตัวตนมีแต่สภาพธรรมะตามกำลังของปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเลยซึ่งเป็นปัญญาแล้วจะไปปฏิบัติไปนั่งทำวิปัสสนาได้ยังไงเพราะฉะนั้นความหลงผิดเนี่ยมีถ้าใครเห็นถูกก็มีความเป็นมิตรที่จะพูดในสิ่งที่จะทำให้เขาเข้าใจได้ถูกต้องว่าอะไรคืออะไร
6: สนทนาธรรมที่โรงแรมซินนามอนเรซิเดนต์วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2562
0: ได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆนะคะแต่ว่าใครเข้าใจว่าธรรมะหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเช่นคำว่าธรรมดาพูดบ่อยๆใช่ไหมคะหน้านี้ฝนตกเป็นธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าผิดธรรมดาก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องเข้าใจว่าเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่เราไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่มีถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้ยินคำที่เรากำลังคิดนะคะด้วยความละเอียดว่าธรรมดาเนี่ยคืออะไรต้องมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เห็นจริงได้ยินจริงกำลังคิดจริงจริงหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่เคยมีใครบอกเราว่าแท้ที่จริงถึงที่สุดซึ่งไม่มีการที่จะรู้ความจริงยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็คือเข้าใจคำแรกได้ยินว่าสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะก็จะงงกันแล้วใช่ไหมคะดอกไม้มีจริงหรือเปล่าเสียงมีจริงหรือเปล่าต้องค่อยๆ คิดค่ะว่าจริงถึงที่สุดยิ่งกว่าที่เราเคยคิดคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมดา มาจากคำภาษามัคคีภาษามคตนะคะซึ่งดำรงรักษาพระศาสนาไม่ให้คลาดเคลื่อนไปไม่ว่าใครก็ตามที่จะศึกษาพระศาสนาก็คือเริ่มเข้าใจความหมายของคำนั้นแต่ไม่ใช่ความหมายเปล่าๆอย่างพจนานุกรมนะคะว่าคำนี้คืออย่างนั้นอย่างนี้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนและก็ดามาจากคำภาษาบาลีว่าตาหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่นี่มีทุกอย่างก็ต้องเป็นธรรมะทุกอย่างสิ่งที่มีจริงๆจะไม่เป็นธรรมะไม่ได้เลยค่ะเพราะมีจริงเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดคือเราไม่รู้เลยนะคะเกิดมาเห็นใครเห็นคะเราเห็นจริงหรือเปล่าเราหรือเปล่าหรือว่าเห็นเป็นเห็นใครก็ทำเห็นให้เกิดไม่ได้แต่ก็เห็นทุกวันยังไงกันเนี่ยใช่ไหมคะจะว่าเราทำหรือเดี๋ยวนี้เห็นแล้วได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้ทำได้ยินแต่ก็มีเห็นด้วยได้ยินด้วยดูเหมือนว่าพร้อมกันแต่ว่าตามความเป็นจริงจะเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงเห็นก็ต้องเป็นเห็นได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินแต่เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมจะมีเราเห็นไหมถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นจะมีได้ยินไหมและจะมีเราได้ยินไหมนี่คือความเข้าใจผิดละเข้าใจผิดตั้งแต่เกิดทุกชาติว่าสิ่งที่มีนะคะเกิดแล้วดับหมดไปไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้คิดก็มีจำก็มีชอบก็มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะเกิดจึงปรากฏว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เพราะไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าเกิดได้เราเกิดเกิดแล้วก็ต้องเป็นเราทุกขณะไปไม่ว่าจะเห็นได้ยินคิดนึกตั้งแต่เด็กจนโตเป็นเราไปหมดแล้วเราตอนเด็กอยู่ไหนอะคะเรานั่นน่ะไปไหนตรงนั้นเหลือไหมเมื่อวานนี้นะคะเราก็เห็นแต่เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้แน่นอนแค่นี้ค่ะเหมือนกับว่าแล้วทำไมต้องพูดทำไมต้องคิดเพื่อละความที่เคยไม่รู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะแค่นี้ค่ะตั้งแต่เกิดจนตายกว่าจะเข้าใจขึ้นแล้วเกิดอีกก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องเกิดอีกตายแล้วทำไมจึงต้องเกิดอีกเพราะไม่รู้เห็นดับแล้วทำไมต้องเกิดเห็นอีกเมื่อวานนี้ก็เห็นวันนี้ก็เห็นเมื่อกี้ก็เห็นแล้วทำไมเห็นอีกก็ไม่รู้สักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่รู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมดาคือความเป็นไปของธรรมะเกิดแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เกิดแล้วต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเราทำไม่ได้อยากได้ยินเสียงเพราะๆนะคะขณะนี้ก็เสียงเครื่องทำความเย็นนี้ก็เพราะไหมคะก็ไม่เพราะแต่ก็ได้ยินเห็นไหมคะทุกอย่างในชีวิตนี่ค่ะมาแล้วก็ไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยมีอะไรบ้างที่เหลืออาหารเมื่อเช้านี้คงอร่อยดีนะคะขณะที่ปรากฏเท่านั้นค่ะพอไม่ปรากฏอยู่ไหนไม่เหลือทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปหมดไปนะคะแต่เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเกิดระดับช้าๆเราก็เห็นว่าไม่มีเหลือแต่นี่เกิดระดับแล้วก็มีสิ่งอื่นนะคะเกิดแทนติดต่อแน่นสนิทเนียนมากไม่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับไปก่อนและสิ่งนี้จึงเกิดมีขึ้นได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นไปตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้คือมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเราคิดหยาบๆพอจะรู้ได้นะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยหรือนั่งตรงนี้ประเดี๋ยวก็เราก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรับประทานอาหารนะสนทนากันต่อไปแล้วก็ไปไหนก็กลับบ้านแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆตามความเป็นไปของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยแลกกันได้ไหมคะสามคนนั่งอยู่เนี่ยลองสับเปลี่ยนกันสักหน่อยสิคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเห็นตรงนี้เห็นตรงนู้นเห็นเป็นเห็นแต่ทำไมบอกว่าคุณภัทรเห็นคุณอนพเห็นถ้าไม่มีรูปร่างปรากฏเราจะบอกไม่ได้เลยว่าใครเห็นเพราะเห็นเป็นเห็นงูก็เห็นมดก็ยังเห็นช้างก็ยังเห็น ถ้าไม่มีรูปมดรูปช้างมีแต่เห็นบอกได้ไหมคะว่าเห็นนั่นน่ะมดหรือเห็นนั้นว่าช้างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะคือโลกที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นไปนานแสนนานแล้วก็ไม่หยุดยั้งเพราะเหตุว่าตราบใดที่มีปัจจัยสิ่งที่มีทำให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องเกิดโดยที่ว่าไม่เกิดไม่ได้นี่คือเบื้องต้นของการที่จะเข้าใจว่าเราไม่รู้อะไรแล้วใครล่ะที่รู้จนกระทั่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงนะคะไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้ดอกกุหลาบดอกหนึ่งมีอะไรบ้างมีกลีบกี่กลีบถ้าไม่เห็นจะมีไหมฮะสักกลีบเดียวก็ไม่ปรากฏและกว่าจะเป็นสีต่างๆตั้งแต่สีชมพูอ่อนๆจนกระทั่งเป็นสีชมพูเข้มรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้นแต่เวลานี้มีแล้วทุกอย่างก็ไม่รู้ว่ากว่าจะเห็นเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเห็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้เหลือวิสัยที่ใครจะรู้ความจริงได้นอกจากบุคคลเดียวที่จะสามารถกล่าวสิ่งที่มีจริงเนี่ยอย่างละเอียดยิ่งตรงตามความเป็นจริงด้วยการที่เป็นพระโพธิสัตว์คำว่าสัตวะสัตว์โลกนี่นะคะคือผู้ที่คล้องอยู่เราคล้องอยู่ในโลกเกิดมาในโลกชอบโลกแต่ก็ไม่รู้ว่าโลกเป็นอะไรแต่ทุกคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงนะคะสามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทางปวงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงลองคิดดูนะคะจริงหรือเปล่าธรรมะสำหรับไตรตรองค่ะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงนี่ยังไม่เป็นการที่จะมีความรู้จริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะก่อนแสดงธรรมะลึกซึ้งสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี่ค่ะปัญญาระดับนั้นได้ตรัสโดยพระองค์เองว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยลึกซึ้งเพราะกว่าจะตรัสรู้อย่างที่ได้ฟังจากที่ได้ทรงแสดงแล้วเนี่ยนานแสนนานเท่าไหร่กว่าพระองค์จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นนานแสนนานไหมกว่าเราจะเข้าใจแต่ละคำที่เราได้ยินจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าเมื่อความจริงสิ่งที่ปรากฏนี้เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วดับแต่ไม่เห็นเพราะเร็วมากและต่อกันสนิทใครจะไปรู้ว่าเมื่อกี้นี้ดับแล้วเสียงเมื่อกี้นี้ไปไหนได้ยินเมื่อกี้นี้ไปไหนไม่เหลือเลยให้ทราบแต่เพียงว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะนั้นๆสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดายังไม่รู้ยังไม่ประจักษ์แต่ฟังไว้ไตรตรองว่าจริงหรือเปล่าและรู้ได้ถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงทำไมเสียเวลาเปล่าๆพูดไปก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่นี่เพราะรู้ว่าผู้ที่สะสมมาต้องมีเหตุค่ะที่แม้แต่ขณะนี้เป็นกาลครั้งหนึ่งได้ยินคำอย่างนี้ได้อยู่ตรงนี้แล้วได้ฟังคำที่สามารถที่จะไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อค่ะทุกคำเนี่ยต้องจริงรับรองว่าจริงแล้วจึงมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยกำลังเป็นความจริงแน่นอนใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีความอดทนเพราะรู้ว่าการที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเนี่ยถ้าไม่สามารถเป็นไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องในเบื้องต้นไม่มีทางที่จะละคลายความเป็นเราจนสภาพธรรมะขณะนี้นะคะปรากฏได้ทีละหนึ่งขณะนี้มีเห็นมีได้ยินไม่ได้ปรากฏทีละหนึ่งเลยใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันแต่จะพร้อมไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวกันและจะพร้อมกันได้ยังไงและมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆกันด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มฟังคำจริงซึ่งเป็นลาภที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะก็สูญหายไปได้ไฟไหม้น้ำท่วมแต่ว่าสิ่งที่อยู่กับจิตที่จิตในจิต ไม่มีใครสามารถจะนำออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังนะคะและความประพฤติของธรรมะซึ่งเป็นไปนี่ค่ะมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ธรรมะที่ได้ฟังแล้วนี่นะคะดับแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้สะสมอยู่แล้วในจิตที่จะเป็นพืชเชื้อทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังต่อไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะก็ได้ฟังคำว่าธรรมะได้ยินธรรมะก็ไม่สนใจธรรมะเลยแต่บางคนนะคะสะสมมาที่พอได้ยินเนี่ยนี่หมายความว่าอะไรมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเห็นประโยชน์และการที่จะรู้ว่าเกิดแล้วต้องตายแน่นอนเอาอะไรไปก็ไม่ได้แต่ความเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตก่อนตายเพื่อที่จะสะสมไปนะคะไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปเกิดเป็นคนนี้ได้ชาติเดียวขณะตายแล้วจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่การสะสมสืบต่อที่มีตลอดชีวิตจะสะสมต่อไปในคนต่อไปซึ่งไม่รู้จะเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่สะสมมาแล้วเมื่อวานนี้ยังอยู่ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมในชาตินี้ก็จะติดตามต่อไปถึงชาติหน้าเพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็อยู่ที่การกระทำทั้งหลายในชาตินี้ของแต่ละคนไม่มีใครทำให้ได้เลยนะคะพ่อแม่มีลูกหลายคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยให้เหมือนไม่ได้ค่ะเพราะเหตุไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็กำลังต่างกันเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะต้องต่างกันนี่เป็นสิ่งซึ่งเพียงเล็กน้อยไม่กี่คำที่ได้ยินนะคะจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสคำเหล่านี้ไม่ทรงแสดงความจริงของธรรมะใครก็ไม่สามารถรู้ได้แต่พระองค์ตรัสรู้เพราะได้ยินได้ฟังมานานแสนนานนะคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเป็นบารมีที่เมื่อถึงเวลาใครก็ยับยั้งไม่ได้ที่จะให้มีการตรัสรู้เมื่อถึงเวลาใครจะยับยั้งไม่ให้แสดงธรรมะก็ไม่ได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ให้ทราบถึงเวลาที่จะเป็นณกาลครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้ซึ่งต่อไปไม่ใช่อย่างนี้จะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้จะเป็นหนึ่งที่ดับแล้วไม่ได้แต่เป็นหนึ่งที่เกิดต่อแม้ว่าจะเป็นเห็นก็ไม่ใช่เห็นเดิมนี่คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาคนไทยอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็พูดตามได้เพียงแค่เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นเด็กแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ค่อยแก่แล้วก็ค่อยๆตายเป็นสิ่งที่ไม่ละเอียดหยาบมากคิดเพียงคร่าวๆบางครั้งบางคราวแต่ธรรมะตัวจริงต้องละเอียดกว่านี้ซึ่งเกิดดับอยู่ทุกขณะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะคะคำนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเริ่มเข้าใจว่าความจริงคืออะไรไม่ใช่เราแน่นอนแต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่หลากหลายกันมากแต่ละขณะทั้งหมดโลกนะคะไม่ว่ากี่โลกกี่โลกเพราะแม้แต่คำว่าโลกเราก็ไม่รู้ความจริงถึงที่สุดว่าโลกคืออะไรแต่โลกในวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะขจัดความไม่รู้แม้แต่คำว่าโลกก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกไม่มีแต่เราคิดถึงโลกกว้างใหญ่มากใช่ไหมคะท้องฟ้าอากาศดวงดาวผู้คนผลไม้ต้นไม้ต่างๆถ้าไม่เกิดมีไหมสักอย่างเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเกิดมานิดหนึ่งก็เกิดแล้วใช่ไหมปรากฏแล้วว่ามีใช่ไหมแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดและดับโลกได้ยินแล้วโลกุตระอุตระเหนือโลกพ้นจากโลกพ้นจากการเกิดดับจึงไม่เป็นที่ติดข้องเพราะรู้ความจริงกว่าสิ่งนั้นจะเปิดเผยปรากฏว่ามีถ้าไม่รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่จะรู้จักสิ่งที่เหนือโลก
7: กราบท่านอาจารย์ครับมีอยู่คำที่น่าสนใจที่จะสนทนาก็คือว่าทำไม่ได้ครับท่านอาจารย์ความลึกซึ้งของคำว่าทำไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัย
0: ถ้ารู้นะคะไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยเพราะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะและใครทำธรรมะได้คะทำเห็นสิคะเอาทำได้ยินแต่ได้ยินเกิดแล้วไม่มีใครทำแต่มีเหตุปัจจัยที่ได้ยินต้องเกิด ถ้าไม่มีเสียงกระทบหูเห็นไหมคะก็ต้องมีเสียงละใครก็ทำเสียงไม่ได้หูใครก็ทำไม่ได้แต่ว่าพอเสียงกระทบหูได้ยินใครทำเราทำได้ยินได้ไหมคะ
7: ไม่ได้แน่นอนครับ
0: เพราะฉะนั้นลึกลงไปก็คือว่ามีสิ่งซึ่งเราไม่รู้แต่คิดว่าเป็นเราแล้วยังคิดว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นดูเหมือนเป็นธรรมดานะคะคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจว่ามีเราแน่นอนถูกต้องไหมคะก็เรากำลังนั่งเดี๋ยวนี้แต่ว่าไหนล่ะลองบอกมาสิที่ว่าเป็นเรานะอะไร
7: กราบท่านอาจารย์ครับบางครั้งข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้อย่างเช่นข้อความที่ว่าเมื่อเราเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะคุณอนุภาถ้าไม่เข้าใจถูกต้องในคำที่ได้ฟังคือในพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกโทษคืออะไรคะ
8: เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินข้อความในพระไตรปิฎกอย่างเช่นเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินก็คิดแบบเราคิดแบบตัวตนนะครับไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะถ้าไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก็เป็นความผิดทั้งหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงความเป็นผิดตั้งแต่ความเห็นผิดเนี่ยก็เป็นความเป็นผิดจนไปถึงการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจนหลุดพ้นผิดอะไรผิดคิดไปเองนะครับเพราะนั้นโทษคืออะไรที่ท่านอาจารย์ให้สนทนาโทษก็คือเป็นโทษทั้งกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็เป็นการทำให้พระธรรมคำสอนที่แสนจะลึกซึ้งเนี่ยก็ถูกลบเลือนไปด้วยคำพูดที่ผิวเผินแล้วเป็นไปในทางที่เป็นตัวตนซึ่งคนก็จะคล้อยไปกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ยากที่จะได้ฟังและเข้าใจทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะเพราะความลึกซึ้งต้องไม่ลืมคำนี้เลยนะคะด้วยความลึกซึ้งจึงต้องศึกษาด้วยความละเอียดจริงๆได้ยินคำว่าพระไตรปิฎกเมื่อกี้ใช่ไหมคะข้ามไปได้ไหมไม่ได้เลยนะคะปิฎกหรือปิตกะก็หมายความถึงตะกร้าหรือว่าสิ่งที่รองรับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดใน45พรรษาเนี่ยค่ะครั้งแรกก็กล่าวถึงพระธรรมวินัยเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เข้าใจต้องไม่ลืมเลยนะคะไม่ใช่เพื่อให้ได้ลาภยศสรรเสริญไม่ป่วยไข้ขอกันไปขอกันมาแต่ว่าให้รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะว่าความจริงมีทุกขณะแต่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้คำสอนที่ลึกซึ้งเป็นพระธรรมและธรรมะที่พระองค์ตรัสทุกคำเป็นไปเพื่อการละความไม่รู้และกิเลสทั้งหมดความไม่ดีทั้งหมดนี่ฮะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ถ้ารู้แม้แต่รู้ว่าไม่ดีก็ไม่ทำแต่ยิ่งรู้ว่าไม่มีเราแต่ความไม่ดีก็เป็นธรรมะที่ไม่ดีความดีก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่ดีไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเราจะให้เกิดแต่ธรรมะที่ดีเนี่ยได้ไหมให้เป็นคนใจดีช่วยเหลือคนอื่นสารพัดอย่างได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จึงเป็นเรารักใครที่สุดทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายคือเราตัวเรานี่แหละตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ารวมทั้งทุกอย่างสุขทุกข์ทั้งหลายทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติก็เพราะมีเราเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดนี้แหละนะคะก็เป็นปัญหาของโลกไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวพุทธไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเพราะความจริงไม่จำกัดเลยค่ะเป็นจริงทุกกาลและสมัยทุกคนทุกแห่งไม่ว่าโลกมนุษย์โลกสวรรค์พรหมโลกหรือที่ไหนก็ตามความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของใครแต่เป็นธรรมะที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายนี่ละความไม่รู้แล้วใช่ไหมคะพระเชษฐพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสทั้งหมดซึ่งเกิดจากความไม่รู้ถ้าทุกคนรู้เป็นพระอริยบุคคลโลกไม่เดือดร้อนแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ธรรมะที่เป็นเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งอย่างยิ่งก็ทำให้มีการที่จะต่างกันไปด้วยความคิดด้วยการประพฤติทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นศาสนาอนุศาสนีเป็นคำสอนแล้วแต่ว่าจะเป็นศาสดาใดก็มีชื่อตาม จ้าลัทธิหรือว่าศาสดานั้นก็ต่างกันเป็นพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาอื่นๆแต่พุทธะไม่ต้องชื่อว่าพุทธะก็ได้ความจริงคือเป็นศาสนาคำสอนที่กล่าวถึงความจริงซึ่งเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าคนนั้นจะเห็นความจริงนี้โดยลักษณะอื่นเป็นคำสอนของศาสดาอื่นแต่คำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นจริงตลอดไม่ว่ากับใครที่ไหนเมื่อไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธศาสนาจากการที่มีผู้บำเพ็ญบารมีตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงนะคะไม่เลือกเลยทุกคนทุกแห่งทุกเวลาผู้นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อทรงแสดงพระธรรมก็จำแนกเป็นสองส่วนธรรมะมีจริงวินัยนำออกซึ่งความไม่รู้เพราะฉะนั้นความจริงจากการรู้ความจริงเท่านั้นที่สามารถจะนำออกซึ่งความไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังทุกคำไม่ต้องเรียกว่าพระพุทธศาสนาแต่ก็รู้ว่าเป็นพระพุทธศาสนาแน่นอนและต้องมีผู้ที่ตรัสรู้ด้วยมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้ด้วยนี่ก็เริ่มเข้าใจพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวินัยนำออกซึ่งความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายโดยพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงให้เกิดปัญญาอะไรจะนำกิเลสออกเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเราแต่ความจริงหาเราสิใครว่ามีเราเห็นก็เห็นเกิดแล้วกระดับตาก็ตาเกิดแล้วกระดับไหนเราดับแล้วจะเป็นของเราได้ยังไงและจะเป็นเราได้ยังไงถ้าคิดอย่างลึกซึ้งนะคะคือตรงทุกคำไม่มีใครสามารถจะค้านได้เพราะเหตุว่าความจริงเป็นอย่างนี้และอย่างละเอียดกว่านี้มากมายนะคะภายหลังเมื่อมีการสังคายนาแล้วก็มีการแยกเป็นพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมจากเดิมคือธรรมวินัยซึ่งก็คืออย่างเดียวกันแต่ว่าแสดงเห็นว่าธรรมนั่นแหละเป็นวินัยที่จะขัดเกลาความไม่รู้แต่ว่าคนฟังเนี่ยค่ะมีอัธยาศัยต่างกันเพราะฉะนั้นคนฟังที่สะสมมานะคะที่จะละอาคารบ้านเรือนดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะขัดเกลากิเลสในอีกเพศหนึ่งนะคะซึ่งไม่ครองเรือนไม่อยู่บ้านแต่ว่าสละทั้งชีวิตเพื่อที่จะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศที่ไม่ใช่คฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนแต่ในเพศของผู้สละละอาคารบ้านเรือนเป็นบรรพชิตเพราะฉะนั้นจึงมีพระภิกษุแล้วก็คฤหัสถ์แล้วก็พระภิกษุในครั้งนั้นนะคะมีภิกษุณีเพราะเหตุว่าภิกษุณีคือผู้ที่มีการสะสมมาที่จะรู้ความจริงถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีพระอรหันต์รูปใดเลยที่จะอยู่บ้านอยู่เรือนแล้วก็มีชีวิตคลุกคลีกับคนในบ้านหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีกต่อไปได้เพราะไม่มีกิเลสรู้ความจริงถึงที่สุดเพียงแต่ว่าเหมือนคนงานที่ยังไม่เลิกงานเพราะฉะนั้นก็มีชีวิตอยู่ทำกิจจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปจึงใช้คำว่าปรินิพพานหมายความว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดได้อีกเลยหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วจึงใช้คำว่าปรินิพพานดับโดยรอบเพราะฉะนั้นการดับมีสองอย่างนะคะดับกิเลสก่อนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจนกระทั่งถึงปรินิพพานคือไม่เหลือที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแสดงธรรมะอีกต่อไปสิ่งที่เหลือคือพระบรมสารีริกธาตุซึ่งวันหนึ่งก็ต้องอันตรธานมิฉะนั้นแล้วจะมีไหมคะพระบรมสารีริกธาตุถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรินิพพานแล้วสิ่งที่เหลือก็คือพระธาตุที่เราใช้คำว่ากระดูกเนี่ยนะคะก็เหลือเป็นเรื่องมากมายในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งทั้งหมดก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแล้วณกาลครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะต่อไปก็จะถึงวันที่เราจากโลกนี้แต่ก่อนจากก็มีเวลาที่ได้ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระวินัยเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองว่าถ้าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจะประพฤติอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้นี่คือความจริงใจแสดงเห็นว่าถ้าผู้ใดสามารถขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะก็ทรงอนุญาตให้บวชแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามพระวินัยถ้าทำผิดพระวินัยเพราะยังมีกิเลส ทรงอนุเคราะห์โดยการแสดงลำดับโทษของพระวินัยว่าถ้าทำผิดอย่างนี้ยังไม่ต้องถึงกับความหมดสิ้นความเป็นภิกษุและก็ตามลำดับขั้นของความผิดนะคะจนถึงความผิดซึ่งต้องสิ้นสุดความเป็นภิกษุใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามบุคคลนั้นไม่ใช่ภิกษุและยิ่งกว่านั้นคือตลอดชีวิตจะบวชอีกไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะถึงความเป็นภิกษุแล้วจะเป็นภิกษุทำไมเพราะว่าสามารถที่จะฟังธรรมะขัดเกลากิเลสในฐานะของผู้ครองเรือนถึงความเป็นพระโสดาบันดับกิเลสขั้นหนึ่งถึงความเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสอีกขั้นหนึ่งถึงความเป็นพระอนาคามีก็ดับกิเลสอีกขั้นหนึ่งเมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์นะคะก็ต้องบวชหรือไม่ก็สิ้นชีวิตในวันนั้นนี่คือความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะกว่าจะถึงการเข้าใจทั้งหมดแม้แต่สิ่งที่เคยเป็นเราแต่ละเล็กแต่ละน้อยแต่ละหนึ่งวันนี้เป็นเรามากไหมคะเบื่อก็เป็นเราขยันก็เป็นเราโกรธก็เป็นเราขุ่นใจก็เป็นเราเราทั้งนั้นแต่เมื่อถึงการดับกิเลสคิดดูนะคะคำนี้ไม่ใช่ชั่วคราวไม่ใช่ละวางไม่ใช่ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่รู้ความจริงว่ายังมีกิเลสที่เป็นเราเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวนี้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะเข้าใจในขั้นต้นอย่างนี้หรือยังถ้ายังไม่เข้าใจในขั้นต้นอย่างนี้นะคะปัญญาขั้นต่อไปมีไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเกิดตามลำดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ตามได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมะไปเลยไปทำอะไรคะรู้อะไรไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเห็นถึงความวิกฤตด้วยความไม่รู้เนี่ยนำมาซึ่งความติดข้องเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวนะคะที่ชาวพุทธจะต้องรู้สึกว่าทำไมล่ะโลกทั้งโลกในวิกฤตไปหมดเลยไม่ว่าประเทศไหนเพราะพระพุทธศาสนากำลังวิกฤตไม่มีใครเข้าใจความจริงแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรที่ทุกคนแต่ละคนไม่ดีเนี่ยรู้ได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะที่ดีและธรรมะที่ไม่ดีห้ามไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจก็สะสมไปทุกวันเนี่ยสะสมกิเลสสะสมความติดข้องสะสมทุกอย่างหมดแม้แต่สำนักปฏิบัติไม่ได้เข้าใจอะไรเลยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไปเข้าใจว่านั่นน่ะจะทำให้เป็นพระโสดาบันบางคนก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาวิกฤตอยู่ที่พวกเรานะคะแต่ละคนเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนสำหรับเข้าใจความจริงไม่ว่าใครชาติไหนเม็กซิโกญี่ปุ่นจีนทุกอย่างหมดเขามีโอกาสที่เขาสะสมมาเป็นปัจจัยจึงได้ฟังธรรมะจึงได้เข้าใจธรรมะจึงเป็นผู้ที่ไม่อันตรธานจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสันที่พระพุทธศาสนาวิกฤตคือใกล้ที่จะหมดไม่มีใครมีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกต่อไปถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าประโยชน์สูงสุดทั้งตนเองและคนอื่นก็คือว่าได้เข้าใจธรรมะก่อนตายแล้วจะตายวันไหนนะคะใครรู้
9: เพราะเหตุใดพุทธศาสนาถึงอันตรธานในความเห็นของผมนะครับเช่นคำว่าสมาธิคนก็จะคิดว่าถ้าอยากได้สมาธิต้องฝึกเราเอาคำว่าสมาธิมาปรับให้เราเข้าใจตามกิเลสของเราตามความเคยชินนะครับว่าสมาธิก็คือความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าอยากตั้งมั่นก็ต้องฝึกทำบ่อยๆซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งห่างไกลจากสิ่งที่พระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ฝากเรียนครับ
0: ก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิกฤตเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประพฤติปฏิบัติตามที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่ชวนไปบวชทั้งพระทั้งเนรมากๆเนี่ยรู้ไหมว่าบวชคืออะไรแล้วไปทำอะไรซึ่งไม่ใช่การเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเข้าใจว่าเป็นการส่งเสริมแต่ความจริงเป็นการทำลายยิ่งทำก็ยิ่งลบเลือนไม่เข้าใจจริงๆว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ชวนใครให้ไปบวชค่ะแต่ผู้ที่มีอัธยาศัยที่ไม่ครองเรือนอย่างในครั้งพุทธกาลนะคะท่านรัฐปาละ เป็นบุตรเศรษฐีลูกคนเดียวมารดาบิดาไม่ต้องการให้บวชเลยไม่มีใครจะรักษาทรัพย์สมบัติต่อไปอะไรต่างก็แล้วแต่ผู้ที่เป็นมารดาจะเข้าใจแต่พระรัตปาละมั่นคงนะคะที่จะขัดเกลากิเลสเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเท่ากับความเข้าใจถูกต้องที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสงบจากอกุศลแล้วก็เจริญขึ้นทางฝ่ายกุศลมารดาไม่ต้องการท่านก็อดอาหารถ้าไม่ได้บวชท่านก็จะอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมารดาก็ยอมอนุญาตว่าให้ท่านบวช ดีกว่าให้ท่านตายเพราะก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นกันบ้างใช่ไหมท่านก็ถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะสะสมมาใครก็ยับยั้งไม่ได้แต่คนทุกวันนี้เนี่ยค่ะบวชเพื่ออะไรและบวชทำไมบวชแล้วไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนกราบไหว้คนที่ไม่ศึกษาพระธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยอย่างแม้แต่เนนยังไม่ถึงพระที่บวชนะคะอายุอย่างนั้นน่ะกำลังสนุกสนานอยากเล่นสงกรานต์บ้างอะไรบ้างแล้วเขาไปบวชทำไมใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นว่าดึงพระศาสนาลงมาต่ำจนกระทั่งคิดว่าง่ายให้ทุกคนทำอะไรก็ไม่รู้ในขณะที่เพศภิกษุเนี่ยค่ะเป็นเพศของพระอรหันต์ถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่บวชได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีก็ทำประโยชน์กับโลกกับตัวเองและคนอื่นได้แต่ตรงกันข้ามนะคะบวชโดยไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจเลยธรรมะอย่างนี้เดี๋ยวนี้สักคำก็ไม่รู้แต่ว่าชวนกันไปทำอะไรอย่างนั้นเป็นประโยชน์ไหมคะและคนอื่นจะเข้าใจว่านี่คือพระพุทธศาสนาซึ่งผิดเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ว่าทุกมุมใดของโลกที่ได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาสนใจมาแล้วก็บอกว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติได้ยังไงคะเอาที่ไหนมาปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเริ่มจากคำว่าปริยัตติการฟังพระพุทธพจน์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งในพระปัญญากว่าที่จะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำต้องลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้ามนะคะพอพูดคำนี้เข้าใจแล้วพูดคำนั้นเข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ได้เข้าใจจึงกล่าวว่าเข้าใจแล้วอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงเข้าใจหรือยังคะเห็นมีจริงเข้าใจแค่เห็นมีจริงแต่เห็นคืออะไรรู้ไหมก็ไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ถึงเวลาที่เราจะเข้าใจความถูกต้องอะไรถูกอะไรผิดไม่อย่างนั้นเราก็ตามกันไปเมื่อตามกันไปไม่มีเหตุไม่มีผลเลยแล้วจะกล่าวว่าเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาวพุทธจริงๆเนี่ยคือผู้ที่เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะคุณอนุ
8: ที่เรากล่าวกันว่าพุทธมามกะเพราะนั้นมามกาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้หมายว่าเป็นคนของเราเพราะนั้นคนของเราเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยและประพฤติตามพระธรรมวินัยแต่แม้เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปฏิญาณตนอย่างนั้นแต่ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้นะครับว่าไม่ใช่คนของเรา
0: ชวนกันบวชคนเดียวไม่พอนะคะต้องให้ได้ถึงพันบางแห่งต้องให้ได้ถึงแสนบางแห่งก็มีโครงการที่จะให้ถึงล้านทำลายพระพุทธศาสนาไหมยิ่งมากยิ่งทำลายเพราะเหตุว่าชวนใครได้ค่ะเขายังไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเขาจะมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยสามารถที่จะสละทุกอย่างที่เคยมีเคยเป็นนะคะสู่อีกเพศหนึ่งซึ่งจากบ้านไปแล้วจะอยู่ที่ไหนในครั้งนั้นถ้าไม่มีผู้ที่สร้างวัดให้นะคะท่านก็อยู่กันตามป่าตามเขาด้วยเหตุนี้ที่มีข้อความว่าภิกษุไปแล้วสู่ป่าก็จะให้ท่านไปไหนล่ะในเมื่อท่านไม่มีบ้าน ถ้ำบ้างเรือนบ้างว่าแต่คนสมัยนี้ด้วยการไม่ศึกษาก็เข้าใจว่าต้องไปป่าหรือไม่ก็ต้องไปเรือนว่างทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่รู้และไม่เห็นคุณสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคารพจึงไม่ศึกษาโดยละเอียดว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรความหมายของภิกษุมีหลายอย่างนะคะผู้เห็นภัยในสังสารวัฏไม่ต้องบวชก็เป็นภิกษุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ไม่มีภิกษุแต่ก็ตรัส

0: ที่จะดำรงนะคะพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ให้คนอื่นได้เป็นพุทธมามกะคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่กล่าวและจะไม่ทำสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ขัดเกลาทุกอย่างนะคะเพราะรู้ว่ากิเลสมากทั้งวันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายทั้งวาจาด้วยทั้งความคิดด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรงถ้ารู้ว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะศึกษาได้เป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้อย่างพระโสดาบันเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นนอกจากนั้นมีอีกมากมายนะคะท่านทำประโยชน์และท่านก็เห็นภิกษุใดไม่ประพฤติเป็นไปตามพระธรรมวินัยเพ่งโทษหน้าที่ของพุทธบริษัทติเตียนโพนธนาคือให้รู้โดยทั่วกันว่าภิกษุนี้ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เพื่อแก้ไขเพื่อดำรงรักษาพระศาสนาเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงนะคะถ้าชื่อว่านับถือพุทธศาสนาต้องรู้ว่าใครเป็นศาสดาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรก็ต้องไตร่ตรองเพราะว่าแม้แต่เราพูดคำว่าธรรมะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าธรรมะคำเดียวกันปัญญาต่างกันแค่ไหนคะไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่ต้องเคารพจริงๆด้วยการที่ต้องเข้าใจทุกคำแม้แต่ธรรมะทุกอย่างหมดค่ะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาที่ขาดกันก็คือไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่กล่าวว่านับถือเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงทุกคำแต่ละคำต้องละเอียดมากวินัยสำหรับบรรพชิตแต่ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์อ่านได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะเหตุว่าขัดเกลาทั้งกายเช่นก่อนจะออกจากวัดวาอารามที่อยู่ก็ต้องห่มให้เรียบร้อยเป็นต้นนี่เพียงแค่เล็กน้อยเดินไปก็ยังต้องมองเพียงชั่วแอกไม่เลี้ยวซ้ายแลขวาดูโน่นดูนี่เพลิดเพลินนั่นไม่ใช่พระภิกษุไม่ได้ขัดเกลากิเลสละเอียดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะฉะนั้นโทษของการที่ไม่ศึกษาให้เข้าใจพระวินัยว่าเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสนะคะคิดว่าเพียงแค่กดทำอย่างนี้ผิดก็ไปปรงอาบัติใช่อาบัติหมายความถึงโทษผิดที่ไม่กระทำตามพระธรรมวินัยแต่ถ้าคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปปรงเสียลุกขึ้นก็ทำอีกอย่างนั้นไม่ใช่การสำนึกไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ใช่พุทธมามกะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดก็ทำให้ล่วงศีลไม่รู้ว่าศีลทุกข้อเป็นไปเพื่อการขัดเกลาถ้ารู้อย่างนี้ค่ะทั้งวันก็จะต้องศึกษาเราทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ข้อไหนบ้างอะไรบ้างมากมายละเอียดละออค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะขณะนี้สิ่งใดที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมีแต่สิ่งใหม่สิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่เกิดสืบต่อจากสิ่งเก่าทำให้มองดูว่าเหมือนเดิมแต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ละหนึ่งที่เกิดละเอียดยิบยิ่งกว่าที่เราคิดว่าพอมารวมกันแล้วเป็นตาแต่ตาจริงๆซึ่งเป็นภาษาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเนี่ยเล็กกว่านั้นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นนะคะมีธรรมะอย่างเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดทุกอย่างไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวให้เข้าใจถูกว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเกิดก็ธรรมะเกิดตายก็ธรรมะตายแต่ไปคิดว่าที่ตายเนี่ยเราที่เห็นเนี่ยเราแต่ก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งละเอียดยิบกำลังเกิดดับสืบต่อมิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ทรงดำเนินไปในท่ามกลางเมืองนะคะสาวัตถีหรือที่ไหนก็ตามเสด็จบิณฑบาตพวกเดรัจฉีจะรู้ไหมว่านี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา
1: ในความคิดของผมนะครับคือการที่เราจะไม่ติดข้องก็เมื่อเรามีปัญญาคือรู้เห็นจริงว่ามันเกิดแล้วมันดับ
0: ตอนนี้เห็นหรือยังคะ
1: ไม่เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับ
0: แล้วจะเห็นได้ไหม
1: เห็นได
0: ้ค่ะเห็นได้แต่ไม่ใช่เพราะความไม่รู้เวลานี้กำลังไม่รู้ก็

0: ไม่เห็นการเกิดดับแต่เห็นได้เมื่อรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าคำในภาษาบาลีเนี่ยจะเป็นภาษาซึ่งมีรากฐานมีเหตุมีผลกำกับตายตัวไม่คลาดเคลื่อนเพียงคำว่ายาคำเดียวเนี่ยรู้แต่รู้ต่างกันเช่นขณะนี้นะคะเสียงปรากฏถ้าไม่มีการรู้เสียงไม่มีธาตุซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงปรากฏได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นยาธาตุโสตะวิญญาณเป็นสภาพที่รู้สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพรู้นะคะโดยการมีสิ่งที่ปรากฏต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นกลิ่นเวลานี้ไม่ปรากฏกลิ่นปรากฏเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพียงรู้แจ้งสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏเช่นสีต่างๆเนี่ยค่ะหลากหลายเนี่ยถ้าไม่เห็นแต่บอกว่ามันต่างกันอย่างนี้นะชัดเจนไหมได้ยินแต่ว่าต่างกันอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแต่บอกว่าสีน้ำเงินเนี่ยจนเกือบดำเลยใช่ไหมถ้าไม่ปรากฏให้เห็นก็ไม่เหมือนกำลังเห็นเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏคือจิตอีกคำหนึ่งก็ใช้คำว่าวิญญาณะหรือวิญญาณเพราะฉะนั้นมีสภาพที่รู้แจ้งทางตาก็เป็นจักขุวิญญาณรู้แจ้งทางหูโสตะก็คือโสตะวิญญาณธาตุรู้ที่ต้องอาศัยหูถ้าไม่มีประสาทหูซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงตาก็คือรูปพิเศษมองไม่เห็นแต่มีเพราะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏเมื่อสิ่งนั้นกระทบตาถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาก็ไม่เห็นค่ะข้างหลังนี่ไม่เห็นเลยตาก็มีแต่รูปนั้นก็มีแต่ไม่กระทบไม่เป็นปัจจัยให้รู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณะหรือจิตนี่นะคะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ไม่ใช่สัญญาความจำและไม่ใช่ปัญญาความเห็นถูกแต่ก็เป็นความรู้ต่างๆนะคะนี่ค่ะคือการที่เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนเกิดมาแล้วก็จำทั้งนั้นเลยเห็นเมื่อไหร่ก็จำอะไรจำสิ่งที่ให้เห็นได้ยินเสียงก็จำละจำอะไรก็จำเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงคนไม่ว่าจะกี่คนฮะไม่ซ้ำกันเลยแค่โทรศัพท์ได้ยินเสียงก็รู้ว่าใครไม่เหมือนกันจริงๆค่ะโดยวิญญาณะคือโสตะวิญญาณที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงนั้นๆถ้าขณะนั้นไม่ได้ยินจะบอกว่าเสียงนั้นต่างกับเสียงอื่นบอกไปเถอะสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แจ้งเพราะสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏแต่พอปรากฏเมื่อไหร่นะคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏจึงเป็นวิญญาณะคือจิตมีจักขุวิญญาณทางตาเห็นโสตะวิญญาณทางหูได้ยินคานะคือจมูกคานะวิญญาณนะคะคือสภาพที่กำลังรู้กลิ่นกำลังลิ้มรสอร่อยมากเลยนั่นขมไปนี่เปรี้ยวไปแค่นั้นแค่นี้ก็เพราะชิวหาวิญญาณชิวหาคือลิ้นนะคะเกิดขึ้นลิ้มรสคือรสนั้นปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนกับขณะที่กำลังลิ้มรสทางกายก็เหมือนกันค่ะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็รู้ได้เมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้นจึงมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณกี่โลกคะเนี่ย
1: 5
0: นะคะ5ทางนี้มีแน่รวมทั้งอะไรคะทางใจมโนวิญญาณใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะจะกว้างจะแคบจะลึกแล้วแต่ในที่นั้นที่ใช้คำอะไรถ้ากล่าวถึงโลก6ก็ต้องเป็นมโนวิญญาณรู้ได้ทางใจคิดนึกไม่ต้องอาศัยตาเห็นก็คิดไม่ต้องได้ยินเสียงก็คิดไม่ต้องได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดแต่คิดตามที่จำเพราะฉะนั้นสัญญาไม่ใช่วิญญาณนะแต่เป็นสภาพที่จำสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่าวิญญาณนี่นะคะหมายเฉพาะจิตเพราะฉะนั้นขณะที่จำไม่ใช่จิตจำเพราะจิตทำอะไรจิตรู้แจ้งจะไปจำได้ยังไงหน้าที่ของจิตก็คือรู้แจ้งก็ต้องรู้แจ้งอย่างเดียวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะทำกิจเฉพาะของตนของตนแล้วก็ดับไปไหนเราและเป็นเรามาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่และจะเป็นต่อไปอีกนานเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้ได้ยินได้ฟังนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆปุบปับก็มีการได้ยินหรือมีความเข้าใจแต่ต้องเป็นไปตามการสะสมยังมีอีกมากมายหลายคำใน45พรรษานี่ไม่กี่คำความลึกซึ้งแค่ไหนความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ได้ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะของพระองค์ถ้าใครไม่เข้าใจธรรมะผู้นั้นไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่ได้เข้าใจแล้วนะคะก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งโดยความเข้าใจของเราเองแต่ละคนนะคะที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อดำรงรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับทุกคนที่เกิดมาที่มีชีวิตอยู่นะคะได้เข้าใจถูกเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วไม่รู้ว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจต่อไปหรือเปล่าหรือสิ่งที่เข้าใจวันนี้เล็กน้อยมากเพราะยังมีอีกมากมายที่จะต้องเข้าใจถูกเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเกินกว่าที่จะประมาณได้และยังเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นกว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ยังดีกว่าไม่รู้ซะเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของคนอื่นนะคะที่จะช่วยกันรักษาสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดของการที่เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มีโอกาสจะได้เข้าใจธรรมะด้วยนะคะก็คงจะไม่หยุดและไม่รังรอที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อทนุบำรุงรักษาให้พระพุทธศาสนาดำรงยั่งยืนต่อไปอีกไม่นานค่ะไม่ใช่ว่าจะยั่งยืนอย่างที่เราหวังนะคะเพราะคนไม่รู้ไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะมีมากเทียบไม่ได้เลยกับส่วนน้อยที่สุดที่ได้ฟังธรรมะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีซะเลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยการรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะที่จะไปเข้าใจตอบปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างสมาธิคืออะไรคะ
2: จิตปะคะ
0: จิตไม่ใช่สมาธิค่ะธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยจำแนกจากหนึ่งคือธรรมะทั้งหลายเป็นสองคือธรรมะที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรภาษาบาลีจะใช้คำว่ารูปธรรมแล้วก็พูดตามนะคะเขาก็ต้องออกเสียงคนละอย่างเป็นรูปธรรมะแต่ของเราก็เป็นรูปธรรมเรามักจะตัดคำหลังไม่ออกเสียงส่วนสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งกำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยธรรมะพิสูจน์ได้ทุกกาลสมัยไม่ได้มีแต่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเพราะถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อใดที่เกิดเมื่อนั้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสีสันวรรณะกำลังปรากฏเป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้ที่กำลังเห็นไม่ใช่เราเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปนั่นคือนามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในโลกนี้คือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือนามธรรมกับรูปธรรมถ้ามีแต่รูปธรรมไม่มีนามธรรมเลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะต้นไม้ภูเขาหินก็ไม่มีอะไรที่จะรู้ไปเห็นแต่เพราะมีธาตุรู้แต่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเกิดแล้วโดยไม่รู้ก็เป็นเราเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงคือแต่ละหนึ่งเนี่ยมารวมกันรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นดอกไม้เป็นภูเขาแยกออกไปแล้วก็เหมือนกันหมดเล็กที่สุดก็ยังแข็งมีสีปรากฏกระทบได้ว่าเล็กแค่ไหนมีสีมีกลิ่นก็แล้วแต่ว่าอะไรจะปรากฏเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เลยกำลังเห็นนี่เป็นธาตุรู้กำลังได้ยินเป็นธาตุรู้กำลังคิดเรื่องไหนก็รู้เรื่องนั้นต้นไม้รูปธรรมคิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ต้องสามารถเข้าใจได้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสมาธิมีจริงเป็นธาตุรู้แต่ธาตุรู้มีสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งเราใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณนอกจากนั้นแล้วเป็นเจตสิกทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะหลากหลายเดี๋ยวเกิดกับจิตนี้เดี๋ยวเกิดกับจิตนั้นเช่นเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เหมือนความสนุกเลยใช่ไหมคะความสนุกความเพลิดเพลินมีจริงแต่จิตเป็นสภาพรู้แจ้งสิ่งที่เราเข้าใจว่าขณะนั้นสนุกมาก พราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตส่วนสภาพรู้อื่นๆเป็นเจตสิกทั้งหมดขยันมีนี่ก็คือความเพียรต้องเกิดกับจิตไม่ไปเกิดกับต้นไม้ใบหญ้าด้วยเหตุนี้จิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดเพราะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทำกิจของเจตสิกนั้นๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตหลากหลายมากนะคะตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือจิตเจตสิกนามธรรมและรูปซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสมาธิสภาพที่ตั้งมั่นนั้นเป็นเจตสิกและคำว่าตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นทีละหนึ่งในอารมณ์หนึ่งเพราะจิตหนึ่งเกิดขึ้นจะมีความตั้งมั่นสองอย่างของเจตสิกเกิดไม่ได้ต้องเป็นเจตสิกอื่นๆอาศัยกันและกันเกิดขึ้นค่อยๆขยายออกไปค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าไม่ใช่เราเพราะเพียงแต่บอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยใครก็ละไม่ได้ต้องเป็นเราไปเรื่อยๆแต่พอเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นความเข้าใจนั่นแหละละเพราะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งเป็นจิตหลากหลายเพราะเจตสิกนานาชนิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้างกับจิตนั้นบ้างกับจิตนี้บ้างเป็นเจตสิกอย่างโกรธจะเกิดพร้อมกับความติดข้องได้ไหมคะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโทสะความขุ่นใจความโกรธความไม่พอใจเป็นเจตสิกหนึ่งชื่อว่าโทสะเจตสิกไม่ชอบใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นกลัวเป็นอะไรไม่ใช่จิตแล้วใช่ไหมคะเพราะจิตรู้แจ้งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นกลัวเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกอะไรโทสะสำหรับคนที่ศึกษาแล้วรู้เลยค่ะสิ่งใดก็ตามที่ไม่น่าพอใจไม่ติดข้องขณะนั้นก็คือโทสะเจตสิกเฉยๆมีไหมคะเป็นอะไรเป็นเจตสิกอะไรอีกเห็นไหมคะถ้าเราไม่ศึกษาเราเดาหมดเลยกลับไปกลับมาสับกันไปหมดแต่พอถึงเจตสิกเจตสิกอะไรมีถึง52อย่างแต่ถ้าไม่รู้ว่า52มีอะไรบ้างจะไปตอบก็ไม่ได้แต่พอรู้แล้วจึงตอบได้นี่คือเบื้องต้นค่ะยังอีกมากนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเพราะฉะนั้นพระศาสนาอันตรธานแล้วจากคนที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะจะบอกว่ามีพระพุทธศาสนาได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นวิกฤตที่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังทำสิ่งที่ผิดๆเพราะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
3: ก็มีหลายท่านที่หาหนทางที่จะเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งยากที่บุคคลจะค่อยๆเข้าใจว่าคำที่พระศาสดาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยหนทางที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ก็มีเรื่องที่ว่ามีผู้หญิงสวยมากอยู่คนหนึ่งไปหาเขาให้เจอสิจะรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนไม่รู้เลยว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยแล้วบอกว่าเขาเป็นคนที่สวยที่สุดในจักรวาลนี้หรือที่ไหนก็ได้สักแห่งหนึ่งนะคะไปหามาให้หน่อยจะเจอไหมไม่มีทางเจอเพราะไม่รู้ว่าเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหาธรรมะและเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยแล้วจะไปเจอธรรมะได้ยังไงในเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะพอเห็นอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมะเราก็เชื่อไปหมดแต่เราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราโง่แต่ว่าสอนให้เราซึ่งไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงนะคะค่อยๆเข้าใจจริงๆว่าความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้คำว่าธรรมะแต่ต้องมีสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดเวลานี้มีเห็นนะคะเห็นเกิดก็ไม่รู้เห็นดับไปแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้เราอยู่นอกห้องเห็นอย่างหนึ่งเข้ามาในห้องเห็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ทุกขณะสั้นแสนสั้นที่สุดซึ่งใครไม่รู้ว่ารวดเร็วแค่ไหนแต่พระปัญญาคุณเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงว่าหนึ่งขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนแล้วก็ไม่ใช่ขณะต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเกิดระดับและไม่กลับมาอีกเลยแล้วใครรู้ไม่มีใครรู้สักคนเดียวทุกคนก็ได้แต่เป็นโน่นเป็นนี่เป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อะไรล่ะที่เป็นประตูอะไรล่ะที่เป็นหน้าต่างอะไรล่ะที่เป็นโต๊ะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นะคะสัตว์คือผู้ที่ ติดข้องเราติดข้องในรูปอยากได้รูปสวยๆนะคะทุกอย่างในห้างสรรพสินค้าก็ไปหาซื้อมาแต่ละร้านแต่ละร้านทุกอย่างหมดค่ะไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจติดข้องและแสวงหาทุกวันตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาจนตายเพราะฉันไม่รู้ความจริงเลยว่าไม่มีเหมือนตอนที่ก่อนมีเราก็ไม่มีเราใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่ามีการเกิดขึ้นยึดถือสิ่งที่เกิดนั่นแหละว่าเป็นเราและพอจากโลกนี้ไปไม่มีเราอีกเลยใช่ไหมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจากชาติก่อนมานะคะโดยไม่รู้ว่าชาติก่อนเนี่ยทำอะไรที่ไหนอาจจะเคยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ใครจะรู้เพราะเกิดเร็วตายเร็วนะคะก็อยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ถึงสิ่งที่เป็นโลกก่อนหรือชาติก่อนนะคะเพราะเหตุว่าเหมือนประตูที่ปิดสนิทก่อนนั้นก็เห็นทุกอย่างหมดแต่พอประตูปิดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถจะรู้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นกำลังเป็นอย่างนี้โดยไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าชาตินี้เป็นคนนี้จะจบสิ้นเมื่อไหร่แต่ก็ต้องจบสิ้นโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆนะคะในทุกขณะไม่ว่าจะกี่ชาติแต่ถ้าไม่เกิดไม่มีก็แสดงว่ามีปัจจัยที่เกิดเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะแต่ละอย่างเมื่อกี้นี้อาหารที่โต๊ะก็คงมีหลายอย่างนะคะแต่ละอย่างต้องเกิดไม่เกิดไม่มีทางตาทางลิ้นไม่มีใครนั่งรับประทานแต่ข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีรสต่างๆที่แสวงหาก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพที่ติดข้องพอใจในสิ่งซึ่งไม่มีแล้วแต่สืบต่อจนกระทั่งเหมือนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นความไม่รู้นะคะไม่รู้ไปหมดทุกอย่างจนกว่าจะได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทำไมรู้ว่าเป็นคำจริงก็เพราะพูดถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยให้เราไตร่ตรองนะคะให้พิจารณาแต่ละคำว่าคำนั้นน่ะใครเปลี่ยนได้ไหมเช่นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนให้ไม่มีสิเปลี่ยนให้ไม่จริงสิก็ไม่ได้จับแข็งแล้วบอกว่าเนี่ยหวานได้ไหมคะไม่ได้แข็งปรากฏจะบอกว่าหวานไม่ได้แข็งต้องเป็นแข็งพอกระทบลิ้นรสปรากฏจะบอกว่าไม่ใช่เค็มนะเนี่ยเป็นแข็งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะละเอียดยิบแต่มารวมกันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยความไม่รู้ก็ทำให้หลงเข้าใจว่าสิ่งที่มีเกิดแล้วนั่นแหละเราก็ไม่ได้ไปทำแต่มันเป็นเราได้ยังไงลองคิดดูแต่ละคำนะคะสิ่งที่มีจริงไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วมีแล้วแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเราก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่มีมีแต่สิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งความละเอียดของธรรมะซึ่งสัตว์โลกไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำจริงจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้พระเจ้าการตรัสรู้หมายความว่ารู้ความจริงถึงที่สุดนี่นะคะโดยฐานะของเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งโดยฐานะของเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งไม่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับหนึ่งและในฐานะที่เป็นสาวกพระเจ้าโพธิสัตว์เป็นผู้ที่กำลังคล้องหรือแสวงหาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อแสวงหาความจริงก็เป็นโพธิสัตว์สัตว์ที่แสวงหาที่จะเข้าใจถูกต้องในความจริงเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจถูกเห็นประโยชน์ไม่ละเลยคิดว่ารู้เท่านี้ไม่พอยังต้องรู้ต่อไปอีกแสดงว่าขณะนั้นไม่ใช่การติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่ติดข้องที่จะเข้าใจความถูกต้องความจริงซึ่งมีจริงๆในขณะนั้นจึงเป็นโพธิสัตว์ใครจะเป็นโพธิสัตว์ระดับพระมหาโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะหรือว่าขอเป็นเพียงสาวกโพธิสัตว์ก็พอเพราะแค่สาวกโพธิสัตว์นี่ก็แสนยากไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ฟังธรรมะเลยและจะเป็นโพธิสัตว์แต่ว่าใครก็ตามที่ฟังและเห็นประโยชน์นะคะฟังต่อไปจะไม่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ยังไงในเมื่อเกิดมาก็เต็มไปด้วยความต้องการในรูปในเสียงอาหารอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็มีโอกาสได้รู้ความจริงและเห็นว่าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งแสวงหาความจริงโดยการฟังไตร่ตรองจนทั้งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เรียกว่าโพธิสัตว์ก็เป็นใช่ไหมแต่จะเป็นระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่สามารถจะมีพร้อมกันได้สองพระองค์ พราะความรู้ต้องไม่มีใครเปรียบได้เลยพร้อมทุกอย่างในเรื่องของอภินิหารในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหนือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมีเพียงพระองค์เดียวจึงได้ฟังคำของพระองค์นั้นเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงที่ได้ตรัสรู้ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยและพระชาติต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าเพื่อเราที่ทุกคำที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้ค่ะกว่าจะได้ฟังอย่างนี้พระโพธิสัตว์ที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญคุณความดีที่ยากที่จะทำได้เท่าไหร่ไม่มีใครเปรียบได้เลยมีคำอุปมาว่าถ้าท้องจักรวาลทั้งหมดไม่ใช่แค่โลกนี้นะคะเต็มไปด้วยไฟจะลุยไปเพื่อที่จะได้ถึงฝั่งของการที่ตรัสรู้ความจริงเพื่อคนอื่นทำได้ไหมพระมหาโพธิสัตว์ทำได้จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะแล้วแต่ว่าขณะนั้นน่ะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งโดยปัญญาหรือว่ายิ่งโดยศรัทธาหรือว่ายิ่งโดยความเพียรตามที่ได้รับคำพยากรณ์นะคะว่าอีกนานเท่าไหร่จะได้ตรัสรู้ก่อนนั้นก็ต้องมีความเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงที่จะให้คนอื่นได้รู้ด้วยมาก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์แต่คำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าหมายความบุคคลนั้นแน่นอนที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบิกบานปิติไหมคะถ้าเราอยู่ในสมัยนั้นที่ว่าถึงเราไม่รู้ธรรมะในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์พระองค์นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีเวลาที่สามารถจะบำเพ็ญความดีจนกระทั่งรู้ความจริงได้เหมือนเดี๋ยวนี้เลยไม่ท้อถอยค่ะความจริงกำลังมีแต่ไม่รู้และรู้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังไม่ใช่ด้วยความต้องการไม่ใช่ด้วยความเห็นผิดดึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาต่ำจนกระทั่งว่าไม่ต้องฟังธรรมะไม่ต้องเรียนธรรมะไปสำนักปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอะไรนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างหลับบ้างไม่รู้อะไรเลยแล้วจะละกิเลสได้หรือเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงมีเหตุผลไตรตรองนั่นคือปัญญาที่ไม่เห็นผิดว่าไม่มีเหตุอะไรก็จะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาขณะนี้นะคะกำลังถูกทำลายด้วยคำของผู้ที่ไม่ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีเหตุผลมีความจริงใจมีความมั่นคงสิ่งไหนผิดต้องว่าผิดยังไงยังไงก็ถูกไม่ได้ถ้าถูกจะเปลี่ยนให้เป็นผิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะแล้วกล่าวโทษคนที่ศึกษาธรรมะผิดหรือถูกเห็นไหมคะก็ต้องตรงแต่ถ้าใครไม่ได้กล่าวธรรมะแล้วบอกว่าเป็นธรรมะเขาผิดใช่ไหมก็ต้องบอกว่าผิดจะบอกว่าถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงเนี่ยค่ะจะทำให้รู้ความจริงแล้วก็ความรู้ถูกเป็นประโยชน์แต่ความรู้ผิดเป็นโทษเพราะฉะนั้นได้ฟังอะไรก็ต้องไตร่ตรองนะคะให้ถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่รับรองทันทีสำนักปฏิบัติก็ไปสำนักปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้
3: ครับท่านอาจารย์ครับบุคคลที่ไปสำนักปฏิบัติเนี่ยครับเขาก็จะพูดให้ฟังว่าที่เขาไปปฏิบัติ5วันบ้าง7วันบ้างเนี่ยครับก็ผิดวาจา1กิจกรรมแล้วนะครับที่เขาจะต้องทำ
0: สอนให้ปิดวาจาพระพุทธเจ้าปิดวาจาของพระองค์หรือเปล่า
3: ต้องไม่ได้ปิดครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าปิดเราไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะเลยใช่ไหมแล้วทำไมไปสอนให้ปิดวาจาเป็นประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยถ้าพระองค์ไม่ตรัสเราจะได้ฟังคำนี้ไหมคนที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกล่าวคำของพระองค์สืบต่อๆกันมาเนี่ยถ้าปิดวาจาแล้วก็จะรู้ได้ยังไงเข้าใจได้ยังไงแม้คำแรกก็ผิดเมื่อผิดคำแรกคำต่อๆไปก็ผิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนนี่นะคะพูดซะยาวเลยไม่รู้ว่าผิดตรงไหนแต่ละคำเนี่ยต้องพิจารณาปิดวาจาหมายความว่ายังไง
3: เขาบอกว่าไม่ให้พูดเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองครับท่านอาจารย์
0: ค่ะไม่ให้พูดห้ามได้ไหมคะ1พูดเพราะอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่คิดพูดได้ไหมโดยไม่คิดนอนหลับสนิทไม่ได้คิดไม่เห็นมีใครพูดตอนนอนหลับสนิทใช่ไหมคะแต่ละเมื่อไหร่พูดเมื่อไหร่นั่นเพราะคิดเพราะฉะนั้นคิดโดยไม่พูดก็มีใช่ไหมคะห้ามคิดได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคิดแล้ว ทันทีนั้นเสียงเปล่งออกมาใครรู้บ้างว่าทุกคำที่คนพูดน่ะต้องมีความคิดที่ทำให้เกิดเสียงตามความคิดนั้นๆถ้าคิดภาษาจีนจะพูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้พอคิดปุ๊บเสียงออกมาเป็นภาษานั้นละทุกอย่างตามความคิดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าไร้สาระจริงๆถ้าใครจะกล่าวคำไหนที่เข้าใจว่าฉันกล่าวแล้วคนอื่นเชื่อผิดไม่มีใครเขาเชื่อหรอกถ้าเขาเป็นคนที่พิจารณาไตรตรองนะคะเขาก็จะซักถามว่าปิดวาจาหมายความว่ายังไงไม่พูดใช่ไหมแล้วมีประโยชน์อะไรที่ไม่พูด
3: ก็เป็นความเข้าใจผิดครับที่จะให้ไม่พูดกับคนอื่นเพื่อที่จะไม่ได้ให้เกิดอกุศลเพราะว่าเราไม่พูดแล้วก็จะได้มีเวลาคิดไตร่ตรองอยู่กับตัวเองครับอาจารย
0: ์อัตตาตัวตนคือฉันจะทำอย่างนั้นเพื่ออย่างนั้นแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นไม่มีเราถ้าไม่มีธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจะมีเราได้ยังไงแต่เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็เป็นเราบ้างเป็นเขาบ้างเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดเผยสิ่งที่มีให้คนอื่นได้รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรก็คิดไปสิเขาก็ไม่มีวันที่จะเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันที่จะกล่าวคำว่านับถือพระรัตนตรัยพระพูดแล้วนับถืออะไรตรงไหนก็ยังไม่รู้เลย
3: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำนักปฏิบัติสอนก็คือว่าให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู
0: ่ใครไม่รู้กำลังพูดก็รู้ว่าพูดไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะตามความเป็นจริงใครบ้างที่ไม่รู้ว่ากำลังเดินเมื่อกี้รับประทานอาหารทุกคนก็รู้ว่ากำลังตักช้อนตักข้าวตักแกงอะไรก็แล้วแต่รู้กันทุกคนแต่รู้ผิดเพราะไม่ได้รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งแต่ว่ารวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้หลงเข้าใจว่ามีอัตตาอัตตานี่ไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเรานะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นแก้วน้ำเนี่ยก็เป็นแก้วน้ำละสิ่งหนึ่งละเอาเป็นขวดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งละเป็นดอกไม้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งละแต่อีกคำหนึ่งนะคะคือสักกายะเป็นเราเป็นเราหรือเป็นของเรานี่ก็เป็นอัตตาสำหรับคุณภัทรแต่ตัวคุณภัทรเป็นสักกายะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่เข้าใจว่านี่เป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นความเห็นผิดมีมากมายตามประเภทของความเห็นผิดนั้นๆ นะคะแต่ความเห็นผิดพื้นฐานซึ่งถ้าดับความเห็นผิดนี้แล้วความเห็นผิดอื่นมีไม่ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่มีเป็นธรรมดาเช่นมีเรามีเขามีดอกไม้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมารวมกันหลับตาแล้วบอกได้ไหมคะไหนคุณณภัทรไหนคุณอนกหลับตาใช่แต่พอลืมตาทำไม่มีทันทีเลยเพราะสันฐานรูปร่างปรากฏต่างกันทำให้สภาพจำเจตสิกหนึ่งไม่ใช่จิตนะคะเกิดขึ้นพร้อมจิตทุกขณะจำสิ่งที่จิตรู้ทุกอย่างไม่ต้องเอ่ยเลยแต่จำได้แม้ยังไม่รู้จักชื่อว่าใครแต่เห็นอีกก็รู้ว่านี่ไม่ใช่นั่นคนนี้ไม่ใช่คนนั้นเพราะฉะนั้นความละเอียดยิ่งของสิ่งซึ่งไม่เคยคิดเคยนึกเลยนะคะคาดคะเนก็ไม่ได้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะไม่มีอะไรนอกจากมีสิ่งที่ต้องเกิดรวมๆกันแล้วก็ทยอยกันเกิดดับไปตามสภาพของสิ่งนั้นๆแล้วไม่เหลือเลยจะรู้ตอนนี้เมื่อตายแต่ตอนตายแล้วก็ไม่รู้แต่ก่อนตายก็ไม่รู้กำลังตายก็ไม่รู้ใครรู้จักความตายบ้างคะเหมือนชินหูเกิดแล้วต้องตายเห็นไหมพูดคำที่รู้จักหรือเปล่าสักคำหนึ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ตายหรือเปล่าคะไม่ตายเพราะอะไรถึงได้ว่าไม่ตายเห็นไหมคะและเพราะอะไรจึงเป็นตายเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยค่ะคำตอบคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดซึ่งใครที่เป็นคนตรงปฏิเสธไม่ได้เลยนอนหลับตายหรือเปล่าค่ะไม่ตายใช่ไหมคะแล้วหลับกับตายได้ต่างกันตรงไหนก็ไม่รู้ไปหมดเลยค่ะก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกอย่างทุกขณะโดยความละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุด
3: เพราะฉะนั้นบุคคลที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้มีความเข้าใจครับท่านอาจารย์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใคร แล้วทรงแสดงอะไร
0: แต่หลงคิดว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนี้แต่ก็กล่าวตู่ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีความเคารพอย่างยิ่งนะคะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยเพราะเห็นคุณค่าที่ไม่สามารถจะเปรียบกับอะไรได้เลยทั้งสิ้นจึงมีกำลังใจที่จะดำรงรักษาคำสอนไว้โดยช่วยกันให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตราบใดที่ยังไม่มีคนเข้าใจพระพุทธศาสนาก็ไม่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธและจะกล่าวว่าเป็นชาวพุทธก็ต่อเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรและก็ประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นสิ่งซึ่งถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกอย่างควรจะให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังต่อไปได้เข้าใจต่อไปตามการเวลาที่ผ่านไปดีไหมหรือว่าปล่อยเขาไปเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขาอย่างนั้นหรือว่าประโยชน์ยิ่งใหญ่เนี่ยควรจะให้คนอื่นได้รักษาไว้ด้วยสำหรับคนต่อไปถ้าไม่มีพระสาวกที่สืบทอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะก็คงจะไม่มีใครได้รู้ว่าพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตรัสโดยนัยยะต่างๆอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคคือผู้ทรงจำแนกธรรมะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณนามมากมายค่ะแต่ทั้งหมดก็คือว่าไม่มีใครเปรียบได
3: ้พระไตรปิฎกมีความละเอียดลึกซึ้งเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยก็มาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเองเป็นโอกาสที่จะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้ารู้ว่าไม่รู้แต่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นคำที่เหมือนกับคนอื่นพูดธรรมดาได้ไหมบอกให้นั่งจะพูดอย่างเงี้ยจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลเลยนั่งทำไมก็นั่งอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมจะไปบอกให้นั่งทำอะไรเพราะฉันเห็นชัดๆเลยนะคะว่าคำธรรมดาที่คนอื่นเข้าใจไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจได้ถูกต้องคนนั้นต้องรู้จริงใช่ไหมเพราะฉันรู้จริงถึงที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: เพราะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยครับต้องนั่งสมาธิอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หรือพระองค์นั่งสมาธิ
3: ตรัสรู้ครับอาจารย
0: ์แล้วไงจะไปนั่งอย่างพระองค์เพราะพระองค์ตรัสรู้เดี๋ยวนี้กำลังมีสมาธิหรือเปล่าคะ
3: ถ้าบุคคลที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ไม่มีสมาธิครับอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าสมาธิคืออะไรที่จะกล่าวว่าเดี๋ยวนี้มีหรือไม่มีสมาธิแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสมาธิไหมก็ต้องรู้ว่าสมาธิคืออะไรแล้วอย่างมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิต่างกันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าแล้วแต่ว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปหมดนะคะพูดคำไหนก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลย
4: แทบจะไม่มีสำนักไหนเลยนะครับที่เป็นสำนักปฏิบัติที่ไม่มีการทำสมาธิเพียงแต่จะแตกต่างกันในรูปแบบความเชื่อว่าทำอย่างไรให้จดจ้องอิริยาบถหรือตามดูลมหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วโดยคิดว่าต้องทำศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ปัญญาจะเกิดบรรลุทำนะครับก็ต้องฟังพระพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านสุสีมะนะครับดูกระสุสีมะมรรคก็ตามผลก็ตามไม่ใช่เป็นผลของสมาธิไม่ใช่เป็นอานิสงส์ของสมาธิไม่ใช่เป็นความสำเร็จของสมาธิแต่มรรคหรือผลนี้เป็นผลของวิปัสสนาเป็นอานิสงส์ของวิปัสสนาเป็นความสำเร็จของวิปัสสนาก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าถึงอย่างนี้เขาก็บอกเขาเป็นสำนักวิปัสสนา
0: ค่ะนับวันความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นนะคะไม่ทราบใครได้ยินคำว่า วิปัสสนาสากลบ้างคะใหม่คะเพิ่งได้ยินใช่ไหมคะมีจริงๆนะคะสำนักวิปัสสนาสากลวิปัสสนาคืออะไรและวิปัสสนาสากลคืออะไรไม่เห็นบอกเลยใช่ไหมคะและบอกเนี่ยจะเป็นวิปัสสนาจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแต่เพียงชื่อวิปัสสนาและยังเติมสากลเพราะฉะนั้นวิปัสสนาสากลต่างกับวิปัสสนายังไงอยากจะใช้คำว่าสากลก็เติมเข้าไปตามใจชอบแต่ว่าวิปัสสนาสากลกับวิปัสสนาต่างกันยังไงใช่ไหมคะแม้วิปัสสนายังไม่รู้เลยและยังเติมสากลเข้าไปอีกแล้วใครจะรู้เพราะฉะนั้นนับวันนะคะพระพุทธศาสนาวิกฤตแล้วจะทำยังไงคะปล่อยไปดีไหมหรือว่าคงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดให้นานที่สุดที่จะนานได้ด้วยความเข้าใจของแต่ละคนตราบใดที่ยังมีความเห็นถูกนั่นคือกำลังที่จะดำรงพระศาสนาเพราะพระศาสนาดำรงอยู่ด้วยความเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะมีพระพุทธศาสนาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆนะคะมีความเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องพ้นจากความเห็นผิดซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะเมื่อชาตินี้เห็นผิดก็จะเห็นผิดต่อไปถึงชาติต่อไปในสังสารวัฏด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เสด็จไปในพระนครสาวัตถีพระนครราชคฤห์เป็นต้นมีพวกเดรัจฉีมากซึ่งหันหลังให้พระสัทธรรมไม่รู้จักว่าผู้นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะภายนอกไม่มีใครสามารถจะรู้ได้จนกว่าได้ฟังคำซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นมิตรที่ดีหมายความว่ายังไงคะรู้จักแต่คำว่าเมตตาใช่ไหมคะท่องกันตื่นขึ้นมาก็ท่องกันจบแล้วก็ท่องกันแล้วเมตตาคืออะไรท่องเมตตาเสร็จนะคะโกรธคนนั้นว่าคนนี้นั่นเมตตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมตตาคือความเป็นเพื่อนค่ะตรงกันข้ามศัตรูเพราะฉะนั้นเพื่อนโกรธได้ไหมถ้าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนเขาเพื่อนไม่โกรธมีแต่ความหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลถ้าเรารู้สึกอย่างนี้กับใครนะคะนั่นคือเราเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้หวังร้ายเลยเพราะฉะนั้นความเป็นเพื่อนที่ดีก็คือว่าให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากโทษที่เห็นผิดซึ่งจะเห็นผิดต่อไปอีกนานเพราะฉะนั้นไม่ใช่ท่องเมตตานะคะแต่ว่าไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ท่านเมตตาแล้วก็คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้พูดโดยไม่เข้าใจแต่ว่าทุกคำที่พูดต้องเข้าใจละเอียดยิ่งถึงที่สุดแต่ละคำเช่นคำว่าสมาธิยังไม่ได้เข้าใจถึงเข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้จักเวลาเราพูดเรื่องจิตรู้จักจิตหรือยังคะทั้งที่กำลังมีจิตพูดเรื่องเห็นพูดเรื่องได้ยินก็เห็นแล้วดับแล้วไม่ได้รู้จักแต่ละหนึ่งเห็นว่าเห็นนี้คือธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นและเกิดขึ้นทำกิจของตนแต่ละธาตุรู้นั้นจิตก็ทำหน้าที่ของจิตเจตสิกก็ทำหน้าที่ของเจตสิกอาศัยกันและการเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะผุดโผล่ขึ้นเพียงอย่างเดียวตามลำพังได้โดยไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นทุกอย่างนะคะละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่ทำผิดต่างๆกันนะคะด้วยความไม่รู้ว่าไม่มีเราโดยการไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่อาศัยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้ารู้แล้วก็ไม่มีใครที่จะไปทำได้นอกจากสิ่งที่มีจริงนั่นแหละอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามประเภทของสภาพธรรมะนั้นๆพระชนอยู่ในโลกของความไม่รู้ตราบใดที่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสนาสากลอธิบายหน่อยค่ะแล้วปรากฏว่าวิปัสสนาสากลทำอะไรช่วยชาวนาปลูกข้าวให้ความรู้ทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเป็นต้นนะคะเป็นความรู้ซึ่งไม่ใช่การเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้และแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจแล้วอย่างนี้เป็นวิปัสสนาหรือจึงใช้คำว่าวิปัสสนาสากลก็ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เพราะว่าวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นสูงมั่นคงประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังเช่นจิตเป็นสภาพรู้ไม่มีรูปร่างเกิดดับ มีปัจจัยเกิดขึ้นสืบต่อไม่ขาดสายจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้ถ้าจิตขณะนี้ไม่ดับไปก่อนเพราะเหตุว่าธาตุรู้นี่ค่ะเกิดขึ้นทีละหนึ่งเมื่อเป็นธาตุรู้หนึ่งก็ต้องรู้เพียงสิ่งหนึ่งจะไปรู้หลายหลายอย่างไม่ได้เห็นเนี่ยจะไปได้ยินด้วยไม่ได้เห็นแค่เห็นหนึ่งได้ยินแค่รู้เสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกันถ้าเข้าใจอย่างนี้หาเราไม่ได้เลยเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังจะไม่เข้าใจคำว่าปฏิปฏิเพราะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปฏิแปลว่าถึงเฉพาะถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เห็นไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดจริงๆมีจริงๆแล้วก็ดับไปฟังเข้าใจแต่ยังไม่ถึงเฉพาะจิตที่เกิดและดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงที่สามารถอบรมจนกระทั่งเกิดได้แต่โดยความเป็นอนัตตาโดยเหตุโดยปัจจัยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนี้นะคะเข้าใจเรื่องจิตเผลอๆแต่เดี๋ยวนี้จิตเกิดดับจิตไหนล่ะเห็นไหมคะไม่ได้รู้จริงแต่นั้นหนึ่งซึ่งกำลังเกิดดับเลยแต่ว่าความรู้ขั้นนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งจะนำไปสู่ปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเขาคิดว่าไปทำพอพูดถึงปฏิบัติเขาคิดถึงทำแต่ปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเดี๋ยวนี้จะถึงไหนคะจะถึงอะไรเฉพาะจะถึงได้ยินหรือจะถึงเสียงจะถึงแข็งหรือจะถึงคิดเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งมาจากขั้นฟังถ้าขั้นฟังไม่มีนะคะปฏิบัติก็เกิดไม่ได้เราเรียกสั้นๆว่าปฏิบัติแต่มาจากคำว่าปฏิปฏิถ้าเข้าใจจริงๆก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ถึงอะไรสักอย่างแข็งก็รู้แค่นั้นถึงเฉพาะแข็งที่เกิดระดับไหมว่าไม่ใช่นิ้วไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยเป็นแข็งเพียงอย่างเดียวเป็นระดับของจิตที่สามารถจะรู้เพียงสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นกามหรือกามะคำว่ากามภาษาบาลีคือกามะหมายความถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะซึ่งกำลังเป็นธรรมะแต่ไม่เปิดเผยเลยว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลากลับกลายเป็นสิ่งที่เที่ยงมั่นคงไม่เห็นอะไรเกิดไม่เห็นอะไรดับจนกว่าจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจตามลำดับเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติในคำของพุทธเจ้าทุกคำต้องสอดคล้องกันทั้งหมดจะต้องเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่นี่เป็นอัตตานั่นเป็นอนัตตาไม่ได้นั่นคือขานกับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นต้องละเอียดอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักวิปัสสนาหรือยังได้ยินแต่ชื่อเลยมีวิปัสสนาสากลหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้เข้าใจกันได้ถูกต้องเลยนะคะไม่ใช่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองแต่ใกล้ที่จะอันตรธานถ้าไม่ช่วยกันเข้าใจให้ถูกต้องและทำทุกทางที่จะทำให้ดำรงไว้ซึ่งคำสอนคือต้องเข้าใจกันเพิ่มขึ้นนะคะและมีความมั่นคงมีสัจจะความตรงว่าอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดและกล่าวสิ่งที่ผิดให้คนเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำว่าวิปัสสนาคำเดียวยังไม่ต้องเติมสากลอะไรก็ได้เลยค่ะต่างกับความรู้อย่างไร
3: เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มีผู้ที่เผยแพร่พระธรรมแต่จะรู้ได้ไงครับว่าคำที่กล่าวมานั้นเนี่ยครับเป็นคำที่ถูกต้องหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโดยพระองค์เองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราธรรมะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและสอนอะไรและการที่จะเข้าใจธรรมะนี่นะคะเป็นคฤหัสถ์ก็เข้าใจได้เพราะปัญญาเป็นธรรมะธรรมะทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นสิ่งซึ่งใช้คำว่าปรมัตถธรรมเพราะว่ายิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนธรรมะนั้นได้เลยไม่ว่าใครทั้งสิ้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์จะเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นจริงเป็นจริงถึงที่สุดเป็นปรมัตถธรรมสองคำเลยนะคะจากธรรมะ มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าธรรมะเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นไม่ใช่นกไม่ใช่คนไม่ใช่งูไม่ใช่ปลาเห็นเป็นเห็นเป็นปรมัตถธรรมและเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้พระองค์ตรัสรู้ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งคิดดูนะคะใครกล่าวอย่างนี้แม้ผู้ที่มีปัญญาสูงสุดยังตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นธรรมะต้องลึกซึ้งตลอดจะเปลี่ยนเป็นง่ายไม่ต้องเรียนไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะว่าไม่ได้เรียนก็คิดเองและนั่นหรือคือธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมด้วยความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมมีคนที่ไม่เข้าใจเลยนะคะคิดเองเขาบอกว่าเขาจะฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระอภิธรรมได้ยังไงธรรมะไหนไม่ลึกซึ้งไม่ใช่อภิธรรมธรรมะลึกซึ้งทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้นะคะด้วยความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาด้วยความรอบคอบละเอียดอย่างยิ่งพิจารณาไตรตรองคำที่ได้ยินเขาอ้างว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วพูดสิคำไหนที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ปรัชนาสากลนี่หรือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉันจะรู้ได้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ก็ต่อเมื่อพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นจากที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนและสิ่งนั้นเป็นความจริงถึงที่สุดแม้แต่ภิกษุทำไมคนที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนนะคะสละชีวิตครองเรือนเป็นคฤหัสถ์ไปสู่อีกเพศหนึ่งคือตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการละอาคารบ้านเรือนไม่ใช่ว่าทุกคนเหมือนกันค่ะจะมาบอกให้คนนี้บวชจะบอกให้คนนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเขาไม่สะสมมาที่จะได้ยินคำที่ถูกต้องถึงเขาสะสมมาเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรเขาก็กินดีอยู่ดีนอนหลับสบายทุกอย่างไม่เห็นว่าจะต้องไปฟังคำอะไรนั่นก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือไม่มีทางที่จะได้เข้าใจธรรมะเมื่อไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นภิกษุได้ไหมเป็นทำไมก็ไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีๆก็อยากจะเป็นมีคนหนึ่งจบปริญญาเพื่อนเขาถามว่าจะทำอะไรเขาก็บอกว่าจะบวชเพื่อนถามว่าทำไมบวชตอบว่าไงคะก็ได้เงินใช่ไหมคะต้องไปทำงานอะไรที่ไหนไม่ต้องทำอะไรเลยพอบวชแล้วมีคนไหว้ก่อนบวชทำอะไรมาก็ไม่รู้ไปทำอะไรก็สารพัดอย่างก็ได้แต่พออยากบวชก็บวชนั่นหรือภิกษุจึงมีความว่าภิกษุในธรรมวินัยและเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ใช่คนของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นการฟังรู้ว่าใครเป็นภิกษุนะคะถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยเราหลงค่ะเห็นคนที่แต่งตัวอย่างนี้ครองจีวรอย่างนี้อย่างนั้นนะคะยกมือไหว้แล้วเพราะคิดว่าวรพระคือผู้ประเสริฐด้วยความรู้ด้วยอัธยาศัยที่จะสละอาคารบ้านเรือนเพื่อขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองไม่มีสาวกคนใดที่จะได้บัญญัติสักข้อเดียวเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นโทษของกิเลสอย่างละเอียดและแม้เพียงเล็กน้อยก็นำไปสู่กิเลสใหญ่ได้ถ้าไม่มีกิเลสนำไปไม่ได้แต่เพราะมีกิเลสนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียววันหนึ่งก็มากมายมหาศาลเพราะฉันเห็นโทษแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยเพราะฉันจึงไหว้จึงเป็นภิกษุแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองนะคะมหาโจรภิกษุอรัชชีภิกษุอยากเยอะและอีกหลายคำเราไม่ได้พูดเองใช่ไหมคะพูดตามความเป็นจริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่จริงนะเราพูดแต่เป็นจริงอย่างไรก็ต้องพูดตามความเป็นจริงอย่างนั้นให้รู้ว่านะคะจะไม่รู้จักภิกษุถ้าไม่เข้าใจพระธรรมวินัยและวินัยไม่ใช่เฉพาะสำหรับภิกษุด้วยใครก็ตามที่คิดที่จะขัดเกลากิเลสนะคะศึกษาหรืออ่านพระวินัยแม้ไม่ถึงความละเอียดอย่างท่านพระอุบาลีเพราะว่ามีข้อแม้มีข้อยกเว้นหลายอย่างมากด้วยพระมหากรุณาแต่ว่าสิ่งใดที่ผิดไม่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ ไม่เป็นสิ่งที่สมควรกระทำแม้เพียงเล็กน้อยนะคะคนที่ไม่ใช่ภิกษุอย่างละเว้นแล้วภิกษุจะต้องขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์สมกับการที่เขาไหว้ใช่ไหมเขาไม่ใช่ไหว้คนที่ไปขโมยเขาไม่ใช่ไหว้คนที่ประพฤติผิดมีคำพูดตลกขบขันอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะอาบัติต้องโทษเพราะไม่ทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นแค่กายวาจานะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีความเข้าใจไม่หลงผิดว่าภิกษุทำเหมือนคฤหัสถ์ได้ไปช่วยชาวบ้านอุทกภัยไปตำน้ำพริกไปทำอาหารไปอะไรอย่างนั้นหรือภิกษุไม่มีกิจของคฤหัสถ์อีกต่อไปเมื่อไหร่นะคะที่อยากจะเป็นอย่างคฤหัสถ์ลาสิกขาบทได้ทันทีนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งของพระศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่มีความเคารพอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตนเองว่าไม่สามารถที่จะดำรงเพศภิกษุอาศัยความอนุเคราะห์ของคฤหัสถ์ที่เขากราบไหว้และมอบสิ่งต่างๆให้เพื่อภิกษุจะได้ศึกษาธรรมะโดยความไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารการบริโภคต่างๆเป็นต้นเขาก็จะได้รู้ว่าเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าคนนั้นได้รับมาแล้วไม่ศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจผิดกล่าวคำผิดทุกสิ่งทุกอย่างผู้นั้นสมควรไหมกับอาหารหรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านอนุเคราะห์เพราะฉะนั้นต้องรู้จักภิกษุค่ะจึงจะอนุเคราะห์ภิกษุเพราะว่าพุทธบริษัทมี4เพศบรรพชิตไม่มีกิจอย่างชาวบ้านแม้หุงหาอาหารก็ไม่ได้แล้วชาวบ้านเอาอะไรไปให้คะข้าวสารอาหารแห้งเก็บเกลือยังไม่ได้แค่เกลือเพราะแสดงถึงกิเลสละรสหวานติดข้องต้องการทุกอย่างหมดค่ะต้องเข้าใจว่าภิกษุคือสากยบุตรผู้ดำเนินรอยตามพระบาทของพระบิดาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเห็นภิกษุเหมือนเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเห็นพระอรหันต์ไม่มีใครรู้เลยว่าต่างกันตราบใดที่ยังไม่มีพฤติกรรมใดๆเพราะว่าครองเพศแบบนั้นแต่พอพูดก็รู้เลยว่านี่ภิกษุหรือไม่ใช่ภิกษุเพราะฉะนั้นก็รู้ได้นะคะเมื่อได้ศึกษาว่าภิกษุต้องไม่ใช่คฤหัสถ์ชาวบ้านน้ำท่วมข้าวยากหมากแพงกำลังเป็นทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปอนุเคราะห์ด้วยอะไรคะเอาของไปแจกหรือเปล่าทรงแสดงธรรมะให้เขาเข้าใจเหตุที่จะให้เกิดอย่างนั้นและผลซึ่งได้รับจากการที่เขาได้ทำสิ่งที่ทำไม่ว่าดีหรือชั่วไม่เป็นของใครเลยค่ะเป็นของคนที่ทำนั่นแหละพระฉันทรงแสดงธรรมะให้เขาได้เข้าใจความจริงพ้นจากทุกเพราะไม่รู้ทุกชาติไม่ใช่เฉพาะในยามน้ำท่วมนั่นคือภิกษุในธรรมวินัยถ้าจะช่วยอย่างชาวบ้านนะคะยังมีใจเป็นแบบนั้นอยู่ก็ลาสิกขาลาสิกขาบทนี้ไม่ยากเลยนะคะไม่ต้องไปหาฤกษ์ยามอะไรทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นไม่สามารถที่จะดำรงเพศภิกษุต่อไปได้จะไปช่วยเขาอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่กิจของบรรพชิตนะคะแต่ข้อแม้เยอะมากค่ะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาความละเอียดว่าในกรณีอย่างนั้นในเรื่องอย่างนั้นในฐานะมารดาบิดาอย่างนั้นมากมายนะคะซึ่งศึกษาได้แม้ว่าเราเป็นคฤหัสถ์เพื่อที่จะได้รู้ว่าบรรพชิตเป็นใครเพื่อจะได้ทำตนให้ถูกต้องโดยเพศว่าเราเป็นคฤหัสถ์จะอนุเคราะห์ภิกษุในธรรมวินัยอย่างไรต้องถูกไม่ใช่เอาเงินทองไปให้
3: ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยฟังพระธรรมก็จะมีความคิดอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ว่าตั้งแต่เกิดจนตายนี่ครับจิตมีแค่ดวงเดียวครับท่านอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้จักจิตแต่ก็คิดเองจิตมีดวงเดียวแต่ถามว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีจิตไหมหนึ่งละกี่ดวงได้ยินมีไหมหนึ่งละไม่ใช่ดวงเดียวนะเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งเป็นดวงเดียวได้ยังไง
3: และเขาก็ไม่คิดด้วยว่าเห็นนี่เป็นจิตครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าบอกว่าไม่ใช่จิตและความจริงเห็นเป็นอะไรถ้าบอกว่าเป็นจิตแล้วเป็นอะไรต้องรู้ไม่ใช่เพียงชื่อเขาบอกว่าเป็นจิตก็เป็นจิตเขาบอกว่าไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่จิตอย่างนั้นไม่ใช่แต่จิตจริงๆคืออะไรรู้แค่ไหนแม้ว่ารู้แล้วก็รู้แค่ไหนถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีอะไรปรากฏไหมห้องนี้จะมีคนนั้นคนนี้ไหมถ้าไม่มีคนสักคนมีแต่ดอกไม้มีแต่โต๊ะเก้าอี้แก้วน้ำปรากฏกับอะไร ไม่ปรากฏเลยว่ามีถ้าไม่มีธาตุรู้ต่อเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้อย่างเดี๋ยวนี้เราบอกว่าเห็นไม่ลืมตาหลับสนิทมีเห็นไหมก็ไม่เห็น

พราะฉันเมื่อกี้นี้เห็นตอนนี้ได้ยินเพราะจิตเห็นต้องดับซะก่อนจิตได้ยินจึงเกิดได้เพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องรู้ทีละหนึ่งจิตหนึ่งจะรู้สองไม่ได้เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยมีเจตสิกหนึ่งซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์ที่ปรากฏไปอยู่สู่อารมณ์อื่นไม่ได้เลยเราได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิแต่ชื่อก็คือเอกัคคตาเจตสิกหมายความว่าจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพียงหนึ่งเท่านั้นจิตหนึ่งก็รู้หนึ่งจะรู้สองอย่างสามอย่างสี่อย่างไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งเกิดขึ้นเห็นระดับเป็นปัจจัยให้จิตเกิดต่อจิตที่ไม่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อคือจิตสุดท้ายของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ดับแล้วไม่มีจิตเกิดสืบต่อได้เลยที่ใช้คำว่าปรินิพพานแต่ตราบใดที่ยังมีกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะให้มีสภาพธรรมะเกิดต่อไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ทรงแสดงธรรมะแล้วนะคะยังแสดงถึงความเป็นปัจจัยว่าแต่ละหนึ่งของสภาพธรรมะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวเกิดมาคนตาบอดก็มีคนตาไม่บอดก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนตาไม่บอดเนี่ยเห็นตลอดเวลานี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะของสิ่งที่มีคนกล่าวว่าจิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรเพราะฉะนั้นเท่านั้นไม่พอค่ะต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้แหละมีเห็นนี่มีแน่ๆและเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏไม่รู้ว่าถูกเห็นแต่ตัวเห็นเนี่ยกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเพียงหนึ่งนะคะเล็กน้อยสั้นเร็วสุดที่จะประมาณได้ต่อเมื่อเกิดดับหลายขณะรวมกันจึงปรากฏว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกนะคะหนึ่งปรากฏเพียงหนึ่งแต่พอแกว่งให้เป็นวงกลมหนึ่งนั่นแหละกลายเป็นวงกลมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งต่อกันเร็วมากฉันใดเพราะฉะนั้นรูปก็ตามนะคะหรือว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมก็ตามเกิดดับเร็วจนปรากฏเหมือนว่าเป็นเพียงหนึ่งที่ไม่ได้ดับเลยเพราะไม่ปรากฏการเกิดและการดับเพราะฉันมีหลายคำซึ่งค่อยๆทำให้เข้าใจธรรมะขึ้นนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยดับเร็วสุดที่จะประมาณและต่อกันสนิทสุดที่จะประมาณอย่างรวดเร็วจึงปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่เราใช้คำว่านิมิตเป็นแค่สีขาวสีเหลืองสีแดงแต่สั้นบ้างกลมบ้างเหลี่ยมบ้างยาวบ้างเป็นดอกไม้ต่างชนิดมาละเป็นใบไม้ต่างชนิดโดยปรากฏนิมิตของสภาพธรรมะที่เกิดดับเร็วค่อยๆใกล้สู่ความจริงว่าความรวดเร็วปกปิดทุกอย่างทำให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งซึ่งปรากฏตลอดเวลาไม่ดับไปเลยจึงเข้าใจว่าเที่ยงยั่งยืนจนกว่าจะมีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่สั้นที่สุดเร็วที่สุดละเอียดที่สุดแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏการเกิดดับแต่ปรากฏเป็นนิมิตเพราะเร็วมากนะคะเพียงหนึ่งเนี่ยไม่มีทางรู้ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจิตเห็นเกินหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยเป็นคนตั้งเยอะแยะเนี่ยก็แสดงว่าหลายหนึ่งแต่ต่อกันจนเหมือนหนึ่งเดียวที่ไม่ได้ดับไปเลยและมีสิ่งที่ปรากฏโดยสืบต่อเป็นนิมิตสีเดียวกำลังปรากฏเป็นดอกไม้ได้ไหมแต่พอรวมกันมากเข้านะคะลืมตาก็เห็นเลยเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนและไม่ใช่เห็นเพียงหนึ่งเห็นตั้งหลายหนึ่งเยอะแยะไปหมดก็แสดงว่าเหลือวิสัยที่จะคิดเกินวิสัยที่จะคิดด้วยความไม่รู้จนกว่าปัญญานะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆชัดค่อยๆคมจนสามารถที่จะเข้าใจขณะที่ต่างกันเพราะปรากฏเพียงทีละหนึ่งนั่นคืออีกขั้นหนึ่งของปัญญาซึ่งเกิดจากการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะแต่ละหนึ่งนี่ปรากฏไม่ได้ปรากฏเป็นนิมิตตลอดเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตซึ่งเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดจะประมาณหลายหนึ่งแต่เหมือนกับพร้อมกันทันทีด้วยความเร็วนี่คือความไม่รู้จนกว่าปัญญาค่อยๆเข้าใจละความไม่รู้ละความติดข้องและสภาพธรรมะจึงสามารถที่จะปรากฏเพียงหนึ่งคำว่าเพียงหนึ่งเนี่ยดูธรรมดาไหมคะแต่ธรรมดาหรือในเมื่อเดี๋ยวนี้ปรากฏตั้งหลายหนึ่งพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิปัสสนาเป็นการรู้แจ้งในสิ่งซึ่งมีจริงซึ่งได้ฟังว่าสามารถรู้ได้แต่ต้องด้วยปัญญาถ้ายังมีการเข้าใจว่ารวมกัน

0: และเป็นเราความเป็นเราทำให้คิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเพราะไม่ได้ดับไปเลยมีเราทั้งวันมีเราตั้งแต่เกิดซึ่งความจริงไม่มีเราเลย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่ากิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นธรรมะสืบต่อไปพระอรหันต์ไม่มีกิเลสจึงไม่เกิดธรรมะอีกขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายประโยคดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: เวลานี้มีสิ่งที่น่าพอใจไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะสิ่งที่เราพอใจนั้นหมดหรือยัง
1: ยังไม่หมดครับ
0: ยังไม่หมดแต่ความจริงดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่มีสิ่งอื่นสืบต่อทันทีสนิทไม่มีระหว่างขั้นจึงไม่ปรากฏการดับเมื่อเห็นเป็นสิ่งสิ่งใดก็พอใจในสิ่งนั้นเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือความไม่รู้จึงทำให้เกิดความยึดมั่นพอใจพอใจแล้วทำอะไรคะเห็นไหมคะมีต่อค่ะไม่ใช่ไม่มีต่อพอใจแล้วทำอะไรแสวงหาเราแสวงหาทุกอย่างที่เราพอใจเพราะพอใจไปหมดเลยทางตาก็พอใจทางหูก็พอใจจมูกลิ้นการกระทบสัมผัสทุกอย่างแสวงหาอยู่ร่ำไปแต่ก่อนไม่มีเครื่องทำความเย็นใช่ไหมคะแล้วก็แสวงหาจนมีแต่ก่อนไม่มีรถยนต์ไม่มีรถไฟไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรก็แสวงหาจนมีเพราะฉะนั้นไม่มีการหยุดเพราะไม่รู้และแสวงหาเป็นปัจจัย
1: ดังนั้นคำว่ากิเลสนี้จะได้แก่ความพึงพอใจความอยากได
0: ้ทุกอย่างค่ะที่ติดข้องด้วยความไม่รู้ทุกอย่างที่ไม่ดีเป็นโทษเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นความหมายของกิเลสคือทำให้จิตเศร้าหมองทำให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยเศร้าหมองเศร้าหมองที่นี่ไม่ได้หมายความว่าโศกเศร้านะคะมีมลทินแปดเปื้อนไม่สะอาดไม่แจ่มใสไม่บริสุทธิ์
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจจนเป็นปัญญาที่ละเอียดก็จะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความติดข้องอะไรต่างๆก
0: ็จะเพราะฉะนั้นที่เราได้เรียนหนังสือตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียนก็คือว่าอริยสัจสี่แล้วก็ให้นั่งท่องกันทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคยังจำได้จนโตใช่ไหมคะแต่ไม่รู้เลยว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรซึ่งชื่อเต็มทั้งหมดนะคะทุกขะอริยสัจจะความจริงคือทุกข์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะแต่ทุกข์หมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้เลยเกิดแล้วต้องดับหมดสิ้นไปแต่ยังหลงยึดถือว่าเที่ยงไม่ได้สูญหายไม่ได้ดับไปเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เราพอใจสิ่งนั้นต้องมีอยู่ถ้าสิ่งนั้นไม่มีเนี่ยจะพอใจได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเร็วจนไม่รู้ตัวว่าขณะนี้ค่ะทุกอย่างเกิดดับทางนั้นแต่ต่อกันแน่นมากถ้ารู้จริงๆว่านะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยคือไม่มีเลยสบายไหมเพราะฉะนั้นสภาพที่ตรงข้ามกับสบายก็คือทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจทุกขะอริยสัจจะเป็นความทุกข์จริงๆซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ให้หมดไปก็ไม่ได้แต่หลงเข้าใจว่าเป็นสุขความสุขมีจริงไหมคะถ้าฟังแล้วเข้าใจจะไม่ตอบโดยรวดเร็วแต่เมื่อเข้าใจมากขึ้นตอบได้ทันทีเลยสุขเนี่ยยั่งยืนไหมน้อยมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงสิ่งที่เคยเป็นสุขอย่างยิ่งจะเกิดเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นเลยอย่างเดียวกันเลยได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้หมดแล้วเป็นทุกข์ไหมที่ไม่เกิดขึ้นอีกอยากให้เกิดอย่างนั้นเลยอะแต่เกิดไม่ได้เนี่ยเป็นทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นทุกข์นี่ค่ะมีหลายระดับทุกที่รู้ได้ด้วยปัญญากับทุกที่ไม่ต้องมีปัญญาก็รู้ได้ใช่ไหมคะร้องไห้เนี่ยเป็นทุกข์ละถ้าไม่เป็นทุกข์จะร้องไห้ได้ยังไงโกรธเนี่ยยืนสบายดีๆก็โกรธไม่เป็นสุขขึ้นมาเป็นทุกข์มากบ้างน้อยบ้างก็ทุกอย่างเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าความไม่เที่ยงแต่หลงให้เข้าใจว่าเที่ยงหลงให้ติดข้องทุกชาติทุกชาติมาเนี่ยทรมานไหมที่ต้องไปหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นที่จะพ้นทุกข์เพราะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยเบาสบายไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริง นี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแค่ฟังแต่ภาวะจริงๆยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉันจึงไม่สามารถที่จะรู้ว่าสุขที่พ้นจากความไม่รู้เนี่ยเป็นยังไงต่างกันเลยเป็นความเบาสบายไม่เดือดร้อนใครพูดอะไรแต่ก่อนนี้เขาว่าเรากลายเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเราไม่เดือดร้อนเลยค่ะเพราะฉันเพียงเข้าใจแก่นของธรรมะแม้ยังไม่ถึงที่สุดแต่รู้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงหรอกความโกรธไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปและความโกรธเกิดขึ้นเป็นโทษค่ะอยู่ดีๆสบายๆก็ขุ่นใจขึ้นมาเดือดร้อนใจขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านั่นแหละทุกข์ละแล้วถ้าไม่เกิดก็ต้องไม่มีและถ้าไม่มีหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าแค่มีและไม่มีและไม่กลับมาอีกเลยจะไปติดข้องทำไมเพราะฉะนั้นก็เห็นทุกข์นะคะละเอียดขึ้นทุกข์ที่นี่คือสิ่งที่ไม่น่ายินดีติดข้องอย่างที่เคยคิดว่าเป็นสุขเพราะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงได้อะไรไม่ใช่สิ่งที่เราพอใจสิ่งนั้นหมดแล้วดับแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งทุกคำต้องเข้าใจจริงๆนะคะและความเข้าใจต่างหากที่ทำให้ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้ติดข้องตราบใดที่เรารู้อย่างนั้นก็มีการแสวงหาก็แสวงหาแต่ละหนึ่งตลอดมาไม่จบสิ้นจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นต้องเห็นประโยชน์ก่อนนะคะและต้องรู้จริงๆว่าความเข้าใจต่างกับความไม่รู้และความไม่เข้าใจและอะไรเป็นประโยชน์เริ่มเห็นทีละเล็กทีละน้อยถึงประโยชน์
1: คือความเข้าใจบางครั้งมันก็เปรียบเปยได้ลำบากอะครับก็คือแต่เป็นอันว่าเข้าใจตามความหมายของคำที่อาจารย์อธิบายซึ่งคงจะใช้เวลาต่อไปอะครับ
0: คือได้แนวของความจริง
1: ครับ
0: และก็จะรู้ว่าต่างกับการที่เคยติดข้องเป็นทุกข์ถ้าติดข้องเนี่ยไม่สุขละค่ะเริ่มตั้งแต่พอใจก็อยากได้ละทุกข์ไหมละค่ะอยากได้อะยังไม่ได้อ่ะแล้วก็อยากได้อ่ะใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นทุกข์จนต้องไปแสวงหาทุกข์ไหมถ้าไม่ติดข้องไม่แสวงหาเลยมีก็มีไม่มีก็ไม่มีไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่นี่อยากเพราะฉันก็ทำให้แสวงหาแสวงหาได้ก็มีไม่ได้ก็มีใช่ไหมคะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็แสวงหาไปซะเยอะละนะคะพอได้ก็เป็นสุขชั่วคราวให้รู้ไว้ว่าสุขชั่วคราวแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเป็นสุขซะไม่ดีกว่าหรืออยู่ดีๆก็เกิดเป็นสุขแล้วก็ไม่มีใช่ไหมก็ไม่สุขซะเลยสิดีกว่าที่จะต้องมีสิ่งซึ่งไม่เที่ยงแค่ปรากฏให้ติดข้องกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะติดข้องทุกวันทุกอย่างที่มีจนกว่าปัญญาจะถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปยังไม่ดับกิเลสเลยเป็นแต่เพียงวิปัสสนาตามลำดับซึ่งไม่ใช่ขั้นต้นซึ่งเป็นนามรูปะปริเฉทญาณะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญญาที่รู้แจ้งชัดเจนเพราะปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นปรากฏเราไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสิ่งนั้นได้ได้แต่คิดได้แต่ฟังได้แต่แนวได้แต่เริ่มเข้าใจแต่เมื่อภาวะนั้นเกิดขึ้นจริงๆหมดสงสัยและนำไปสู่การที่จะประจักษ์แจ้งถึงที่สุดที่จะเห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยเพราะเพียงรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปนะคะไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้ก็รู้นี่ไม่เห็นเดือดร้อนเลยรับประทานอาหารก็อร่อยเดี๋ยวมีโน่เดี๋ยวมีนี่ตามมาเรื่อยๆไม่เดือดร้อนแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีแล้วตอนมีนั้นมีทำไมให้ติดเสียเวลาไหมคะแล้วก็ไม่ได้มาด้วยเพราะหมดแล้วแต่ตัวติดเนี่ยติดตามอยู่ในใจตลอดเวลาไม่หยุดไม่มีความพอไม่มีการสิ้นสุดอะไรก็ได้พอใจสิ่งนี้นะคะเหมือนย่างยืนรอไปเถอะแล้วก็จะรู้เองว่าหมดความพอใจในสิ่งนั้นมีสิ่งอื่นที่น่าพอใจมากกว่ามาอีกละไม่จบสิ้นดีไหมคะให้มีเยอะๆให้ชอบมากๆนำความทุกข์มาให้ก็ไม่รู้ว่านั่นคือทุกข์จนกว่าเหมือนคนที่แบกของหนักมาตลอดชีวิตนะคะยังไม่ได้วางเลยก็สบายดีไม่เดือดร้อนแต่พอวางลงไปสบายมากไม่ต้องแบกของหนักนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นภาระแต่ก็ไม่รู้เริ่มแบกแล้วแล้วก็อยู่ไปวันก็แบกไปทุกวันทุกวันยิ่งขึ้นนะคะเหมือนไม่หนักใช่ไหมคะแต่ความจริงวางเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะรู้ว่าสิ่งนั้นหนักแค่ไหน และกว่าจะวางได้ไม่ใช่ไปบอกว่าวางเสียวางเสียพูดได้ยังไงคะวางอะไรก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามันหนักด้วยซ้ำไป
2: ผมก็ซาบซึ้งในคำที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าหลงสุขหลงทุกข์ในสิ่งที่ไม่มีแต่ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจความจริงว่าทุกขณะไม่ได้ยั่งยืนทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับจึงเป็นทุกข์แต่เหตุที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาจากไหนครับก็ต้องมาจากการฟังพระธรรมแล้วฟังพระธรรมของใครครับก็ต้องเป็นคำที่เลิศที่สุดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ถ้าไม่ได้ยินคำต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นคนที่สละชีวิตเพื่อศึกษาพระธรรมและขัดเกลากิเลสโดยเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นภิกษุคือใครไม่ใช่เพียงต่างกันที่เครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มนะคะแต่ต้องเป็นความรู้ตรงตามความเป็นจริงว่าได้ฟังคำของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าแล้วบวชคืออะไรแล้วบวชทำไมใช่ไหมคะแต่ใครที่ได้เข้าใจคำแล้วนะคะก็ยังเป็นคฤหัสถ์ถ้าเขาเข้าใจตัวเขาเองจริงๆว่าไม่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยพระบาทในเพศบรรพชิตได้แต่สามารถเข้าใจขึ้นในเพศคฤหัสถ์ก็เป็นคนที่ตรงด้วยเหตุนี้นะคะพุทธบริษัทจึงมีทั้งภิกษุในสมัยโน้นมีภิกษุณีแต่เนื่องจากไม่เป็นเพศที่จะดำรงพระศาสนาได้อย่างพระภิกษุนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวางกฎเกณฑ์ไว้สำหรับการที่จะบวชภิกษุณีไว้มากเพื่อให้หมดไปแต่ถ้ามีใครอยากเป็นภิกษุณีตรงไหมอยากหมดเลยอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นชีอยากเป็นภิกษุณีอยากเป็นอะไรแล้วธรรมะคืออะไรละความอยากหรือว่าเพิ่มความอยากเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆนะคะไม่ต้องถามใครเลยค่ะฟังธรรมะธรรมะนั่นแหละให้เรารู้ความจริงว่าเราเข้าใจธรรมะแค่ไหนเรามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนฟังแล้วว่าไม่มีเราและอะไรล่ะต้องทีละหนึ่งกำลังเห็นก็ยังไม่รู้เลยดับแล้วเพราะฉะนั้นปัญญายังไม่ถึงระดับขั้นที่สามารถที่จะจากปริยัติไปสู่ปฏิบัติได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงมีสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยกิเลสอีกฝั่งหนึ่งคือหมดกิเลสและฝั่งที่เต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยจะไปฝั่งโน้นได้ยังไงอยู่เฉยๆเพราะไปยากก็อยู่ฝั่งนี้ไปตลอดใช่ไหมคะไม่มีทางที่จะถึงอีกฝั่งหนึ่งและรู้หรือเปล่าว่ากิเลสน่ะดีหรือเปล่าเห็นดีเห็นงามตามกันไปโลภะดีต้องมีโลภะไม่งั้นเดี๋ยวโลกไม่เจริญแล้วไงอะคะโลภะเจริญจึงได้มีความประพฤติทางกายทางวาจาที่จะให้ได้สิ่งที่พอใจไม่มีหยุดดีไหมทุจริตก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างนั่นหรือดีเพราะฉะนั้นคำที่ไม่จริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะคัดค้านได้เพราะไม่ถูกต้องแต่คำจริงเนี่ยใครจะคัดค้านเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีเราแต่มีความเห็นถูกต้องอาศัยใครเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือพระรัตนตรัยถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จะไม่มีคำที่เกิดจากการตรัสรู้ซึ่งเป็นพระธรรมถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะจะถึงการดับกิเลสเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยไม่ใช่ภิกษุตามท้องถนนที่เราเห็นนะคะแต่ต้องเป็นผู้ใดก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามแต่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจนกระทั่งดับกิเลสเป็นพระอริยะจึงเป็นหมู่ที่เป็นรัตนะจึงเป็นสังฆรัตนะได้แก่ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมจะบวชนานสักเท่าไหร่จะยังไงก็ตามแต่ตราบใดที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงจนดับกิเลสได้ก็ไม่ใช่อริยสงฆ์แต่ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามคฤหัสถ์บรรพชิตที่รู้แจ้งธรรมะการรู้แจ้งธรรมะต่างหากที่ประเสริฐที่สุดถึงความเป็นหมู่คณะของผู้ที่ดับกิเลสเป็นอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นสังฆรัตนะนะคะหมู่ของผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิต
2: กราบท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาของแต่ละคนเนี่ยครับท่านอาจารย์เป็นเรื่องละเอียดเพราะว่าบางท่านศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยครับ พื่อที่จะนำไปปฏิบัติ
0: ทำไมไม่ปฏิบัติในขณะที่เข้าใจเลยคะต้องนำอะไรไปนำได้ไหมกำลังเกิดดับไม่เหลือเลยแล้วจะเอาอะไรไปมีอะไรเหลือให้เอาไปได้เข้าใจก็ดับก็เกิดอีกเข้าใจอีกเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามจนกระทั่งมากทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะแล้วจะนำไปปฏิบัติก็คือว่าไม่ได้ศึกษาจะเห็นได้ว่าเราเคยพูดคำที่เราไม่รู้จักผิดทั้งนั้นเลยจนกว่าจะเข้าใจถูกเมื่อไหร่ค่อยๆทิ้งคำผิดออกไปจะไม่มีการบอกว่าฟังแล้วจะนำไปไม่มีอีกเลยเมื่อเข้าใจแต่ก่อนนั้นฟังแล้วจะได้นำไปประพฤติก็มีเราทั้งนั้นแหละและเป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะจะไม่พูดคำผิดเหมือนเดิม
2: เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวก็เป็นความละเอียดนะครับเพราะว่าบุคคลที่จะพูดอย่างไรเนี่ยก็มาจากความเข้าใจถ้าเข้าใจถูกก็พูดถูกถ้าเข้าใจผิดก็พูดผิดแล้วบุคคลประเภทที่สองครับท่านอาจารย์ไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมแต่ไปปฏิบัติเลย
0: ค่ะปฏิบัติอะไรบอกสิไปกินไปเดินไปนั่งไม่เข้าใจอะไรเลยอย่างนั้นหรือว่ามีคำสอนที่ทำให้เข้าใจขึ้นไม่ว่าอยู่ที่ใดไม่ใช่ว่าต้องไปที่หนึ่งแล้วถึงจะฟังแล้วถึงจะเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ฟังได้บนเครื่องบินก็ได้ใช่ไหมคะคุณนภัสทำมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะไม่ต้องรอว่าตรงนั้นถึงจะเป็นฟังธรรมะตรงนี้ถึงจะเป็นปฏิบัติธรรมะทุกขนแห่งสามารถที่จะได้ฟังเมื่อมีปัจจัยถ้าไม่มีคุณภาพก็ไม่ได้ฟังบนเครื่องบินก็ไม่ได้ฟังคนข้างล่างไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่มีคุณภาพแต่มีคนอื่นที่เข้าใจก็ได้ฟังเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าฟังความจริงสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วไม่ใช่เชื่อแต่เข้าใจผิดก็มีใช่ไหมคะได้ฟังจะรู้ได้ยังไงเมื่อเป็นไปไม่ได้ก็ต้องผิดบอกให้ละให้วางอะไปละไปวางได้ไงถ้าละวางได้ฟังปุ๊บวางปั๊บสิคะและวางหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกให้วางเราก็พลอยไปด้วยวางแล้วแต่วางอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นคือไม่รู้หมดเลยค่ะเหมือนคนตาบอดไหมคะเอาผ้าสีดำมาแล้วบอกว่านี่สีขาวก็หลงเข้าใจว่านี่เป็นผ้าขาวเพราะฉะนั้นถ้าฟังโดยไม่ไตร่ตรองไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาที่กระทบกับตาจึงเห็นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเห็นเสียงเนี่ยคนที่มีความเข้าใจถูกต้องรู้เลยว่าไม่ใช่พอเห็นน้ำแข็งก็บอกว่าเห็นเย็นไม่เห็นเย็นแต่กระทบเมื่อไหร่จึงรู้ว่าเย็นหรือไม่เย็นเขาอาจจะบอกว่าเย็นแต่ไม่เย็นก็ได้เขาอาจจะบอกว่าร้อนแต่เพียงแค่อุ่นนิดนิดก็ได้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าไม่ใช่เขาบอกแต่ความจริงเป็นยังไงและสิ่งที่ได้ฟังตรงกับความจริงหรือเปล่าสามารถพิสูจน์ได้ทุกขณะ
2: ทุกท่านที่ได้มาวันนี้ผมก็รู้สึกปลาบปลื้มอนุโมทนาที่ทุกท่านได้มีกุศลจิตที่จะฟังในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตประโยชน์มีมากสำหรับแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะจะทำให้ทุกท่านเนี่ยค่อยๆหมดอกุศลธรรมทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งก็ไม่เหลือเลยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ครับ
0: ฟังแล้วหวังหรือไม่หวังคะต้องคิดอีกแล้วใช่ไหมคะยังไงดีคะฟังแล้วหวังหรือไม่หวังยังมีแน่นอนไม่มีวันหมดแต่รู้ค่ะว่าหวังเป็นหวังเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดหวังเห็นไหมคะอีกนานเท่าไหร่ฟังเท่าไหร่จึงจะละความเป็นเรานี่คือคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ยากยิ่งก็เป็นไปได้เมื่อมีบารมีคือธรรมะที่เป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ได้เพราะว่าอกุศลนะคะเริ่มจากความไม่รู้และไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้เลยแต่เพราะเหตุว่าปัญญาเป็นบารมีและธรรมะอื่นที่เป็นคุณธรรมนะคะที่จะให้เกิดปัญญาที่เป็นบารมีก็คือความอดทนใช่ไหมคะถ้าไม่มีความอดทนยากเหลือเกินยากเหลือเกินนี่ยิ่งยากทุกครั้งที่ไม่เข้าใจบางคนก็บอกยากมากรอไว้ชาติหน้า ยิ่งยากกว่าที่พูดวันนี้ซะอีกเพราะว่ากิเลสเพิ่มขึ้นตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าต้องเข้าใจจริงๆนะคะกว่าจะมีสิ่งที่ประเสริฐยากยิ่งได้สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรซึ่งพยากรณ์คือสิ่งนั้นจะต้องเกิดแน่ๆจริงๆว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธะดาบทผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดม4อสงไขยแสนกับนับไม่ถ้วนใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถที่จะบรรลุได้เมื่อมีบารมีที่จะทำให้ถึงแต่อยู่เฉยๆยากอย่างนี้ก็ไม่มีทางถึงยิ่งผลัดไปก็ยิ่งไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกขณะมีค่าพระไม่รู้จริงๆค่ะว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรได้ทุกขณะเลยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นฟังเชื่อเข้าใจนะคะเห็นประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาที่เห็นประโยชน์จริงๆและก็บารมีอื่นๆความเป็นผู้ตรงสัจจะบารมีไม่เห็นสิ่งที่ไร้สาระไม่เป็นเหตุเป็นผลก็ไปเข้าใจว่าไปสำนักปฏิบัติแล้วก็จะได้เข้าใจธรรมะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้รู้ความจริงจนกระทั่งดับกิเลสได้ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็ไปปฏิบัติเพราะเข้าใจผิดว่าปฏิบัติคือธรรมแต่ทุกอย่างที่จะเกิดนี่ค่ะต้องมีปัจจัยที่ต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งอื่นไม่ได้ความโกรธเล็กน้อยจะให้เป็นฟืนเป็นไฟใหญ่โตก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยเพียงเท่านั้นที่จะให้เกิดขึ้นเช่นแค่เห็นฝุ่นเนี่ยต่างกับการที่กิเลสมากๆแล้วทำร้ายคนอื่นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยปัจจัยก็คือว่าเห็นคุณประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเห็นธรรมะว่ายากอย่างนี้นะคะจึงต้องเริ่มเร็วที่จะเร็วได้ไม่ใช่ผัดเวลาไปแต่ก็ใครจะทำอะไรได้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าอะไรมีกำลังอกุศลมีกำลังหรือกุศลมีกำลังถ้ากุศลไม่มีกำลังก็ฟังต่อไปให้มีกำลังขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็ยังคงไม่มีกำลัง
3: สนทนาธรรมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2563
4: การทดแทนพระคุณมารดาบิดาเนี่ยครับถ้าเพียงแต่ไปบวชโดยประเพณีให้ผ่านไปอย่างเนี้ยจะเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยได้ไหมกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ค่ะรู้จักบวชไหมคะก่อนอื่นจะบวชแล้วก็รู้จักบวชหรือเปล่าถึงจะบวชเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นผู้ตรงนะคะซึ่งความตรงเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้จึงต้องอาศัยผู้ที่ทุกคนรู้ค่ะไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงพระธรรมไว้นะคะถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นทุกคำที่มีคนที่สงสัยแต่ละคำนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถึงที่สุดแม้แต่คำว่าบวชเพราะฉะนั้นบวชจริงๆนะคะหมายความถึงการสละพร้อมไหมคะจะบวชยังไม่รู้เลยว่าจะสละอะไรบ้างแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็มีทั้งผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็ต้องมีความหมายด้วยผู้นั่งใกล้พระศาสนาคือพระธรรมเพื่อที่จะฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะของการฟังก็คือว่าต้องเข้าใจแต่ละคำอย่างถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนเพราะเหตุว่าคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เป็นความจริงเช่นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะมีใครโบสถ์บ้างไหมคะมีคนที่สละบ้านเรือนนะคะออกไปสู่ป่าบำเพ็ญตบะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างคนก็ต่างเข้าใจว่าสามารถที่จะละคลายความไม่รู้และกิเลสได้แต่เข้าเหล่านั้นก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะปะวชะหมายความถึงสละทั่วภาษาไทยก็เปลี่ยนตัวปอเนี่ยเป็นตัวบอแล้วก็พูดรวมไปว่าบวชหมายความว่าสละบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่ออะไร ไม่ใช่ทำไปโดยไม่รู้แล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามต้องเป็นไปเพื่ออย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่ว่าคนนั้นทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์สมบัติราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นคุณค่าของการที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถึงที่สุดคือสามารถที่จะดับความไม่รู้และกิเลสคือความไม่ดีถ้าพูดถึงกิเลสนะคะดูเหมือนไม่มีใครไม่อยากจะละเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าละความไม่ดีทุกคนเห็นพ้องด้วยไม่มีใครชอบความไม่ดีเลยแต่ว่าจะละยังไงต่อให้ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแต่ก็ต้องไม่ดีเมื่อมีเหตุที่จะให้ไม่ดีด้วยเหตุนี้เมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ละคำนะคะแม้แต่คำว่าบวชคืออะไรไม่ใช่บวชแล้วก็ไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมคะแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วจึงบวชแต่ไม่ใช่ทุกคนได้ฟังแล้วบวชด้วยเหตุนี้ผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็รู้จักตัวเองซึ่งขณะนี้นะคะมีใครจะตอบได้ไหมคะว่ารู้จักตัวเองดีแค่ไหนหรือว่ารู้จักตัวเองบ้างไหมเพราะเหตุว่าวันหนึ่งก็พูดแต่คนอื่นใช่ไหมคะเรื่องของคนอื่นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตนเองเป็นอย่างไรไม่มีการที่จะพิจารณาตนเองเลยแต่ว่าความจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแต่ละคนนี่ค่ะอยู่ในโลกคนเดียวจริงไหมถ้าไม่มีคนนี้จะมีการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีสุขมีทุกข์ต่างๆหรือเพราะฉันอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วนี่ค่ะก็รู้ว่าอัธยาศัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลจึงมีผู้ที่ได้ฟังแล้วบวชและมีผู้ที่ฟังแล้วไม่บวชแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจนเป็นคนดีแล้วก็ละกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลในเพศคฤหัสถ์เช่นที่เรารู้จักกันดีนะคะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหมอชีวกโกมารพัทก็ได้เป็นพระโสดาบันถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยว่าบวชคืออะไรปวชชาเนี่ยค่ะสละทุกอย่างซึ่งสละง่ายกว่าความเป็นเราเห็นไหมคะความยากของการที่จะสละเนี่ยมีตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วแต่อัธยาศัยด้วยเหตุนี้นะคะคนยุคนั้นเนี่ยได้ฟังพระธรรมก่อนรู้จักพระธรรมดีแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยจึงรู้อัธยาศัยว่าจะฟังพระธรรมขัดเกลากิเลสในเพศใดไม่มีใครชวนใครไปบวชเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบางคนเป็นแสนและความคิดที่จะบวชให้ถึงล้านคนก็ยังมีนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าใครยุคไหนเกิดมาแล้วโดยเฉพาะเป็นคนไทยเนี่ยค่ะก็น่าจะถามกันเองนะคะรู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามนี้ใช้สำหรับที่นี่ได้ไหมคะรู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่ามีใครตอบบ้างไหมคะทหารทหารผู้กล้ากล้าทุกอย่างกล้าที่จะรู้ความจริงกล้าที่จะเข้าใจถูกถ้าผิดนะคะก็กล้าที่จะรู้ว่าผิดแล้วไม่ทำผิดถ้าสิ่งนั้นถูกแม้จะยากลำบากสักเท่าไหร่ก็กล้าที่จะทำต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เพียงแค่คำถามซึ่งใช้สำหรับคนทั้งประเทศได้รู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าต้องเป็นคนตรงในบัดนี้เพื่อชีวิตข้างหน้าจะได้ตรงต่อความถูกและความผิดไม่หลงทำสิ่งที่ผิดเพราะไม่รู้ว่าผิดหรือว่าไม่ทำสิ่งที่ผิดแม้รู้เพราะเหตุว่าไม่มีกำลังพอที่จะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาคืออะไรและพุทธคืออะไร
5: สำหรับคำว่าพุทธพุทธคือผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวบุคคลเองครับ
0: ศาสนาเลยค่ะ
5: สำหรับคำว่าศาสนาหมายถึง มีการปฏิบัติตามแนวทางของผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงครับ
0: หมายความว่ามีศาสดาคือผู้สอนใช่ไหมคะ
5: ครับและมีพระธรรมเป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติต่อครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของใครแล้วก็เคารพนับถือในคำสอนนั้นก็เป็นศาสนานั้นใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจคำว่าพุทธะนะคะคือผู้ที่รู้มีสองอย่างค่ะรู้กับไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะเป็นพุทธะไม่ได้ต้องเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นคำสอนของผู้ที่รู้นะคะรู้จนเป็นศาสดาที่ประเสริฐที่สุดไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยทางสากลจักรวาลจึงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดาแต่รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงและทรงแสดงธรรมะคือความรู้นั้นให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าใจและรู้ตามด้วยพระแสนจริงเป็นพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงพระชนชื่อก็ชัดเจนนะคะชัดเจนมากจะมีศาสนาอื่นๆไหมที่จะมีคำว่าพุทธผู้ที่รู้จริงๆตรัสรู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธศาสนาคือคำสอนให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกถูกต้องไหมคะค่ะพระเซนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระองค์ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยว่าอย่างไรความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นคืออย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้พระเซนพระองค์สอนอะไรคะ
5: คำสอนที่พระองค์ทรงสอนครับก็คือการทำความดีเราเป็นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ
0: เท่านี้แหละค่ะจะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงแต่สอนแค่นี้
5: เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมากกว่านี้คืออะไรถึงที่สุดยิ่งกว่านี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะสอนได้เพราะไม่รู้ถ้าเพียงแค่นี้ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะถ้าเพียงสอนแค่นี้เอง
6: สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนก็คือแนวทางการพ้นทุกข์ครับก็คือนิพพานครับ
0: เดี๋ยวนี้มีทุกข์ไหมคะ
6: มีครับ
0: อะไรเป็นทุกข์ขณะนี้เห็นไหมคะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบแต่พระองค์ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างที่มีจริงๆสิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งก็คือว่าทุกขณะนาทีวินาทีก็ได้ที่เป็นความเข้าใจตรงนั้นแหละค่ะเป็นประโยชน์ที่สุดถ้าเราจะสนทนากัน 2-3 ชั่วโมงแต่ไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆแม้หนึ่งขณะอันนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการศึกษาที่จะได้เข้าใจที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งหมดนะคะฟังเพื่อเข้าใจพระเจ้ากำลังฟังเรื่องพระพุทธศาสนาประโยชน์สูงสุดคือได้เข้าใจจริงๆว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรและทุกคำแม้แต่คำว่าทุกมีแน่นอนนะคะแต่ว่าใครจะรู้ทุกก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครคิดเรื่องทุกว่าอย่างไรแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเมื่อกี้นี้เป็นคำตอบใช่ไหมคะทรงแสดงเรื่องดับทุกถูกต้องไหมคะเมื่อกี้นี้แต่ทุกไหนนะคะจะดับทุกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มีทุกไหมทุกอย่างต้องเป็นคำจริง
6: มีครับ
0: ค่ะอะไรเป็นทุกเดี๋ยวนี้ค่ะ
6: ความทุกข์ที่เราต้องได้รับในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าการที่เราไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการครับ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะพระพุทธเจ้าสอนความจริงทุกขณะที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งขณะมีจริงทั้งหมดพระเชิญที่กล่าวว่านะคะสอนให้ดับทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์จะไปดับอะไรได้ไม่รู้จักแต่เมื่อกล่าวว่าจะดับทุกข์ก็ต้องรู้ว่าทุกข์อยู่ไหนทุกข์คืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมและเดี๋ยวนี้อะไรเป็นทุกข์ถ้าไม่ฉะนั้นนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารครับ
0: เดี๋ยวนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าเพราะว่าพูดอะไรก็หมายความว่าต้องเข้าใจคำนั้นใช่ไหมคะ พราะฉันเมื่อกี้พูดมาก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่ใช่พูดเฉยๆเพราะฉันให้ทราบว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่สุดค่ะเพราะฉันจึงมีคำถามแรกนะคะรู้จักพระพุทธศาสนากันหรือเปล่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดแต่ต้องรู้ว่าอะไรค่ะและเดี๋ยวนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่า
6: ความไม่รู้ครับ
0: ค่ะตอบยังไงก็ต้องไปถึงความไม่รู้จนได้นะคะไม่รู้อะไรค่ะ
6: ความไม่รู้ในความจริงของโลกครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะความจริงของโลกเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นจริงๆนะคะว่าไม่รู้หรือรู้พระพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งและจะรู้ได้นะคะไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้ได้จริงๆต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวที่แล้วมาเนี่ยยังไม่ใช่คำของพระองค์แต่เป็นคำของคนที่ได้ยินได้ฟังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่เราได้ฟังมาแล้วละเอียดอย่างไรจริงแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะต้องเข้าใจความจริงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดอย่างยิ่งแล้วต้องตรงถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่จะไม่ได้ความเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะโตไปข้างหน้าอีกนานแต่ว่าถ้ารู้ความจริงเดี๋ยวนี้ก็จะมีความเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะอีก10ปี20ปีก็ยังคงเป็นความไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นความจริงมีไหมเดี๋ยวนี้และถ้าไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้จะรู้เมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละขณะก็เป็นความจริงที่แสนสั้นแต่ว่าไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจไปคิดเรื่องยาวๆแล้วก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่เพียงแค่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะเป็นทุกข์หรือเปล่ามีทุกข์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครจะตอบสักเท่าไหร่คะไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์คือความเข้าใจของตนเองที่เกิดจากความเข้าใจจริงๆเมื่อเป็นความเข้าใจถูกนะคะใครจะตอบผิดๆเราก็รู้ว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นสมบัติที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าแม้ใครทั้งโลกจะเข้าใจผิดแต่ความจริงความถูกต้องเป็นความถูกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจความถูกต้องนะคะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตที่จะไม่เข้าใจผิดเห็นผิดตรงกันข้ามกับความจริงซึ่งขณะนี้ความจริงเป็นความจริงทุกกาลสมัยไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายความถึงขณะอื่นเลยนะคะขณะนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่ามีทุกข์หรือเปล่า
6: ขออนุญาตเรียนตอบคำถามครับทุกข์ก็คือความไม่สบายใจครับ
0: ทุกข์คือความไม่สบายใจเลยค่ะแล้วเวลาสบายใจเป็นทุกข์ไหม
6: จิตเราอาจจะเป็นทุกข์ครับแต่ว่าร่างกายของเราอาจจะสบาย
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงคะอนิจจังทุกขัง
6: อนัตตา
0: อนัตตาตอบได้หมดเลยสามคำนี้นะคะหมายความถึงอะไรคะอนิจจังทุกขังอนัตตา
6: ทุกสิ่งบนโลกเป็นสิ่งไม่เที่ยงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นทุกสิ่งลองบอกแต่ละหนึ่งสิคะ
6: ความยึดติดในตัวตนครับ
0: ใช่ความยึดติดใช่ไหมคะไม่เที่ยงยังไงคะ
6: เพราะทุกสิ่งล้วนแล้วมีแต่มีเกิดมีดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีถูกต้องไหมคะ
6: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่เกิดไม่มีเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นเกิดแล้วนะคะอนิจจังหมายความว่าไม่เที่ยงคืออะไรคือดับไปหมดสิ้นไปไม่เหลือเลย
6: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจได้นะคะว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับมีใครประจักษ์แจ้งหรือยังคะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ลองยกตัวอย่างค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เกิดขึ้น
6: เกิดความสงสัยครับ
0: สงสัยมีจริงๆแน่นอนถูกไหมคะ
6: ครับ
0: ค่ะไม่มีใครปฏิเสธนะคะสงสัยมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมด ป็นธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคนไทยเราไม่ได้พูดว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพูดถึงยุติธรรมบ้างอยุติธรรมบ้างใช่ไหมคะอะธรรมธรรมะแต่ว่าความจริงคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหม
6: ไม่มีครับ
0: เริ่มเป็นคนมีเหตุผลนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยเริ่มถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีแต่ว่าเกิดแล้วดับไปถูกไหมคะ
6: ครับ
0: ใครรู้การดับไปของสิ่งที่มีในขณะนี้บ้าง
6: ความคลายสงสัยครับ
0: เพียงได้ฟังใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: แต่ตรัสรู้คือประจักษ์แจ้งความจริงจึงกล่าวให้รู้ว่าความจริงทุกขณะค่ะขณะเกิดเป็นหนึ่งขณะยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตายแต่หนึ่งขณะที่เกิดดับแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็มีขณะอื่นเกิดสืบต่อตลอดเวลาจนถึงขณะนี้และจนถึงพรุ่งนี้และจนถึงต่อๆไปก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดระดับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่ครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
6: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะว่าทุกชีวิตนะคะเกิดแล้วจากโลกนี้ไปหมดตายแน่นอนไม่มีใครเหลือใช่ไหมคะแต่ขณะที่ก่อนจะตายเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่วันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แสดงความจริงถึงที่สุดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อแต่เพราะไม่รู้จึงปรากฏว่าเป็นเราเกิดหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยสามารถแยกกระจัดกระจายละเอียดที่สุดแล้วจะเป็นอะไรได้คนทั้งคนเนี่ยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเอาไปแตกย่อยให้ละเอียดยิบแล้วจะเหลือคนที่ไหนโต๊ะเก้าอี้รถยนต์อะไรๆทั้งหมดค่ะสามารถที่จะแตกย่อยได้และเมื่อนั้นเราก็รู้ว่าไม่มีแต่ยังรวมกันอยู่เมื่อไหร่ก็เข้าใจผิดว่ามีเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งซึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อรวมกันเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินตาไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแยกย่อยละเอียดยิบทั้งหมดได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนี่เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อดับกิเลสความเข้าใจผิดที่หลงยึดถือสิ่งที่ไม่มีนะคะว่ายังมีอยู่แล้วก็ยังเป็นเราด้วยเมื่อมีความเป็นเราก็เลยรักเราที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างทำไปเพื่อหวังที่จะใหเป็นอย่างที่ต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองทุจริตอะไรต่างๆทำได้หมดเลยเพราะไม่รู้ความจริงว่าอะไรชั่วอะไรดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำและสามารถที่จะค่อยๆละความไม่ดีจนสามารถที่จะดับไม่มีความไม่ดีเหลืออีกเลยดีไหมคะ
6: ดีครับ
0: ค่ะกว่าจะถึงนิพพานไม่ต้องพูดเลยค่ะเพียงแต่ให้เข้าใจถูกต้องก่อนในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าชักชวนคนไปนิพพานไปสำนักปฏิบัติจะได้เป็นพระโสดาบันจะได้เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีทั้งหมดนะคะนานเท่าไหร่กว่าจะได้รู้ความจริงซึ่งผู้ที่ฟังพระองค์เนี่ยค่ะสามารถเห็นความเป็นพุทธะผู้ตรัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งผู้นั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นคนที่ตรงเห็นโทษของความไม่ดีและก็รู้ว่าความไม่ดีเนี่ยสามารถจะค่อยๆหมดไปได้ถ้าไม่รู้เมื่อไหร่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างเราเห็นนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยน่ารักมากช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยนะคะทำความดีตั้งหลายอย่างพอโตขึ้นเป็นไงคะเป็นคนเลวก็ได้ฆ่าคนก็ได้ทุจริตต่างๆได้ทำอะไรก็ได้เพราะไม่รู้ความจริงและก็ยึดถือในความเป็นเราจนกระทั่งสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อคิดว่าเป็นเรานะคะแต่ก็จากโลกนี้ไปไม่เหลือความเป็นบุคคลนี้อีกเลยเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น ชาติก่อนเป็นใครมาจากไหนสุขทุกข์ประการใดทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงไม่เหลือเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเมื่อย่อยลงไปละเอียดยิบแล้วก็คือว่ากำลังเกิดดับทุกขณะนี่คือพุทธะผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความดีก็จะเพิ่มขึ้นเพราะรู้ว่าโทษของอกุศลเนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนเท่าที่มองเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เห็นแต่อกุศลมาจากไหนมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้จริงๆนะคะก็จะทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับตนเองกับประเทศชาติกับโลกเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาแต่มีหลายระดับขั้นมากจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นทุกข์หรือเปล่าคะทุกข์ที่นี่หมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดเวลานี้มีความดับไปเป็นธรรมดาจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะมีชั่วคราวแสนสั้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคำพิจารณาให้เป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นความจริงถึงที่สุดประจักษ์แจ้งได้ด้วยแต่ไม่ใช่โดยการไปสำนักปฏิบัติหรือเป็นการไปโดยไม่เข้าใจพระธรรมไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรแล้วก็หลงเชื่อบวชกันทีหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งรู้อะไรเสียเงินไหมคะ
6: เสียครับ
0: ค่ะมีประโยชน์ไหมล่ะ
6: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉันต้องเป็นคนที่ตรงเพราะฉะนั้นทหารทหารผู้แกล้วกล้ามีกำลังแข็งแรงที่จะต่อสู้กับความไม่รู้เพื่อจะนำประเทศชาติไปสู่ความดีที่มั่นคงขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและผู้นั้นก็เป็นผู้ที่เคารพนับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ฟังคำของพระองค์มีความเข้าใจและมีความเคารพทุกคำว่าถ้าผิดจากคำที่พระองค์ตรัสแล้วนะคะไม่ถูกต้องนี่คือคำที่จะให้เข้าใจความหมายของคำว่าบวชก่อนมิฉะนั้นเราก็จะตอบไปโดยที่คนฟังก็ไม่รู้ว่าบวชคืออะไรแล้วก็ยังคงบวชกันอยู่เพราะไม่รู้ว่าบวชคืออะไรเพราะฉะนั้นคำถามไม่ใช่สำหรับตอบนะคะแต่เพื่อเข้าใจและไม่ว่าคำถามอื่นจะมาก็ตอบเองได้เพราะว่ามีความเข้าใจแล้วไม่อย่างนั้นคำถามอื่นมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทุกคำถามที่ถามต้องเข้าใจชัดเจนจนกระทั่งหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจระดับนี้แล้วนะคะพอที่จะตอบคำถามแรกได้ไหมคะตรวจอีกครั้งหนึ่ง
4: คำถามนะครับการที่จะทดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยถ้าไปบวชนะฮะโดยที่บวชตามประเพณีจะเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่ได้หรือ
0: ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะพ่อแม่ต้องการให้เราทำอะไรเพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณเพราะพ่อแม่ไม่หวังโทษกับลูกเลยถ้าเราประพฤติไม่ดีแทนคุณพ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าพระเจ้าจะคิดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการพ่อแม่บางคนไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติอะไรจากลูกที่จะให้มาตอบแทนเลยนะคะแต่อยากให้ลูกเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแทนคุณพ่อแม่ได้ทุกวันไม่บวชก็แทนคุณได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่รู้ว่าบวชคืออะไรเป็นการทำลายพระธรรมและพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์หรือเปล่าโดยเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จะบวชหรือไม่บวชตอบแทนคุณยังไงแต่ต้องให้มีความเข้าใจจริงๆว่าความดีใช่ไหมที่พ่อแม่ต้องการถ้าเราไปเป็นโจรทุจริตประทุษร้ายคนอื่นประเทศชาติพ่อแม่ชอบไหมและขณะนั้นที่เรากำลังทำอย่างนั้นน่ะเราแทนคุณพ่อแม่หรือเปล่าเมื่อคิดจะตอบแทนพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ประสงค์ที่สุดคือให้ลูกเป็นคนดีขณะนั้นนะคะพ่อแม่ชื่นใจนะคะมีความสุข ที่มีลูกเป็นคนดีถ้าลูกคนไหนทำความดีเป็นที่รักพ่อแม่ก็ปราบเลื่อมใจว่ามีลูกเป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและคนอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำอะไรเช่นแทนคุณก็ต้องรู้ว่าตอบแทนคุณของพ่อแม่โดยไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นทุกข์ไปฆ่าเข้ามาพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมไปทุจริตโกงมาพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่จะตอบแทนพ่อแม่คือต้องรู้ว่าคุณคืออะไรและพ่อแม่ต้องการอะไรแล้วก็ทำได้ทุกวัน
4: พี่อาจารย์ได้ถามให้คิดก็คือว่าเข้าใจคุณหรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นความดีแล้วจะแทนคุณได้ยังไงก็คือต้องแทนด้วยคุณความดีนะครับแต่ทีนี้ความไม่เข้าใจเรื่องบวชเนี่ยนะครับท่านอาจารย
0: ์หมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉันจะทำสิ่งที่ไม่รู้เพื่อตอบแทนคุณหรือบวชทีหนึ่งได้ทราบว่าเสียเงินมากนะคะและเอาเงินนั้นไปทำประโยชน์ดีกว่าไหมให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่หรือใครก็ได้เพราะฉันหนทางที่ดีที่สุดก็คือว่าให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเราอาจจะสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเรื่องอย่างนี้ก็ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราดีหรือให้เราชั่วถ้าเราเป็นคนดีโดยไม่บวชเนี่ยจะดีกว่าไหมดีกว่าบวชโดยไม่รู้อะไรบวชคืออะไรก็ไม่รู้เสียเงินเสียทองแล้วก็เป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่รู้อะไรก็บวชได้เนี่ยถูกต้องไหมถ้ามีความเคารพจริงๆในความถูกต้องในความเป็นผู้ตรัสรู้ที่ทรงพระมหากรุณานะคะให้เราได้มีความเข้าใจถูกจากแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเพื่อประโยชน์จริงๆค่ะคือให้เราไตร่ตรองไม่ใช่เพียงทำตามๆกันว่าบวชแทนคุณแต่ไม่รู้อะไรแล้วบวชจะแทนคุณอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการสนทนากับคุณแม่ขอเป็นคนดีทำทุกอย่างที่จะทำให้พ่อแม่ชื่นใจหรือว่าเป็นสุขนะคะโดยที่ว่าเราจะทำทุกอย่างโดยที่ว่าวันนี้ก็ทำได้ยังไม่ทันบวชก็ทำได้ดีกว่าไหมเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าบวชคืออะไรเพราะฉะนั้นถึงเราไปบวชก็ไม่รู้อะไรแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าพูดอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยากจะให้เราบวชหรือเปล่าหรือว่าขอให้มีความเข้าใจธรรมะก่อนให้ถูกต้องและจะได้รู้จักตัวเองจริงๆว่าสามารถที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าการบวชหมายความถึงการสละทุกอย่างเหมือนที่พระองค์ได้สละแล้วแต่พระองค์ตรัสรู้แต่คนนั้นยังไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นบวชเพื่อได้ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสโดยการที่ว่าไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับเงินรับทองเป็นภิกษุรับเงินรับทองไม่ได้แต่ว่าพอบวชแล้วเพียงออกมาจากโบสถ์นะคะก็ใส่เงินกันเต็มบาทนั่นแหละค่ะบวชเพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ไม่รู้เป็นภัยไหมต่อพระศาสนาซึ่งให้เราเนี่ยเข้าใจถูกและเป็นคนดีแต่เมื่อไม่รู้ก็ดีไม่ได้และทำสิ่งที่ผิดด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเห็นประโยชน์ของความเข้าใจถูกเพื่อที่จะดำรงรักษาสิ่งที่ถูกต้องให้คนอื่นได้มีโอกาสที่จะได้เข้าใจแล้วก็พิจารณาเพราะฉะนั้นก่อนบวชค่ะถามคนที่บวชได้เลยบวชทำไมบวชเพื่ออะไรจะมีใครตอบไหมคะละอะไรหรือเปล่าปวชะบรรพชาอุปสมบทล้วนแต่เป็นหนทางขัดเกลายิ่งกว่าชีวิตของคฤหัสถ์ซึ่งสามารถที่จะฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมอบรมเจริญปัญญาค่อยๆละกิเลสตามลำดับตามความเป็นจริงถึงความเป็นพระโสดาบันแค่คำนี้ค่ะไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่ถึงได้โดยง่ายต้องเป็นปัญญาเท่านั้นและก็ปัญญาก็มีหลายระดับขั้นด้วยนะคะตั้งแต่ขั้นฟังต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมคำว่าภิกษุมีความหมายหลายอย่างนะคะแม้แต่ไม่ใช่เพศบรรพชิตแต่ผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่เห็นภัย ในสังสารวัฏแต่ละคำเนี่ยต้องพูดโดยละเอียดนะคะตอนต้นเราก็พูดคำว่าสังสารวัฏแต่เราก็ยังไม่มีคำตอบที่ละเอียดและชัดเจนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงนะคะจึงจะชื่อว่า

0: จริงอนัตตาก็จริงแต่เมื่อไหร่จะรู้จริงสักทีเพียงแค่ฟังแค่นี้ค่ะกิเลสไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเพราะว่าแค่ฟังเท่านั้นเองยังไม่ได้ประจักษ์ชัดเจนซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งนะคะด้วยเหตุนี้จะได้ยินคำว่าพระธรรมงามในเบื้องต้นนี่คือเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเพราะฉะนั้นภิกษุต้องเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างนี้จึงจะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยเมื่อสละสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในเพศคฤหัสถ์แล้วจะรับเงินทองไปได้อย่างไร
1: ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินของพระภิกษุครับท่านที่เป็นเจ้าวาดจะต้องมีการจ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟในเรื่องของป่วยต้องรักษาโรคครับและในการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการรักษาครับจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรครับ
0: ก่อนบวชก็ทราบใช่ไหมคะว่าชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไหมคะก่อนบวชก็รู้แต่ทำไมกล้าที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตทุกวันนี้ค่ะลองคิดดูไม่ว่าใครนะคะจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์เพียงมีอาหารบริโภคพอไหมมีเสื้อผ้ามีที่อยู่มียารักษาโรคตามที่สามารถจะเป็นไปได้เพราะฉันรู้อย่างนี้นะคะพิจารณาโดยรอบคอบแล้วผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการมีชีวิตซึ่งไม่แน่นอนเลยค่ะว่าจะมีชีวิตนานอีกเท่าไหร่อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ผู้ที่เห็นภัยอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้รู้ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นจึงสละทุกอย่างเพราะรู้ว่าเพียงอาหารที่บิณฑบาตนะคะตามพระธรรมวินัยเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และยารักษาโรคตามพระวินัยก็มีและในขณะเดียวกันนะคะภิกษุซึ่งเป็นนายแพทย์มาก่อนก็สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาภิกษุได้กันได้ส่วนอื่นเนี่ยค่ะก็อาศัยที่ว่าเมื่อมีอะไรที่เป็นที่ต้องการของพระภิกษุนะคะแล้วคฤหัสถ์รู้คฤหัสถ์ก็จัดแจงให้หมดเลยแต่ไม่ใช่เอาเงินไปให้พระเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าเพศของความปลอดโปร่งโล่งจากการที่จะติดข้องมีชีวิตดำเนินไปด้วยความเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่นะคะเพื่อความเข้าใจธรรมะพระชนในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะจะมีข้อความว่ามีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าปัญญาและโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะก็ชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้บวชนะคะจึงเป็นผู้ที่กล้าอาจหาญมากจนกระทั่งแม้บวชแล้วก็ยังกล่าวว่าการเป็นภิกษุยากไม่มีใครบอกว่าง่ายเลยแต่ทำได้จึงทำทำไม่ได้ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นที่จะต้องไปเป็นพระภิกษุแล้วมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ถ้าอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพศที่ไม่ต่างกันเลยและจะกราบไหว้บูชาอะไรและยิ่งกว่านั้นนะคะยุคนี้สมัยนี้บวชโดยที่ไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและผู้นั้นเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเข้าใจความต่างกันนะคะของภิกษุกับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ก็ไหว้กันในคุณความดีแต่ถ้าเป็นภิกษุนะคะคฤหัสถ์ย่อมไหว้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลยังแสดงความเคารพกราบไหว้ภิกษุผู้มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ใช่เป็นภิกษุเพราะต้องการให้ใครยกย่องหรือว่าต้องการที่จะไม่ทำงานอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยเงินของคนอื่นที่ใส่เข้าไปในบาตรและเอาไปทำอะไรนั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยและไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะศึกษาธรรมะให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยแน่นอนข้อสำคัญที่สุดนะคะเมื่อรู้ว่าไม่สามารถที่จะดำรงเพศบรรพชิตได้ศึกคีลาสิกขาบทได้ทันทีเมื่อไรก็ได้จะไปหาหมอทำอะไรได้หมดทุกอย่างจะมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็มีได้ในเมื่อไม่ใช่เป็นพระภิกษุเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตให้บุคคลที่จะบวชเนี่ยค่ะสามารถที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นเจตนาความมุ่งหมายของผู้บวชเองถ้าทำไม่ได้

0: ไม่บวชค่ะจะบวชทำไมในเมื่อทำไม่ได้ชีวิตของพระภิกษุเปลี่ยนเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ได้ภิกษุต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลาละคลายกิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งต้องรู้ว่าการที่จะขัดเกลากิเลสต้องมีความเข้าใจถูกต้องในพระธรรมวินัยไม่มีใครสามารถที่จะละกิเลสได้ด้วยความไม่รู้แต่ต้องด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกด้วยเหตุนี้นะคะแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ที่ลาสิกขาบทเพราะไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุได้มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยแม้คฤหัสถ์ก็ศึกษาพระธรรมวินัยได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลได้ค่ะโดยไม่บวชไม่ได้จำกัดว่าเป็นคฤหัสถ์และจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ขณะนั้นจิตใจเป็นอย่างไรความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นไปตามอำนาจของจิตเมื่อยังรักชีวิตคิดว่าจะต้องมีชีวิตต่อไปรักษาตัวซะก่อนหายแล้วจะมาบวชอีกก็ได้แต่จะไม่รับเงินทองในระหว่างที่เป็นพระภิกษุเพื่อเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยรู้ว่าเป็นการที่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องเป็นพระภิกษุนะคะแค่เพียงจะบวชเนี่ยบวชทำไมบวชเพื่ออะไรต้องตรงถ้าไม่ตรงก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นพระศาสนาเป็นสิ่งที่จริงนะคะบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าใครจะบวชก็บวชอยากบวชก็บวชบางคนไม่ทำอะไรก็บวชเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็บวชอย่างนั้นถูกต้องไหมคะจริงใจหรือเปล่าเคารพในพระธรรมวินัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าที่ทรงอนุญาตให้คนบวชได้เนี่ยดำเนินตามรอยพระบาทที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์หรือว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้โดยสะดวกสบายไม่ลำบากแต่ถ้าลำบากก็หมายความว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นคฤหัสถ์ด้วยความตรงและความจริงใจ
1: ก็เป็นประโยชน์มากจริงๆนะครับเพราะว่าแสดงถึงความสูงส่งอย่างยิ่งเลยนะครับของเพศบรรพชิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าไม่เข้าใจพระธรรมวินัยไม่เข้าใจพระธรรมวินัยก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายแม้แต่ในชีวิตของผู้ที่บวชไปแล้วที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยนะครับก็ทำผิดมากมายแต่ถ้าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยนะครับท่านจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตของท่านเลยนี่ครับคือความสูงส่งยิ่งของผู้ที่มีความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการนะครับในเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติแล้วว่าเงินทองภิกษุรับไม่ได้พระภิกษุก็ไม่รับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่เข้าใจและไม่มีความละอายไม่ได้มีความจริงใจที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าประพฤติตามแล้วนะครับปัญหาต่างๆไม่มีอย่างแน่นอนครับ
0: อีกประการหนึ่งนะคะภิกษุทุกรูปรู้ว่าพระธรรมพระวินัยเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระวินัยบัญญัติด้วยพระองค์เองคนอื่นไม่สามารถที่จะบัญญัติความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรู้ความตื้นลึกหนาบางของกิเลสอย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นด้วยพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ว่าผู้ที่จะเป็นเพศบรรพชิตคือผู้ที่จะสละความเป็นคฤหัสถ์ได้จริงๆเพื่อที่จะมุ่งที่จะเข้าใจพระธรรมต้องประพฤติอย่างนี้โดยเหตุนี้ในความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุในครั้งพุทธกาลที่ทำสังฆายนาโดยพระมหาเถระผู้ทรงคุณทั้งหลายไม่มีการที่จะเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติแล้วเพราะเหตุว่าเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพวกเราเนี่ยเหมือนกันไหมต่างกันตรงไหนหรือไม่ต่างกันเลย
2: ต่างกันตรงที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บรรลุถึงนิพพานแล้วครับ
0: ใช่พุทธะคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ไม่มีผู้ใดเปรียบเลย
2: ครับ
0: และเราจะเข้าใจพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้เราเข้าใจได้ไหมโดยไม่ได้ศึกษาโดยความเคารพอย่างรอบคอบ
2: ไม่ได
0: ้ต้องลึกซึ้งต้องละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราคิดเองแล้วเป็นพระพุทธศาสนา
2: ครับ
0: พุทธะคือความเข้าใจถูก ซึ่งไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจอะไรทั้งหมดไม่มีการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
2: ครับ
0: เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่าแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาที่สามารถกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นะคะให้รู้ตามความจริงจนสามารถที่จะประจักษ์ความจริงว่าที่พระองค์ตรัสจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นอภิสมัยสมัยที่ประเสริฐยิ่งในสังสารวัฏเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะไม่ใช่ให้ใครคิดเองแล้วบอกว่านี่เป็นพระพุทธศาสนานั่นเป็นความคิดหรือศาสนาของเขาเองแต่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะเช่นภิกษุเนี่ยมีหลายในยะแต่ว่าเปลี่ยนความหมายของภิกษุไม่ได้ขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของภิกษุด้วยค่ะ
1: ความหมายของภิกษุก็มีหลายความหมายนะครับผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครเป็นภิกษุบ้างค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะนี่คือความต่าง
1: ผู้มีธรรมะอันงาม
0: ค่ะผู้มีธรรมะอันงามธรรมะอันงามคืออะไรถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ามีหรือไม่มีได้ไหมต้องตรงจริงๆค่ะ
1: ผู้ประพฤติคุณความดีในเพราะการขอคร
0: ับค่ะเห็นไหมคะผู้ประพฤติคุณความดีในเพราะการขอแต่ไม่ใช่ด้วยวาจาเพียงเห็นบาตรและคนถือกิริยาอาการหน้าเลื่อมใสใครจะใส่บาตรก็ได้ไม่ใส่บาตรก็ได้แต่เมื่อรับบาตรแล้วเขาให้เพื่ออะไรจะให้แบบขอทานหรือว่าจะให้แบบผู้ที่ไม่เหมือนใครเลยกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในความสงบผู้นั้นมีคุณความดีที่เป็นผู้สงบแม้มีบาตรก็ไม่ขอแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครที่จะเห็นประโยชน์นะคะที่จะให้ก็รับสิ่งนั้นโดยที่ว่าเมื่อรับแล้วนะคะประพฤติสมควรแก่การรับคือความดีที่เขาอุตส่าห์สละให้จึงจะเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่จะเป็นภิกษุ
1: เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะยิ่งเห็นชัดว่าไม่ใช่เพียงแต่บวชแล้วก็ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจพระวินัยด้วย
1: และสูงสุดนะครับก็คือสามารถดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ครับ
0: ค่ะนี่คือความหมายของภิกษุถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุหรือเปล่าและสำหรับคนที่ไม่ใช่ภิกษุแต่เข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุหรือเปล่าในความหมายที่ว่าเห็นภัยในสังสารวัฏถ้าไม่เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วบวชเสียเวลาบวชทำไมใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ว่าสังสารวัฏยาวนานมากแล้วก็เป็นอนัตตาค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่หมายความว่าจะหมดกิเลสอย่างรวดเร็วแต่เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงสามารถที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าขณะเนี้ยเป็นอะไรนั่นจึงจะเป็นการเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยเนี่ยค่ะยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องศึกษาต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนถ้าเรายังไม่เข้าใจในภาษาไทยเราจะเข้าใจคำภาษามัคคทีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าภาษาบาลีได้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจก่อนในภาษาของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าไม่เข้าใจความถูกต้องว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงดีต้องดีไม่ว่าใครทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ถูกต้องตามเหตุตามผลนะคะเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะรู้ว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระมหากรุณาหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก่อนตรัสรู้ไม่มีคำต่างๆเหล่านี้เลยแต่เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้นี่ค่ะก็ทรงแสดงธรรมะความจริงแต่ละคำจากพระปัญญาของพระองค์พระฉันคำไหนซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะเข้าจะได้เพราะ เป็นจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ตรงถ้าเห็นประโยชน์ของการที่จะมีความเข้าใจถูกเพราะเหตุว่ามีโอกาสได้ฟังพระธรรมเกิดมาแล้วต้องตายจะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแล้วจะเป็นคนที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงหรือไม่เข้าใจต่อไปในสังสารวัฏก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับใครได้นะคะแต่ถ้าจะช่วยประเทศช่วยตัวเองช่วยโลกช่วยทุกอย่างก็ด้วยคุณความดี

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1116
0: สนทนาธรรมที่กนกราชรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่18กันยายนพุทธศักราช2560
2: แล้วเราพูดว่าไม่มีตัวตนมีแต่สภาพธรรมะคือจิตเจตสิกรูปแล้วจิตไหนแล้วคะเนี่ยกำลังเห็นกำลังคิดกำลังอะไรต่างๆไม่รู้เลยสักนิดเดียวพระเจ้าก็ถูกปิดบังไว้กลายเป็นเราและสิ่งต่างๆจนกว่าจะได้มีความเข้าใจขึ้นนะคะโลกก็ปรากฏกับปัญญาตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่เกิดจะมีโลกไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีพระอรหันต์ไม่เกิดสิ้นสุดโลก
3: ถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นก็ไม่มีนิมิตก็เพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดดับจึงมีนิมิตเพราะมีนิมิตจึงมีอุปทานกราบท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจธรรมะด้วยค่ะ
2: ติดข้องในอะไรคะ
3: ติดข้องในสิ่งที่เกิดขึ้น
2: และไม่รู้ว่าดับไปถ้าประจักษ์การเกิดดับขณะนั้นก็จะเข้าใจได้นะคะว่านิมิตทั้งหลายที่ปรากฏเป็นสัตว์บุคคลต่างๆเนี่ยก็เพราะนิมิตของธรรมะรูปะนิมิตเนี่ยค่ะดอกไม้ต่างๆโต๊ะเก้าอี้เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตให้ติดข้อง
3: เพราะมีความไม่เข้าใจไม่รู้สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็ยึดถือสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เที่ยง
2: ลองคิดดูนะคะถ้ามีปัญญาละเอียดขึ้นค่ะอยู่ในโลกของนิมิตทั้งนั้นเลยและนิมิตก็คือกลลวงใช่ไหมเพราะว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงไม่ใช่ดอกไม้ค่ะความจริงเป็นธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งสีกลิ่นรสเท่าที่ปรากฏให้เห็นได้ใช่ไหมคะแต่เกิดดับเป็นนิมิตจำไว้ด้วยสัญญานิมิตก็จำไว้หมดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความลวงอยู่ในโลกของนายมายากลคือจิตที่เกิดขึ้นและเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ลวงให้เห็นเป็นสิ่งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นลองคิดถึงสิคะว่าความจริงกับมายาหรือนิมิตเนี่ยเราอยู่ในโลกไหนมานานยังไม่หลุดพ้นจากโลกนั้นใช่ไหมคะจนกว่าจะรู้ความจริงว่านี่นิมิตนี่สิ่งที่เกิดดับต่างหากทำให้ปรากฏเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายเพราะความไม่รู้และสะสมความติดข้องมานานแสนนานแล้วก็จะให้ละความติดข้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเพราะความรู้นะคะเป็นไปตามอริยสัจธรรม4
4: ท่านอาจารย์ครับท่านก็กล่าวว่าการรู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยละความยินดียินร้ายในโลกอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏนะคะอยากรู้อะไร
4: อยากรู้เห็น
2: อยากรู้เห็นนั่นแหละค่ะยังไม่ได้ละอภิชฌาและโทมนัสในเห็น
4: มีโลภะที่อยากรู
2: ้เห็น
4: เห็น
2: เพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติผิดเพราะเหตุว่าไปอยากรู้ลมหายใจไปอยากรู้สิ่งนั้นไปอยากรู้สิ่งนี้แต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าสติสัมปชัญญะคือละอภิชฌาและโทมนัสโดยไม่ใช่เราด้วยปัญญาต่างหากที่ละถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นผิดกำลังติดข้องที่อยากจะรู้
4: เพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ความอยากก็เป็นกิเลสอกุศลตัวสำคัญโลภะ
2: ไม่อยากรู้อะไร
4: ไม่อยากรู้ความจริง
2: ค่ะความจริงของอะไรล่ะ
4: ของเห็น
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนไม่อยากรู้โกรธว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็หายโกรธเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะ
4: ก็จึงพอใจที่จะโกรธ
2: เพราะฉะนั้นอยากรู้สิ่งนี้หรือว่าไม่อยากรู้สิ่งนี้นั่นก็คือกิเลสทั้งสองอย่างจึงละทั้งอภิชฌาและโทมนัสขณะที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏอยากรู้รูปนั่งไม่อยากรู้เห็น
4: มีสิ่งที่กำลังปรากฏอยากรู้ลมหายใจ
2: นั่นแหละแล้วก็ไม่อยากรู้อย่างอื่นเพราะอยากรู้ลมหายใจจึงไม่อยากรู้สิ่งอื่นที่กำลังปรากฏมุ่งจ้องที่จะรู้แต่สิ่งนั้นไม่อยากรู้สิ่งที่มีที่ปรากฏ
4: นั่นก็คือเต็มไปด้วยอภิชฌาคือความเพ่งอยากรู้มากๆในสิ่งที่
2: ความต้องการนะคะโลภะและความไม่ต้องการโทสะซึ่งอะไรก็ละไม่ได้นอกจากปัญญาเพราะขณะนั้นแสดงว่าไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราเลือกและอยากที่จะเป็นอย่างนั้นและไม่เป็นอย่างนั้น
4: อาจารย์เขาเข้าไปถึงที่ละเอียดลึกซึ้งมากถ้าไม่ศึกษาตามพระธรรมวินัยนะเผลอไปคิดเองหรือว่าเผลอไปเชื่อตามคนที่เขาบอก
2: เพราะฉะนั้นกว่าจะละกิเลสรีบร้อนไปละกันได้ยังไงด้วยความไม่รู้อะไรเลยไปสำนักปฏิบัติ5วัน10วันเดือนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยไม่คิดถึงความไม่รู้ที่หนายิ่งกว่าพื้นปฏิพีของสากลจักรวาลเพราะฉันต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะและอาศัยการฟังธรรมะขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นนะคะปัญญาบารมีพร้อมทั้งบารมีอื่นๆซึ่งถ้ามีขึ้นก็เท่ากับว่ามีบารมีพอที่จะเข้าใจธรรมะตามลำดับตามกำลังของบารมีนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เรานี่ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าเป็นเราไปหมดที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าผิดแล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: อยากจะทราบว่าคำพูดที่ว่าเราสามารถดับเหตุปัจจัยได้เนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะทั้งหมดนะคะไม่ใช่คำแต่ต้องเป็นความเข้าใจประโยคนั้นใครพูดก็ได้แต่ว่าความเข้าใจถูกคืออะไร
5: ถ้าเราไม่มีแล้วแต่เหตุปัจจัยก็มีอยู่แต่เหตุปัจจัยก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไร
2: เดี๋ยวนี้เราทำอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะไปทำอะไรหรือเปล่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเข้าใจแค่ไหนค่ะอยู่ที่เข้าใจนะคะไม่ใช่อยู่ที่ติดตามประโยคนั้นไปและพูดตามแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจทุกคำ
5: ต้องระลึกให้ได้ใช่ไหมคะ
2: ระลึกสิคะระลึกเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นเราค่อยๆลดลงเมื่อรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีขณะนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่มีใครไปทำไม่ใช่มีใครไปปล่อยแต่ว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ที่ต้องใช้คำว่าเราเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงใครธาตุไหนธรรมะไหนเพราะเยอะแยะไปหมดค่ะมีเราไหมคะ
5: ไม่มีเลย
2: ไม่มีเราแล้วมีอะไร
5: มีแต่สภาวะธรรมที่เกิดทีละหนึ่ง
2: ตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปทำ
5: และดับไป
2: บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องมั่นคงจึงจะเป็นสัจจญาณถ้าไม่มีสัจจญาณนะคะก็ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ปฏิปักษ์เกิดได้เพราะว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนี่นะคะความเข้าใจต้องตามลำดับขั้นถ้าขั้นฟังแล้วเข้าใจแต่ยังไม่รู้ตรงลักษณะหนึ่งลักษณะใดแล้วก็เข้าใจตรงนั้นอย่างแข็งเนี่ยพูดว่าแข็งมีไม่ได้รู้ตรงแข็งเลยแต่รู้ว่าแข็งมีแล้วก็แข็งก็ไม่ใช่สภาพรู้นี่เป็นปริยัติถ้าปริยัติยังไม่รอบรู้มั่นคงนะคะก็ไม่มีปฏิบัติปฏิเกิดไม่ได้เลยเมื่อปฏิไม่มีเกิดไม่ได้ก็ไม่ถึงความเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ตรงตามที่ได้ฟังไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ไปทำศีลไม่ใช่ไปทำสมาธิไม่ใช่ไปทำปัญญานะคะแต่รู้ว่าคืออะไรจึงไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้รู้หรือไม่รู
5: ้รู้ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้รู้แล้วเหรอคะ
5: รู้ระดับไป
2: นี่เป็นการสับสนบางคนเข้าใจว่านี่แหละคือปริยัติแค่นี้คิดว่าเป็นปริยัติรู้แล้วความจริงยังไม่รู้ค่ะแค่ฟังถ้ารู้ต้องรู้ตรงลักษณะที่เป็นธรรมะเวลานี้เห็นยังไม่เป็นธรรมะเลยต่อให้บอกหลายครั้งว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแต่ลักษณะที่เป็นธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏเลยเพียงแต่ฟังแล้วเริ่มรู้ว่ามีธาตุรู้แต่ลักษณะที่เป็นธาตุรู้ไม่ปรากฏมีแต่เราเห็นมีแต่เราได้ยินเพราะฉะนั้นก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกว่าปัญญาตามลำดับจะค่อยๆเกิดขึ้นจากปริยัตินะคะฟังแค่นี้ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิเวทะแค่ฟังคิดมีจริงๆไหมคะ
5: คิดมี
2: กำลังคิดใช่ไหมคะ
5: เดี๋ยวนี้เห็นค่ะแต
2: ่
5: ไม่ได้คิดค่ะ
2: เห็นแล้วไม่คิดมีไหมนี่ดอกอะไรดอกไม้ใช่ไหมคะ
5: ค
2: ิดใช่ไหมหรือเห็นที่ว่าเป็นดอกไม้เนี่ยหรือเห็น
5: ต้องคิดถึงจะทราบใช่ไหมคะ
2: แน่นอนเพราะฉันคิดตลอดเวลาใช่ไหมนอกจากขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่รู้สิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสเพียงหนึ่งขณะเวลานี้นะคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้รู้ไม่ได้เลยแค่รู้ว่าคิดไม่ใช่เห็นแต่ก่อนนั้นนะมีจิตเกิดดับระหว่างคิดกับเห็นก็ไม่รู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะละการเป็นเราได้ไหมคร่าวๆเพียงแค่บอกว่าไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะละเอียดยิ่งให้ปัญญาค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าสักอย่างหนึ่งก็เป็นเราไม่ได้เพราะทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งโดยละเอียดจนรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ใช่ธรรมะแต่ละหนึ่งต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะธรรมะหนึ่งจะเป็นสองไม่ได้เสียงจะเป็นกลิ่นไม่ได้เสียงจะเป็นรสไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงรสต้องเป็นรสเพราะฉันเห็นต้องเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เห็นก็ต้องไม่ใช่เห็นก็ต้องเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้กำลังปรากฏทางตาค่อยๆเข้าใจนะคะนี่คือเบื้องต้นของการที่จะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะโดยปฏิเวทะประจักษ์แจ้งแต่ต้องมีปฏิปัติซึ่งจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่คนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเนี่ยหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าปฏิบัติแต่เราไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรเขาบอกว่าปฏิบัติคือไปนั่งปฏิบัติอะไรรู้อะไรคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นปัญญาทั้งหมดทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ต้องคืออะไรต้องรู้ก่อนไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้ยังไง
5: มีความเห็นว่าไม่มีเราถูกต้องไหมคะ
2: เห็นยังไงที่ว่าไม่เป็นเราไม่ใช่พูดเฉยๆนะคะว่าเห็นไม่เป็นเราแต่เห็นไม่เป็นเราเพราะอะไรทำไมว่าเห็นไม่เป็นเราต้องละเอียดต้องลึกซึ้งค่ะกว่าจะค่อยๆสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นเราไม่ได้แน่นอนเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เห็นเป็นอะไรจึงไม่ใช่เรา
5: เห็นเป็นสภาพธรรม
2: ค่ะเป็นสภาพรู้ธาตุรู้เกิดและดับไปจึงไม่ใช่เรา
5: จึงไม่ใช่เรา
2: เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งเลยเป็นขั้นไหนดี
5: แค่เข้าใจค่ะ
2: ถูกต้องค่ะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งอดทนไหมและไม่ใช่เราประจักษ์แจ้งด้วยธรรมะต่างหากที่ค่อยๆเจริญขึ้นจึงรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นในความไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้ด้วยต้องเป็นปกติถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ก็คือว่าไม่ใช่การรู้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เนี่ยถ้ารู้จริงๆก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้ขณะนี้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สิ่งที่ดับไปแล้วรู้ได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
2: สิ่งที่ยังไม่เกิดรู้ได้ไหม
5: ไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่
5: ณปัจจุบันขณะนี้ค่ะ
2: เข้าใจเห็นหรือยังคะ
5: ยังมีเราอยู่บาง
2: ค่ะขั้นฟังค่ะเพราะฉะนั้นขั้นฟังนะคะฟังจนกระทั่งรอบรู้ไม่มีความสงสัยเลยว่าเดี๋ยวนี้เองธรรมะกำลังมีไม่ใช่ต้องไปหาที่ไหนเลยถ้าเข้าใจธรรมะก็มีธรรมะที่กำลังปรากฏให้เข้าใจแต่เข้าใจขณะนี้ขั้นฟังพูดเรื่องสิ่งที่มีให้เข้าใจขั้นฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นดับไปที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยคำของใคร
5: เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า
2: คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดเป็นความจริงแต่ละคำไม่ใช่คำของคนอื่นเลยคำของคนอื่นบอกให้ไปปฏิบัติธรรมะใช่ไหมคะคนอื่นบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้ใครไปปฏิบัติธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ใช่ไหมคะว่าบอกหรือเปล่าแต่ลองคิดดูมีหรือที่จะให้ใครทำอะไรได้โดยไม่รู้ไม่เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยมีความไม่รู้มากมายมหาศาล มีความติดข้องและมีกิเลสอื่นๆอีกมากมายมหาศาลด้วยการยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดเลยเราโกรธเราดีเราเก่งเราเสียใจธรรมะทั้งหมดแต่เป็นเราทั้งหมดเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติที่ไหนนั่นหรือเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะธรรมะมีเดี๋ยวนี้เข้าใจธรรมะแต่ละขั้นก็ต้องเดี๋ยวนี้พูดถึงเห็นกำลังมีเห็นรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องเห็นจึงพูดถึงความจริงของเห็นให้รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เรายังไงมากมายโดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทหรืออะไรทั้งหมดนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีหลากหลายนัยยะเพื่อให้เห็นจริงๆว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดและดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นขั้นฟังเนี่ยนะคะไม่ใช่ปฏิปัตติไม่ใช่ปฏิเวทะถ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วไปปฏิบัติธรรมะผิดหรือถูก
5: ผิดค่ะ
2: ผิดจะถูกได้ไหม
5: ผิดไม่ได้
2: คือผิดผิดจะกลับเป็นถูกไม่ได้ตอนแรกเราก็รู้แล้วนี่ค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะใครรู้ล่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีทางรู้เลยค่ะเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นห้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นทั้งหมดแท้จริงคืออะไรไม่พ้นจากจิตธาตุรู้และเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันและรูปเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังคงเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปถ้ายังคงเป็นโต๊ะก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปไม่ใช่สภาพรู้แต่มีเกิดขึ้นและเป็นสภาพที่หลากหลายด้วยพอพูดถึงคำว่าโต๊ะเนี่ยคิดถึงอะไรคะ
5: คิดถึงรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปวงกลม
2: ค่ะสี่เหลี่ยมวงกลมนั้นรู้อะไรหรือเปล่า
5: ไม่รู้
2: ไม่ใช่สภาพรู้
5: ไม่ใช่สภาพ
2: แต่สภาพที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมีไหม
5: มีค่ะ
2: เป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่เป็นเราค่ะ
2: พูดแล้วนะคะไม่เป็นเราเปลี่ยนได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพูดแล้วว่าไม่เป็นเราเพราะเข้าใจแต่ประจักษ์แจ้งในสภาพที่ไม่ใช่เราหรือยัง
5: ยังค่ะ
2: ค่ะถูกต้องนะคะเห็นไหมคะว่าต้องตรงไม่งั้นไปหลงเข้าใจผิดว่าไปปฏิบัติธรรมะรู้แจ้งธรรมะซึ่งความจริงไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยแล้วจะไปประจักษ์แจ้งอะไรและคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไปทำแล้วจะเข้าใจอะไร
6: ถามว่าการเกิดปัญญาจากการฟังสุตตะมยปัญญา
2: ค่ะแต่ไม่ใช่เพียงชื่อนะคะว่าปัญญาเกิดจากการฟังเป็นสุตตะมยปัญญาเข้าใจอะไรต่างหากเดี๋ยวนี้มีสติไหม
6: มีครับ
2: เมื่อไหร่คะ
6: ขณะที่รู
2: ้รู้อะไรจึงชื่อว่ามีสติ
6: คือรู้ตัว
2: ไม่ใช่ค่ะไม่พอ
6: ครับ
2: นี่เป็นการคิดเองจากคำเพียงคำเดียวที่ได้ฟังว่าสติ
6: ครับ
2: แล้วก็ไปคิดเองแต่ความจริงคิดเองไม่ได้เลยไม่ตรง
6: ครับ
2: สติเดี๋ยวนี้มีไหม
6: มีครับ
2: เมื่อไร
6: ปัจจุบันเนี่ยนะ
2: ปัจจุบันคืออะไรคะที่มีสติเดี๋ยวนี
6: ้
2: เพราะฉะนั้นถ้าสติไม่เกิดจะรู้ลักษณะของสติไหม
6: ก็ไม่รู
2: ้ต่อเมื่อสติเกิด
6: ครับ
2: ปัญญาจึงสามารถที่จะเข้าใจว่านั่นคือลักษณะของสภาพธรรมะจะใช้คำว่าสติหรือไม่ใช้คำว่าสติก็เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำว่าสติภาษาไทยเอาภาษาบาลีมาใช้ภาษาจีนก็อีกคำหนึ่งแต่เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้มีสภาพธรรมะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลแต่ต้องชัดเจนว่าเมื่อไหร่เป็นกุศลเมื่อไหร่เป็นอกุศลเมื่อไหร่มีสติและสติระดับไหนนี่คือปัญญาค่ะไม่ใช่นั้นก็ไม่ใช่ปัญญาคือความคิดของคนที่ได้ฟังผิวเผินแล้วก็คิดแต่งต่อเติม
6: ก็จึงบอกว่าปัญญามีปัญญาสามไงครับ
2: ค่ะปัญญาขั้นแรกคืออะไรต้องมีขั้นต้นก่อนใช่ไหมคะถึงจะมีขั้นต่อไปได้
6: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต้นขั้นแรกคืออะไร
6: สุตตะ
2: สุตตะคืออะไร
6: การฟัง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสุตตะมยญาณะ หมายความว่าปัญญาที่สำเร็จจากการฟัง
7: ครับ
2: ถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าปัญญาที่สำเร็จจากการฟังคือฟังแล้วไตร่ตรองเข้าใจและรู้ว่าเป็นความจริงอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกอะไรผิดนั่นเป็นหน้าที่ของปัญญาแต่ถ้ายังไปหลงเข้าใจผิดคิดว่าถูกนั่นไม่ใช่ปัญญา
7: ก็อย่างที่เราฟังพระธรรมนะครับกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตธรรมมาเพราะนั้นไม่ใช่กุศลหรืออกุศลมันก็เป็นธรรมก็ลึกซึ้งไปอีกระดับหนึ่ง
2: เดี๋ยวก่อนนะคะพูดคำว่ากุศลอกุศลแล้วกุศลอกุศลนั่นคืออะไรเห็นไหมคะ
7: ครับ
2: มีแต่ชื่อกับความเข้าใจผิวเผินจำมาเลยและพูดตามกับการที่ว่ากุศลอกุศลคืออะไรไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็ใช้คำนั้นเพราะฉันต้องรู้ว่ากุศลธรรมมาชัดเจนคืออะไรคะกุศล
7: สิ่งที่เป็นความดีถ้าตามรูปศัพท
2: ์ค่ะเป็นธรรมะ
7: ครับ
2: เป็นเราหรือเปล่าเพราะถ้าใช้คำว่าธรรมะจะเป็นเราได้ไหมนี่คือความมั่นคงตั้งแต่คำแรกที่จะนำไปสู่การรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมะธรรมะนะคะที่เป็นกุศลไม่ได้บอกว่าเราเป็นกุศลแต่ธรรมะที่เป็นกุศลมีไหมมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครพูดตามแต่ไม่รู้จักแต่ให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะกุศลธรรมก็คือธรรมะฝ่ายดีที่นำประโยชน์มาให้เนี่ยค่ะคือเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจคำของพระองค์แต่ละคำเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำของพระองค์เมื่อไหร่เมื่อนั้นเห็นคุณทันทีนี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคำเกิดจากการตรัสรู้ทุกคำเป็นวาจาสัจจะกล่าวถึงสิ่งที่มีตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นให้คนอื่นได้รู้ด้วยนี่คือพระมหากรุณามิฉะนั้นเราจะไม่ได้ยินคำว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะแต่ไม่ใช่สำหรับพูดตามพอได้ยินคำว่ากุศลธรรมะต้องรู้ว่าคืออะไรธรรมะคืออะไร
8: ก่อน
2: เห็นไหมคะทุกคำถ้าไม่รู้แล้วจะไปปฏิบัติอะไรแล้วจะไปประจักษ์แจ้งอะไรมีแต่ความไม่รู้ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวก็เว้นไม่ได้ธรรมะคืออะไรไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรฟังแล้วก็ฟังอีกจนกว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรคะประโยชน์อยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่ได้ยินมาไม่ใช่พูดตามแต่พอได้ยินแล้วคืออะไรเข้าใจชัดเจนเพราะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่มีจริงจะรู้ได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีจริงอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทุกคำเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบเพราะรู้ว่าแต่ละคำลึกซึ้งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยซึ่งใครก็ไม่รู้มาก่อนถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเผยไม่ได้เลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ธรรมะคืออะไรพูดตามไม่มีประโยชน์เลยค่ะแต่ทุกคำเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็คือยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการจำได้ไม่ใช่ที่พึ่งที่พึ่งนี่ทุกชาตินะคะในชาตินี้ด้วยและในชาติต่อๆไปด้วยถ้ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะชาติหน้าก็ไม่มีที่พึ่งไม่ใช่ว่าเพียงแต่ได้ยินแล้วก็พูดตามเป็นที่พึ่งแต่จะพึ่งจริงๆต่อเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะชาตินี้ขณะนี้เป็นที่พึ่งสำหรับชาติต่อไปด้วยที่มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่พึ่งก็คือว่าความเข้าใจธรรมะ
9: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุล ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1057ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2559
2: กราบท่านอาจารย์ครับอยากจะทราบว่าจิตคิดนะครับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนะครับแล้วเรื่องมันไม่จริงยังไงอะครับอาจารย์
3: จิตในไม่คิดค่ะ
2: จิตเห็นไม่คิดครับจิตได้ยินไม่คิดจิตได้กลิ่นไม่คิดจิตรู้รสไม่คิดแล้วจิตรู้สิ่งที่กระทบกายไม่คิดครับ
3: เพราะฉะนั้นแสดงว่านอกจากนั้นจิตคิดทั้งหมด
2: ใช่ครับ
3: เห็นอะไรคะ
2: เห็นดอกไม้ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะไหนเป็นคิดเมื่อกี้บอกแล้วไงคะจิตอะไรไม่คิดจิตเห็นไม่คิดจิตได้ยินไม่คิดจิตได้กลิ่นไม่คิดจิตลิ้มรสรู้รสไม่คิดจิตรู้สิ่งที่กระทบกายไม่คิดนอกจากนั้นเป็นจิตคิดเราจะไม่กล่าวความละเอียดแต่เท่าที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นอะไรคะ
2: เห็นดอกไม้ครับ
3: เพราะฉะนั้นจิตในคิด
2: จิตคิดคิด
3: ค่ะจิตเห็นไม่คิดแต่เห็นไม่คิดใช่ไหมคะ
2: เห็นไม่คิด
3: แล้วเห็นอะไร
2: เห็นดอกไม้
3: เพราะฉะนั้นดอกไม้เพราะจิตคิดใช่ไหม
2: ใช่ครับดอกไม้เพราะจิตคิด
3: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตกำลังคิดตลอดเวลาที่ไม่เห็นแค่เห็นนิดเดียวนอกจากนั้นคิดทันทีนะคะก่อนที่จะเป็นดอกไม้เนี่ยต้องคิดถึงสิ่งที่ปรากฏสภาพที่จำเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นขณะที่จิตเกิดขึ้นเห็นสภาพที่จำก็จำสิ่งที่ปรากฏและจิตก็เกิดดับสืบต่อนับประมาณไม่ได้เลยเหมือนเห็นไม่ดับไปเลยแต่ความจริงมีจิตขั้นระหว่างเห็นมากมายนะเช่นคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วคิดเกิดต่อทันทีถึงรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นคิดมีหลายอย่างค่ะไม่ใช่คิดแต่เรื่องแต่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏละโดยไม่มีคำแต่มีรูปร่างสันฐานให้คิดให้จำแล้วก็รู้โดยที่ไม่ต้องเรียกชื่อเลยว่าเป็นอะไรดอกไม้รู้ใบไม้รู้โต๊ะรู้โดยไม่ต้องมีคำสักคำเดียวเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะนอกจากจิตสิบขณะนะคะก็คือคิดทั้งวัน
2: เราเรื่องราวไม่จริงยังไงครับอาจารย
3: ์ดอกไม้เป็นอะไร
2: เป็นการคิดคำ
3: ค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏหลังจากที่เห็นแล้วจำได้ว่าเป็นสิ่งอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็คิดแล้วเป็นนิมิตตะถ้าจิตเกิดดับนะคะสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ประมาณไม่ได้ว่าจิตเห็นเกิดเห็นกี่ขณะลองนับดูสิคะเห็นพัดลมไหมเห็นโต๊ะไหมเห็นคนไหมเห็นใบไม้ไหมเห็นไปหมดเลยทันทีเหมือนเห็นพร้อมกันหมดนั่นแสดงว่าจิตเกิดดับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเพราะการเกิดดับสืบต่อของสภาพที่ปรากฏทางตาเด้ค่ะปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆไม่เห็นดอกไม้เป็นคนใช่ไหม
2: ใช่ครับใช
3: ่ไม่เห็นพัดลมเป็นโต๊ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: เพราะนิมิตต์สิ่งที่ปรากฏสืบต่อจากที่เห็นเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะมากทันทีเหมือนพร้อมกันคิดดูกันแล้วกันนะคะแล้วทันทียังรู้ว่าเห็นอะไรต่อจากนั้นก่อนที่จะมีชื่อว่าดอกไม้ก็รู้แล้วว่าเป็นสิ่งนั้นเพียงแต่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้เรียกชื่อขณะที่กำลังเรียกชื่อก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นคิดทั้งวันโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเห็นความจริงนะคะเห็นสั้นมากคิดยาวแค่ไหนได้ยินสั้นมากแค่ขณะเดียวคิดแค่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตที่คิดในเรื่องที่เห็นในสิ่งที่ปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏนะคะคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมัวแต่เห็นและคิดก็เลยไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเลยใช่ไหมคะเพราะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนสิ่งนั้นเที่ยงเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเรามีทั้งเขามีทั้งสิ่งต่างๆซึ่งความจริงนะคะกว่าจะรู้ว่า เป็นธรรมะเท่านั้นไม่มีใครเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลา
4: ถ้าอาจารย์คะถ้าจะทราบว่าบัญญัติหรือว่าขณะที่จิตคิดเรื่องเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบัญญัติเนี่ยไม่มีลักษณะจริงๆเนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพจิตจริงๆเนี่ยนะคะจะเข้าใจได้อย่างไรคะเพราะว่าเหมือนกับแม้สภาพคิดเนี่ยนะคะเข้าใจยาก
3: ค่ะ
4: เพราะส่วนใหญ่แล้วคิดเนี่ยเราก็จะไปคิดถึงเรื่องแต่ไม่ได้เข้าใจสภาพจิตที่คิด
3: ดอกไม้อยู่ไหน
4: ดอกไม้ก็อยู่ตรง
3: ชี้ไปที่ดอกไม้ด้วยค่ะแต่เห็นอะไร
4: เห็นจริงๆคือเห็นสี
3: ค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้อยู่ไหนคิดแล้วใช่ไหมคะ
4: คิดค่ะ
3: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีดอกไม้ที่ไหนหรือเปล่า
4: ไม่มีค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าคิดเรื่องราว
4: คือหมายถึงว่าถ้าอาจารย์กำลังจะให้เข้าใจว่าเรื่องของดอกไม้หรือว่าแม้กระทั่งคำว่าดอกไม้หรือนิมิตสันฐานที่รวมกันเป็นดอกไม้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีสภาวะลักษณะ
3: แค่เห็นเราจะไม่เอาคำภาษาอื่นมาใช้สภาวะอะไรอะไรพวกนั้นนะคะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะเลยมัวแต่ใช้คำแล้วก็ไม่รู้ว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรแต่ถ้าเราพูดถึงธรรมะในภาษาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงแค่เห็นหมดแล้วแต่ว่าจำสิ่งที่ปรากฏนะคะเห็นนิมิตตารูปร่างสันฐานสีสันต่างๆมากมายหลายสีแล้วก็จำไว้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นคิดแล้วค่ะคิดแล้วถึงสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นสีต่างๆถ้าไม่คิดจะมีคนไหมในห้องนี้มีดอกไม้ไหม
4: ไ
3: ม
4: ี
3: โต๊ะไหมไม่มีนั่นคิดเลยนะคะแล้วก็ดอกไม้อยู่ไหนก็ยังเป็นเรื่องของดอกไม้แสดงว่าที่เราใช้คำว่าปัญญติเนี่ยนะคะหมายความว่ารู้ได้โดยอาการนั้นว่านี่ดอกไม้แต่ยังไม่พอค่ะพอจำเสร็จก็คิดว่าดอกไม้อยู่ไหนคุณธิดารัตน์
4: ค่ะ
3: กระเป๋าคุณธิดารัตน์อยู่ไหน
4: พระอาจารย์คะหนูก็คิดเลยค่ะอยู่ข้างหลัง
3: ค่ะคิดแล้วถ้าอยู่ในห้องก็อยู่ในห้องเป็นเรื่องทั้งหมดนะคะแม้ไม่เห็นแต่เพราะเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไรต่อจากนั้นก็คิดเรื่องนั้นยาวมากทุกวันพูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกครั้งที่พบกันเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งรู้ยากมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดและลึกซึ้งนะคะฟังเข้าใจได้แต่เดี๋ยวก็เป็นเราอีกแล้วลืมว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะต้องเข้าใจจนจรดเยื่อในกระดูกไม่มีใครเลยสักคนไม่มีอะไรเลยสักอย่างมีแต่สิ่งที่มีจริงซึ่งปรากฏเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ปรากฏไม่ได้ไม่มีอะไรจะปรากฏแต่พอเกิดแล้วนะคะก็ปรากฏให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่เราไม่รู้จักตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ท่านอาจารย์คะอย่างพระสูตรเมื่อวานนี้นะคะก็มีข้อความที่กล่าวถึงสัจธรรมแล้วก็โดยรายละเอียดนี่นะคะสัจธรรมนี่ก็ถ้ากล่าวถึงสัจธรรม7นี่นะคะก็จะมีรายละเอียดเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็ในนั้นก็มีความเป็นพหูสูตรอยู่ด้วยนะคะพหูสูตรก็จะมีข้อความที่อธิบายในนครสูตรเนี่ยนะคะที่ท่านอธิบายว่าสัจธรรม7อย่างเนี่ยนะคะเป็นเครื่องป้องกันนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ท่านกล่าวถึงว่าอริยสาวกเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสะสมสุตตะได้สดับนะคะได้ฟังแล้วเนี่ยขออนุญาตคุณคำปั่นอธิบายคำว่าสุตตะสักนิดนึงนะคะ
5: คำว่าสุตตะเนี่ยนะครับก็หมายถึงการปรับฟังซึ่งก็เป็นการได้มีการฟังมีการศึกษาพระธรรมคำสอนที่เป็นวาจาสัจจะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นสุตตะในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงการฟังอย่างอื่นแต่ว่าเป็นการฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในแต่ละครั้งประโยชน์ก็คือเพื่อความเข้าใจความจริงเป็นการค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าผู้ที่เป็นสาวกการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องมีการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
4: คือมีทั้งคำว่าพระหูสูตรทรงสุตตะแล้วก็ยังสั่งสมสุตตะอีกไหมคะ
5: ครับเพราะว่าทั้งหมดนี่นะครับเป็นการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมนี่เลยครับปัญญาจะเจริญขึ้นก็ไม่ใช่ฟังเพียงแค่ครั้งสองครั้งนะครับท่านก็แสดงว่าเป็นการได้สลับตรับฟังมากแล้วก็เป็นไปกับด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกด้วยและเมื่อสะสมความเข้าใจไปตามลำดับนี่นะครับความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการค่อยๆสะสมในความเป็นจริงของสภาพธรรมะและเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมนะครับผลจากการที่ได้ตรับฟังพระธรรมนี่นะครับก็จะเกื้อกูลให้แทงตลอดในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ครับก็เป็นการฟังเข้าใจไม่ลืมในความเป็นจริงของธรรมะครับ
4: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะสัจธรรมเนี่ยนะคะมี7อย่างนะคะ
3: สัจธรรมคืออะไรทีละ1คําให้ชัดเจนเรารู้ว่าแต่ละคําก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสัจธรรมคืออะไร
5: คําว่าสัจธรรมนะครับก็หมายถึงธรรมะคือคุณความดีที่ทําให้ถึงซึ่งความเป็นผู้สงบจากกิเลส
3: สัทธรรมะหมายความถึงธรรมะที่ทำให้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นต้องรู้เลยนะคะเดี๋ยวนี้สงบหรือเปล่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องลึกซึ้งค่ะเพราะไม่สงบจึงได้ฟังธรรมะที่เป็นธรรมะที่ทำให้สงบคือสัทธรรมะสงบจากอะไรคะสงบจากกิเลสต้องรู้เลยค่ะไม่ใช่ให้ไปนั่งนิ่งๆในป่าในห้องมืดๆแล้วก็คิดว่าขณะนั้นสงบไม่ใช่อย่างนั้นค่ะสัทธรรมะคือธรรมะที่ทำให้สงบจากกิเลสลึกซึ้งไหมคะยากไหมล่ะก็มีแต่กิเลสก็มีแต่ความไม่รู้ก็มีแต่ความอยากสงบโดยที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการอยากสงบโดยไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะนำไปสู่การสงบได้เลยต้องเป็นปัญญาเท่านั้นจริงๆค่ะตั้งแต่เริ่มฟังสุตตะถ้าไม่ฟังจะเอาความเข้าใจธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้มาแต่ไหนใครเก่งมากใครสามารถที่จะบอกได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งจิตสงบได้ไม่มีเลยนะคะนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าฟังธรรมะของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาทไม่ได้เลยไม่ใช่ฟังคำของคนเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยอย่าคิดเองนะคะเพราะเหตุว่าคนใจร้อนเนี่ยนะคะพอได้ยินแล้วต่อเรื่องเลยพอพูดคำว่าธรรมะที่ทำให้สงบคำเดียวก็กระเจิดกระเจิงไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเรื่องต่างๆแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าทำไมทรงแสดงไว้ว่าสัจธรรม7เห็นไหมคะใครจะไปลดใครจะไปเติมได้ไหม mm-hmm. แม้แต่คำว่าพหุสุตตะหรือพาหุสัจจะคือการฟังอะไรสุตตะคือการฟังฟังคำซึ่งยากที่จะได้ฟังแต่ละคำลึกซึ้งอย่างยิ่งฟังเท่าไหร่ถ้าปัญญาไม่พอก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ฟังเช่นเดี๋ยวนี้มีเห็นแค่นี้ค่ะแค่เห็นคำเดียวยังคงเป็นเราเห็นอีกนานมากแม้จะได้ฟังว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยที่อาศัยที่สนับสนุนให้เกิดนะคะคือต้องมีจักขุประสาทะมีรูปพิเศษที่อยู่กลางตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยและเมื่อกระทบแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นอย่างนี้นะคะแต่เห็นจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีกรรมที่ทำไว้แต่อดีตเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเลือกก็ไม่ได้จะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเลือกได้ยังไงอยากเห็นสิ่งที่ไม่ดีไหมคะไม่อยากแต่ก็ต้องเห็นเมื่อถึงเวลาที่เห็นแล้วนี่กรรมทำให้เห็นแล้วใครจะไปเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วมีมานานแล้วและก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้เลยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นที่เป็นศัพท์ที่ยากแล้วก็จำคำจำเรื่องจำจำนวนนะคะแต่ไม่เข้าใจเลยว่าพระพุทธประสงค์ก็คือว่าให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีแล้วเพราะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะคิดก็เกิดแล้ว ไม่ว่าจะได้ยินได้ยินก็เกิดแล้วไม่ว่าจะจำจำก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาฟังอย่างนี้บ่อยๆมากไหมคะบ่อยไหมพอไหมจนกว่าจะสงบฟังอีกไหมคะถ้าไม่ฟังก็ไม่มีทางจะสงบเลยเพราะว่าฟังมานานก็ยังไม่สงบเพราะยังไม่พอสภาพธรรมะต้องปรากฏกับปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ถึงกาลสมัยที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พร้อมที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งก่อนนั้นก็มีสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีแต่ว่าไม่เคยรู้ความจริงของเห็นของได้ยินเลยแต่เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะทั้งหมดก็ปรากฏกับพระองค์ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นและ

0: และก็ต้องฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี
1: ้ครับกราบท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่มีจริงนี่ก็มีจริงในชีวิตประจำวันครับซึ่งต้องได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมจึงจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแม้แต่ที่ท่านอาจารย์ได้ถามว่าขณะนี้สงบหรือไม่สงบถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าสงบหรือไม่สงบเพราะว่าไม่เข้าใจอะไรเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เห็นปรากฏสักอย่างไหนล่ะผัสสะเจตสิกไหนล่ะเวทนาเจตสิกมีอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ไม่ปรากฏกับอวิชชาและโลภะและความเห็นผิดแต่จะปรากฏแน่นอนค่ะกับปัญญาเมื่อมีปัจจัยพร้อมที่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาต้องเป็นหนทางเดียวนะคะคือหนทางที่รู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามิฉะนั้นก็จะเป็นตัวตนไปตลอด
2: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัพพนะซึ่งก็คือธรรมะที่ทำให้สงบจากกิเลสแล้วธรรมะที่สงบจากกิเลสก็คือการฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าสงบคืออะไรแล้วส่วนใหญ่จะไปคิดถึงสถานที่ด้วยแต่ก็ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแม้แต่เห็นในขณะนี้ซึ่งในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงมากมายนะคะถึงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเห็นในขณะนี้ถ้ายังเป็นเราอยู่ไม่สงบใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะแน่นอนค่ะเพราะเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิด
2: อาจารย์คะ
0: แล้วเกิดแล้วดับแล้วยังว่าเราเห็น
2: แล้วการที่เรารู้ความจริงว่าเห็นไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สงบอย่างไรคะ
0: ค่ะรู้ความจริงขณะนั้นก็ละความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่สงบทั้งหมด
2: แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปหาสถานที่แล้วก็ไม่ต้องการที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้แม้แต่เห็น
0: ค่ะเพราะอยากสงบแต่ไม่รู้ว่าต้องเข้าใจมีแต่อยาก
2: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ตรงกับพระพุทธพจน์ที่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยเห็นก็ต้องเป็นธรรมะด้วยแต่ทำไมไม่ใส่ใจที่จะรู้เห็นที่มีจริงในขณะนี้
0: ต้องถามคนที่ไม่ใส่ใจไม่เห็นประโยชน์ไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วรู้ไหมว่าตราบใดที่นะคะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เนี่ยยังไม่ได้ปรากฏแต่ละหนึ่งให้เห็นความหลากหลายของแต่ละหนึ่งว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ในชีวิตปกติธรรมดาอย่างนี้เองถ้ายังไม่ปรากฏอย่างนั้นนะคะก็ไม่นำไปสู่ความสงบจากกิเลสได
2: ้ก็เหมือนตอนต้นชั่วโมงที่คุณแสงธรรมถามถึงเรื่องของดอกไม้มีจริงไหมซึ่งจริงแล้วถ้าเราไปยึดในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องไม่สงบแน่นอนเพราะว่าขณะนั้นต้องมีความติดข้องแล้วก็ความไม่รู้ในธรรมะถ้าอาจารย์คะแล้วการที่เราเริ่มจากการฟังและเข้าใจในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็คือการศึกษาโดยการที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้น
0: ค่ะแล้วไม่คิดเองก่อนฟังธรรมะคิดเองมาเยอะมากฟังแล้วยังคิดเองอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าจะเข้าใจแต่ละคำนะคะคือเรื่องที่เคยคิดเองทั้งหมดทิ้งไปเลยเพราะเราเป็นใครคิดได้อย่างไรมาต่อมาแต่งมาเติมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินแค่คำสองคำก็ไปคิดเองซึ่งผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นแทนที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็มีความเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งและเป็นเรื่องของการฟังเห็นไหมคะไม่ใช่เป็นเรื่องของการคิดเองแสดงไว้เลยค่ะต้องเป็นพหูสูตรฟังมากฟังอะไรฟังพระพุทธพจน์ฟังไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ฟังที่นั่นคือเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในแต่ละคำที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังต้องหมายความถึงการเข้าใจถูกต้องละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นด้วย
2: ถ้าหากไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ไม่เป็นปัจจัยให้สงบจากกิเลสได้
0: ไม่มีทางเลยค่ะจะไปนั่งที่ไหนทำอะไรสารพัดก็ด้วยความไม่สงบด้วยความอยากด้วยความต้องการด้วยความไม่รู้
2: แล้วท่านก็กล่าวถึงธรรมะที่เป็นเครื่องเนิ่นช้าก็คือความเป็นเรานั่นเองซึ่งเป็น

0: เราได้ตัณหาเนี่ยมีมากนะคะเพราะว่าเรายึดหมดเลยว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วยังมีความเห็นผิดและสำคัญตนด้วยค่ะ
1: ก่อนจะเนิ่นช้าก็กั้นเสร็จแล้วเห็นไหมคะกั้นก่อนไปแล้วก็ยังมีเครื่องเนิ่นช้าไปถูกทางรู้หนทางนะคะแต่เครื่องเนิ่นช้าก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นหนทางนี้ก็เป็นหนทางที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อละไม่ใช่เพื่อพยายามต้องการที่จะให้ไปรู้สภาพธรรมะ
0: ท่านอาจารย์คะแล้วอย่างผู้ที่ศึกษาเนี่ยอย่างคนที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเขาจะพอรู้ความต่างไหมคะว่าอันไหนเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่คำจริงที่ไม่ใช่เป็นคำสอนคะ
1: ไม่มีทางเลยค่ะเพราะเขาเชื่อคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังคำไหนเป็นคำจริงพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แน่นอนเพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งอื่นนะคะแต่สิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นก็สามารถจะรู้ได้ว่าเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ถ้าไม่รู้ว่าวาจาสัจจะคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพื่อให้เข้าใจถูกต้องถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแสวงหาคนอื่นคำอื่นที่คิดว่าเขาสามารถที่จะได้ฌานหรือว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แค่นี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญารู้แล้วว่าผู้นี้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังแสดงหนทางซึ่งง่ายเหลือเกินไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ไปนั่งแล้วก็จะรู้เอง
0: แล้วที่สำคัญเอาบุญล่อด้วยค่ะท่านอาจารย์ทุกคนไปต้องการบุญค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องการด้วยความเป็นเราแล้วก็เป็นอกุศลด้วย
1: เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังคำนั้นแล้วเข้าใจคนอื่นที่ไม่ได้เข้าใจเพราะไม่ได้ฟังก็จะรู้ได้ค่ะว่าเขาไม่มีทางที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะไม่มีคำไหนที่จะไปแสดงให้เขาเข้าใจนอกจากให้เขาทำและทำได้ยังไงคะก็ค้านกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
0: แล้วถ้ามีความเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะธรรมะไม่ต้องแสวงหาแม้แต่ขณะนี้เองค
1: ่
0: ะ
1: เห็นเป็นธรรมะแค่หนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอีกหนึ่งคิดเป็นธรรมะอีกหนึ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งทางนั้นถ้ายังไม่ปรากฏให้รู้ความจริงเพราะปัญญาได้อบรมแล้วนะคะก็ไม่ใช่หนทางที่ธรรมะจะปรากฏให้รู้ได้
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจิรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1058ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2559
1: เห็นเป็นธรรมะแค่หนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอีกหนึ่ง คิดเป็นธรรมะอีกหนึ่งแต่ละหนึ่งทางนั้นถ้ายังไม่ปรากฏให้รู้ความจริงเพราะปัญญาได้อบรมแล้วนะคะก็ไม่ใช่หนทางที่ธรรมะจะปรากฏให้รู้ได
3: ้ค่ะเมื่อกี้ได้กล่าวถึงความเชื่อเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าลักษณะของศรัทธาจริงๆเนี่ยนะคะคือยังไงคิดว่าเป็นความเชื่อที่บางทีก็เชื่อง่ายซึ่งไม่ใช่ศรัทธาเพราะว่าท่านกล่าวไว้ว่าศรัทธาเนี่ยนะคะเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตไม่ได้เชื่ออย่างอื่นเลย
1: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าศรัทธาคืออะไรเมื่อคืนนี้สงบต้องไม่มีกิเลสเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มาถึงคำว่าศรัทธาพอพูดถึงศรัทธาเนี่ยคนก็ใช้ผิดศรัทธาในคนนั้นไหมศรัทธาในคนโน้นไหมศรัทธาในที่โน้นไหมศรัทธาที่นี่ไหมเนี่ยค่ะใช้คำว่าศรัทธาแต่ถามว่าศรัทธาคืออะไรไม่มีคำตอบถ้าตอบจะตรงไหมอาจจะเป็นบางส่วนของความหมายของคำว่าศรัทธาเพราะเหตุว่าศรัทธาก็มีหลายระดับทีละคำจริงๆเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่ผ่องใสขณะนั้นรู้ได้เลยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจึงจะผ่องใสได้แต่ก็ไม่ใช่ผัสสะเจตสิกแต่เป็นศรัทธาเจตสิกเพราะฉะนั้นสภาพของจิตนะคะซึ่งเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดพร้อมกับเจตสิกอย่างน้อยที่สุด7ประเภทซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทนะคะแต่ถ้าเป็นเจตสิกฝ่ายดีต้องเกิดด้วยกันจะมีเจตสิกที่ไม่ดีมาปะปนไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาในนิครนาตบุตรเขาอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้เขาศรัทธาเขาเหมือนกับความเชื่อในบุคคลนั้นใช่ไหมคะศรัทธาในคนนั้นเชื่อในคนนั้นแต่ความจริงขณะนั้นเป็นศรัทธาหรือเปล่าทั้งที่เป็นความเห็นผิดแต่คนก็ยังพูดว่าศรัทธาเพราะฉันต้องเข้าใจจริงๆนะคะเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาสิ่งที่มีจริงซึ่งเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้เพราะไม่ปรากฏเพราะอะไรไม่ปรากฏเพราะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ฟังด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นด้วยความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะก็ปรากฏไม่มีการที่เราไปกั้นว่าอยากรู้ไปพยายามทำให้รู้แต่ว่าสภาพธรรมะที่กล่าวถึงทั้งหมดนี่ค่ะปรากฏแน่นอนกับปัญญาแต่ไม่ใช่กับความไม่รู้เพราะฉะนั้นศรัทธาคือสภาพธรรมะที่ผ่องใส
4: กราบท่านอาจารย์ครับความเป็นจริงของธรรมะนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้ากล่าวถึงศรัทธาตามคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นจะไม่เป็นอกุศลเลยครับ
1: ค่ะและที่ชาวบ้านพูดเรื่องศรัทธาเขาพูดกันทั่วไปว่าอย่างไรถ้ามีคนกล่าวว่าศรัทธาจะสร้างพระพิฆเนศในวัดเนี่ยเป็นศรัทธาหรือเปล่า
4: อันนี้ไม่ใช่ศรัทธาแน่นอนครับ
1: ค่ะแต่ก็มีคนคิดว่าศรัทธาก็ไปสร้างร่วมสร้างเพราะเขาเข้าใจว่านั่นคือศรัทธาเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะ
3: ท่านถึงได้แสดงเหตุใกล้ของศรัทธาไว้นะคะว่ามีโสตาปัตยังคะเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาคือถ้าไม่มีการคบสัตบุรุษไม่มีการฟังธรรมไม่มีการพิจารณาธรรมะเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็จะมีศรัทธาที่เจริญขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของศรัทธาเนี่ยนะคะนอกจากที่ว่าจะเป็นความเชื่อในที่นี้ก็หมายถึงเชื่อในกุศลธรรมเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อในพระรัตนตรัย
1: ก่อนจะถึงศรัทธาที่ประกอบด้วยความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นก็ต้องฟังพระธรรมและเข้าใจจริงๆ
3: จึงเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจเลยเนี่ยนะคะก็จะเชื่อผิด
1: ด้วยใช้คำว่าศรัทธาก็ใช้ผิดเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
5: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินค่ะรูปเกิดจากสมุฏฐาน4
1: ค่ะก็ต้องทราบว่าสีคืออะไรนะคะก่อนแล้วเราก็จะได้พูดทีละสมุฏฐานสภาพธรรมะทุกอย่างเกิดตามลำพังไม่ได้เลยต้องมีปัจจัยที่อาศัยก่อตั้งหรือทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงเราใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นรูปธรรม
5: สิ่งที่มีจริงนะคะเป็นรูปคือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นคือก่อนอื่นสำหรับผู้ที่ฟังใหม่ได้ยินคำว่าธรรมะอาจจะยังไม่ทราบว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงเรายังไม่ได้ชื่ออะไรเลยนะคะเมื่อไรก็ไม่เรียกอะไรก็ไม่พูดทั้งนั้นพูดแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงนะคะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพธรรมะที่มีจริงต้องเกิดขึ้นปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏจริงๆมีจริงๆในขณะนั้นแต่สภาพนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเราคุ้นเคยกับธรรมะแต่ไม่รู้จักแล้วก็หาธรรมะเรียกชื่อธรรมะแต่ไม่รู้ว่ามีธรรมะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามานะคะก็มีธรรมะทั้งนั้นเลยทุกวันตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มคิดเพื่อที่จะได้เป็นปัญญาของตนเองนะคะว่าสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมีไหมขณะนี
6: ้มี
5: มีทุกวันมีนะคะอะไรคะ
6: สิ่งที่มีจริงตอนนี้ก็มีเสียง
5: ค่ะเสียงเกิดขึ้นปรากฏว่ามีถ้าเสียงยังไม่เกิดเสียงก็ไม่มีเสียงเกิดเองได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นต้องมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นทุกอย่างพอพูดถึงอะไรก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีแน่นอนเกิดขึ้นปรากฏแน่นอนแต่ต้องมีธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพอจะรู้จักคร่าวๆแต่ขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเห็นมีเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยนี่คือเห็นพอได้ยินเกิดขึ้นเสียงปรากฏได้ยินก็ได้ยินเสียงนั้นเลยไม่ใช่เสียงอื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพของได้ยินเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เราเรียกว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงได้ยินเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมใช้คำว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและเสียงก็เป็นอารมณะคืออารมณ์ของจิตที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นคุณสุพิชาสนใจเรื่องสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปนะคะ
6: ขอยกตัวอย่างได้ค่ะท่านอาจารย์ยังมีคนที่หน้าตาสดใสสวยเลยอะค่ะแล้วก็มีการคุยกันคนนี้สวยเพราะว่าทำความดีอะไรเงี้ยค่ะ
5: ค่ะก็คิดเองแต่ว่าคนนั้นสวยเนี่ยหลายรูปเหลือเกินแล้วก็รูปแต่ละรูปก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยับยั้งไม่ได้คือศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆแล้วก็จะไม่ลืมนะคะแล้วก็ตามลำดับขั้นด้วยเพราะฉะนั้นรูปก็มีสมุฏฐานที่ทำให้เกิดด้วยนะคะไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นต้องเกิดจากสมุฏฐาน1สมุฏฐานใดใน4สมุฏฐานรูปเดียวนะคะเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ไม่ได้รูปหนึ่งก็ต้องเกิดจากสมุฏฐานหนึ่งเพราะฉะนั้นสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเดี๋ยวนี้ปรากฏเป็นอย่างนี้นะคะก็คือกรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดหนึ่งจิตเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดหนึ่งอุตุความเย็นความร้อนนะคะเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปหนึ่งแล้วก็อาหารสิ่งที่บริโภคกลืนกินเข้าไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปอีกสมุฏฐานหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องแยกเป็นแต่ละรูปแล้วก็แต่ละหนึ่งด้วยเพราะเหตุว่ารูปใหญ่ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยสี่รูปธาตุดินอ่อนหรือแข็งภาษาไทยเราใช้คำว่าอ่อนหรือแข็งนะคะก็ทุกอย่างนะคะที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งดินที่ปลูกต้นไม้จานชามสบู่ทุกอย่างที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งนะคะคือลักษณะของธรรมะชนิดหนึ่งมีจริงๆกระทบได้สัมผัสได้รูปนี้นะคะเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอุตุก็ได้เกิดจากอาหารก็ได้เพราะว่ารูปสี่รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต้องเป็นใหญ่เป็นประธานหมายความว่า
1: ถ้าไม่มีทั้งสี่รูปนี้นะคะรูปอื่นแม้เสียงก็เกิดไม่ได้นี่คือเริ่มเข้าใจรูปที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมก็อย่างหนึ่งรูปที่เกิดจากจิตก็อย่างหนึ่งรูปที่เกิดจากอุตุก็อย่างหนึ่งรูปที่เกิดจากอาหารก็อย่างหนึ่ง
0: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าการศึกษาชั่วโมงของอภิธรรมะเนี่ยจะเห็นถึงความละเอียดของธรรมะนั่นเองแม้แต่รูปซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจถึงรูปที่มีในขณะนี้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือคุณสุวิชาก็ถามถึงสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปแต่การที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องรู้ในสิ่งที่มี
1: ค่ะแล้วไม่ใช่เรารู้นะคะปัญญาคือความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นทีละคำสองคำจากคำว่าธรรมะจากคำว่ารูปจากคำว่านามธรรมรูปธรรมกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีการละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
0: ถึงแม้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ารูปเนี่ยต้องมีสมุฏฐานให้เกิดแต่การที่จะรู้สมุฏฐานของรูปนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้สำหรับผู้ที่เริ่มฟังแล้วก็เข้าใจ
1: ไม่ว่าจะเป็นใครนะคะนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์ปรัชญาหรืออะไรก็ตามไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่เว้นเลย
7: ท่านอาจารย์คะแล้วสภาพธรรมที่หิวล่ะคะเพราะมีกายต้องหิวถ้ามีรูปต้องหิวใช่ไหมคะ
1: ดอกไม้หิวไหมคะ
7: ไม่หิวค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหิวเป็นอะไร
7: เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นขณะนี
1: ้มีสองอย่างที่จะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสองคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่หิวไม่โกรธไม่รักไม่ชังแต่สภาพธรรมะที่มีเนี่ยใครห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได
7: ้
1: ห
7: ้
1: ามแข็งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ฉันใดห้ามธาตุรู้ไม่ให้เกิดขึ้นรู้ก็ไม่ได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดๆทั้งวันเนี่ยนะคะพอศึกษาธรรมะแล้วก็เริ่มที่จะไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจด้วยตัวเองว่าเป็นอะไรเพราะเหตุว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไม่ใช่ให้เราไปนั่งฟังแล้วก็ตามไปนะคะแต่ทุกคำเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคือให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดปัญญาความเข้าใจถูกของตนเองยิ่งขึ้นเพราะฉันหิวเป็นอะไรคะ
7: เป็นนามธรรมค่ะ
1: เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: เป็นทุกข์หรือเป็นสุขคะหิว
7: เป็นทุกข์ค่ะ
1: ค่ะก็รู้จักทุกกายวิญญาณอีกอย่างหนึ่งเจ็บก็ต้องอาศัยกายถ้าไม่มีกายก็ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ็บก็เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางกายเราจะศึกษาอีกมากนะคะแต่ละคำแต่ต้องด้วยความเข้าใจจริงๆยิ่งขึ้นอย่าเพียงฟังถ้าเพียงฟังแล้วนะคะก็เป็นโทษเพราะว่าเข้าใจผิด
0: ท่านอาจารย์ถึงแม้เราศึกษาในส่วนของอภิธรรมะซึ่งละเอียดลึกซึ้งมากแต่สิ่งที่จะรู้ได้ก็ไม่พ้นธาตุรู้กับธาตุที่ไม่รู้อะไรเลย
1: มีธาตุรู้ก็ต้องรู้จักธาตุรู้มีธาตุไม่รู้ก็ต้องรู้จักธาตุไม่รู้ทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจได
8: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับความรู้สึกที่ไม่สบายก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายกายนะฮะผมพูดถึงอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้มีคำถามเรื่องหิวก็เป็นความรู้สึกไม่สบายกายทีนี้นะครับความรู้สึกไม่สบายกายเนี่ยบางทีเราก็พูดว่าหิวนะฮะซึ่งก็คือทุกข์ทางกายบางทีก็พูดถึงว่าเจ็บซึ่งเจ็บเนี่ยก็เป็นทุกข์ทางกายแต่เจ็บก็ไม่ใช่หิวปวดก็ไม่ใช่หิวไม่ใช่เจ็บแต่ก็เป็นทุกข์ทางกายหรือว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรอีกเยอะนี่ฮะเมื่อยอะไรเงี้ยก็เป็นความทุกข์ทางกายทั้งสิ้นแต่ทำไมถึงได้มีความหลากหลายออกมาอย่างนั้นนะ
1: ค่ะก็เป็นความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งที่กระทบให้เหมือนกันตลอดเวลาได้ไหม
8: หลากหลายไปเพราะสิ่งที่กระทบ
1: ค่ะธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะกระทบเบาแค่ไหนแค่รำคาญใช่ไหมคะเส้นผมที่ตกมาเนี่ยแค่นี้ค่ะรู้สึกไม่สบายแล้วใช่ไหมคะค่ะรำคาญ
8: รำคาญ
1: ไม่ถึงเจ็บ แล้วจะว่าไงทำไมหลากหลายก็ตามสิ่งที่กระทบ
8: เป็นประโยชน์นะท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นชีวิตประจำวันที่เราเคยยึดความรู้สึกนั้นที่เราบอกว่ารู้สึกรำคาญรู้สึกคันรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกหิวเนี่ย
1: เจ็บนะคะเข็มแทงกับเจ็บมีดแทง
8: ต่างกัน
1: เจ็บกระสุนปืน
8: ต่างกันครับ
1: ค่ะก็ต่างกันก็คือเจ็บแล้วแต่วัตถุที่กระทบ
8: แม้สภาพธรรมะนั้นคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์กายแต่ก็มีความหลากหลายตามสิ่งที่กระทบแต่ด้วยความไม่รู้เราก็ยึดว่าเป็นเราที่หิวเป็นเราที่เจ็บเป็นเราที่เมื่อยเป็นเราที่ปวด
1: เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งหลากหลายมากไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะมีปัจจัยที่เกิดทำให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้
8: เพราะว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาครับท่านอาจารย์ปวดฟันกับปวดท้องก็ไม่เหมือนกันก็ด้วยความที่มีสิ่งกระทบที่แตกต่างกันนะครับแต่ด้วยความไม่รู้เราก็ยึดว่าเป็นฟันของเราเป็นตัวเรามีฟันเป็นตัวเรามีท้องปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์
1: แล้วเราฟังธรรมะทำไมคะเนี่ย
8: เพื่อเข้าใจความจริง
1: เพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราสำคัญที่สุดเลยค่ะฟังไปก็ยังเป็นเราอยู่นั่นก็ลืมแม้แต่ว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเมื่อเกิดเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วจะเป็นเราได้ยังไงคือทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดง 45 พรรษาเนี่ยเพื่อให้จิตซึ่งหนาแน่นด้วยความไม่รู้มากมายเน่าเหม็นด้วยอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะรักษาแผลจิตด้วยกันเข้าใจธรรมะอย่างเดียววิธีอื่นไม่ใช่จะไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินที่ไหนเดินยังไงนั่งยังไง10วัน15วันไม่ใช่หนทางที่จะรักษาจิต
8: ซึ่งทั้งที่สภาพธรรมะนั้นมีอยู่แล้วแต่ความไม่รู้จริงยึดว่าเป็นเราอย่างเช่นความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกต่างๆนี่ฮะแต่ว่าถ้าค่อยๆเข้าใจความจริงก็เป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีความหลากหลายไปตามปัจจัยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริง
1: มีประโยชน์ไหมคะการฟังพระธรรมเราจะเข้าใจอย่างนี้ได้ยังไงถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานแสนนานแสนโกรธกลับโดยการที่ไปทำให้ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้หรือเปล่าคะว่าฟังคำของคนอื่นทั้งนั้นถ้าไม่ใช่คำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องตามลำดับแล้วฟังคำของคนอื่นทำไมในเมื่อกล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาถ้านับถือพระพุทธศาสนานะคะต้องรู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรถ้าไม่รู้แล้วนับถือได้ยังไงคะพระเชนก็คือไม่รู้ทั้งหมดซึ่งพระธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกไม่มีสักคำเดียวที่จะให้เพื่อไม่รู้แล้วทำไม่มีใครที่ไปเฝ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปนั่ง15วันหรือว่าให้ไปเดินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในพระไตรปิฎก
8: เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสสรรเสริญความเพียรทั้งหมดแล้วก็ไม่ติเตียนความเพียรทั้งหมดแต่ความเพียรที่พระองค์ไม่สรรเสริญแล้วพระองค์ทรงติเตียนก็คือความเพียรด้วยความเห็นผิดต่างกัน
1: แล้วทำไมเราเนี่ยนะคะ 4-5 คนหรือหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องสำนักปฏิบัติและความเข้าใจผิดเพื่อดำรงรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมิฉะนั้นนะคะความไม่รู้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและจะรู้ได้ยังไงในเมื่อคำของคนอื่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงๆให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ใช่ไปคิดใคร่ครวญหรือว่าไปฟังคำของคนอื่นและกว่าจะรู้ได้เลยค่ะนานแสนนานบำเพ็ญพระบารมีซึ่งใครก็กระทำอย่างพระองค์ไม่ได้นะคะจนกระทั่งถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีคำของคนอื่นมาลบเปลือนคำของพระองค์หมดไม่เหลือเลยแล้วคนที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยค่ะจะไม่มีความเมตตาคนอื่นที่ฟังคำของคนอื่นให้กลับมาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะมิฉะนั้นบางคนก็ไม่เห็นประโยชน์ว่าทำไมต้องเข้าใจพระพุทธศาสนา
5: บางคนก็กล่าวว่าไม่ต้องฟังก็ได้นี่คือผู้ที่ลบล้างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดและก็ทำลายประโยชน์ยิ่งใหญ่นะคะแม้แต่ว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงทรงพระบารมีที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะให้คนอื่นได้รู้ด้วยก็ไม่รู
8: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับซึ่งผู้ที่ศึกษาตามพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็มุ่งกล่าวตามพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์เนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้นกับใครทั้งสิ้นนะครับแต่เพื่อกล่าวคำจริง
5: ดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงไว้เพื่อประโยชน์กับคนต่อๆไปซึ่งได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นประโยชน์เลยบางคนนะคะทำไมต้องเข้าใจทำไมต้องเรียนทำไมต้องฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณหรือเปล่าแค่นี้ค่ะตอบมาสิทุกคนต้องเป็นคนตรงนะคะการที่จะได้สาระจากพระธรรมทั้งหมดต้องเป็นคนตรงถูกคือถูกผิดก็คือผิดบางคนก็กล่าวว่าพระภิกษุที่ดีก็มีก็อนุโมทนาถ้ามีพระภิกษุที่รักษาพระวินัยได้ครบถ้วนแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยเพราะเหตุว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพราะได้ฟังพระธรรมและเห็นคุณของพระธรรมรู้ความลึกซึ้งแต่ก็รู้ว่าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตซึ่งยากกว่าคฤหัสถ์มิฉะนั้นก็ถ้าง่ายนะคะก็ต้องมีพระมากกว่าคฤหัสถ์ใช่ไหมคะบวชกันไปแต่การที่จะเป็นพระภิกษุแสนยากแม้แต่ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีหมอชีวกุมารพัฒเป็นพระโสดาบันก็ไม่บวชถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะท่านรู้ว่าชีวิตของท่านไม่ได้สะสมมานะคะที่จะขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตแต่ท่านสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงมีสี่คือภิกษุในครั้งโน้นมีภิกษุณีด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีแล้วนะคะอันตรธานแน่นอนในครั้งนี้ก็เหลือภิกษุแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นอุบาสิกาก็คือผู้ที่เป็นผู้หญิงอุบาสกก็คือผู้ที่เป็นผู้ชายนั่งใกล้พระศาสนาเพื่อฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่นะคะยังไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ศึกษาเลยแล้วโลกเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะทั่วโลกอกุศลมากมายหาทางที่จะแก้ไขแต่ไม่รู้ว่าหนทางแก้ไขคือเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีจะเป็นได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจธรรมะนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะดีหรือเปล่าขณะไหนดีขณะไหนไม่ดีต้องตรงจึงสามารถที่จะเป็นคนดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะทุจริตทั้งโลกไม่เห็นคุณของพระธรรมทำไมจึงต้องกล่าวถึงพระธรรมทำไมจึงต้องฟังพระธรรมทำไมจึงต้องดำรงรักษาพระธรรมเพื่อโลกจะได้สงบสุขเพราะคนดีแต่ถ้าคนไม่ดีทั้งโลกไม่มีทางเลยค่ะที่จะสงบสุขมีแต่ทางที่จะนำความเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่เห็นคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามไม่ศึกษาเขารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาฟังคำของใครเขาทำตามคำของใครก็คือว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นไม่เห็นประโยชน์ว่าทำไมจึงต้องฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกต้องเพื่อดำรงรักษาพระศาสนาไว้เพื่อคนจะได้เป็นคนดีมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้สงบสุขได้เพราะเหตุว่าความสงบต้องเป็นความดี
8: ท่านอาจารย์ครับก็เพราะว่าความไม่รู้เนื่องจากไม่ได้อาศัยการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องนะครับนอกจากกล่าวเองไม่ได้ตรงกับพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังตู่ว่าสิ่งที่กล่าวเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาก็เป็นการกล่าวตู่ด้วยถ้าพูดไปเลยว่าเขาพูดเองไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยผมว่ายังดีกว่าที่จะอ้างหรือตู่ว่าเนี่ยคือเป็นคำสอนของพระธรรมตัสมาสุจ้า
5: ถ้าไม่อ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ทำลายคำสอนเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่คำที่เขาพูดไม่ใช่เขาก็ปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่ใช่แต่ถ้าเขาบอกว่าใช่แต่ผิดไม่ตรงก็คือว่า
1: ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่พูดไม่ตรงและพูดผิด
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: 2ฝ่ายแม้จะทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นมากมายแต่ถ้าเป็นอกุศลเสียประโยชน์ตนหรือไม่จึงควรมีเมตตาซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจากการสนทนาสัมมาปริภาชนียสูตรที่มสพ9กุมภาพันธ์2556
1: เกิดมาแล้วเนี่ยประโยชน์ตนคืออะไรและก็ประโยชน์ผู้อื่นคืออะไรบางคนก็มีการเสียสละทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามเป็นไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าจิตขณะนั้นรู้หรือเปล่าคะว่ามีอกุศลเกิดแทรกขั้นอย่างที่คุณนิรันดร์กล่าวถึงเรื่องการไปช่วยหยอดตาให้คนตาบอดกว่าระหว่างที่ไปเนี่ยก็ลำบากคิดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าทำไมต้องเป็นเราประโยชน์ตนอยู่ที่ไหนประโยชน์คนอื่นมีละไปหยอดตาให้เขาแต่ความจริงกุศลจิตที่เกิดเนี่ยขณะนั้นก็เป็นธรรมะฝ่ายดีแต่อกุศลที่เกิดคิดอย่างนั้นก็เป็นอกุศลที่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีถ้าตัดอกุศลที่ไม่ดีออกนะคะมีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นนะคะเป็นโอกาสที่ได้ช่วยคนอื่นคิดผิดกันแล้วใช่ไหมคะแทนที่ว่าทำไมต้องเป็นเราลำบากที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือต้องเป็นเราเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่ลืมนะคะช่วยคนอื่นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าช่วยเขาแต่ช่วยตัวเองไม่ให้เกิดอกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวกรรมที่ได้กระทำก็ของตนคนเดียวมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทคนอื่นจะมารับผลของกรรมของเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของใครก็ตามต้องไม่ลืมประโยชน์ของตัวเองว่าขณะนั้นต้องเป็นกุศลมิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดทำร้ายจิตได้นอกจากกิเลสของตนเอง
1: นามธาตุจะเอาอะไรไปทำร้ายค่ะถ้าไม่มีปัญญากุศลเจริญไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆขณะนั้นนะคะจิตเป็นอะไรใครคะกำลังเป็นอกุศลคนที่ว่าเป็นอกุศลแน่นอนถ้าไม่เป็นอกุศลจะมาว่าคนอื่นไหมคะก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นคนว่าเนี่ยจิตเป็นอกุศลแล้วแล้วคนฟังก็โกรธด้วยใช่ไหมคะก็อกุศลต่ออกุศลแล้วใครจะดีกว่าใครได้แต่ถ้ารู้ว่าเขาว่าแล้วไม่โกรธแล้วมีเมตตาผู้นั้นทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ตนเองก็ไม่โกรธแล้วยังไม่ไปทำให้ความโกรธของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยพระเซนก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่ากุศลเวลาเกิดแล้วเนี่ยไม่ได้ทำร้ายหรือว่าให้โทษเลยแต่ว่าอกุศลตรงกันข้ามค่ะไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายจิตใจของตนเองซึ่งคนอื่นทำร้ายไม่ได้แล้วจะเสียเวลาทำร้ายตัวเองทำไมไม่มีใครมาทำร้ายนะคะจะไปว่าคนโน้นคนนี้มาทำร้ายเราก็ไม่ได้ทำเองค่ะทำร้ายตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งที่จะไม่โกรธนะคะและถ้ามีเมตตาต่อคนที่ว่าก็ยิ่งดีใช่ไหมคะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นการทำร้ายเขาแต่ดีต่อเขาเสมอก็สามารถที่จะทำให้เขาเข้าใจถูกแล้วก็เป็นคนดีได้ถ้าจะคิดถึงค่าของเวลานะคะเสียเวลาโกรธไหมไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลย

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1679สนทนาธรรมที่โรงแรมสุภาลัยจังหวัดสระบุรีวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: ให้ทราบว่านะคะมีความปิติโสมนัสมากค่ะที่ได้ทราบเรื่องความเป็นมาของท่านที่สนใจธรรมะนะคะแล้วก็มีการฟังแล้วก็ศรัทธาที่จะได้เข้าใจพระธรรมอย่างแท้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องไม่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ธรรมดาซึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะคิดเองหรือเข้าใจเองได้ด้วยเหตุนี้เมื่อเป็นพระธรรมที่ลึกซึ้งแต่เป็นความจริงนะคะก็ต้องศึกษาด้วยการที่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบไม่ประมาทที่จะคิดธรรมะเองส่วนใหญ่โดยมากนี่นะคะชาวพุทธก็จะได้ฟังธรรมะบ้างหรืออ่านธรรมะบ้างแต่ก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าแม้พระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่สำหรับเพียงอ่านแต่ต้องเพื่อศึกษาโดยละเอียดเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะเมื่อเริ่มฟังก็จะรู้สึกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งค่ะไม่ใช่โลกที่เราเคยอยู่แต่เป็นโลกใหม่ซึ่งเป็นความจริงถึงแก่นที่สุดที่จะไม่มีอะไรที่จริงกว่านั้นเพราะเหตุว่าเวลาที่ได้ยินคำว่าความจริงเนี่ยเราคิดถึงขณะไหนความจริงมีหลายอย่างความจริงที่สมมุติกันเป็นโลกเป็นคนเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นก็จริงโดยสมมุติแต่ความจริงแท้ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยจะอยู่ไปพูดไปทำไปคิดไปทุกวันทุกวันจากโลกนี้ไปก็โดยไม่รู้ความจริงเลยทั้งสิ้นถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยนะคะอาจจะคิดว่าคงจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะว่าทุกคนก็ศึกษาโน่นนี่แล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้มากมายหลายเรื่องนะคะแต่ว่าความรู้มากมายหลายเรื่องใครสอนไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเป็นคำสอนของบุคคลซึ่งคิดเรื่องราวต่างๆจากสิ่งที่มีจริงนะคะจากการที่เป็นมนุษย์อยู่ในถ้ำไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าจนกระทั่งมามีไฟฟ้ามีวิทยุมีโทรทัศน์มีจรวดมีเครื่องบินมีสารพัดอย่างนะคะก็เป็นการคิดเรื่องราวของสิ่งที่มีแต่ไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเลยเพราะว่าบุคคลนั้นๆที่เราเห็นว่าเขามีความคิดมีความสามารถต่างๆไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่บางคนฟังเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆและคนยุคนี้ก็สงสัยไม่น่าจะเป็นจริงใช่ไหมคะเหาะเหินเดินอากาศหรือว่าเดินบนน้ำดำดินต่างๆใครจะทำได้แต่ว่าคนที่มีกิเลสยุคนี้ยังสามารถที่จะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้ทางอากาศโดยทางเครื่องบินใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่วิธีเดียวกันเพราะเหตุว่าบุคคลนี้ยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและบุคคลในครั้งนั้นนะคะมีความสงบของจิตมีปัญญาที่สามารถที่จะทำสิ่งที่คนยุคนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้เราเชื่อโดยที่ว่าเชื่อเพราะมีในพระไตรปิฎกหรือว่าเชื่อเพราะว่าคนนั้นบอกเราคนนั้นเขาคงจะศึกษามานานนะคะ แต่เชื่อโดยการคิดโดยการไตร่ตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนและถ้าเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงความจริงทุกกาลสมัยแม้ถึงในขณะนี้ก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ของการที่จะได้รู้จักว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสรรเสริญในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเนี่ยค่ะท่านสอนอะไรใน 2,500 กว่าปีถึง 45 พรรษาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะจนถึงแม้ใกล้ที่จะปรินิพพานก็ยังทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์บุคคลอื่นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังและก็เกิดปัญญารู้ความจริงได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนที่นั่งที่นี่นะคะไม่ใช่การบังเอิญมามีใครไหมคะพบกันที่หน้าประตูแล้วก็บังเอิญมาฟังหรือว่ามาสนทนาธรรมกันสักหน่อยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่ที่จะได้ยินแต่ละคำนะคะก็ต้องมีปัจจัยเหตุที่ได้สะสมมาแล้วในอดีตอาจจะนานแสนนานนะคะที่จะทำให้มาถึงณจุดนี้ได้ที่จะมีการเห็นประโยชน์ของการได้ฟังพระธรรมเพราะเหตุว่าบางคนอาจจะคิดว่าเกิดมาก็สบายแล้วนะคะมีความสุขอาจจะตั้งแต่เกิดอาจจะป่วยไข้นิดหน่อยมีความลำบากนิดหน่อยแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่เห็นต้องรู้อะไรนั่นก็คือว่าอีกนานแสนนานกว่าที่จะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะว่าไม่ได้สะสมการที่จะมีศรัทธาที่จะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ในคุณของคำนั้นเพราะเหตุว่าคำนี้จะไม่มีสำหรับคนอื่นเลยนอกจากคนที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงที่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นให้รู้ความจริงอย่างพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ได้พบกันแล้วก็สนทนาธรรมนะคะเข้าใจธรรมะเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าความเป็นมิตรที่ยาวนานเนี่ยนะคะเป็นมิตรที่นำประโยชน์มาให้คือทำให้สามารถที่จะได้เข้าใจพระธรรมแล้วก็เป็นมิตรต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะจากกันเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงการระลึกถึงพระพุทธคุณและขณะใดที่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะก็คือการระลึกถึงพระพุทธคุณว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมสามารถที่เราจะได้ยินคำว่าธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยมีจริงๆค่ะที่จริงคือเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไหมซึ่งกำลังเป็นความจริงซึ่งกว่าจะรู้จริงๆอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพียงฟังแค่นี้และสามารถที่จะรู้ได้แต่จะต้องรู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏและกำลังเริ่มฟังแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเลยเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงการที่จะไปถึงหนทางที่เป็นมรรคเรื่อที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องตามลำดับค่ะแค่นี้ยังไม่ชื่อว่ารู้จริงๆเลยหรือว่าใครรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้คะหรือว่ากำลังฟังเรื่องธรรมะซึ่งกำลังมีจริงๆเพียงแต่เพิ่งจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงตลอดชีวิตคือแต่ละหนึ่งขณะซึ่งจริงแล้วก็เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะแต่กว่าจะรู้ได้นะคะไม่ใช่โดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถึงหนทางซึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรนะคะ1อสงไขยแสนกับท่านไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์จนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายนะคะจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์จากการที่ได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่ได้สะสมความเข้าใจความเห็นในเรื่องธรรมะมา1อสงไขยแสนกับข้อความในพระสูตรที่แสดงว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เช่นเห็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะกำลังมีแล้วไม่รู้เลยขณะที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังได้ยินนะคะเกิดแล้วได้ยินแล้วหมดไปแล้วเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปทั้งเสียงและได้ยินเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง ยังไม่ได้กล่าวถึงนิพพานเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ไม่ใช่ปัญญานะคะแต่ถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จริงๆเป็นปัญญาที่จะอบรมเจริญขึ้นจนสามารถที่จะละคลายความไม่รู้และความติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อละคลายเมื่อไรปัญญาที่รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตามปกติอย่างในขณะนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นการรู้แจ้งในผ่านได้เพราะฉะนั้นทางที่จะไปไม่ใช่ทางไปคิดถึงคำนะคะแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ควรรู้ยิ่งซึ่งเป็นจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเห็นจริงแน่นอนได้ยินจริงแน่นอนคิดนึกจริงแน่นอนได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะว่าธรรมะคือชีวิตประจำวันค่ะถ้าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะและพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรจะทรงแสดงอะไรให้ใครเข้าใจในเมื่อขณะนี้ทุกคนก็มีเห็นมีได้ยินพระฉันก็แสดงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เป็นความรู้จริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงการตรึกนึกไตรตรองเทียบเคียงโดยที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับกำลังเป็นอย่างนี
4: ้ผมเห็นด้วยนะครับคือนิพพานไม่สามารถที่จะรับทราบด้วยการตรึกไตรตรองจำเป็นที่จะต้องเกิดจากการระลึกรู้จากความภาคเพียรตอนนี้อย่างที่ผมพูดก็คือว่าทางนั้นเป็นทางไปสู่นิโรธเป็นทางไปสู่นิพพานซึ่ง
3: ขอโทษนะคะทางนั้นคือทางไหน
4: สติปัฏฐานนี่ครับ
3: สติคืออะไร
4: การระลึกรู้สภาพธรรมครับ
3: ค่ะหมายความว่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: ค่ะเดี๋ยวนี้จะถ้าสติเกิดสติจะระลึกอะไร
4: สภาพใดปรากฏก็ระลึกสภาพนั้นครับ
3: เดี๋ยวนี้ค่ะถ้าสติเกิดสติจะระลึกอะไร
4: ระลึกถึงสิ่งที่ปรากฏครับ
3: ค่ะอะไรล่ะคะสิ่งที่ปรากฏ
4: สำหรับผมเหรอครับเสียงท่านครับ
3: เสียงค่ะระลึกยังไงคะ
4: ก็ระลึกว่าเป็นสภาพธรรม
3: ค่ะถ้าระลึกว่าคือคิด
4: ครับ
3: ไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ต่างกับธรรมะอื่นค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะคำเดียวนะคะไม่ประมาทเลยธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายมากค่ะเห็นก็จริงได้ยินก็จริงคิดนึกก็จริงนะคะเสียงก็จริงกลิ่นก็จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตประจำวันนี่ค่ะเป็นธรรมะที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเกิดดับก็ไม่รู้ยึดถือว่านั่นเป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ต้องแยกสิ่งที่สามารถจะปรากฏแต่ละทางได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะมีตาถ้าไม่มีตานะคะเห็นมีไม่ได้เลยสิ่งที่แม้มีจริงขณะนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ปรากฏไม่ได้เพราะว่าไม่มีตาซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังต้องมีธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะที่มีในขณะนี้นะคะแต่ละอย่างจริงๆก็รวมกันไปหมดและคิดว่าสติเกิดแล้วรู้แล้วนี่เป็นแต่เพียงการฟังเรื่องของธรรมะแต่ตัวจริงของธรรมะค่ะทั้งจิตทั้งเจตสิกก็เกิดดับโดยที่ว่าไม่มีใครรู้ลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างที่จะเป็นความรู้จริงๆว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นทางตาขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะเป็นใครนี่คือเรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏยังไม่ได้ละคลายความเป็นเราความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแล้วนะคะตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครถ้ายังมีเราจะถึงนิพพานก็คือไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะนี่คือการที่ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่จะฟังนะคะเรื่องของการที่จะมีการเห็นการได้ยินต่างๆเหล่านี้ค่ะประโยชน์อยู่ตรงนั้นพูดกันเรื่องจักขุทวารวิถีคือจิตที่กำลังเห็นนะคะแล้วก็มโนทวารวิถีซึ่งเห็นเนี่ยไม่ได้เที่ยงมั่นคงยืนยาวนานเลยอย่างที่เราคิดนะคะสั้นมากเกิดแล้วดับไปแล้วก็มีมโนทวารวิถีเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ พราะฉะนั้นประโยชน์ของการรู้อย่างนี้คืออะไรคือต้องเข้าใจว่าการที่เราฟังเรื่องธรรมะเนี่ยนะคะประโยชน์อยู่ตรงไหนมิฉะนั้นเราก็จะเป็นนึกถึงจากขุทวารวิถีมโนทวารวิถีจนกระทั่งวาระไหนที่ทำให้เกิดอกุศลกรรมก็เดี๋ยวนี้นะคะวาระไหนใช่ไหมคะก็เป็นแต่เพียงเรื่องราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยชน์แท้จริงนะคะเกิดมามีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะตายเมื่อไหร่จากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ประโยชน์จริงๆที่ได้ฟังพระธรรมนี่คืออะไรถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่ได้สาระไม่ได้ประโยชน์จากพระธรรมที่เราฟังมานานนะคะอาจจะเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยแล้วก็คิดถึงวาระคิดถึงวิถีคิดถึงอะไรต่างๆแต่ประโยชน์แท้จริงคืออะไรคะ
5: เพื่อการเข้าใจสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงครับ
3: เพื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้สภาพธรรมะเป็นอย่างนี้คือเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนมายากลเพราะอะไรคะมีใครทราบบ้างว่าขณะนี้มีเห็นแต่ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเป็นอะไรก็ดับแล้วที่ทรงแสดงอายุของสภาพธรรมะนะคะเช่นจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เล็กน้อยสั้นมากเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่

ใช่ไหมคะหลับสนิทชื่ออะไรคะเป็นใครอยู่ที่ไหนสระบุรีกรุงเทพหรือว่าสวรรค์หรือที่ไหนไม่มีความคิดใดๆเลยทั้งสิ้นมีพี่น้องหรือเปล่าชื่ออะไรมีบ้านอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ใดๆเลยนะคะเพราะว่าขณะนั้นหลับสนิทแต่มีจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติยังไม่ได้จากโลกนี้ไปเพราะเดี๋ยวก็ตื่นทำให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้หลับและหลับก็ต่างกับตื่นนี่คือความละเอียดนะคะของการที่อะไรเกิดก็ไม่รู้อะไรตายก็ไม่รู้ระหว่างที่เกิดไม่ตายมีสภาพธรรมะอะไรเกิดดับสืบต่อยังไงก็ไม่รู้เลยทั้งหมดเลยเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยคือเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยจะมีเราแต่ที่ไหนแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดนะคะแล้วไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นเราบ้างเป็นเขาบ้างเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปมีใครเรียกร้องขณะเมื่อกี้นี้ให้กลับมาเป็นขณะนี้ได้ไหมคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะอยู่ในครรภ์เล็กนิดเดียวแล้วก็เจริญเติบโตมาจนถึงณบัดนี้เนี่ยถอยกลับไปเอาสิ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยให้กลับมาสักอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะมีแต่ไปเกิดแล้วก็ไปนะคะตลอดจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้โดยที่พรุ่งนี้หรือขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะก็คือให้เข้าใจความจริงให้รู้ว่าเป็นธรรมะและก็ทรงแสดงความละเอียดยิ่งกว่านี้อีกคือแสดงความละเอียดว่าหนึ่งขณะจิตซึ่งแสนเร็วเนี่ยนะคะมีเจตสิกสภาพธรรมะนามธรรมที่เกิดร่วมกันเนี่ยกี่ประเภทแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรต่างกันด้วยนี่คือแสดงความจริงให้เห็นว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะและก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังมาแล้วนานเท่าไหร่และจะฟังต่อไปก็คือให้เข้าถึงความจริงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแข็งที่ตัวมีไหมคะมีอะไรที่ตัวแข็งบ้างไหมคะมีข้างนอกมีแข็งไหมคะโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้แก้วแข็งไหมคะแล้วแข็งที่ตัวกับแข็งข้างนอกก็คือแข็งถ้าไม่เกิดเป็นแข็งจะมีแข็งปรากฏให้รู้ว่าแข็งไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อเกิดแล้วเป็นแข็งเปลี่ยนลักษณะแข็งให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้และแข็งก็ไม่ได้อยากให้ใครไปรู้ว่าแข็งเป็นแข็งด้วยนะคะเพราะว่าแข็งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงนะคะก็คือธรรมะมีลักษณะที่หลากหลายต่างกันมากแต่ก็จำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยมีหรือเปล่าคะกลิ่นรู้อะไรหรือเปล่าเสียงมีรู้อะไรหรือเปล่ารสมีรู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเข้าใจธรรมะว่าถ้าศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจว่าสิ่งนี้แหละที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอย่างที่เราคิดมีใครเคยคิดบ้างคะว่าขณะนี้ค่ะกำลังเห็นอะไรตามความเป็นจริงนะคะถ้าความไม่จริงคืออะไรคะเห็นอะไรเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงใช่ไหมคะเห็นแก้วน้ำแต่ความเป็นจริงก่อนนั้นก็คือว่าเห็นสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแข็งปรากฏให้เห็นได้ไหมคะแข็งมีจริงแต่ปรากฏให้เห็นไม่ได้เสียงมีจริงปรากฏให้เห็นได้ไหมคะไม่ได้จิตมีจริงปรากฏให้เห็นได้ไหมไม่ได้ความคิดนึกมีจริงโกรธมีจริงริษยามีจริงมานะมีจริงไม่ได้ปรากฏให้เห็นว่าเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เลยในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะโลกไหนโลกนี้หรือว่าจักรวาลทั้งหมดนะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้มีเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเพียงให้เห็นได้เวลาไม่เห็นยังจำได้ใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เคยปรากฏแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏจริงๆเพราะว่าเพียงปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะการศึกษาธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ

0: ซึ่งก่อนที่เราจะสละความเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมะจนกระทั่งละคลายจนกระทั่งประจักษ์ความจริงกว่าจะถึงนิพพานได้นะคะก็คือต้องมีความเข้าใจในขั้นฟังนะคะให้ถูกต้องว่าขณะนี้มีใครบ้างไหมที่รู้ความจริงที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะจริงๆนะคะนั่นเป็นเพียงชื่อตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะจริงๆจะเป็นสติปัฏฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นทางตาเนี่ยค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งนี้นะคะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างที่กำลังเห็นอย่างเนี้ยค่ะเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปนี่คือความจริงหรือเปล่าคะเพราะว่ามีอายุ17ขณะจิตขณะนี้ดูเสมือนว่าทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดนึกด้วยใช่ไหมคะนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่อสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นพอเห็นทีไรนะคะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากของทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยมาพร้อมกับนิมิตเหมือนกับพร้อมกันเลยคือเห็นก็รู้เลยสีแดงนี่เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งสีเหลืองนี่ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งสามารถที่จะเห็นพร้อมกับรูปร่างสันฐานแต่ให้ทราบว่าตามความเป็นจริงนะคะการเกิดดับของสภาพธรรมะที่ลวงให้คนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เนี่ยเพราะเร็วมากถ้าสภาพธรรมะเกิดดับช้าๆทีละอย่างเนี่ยจะมีใครสงสัยไหมคะว่าสภาพธรรมะเกิดดับก็ไม่สงสัยเลยแต่นี่ต่อกันสนิทเนียนมากจนไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นการเกิดดับอย่างเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของธรรมะจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยการที่ต้องเข้าใจจริงๆนะคะอย่าไปใช้คำว่าสติปัฏฐานโดยที่ไม่ใช่สติปัฏฐานและก็ชอบใช้คำว่าสติปัฏฐานมากหรือแม้แต่จะใช้คำว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานหรือจะกล่าวว่าเป็นผู้มีปกตินะคะหรือปกติและสติปัฏฐานเกิดขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยสติจะเกิดได้ไหมจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะถ้ามีการฟังเข้าใจจริงๆว่าเป็นสิ่งที่เป็นธาตธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุแต่ละชนิดเวลาที่พูดถึงธาตุนะคะไฟความร้อนเนี่ยไม่ใช่ของใครมีลักษณะร้อนเข้าใจได้ใช่ไหมคะธาตุไฟเป็นธาตุร้อนไม่ใช่ของใครลักษณะนั้นร้อนธาตุดินที่ใช้คำว่าดินเนี่ยคือแข็งสภาพที่แข็งก็เปลี่ยนลักษณะแข็งไม่ได้ให้แข็งเป็นธาตุร้อนก็ไม่ได้ร้อนก็เป็นร้อนแข็งก็เป็นแข็งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุแต่ละชนิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างไม่ปะปนกันเลยนะคะแม้ว่าจะอาศัยกันและกันเกิดแล้วก็เกิดโดยไม่แยกจากกันก็จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะฟังเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แค่นี้นะคะยังไม่ต้องไปถึงไหนเลยแค่เริ่มคิดให้ถูกต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนี้มีจริงเพราะปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดถ้าจิตเห็นไม่เกิดแม้สิ่งนี้มีจริงก็ปรากฏไม่ได้ว่ามีจริง
1: ๆมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น. คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่ หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน์ปกิณกะธรรมตอนที่1680สนทนาธรรมที่โรงแรมสุภาลัยจังหวัดสระบุรีวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: ถ้าจิตเห็นไม่เกิดแม้สิ่งนี้มีจริงก็ปรากฏไม่ได้ว่ามีจริงๆอย่างคนตาบอดนะคะรู้ไหมคะว่าขณะเนี้ยสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีไม่สามารถจะรู้ได้เลยถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นลองคิดดูค่ะนี่คือชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตาจะบอดวันไหนก็ได้ใช่ไหมคะขณะนั้นก็จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งใดอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีรูปในตัวที่เป็นจักขุปสาทะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ดูเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเห็นธรรมดาเกิดมาก็เห็นตื่นมาก็เห็นพรุ่งนี้ก็เห็นอีกโดยไม่รู้ความจริงของเห็นว่าแท้ที่จริงเห็นที่จะเกิดเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งอาศัยธรรมะหลายอย่างนะคะกว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นขณะนี้เกิดแม้แต่กรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเห็นเราเห็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าบางคนนอนหลับนะคะไม่เห็นคนที่ไม่หลับก็เห็นและสิ่งที่คนตื่นเห็นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่น่าตกใจก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นงูตัวใหญ่หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คนนอนหลับไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยเพราะฉะนั้นอะไรทำให้คนหนึ่งเห็นสิ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งไม่เห็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นคือสิ่งที่น่าพอใจใช่ไหมคะรูปที่สวยเครื่องใช้ที่ดีเพชรนิลจินดาต่างๆแต่ว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ากรรมของใครเป็นปัจจัยให้เห็นอะไรก็ต้องเห็นอย่างนั้นเวลามีภัยพิบัติต่างๆเนี่ยทำไมคนอื่นไม่หยุดตรงนั้นขณะนั้นปลอดภัยแต่คนอื่นเนี่ยต้องมีการกระทบกายหรือว่ากระทบตากระทบหูทำให้มีความตกใจทำให้เกิดความกลัวนี่ก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะละคลายการที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเราได้ไหมโดยที่ไม่รู้แม้ขณะที่กำลังเห็นว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งใครทำให้สิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดได้ไหมคะใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมใครทำให้เสียงเกิดได้ไหมใครทำให้ได้ยินเกิดได้ไหมไม่มีใครสามารถจะบันดาลได้เลยค่ะแม้แต่เพียงธรรมะอะไรอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดต้องเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วเกิดแล้วก็ต้องดับไปด้วยมิฉะนั้นจะไม่มีคำว่าเกิดดับไตรลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เกิดจะดับไหมคะจะมีอะไรดับไหมก็ไม่มีแต่เกิดแล้วไม่ให้ดับไม่ให้หมดสิ้นไปเลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจความจริงนะคะที่มีทุกขณะในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่ออุปการะให้คนที่มีศรัทธาเห็นประโยชน์ได้เข้าใจความจริงก่อนตายเพราะยังไงต้องตายแน่ค่ะตายไปโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยนะคะและไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วก็ต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะต้องทำให้เกิดเหมือนจิตหนึ่งขณะเกิดดับการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนเลย และกำลังเป็นอย่างนั้นและต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่มีความสงสัยเรื่องตายแล้วเกิดเพราะว่าความจริงนะคะตายคือดับและไม่กลับมาอีกทุกขณะชื่อว่าขณิกะมรณะขณิกะคือขณะความตายทุกขณะเพราะเหตุว่าตายแล้วไม่กลับไปอีกเลยแต่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะขณะนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราจะรู้ต่อเมื่อเป็นสัมมติมรณะที่เราสมมติว่าตายชาตินึงเกิดแล้วก็ตายคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกที่จะเป็นบุคคลนี้ได้เลยแต่เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิคือจิตขณะแรกของชาติก่อนเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดให้ทราบว่าเขาต้องตายก่อนจากชาตินั้นนะคะแล้วก็เกิดทันทีทันทีนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะว่าใครจะรู้การเกิดดับของจิตแม้แต่แพทย์เขาก็อาจจะมองดูเครื่องมือที่แสดงการเต้นของหัวใจแล้วก็ประมาณว่าขณะนั้นนะคะเป็นเส้นราบไม่มีการเต้นคนนั้นจากโลกนี้ไปแล้วแต่ขณะไหนจริงๆเพราะว่าขณะที่กำลังเห็นไม่ใช่ขณะที่จิตดับนี่ก็แสดงความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงเนี่ยเราจะคลายการยึดถือว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้มีความรักมีความชังมีความโกรธมีความเกลียดซึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะแล้วก็จะไม่พบกันอีกเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เหมือนอย่างนั้นนะคะเราก็จะรู้จักกันอีกไม่นานใช่ไหมคะรู้จักจริงค่ะเห็นหน้าพบทักทายได้ใครชื่ออะไรแต่ก็อีกไม่นานก็จะไม่รู้จักกันละเหมือนคนที่จากโลกนี้ไปนะคะหรือว่าเราจากโลกก่อนมาเนี่ยเราเคยรู้จักกันโลกก่อนมาถึงโลกนี้รู้จักคนใหม่ละทั้งหมดเลยไม่ใช่คนเก่าที่เคยรู้จักเพราะฉะนั้นธรรมะก็คืออย่างนี้ค่ะสังสารวัฏก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆไม่ใช่การรู้จริงๆเพียงแต่การคิดประมาณนะคะแล้วก็เทียบเคียงและเข้าใจว่าเราสามารถที่จะมีปัญญารู้ถึงพระธรรมที่ทรงแสดงโดยไม่ศึกษาโดยรอบคอบโดยละเอียดตามลำดับด้วยไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมได้เลยเพราะแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะต่างคนต่างคิดแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าธรรมะก็คือธรรมดาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนตัวเรานะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือใครทำได้โลภะที่มีมานานแสนนานสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะสืบต่อกันนะคะแล้วก็จะไม่ให้เกิดเลยให้ดับไปหมดให้หายไปเลยเนี่ยได้ยังไงไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยนะคะอย่าหวังเพราะว่าหลายคนเนี่ยค่ะก็จะกล่าวคำโดยไม่เข้าใจความจริงว่าคนนี้ศึกษาธรรมะมาตั้งนานเหมือนเดิมก็จะเอาโลภะโทสะโมหะที่สะสมมาแล้วเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ไหนนะคะแต่ไม่เหมือนคืออะไรคะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นตามความเข้าใจที่สะสมไปเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยและการที่มีความเข้าใจธรรมะถูกต้องเนี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือกุศลธรรมแต่ว่าไม่ว่ากุศลธรรมที่เป็นขั้นทานขั้นศีลหรือขั้นความสงบของจิตซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะยังเป็นเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะคะจากการฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏไม่ใช่เป็นนึกเรื่องอื่นนะคะเวลานี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะเพียงแค่หลับตามีอะไรปรากฏคะไม่มีพอลืมตาคนตั้งหลายคนมาจากไหนคะจำได้ทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงและขณะหลับตาเนี่ยนะคะไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้แต่ถ้าหลับตาในที่ที่มีแสงสว่างก็จะมีสีนะคะถ้าหลับตาในห้องที่มืดก็ไม่มีสีสันวรรณะที่จะปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตาไม่บอดเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่า มืดหรือสว่างในขณะที่คนตาบอดไม่รู้ความต่างเพราะว่าไม่มีสิ่งใดๆที่จะปรากฏให้เห็นได้ว่ามืดหรือสว่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่พ้นจากการเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีจริงๆนะคะนี่คือศึกษาให้เข้าใจธรรมะไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าใครเขารู้คำตั้งเยอะแยะปฏิจจสมุปปาทะอายตนะขันธาตุแล้วเราไม่รู้แล้วเราจะไปพูดกับเขายังไงต้องไปเปิดพจนานุกรมหรือว่าปทานุกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะอ่านแล้วก็ไม่ใช่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะว่าเป็นเพียงคำแปลความหมายและชื่อแต่ว่าธรรมะจริงๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะนะคะฟังรู้ว่าธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยบางคนไม่เข้าใจนะคะจะไปหาธรรมะขึ้นเหนือล่องใต้ตะวันออกตะวันตกกลับมาไม่เจอธรรมะหาไม่เจอใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยถ้ามีความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ที่เกิดเข้าใจเมื่อนั้นรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ขณะใดที่ลืมเมื่อนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วค่ะเป็นสิ่งที่เราเคยจำนิมิตรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ถามเนี่ยนะคะความละเอียดมีมากค่ะไม่ใช่เพียงได้ยินข้อความสั้นๆในพระไตรปิฎกว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะแปลได้นิมิตคือรูปร่างสันฐานทำให้รู้ว่าเป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นดอกไม้อนุพยัญชนะคือส่วนละเอียดของสิ่งที่มีเช่นทุกคนเนี่ยค่ะมีตาสองข้างมีหูมีจมูกมีปากมีผมเหมือนกันหรือเปล่านิมิตคือรู้ว่านี่คนไม่ใช่แมวไม่ใช่นกใช่ไหมคะแต่ส่วนละเอียดของแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็คือส่วนละเอียดนั้นนะคะนอกจากจะทำให้ติดในส่วนละเอียดนั้นยังแสดงประมาณของกิเลสว่ามีในส่วนละเอียดนั้นแค่ไหนอย่างถ้ามีเสื้อตัวหนึ่งเข็มขัดอันหนึ่งนะคะเข็มขัดก็เป็นเข็มขัดเสื้อก็เป็นเสื้อราคาน่าจะเท่ากันใช่ไหมคะเข็มขัดก็เข็มขัดเสื้อก็เสื้อแต่ต่างกันตรงไหนคะอนุพยัญชนะส่วนละเอียดของเข็มขัดส่วนละเอียดของเสื้อเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆที่จะไม่เผินและไม่ข้ามและก็ต้องตามลำดับและถึงจะแสดงว่าเราเนี่ยเข้าใจจริงๆในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมิฉะนั้นเราก็จะเป็นคนเผินเหมือนรู้แต่ไม่รู้เหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจจริงๆต้องสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเริ่มจากการฟังจึงมีคำว่าปริยัตตินะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมนะคะตามลำดับจะไม่พูดถึงสติปัฏฐานถ้าคนนั้นยังไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักธรรมะและใช้คำว่าสติปัฏฐานเนี่ยหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าพูดคำว่าสติปัฏฐานแต่ไม่เข้าใจสติปัฏฐานเพราะว่าไม่รู้จักธรรมะสตินะคะคนไทยใช้โดยที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงหรือว่าไม่รู้ภาวะสภาพธรรมะที่เป็นสติเดินดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหกล้มต้องมีสติง่ายจังโดยที่ไม่รู้ว่าสติเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเป็นระวังก็ได้นี่คะเดินระวังใช่ไหมคะสมาธิเนี่ยค่ะเกิดกับจิตทุกขณะแต่สติไม่ได้เกิดกับจิตทุกขณะนี่เป็นความต่างกันและสติก็มีหลายระดับขั้นด้วยตั้งแต่เป็นไปในทานวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็ได้ระลึกเป็นไปในการให้เพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นบ้างไหมแม่สัตว์หรืออะไรก็ได้นะคะปกติเนี่ยค่ะเราก็มีของหลายอย่างอาจจะไม่ได้ใช้เลยมีอาหารที่ไม่ได้รับประทานก็เยอะใช่ไหมคะแล้วมีคนที่ไม่มีสิ่งนั้นหรือว่าจำเป็นหรือว่าเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยถ้ามีการเป็นไปที่จะให้ประโยชน์แก่คนนั้นนะคะนั่นไม่ใช่เรานะคะสติเกิดค่ะระลึกเป็นไปในการที่จะสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่เราคิดว่าเป็นเรานะคะดีบ้างร้ายบ้างก็คือเป็นธรรมะนานาประเภทประเภทที่ไม่ดีก็มีประเภทที่ดีก็มีแต่เป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปบังคับให้เกิดก็ไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่เพื่อเราจะเก่ง เรียกว่าเพื่อเราจะได้รับคำชมเรารู้คำเยอะๆไม่ใช่เลยทั้งสิ้นค่ะการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพสูงสุดในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระมหากรุณาแสดงให้เราเกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงในชีวิตเพื่อละความติดข้องนะคะเพื่อละความติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสเพื่อละความติดในลาภในยศในสรรเสริญในสักการะเพราะเหตุว่าทั้งหมดนะคะที่ติดนำมาซึ่งความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะและศึกษาจริงๆในแต่ละคำให้เข้าใจก่อนตามลำดับค่ะแต่ลักษณะก็ล่วงไปนะคะเมื่อกี้นี้ก็ล่วงไปล่วงไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่ล่วงไปเนี่ยค่ะเข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่จะได้ประโยชน์จากแต่ละขณะที่ล่วงไปเปล่าๆโดยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะคะก็ควรที่จะได้เป็นขณะที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่รู้ง่ายหรือว่ารู้ยากแม้ว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้นี่คือความจริงนะคะไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินคำว่าธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะละความติดข้องและก็รู้แจ้งสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงแต่ต้องทราบว่าก่อนจะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะจิตก็เกิดดับมานานแสนนานนะคะและแต่ละขณะที่จิตเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏซึ่งเป็นชีวิตของเราตั้งแต่เกิดก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็มีการเห็นแน่นอนนะคะเกิดแล้วก็ต้องเป็นไปคือเห็นแล้วก็คิดถึงเรื่องหรือสิ่งที่เห็นอยากได้บ้างไม่พอใจบ้างเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขณะที่ได้ฟังแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมแต่เพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้นะคะถ้ารู้จักว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะก็จะทำให้เราเนี่ยฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดคำว่าธรรมะกับธาตุนะคะมีความหมายเดียวกันคือมีลักษณะเฉพาะอย่างเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปเช่นเสียงนะคะขณะนี้เกิดปรากฏเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ดับไปทางจมูกก็มีกลิ่นทางลิ้นก็มีรสนะคะพอกระทบแล้วก็มีการที่จะรู้ว่าเป็นรสต่างๆเพราะฉะนั้นจิตเกิดธาตุรู้นะคะเกิดพร้อมกันคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมกับนามธรรมที่เกิดเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมนั้นไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกังซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกเนี่ยค่ะไม่ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตประเทศไหนชาวไหนก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะรู้จักเขาจะรู้จักเพียงจิตนะคะแล้วก็มีความคิดจากการที่มีจิตเนี่ยค่ะเป็นจิตใต้สำนึกบ้างจิตอะไรต่างๆนานาบ้างแต่ไม่ได้รู้ขณะจิตซึ่งมีปัจจัยเกิดระดับพร้อมเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะธรรมะกำลังมีไม่เคยมีขณะไหนเลยซึ่งขาดธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้แต่เกิดแล้วขณะนี้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วค่ะคิดทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ความจริงก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วในขณะนี้ก็มีสิ่งที่เกิดและปรากฏนะคะแต่ไม่รู้ความจริงฟังก็ต้องค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องว่าการรู้ความจริงเนี่ยเริ่มตั้งแต่การฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นคำจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆนะคะจะไม่ได้ประโยชน์คือไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดของแต่ละคนเรื่องแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ประมาทคือรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะจะไม่ใช่การศึกษาธรรมะเลยเพราะธรรมะอยู่ที่ไหนถ้าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะและจะไปรู้เรื่องธรรมะอะไรถ้าขณะนี้ธรรมะไม่ได้ปรากฏเ ให้ค่อยๆเข้าใจว่าธรรมะแต่ละลักษณะนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเลยมีลักษณะเฉพาะแต่ละธรรมะจริงๆนะคะแล้วก็ดับก่อนที่จะสามารถรู้ความจริงจนกว่าการฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่มีความที่จะไม่ศรัทธาในการที่จะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะฟังทำไมเห็นก็ธรรมดาแต่มีใครบ้างคะซึ่งเกิดแล้วไม่เห็นพอตายไปไม่เห็นก็ต้องเกิดใหม่แล้วก็เห็นอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีนานแสนนานโดยไม่รู้แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นเองมีใครไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นบ้างไหมคะมีใครไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับรสที่ปรากฏเมื่อกี้นี้บ้างหรือว่ามีใครไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับเสียงซึ่งบางครั้งก็เป็นเสียงที่น่าพอใจบางครั้งก็เป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะมีคำกล่าวว่าหุงข้าวต้มเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นข้าวต้มเราหุงข้าวต้มจะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้นะคะทำขนมอาจจะปิ้งอาจจะทอดเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นขนมทำอย่างนั้นเพื่อที่จะให้เป็นสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะฟังธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยค่ะเพื่อเข้าใจทุกคนต้องรู้ว่าการฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ว่าวิชาการสาขาใดๆทั้งสิ้นนะคะฟังทั้งนั้นใช่ไหมคะจะเรียนตัดเสื้อทำอาหารหรือว่าจะทำเครื่องยนต์หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจก่อนเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะจึงสามารถที่จะเป็นไปตามที่เข้าใจถ้าเข้าใจผิดก็ไปผิดถ้าเข้าใจถูกก็ไปถูกก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะในกัปนี้นะคะมีใครรู้อย่างนี้บ้างที่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏแล้วหมดไปหลายคนนะคะอยากจะมีปัญญาอยากจะไม่มีกิเลสอยากจะสงบแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีปัญญาถึงการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเรานะคะมีใครบ้างคะที่ไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อมีเราก็มีความเห็นแก่ตัวของเราสุขทุกข์ทั้งหมดนะคะเพื่อตัวเองก่อนลึกลงไปก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะจะไม่พ้นการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราพูดถึงธรรมะแต่ละชื่อแต่ละคำแต่ว่ารู้จริงๆในธรรมะนั้นหรือยังเช่นพูดคำว่าโทสะความโกรธความขุ่นใจก็เป็นความโกรธที่ไม่มากพอที่จะปรากฏออกมาทางกายทางวาจาเพียงแต่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะความขุ่นใจก็เกิดขึ้นเป็นธรรมะค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่านะคะขณะนั้นใครไปบังคับให้เกิดหรือเปล่าหรือว่าเกิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยกลายเป็นเราโกรธหรือว่าเราขุ่นใจเพราะฉะนั้นเพราะความไม่รู้ความจริงของสภาพทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ยึดถือสภาพเหล่านั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นเราทั้งที่สภาพธรรมะนั้นเพียงปรากฏและหมดไปนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเปลี่ยนไปเลยไม่กลับไปอีกด้วยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะจริงๆนะคะเริ่มจากการฟังก่อนไตร่ตรองให้เข้าใจว่าเป็นความจริงไหมซึ่งขณะนี้นะคะสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆแต่ปัญญาไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเลยในสมัยพุทธกาลนะคะหรือสมัยไหนๆก็ตามแต่คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีความเห็นต่างกันหรือเหมือนกันค่ะจะให้ทุกคนเห็นเหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยตามการสะสมแม้แต่อาหารนะคะเช่นไข่บางคนก็ชอบที่สุกมากๆบางคนก็ไม่ชอบสุขมากแค่นี้ค่ะก็ต่างกันไปแล้วเพราะฉะนั้นความหลากหลายของธรรมะเนี่ยมีมากนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นความเห็นไม่ใช่เพียงเรื่องติดข้องในอาหารหรือว่าในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางกายแม้ความคิดเรื่องธรรมะก็ต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะแม้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีผู้ที่มีความเห็นต่างจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เห็นความเป็นผู้ตรัสรู้พระมหากรุณาที่ทรงแสดงความจริงค่ะเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ต้องการความจริง ไม่ฟังความจริงหนีความจริงกลัวความจริงไม่ฟังเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นความเห็นของแต่ละคนเนี่ยที่จะให้ตรงกันเหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะก็เป็นไปตามการสะสมแต่ชาวพุทธหรือว่าผู้ที่บรรพชาอุปสมบทเนี่ยค่ะเป็นพระภิกษุเวลาที่ท่านแสดงธรรมหรือแม้แต่การสนทนาธรรมกับคฤหัสถ์เช่นจิตตะคฤหบดีซึ่งเป็นพระอนาคามีบุคคลนะคะและพระภิกษุเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยท่านเหล่านั้นก็ฟังนะคะสิ่งที่จริงไม่ว่าใครพูดเพราะฉะนั้นพระภิกษุท่านก็ไปสนทนาธรรมกับท่านจิตตะคฤหบดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาธรรมที่ใดก็ตามท่านพระนันทะจะกล่าวธรรมะกับพระภิกษุณีท่านก็ต้องบอกกันก่อนนะคะว่าถ้าสิ่งใดถูกต้องยอมรับว่าถูกสิ่งใดผิดก็ต้องผิดค่ะไม่ใช่ว่าจะมีความเห็นโดยที่ว่าไม่ฟังในเหตุผลนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้สาระจากพระธรรม
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่850พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุคำว่าฝั่งนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายใน6คำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอก6ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าฝั่งนี้หมายความถึงอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทุกท่านกำลังมีในขณะนี้คำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอก6รูปที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้นโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏทางกายและสภาพธรรมะที่ปรากฏทางใจเป็นปกติในชีวิตประจำวันมีใครพ้นจากฝั่งนี้และฝั่งโน้นบ้างไหมคะถ้าจะเปรียบตัวท่านเสมือนท่อนไม้ที่ลอยอยู่ในสมุทรลอยอยู่ในแม่น้ำไม่มีการที่จะพ้นไปจากฝั่งนี้และฝั่งโน้นคือเดี๋ยวเห็นแล้วก็เดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวคิดนึกวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจนค่ำนี่คือฝั่งนี้และฝั่งโน้นซึ่งถ้าท่านอุปมาเหมือนกับท่อนไม้ก็จะเข้าใกล้ฝั่งนี้และฝั่งโน้นอยู่ตลอดเวลาคำว่าจมในท่ามกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคะความยินดีพอใจเนี่ยค่ะมีใครที่พ้นแล้วจากความยินดีพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบ้างถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทนะคะก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่ยังติดอยู่จมอยู่ในท่ามกลางของมหาสมุทรคำว่าจมในท่ามกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคะคำว่าเกยบกเป็นชื่อแห่งอัตสมิมานะคือความสำคัญว่าเป็นเราวันหนึ่งวันหนึ่งมีจริงๆหรือเปล่าคะอัตสมิมานะท่านไม่เคยที่จะคิดถึงคนอื่นเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าไม่เคยที่จะคิดสำคัญในตนเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสักการะเรื่องสรรเสริญทำไมจึงต้องการถ้าไม่เห็นผิดว่าเป็นเราซึ่งควรจะต้องมีลาภอย่างบุคคลอื่นมีหรือว่ามียศอย่างคนอื่นมีหรือว่ามีสักการะการเคารพนบไหว้อย่างคนอื่นได้รับหรือว่าเป็นการสรรเสริญอย่างที่คนอื่นได้รับเพราะฉะนั้นการสำคัญในตนเนี่ยค่ะจะทำให้ท่านมีความติดมีความพอใจอย่างมากในลาภในยศในสรรเสริญในสักการะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำว่าเกยบกเป็นชื่อแห่งอัตสมิมานะดูกระภิกษุก็มนุษย์ผู้จับเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัสถ์เมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วของเขาดูกระภิกษุนี้เรียกว่ามนุษย์ผู้จับชีวิตตามความเป็นจริงในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะแม้ว่าจะพ้นจากเพศคฤหัสถ์ไปสู่เพศบรรพชิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะตัดขาดจากคฤหัสถ์ไม่มีการเห็นไม่มีการเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่ว่าถ้าตราบใดที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัสถ์เมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วย ย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วของเขาดุกระภิกษุนี้เรียกว่ามนุษย์ผู้จักซึ่งก็เป็นชีวิตจริงๆทุกๆวันนะคะซึ่งทุกท่านก็จะต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลขณะใดเป็นความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะขณะใดเป็นความสำคัญตนว่าเป็นเราสติไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าตามความเป็นจริงแล้วเป็นเราได้ไหมคะเป็นเพียงสภาพรู้ที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงธาตุรู้เสียงที่กำลังปรากฏถ้าจะคิดนึกถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือว่าจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นเพียงสภาพที่คิดนึกเท่านั้นในขณะนั้นไม่เป็นเราไม่ใช่อัตมิมานะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการอบรมเจริญปัญญาจะทำให้รู้ความจริงของกุศลเป็นกุศลและอกุศลเป็นอกุศลและอกุศลแต่ละลักษณะก็เป็นสภาพของอกุศลธรรมแต่ละลักษณะข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุอมนุษย์ผู้จับเป็นไฉนที่จะไม่ถูกอกุศลธรรมครอบงำนั้นยากนะไม่ว่าอย่างนี้ก็ต้องอย่างโน้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุอมนุษย์ผู้จับเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพยเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดุกระภิกษุนี้เรียกว่าอมนุษย์ผู้จักพ้นจากโลกนี้แล้วนะคะก็ยังติดตามคิดไปถึงพบหน้าชาติหน้าที่ว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งยังเป็นเรานะคะเป็นเราหรือว่าเราเป็นไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมะเพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับหมดไปไม่กลับมาอีกเลยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุคำว่าเกลียวน้ำวนวนไว้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าดุกระภิกษุความเป็นของเน่าในภายในเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมะอันลามกไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเป็นผู้เน่าในภายในมีใจชุ่มด้วยกามเป็นดุจขยะมูลฝอยดุกระภิกษุนี่เรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายในผลของพระสูตรนี้นะคะข้อความต่อไปมีว่าก็โดยสมัยนั้นแลนายนันทโคบาลยืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคณที่นั้นแลนายนันทโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้ไม่เข้าใกล้ฝั่งโน้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่ติดบนบกไม่ถูกมนุษย์จับไม่ถูกอมนุษย์จับไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้จักไม่เน่าในภายในข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระนันทะถ้าอย่างนั้นท่านจงมอบโคให้เจ้าของเขาเถิดนายนันทโคบาลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคที่ติดลูกจักไปเองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านจงมอบโคให้แก่เจ้าของเถิดนันทะครั้งนั้นแลนายนันทโคบาลมอบโคให้แก่เจ้าของแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มอบโคให้เจ้าของแล้วข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคนายนันทโคบาลได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็แลท่านพระนันทะอุปสมบทแล้วไม่นานเป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบสูตรที่4ท่านผู้ฟังคงปรารถนานะคะว่าเมื่อไรจะเป็นอย่างนายนันทโคบาลเพียงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคได้ฟังพระธรรมมีความเข้าใจแล้วก็มีศรัทธาที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่จะไม่ติดข้างโน้นฝั่งข้างโน้นและฝั่งข้างนี้จนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าในอดีตอนันตชาติของนายนันทโคบาลไม่เคยฟังพระธรรมเลยไม่เคยอบรมเจริญสติที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาก่อนก็ย่อมจะไม่ถึงวันนั้นที่จะเป็นนายนันทโคบาลชีวิตประจำวันก็คือเป็นคนเลี้ยงโคแต่ว่าได้อบรมเจริญปัญญามาที่จะเข้าใจในขณะที่ได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นคุณค่าของการที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทโดยสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าในชาตินี้นะคะยังไม่ใช่นายนันทโคบาลหรือว่ายังไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนายนันทโคบาลแต่ก็สามารถที่จะอบรมเจริญสติและปัญญาที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะชินจนกว่าจะชำนาญจนกว่าจะรู้ทั่วจนกว่าจะรู้ชัดจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในวันนี้ซึ่งจะต้องอาศัยชีวิตตามปกติตามความเป็นจริงแต่ละขณะนี่เองสภาพธรรมะทุกอย่างที่ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นในพระสูตรไหนหรือว่าในพระวินัยปิฎกในพระอภิธรรมปิฎกเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะจริงๆที่อวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่สติสามารถจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆในขณะนั้นจนกระทั่งประจักษ์ในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนได้ท่านผู้ฟังเคยตั้งใจที่จะทำอะไรไหมคะก็คงจะมีบ่อยๆทั้ง

แต่ในขณะนี้ความตั้งใจก็มีเจตนาความจงใจก็มีแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นๆอีกที่ทรงแสดงไว้แต่ว่าขณะใดที่สติยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆขณะนั้นจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราตั้งใจเป็นเราคิดเป็นเราจงใจแม้ว่าจะได้ศึกษาปรมัตถธรรมว่าเป็นเจตนาเจตสิกเวลาฟังเข้าใจค่ะว่าเป็นเจตนาเจตสิกแต่เวลาที่สภาพของเจตนากำลังเกิดขึ้นกระทำกิจตั้งใจหรือจงใจถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะสภาพที่กำลังจงใจตั้งใจในขณะนั้นลืมแล้วว่าเป็นเจตนาเจตสิกตามที่ได้เคยฟังหรือว่าเคยศึกษาเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทำให้เข้าใจชัดเจนว่าสภาพธรรมะที่ทรงแสดงทั้งหมดนั้นสามารถที่จะเป็นปัฏฐานเป็นสิ่งที่สติระลึกรู้ได้จนกระทั่งปัญญาประจักษ์แจ้งว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆข้อสำคัญคืออย่าไปอยู่ในโลกของความฝันคือกระทำอย่างอื่นขึ้นรู้แต่ว่าต้องอยู่ในโลกของความจริงในขณะนี้แต่ละขณะถ้าเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่พยายามที่จะให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าเป็นขณะที่ระลึกรู้สิ่งที่กำลังมีแล้วในขณะนี้อะไรกำลังมีอยู่อะไรกำลังมีแล้วอะไรกำลังปรากฏนั่นเป็นสิ่งที่สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีแล้วกำลังมีอยู่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้แต่ไม่ใช่คิดว่าประเดี๋ยวจะสงบเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของมรณานุสติแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าจุดประสงค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเพื่อเกื้อกูลให้พุทธบริษัทเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานแม้ว่าจะทรงแสดงเรื่องของมรณานุสติคือเป็นผู้ที่ระลึกถึงความตายก็ไม่ใช่ให้เพียงระลึกแล้วก็เกิดความสงบแต่ว่าให้ระลึกเพื่อที่สติจะได้เกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐานไม่ประมาทระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตปฏิปทาสูตรที่4ข้อ171ซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าปฏิปทาคือการดำเนินเป็นหนทางตรงที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นมีหนทางเดียวคือเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานปฏิปทาสูตรที่4ข้อ171มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่พักก่อได้อิฐชื่อนาธิกะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายและต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมะว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดดูกระภิกษุทั้งหลายก็มรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันสิ้นไปกลางคืนเวียนมาย่อมพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอคืองูพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้ตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำกาลกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เราเราพึงพลาดล้มลงก็ได้อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงซ่านก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีทิศดังศาสตราของเราพึงกำเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึง

0: เบียดเบียนเราก็ได้พวกอมนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำกาลกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เราดุกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าธรรมะอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่หรือหนอแลถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าธรรมะอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่ภิกษุนั้นพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อละธรรมะอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนคนที่มีผ้าไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้พึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นฉะนั้นดุกระภิกษุทั้งหลายถ้าแหละภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์หมั่นศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่สำหรับข้อความต่อไปนะคะก็เป็นโดยนัยยะเดียวกันแต่ว่าเมื่อกลางคืนนั้นสิ้นไปหมายความว่าชีวิตก็ปลอดภัยไปคืนหนึ่งและก็กลางวันเวียนมาถึงภิกษุนั้นก็ย่อมพิจารณาโดยนัยยะเดียวกันข้อความตอนท้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดจบสูตรที่สี่เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะไม่สงสัยเรื่องของการอบรมเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาว่าจุดประสงค์สูงที่สุดคืออบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะให้ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นย่อมมีทั้งการเห็นและคิดถึงสิ่งที่เห็นแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรสติและปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลในขณะนั้นเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยค่ะก็คงจะคิดถึงความตายจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้คิดต่อไปให้สงบแต่เมื่อคิดแล้วเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่ายังมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะหลงลืมสติเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงความตายแล้วสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัจจัยที่จะให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่สงสัยแล้วก็ไม่สนใจที่จะไปทำให้จิตสงบขึ้นจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
0: ครั้งที่851
2: เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะไม่สงสัยเรื่องของการอบรมเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาว่าจุดประสงค์สูงที่สุดคืออบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะให้ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นย่อมมีทั้งการเห็นและคิดถึงสิ่งที่เห็นแม้แต่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรสติและปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลในขณะนั้นเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยค่ะก็คงจะคิดถึงความตายจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้คิดต่อไปให้สงบแต่เมื่อคิดแล้วเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่ายังมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะหลงลืมสติเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงความตายแล้วสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัจจัยที่จะให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่สงสัยแล้วก็ไม่สนใจที่จะไปทำให้จิตสงบขึ้นจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเพราะเหตุว่าถ้าเป็นโดยในลักษณะนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงแสดงว่าก็มรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเมื่อจบเรื่องของมรณานุสติแล้วนะคะก็จะเป็นกายคตาสติและอานาปานสติโดยนัยยะเดียวกันคือโดยนัยยะของผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ในการที่จะให้ระลึกรู้ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังจนกระทั่งจิตสงบเป็นขั้นๆถึงขั้นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิด้วยการที่ลมหายใจจะปรากฏผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ได้มีความต้องการที่จะให้จิตสงบจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแต่เป็นผู้ที่ศึกษารู้ลักษณะสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของลักษณะของลมที่ปรากฏที่กระทบว่าเป็นแต่เพียงรูปธรรมชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอย่าลืมนะคะไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้สงบแต่เพื่อประโยชน์ที่จะให้อย่างลงสู่อมตะสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท
3: ก็มรณานุสติเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งในอารมณ์40จุดประสงค์การเจริญมรณานุสตินั้นก็อารมณ์ทั้ง40เนี่ยมันทำให้ได้เป็นอุปจารสมาธิไม่ใช่หรือครับ
2: ขณะนี้ถ้าระลึกถึงความตายนะคะเป็นอุปจารสมาธิหรือเปล่า
3: ก็ถ้าอารมณ์มันยังไม่แนบแน่นก็ยังไม่เป็น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงสภาพที่คิดนึกไม่ใช่รู้ลักษณะของปรมัตถะสติปัฏฐานสามารถที่จะรู้ชัดในสภาพที่เป็นสัมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ชัดไม่สามารถที่จะละความเข้าใจหรือว่าการสำคัญตนว่าเป็นเราได้ยังคงยึดถือสภาพธรรมะนั้นด้วยความยินดีด้วยความเห็นผิดหรือด้วยอัตมิมานะ
3: ทีนี้ไอ้มรณานุสตินั่นน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะระลึกได้ทุกคนฮะบางคนเนี่ย ถ้าพูดถึงความตายแล้วไม่อยากจะนึกถึงมันเลยกลัวครับกลัวความตายมันจะมาถึงเพราะฉะนั้นไม่อยากจะนึกถึงความตายเลยนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้นั้นจะเจริญมรณานุสติได้เปล่า
0: ไม่ได้ค่ะจิตที่จะสงบได้ต้องประกอบด้วยปัญญาและต้องเป็นกุศล
3: ครับแล้วก็อีกเรื่องฮะเมื่อกี้นี้ในพระสูตรท่านก็กล่าวว่าเมื่อกลางคืนมาถึงก็พิจารณาว่าปัจจัยที่จะทำให้ความตายนี้มาเนี่ยมีมากมายมีงูกัดบ้างตะขาบกัดบ้างถูกมนุษย์ทำอันตรายบ้างมนุษย์ทำอันตรายบ้างเพราะฉะนั้นให้เจริญสติปัฏฐาน
0: ค่ะซึ่งความจริงอันนี้ก็ไม่ใช่การคิดเล่นๆนะคะถ้าพิจารณาดูชีวิตของแต่ละท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงเพราะบางท่านก็ถูกมนุษย์เบียดเบียนทำร้ายจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตซึ่งไม่มีใครรู้ว่าวันไหนจะเกิดขึ้น
3: อันนี้เป็นไปได้ครับแต่ทีนี้สูตรนี้ก็จะเอื้อกูลในพวกที่กลัวนรกทั้งหลายว่าใครเนี่ยพิจารณาดูแล้วว่าอกุศลธรรมของท่านยังมีอยู่ปัจจัยที่จะไปสู่อบายยังมีอยู่ก็รีบเจริญสติปัฏฐานหนทางมีทางเดียวเท่านี้เอง
0: ถ้าสำหรับผู้ที่เจริญกุศลนะคะจะไปเป็นเทวดาไม่ต้องกลัวเลยค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็จะต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อย
3: ๆผู้ที่เจริญสติปัฏฐานหรือผู้ที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานส่วนใหญ่นะฮะถ้าจะไปเกิดในเทวดาไม่กลัวครับ
0: สำหรับผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่กลัวเพราะเหตุว่ามีโอกาสที่จะได้อบรมเจริญปัญญาต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ให้ติดหรือว่าให้หวังผลของการรักษาศีลหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อที่จะให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าการที่จะเกิดในเทวดาก็ดีในภูมิมนุษย์ก็ดีเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมและก็ได้อบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นสำหรับการระลึกถึงความตายการระลึกถึงความตายของพระผู้มีพระภาคย่อมจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องมีความตายซึ่งเป็นปรินิพพานแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกขอกล่าวถึงข้อความในทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรซึ่งเมื่อท่านระลึกถึงการปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นบุคคลซึ่งยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกที่สุดไม่มีบุคคลอื่นเสมอเหมือนก็จะได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทอย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายในตอนนี้ยังไม่ใช่ขณะที่จะปรินิพพานเป็นก่อนการปรินิพพาน3เดือนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมะเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วพึงส่องเสพพึงให้เจริญพึงกระทำให้มากด้วยดีโดยประการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนดำรงอยู่ได้นานเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเหล่านั้นเป็นฉนั้นคือสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ให้เจริญความสงบเฉยๆนะคะแต่ว่าธรรมะที่จะมีประโยชน์ที่สุด ที่เมื่อเรียนแล้วพึงซ่องเสพพึงให้เจริญพึงกระทำให้มากด้วยดีโดยประการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนที่จะสืบต่อไปถึงอนาคตก็คือการเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและอย่าลืมว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งต้องเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆที่จะเข้าใจเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานตั้งแต่ขั้นของการฟังซึ่งจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและก็อบรมไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะชำนาญข้อความต่อไปมีว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีก3เดือนแต่นี้ตถาคตก็จักปรินิพพานเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปลงอายุสังขารตลอดเวลาหลังจากนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทเรื่องการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานมากที่สุดไม่ว่าจะเสด็จไปณที่ใดก็ตามซึ่งท่านผู้ฟังก็ควรจะเห็นว่าเป็นกิจที่ควรกระทำอย่างยิ่งสำหรับท่านเองและสำหรับบุคคลอื่นสำหรับญาติมิตรสหายด้วยที่จะอุปการะเกื้อกูลกันให้เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่นายช่างหม้อกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งเด็กทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่ได้ยั่งยืนเกินไปกว่าหม้อที่นายช่างหม้อได้กระทำแล้วย่อมมีความแตกเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กใหญ่สุกดิบทุกชนิดข้อความต่อไปมีว่าพระศาสดาได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตเป็นของน้อยเราจักละพวกเธอไปเรากระทำที่พึ่งแก่ตนแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสังสาระแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดังนี้จบภาณวาระที่สาม
4: เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องมรณานุสตินี่สำหรับคนอื่นพิจารณายังไงก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวผมเองก็เรื่องความตายนี่คือเรื่องการไปอบายนี่ถ้าเกิดสุคติก็ไม่กลัวกับมีโอกาสเจริญสติปัฏฐานถ้าไปอบายแล้วผมมานึกถึงเท่าที่ได้เรียนมาได้ศึกษามาเรื่องเต่าตาบอดนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อเราไปอบายแล้วไม่ใช่ว่าไปชาติเดียวแล้วกลับมาสู่สุคติเมื่อไหร่เรามันจะเหมือนในตาตาบอดนั่นนะเถอะจะกลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ร้อยปีผงหัวขึ้นมาสวมจะสวมไม่เสวียงหม้ออะไรอย่างเงี้ยนะครั้งหนึ่งก็แถมที่นำซ้ำเป็นตาบอดทีนี้เราจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ไงที่ว่าจะกลับยากกลัวมันกลัวอย่างนี้ทุกข์ก็เยอะเลยเขาจะไปแกงจะไปฆ่าทุกข์ก็เยอะทีนี้เราพิจารณามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆหรือก็เราพิจารณาถึงสัตว์ที่อยู่ในบ้านเราเช่นพวกแมวพวกหมูพวกหมามันทำกุศลได้ที่ไหนอกุศลน่ะเกิดเยอะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ก็ทำแต่บาปก็เหมือนในเต่าตาบอดที่ตัดว่ายังไม่มีผิดเพราะฉะนั้นคิดขึ้นมาทีไรกลัวทุกทีกลัวเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไปอบายแล้วก็อายุนี่มนุษย์นี่มันน้อยนักแม้ในขั้นศึกษาเราก็ยังไม่แตกฉานพอเท่าที่ควรเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ยังถ้าไปอบายแล้วลองคิดดูว่าจะแค่ไหนคิดเพราะฉะนั้นคิดแล้วจึงกลัวจึงเร่งการศึกษาเร่งจริงๆเมื่อคิดขึ้นมาแล้วการศึกษานี่เร่งแต่แม้แต่การเจริญสติปัฏฐานก็ไม่ลดละผมเคยเพียรเจริญสติปัฏฐานเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยอ่านมามีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีสติในด้านการเจริญสติปัฏฐานแม้จะไม่สิ้นเดียวแรงของบุญหรือว่าจะตายไปเคยใช้ความเพียรอย่างนี้แต่อยู่ได้ไม่นานครับขณะนั้นก็ดูอาจารย์สติปัฏฐานรู้เวทนารู้จิตที่เปลี่ยนไปมารู้อารมณ์ทางใจรู้ทางปัญจทวารบ้างไม่ดูได้ไม่นานครับแล้วมาคิดถึงเรื่องความตายแล้วโอ้โห
0: ขณะนั้นต่างกับขณะที่สติเกิดขึ้นระลึกตามปกติใช่ไหมคะ
4: ขณะที่มีอารมณ์เช่นนี้เราก็กลัวครับกลัวจริงๆแล้วก็เร่งกันเจริญสติปัฏฐานเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเร่งได้ไหมคะ
4: คือเร่งที่นี่หมายความว่าเร่งศึกษาฟังแล้วก็พิจารณาถึงภาวะนำรูปให้มากขึ้นคือว่าแทนที่จะลงทุนสติมากแต่ว่าช่วยให้มีสติหรือการศึกษาพิจารณามากขึ้นกัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าสติจะเกิดขึ้นตามปกติ
4: ยากอยู่แล้ว
0: ค่ะ
4: มันแสนยาก
0: ต้องเข้าใจความต่างกัน
4: แสนยากอยู่แล้วแล้วก็การที่จะมีสติเกิดขึ้นโดยจริงๆแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นเห็นภาวะของนามรูปเนี่ยก็แสนยากอยู่แล้ว
0: จะค่อยๆง่ายขึ้นค่ะ
4: ปกติพิจารณาถึงกิเลสของเราเวลาโกรธขึ้นมานี่ไอ้ที่ยังโค้งข้องว่าสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนกันแต่พอเจอเข้าจริงๆไอ้เรานี่มีกิเลสเกิดขึ้นเบียดเบียนกันแล้วนี่เรื่องนี้เรื่องจริงเพราะผมเคยเรื่องนี้เป็นที่บ่อยๆเลยฮะบางครั้งเราประสบกับอารมณ์ที่ดีมากอารมณ์ที่เลวร้ายมากที่ทำให้เราต้องขุ่นมัวต้องเศร้าหมองทีนี้เมื่อบางทีกลับถึงบ้านแล้วเรานั่งคิดนั่งพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆก็มีจูงเงยมารบกวนเนี่ยทำให้รบกวนประสาทเหลือเกินใครคิดว่าอยากจะฆ่าให้มันหมดทั้งประเทศไทยเนี่ยที่นั่นนี่เกิดขึ้นคิดอย่างนี้ก็ยังไหวลองคิดดูแม้แต่การเจริญสติการศึกษาเราก็เคยผ่านมาแล้วนี่ยังไปในเต่าตาบอดคนนี้น่ากลัวแค่ไหนลองคิดดู
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้เห็นความจริงว่าการดับกิเลสนั้นยากไม่ใช่ง่ายเลยนะคะแต่ว่าจะต้องสะสมอบรมเจริญไปเรื่อยๆและก็อบรมเจริญกุศลทุกประการด้วยมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เลยแต่การที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงเพราะปรากฏให้เห็นแล้วและสติระลึกได้เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าจะได้เห็นสภาพธรรมะที่สะสมมาตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นแต่สติไม่ค่อยจะมีกำลังที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าค่อยๆอบรมไปโดยปกติโดยธรรมดาโดยธรรมชาติจริงๆวันหนึ่งเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะคมและก็สามารถที่จะรู้ชัดได้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้องทั้ง6ทางจะเว้นทางหนึ่งทางใดไม่ได้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเว้นไม่ได้ถ้าเว้นก็ยังเป็นเราที่เห็น
5: แล้วสำหรับผู้ที่จะบรรลุนี้จะต้องผ่านญาณนี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับ
0: ญาณไหนคะ
5: ที่ว่ากลัวภัยต่าง
0: ๆไม่ค่ะนั่นเป็นอกุศลไม่ใช่ปัญญา
5: วิปัสสนาญาณนะ
0: ถูกวิปัสสนาญาณนะเป็นการเห็นภัยเห็นโทษด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความกลัวอย่าเอาอกุศลเป็นกุศล
5: ต่างกัน
0: ต่างกันเพราะเหตุว่าความกลัวไม่ใช่ปัญญาขณะที่ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเพราะฉะนั้นประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาหรือโสมนัสเวทนา ต่ไม่ใช่โทมนัสเวทนาไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความตกใจเพราะฉะนั้นเรื่องของวิปัสสนาญาณนะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาชาวบ้านที่นึกกลัวอะไรขึ้นมานะคะก็จะกล่าวว่าขณะนั้นเป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้
5: เพราะฉะนั้นกลัวไม่กลัวนี่ก็ไม่มีประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์เป็นอกุศลค่ะ
5: ตัวอย่างว่าที่ไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือชาติก่อนหรืออะไรมีนี่บางคนไม่ทราบนะเป็นยังไง
0: แต่ละขณะจิตแต่ละขณะค่ะขณะใดที่เป็นโลภะขณะนั้นก็ไม่ใช่โทสะขณะใดที่เป็นมหากุศลขณะนั้นก็ไม่ใช่อกุศล
6: สำหรับมรณานุสตินะครับเท่าที่ผมเคยสังเกตที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นผมจะรู้สึกว่าขณะที่ได้รับอิทธาลมหรือโลกธรรมทางที่ดีคือจะได้ลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญหรือสุขก็ดีที่มากมากนะครับผมมักจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราก็ต้องตายผมมักจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าอย่างนี้จะเป็นมรณานุสติหรือเปล่า
0: ค่ะแล้วเราก็ต้องตายและขณะนั้นเป็นยังไงคะจิตใจ
6: ครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นมรณานุสติหรือเปล่าแต่ผมก็มาเข้าใจวันนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าขณะที่มรณานุสติเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราเร่งเจริญสติก็ไม่เชิงเร่งนะทำให้เรามีสติขึ้นนี่นะฮะอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต่อไปเมื่อผมเกิดมรณานุสติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกแล้วเนี่ยก็ผมก็จะเจริญสติอย่างนี้ถือว่าเป็นการตั้งใจไปหรือเปล่าจะเกิดขึ้นเองได้หรือเปล่า
0: ธรรมดาสติไม่ใช่ตัวตนนะคะอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนที่ว่าอยากให้สติเกิดเมื่อไหร่สติก็เกิดเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือรู้ว่าเมื่อระลึกอย่างนั้นแล้วสติเกิดเป็นสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือเปล่า
6: ครับผมก็เห็นว่าถ้าหากว่าเรามองไปในเรื่องมรณานุสตินี่นะครับในเรื่องความตายเราก็น่าจะมีสติเพิ่มขึ้นนะครับ
0: นี่เป็นเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องของการเป็นผู้ไม่ประมาทโดยสติระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมผู้ที่ระลึกถึงมรณานุสติก็ระลึกไปเฉยว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตายหรือว่าถึงแม้ว่าจะได้ลาภได้ทรัพย์สมบัติสักเท่าไหร่วันหนึ่งก็ต้องตายก็เพียงคิดแค่นั้นแต่พระผู้มีพระภาคทรงอย่างทราบอัธยาศัยของสัตว์โลกและก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสติเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะเกิดได้ตามความต้องการแต่เพราะอาศัยการฟังว่ามรณสติเจริญอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากสามารถที่จะยังลงสู่อมตะ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: าธรรมที่เดอะวินเทจเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2556
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจในขณะนี้ก็คือสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ครับ
2: ค่ะก็ต้องเป็นเรื่องยาวมากเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะต้องการศึกษาเรื่องอะไรนะคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจต่อเรื่องนั้นทุกเรื่องจะศึกษาวิชาการทำอาหารทำสวนทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ตรงเราไม่จริงใจเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้และอีกประการหนึ่งนะคะวิชาการทั้งหลายทางโลกนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญามากมายนะคะทั้งหมดรวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าวาจาสัจจะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคนที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยจะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็ดูคนอื่นเขาก็มีวิชาความรู้มากมายสร้างอะไรก็ได้หลายอย่างแต่พอมาถึงการที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็จะสามารถเข้าใจได้ค่ะว่าวิชาอื่นทั้งโลกรวมกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะยากเท่ากับพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะไม่ง่ายต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะใครที่อยากจะเข้าใจธรรมะง่ายๆพูดนิดๆหน่อยๆให้เข้าใจธรรมะบางคนก็บอกว่าอย่าพูดยาวๆนะคะสั้นๆแต่นั้นไม่ใช่การที่จะสามารถเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึง 45 พรรษา 45 พรรษานี่ใครเรียนบ้างคะวิชาทางโลกนะคะ 45 ปีแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมนี่ค่ะฟังแล้วฟังอีกตลอดชีวิตก็จะรู้ได้ค่ะว่าสามารถที่จะได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะก็ลองเริ่มฟังคำแรกคือคำว่าธรรมะนะคะธรรมะเป็นภาษามัคคีภาษาบาลีคือปาลีนะคะที่ดำรงพระศาสนาได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะคนไทยใช้ภาษาไทยมานานจนเข้าใจว่าเข้าใจคำนี้แต่ถ้าพูดถึงว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะรู้ไหมคะว่าขณะนี้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ลองหาดูค่ะไม่ต้องไปใช้ความรู้อะไรเลยนะคะปกติธรรมดาที่นั่งกันอยู่อย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องฟังอย่างเดียวนะคะแต่ต้องคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกเป็นปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทรงมอบปัญญาของพระองค์ให้ใครได้เลยค่ะแต่ทรงแสดงให้ผู้ที่ฟังเนี่ยไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของตนเองเป็นมรดกที่ล้ำค่านะคะเพราะเหตุว่าโจรก็ลักไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะทำลายความเข้าใจถูกซึ่งเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเป็นความเห็นผิดหรือความไม่เข้าใจ
3: กับพระอาจารย์ค่ะที่นั่งอยู่อ่ะรู้สึกมันเย็นแอร์นะคะอันนี้คือความจริงค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเย็นมีจริงๆใช่ไหมคะค่ะและคำพูดนี้ก็ไม่เปลี่ยนค่ะเย็นเป็นเย็นนี่คือธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเย็นเป็นแอร์เห็นไหมคะแต่ความจริงเย็นเป็นเย็นแต่ว่าคิดว่าเย็นเป็นแอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเย็นไม่ใช่แอร์ค่ะแอร์เป็นอะไรที่เราใช้แอร์มาจากคำแอร์คอนดิชเนอร์ใช่ไหมคะค่ะและเรียกสั้นๆว่าแอร์แต่ว่าแอร์เนี่ยเป็นอะไรแอร์เย็นหรือเปล่าหรือว่าเย็นเป็นเย็นไม่ใช่แอร์เนี่ยค่ะแต่ละคำเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะค่ะโต๊ะเย็นไหมคะ
3: ไม่เย็นค่ะ
2: ถ้าโต๊ะถูกความเย็นมากๆโต๊ะจะเย็นด้วยไหมคะ
3: ถ้าเราจับโต๊ะคงเย็นค่ะแต่โต๊ะเองคงไม่เย็น
2: โต๊ะคงเย็นเพราะฉะนั้นเย็นไม่ใช่โต๊ะแต่เย็นเป็นเย็นเพราะว่าโต๊ะที่เวลาไม่มีความเย็นมากระทบนานๆก็ไม่เย็นใช่ไหมคะค่ะแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเนี่ยพอกระทบจริงๆเนี่ยเป็นแต่เพียงแข็งเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเย็นมีจริงแต่รูปร่างต่างๆของแข็งกับเย็นเนี่ยทำให้เห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยนะคะเย็นเปลี่ยนไม่ได้เย็นก็เป็นเย็นแข็งก็เป็นแข็งเนี่ยค่ะธรรมะมีจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะถ้าสนใจจะเข้าใจไหมคะเนี่ยพูดเรื่องเย็นพูดเรื่องแข็งแล้วสนใจไหมคะหรือว่าศึกษาเรื่องอื่นดีกว่านี่เป็นสิ่งที่ปิดบังนะคะไม่ให้เราเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันตามปกติเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเย็นหายไปหรือยังคะยังเย็นอยู่ในขณะที่เย็นเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เย็นเริ่มรู้จักแล้วนะคะทุกอย่างที่มีจริงนะคะแต่เราไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยว่าถ้าไม่เกิดเห็นจะมีเห็นไหมคะไม่มีถ้าไม่เกิดเย็นจะมีเย็นไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเย็นเกิดเป็นเย็นเห็นเป็นเกิดเป็นเห็นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกไม่มีคนไม่มีสัตว์ต้นไม้สิ่งของไม่มีเย็นไม่มีแข็งไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับให้สิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะคะแต่สิ่งที่มีขณะนี้ค่ะเพราะเกิดแล้วจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเนี่ยค่ะฟังธรรมะต้องไม่ใช่ว่าเราจะไปพระนิพพานนะคะใครบอกว่าหมดกิเลสก็อยากหมดแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าแต่ละคำที่พูดเนี่ยคืออะไรแม้แต่นิพพานคืออะไรกิเลสคืออะไรถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะไปถึงสิ่งที่เราพูดได้เช่นหมดกิเลสถ้าไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะต้องละเอียดจริงๆและต้องรู้ว่าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่ปรากฏเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นและที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งยากที่จะรู้นะคะเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นปรากฏดับไปอย่างเร็วมากแต่ก็มีอย่างอื่นเกิดสืบต่อทันทีรวดเร็วแน่นสนิทจนมองไม่เห็นการดับไปของสิ่งที่ได้เกิดแล้วอย่างเห็นเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับแล้วเสียงเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับแล้วคิดเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วและใครรู้ล่ะคะว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยมีเมื่อเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยอย่างที่เราจะรู้ได้นะคะก็คือว่ามีการเกิดขึ้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะมีการเกิดขึ้นในที่สุดก็ตายไปเท่านี้เองค่ะเท่าที่คนทั่วไปสามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้นไม้เกิดอยู่นานบางต้นก็อายุเป็นพันปีแล้วก็ตายไปแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นการเกิดดับที่แท้จริงว่าเร็วยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีความเข้าใจเพียงคาดคะเนว่าเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าระหว่างยังไม่ตายเนี่ยมีอะไรปรากฏบ้างทุกวันเนี่ยนะคะก็มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแต่ละวันนี่ก็คืออย่างน้อยมากนะคะยังช้าไปพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วดับทันทีจะศึกษาไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรแต่เป็นชีวิตจริงๆของทุกคนนะคะอย่างเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้เหมือนกับมีได้ยินด้วยความจริงพร้อมกันไม่ได้เลยนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นถ้ายังไม่มีการที่จะดับไปอะไรอะไรก็เกิดต่อไม่ได้ยังคงเป็นเห็นอย่างเดียวแต่ว่าเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเห็นเกิดระดับไปแล้วก็มีอย่างอื่นเกิดสืบต่อ มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะถ้าจะศึกษาธรรมะก็คือว่านี่แหละธรรมะจะสนใจศึกษาหรือไม่ศึกษาถ้าจะหาธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละทุกๆอย่างที่มีจริงในขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจอดเท้านะคะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแยกไม่ปนกันเลยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสำหรับคนที่ได้สะสมศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะก็จะศึกษาต่อไปแต่บางคนก็อาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งรู้ยากเข้าใจยากพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็กำลังเกิดดับแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะจะมีอะไรในโลกนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรดับไปก็ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนี่มีมากมายเพราะว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ารวดเร็วแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงโต๊ะเที่ยงไหมคะเก้าอี้เที่ยงไหมคะมองดูไม่เห็นมีอะไรดับไปเลยสักอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากระทบสัมผัสแข็งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาและแข็งที่กำลังปรากฏเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีแข็งไหมแค่นี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะรู้ว่าพระธรรมยากลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงตำรับตำราที่บอกว่ามีธรรมะจิตมีเจตสิกมีรูปก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าต้องพูดถึงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงก่อนนะคะไม่ใช่มีแต่ชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยก่อนที่จะเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่าเจตสิกบ้างเรียกว่ารูปบ้างสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะต่างกันอย่างไรเป็นสิ่งที่จะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะก็ค่อยๆฟังไปทีละคำนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครบังคับบัญชาได้ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยนะคะไม่ให้ได้ยินได้ไหมคะเนี่ยได้ยินเกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าสภาพธรรมะนี่นะคะเกิดแล้วดับบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ค่ะเรารู้จักทุกข์แต่เพียงการเจ็บป่วยทางกายหรือว่าความทุกข์ทางใจนะคะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเห็นอะไรที่ไม่น่าพอใจอยากจะได้สิ่งนั้นก็ไม่ได้เราก็ว่าเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำไมถึงจะต้องอยากได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีการอยากได้ใช่เลยเนี่ยก็สบายแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์ด้วยแต่ว่าเมื่อมีการที่มีสภาพธรรมะที่เกิดโดยที่ว่าใครจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเดี๋ยวนี้เลยค่ะสภาพธรรมะก็เกิดแล้วเป็นแล้วอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ชั่วคราวจริงๆเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ยั่งยืนแสนสั้นเกิดมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขเรายังไม่เห็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์แน่ๆเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่จรมาในชีวิตนะคะอย่างวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีทุกข์บ้างแล้วแต่ความจริงทุกข์มีตลอดเวลาหิวไหมคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเป็นทุกข์หรือเปล่าเวลาหิวแล้วก็ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารความหิวนั่นก็มากเจ็บไข้ได้ป่วยเติมเข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นทุกข์นะคะแล้วก็ไม่มียาที่จะรักษาหมอก็ไม่มีทุกข์มากไหมคะก็เห็นแต่เพียงทุกข์อย่างนั้นแต่ว่าทุกข์อย่างนั้นเพราะมีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยทุกข์เหล่านี้จะไม่มีเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญบารมีนะคะจาก ป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้นะคะก็จะต้องรู้ความจริงนะคะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่าในเมื่อสิ่งต่างๆเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่คงที่เนี่ยจะหมดสิ้นได้อย่างไรนี่คือผู้ที่มีปัญญาจริงๆนะคะที่เห็นว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนี้นะคะไม่พ้นเลยไม่ว่าใครเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็เจ็บเกิดแล้วก็เป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดิ้นรนเกิดแล้วก็ต้องหลับต้องตื่นต้องเห็นต้องได้ยินลำบากไหมคะเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องหลับต้องตื่นต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดต้องอะไรทุกอย่างไม่น่าจะให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีหนทางใดที่จะดับได้ผู้นั้นที่คิดต่างกับคนอื่นก็สามารถที่จะบำเพ็ญความดีนะคะที่จะทำให้สภาพของจิตใจเนี่ยผ่องใสปราศจากความติดข้องปราศจากสิ่งซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกระทั่งได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ใช้คำว่าอริยสัจธรรมรวมนิพพานด้วยนะคะคือสิ่งที่มีจริงนอกจากความทุกข์ซึ่งมีจริงและเหตุของทุกข์ซึ่งมีจริงเมื่อดับเหตุของทุกข์ทุกข์ก็เกิดไม่ได้ก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งไม่มีการเกิดอีกเลยแต่ก็ต้องมีหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะทำให้สามารถที่จะถึงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเลยนะคะก็ไม่รู้ด้วยว่าทุกข์จริงๆเนี่ยคืออะไรเป็นทุกข์นะเป็นแน่แต่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเนี่ยมาจากไหนแล้วก็จะหมดทุกข์นั้นได้อย่างไรแต่ว่าผู้ที่ได้สะสมบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนนะคะก็เห็นประโยชน์ว่าที่วิชาอื่นเนี่ยยังศึกษาได้ตั้งหลายเดือนหลายปีใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้แล้วหลงไม่เคยรู้ความจริงเลยเนี่ยแล้วมีผู้ที่สามารถที่จะทรงแสดงความจริงนี้ได้แล้วเราจะไม่พิจารณาไตรตรองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นความจริงหรือในเมื่อเป็นความจริงถึงที่สุดค่ะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้และตราบใดถ้าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้บังคับบัญชาไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสูญสิ้นไปเพราะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครสนใจพระธรรมก็อันตรธานไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามนะคะที่มีโอกาสได้ฟังเห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่ายากแต่ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องความเข้าใจสิ่งที่มีที่ถูกต้องเลยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นความเห็นนะคะความเห็นมีสองอย่างความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นความเห็นผิดแน่นอนเพราะไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นมิจฉาผิดนะคะจากความจริงส่วนความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่เข้าใจผิดในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมาก็มีความเห็นผิดและความเห็นถูกนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่ไม่ดับเพราะเกิดแล้วต้องดับไม่ได้ยั่งยืนเลยนะคะขณะนี้ที่เกิดก็ไม่รู้และก็เหมือนยั่งยืนคือเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะฉะนั้นความเห็นของชาวโลกเนี่ยค่ะต่างกับความเข้าใจถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่ว่าใครมีโอกาสจะได้ฟังธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าตั้งหลายคนค่ะไม่เห็นประโยชน์เลยฟังอย่างนี้จะมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าผู้ที่รู้ว่าก็อย่างนี้เป็นความจริงไม่ใช่เหรอเกิดมาก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรนี่ก็คือการที่ได้เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วค่ะและกำลังมีไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไรเข้าใจว่าเป็นคนแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะรวมกันเนี่ยจะเป็นคนได้ยังไงอย่างเห็นนะคะได้ยินเนี่ยถ้าแยกกันไป ทีละหนึ่งเกิดและดับไปเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยคนจะอยู่ที่ไหนแต่เวลานี้เพราะว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็มีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงมีอะไรบ้างถ้าแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเนี่ยก็แสดงเห็นแล้วว่าไม่มีเราหรือว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำในภาษาบาลีที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่ามีสองคำซึ่งต่างกันนะคะอัตตาคือเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นว่าเป็นโต๊ะเห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นดอกไม้แต่อนัตตาคือสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราหลงเข้าใจว่าเป็นโต๊ะนะคะหรือว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์แต่ว่าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแยกกันนะคะไม่รวมกันเลยเพราะฉะนั้นลองพิจารณาที่ว่าเป็นเราก่อนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะเป็นเราจริงๆหรือเปล่าคะอะไรเป็นเราแข็งกระทบตรงไหนแข็งทั้งนั้นเลยตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าแข็งหมดแข็งก็เป็นแข็งค่ะแล้วก็แข็งนี่ค่ะไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นโต๊ะก็แข็งถ้าที่เราเรียกว่าโต๊ะนะคะดอกไม้จับดูก็แข็งแต่เราเรียกแข็งหลากหลายเป็นโต๊ะบ้างเป็นดอกไม้บ้างตามสีสันรูปร่างสันฐานที่ปรากฏต่างๆกันแต่ต้องรู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นโต๊ะรู้อะไรหรือเปล่าใครกระทบโต๊ะนะคะใครเอาของวางบนโต๊ะโต๊ะจะรู้สึกว่าหนักไหมคะไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าสภาพแข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วที่ตัวของเราก็มีแข็งนะคะและแข็งที่ตัวตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าก็ต้องไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดจริงอย่างไรตรงอย่างไรก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะหลงคิดว่าแข็งเนี่ยเป็นเราหรือของเราแต่แข็งที่อื่นทำไมไม่ว่าเป็นเราแต่ว่าแข็งตรงนี้เนี่ยค่ะเข้าใจว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายของเรานี่ก็เข้าใจผิดเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ว่าแข็งอยู่ตรงไหนก็เป็นแข็งและแข็งนั้นก็ต้องเกิดด้วยแต่ว่าความหลากหลายของปัจจัยที่ทำให้แข็งเกิดเนี่ยมีมากด้วยนะคะเช่นแข็งที่ตัวเนี่ยเกิดเพราะกรรมก็มีทำให้รูปร่างของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายต่างกันเกิดเพราะจิตก็มีนะคะแข็งอย่างเนี้ยค่ะอ้าปากพูดได้เดินได้ทำอะไรได้นี่เป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตแข็งนี่เกิดเพราะจิตแต่ถ้าแข็งที่เป็นโต๊ะเนี่ยไม่ได้มีจิตไม่มีสภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นจะยืนเดินจะนั่งจะพูดเหมือนอย่างรูปที่เป็นร่างกายไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้ว่าเป็นแข็งแต่สมุฏฐานที่ทำให้เกิดแข็งต่างกันเพราะฉะนั้นแข็งนี้นะคะภายนอกเป็นแข็งที่เกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนทั้งหมดไม่ใช่เกิดเพราะกรรมไม่ใช่เกิดเพราะจิตไม่ใช่เกิดเพราะอาหารที่เรารับประทานอาหารกันนี่นะคะก็แสดงว่าถ้าไม่รับประทานรูปที่เกิดเพราะกรรมรูปที่เกิดเพราะจิตรูปที่เกิดเพราะอาหารเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยรูปอื่นค้ำจุนนี่คือสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดนะคะแตกย่อยออกไปศึกษาก็จะรู้ว่าทุกคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็น

0: จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนเพราะว่าเป็นเราเมื่อไหร่คะระหว่างที่ยังไม่ตายเท่านั้นเองค่ะพอตายแล้วรูปนี้ก็เหมือนรูปนั้นแหละที่เคยเป็นเราแต่ก็ไม่ใช่เราอีกต่อไปฉันใดนะคะขณะนี้รูปก่อนจะตายหรือรูปเมื่อตายแล้วก็เป็นรูปคือไม่ใช่สภาพรู้แต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่ทำให้เกิดรูปนั้นๆแต่ละหนึ่งรูปเนี่ยต่างกันระหว่างที่มีชีวิตนะคะมีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตตุมีรูปที่เกิดจากอาหารเดินได้พูดได้ทำอะไรได้สารพัดแต่พอไม่มีจิตนะคะก็ไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารมีรูปเดียวคือรูปที่เกิดจากอุตตุซึ่งเมื่อไม่มีจิตแล้วนะคะรูปนั้นก็แปรสภาพไปตามความเย็นความร้อนเน่าเปื่อยนะคะมีน้ำหนองไหลหรือว่าในที่สุดก็จะต้องผุพังจนถึงเป็นกระดูกที่ป่นต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยังมีสภาพธรรมะอื่นค้ำจุนอยู่ลวงให้เห็นเหมือนกับหุ่นยนต์เนี่ยค่ะที่มีคนชักคือจิตนะคะทำให้เดินได้ไปโน่นมานี่ทำสิ่งต่างๆก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เหมือนมีชีวิตแต่ความจริงรูปเป็นรูปไม่ใช่จิตหรือว่าไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่จะกล่าวถึงอะไรก็ต้องเป็นเรื่องยาวแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่าเราไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะเพียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งให้เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆพิจารณาเพราะว่าธรรมะไม่มีเปลี่ยนเลยเห็นเป็นคนหรือเปล่าคะเห็นเป็นคนหรือเปล่าทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยนี่คือเริ่มว่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆต้องตรงและก็จริงใจนะคะเห็นเป็นเห็นค่ะไม่ลืมเห็นเป็นคนไม่ได้นกเห็นไหมคะและก็เห็นเป็นนกหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ปลาเห็นไหมคะอยู่ในน้ำเห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ปลาแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉันรูปเป็นรูปนะคะสภาพที่ไม่รู้อะไรจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ค่ะได้ยินเห็นคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รูปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเพราะฉันโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะมีภาษาบาลีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคำที่เมื่อเข้าใจแล้วก็ใช้คำนั้นจะได้ง่ายเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นเสียงเกิดเป็นเสียงรสเกิดเป็นรสทั้งหมดไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสักอย่างเดียวรวมสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรก็ใช้คำว่ารูปะและก็เป็นสิ่งที่มีจริงก็รวมกันรูปธรรมะที่เราใช้คำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ภาษาไทยใช้คำภาษาบาลีแต่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยนะคะก็จะใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นพลอยหลงเข้าใจผิดไปด้วยนะคะความคิดนี้แผนการนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมหมายความว่าอะไรคะเข้าใจกันไปเองแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่ารูปธรรมะจริงๆเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็จะทำให้เราได้รู้ความจริงนะคะว่าเดิมคำนั้นมีความหมายอย่างไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและเราศึกษาธรรมะเราก็จะเข้าใจคำนั้นถูกต้องตามความหมายเดิมไม่ใช่ความหมายซึ่งเลือนมาและเอามาใช้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆว่ารูปธรรมนะคะหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มรู้จักธรรมะแล้วก็เริ่มรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงเป็นที่สุดของความจริงซึ่งเปลี่ยนอีกไม่ได้เลย
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะครับว่าประโยชน์เกื้อกูลที่ได้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องรูปธรรมเรื่องสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยครับจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อ

0: บุญอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ธรรมดาที่สุดนะคะรู้กับไม่รู้อะไรดี
0: ครับรู้ก็ต้องดีกว่าไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ใช่ก็เป็นคำตอบสำหรับคุณคำปันแล้วใช่ไหมคะบางคนก็บอกจะรู้ไปทำไมก็ไม่รู้ดีเหรอคะแล้วก็จะไม่รู้ไปเรื่อยๆดีหรือถ้าคิดว่าไม่รู้ดีก็แล้วแต่จะไม่รู้ต่อไปอีกนานมากค่ะเป็นต่อของสังสารวัฏคือออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วตายใครรู้บ้างคะว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ชาติเนี้ยชัดเจนไม่ใช่คนโน้นไม่ใช่คนนี้แต่เป็นเราใช่ไหมคะที่ยึดถือว่าเป็นเราเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วจะเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งหมดเลยและยังพอใจที่จะไม่รู้ต่อไปแต่ว่าเห็นความหลากหลายของแต่ละชีวิตไหมคะชีวิตที่น่าสงสารมากๆเนี่ยทำไหมคะอย่างนั้นเกิดมาก็พิการพิการก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะและคนนั้นก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แต่ลองคิดดูว่าถ้าไม่พิการจะดีกว่าไหมแล้วใครเลือกได้จะพิการหรือไม่พิการวันนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอะไรแขนไม่มีขาไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าจากการที่มาเกิดในโลกนี้เนี่ยก่อนมาถึงโลกนี้รู้ไหมว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ลองคิดดูกันแล้วกันก่อนจะเกิดมาก็ไม่รู้เลยนะคะโลกนี้จะเป็นอย่างนี้น่าแปลกน่าอัศจรรย์ว่าแล้วทำไมแล้วอะไรแล้วอย่างไรจึงเกิดในโลกนี้แล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเกิดมาไม่คิดซะเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ความจริงก็น่าแปลกว่าเกิดมาโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าจะเกิดและเกิดมาโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้อะไรทำให้เกิดในโลกนี้ก็ไม่รู้แต่ถ้าศึกษาจริงๆเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าโลกที่เกิดเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวเพราะเหตุว่าตามเหตุที่ทำให้เกิดการที่แต่ละคนจะเกิดมาเนี่ยต้องมีเหตุที่ต่างกันจะเป็นหญิงจะเป็นชายจะมีความเข้าใจสามารถที่จะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงหรือว่ามีแต่ความทุกข์ทั้งวันทั้งที่มีทุกอย่างเลยค่ะมีเงินทองมากมายแต่ก็อยู่ไม่สุขเป็นไปได้ไหมคะมีเงินทองมากมายจริงๆค่ะอยู่ไม่สุขเพราะกิเลสไม่พอหรือว่าคิดแล้วก็ทำสิ่งซึ่งเดือดร้อนจริงๆซึ่งถ้าไม่ทำเป็นสุขกว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาหลากหลายมากนะคะเป็นชีวิตต่างๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ถ้าศึกษาแล้วเนี่ยค่ะยามทุกข์ก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะสำหรับผู้ที่ในครั้งอดีตนะคะได้บำเพ็ญกุศลมาแล้วมากเมื่อได้ฟังธรรมะเข้าใจก็กล่าวขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสงฆ์คือพระอริยะบุคคลสังฆรัตนะนะคะเป็นที่พึ่งแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าพึ่งพระองค์จริงๆหรือเปล่าถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งยังไงคะเห็นไหมคะถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่ได้พึ่งเลยเพราะเหตุว่าการพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพึ่งในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณซึ่งทรงแสดงพระธรรมแม้ว่าเวลาจะผ่านไป 2,500 กว่าปีนะคะก็ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำที่ตรัสที่พระวิหารเชตวันที่พระวิหารเวรุวัน และสถานที่ต่างๆกับบุคคลต่างๆพระเจ้าการเพ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพ่งด้วยการขอให้พ้นทุกข์หรือว่าให้ได้ลาภได้ยศนะคะแต่เพื่อเข้าใจสิ่งซึ่งมีทุกวันแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสุขเกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยการฟังพระธรรมนะคะก็จะไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่บุคคลโน้นบุคคลนี้ทำให้หรือว่าใครอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นไปตามเหตุที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะไม่ใช่เพียงฟังค่ะต้องเป็นเหตุที่กระทำเพื่อที่จะให้ได้ผลตามที่ได้ฟังด้วยเพราะว่าทุกคนไม่อยากจะมีความทุกข์แต่ความทุกข์เกิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้แต่เมื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะความทุกข์ก็จะค่อยๆ คลายลงไปจนถึงกับสามารถที่จะดับทุกข์ได้เมื่อนั้นก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พึ่งพระธรรมจนประพฤติปฏิบัติตามจนดับกิเลสเป็นสมุจเฉทได้เนี่ยค่ะก็จะเห็นประโยชน์จริงๆว่ามีทุกข์เพราะกิเลสแต่ว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้เมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะในระดับไหนจึงจะถือได้ว่าเป็นธรรมทายาทเพื่อจะได้สืบทอดต่อไปและให้คนได้เข้าใจ
1: คงไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะจะเป็นธรรมทายาทหรือไม่ใช่ธรรมทายาทก็ตามแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจถูกต้องตามที่ได้ฟังหรือเปล่าและสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังหรือยังขณะนี้ได้ฟังคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นไม่เกิดไม่มีแค่นี้ค่ะยังไม่เป็นธรรมทายาทใช่ไหมคะต้องเข้าใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแม้เพียงคำเดียวคือคำว่าธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆก็ดับกิเลสได้หมดถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะต้องเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะจากการฟังทีเดียวคำเดียวแล้วจะให้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดถึงชื่อนะคะแต่ก็ให้เข้าใจถูกต้องว่าฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจระดับไหนเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงละเอียดนะคะลึกซึ้งไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีด้วยเหตุนี้นะคะระดับขั้นของปัญญาจึงมีขั้นปริยัติปฏิปฏิและปฏิเวทะเป็นภาษาบาลีค่ะแต่ปริยัติก็คือความรอบรู้คือเข้าใจพระพุทธพจน์เช่นคำว่าธรรมะเช่นคำว่าเกิดดับเช่นคำว่าอนัตตาเกิดดับคือไม่เที่ยงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์แท้แท้ซึ่งใครไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นได้เลยสุขเกิดขึ้นแล้วไม่ยั่งยืนค่ะสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับใครจะให้สุขยั่งยืนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เว้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดและดับทั้งนั้นค่อยๆไตร่ตรองนะคะทุกเกิดขึ้นก็ดับเห็นเกิดขึ้นก็ดับได้ยินเกิดขึ้นก็ดับเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็ไม่หยุดเลยด้วยและก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังต้องมีการเกิดต่อไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะทำไมตอนเกิดแล้วไม่หายไปหมดแต่ยังคงมีอยู่เรื่อยๆก็คือสืบมาตั้งแต่ขณะที่เกิดจนถึงขณะนี้นี่ก็เป็นเรื่องการที่เราจะค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีแต่ละประเภทแล้วก็แต่ละหนึ่งนะคะจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจจากการฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือปริยัติและเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆก็สามารถเข้าใจการเกิดดับในขณะนี้ได้นั่นเป็นปฏิปฏิและปฏิเวทะที่แทงตลอด ความจริงนะคะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเองคำว่าธรรมทายาทเป็นภาษาบาลีมาจากคำภาษาบาลีว่า
0: ครับโดยศัพท์ในภาษาบาลีนะครับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ทายาทะหมายถึงเป็นผู้รับนะครับเวลาแปลนะครับก็คือแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือเป็นผู้รับซึ่งธรรมะซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
1: จะรับไหมคะให้ไว้แล้วค่ะแต่จะรับไหมอยู่ที่ผู้รับนะคะเพราะว่าทรงแสดงพระธรรมไว้มากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นธรรมทายาทก็คือว่าได้ศึกษาได้ฟังได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจด้วยแต่ถ้าไม่รับก็คือว่าให้ก็ไม่รับใช่ไหมคะ
0: ครับในส่วนนี้นะครับก็ได้ยินได้ฟังที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบมรดกที่ล้ำค่าให้กับพุทธบริษัทคือพระธรรมแต่ผู้นั้นจะไม่ได้รับประโยชน์เลยถ้าหากว่าไม่ได้เป็นผู้ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้รับมรดกที่ล้ำค่าก็คือผู้ที่มีโอกาสได้ฟังความจริงได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะได้ฟังยากที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเห็นประโยชน์นะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาในที่สุดความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามของคุณแสงมณีได้ใช่ไหมคะว่าจะเป็นธรรมทายาทหรือเปล่า
0: ผู้ที่ศึกษาธรรมะนะครับก็ได้รับประโยชน์ตามกำลังปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเพราะว่าสะสมมาแตกต่างกันแต่ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วนะครับจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยความเข้าใจถูกเห็นถูกก็ต้องเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องนะครับก็จะสามารถเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามไปด้วยนะครับ
1: คนอื่นตอบแทนคงไม่ได้ใช่ไหมคะว่าที่กำลังฟังเนี่ยจะเป็นธรรมทายาทหรือเปล่าหรือว่าฟังครั้งเดียวใช่ไหมคะถ้าฟังครั้งเดียวเนี่ยเป็นธรรมทายาทไหมคะ
0: ก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจอย่างมั่นคงถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คงชัดเจนนะคะมรดกมีมากจะรับแค่ไหนเป็นทายาทรับมันนิดๆหน่อยๆคือเข้าใจเพียงเล็กน้อยหรือว่าจะได้รับประโยชน์มหาศาลจากพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าผู้ใดก็ตามที่น้อมรับพระธรรมศึกษาพระธรรมนะคะก็เป็นธรรมทายาทตามกำลังของปัญญา
0: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์พอดีได้ฟังประเด็นที่กล่าวถึงการอยู่ไม่สุขกับอยู่เป็นสุขท่านอาจารย์ครับก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าอยู่เป็นทุกข์อยู่เป็นสุขมีระดับขั้นที่แตกต่างกันอย่างไร
1: ตอนเป็นเด็กใครสนมากเนี่ยผู้ใหญ่จะพูดว่าไงคะเด็กคนนี้อยู่ไม่สุขใช่ไหมคะทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาโตแล้วยังอยู่ไม่สุขหรือเปล่าคะหรือเพิ่มจากเป็นเด็กอีกตั้งมากมายเด็กอยู่ไม่สุขเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะวิ่งไปเล่นไปแต่ว่าผู้ใหญ่อยู่ไม่สุขเพราะกิเลสเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก่อนคนโบราณเนี่ยนะคะท่านก็ใช้คำที่มาจากพระพุทธศาสนาแต่ว่าความเข้าใจจะลึกซึ้งแค่ไหนก็อยู่ที่แต่ละคนนอกจากคำว่าอยู่ไม่สุขแล้วยังมีอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมคะกิเลสไม่เย็นแน่แต่ว่าขณะใดก็ตามอยู่เย็นเป็นสุขผู้นั้นก็มีความสงบจากกิเลสจึงสามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ก็ถ้าพูดโดยไม่ศึกษาเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมคะคิดว่าคนนั่งนิ่งๆเงียบๆ อยู่เย็นเป็นสุขแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะจะนั่งเฉยๆกิเลสไม่อยู่สุขเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแม้แต่ภาษาที่เราใช้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเรามีความเข้าใจในคำที่เราใช้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะทุกคำพูดก็เป็นธรรมะอย่างเช่นพูดว่าช่วยชาติให้พ้นภัยใช่ไหมคะใครบางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ธรรมะก็ไม่รู้จักธรรมะจะเป็นธรรมะได้ยังไง แต่ถ้ารู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้แต่คำพูดก็เป็นธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าชาติคือการเกิดเกิดเป็นอกุศลก็มีเกิดเป็นกุศลก็มีจะพ้นภัยก็ต่อเมื่อเป็นกุศลภัยจากการที่ไม่ต้องเป็นอกุศลและก็ไม่ทำอกุศลกรรมเพราะไม่เป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้พ้นภัยจากการเกิดด้วยคือการเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายพวกนี้นะคะเป็นผลของอกุศลกรรมคิดแหละคะว่าจะไม่ไปหรือจะไม่เป็นถ้ามีเหตุ
0: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับช่วยชาติให้พ้นภัยชาติคือการเกิดการเกิดนี่ก็น่าพิจารณานะครับว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นกุศลก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอกุศลนั้นไม่ดีแน่นอนยังมีภัยยังเป็นเหตุที่จะทำให้ประสบภัยต่างๆมากมายเพราะว่าสิ่งที่จะนำมาซึ่งภัยก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นกุศลแล้วไม่สามารถที่จะนำภัยมาให้ได้เลยนี่ก็เป็นความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้พ้นจากภัยได้ก็คือความเข้าใจธรรมะปัญญานี้เองนะครับที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้พ้นจากภัยคือกิเลสประการต่างๆคืออกุศลประการต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อได้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลตามความเป็นจริงแล้วนะครับก็จะไม่เข้าใกล้อกุศลเหล่านั้นเลยนะครับก็ทำให้นึกถึงข้อความหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลนะครับที่กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนะครับธรรมะสามอย่างเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลย่อมเกิดขึ้นเพื่อทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพื่ออยู่ไม่สำราญนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ไม่สุขธรรมะที่กล่าวถึงนั้นก็คือธรรมะคือโลภะธรรมะคือโทสะธรรมะคือโมหะเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกก็เกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเกิดขึ้นเพื่อทุกข์เกิดขึ้นเพื่ออยู่ไม่สำราญครับ
1: ใครไม่เคยร้องไห้บ้างคะสักครั้งเดียวมีไหมหรือว่ามีบ่อยๆบางคนร้องไห้ทุกคืนเพราะอะไรคะเพราะความติดข้องค่ะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเมื่อไหร่ร้องไห้เมื่อนั้นแล้วแต่ว่าถึงกับจะร้องออกมาให้คนอื่นเห็นหรือว่าน้ำตาไม่ปรากฏนะคะที่เขาเรียกว่าน้ำตาตกในคนอื่นมองไม่เห็นเลยแต่ว่าคนนั้นแสนที่จะเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าไม่มีความติดข้องนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาค่ะทุกอย่างที่เกิดต้องเปลี่ยนแปลงต้องดับเกิดแล้วต้องหมดไปถ้ามีความเข้าใจความเป็นธรรมดาอย่างนี้นะคะรู้ว่าจะร้องไห้ทำไมในเมื่อสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นก็ต้องร้องไห้ทั้งวันเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็หมดไปทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือนะคะแต่นี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีความติดข้องไม่หวังก็จะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความติดข้องอยากให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เป็นอย่างที่ต้องการเมื่อไหร่ก็ร้องไห้เด็กนี่ร้องไห้เก่งมากเลยค่ะเพียงอาหารรสไม่ถูกปากไม่ได้อะไรก็ดิ้นร้องไปก็ได้ใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าทำไมต้องร้องไห้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทางเดียวนะคะที่จะไม่มีทุกข์ก็ต่อเมื่อไม่มีความติดข้องในสิ่งนั้นแต่ก็จะเห็นได้ค่ะว่าความติดข้องเนี่ยลึกและละเอียดมากและหลายชั้นที่ทรงแสดงไว้ก็คือความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะอะไรเพราะมีทั้งวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนเลยค่ะเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้พอใจละให้ติดข้องละถ้าไม่ติดข้องไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องปลูกต้นไม้สวยๆเพื่อจะเอาดอกสวยๆหรือว่าไปทำอะไรที่น่าพอใจนะคะมากมายเดือดร้อนบางคนเนี่ยค่ะจะใส่เสื้อสักตัวหนึ่งนะคะก็ลำบากทั้งคืนนะคะ ไม่ว่าจะซักจะรีดจะทำอะไรก็ตามแต่จะเย็บเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าความติดข้องก็นำมาซึ่งความทุกข์นะคะแต่ว่าทุกขณะนั้นจะถึงกับทำให้น้ำตาไหลหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ทราบว่าถ้าไม่มีความติดข้องหรือความติดข้องน้อยลงทุกต้องน้อยลงแต่ว่าในเมื่อความติดข้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครถ้าศึกษาธรรมะจะเข้าใจคำว่าธรรมะลึกซึ้งขึ้นอีกหมายความว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉันใช้คำว่าธาตุธาตุนี่นะคะไม่ใช่ของใครไฟร้อนนะคะเป็นของใครหรือเปล่าคะความร้อนหนึ่งไม่เป็นของใครเลยห้ามไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้และก็จะไม่ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะบังคับบัญชาไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าได้สามารถเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะว่าแม้แต่ความเป็นทุกข์หรือความเดือดร้อนใจความโศกเศร้ามาจากอะไรก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ามาจากความติดข้องแต่ความติดข้องก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่าเป็นธาตุที่มีจริงเหมือนขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นเนี่ยดูเป็นธรรมดาสำหรับคนที่มีตาใช่ไหมคะมีจักขุประสาทะรูปที่อยู่ที่กลางตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีจริงเพราะฉะนั้นธาตุเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่ตาแต่ว่าตาสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทั้งสองอย่างมีจริงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นธาตุจริงๆใช้คำว่านานาธาตุนะคะหลากหลายมากเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ก็ปรุงแต่งทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามปัจจัยที่เพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ความไม่รู้ทำให้เกิดความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้ามีความติดข้องมากเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีความไม่รู้มากเท่านั้นและในบรรดาความติดข้องทั้งหมดไม่ว่าทางตาชอบสิ่งที่สวยงามทางหูชอบเสียงที่เพราะทางจมูกชอบกลิ่นหอมนะคะทางลิ้นก็ชอบรสอร่อยทางกายก็ชอบการกระทบสัมผัสกับความสบายเย็นๆไม่ใช่ร้อนมากนะคะหรือว่าไม่ใช่เย็นจัดพวกนี้ก็แสดงเห็นว่ามีความติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือความติดข้องในความเป็นเราที่ว่าเป็นเราเนี่ยมีแน่นอนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะก็ยึดถือสิ่งที่มีเกิดขึ้นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ในขณะนี้ใครเห็นไม่ใช่เห็นเป็นเห็นนั่นคือผู้ที่เข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นธรรมะแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจก็คือเราเห็นใช่ไหมคะเราชอบเราไม่ชอบสภาพธรรมะที่มีทั้งหมดนี่ค่ะกลายเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยก็นำมาซึ่งความแตกต่างคือถ้าไม่รู้ก็มีความติดข้องมากนะคะเป็นทุกข์มากแต่เวลาที่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะก็รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้จริงแต่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยแม้เป็นเราก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคนอื่นพลาดพลาดจากไปถ้าบุคคลต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นที่รักก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ก็บางคนก็มีความสงสารเมตตาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสงสารเมตตาเกินไปบางคนก็เดือดร้อนใจเหมือนกันนี่ก็แสดงเห็นว่าสุขทุกข์สลับกันนะคะขณะเดียวที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีความติดข้องเกิดขึ้นแล้วก็มีอย่างอื่นสลับกันไปมาอย่างในขณะนี้ค่ะรวดเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงว่าในขณะที่กำลังพูดเดี๋ยวนี้เราพูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดดับ แท้ที่จริงสิ่งนั้นเกิดดับไปเร็วกว่าที่เราคิดมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าความไม่รู้ความจริงเนี่ยมากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงเนี่ยทำให้เราเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยแต่ความเข้าใจเพียงเล็กน้อยทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการฟังรอบรู้คือเข้าใจอย่างมั่นคงว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วจะรู้ว่าเรารู้จักธรรมะหรือยังไม่ใช่รู้จักอื่นไกลนะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นนี่ค่ะรู้จักเห็นว่าเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือเข้าใจธรรมะหรือว่ารู้จักธรรมะเพราะฉันไม่ใช่ไปเข้าใจธรรมะเมื่อศึกษามากๆไปแสวงหาที่อื่นไปนั่งอยู่ในที่มืดๆหรือไปทำอะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่เครื่องวัดก็คือว่าขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นเข้าใจเห็นหรือยังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าตาบอดก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งมากระทบตานะคะและจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เกิดปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นนะคะก็จะทำให้ค่อยๆ คลายการยึดถือว่าเราเห็นในขณะที่เป็นเราได้ยินก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ารู้ความจริงว่าเสียงมีแต่เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินไม่ได้กระทบโสตประสาทะคือหูรูปที่สามารถกระทบเสียงได้เพราะฉะนั้นถ้าเสียงนั้นไม่ได้กระทบหูและจิตได้ยินไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏแค่นี้ค่ะโลกที่เรามองเห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นสิ่งต่างๆบ้างก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆถ้ามีความเข้าใจในความไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ถึงการดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นทายาทของพระธรรมอีกระดับหนึ่งนะคะคือสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนอย่างพระอริยสาวกทั้งหลายท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นท่านแรกที่ได้รู้แจ้งความจริงเพราะท่านได้สะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจากการได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่ใช่สูญหายไปเลยนะคะการเข้าใจทีละเล็กทีละหน่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สามารถรู้ความจริงซึ่งถึงที่สุดเป็นปรมัตถธรรมะเป็นอภิธรรมะซึ่งลึกซึ้งเพราะแม้ว่าธรรมะมีจริงแต่เมื่อเป็นธรรมะที่มีจริงๆใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งสิ้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้แข็งก็ต้องเป็นแข็งเสียงก็ต้องเป็นเสียงนั่นคือสภาพธรรมะที่เป็นจริงนะคะเป็นปรมัตถะถ้าไม่มีลักษณะที่เรามาเรียกชื่อต่างๆกันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แม้ไม่เรียกสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ฟังอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งก็จะรู้ว่าไม่มีเราเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับและเป็นอนัตตาก
3: ราบเรียนถามอาจารย์ค่ะที่เปรียบคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเปรียบเหมือนต่อของสังสารวัฏนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายค่ะ
1: คำนี้มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะคุณคำปันค่ะ
0: ท่านก็แสดงถึงว่าใครที่จะเป็นต่อของวัฏฏะนะครับแสดงถึงบุคคลผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างยิ่งนะครับเห็นผิดว่าไม่มีบุญไม่มีบาปเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆนะครับเป็นการปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลของธรรมะอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแน่นอนนะครับคนเหล่านี้ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาธรรมะได้เลยท่านจึงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีความเห็นผิดที่ดิ่งที่เรียกตามภาษาบาลีว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิเป็นต่อของวัฏฏะเพราะว่ามีแต่จะจมลงในวัฏฏะยิ่งขึ้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากวัฏฏะไปได้เลยนะครับ
1: สมัยนี้ไม่ทราบว่ามีคนรู้จักต่อหรือว่าคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำจะรู้จักต่อก็คงได้ยินหลายคำนะคะนี่น้ำเราต่อผุดก็คงหมายความถึงหลักที่มั่นคง เพราะฉะนั้นเวลาที่จะผูกเครือก็เอาเชือกไปผูกไว้ที่ตอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนี้ก็ปักแน่นมั่นคงไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเพราะฉะนั้นก็อยู่ไปเถอะในสังสารวัฏใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปจากสังสารวัฏแล้วก็ยังมีคำที่แสดงถึงความจริงที่น่าฟังนะคะเพราะว่าแต่ละคำในพระไตรปิฎกนะคะเป็นวาจาสัจจะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันนะคะเช่นอุปมาชีวิตของแต่ละคนในทุกๆวันนะคะเหมือนเรือที่ผูกไว้ที่ต่อที่น้ำเชี่ยวจริงไหมคะกิเลสเกิดเมื่อไหร่เชี่ยวรุนแรงบางคนเจ้าโทสะมากค่ะไม่เหมือนคนอื่นเลยแค่คำพูดนิดเดียวคนอื่นยังไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนมากมายแต่คนนี้ยังกับไฟเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยยังมีกิเลสอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเอากิเลสนั้นผูกไว้กับสติสัมปชัญญะหรือธรรมะหรืออะไรก็ได้แต่ว่าท่ามกลางน้ำเชี่ยวแล้วก็ถ้ามีพายุแรงๆมาก็ยิ่งมีการที่เรือนั้นจะหลุดลอยไปได้นี่ก็แสดงเห็นนะคะว่าถ้าเราจะพิจารณาแต่ละคำเนี่ยก็ชีวิตของแต่ละคนจริงๆนั่นแหละไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็มีความเข้าใจแม้แต่คำว่าต่อในวัฏฏะหรือว่าต่อเป็นสิ่งที่เป็นหลักนะคะสำหรับที่จะผูกจะยึดค่ะไม่ไปไหน
4: กราบท่านอาจารย์ครับผมจะถามปัญหาเรื่องเห็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเป็นอาการรู้ซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นอาการรู้ทีนี้ในขณะที่เห็นมีอาการรู้ในขณะที่มีปัญญารู้ถึงจิตเห็นตอนนั้นนะมันมีลักษณะอย่างไรครับในอาการรู้ที่ปัญญาเข้าใจครับ
1: เห็นเป็นเห็นนะคะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในขณะที่ฟังเรื่องเห็นเนี่ยค่ะ
4: ครับ
1: ยังไม่ได้รู้จักเห็นตามที่ได้ฟัง
4: ใช
1: ่แต่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเห็นมีจริง
4: ๆได
1: ้เห็นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วเห็นก็ดับไปนี่เป็นความเข้าใจขั้นต้นค่ะ
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนี้นะคะยังไม่ใช่ตัวที่กำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องเห็นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจให้ถูกต้องอย่างมั่นคงจริงๆนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรเห็นเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆลักษณะแต่ละลักษณะในขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะยังไม่เคยเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้ค่ะเราพูดเรื่องเห็นเรารู้เรื่องเห็นว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินนะคะแล้วพี่จะกล่าวว่าเห็นเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ก็เข้าใจเพียงเงาเงาแรงๆว่าเห็นเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีสีสันพอที่จะไปจับไปรู้ว่านี่เป็นเห็นนะหรือว่านี่เป็นได้ยินนะแต่ว่าเสียงเราก็ไม่สามารถที่จะไปจับต้องได้แต่เสียงก็มีลักษณะของเสียงที่ปรากฏให้รู้ว่าลักษณะของเสียงเป็นอย่างนี้นะคะยังมีสูงมีต่ำนี่เป็นเหตุที่เราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้นะคะแม้แต่ทางตานี่ก็ยากที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเพราะว่าเราไปคิดถึงรูปร่างสันฐานทันทีต่อจากที่เห็นถ้าเราไม่คิดถึงความลึกความตื้นนะคะความกว้างของสิ่งต่างๆที่ปรากฏหรือว่าสีต่างๆก็จะไม่มีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่ค่ะคือการแยกจริงๆนะคะระหว่างสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นกับการคิดนึกกับการจำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นกระไดเวียนหรือว่าเป็นโคมไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากความคิดนึกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่นี้ค่ะแม้แต่คำเดียวเนี่ยจิตเกิดดับนะคะรู้คำนั้นเจ็ดขณะแต่ก็ก่อนที่จะถึงคำนั้นก็มีเสียงมีอะไรตั้งมากมายเพราะฉะนั้นเกินวิสัยที่จะไปรู้หนึ่งขณะจิตนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในขณะนี้ค่ะเป็นการเกิดดับสืบต่อของสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปรากฏรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีเช่นเห็นในขณะนี้ไม่ใช่ขณะเดียว ทั้งที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงขณะเดียวในแต่ละวาระที่เห็นเกิดนะคะแต่ก็ซ้ำจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นเนี่ยไม่ดับแต่ว่าการที่จะเข้าใจเห็นไม่ใช่เป็นนึกว่าเห็นไหนเห็นก่อนหรือเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเพียงแต่ว่านิมิตตะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่อทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าขณะเนี้ยเห็นฟังธรรมะนี่ต้องค่อยๆพิจารณาจริงๆเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะสะสมมานานแสนนานในแสนโกรธกับและยังมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยฉาบทากั้นไว้เหมือนอยู่ในโลกที่มืดสนิทเลยนะคะกว่าจะมีแสงสว่างของปัญญาค่อยๆกระเทาะหรือว่าแทรกลงไปที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นน่ะเป็นอะไรเพราะเหตุว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่สว่างถึงขนาดที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มมีการที่จะได้ฟังนะคะเหมือนกับฟังในฝันเกือบจะกล่าวได้ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเหตุว่าแค่เลือนรางรางจำแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมนะคะขณะนี้เราก็ฟังสิ่งซึ่งเราได้ยินมาบ่อยครั้งมากเรื่องเห็นเรื่องได้ยินแต่ก็ลืมไปเรื่อยๆลืมที่จะเข้าใจเห็นพูดเรื่องเห็นจริงนะคะแต่ลืมที่จะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนี่ค่ะต้องฟังให้รู้ว่าเป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยคือไม่ใช่ต้องไปทำอะไรไม่มีใครทำอะไรได้นะคะแต่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังด้วยเพราะว่าเห็นขณะนี้ยากแสนยากที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไม่สูญหายเลยนะคะไม่หายไปเลยสะสมอยู่ในจิตไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เราสะสมความไม่รู้และความติดข้องมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจแม้ในขั้นการฟังเนี่ยก็ต้องอาศัยการเวลาและความเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนี่ระดับขั้นหนึ่งนะคะที่มั่นคงเป็นสัจญาณแต่ต่อเมื่อไหร่นะคะที่ในขณะนั้นนะคะสภาพนั้นปรากฏให้เข้าใจไม่ใช่ปรากฏแล้วไม่เข้าใจเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็มีความต่างกันว่าที่สภาพธรรมนั้นปรากฏแล้วมีความเข้าใจในสิ่งนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าลักษณะที่เราไม่เคยสนใจปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ว่าปัญญาที่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงหนึ่งอย่างที่ปรากฏเนี่ยก็สั้นมากและน้อยมากเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับด้วยเพราะฉะนั้นความต่างของการที่จะรู้ว่าขณะที่มีเห็นแต่ไม่เคยสนใจหรือว่าไม่เคยเข้าใจลักษณะของเห็นเลยเพียงแต่ฟังเรื่องเห็นไปเรื่อยๆจนกว่าขณะใดที่เห็นก็เริ่มเข้าใจไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะเพราะเข้าใจไม่ใช่เห็นแต่เริ่มเข้าใจเห็นขณะนั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยแต่เริ่มเข้าใจเห็นเหมือนกับเริ่มเข้าใจได้ยินเหมือนกับเริ่มเข้าใจคิดเหมือนกับเริ่มเข้าใจโกรธทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เป็นการฟังเรื่องธรรมะนะคะซึ่งเป็นปริยัตติจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม้แต่คำว่าเป็นธรรมะโดยความเข้าใจเนี่ยต้องมีก่อนจนกระทั่งลักษณะที่เป็นธรรมะปรากฏนะคะเริ่มรู้แล้วอย่างบางคนนี่ค่ะแข็งขณะนี้ปรากฏไม่ใช่ไปพยายามจงใจตั้งใจนะคะแต่เพราะฟังเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วนี่ค่ะขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยมีการรู้ความต่างว่านี่เป็นสิ่งที่ปรากฏลักษณะที่มีจริงๆของสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือแข็งแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีความต้องการขวนขวายที่จะไปให้รู้อีกให้เกิดขึ้นบ่อยๆหรืออะไรแต่เริ่มต่างกันว่าอ้อตัวจริงเนี่ยคือว่ามีแต่ว่าความเข้าใจกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งขณะนี้แข็งก็มีแต่ความเข้าใจในแข็งไม่มีแต่ว่าแข็งก็มีแล้วฟังเรื่องแข็งก็ยังไม่ได้เข้าใจแข็งจนกว่าเมื่อไหร่นะคะเกิดความที่แข็งปรากฏลักษณะนั้นแล้วก็ปรากฏเป็นแข็งด้วยความเข้าใจก็คือผลที่เกิดจากการฟังปริยัตตินะคะเริ่มเป็นปฏิปฏิสติและปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมนั้นเราเข้าใจด้วยว่าขณะนั้นไม่ใช่เราไม่มีเรา แม้แต่การที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏและความเข้าใจที่กำลังรู้ในความเป็นธรรมะขณะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนานนะคะการอบรมหรือภาวนาเนี่ยเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยยากที่จะรู้ได้และเมื่อมีการฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็นำไปสู่ลักษณะนั้นปรากฏกับความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยต่อไปอีกจนกว่าจะถึงปฏิเวทะไม่มีสภาพธรรมะอื่นใดเลยโลกหายไปหมดมีแต่เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ชัดเจนเพราะว่าไม่มีอะไรปรากฏร่วมด้วยเลยทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่เรามีแต่ธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อนั้นก็ตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเช่นขณะที่เห็นจะไม่มีได้ยินจะไม่มีคิดนึกจะไม่มีรูปใดๆเจือปนนอกจากสิ่งที่จิตกำลังรู
4: ้อย่างที่ว่าเข้าใจจนถึงขั้นสัจญาณคือถ้าไม่มีถึงขั้นสัจญาณแล้วมันก็จะไม่ไปถึงกิจญาณได้และการที่จะเข้าใจถึงขั้นสัจญาณในเห็นนะฮะอาจารย
1: ์เห็นอย่างนี้นะคะ
4: ครับ
1: เป็นผู้ตรงคือยังไม่รู้จักเห็น
4: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นจะไปทำอะไรไหมให้รู้จักเห็น
4: ก็ต้องฟัง
1: ค่ะถ้าไปทำอย่างอื่นไม่ใช่สัจญาณ
4: ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นหลายคนนะคะเข้าใจว่าตนเองเนี่ยศึกษาธรรมะแต่ศึกษาชื่อหรือว่าเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นว่าแม้แต่ขั้นฟังเนี่ยก็ต้องมั่นคงจริงๆค่ะว่าไม่ใช่เราฟังมั่นคงนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้ขณะนั้นสภาพธรรมะตามปกติเนี่ยปรากฏใช้คำว่าปรากฏที่นี่นะคะลักษณะของธรรมะปรากฏแข็งก็คือแข็งเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ลักษณะธรรมะของแข็งหรือแข็งนั่นเองนะคะลักษณะหนึ่งปรากฏขณะนั้นรู้เลยค่ะว่าต่างกับที่ไม่เคยมีการใส่ใจหรือว่าสภาพธรรมะนั้นถ้ามีความจดจ้องก็ไม่ใช่ลักษณะที่ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าถ้าปรากฏกับปัญญานะคะก็ต้องด้วยความเป็นอนัตตาจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงคือสัจญาณว่าไม่ใช่มีใครต้องไปทำอะไรเลยนะคะแต่สภาพธรรมะเมื่อปรากฏกับปัญญาหรือสติซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏคือมีความรู้ในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะอย่างแข็งเนี่ยค่ะถ้าขณะใดก็ตามที่เราตื่นมานะคะแข็งก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีการรู้ในลักษณะของแข็งที่เป็นธรรมะเพราะว่าเข้าใจว่ากำลังจับช้อนนะคะหรือว่าเข้าห้องน้ำแปรงฟันหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นลักษณะของแข็งเนี่ยเกิดดับเร็วมากไม่ปรากฏให้รู้เพราะว่าขณะนั้นเพียงแต่เป็นกายวิญญาณที่ใช้คำว่านะคะธาตุที่รู้แข็งซึ่งต้องมีทันทีที่กระทบเนี่ยค่ะมีธาตุที่รู้แข็งแต่ไม่มีความเข้าใจในแข็งก็กระทบไปทั้งวันเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏเพียงหนึ่งในขณะ
5: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556
6: เรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตท่านได้กรุณาเริ่มในขั้นต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านนะคะที่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ค่ะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเป็นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ง่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจวาจาสัจจะซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งได้ทรงแสดงเป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชนนะคะที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่ส่งถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ค่ะก็ถูกฉาบทาไว้ด้วยความมืดเหมือนอยู่ในความมืดมิดนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเห็นความลึกซึ้งและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เรามีโอกาสได้เข้าใจค่ะ
6: ขอเรียนถามว่าสัจธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระธรรมจึงเลือนหายไปคำว่าสัจธรรมปฏิรูปเป็นอย่างไร
1: ขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของคำว่าสัจธรรมะกับคำว่าปฏิรูปด้วยค่ะ
0: ครับท่านอาจารย์นะครับสัจธรรมะนะครับหมายถึงธรรมะที่นำไปสู่ความสงบจากกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเมื่อกล่าวโดยประมวลนะครับสัจธรรมะจริงๆก็เริ่มตั้งแต่พระปริยัติธรรมก็คือการศึกษาพระพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะนำไปสู่ธรรมะที่สามารถดับกิเลสได้นะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของโลกุตตรธรรมที่เป็นมรรคจิตผลจิตแล้วก็พระนิพพานนะครับซึ่งพอเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจได้ว่าแล้วอะไรเป็นสัจธรรมะปฏิรูปซึ่งก็คือไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงกล่าวว่าไม่ใช่สัจธรรมะหรือว่าเป็นสัจธรรมะเทียมนั่นเองครับกราบเรียนท่านอาจารย์
1: ค่ะก็คงจะเห็นความลึกซึ้งนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดและเข้าใจธรรมะเองได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพด้วยความละเอียดรอบคอบที่จะเข้าใจจริงๆแต่ละคำเช่นแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเล่า90ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังเผินๆก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะฟังนะคะให้เข้าใจจริงๆก็คือว่าแต่ละคำเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เช่นเห็นกำลังมีแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจความจริงของเห็นว่าแท้ที่จริงเห็นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงขณะหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภพไหนก็ตามนะคะเห็นก็มีแต่ไม่เคยรู้จักเห็นตามความเป็นจริงแม้ในขณะชาตินี้ที่เกิดมาเนี่ยค่ะก็เห็นกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยเข้าใจเห็นแม้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีอยู่ตามปกติไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตามีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกของชีวิตที่เกิดก็เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดที่ไหนจะเกิดโลกไหนจะเกิดกับพ่อแม่ไหนตระกูลใดและต่อไปจะมีมิตรสหายอย่างไรนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้เหตุว่าเพราะอะไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดาแสนธรรมดานะคะคือเกิดมาก็เห็นได้ยินได้กลิ่นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่เข้าใจความจริงในขณะนี้และก่อนนี้และต่อไปแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะแล้วจะรู้อะไรทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจะรู้อะไรถ้าไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็ไม่เผินแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีก็คือสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ส่งไปถึงความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจและควรรู้ยิ่ง
6: มีคำถามที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังพระธรรมต้องตามลำดับกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ
1: ค่ะที่ถูกแล้วนี่นะคะฟังธรรมะแล้วเข้าใจจริงๆทีละคำ ตามลำดับคือถ้าคำแรกไม่เข้าใจแล้วจะไปเข้าใจคำหลังๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ตามลำดับที่ทรงแสดงว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะนะคะหมายความว่าปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ค่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าเป็นพระพุทธพจน์ไม่ใช่เป็นอื่นเพราะว่าถ้ากล่าวเรื่องอื่นก็จะไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะบุคคลนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่พูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาตามลำดับคือแต่ละคำเผลอไม่ได้เลยแม้แต่ที่กล่าวว่าเคารพพระศาสดานะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าขาดความเคารพในพระศาสดาพระศาสนาก็ต้องอันตรธานคำว่าความเคารพที่นี่นะคะเคารพทุกคำเช่นสัจจะความจริงธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าใครจะไปเฝ้าทูลถามก็จะตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นไม่ว่าในขณะนั้นหรือขณะไหนๆนะคะเช่นขณะนี้ก็มีเห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่พูดเรื่องเห็นให้เข้าใจว่าทำไมต้องเข้าใจเห็นแล้วก็จะเข้าใจอะไรเพราะขณะนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สนใจในพระพุทธพจน์ก็จะไม่เห็นประโยชน์ว่าเห็นทุกวันแล้วจะเข้าใจอะไรก็ดูเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะคะจะไม่พ้นจากเรื่องของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้มีจริงนะคะเกิดขึ้นจึงเห็นถ้าเห็นไม่เกิดเห็นไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏแต่การที่เห็นขณะนี้จะเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนี่เป็นแต่เพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏในชีวิตของแต่ละคนซึ่งมีเห็นมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเราศึกษาธรรมะทีละคำตามลำดับเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกคำเป็นคำจริงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจจริงๆว่าเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะทบทวนว่าจริงหรือเปล่าเป็นสัจวาจาหรือเปล่าเป็นคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกด้วยแล้วก็แม้มีเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจึงไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะแต่ว่าเกิดแล้วดับไปจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็รู้ว่าแต่ละสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็สืบต่อกันสนิทเร็วมากจนปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏที่รวมกันนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งชาวโลกจะใช้คำว่าอัตตานะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ค่ะก็เข้าใจว่าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ล้วนแต่ไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้ปะปนกันและไม่ได้รวมกันเลยเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้โดยความคิดรวมๆนะคะแต่ต้องเป็นการเข้าใจความจริงสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งโดยละเอียดยิ่งจึงจะเป็นการเคารพในพระพุทธพจน์ในวาจาสัจจะซึ่งแต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งถ้าศึกษาแล้วจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่จริงเช่นในขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นใครบังคับไม่ได้แต่ว่าการที่เห็นเกิดระดับไปเนี่ยไม่มีใครรู้ต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจตามความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เลย ไม่มีใครสามารถจะบังคับให้มีปัญญาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทันทีแต่ว่ารู้ว่านะคะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเห็นประโยชน์ว่าการรู้ต้องเป็นความรู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งเกิดขึ้นระดับไปจึงสามารถที่จะเข้าใจในความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนะคะหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขังลักษณะที่ไม่เที่ยงถ้าใครสามารถที่จะประจักษ์ว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ละหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีความสุขไหมเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้ขณะที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดไม่ได้กลับมาอีกและก็ไม่ได้เหลือเลยแม้ขณะ

0: พียงฟังและถึงการประจักษ์แจ้งโดยเหตุนี้พระธรรมคำสอนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือปริยัติฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงและมีความเข้าใจมั่นคงเคารพในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้ละความเห็นผิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงไม่เกิดดับและก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อค่ะเสียงเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงจะรู้อื่นไม่ได้นะคะนอกจากรู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แล้วเห็นประโยชน์จริงๆว่าถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วจะรู้อะไรไม่มีอะไรจะให้รู้เลยและความจริงในขณะนี้ที่แน่นอนก็คือว่าเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นถ้ามีความศรัทธาเห็นตามความเป็นจริงนะคะก็จะศึกษาธรรมะต่อไปเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งอื่นนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรและสิ่งที่หมดไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยก็คือไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่โดยคิดเองค่ะและก็ไม่ใช่ว่าเชื่อคนอื่นแต่ต้องเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงความจริง
1: ปัญหาต่อไปนี้กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับการที่กล่าวว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดขอความกรุณาช่วยอธิบายรายละเอียดครับ
0: ค่ะการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็จริงใจนะคะไม่ใช่ความเห็นความเข้าใจของคนอื่นหรือแม้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเป็นของเราได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าความเข้าใจถูกของแต่ละคนก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยจะมีปัญญาอย่างท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเข้าใจแค่ไหนเช่นนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะไม่เรียกว่าธรรมะได้ไหมถ้าไม่คิดซะเลยเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงได้ยินเขาว่าก็ตามเขาไปเขาบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็รับมาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไม่เรียกไม่ใช้คำว่าธรรมะได้ไหมเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแล้วคิดเองเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีจริงๆไม่ใช่มีใครไปคิดว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ขณะนี้เห็นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะภาษามัคคีใช้คำว่าธรรมะแต่เขาจะไม่พูดว่าสิ่งที่มีจริงในภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของเขาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าธรรมะแต่เราเข้าใจถูกต้องว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้สิ่งที่มีจริงต้องมีจริงเพราะปรากฏว่ามีเช่นเห็นขณะนี้มีเห็นได้ยินขณะนี้มีได้ยินเสียงขณะนี้เป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยไม่เรียกว่าธรรมะแต่ก็เป็นธรรมะใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่ปฏิเสธได้ไหมคะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในแต่ละภาษาก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำอะไรแต่เมื่อภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ต้องเข้าใจถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปติดที่คำและมาถามว่านี่เป็นธรรมะหรือเปล่านั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าถามอย่างนี้หมายความว่าไม่ได้เริ่มต้น

0: เลยที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเลยก็ได้หรือว่าถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าธรรมะหมายความถึงอะไรก่อนเองนะคะไม่ได้ฟังเรื่องสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องความไม่จริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะพอรู้ว่ากำลังมีจริงๆนะคะความเป็นผู้ตรงและจริงใจก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าคิดเองไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมจริงรู้ว่านะคะการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็โดยอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ารู้แล้วรู้อะไรแล้วรู้เห็นแล้วหรือรู้ได้ยินแล้วหรือรู้ที่กำลังคิดนึกแล้วหรือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วหรือถ้าไม่ใช่รู้อย่างนี้จะชื่อว่ารู้จริงๆหรือเปล่าและจะชื่อว่ารู้ธรรมะไหมก็ไม่ใช่ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะไม่ใช่เป็นคำมากมายแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่มากมายและการที่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากมายก็ทำให้มีคำมากในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งจะแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะเช่นความโกรธในภาษาบาลีก็จะมีคำหนึ่งนะคะและภาษาไทยเราก็รู้จักคำว่าโกรธรู้จักคำว่าไม่พอใจรู้จักคำว่าขุ่นเคืองใจรู้จักคำว่าเดือดร้อนใจคือมีแต่ภาษาของเราซึ่งเราเข้าใจได้นะคะก็แสดงถึงสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่ามีระดับต่างกันแต่ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันเช่นความไม่พอใจนะคะแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเป็นความไม่พอใจเกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงคือความไม่พอใจในขณะนั้นหรืออย่างถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ารู้ธรรมะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อความพอใจในขณะนั้นก็มีจริงๆเกิดขึ้นไม่ใช่ของใครเลยนะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่าหมายความถึงว่าขณะใดก็ตามสิ่งใดปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นจึงชื่อว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นแล้วจะศึกษาชื่อฟังชื่อมากมายนะคะไม่รู้จักตัวธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาใช้คำว่าเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจอะไรแต่ว่าพอเข้าใจจริงๆว่าเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะไม่ใช่มีคำแปลของแต่ละคำในภาษาบาลีแล้วก็บอกว่านี่คำนี้แปลว่าอย่างนั้นนั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้ได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นวาจาสัจจะซึ่งแสดงความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมีเชื่อมากจริงนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเนี่ยค่ะหรืออ่อนมีจริงๆหรือเปล่าใครว่าไม่จริงบ้างคะต้องผิดเพราะทุกคนจะต้องมีการกระทบสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเริ่มที่จะใส่ใจที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่ใช่ชื่อแต่ต้องเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะนะคะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะต้องเป็นผู้ตรงอีกถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรคะมีจริงๆแค่มีจริงเป็นแข็งอย่างที่เราสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกระทบที่เราใช้คำว่าโต๊ะเก้าอี้ถ้วยแก้วถ้าไม่มีลักษณะที่แข็งจะมีอะไรไหมจะมีโต๊ะได้ไหมจะมีเก้าอี้ได้ไหมจะมีถ้วยแก้วได้ไหมแต่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแข็งเป็นแข็งแต่ว่ารูปร่างสันฐานที่สามารถที่จะทำให้จำได้เพราะว่าสภาพที่จำก็มีจริงค่ะไม่ใช่เราด้วย สภาพธรรมะใดปรากฏสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏอย่างเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะซึ่งขณะที่เห็นขณะนี้ค่ะถ้าจะกล่าวถึงเพียงขณะเดียวไม่ได้รวมกันเป็นหลายๆขณะเพราะว่าเห็นต้องทีละหนึ่งขณะนะคะเห็นหนึ่งขณะเห็นอะไรแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องดับด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่การศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมเลยคิดไม่ออกว่าดับได้ยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าเสาทั้งต้นโต๊ะทั้งตัวเนี่ยจะดับได้ยังไงแต่เสาคืออะไรโต๊ะคืออะไรธรรมะคือความจริงคืออะไรในขณะที่เห็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอะไรแน่ที่ดับอย่างขณะนี้นะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรเห็นและรู้ละกำลังเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่เสียใจไม่ใช่ดีใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคะที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับไม่ได้ถ้าไม่มีตาแต่ก็ต้องเป็นรูปหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าตาเนี่ยซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้และต้องมีธาตุรู้ที่ใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงปรากฏว่ามีจริงๆในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ถ้าขณะนั้นจิตเห็นไม่เกิดใครจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรก็ยากที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงเพียงเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาซึ่งเราจะใช้คำว่าจักขุปสาทะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตาดำตาขาวอย่างที่เราเคยจำว่าเป็นตานะคะแต่ต้องเป็นรูปพิเศษที่อยู่กลางตาเฉพาะรูปนั้นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแม้การกระทบนั้นมีแต่ถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะเห็นเกิดขึ้นคือจิตเห็นไม่เกิดนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็จะปรากฏไม่ได้เลยนี่คือความเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็สามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปเข้าใจชื่อโพธิปักขิยธรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่จะได้ยินต่อไปนี่นะคะก็จะกล่าวถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงแค่ทางตาทางหูก็มีเสียงซึ่งตาไม่สามารถที่จะได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อมีธาตุที่รู้คือจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่มีเสียงกระทบกับโสตประสาทะรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบเฉพาะเสียงเท่านั้นกระทบอื่นไม่ได้และถ้าไม่มีเสียงมากระทบกับโสตประสาทะแล้วจิตได้ยินไม่เกิดเพราะไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลที่ธรรมจะให้การได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้เสียงนั้นเกิดดับไปโดยไม่มีการได้ยินว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะคือเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจชื่อไม่ใช่เข้าใจคำแปลแต่เข้าใจสภาพที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะเช่นแข็งที่ตัวมีไหมคะมีที่โต๊ะมีไหมมีแต่อย่าลืมนะคะความจริงของแข็งคือแข็งเป็นแข็งแข็งเป็นเสียงไม่ได้แข็งเป็นกลิ่นไม่ได้แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและก็ไม่ใช่ของใครเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพที่รู้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามลักษณะที่สามารถกระทบกายและปรากฏความแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ขณะนั้นมีการกระทบกันแล้วจิตเกิดขึ้นรู้แข็งจึงปรากฏได้ถ้าธาตุรู้หรือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรจะปรากฏได้เลยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแข็งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตก็เพราะเหตุว่าเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าธาตุรู้ไม่เกิดจะไม่มีชีวิตเลยไม่มีใครรู้เลยว่าลักษณะของจิตซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเมื่อเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วดับไปก็จริงแต่การดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดขึ้นทำงานไม่มีระหว่างขั้นไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่การดับไปของจิตขณะนั้นทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีที่จะไม่ให้จิตดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและเมื่อดับไปแล้วไม่ให้จิตเกิดสืบต่อก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นชีวิตมีความที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นมาและความเป็นไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่เผินที่จะเข้าใจว่าจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้คำนี้ก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะภาษาหนึ่งคือภาษาไทยใช้คำว่าธรรมะถ้าเปลี่ยนจากสองภาษานี้เป็นภาษาอื่นเขาก็ใช้คำอื่นเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาที่ชาวเมืองอื่นจะใช้นอกจากชาวมคธหรือว่าภาษามัคคทีนะคะซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะกับชาวเมืองนั้นด้วยภาษานั้นเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวถึงความจริงคือธรรมะในการกับใครก็ต้องกล่าวถึงความจริงนั้นในภาษานั้นให้เข้าใจแต่ก็ไม่ทิ้งภาษาเดิมนะคะคือธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็จะคลาดเคลื่อนด้วยเหตุนี้ภาษาสากลของชาวพุทธเนี่ยค่ะก็คือภาษามัคคทีซึ่งภาษาไทยเราเอามาใช้มากเลยนะคะเกือบจะเรียกว่าทุกคำในชีวิตประจำวันนี่นะคะที่ใช้กันเนี่ยจะต้องมีคำภาษาบาลีด้วยแม้แต่ชื่อนะคะก็มาจากคำภาษามัคคีสุก็แปลว่าดีทุก็แปลว่าชั่วสุจริตทุจริตจริตก็คือความประพฤติเป็นไปเพราะฉะนั้นความประพฤติเป็นไปที่ชั่วกับความประพฤติเป็นไปที่ดีแต่ภาษาไทยเราก็ใช้คำที่เข้าใจแต่เพียงเผลอๆนะคะคือความหมายแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอย่างเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆแล้วก็พูดไปโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าความหมายเดิมหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจในภาษาไทยนะคะก็ควรที่จะรู้ภาษามัคคทีซึ่งเป็นภาษาบาลีให้ถูกต้องด้วยแม้แต่คำว่าสัตธรรมคำว่าปฏิรูปทั้งหมดก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลีทำให้เราไม่ผิดทั้งพยัญชนะและอรรถะค่ะ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับเขาบอกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้ละอกุศลได้จิตสามารถขัดเกลากิเลสให้เบิกบานแจ่มใสได้ดิฉันเข้าใจถูกหรือผิด
0: ค่ะพุทธะคือปัญญาพระเช่นคำสอนที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงนั่นเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอความกรุณาทบทวนคำถามด้วยค่ะ
1: ดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อนัตตาหรืออัตตาแล้วใครควบคุมคะเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่คำสอนแล้วค่ะจิตขณะนี้เกิดแล้วดับใครควบคุมจิตไม่ให้เกิดไม่ให้ดับได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดของตนเองนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตค่ะได้ยินแต่คำว่าจิตแต่จิตคืออะไรทุกคนรู้ว่ามีจิตแต่ถามว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่ว่าจิตจริงๆนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงนี่แน่นอนที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือธาตุนะคะ เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องรู้เหมือนอย่างแข็งเลยค่ะเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เสียงเกิดเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเป็นธาตุแต่ละชนิดฉันใดธาตุคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสียงยังเกิดได้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งฉันใดธาตุรู้คือจิตก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นก็ต่างจากธาตุอื่นๆนะคะใครจะบังคับจิตไม่ให้เกิดใครจะบังคับเสียงไม่ให้เกิดใครจะบังคับแข็งไม่ให้เกิดใครจะบังคับความโศกเศร้าเสียใจไม่ให้เกิดเมื่อเกิดแล้วมีจริงแล้วแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งค่ะสภาพธรรมะใดก็ตามที่จะเกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดนะคะแต่มีปัจจัยเฉพาะธรรมะนั้นที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นจักขุประสาทะนะคะกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้สามารถกระทบเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แต่แม้กระนั้นนะคะจากขู่ประสาทะก็ไม่เห็นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆกำลังมองเห็นขณะนี้แม้สิ่งที่กำลังถูกเห็นคือกำลังปรากฏให้เห็นก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะแต่ต้องมีอีกธาตุหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยการกระทบกันของจักขุประสาทะกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำอื่นไม่ได้เลยค่ะคิดไม่ได้ชอบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นการอุปัตติคือการเกิดขึ้นนะคะโดยปัจจัยซึ่งถ้าศึกษาจริงๆนะคะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมะเพียงสั้นๆให้สงสัยให้ไม่เข้าใจนะคะแต่ทรงแสดงจนถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งในแต่ละหนึ่งซึ่งได้ทรงแสดงเช่นจากขู่ประสาทตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครก็ทำให้เกิดไม่ได้นะคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้อยู่ไหนมีจริงๆนะคะแต่ใครรู้ว่าอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรูปสภาพไม่รู้ซึ่งเป็นธาตุใหญ่นะคะใช้คำว่ามหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราคุ้นเคยกับคำนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเรากระทบเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวอยู่เสมอไม่ต้องเรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งภาษาบาลีใช้คำหนึ่งคือปฐวีภาษาไทยก็ใช้คำว่าธาตุดินแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะธาตุชนิดนี้คือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมคือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำคือธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบให้ทั้งสามธาตุนี้แยกออกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งสามธาตุนี้เป็นใหญ่นะคะเป็นประธานถ้าไม่มีทั้งสี่ธาตุรวมทั้งธาตุน้ำด้วยนะคะธาตุดินน้ำไฟลมสี่ธาตุถ้าไม่มีสี่ธาตุนี้แล้วรูปใดๆก็ปรากฏมีไม่ได้เลยแม้แต่รสอาหารอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนะคะจะมีรสอะไรไหมคะธาตุดินน้ำไฟลมที่ผสมรวมกันนะคะมีลักษณะอ่อนอย่างนั้นหรือว่าความอุ่นความร้อนเป็นอย่างนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นรสต่างๆเช่นรสทุเรียนรสมะม่วงนะคะก็ไม่พ้นจากธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แยกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ขณะนี้ค่ะอยู่ที่มหาภูตรูปไม่ได้แยกออกจากกันเลยนะคะเรามองเห็นคนเดินเข้ามาถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะปรากฏสีสันสันฐานเป็นคนไหมที่จะกล่าวว่าคนเข้ามาถ้าเราจะเอาโต๊ะออกไปก็คือมหาภูตรูปนั่นเองนะคะออกไปเราจึงมองเห็นว่าโต๊ะถูกยกออกไปเพราะเหตุว่าสีสันวรรณะก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งตามความเป็นจริงให้เข้าใจให้พิสูจน์ได้จนถึงความเป็นปัจจัยว่าสภาพธรรมะที่กำลังเกิดแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะแต่ละหนึ่งอาศัยปัจจัยอะไรบ้างโดยฐานะของปัจจัยอะไร พระเจ้าแห่งการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะถึงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกว่าจะหมดความสงสัยกว่าจะหมดเยื่อใยกว่าจะหมดความผูกพันในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรานะคะหรือเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นประเทศชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นเพราะรู้ความจริงวันก่อนนี้นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการช่วยชาติให้พ้นภัยฟังดูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีอะไรพ้นจากธรรมะบ้างแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะชาติคือชาติการเกิดถ้าไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นเลยโลกนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่ต้นไม้เกิดหรือว่าธาตุดินน้ำไฟลมค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นภูเขาหรือว่าเป็นดินหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะก็เพราะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดแม้แต่ขณะนี้ที่ทุกคนนั่งอยู่นะคะก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดจะมีตรงนี้เป็นคนนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติการเกิดเนี่ยต้องมีธรรมะด้วยไม่ใช่ลอยลอยเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเกิดเพราะฉะนั้นธรรมะชาติที่มีจริงคือการเกิดขึ้นของธรรมะนะคะธรรมะชาติการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ต้องเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีการเกิดเมื่อเกิดแล้วนะคะก็ต้องมีสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่แล้วแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้อะไรได้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเกิดเป็นแข็งแข็งไม่รู้อะไรใครจะทุบจะตีแข็งก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือโกรธเคืองเลยนะคะเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ธาตุรู้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงธาตุรู้นั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชาติขณะนี้ทุกคนนะคะมีจิตเกิดดับสืบต่อแล้วแต่ว่าจิตนั้นเกิดเป็นกุศลหรือเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลเป็นผลของอกุศลนะคะซึ่งเป็นวิบากเนี่ยค่ะคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำใดทั้งหมดนะคะช่วยชาติให้พ้นภัยภัยมาจากไหนมาจากสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นถ้าอกุศลไม่เกิดไม่มีภัยใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหมดต้องมาจากการรู้ความจริงรู้ว่าอะไรเกิดถ้าอกุศลเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะสงบได้ที่จะพ้นภัยได้เพราะเหตุว่าอกุศลเท่านั้นที่นำภัยมาให้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่คำว่าช่วยชาติให้พ้นภัยก็ต้องหมายความถึงว่าผู้นั้นเข้าใจธรรมะและรู้ว่าชาติคือการเกิดขึ้นของธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้กุศลธรรมเกิดไม่ใช่อกุศลธรรมเกิดก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงไม่เห็นผิดว่าอกุศลเป็นกุศลหรือไม่เห็นผิดว่ากุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงความตรงเป็นความถูกต้องความไม่ตรงเป็นความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเป็นกุศลนะคะพ้นภัยทั้งหมดค่ะคือไม่เป็นอกุศลด้วยและก็จะไม่ให้ผลที่ไม่ดีด้วยเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ย่อมนำผลที่ไม่ดีมาให้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะทุกคำที่ใช้และก็ความเป็นจริงแต่ละขณะก็เป็นธรรมะทั้งหมดช่วยวิธีอื่นช่วยได้ไหมคะมีแต่อกุศลเกิดขึ้นมากมายช่วยได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความจริงด้วยนะคะว่าธรรมะเป็นสองฝ่ายคือธรรมะที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีและธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมก็มีทุกอย่างนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดและก็เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวพุทธพจน์ใครจะแสดงธรรมะ ก็คือว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นแต่ละคนลองคิดดูนะคะพิจารณาจริงๆว่าพอถึงวันสำคัญเนี่ยค่ะวันวิสาขบูชาใครไม่รู้จักบ้างคะชาวพุทธวันที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้ดำรงเป็นพระโพธิสัตว์มานานแสนนานนะคะที่จะได้ตรัสรู้คล้องอยู่ในปัญญาสัตว์คือผู้คล้องแต่ไม่ใช่ไปคล้องเรื่องอื่นค่ะคล้องที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งแต่ละคนเกิดมาล้วนมีทุกข์ล้วนมีสุขและก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงในเมื่อความจริงไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างต้องมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะคล้องอยู่ที่จะเข้าใจความจริงนะคะจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะได้ตรัสรู้และก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้แค่เวียนเทียนแค่บูชาได้ดอกไม้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรแท้จริงจากการที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และในวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันอาสาฬหบูชาวันที่ทรงแสดงพระธรรมเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเวียนเทียนเท่านั้นไม่พอบูชาด้วยดอกไม้เท่านั้นก็ไม่สมกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู
2: ้มีท่านผู้ถามนะคะก็คงจะได้นำคำที่ท่านอาจารย์กล่าวอะค่ะมีแล้วไม่มีแล้วหามีไม่คืออะไรหมายถึงธรรมะอย่างไรคะ
0: ค่ะก็รู้ยากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อแต่ลองคิดถึงขณะที่กำลังหลับสนิทมีอะไรบ้างคะถ้ายังมีอยู่ไม่หลับสนิทแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหลับสนิทเมื่อไรเนี่ยจะไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็ตื่นที่ใช้คำว่าตื่นนะคะจากไม่มีอะไรก็มีเสียงปรากฏแสดงว่าตื่นแล้วใช่ไหมคะจากไม่มีเสียงก็เป็นเสียงมีจากไม่มีได้ยินก็เป็นได้ยินมีเพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วก็คือว่านะคะหลังจากที่เกิดแล้วจิตที่เกิดขณะแรกดับไปนะคะจะไม่กลับมาอีกเลยแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะตามกรรมที่ให้ผลจะอายุยืนยาวมากสักเท่าไหร่จะอายุสั้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะเหตุว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะก็คือเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งและก็เป็นกรรมใหม่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงรับฟังเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าขณะแรกที่เกิดใครเลือกเกิดใครทำบุญในขณะนั้นใครทำอกุศลในขณะนั้นก็เปล่าใช่ไหมคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีการที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นผลของกรรมแต่ว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่ค่ะเลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะก็เป็นผลของกรรมจากที่ไม่มียังไม่รู้เลยพรุ่งนี้กรรมไหนจะให้ผลแต่เหตุมีแน่นอนนะคะแล้วทั้งวันที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะทุกคนก็จำได้ตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างรับประทานอะไรบ้างนะคะวันนี้ต่อไปจะทำอะไรแต่แล้วพอถึงเวลาที่หลับสนิทไม่เหลือเลย จากมีแล้วก็ไม่มีหามีไม่แต่ความจริงสั้นกว่านั้นอีกค่ะทุกขณะที่เกิดมีแล้วก็ไม่มีคือหมดไปแล้วก็มีอีกหมดไปแล้วก็มีอีกเรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะจิตไม่เคยขาดเลยสักขณะเดียวขณะที่เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ความจริงถ้าไม่มีจิตทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ทำไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นจิตต่างหากที่ทำโดยที่ไม่รู้เลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆถ้าไม่มีจิตทำอะไรไม่ได้ไม่มีการที่รูปร่างกายนี้จะเคลื่อนไหวได้เลยแต่แม้กำลังที่นอนหลับสนิทนะคะก็เป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดดับดำรงภพชาติแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบไม่คิดนึกนี่เป็นความต่างกันของคนเป็นกับคนตายเพราะเหตุว่าคนตายไม่มีจิตเลยนะคะแต่ว่าตามความจริงในชาตินั้นดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแต่จิตขณะสุดท้ายนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไหมแสดงถึงการเกิดดับค่ะ
2: กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ค่ะ
3: ช่วยอธิบายเรื่องของความดีอะค่ะเพราะความดีก็ต้องเป็นความดี
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้และต้องตรงด้วยถ้าธรรมะที่เป็นกุศลแล้วจะบอกว่าธรรมะนั้นเป็นอกุศลก็คือความเข้าใจผิดของคนนั้นแต่จะเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ปัญญาคือการเข้าใจถูกการเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นนะคะพระฉันใช้คำว่ากตัญญูเนี่ยหมายความว่ารู้คุณคือต้องรู้ความดีนะคะว่าความดีเป็นความดีไม่ใช่ไปเห็นความดีเป็นความชั่วหรือเข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีพระฉันกตัญญูก็คือตรงเป็นผู้ที่รู้คุณถ้าจะคิดถึงวันแม่เนี่ยนะคะวันนั้นแม่เจ็บมากกว่าที่เราจะมีชีวิตได้ถูกต้องไหมคะเป็นของธรรมดาและสามารถที่จะทนความเจ็บปวดนั้นแล้วก็แม้แต่น้ำนมหยดแรกก็ตามในการที่จะมีชีวิตต่อไปเนี่ยมาจากใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าคุณความดีนะคะก็เป็นคุณความดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีความตรงก็คือว่าความดีคือส่วนหนึ่งคือการที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะส่วนความไม่ดีเป็นของแต่ละบุคคลใครจะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราจะระลึกถึงความดีที่คนอื่นทำให้ต่อเรานะคะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้คุณคือใครที่มีความดีและทำความดีนั้นกับเราใช่ไหมคะเราก็รู้คุณคือความดีที่เขาได้กระทำต่อเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ใช่ให้ประพฤติชั่วการตอบแทนคุณโดยประพฤติชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะต้องเข้าใจถูกต้องด้วยนะคะความดีคือคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบแทนคุณก็คือทำความดีตอบไม่ใช่ไปทำความชั่วตอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่เวลาเราบอกว่ารู้คุณแล้วก็แทนคุณรู้คุณคือรู้ความดีถ้าเราเข้าใจผิดว่าไม่ดีเนี่ยไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่รู้จักคุณของความดีแล้วจะไม่ทำความดีเพราะฉะนั้นคนที่ทำความชั่วคือคนที่ไม่รู้คุณของความดีไม่เห็นว่าความดีมีคุณไม่เห็นว่าความดีมีประโยชน์จึงกระทำชั่วแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆนะคะว่าคุณเนี่ยคือความดีนำสิ่งที่ดีมาให้ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่วได้ถ้ารู้คุณจริงๆนะคะตอบแทนคุณคือทำความดีแต่ถ้าทำความชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณถ้าการจะตอบแทนผู้มีคุณนะคะที่เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งก็คือให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีปัญญานี่ก็แสดงไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองให้สักเท่าไหร่นะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่หมดไปได้แต่ว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะมีการฟังธรรมะมีการเข้าใจธรรมะมีศรัทธาขึ้นนะคะลูกคนไหนทำให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นได้ลูกคนนั้นก็ได้ตอบแทน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1059ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: ท่านแสดงเอาไว้ว่าพระสูตรเนี่ยถ้าศึกษาผิดก็เป็นเหตุแห่งความเห็นผิดด้วยเพราะว่ายังยึดว่าเป็นเราอยู่ก็เหมือนกับที่ท่านเอาข้อความในพระสูตรว่ามีเรื่องของการเดินนะคะท่านอาจารย์ก็มีการเดินการนั่งการนอนก็ต้องรู้สึกตัวแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราท่านอาจารย์ก็เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นเราเดิน
3: ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากไหม
2: ยากค่ะ
3: ทำไมว่ายากทุกคำต้องมีคำตอบถ้ารู้ง่ายง่ายจะทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือและรู้อะไรก็รู้สิ่งที่มีจริงธรรมดาซึ่งคนไม่เข้าใจแต่ความจริงแล้วสิ่งที่มีจริงตามธรรมดาเนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาด้วยความเคารพค่ะเป็นคำของใครแต่ละคำต้องตรงและเป็นผู้ที่ไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเอาคำของคนอื่นหรือการคิดเองของตนเองมาพูดว่านั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: และอย่าลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีตั้ง4อสงไขยแสนกัปไม่ต้องนับนะคะกัปหนึ่งก็ไม่ต้องนับยาวนานมาก
4: ถ้าเราพูดถึงว่าเราหิวเนี่ยค่ะหิวก็เป็นทุกกายแต่ว่าเราพูดหรือเราจะพูดถึงเราหิวจัง
3: ถ้าไม่มีหิวจะพูดว่าหิวได้ไหม
4: ไม่ค่ะ
3: ธรรมะคือแต่ละหนึ่งโดยละเอียดอย่างยิ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ปะปนกันไม่ได้เลยแม้แต่รูปแต่ละรูปนี่คือการศึกษาด้วยความเคารพจริงๆว่าที่พูดกันแล้วก็ไม่กล่าวถึงธรรมะว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราถ้าเราไม่ละเอียดและเราไม่ตรงเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแม้ขณะที่พูดว่าหิวนะคะคิดก็มีเห็นก็มีได้ยินก็มีจำก็มีพร้อมกันหมดเลยเกิดดับอยู่ตลอดเวลายากแสนยากที่จะรู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่ต้องการจะรู้แต่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดลืมไม่ได้เลยศึกษาธรรมะต้องเริ่มต้นจากเป็นธรรมะไม่ใช่เราและจะค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นแม้จะใช้คำว่าเราก็รู้ว่าขณะนั้นต้องใช้เพราะอะไรคะไม่ใช่คนอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสคำว่าตถาคตสำหรับพระองค์เองไม่ใช่หมายความถึงท่านพระอานนท์หรือท่านพระมหาโมคคัลลานะ
4: ค่ะที่ฟังแล้วเข้าใจว่าในส่วนที่เราได้รับกระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมอยู่แล้วเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสแต่ขณะที่เราคิดถึงในสิ่งที่เราได้รับนั้นอ่ะมันไม่ใช่ผลของกรรมมันเป็นการสะสมอุปนิสัยที่คุณจะมีเหตุปัจจัยที่จะออกมาทางกายหรือทางวาจาน
3: ี่เป็นเหตุที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาแต่ละหนึ่งหลากหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะคะคนนี้พบเพื่อนคนนี้คุยกันเรื่องนี้พอพบอีกคนก็เรื่องอื่นได้ตั้งกี่คนมีเพื่อนกี่คนทั้งวันก็หลากหลายมากนะคะแต่ทั้งหมดก็คือว่าศึกษาธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะ
4: ก็เป็นธรรมะจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วย
3: เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนะคะบางเรื่องก็ไม่ใช่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเรื่องคนเรื่องหิวแต่เขาไม่รู้ล่ะค่ะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเรื่องสักเรื่องเดียวแต่เขาเคยชินกับการที่จะพูดเรื่องอากาศหรือว่าเรื่องมิตรสหายเพื่อนฝูงเหตุการณ์ต่างๆเขาไม่เคยได้ยินคำว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นระดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินแล้วนะคะกว่าจะได้ยินซ้ำอีกเข้าใจอีกจนกระทั่งเป็นสัจจญาณมั่นคงจริงๆไม่ต้องกำหนดเลยนะคะกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติกี่กับเพราะต้องเป็นผู้ตรงแม้แต่ขณะนี้ค่ะเตือนเสมอเห็นอะไรเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเข้าใจธรรมะแค่ไหนแค่ฟังแต่ก็ยังเห็นนิมิตตาเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะจนกว่าจะเข้าใจว่ากว่าจะเป็นนิมิตได้เนี่ยจิตเกิดดับนับเท่าไหร่แล้วแต่ละจิตไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะเหตุว่าเป็นเพียงปริยัติ ขั้นฟังเพื่อความรอบรู้จนกระทั่งถึงสัจจญาณว่าไม่มีเราเป็นธรรมะทั้งหมด
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: เชิญอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะ
5: การศึกษาธรรมะนะคะก็คือศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็ไม่ใช่ที่คนอื่นสภาพธรรมะที่ปรากฏกับแต่ละท่านนะคะว่ามีลักษณะยังไงไม่ว่าจะเป็นอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมค่อยๆรู้จักลักษณะของอกุศลนะหรือว่ากุศลเนี่ยว่าเป็นธรรมะเพราะปกติเนี่ยนะคะกุศลก็เป็นเราอกุศลก็เป็นเราจนกว่าจะเป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีปัญญาน้อยเนี่ยนะคะอย่างพวกเราเนี่ยนะคะต้องเรียนเยอะฟังแล้วฟังอีกเนี่ยนะคะจนกว่าจะเข้าใจเพราะพระอภิธรรมเนี่ยนะคะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเพราะว่านะคะการแม้กระทั่งเห็นขณะหนึ่งได้ยินขณะหนึ่งเนี่ยนะคะก็รวมกันทั้งหมดเลยทั้งสภาพธรรมะที่เป็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอย่างที่ตอนเช้าคุณสุพิชาเนี่ยนะคะช่วงแรกเนี่ยมาถามเรื่องของแม้กระทั่งรูปที่ประชุมกันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะคะว่าเป็นรูปเล็กๆ เต็มไปหมดเลยยังเกิดตั้งสี่สมุฏฐานมีกรรมเป็นปัจจัยมีจิตเป็นปัจจัยมีอาหารเป็นปัจจัยนะคะมีความเย็นความร้อนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหมือนกับมีรูปใหม่เกิดอยู่เสมอๆนะคะแล้วจิตเนี่ยนะคะก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่ทุกขณะจิตเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะที่ทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรนะคะที่จะอยู่นานแล้วก็เป็นที่ตั้งให้ยึดถือว่าเที่ยงเลยเห็นนะคะเห็นแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเร็วมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพียงเห็นขณะเดียวเนี่ยนะคะหมดไปนานแล้วนะคะเห็นสืบต่อไม่รู้กี่ขณะจึงเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเพราะธรรมะเนี่ยนะคะเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแม้รูปเนี่ยนะคะที่ว่าเกิดช้ากว่านามธรรมแต่ก็เร็วมากแล้วก็หมดไปอยู่เสมอจนกว่าจะเข้าใจอย่างนี้นะคะตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพที่ไม่รู้อะไรซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วก็สภาพรู้ซึ่งเป็นนามธรรมตามความเป็นจริงและจะรู้ได้เนี่ยนะคะก็คือจากการศึกษาธรรมะนั่นเองปัญญาที่ค่อยๆอบรมเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงตามที่เราศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษานี่นะคะสะสมเป็นความเข้าใจไม่หายไปไหนเราก็จะประมวลมาขณะที่มีสภาพธรรมะนั้นปรากฏจริงๆปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงได้อันนี้ก็คือการศึกษาของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะละความเป็นเราแต่ความเป็นเรานี่นะคะกว่าจะหมดได้จริงๆเนี่ยนะคะเบื้องต้นก็ต้องเป็นพระโสดาบันนะคะไม่งั้นเราก็ยังมีเราด้วยความพอใจยังมีเราด้วยความสำคัญตนนะคะสำคัญว่าเราสำคัญนะคะกว่าคนนู้นเราเข้าใจคนนู้นไม่เข้าใจเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความพอใจหรือว่าเป็นมานะเนี่ยนะคะขณะที่เกิดขึ้นก็ทำให้เนิ่นช้าขณะที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ฟังธรรมะอย่างละเอียดอันนี้เข้าใจแล้วอันนี้ก็ฟังบ่อยๆอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ไม่เข้าใจขึ้นจึงเป็นเครื่องกั้นเครื่องเดินช้าก
2: ับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่ายุคนี้ก็จะส่งเสริมให้เป็นคนดีแต่ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะให้เข้าใจธรรมะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าอกุศลมีมากแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าไม่ได้รู้ธรรมะตามความเป็นจริงกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้เป็นคนดีหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์คะถ้าเราไม่ได้ศึกษาอภิธรรมะในส่วนละเอียดของธรรมะเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าจิตมีตั้ง4ชาติแล้วหลังเห็นหลังได้ยินเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงหรือว่าไม่มีความเข้าใจธรรมะแล้วไม่เป็นไปในกุศลขั้นทานขั้นศีลก็เป็นไปกับอกุศลค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างชาวโลกแต่ให้รู้จริงๆทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งจึงจะสามารถเข้าใจได้ว่าคำของพระองค์ทุกคำเป็นวาจาสัจจะธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉันมีแต่ไม่รู้เพราะฉันจึงต้องฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเอง
2: บางครั้งไม่ให้ศึกษาด้วยท่านอาจารย์จะทำเลยค่ะ
3: ก็ปรากฏอยู่ทุกแห่งนะคะเป็นเหตุที่เราจะต้องช่วยให้คนที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนได้มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้
5: อาจารย์คะอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถามสนทนานะคะเรื่องรู้จักธรรมรู้จักอัตถะนะคะรู้จักตนรู้จักประมาณถ้าอาจารย์คะการที่จะรู้จักประมาณเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็ยกตัวอย่างนะคะปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มนะคะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะคะจะรู้จักประมาณโดยเป็นกุศลเนี่ยเป็นยังไงคะ
3: ถ้าเราคิดถึงคนอื่นด้วยความหวังดีจะรู้จักประมาณมั้ยคะว่าสิ่งนั้นจำเป็นสมควรเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าเป็นบรรทัดฐานว่าจะต้องทำอย่างนี้มากแค่นี้น้อยแค่นั้นหรืออะไรนะคะแต่ละหนึ่งคนเนี่ยก็หลากหลายต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นมิตรที่ดีนะคะให้สิ่งที่ดีก็ต้องรู้จักความควรว่าเหมาะควรไหมดูไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่เป็นเรื่องของกุศลจิตที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองทั้งหมดที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมว่าเป็นเรื่องของการสละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำประโยชน์ใดๆแก่ใครทั้งสิ้นนะคะขณะนั้นก็ต้องไม่คิดถึงตัวเองไม่ใช่ว่าทำแล้วเราจะได้กุศลมากมายนะคะอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
5: ค่ะอาจารย์ครับเหมือนกับถ้าทำด้วยความเป็นเราเนี่ยก็เหมือนกับจะง่ายแต่ถ้าจะทำด้วยกุศลเนี่ยนะคะเป็นเรื่องยาก
3: เพราะฉะนั้นกุศลเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าขณะนั้นหวังดีแล้วคนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วก็เขามีความจำเป็นหรือมีความต้องการแค่ไหนสมควรที่จะอนุเคราะห์แค่ไหนยังไงก็เป็นเรื่องของรู้จักประมาณ
5: แม้กระทั่งความเมตตา
3: ทั้งหมดค่ะธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องสอนแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่บอกให้ทำอย่างนี้บอกให้ทำอย่างนั้นนะคะเพราะทำไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้วไม่ทำก็เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะบอกทำไมแต่ว่าให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องและเขาสะสมมาอย่างไรก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมอย่างนั้น
6: ท่านอาจารย์ครับในความเป็นอยู่ของว่าจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาสก็ต้องมีการใช้สอยปัจจัยต่างๆแต่ว่าถ้าพูดถึงการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธพจน์อย่างที่เมื่อวานกล่าวถึงครับแล้วก็มีการที่จะเข้าใจในอัตถะด้วยก็ย่อมต่างกับบุคคลทั่วไปที่เพียงรู้จักว่ามีการประมาณแค่ไหนอย่างไรหรือแม้ในการที่จะบริโภคอาหารนะครับดังนั้นความต่างของบุคคลที่รู้พระธรรมคำสอนแล้วก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจถูกต้องมีการรู้จักประมาณตนมีการรู้จักประมาณในการที่จะรับปัจจัย4หรือบริโภคปัจจัย4เนี่ยมีความต่างกันยังไงครับแพทย์
3: ก็ถูกต้องอย่างที่คุณวิชัยกล่าวนะคะคือถึงไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เป็นผู้รู้จักประมาณได้ถูกต้องไหมคะทำอย่างนี้เหมาะไหมควรไหมพอไหมแต่เมื่อเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา
6: ดังนั้นเนี่ยพระธรรมคำสอนทั้งหมดอย่างที่เรามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยดูเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อความรู้หรือปัญญาที่รู้ว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเลยครับ
3: ค่ะแน่นอนค่ะถึงจะเป็นพระพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพื่อละความไม่รู้ละความติดข้องละกิเลส
6: ท่านอาจารย์ครับก็มีความที่น่าพิจารณานะครับว่าอย่างเช่นถ้ารู้ว่าธรรมะเป็นแต่ละอย่างเป็นแต่ละลักษณะแล้วก็ไม่ใช่เราเนี่ยดูเหมือนกับว่าเอ๊ะจะเป็นการเกี่ยวเนื่องกับการรู้จักประมาณอย่างไรในเมื่อรู้ว่าเห็นนี้ไม่ใช่เราแล้วการที่จะรับหรือการที่จะบริโภคเนี่ยจะมีการประมาณอย่างไรเมื่อเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราครับท่าน
3: ดูเหมือนว่าถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็ผิดปกติไม่ใช่เหมือนเดิมอย่างนั้นเลยคะแต่ความจริงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
6: ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าขณะนั้นเนี่ยความรู้ก็รู้จักว่าการที่จะรับหรือการบริโภคใช้สอยเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรในการที่จะให้อัตภาพเป็นไปเท่านั้นแหละครับ
3: ค่ะก่อนศึกษาธรรมะก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
6: ก่อนศึกษาธรรมะบางครั้งก็รับเกินประมาณมั่งบริโภคเกินประมาณมั่ง
3: และสำหรับคนที่ก่อนศึกษาธรรมะรับพอประมาณบริโภคพอประมาณมีไหม
6: ก็มีเหมือนกัน
3: เป็นปกติหรือเปล่า
6: ก็เป็นปกติ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นต่างกันที่ก่อนศึกษาธรรมะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเมื่อศึกษาธรรมะแล้วทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่เพียงแต่รู้จักประมาณทุกเรื่องแม้เห็นแม้ได้ยินแม้คิดนึก ม้โกรธแม้สุขแม้ทุกข์ใดๆก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะ
6: คือจะมีข้อหนึ่งครับท่านอาจารย์ในธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคครับดูเหมือนว่าก็เหมือนกับเป็นคำที่บุคคลทั่วไปอย่างเช่นก่อนศึกษาก็ประพฤติกันมา
3: ค่ะอิ่มแล้วคุณวิชัยยังรับประทานต่อไหมคะ
6: ก็ถ้าอร่อยก็อาจจะมีเพิ่มเติม
3: ค่ะเป็นปกติใช่ไหมคะ
6: ก็เป็นปกติ
3: ค่ะแล้วจะห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหม
6: ก็ไม่ได้
3: เพราะเป็นอนัตตาใช่ไหม
6: เพราะเป็นอนัตตา
3: เพราะไม่ใช่เราใช่ไหม
6: เพราะไม่ใช่เรา
3: แต่ก่อนนั้นไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นเราที่พอแล้วแต่ยับยั้งไม่ได้อาหารอร่อยต่ออีกหน่อยใช่ไหมคะแต่บางคนก็ค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ประมาณเดี๋ยวจะเป็นโรคภัยต่างๆเดี๋ยวรูปร่างจะไม่สวยเดี๋ยวสุขภาพจะไม่ดีเดี๋ยวจะอ้วนท้วนเกินไปเขาก็เริ่มจะรู้จักประมาณด้วยความเป็นเราแต่ว่าเวลาที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะขณะนั้นก็เหมือนเดิมคนที่รู้สึกตัวว่ารับประทานเกินประมาณก็ค่อยๆลดลงเหมือนเดิมแต่ว่าจะรู้ไหมว่าขณะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ไปบังคับนะคะแต่ว่าจากการฟังธรรมะเนี่ยค่ะขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นธรรมะแต่เราไม่ได้เข้าใจธรรมะอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็เป็นไปตามกิเลสเพราะว่าสะสมความไม่รู้มามากค่ะอย่าหวังเลยนะคะว่าฟังธรรมะแล้วจะเป็นคนดีบางคนก็บอกว่าฟังธรรมะตั้งนานไม่เห็นดีขึ้นก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของการสะสมความที่เคยเป็นอย่างนั้นมาแต่ความเข้าใจขึ้นไม่ดีหรือซึ่งจะทำให้สามารถที่จะได้เข้าใจธรรมะต่อไปอีกจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะคะมีกิเลสเหมือนคนธรรมดาไหมกิเลสเหมือนกันแต่ไม่มีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกต่อไปไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุที่จะทำให้สามารถเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ากว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามปกติจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนะคะซึ่งใครๆก็ไม่สามารถที่จะมีตัวตนไปเปิดเผยความจริงของธรรมะซึ่งขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นได้นอกจากอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและปัญญาเท่านั้นค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจถูกค่อยๆทำหน้าที่ของปัญญาจนกระทั่งสามารถที่สภาพธรรมะจะเปิดเผยนะคะเพราะถึงเวลาที่ปัญญาจะสามารถเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะชำแรกกิเลสลงไปถึงอนุสัยที่ไม่สามารถจะทำให้มีความเห็นผิดในสิ่งที่ปรากฏได้อีกเลยเพราะปัญญาเห็นถูกต้องแล้วตั้งแต่เป็นวิปัสสนาตามลำดับขั้น
6: ท่านอาจารย์ครับเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ใช่เราจากการสะสมเพิ่มขึ้นนะครับแม้ในเรื่องของการบริโภคเนี่ยบางครั้งบริโภคอิ่มแล้วเนี่ยก็เข้าใจขึ้นนะครับว่าจะบริโภคเพิ่มไปทำไมในเมื่อก็เป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมที่เป็นไปก็มีปัจจัยให้คิดอย่างนี้ครับ
3: แล้วพระโสดาบันอิ่มแล้วยังบริโภคเกินอิ่มได้ไหม
6: ก็มีปัจจัยก็สามารถ
3: แล้วจะสงสัยอะไร
6: ก็สงสัยกับว่าที่เริ่มที่จะไม่ใช่เราไหมครับอาจารย์ก็มีปัจจัยให้คิดว่าก็ไม่ใช่เรา
3: เริ่มตั้งแต่รู้จักประมาณสงสัยตั้งแต่นั้นเลยก็เป็นธรรมดาค่ะควรจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เป็นเพราะกิเลสแล้วก็บางคนก็ไม่รู้ด้วยว่าเกินประมาณไปแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่กว่าจะปัญญานะคะซึ่งเข้าใจธรรมะขึ้นเนี่ยจะค่อยๆชำระกิเลสขัดเกลาละคลายนะคะแต่ละนิดแต่ละหน่อยแต่ละเรื่องเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มาแสนนานและความติดข้องมามากมายแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีตัวเราจะไปเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามีความคิดว่าจะเปลี่ยนด้วยความเป็นตัวตนก็ยังคงไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
5: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าคือจะต้องรู้ก่อนว่าโลภะเนี่ยนะคะต้องการเนี่ยเกินประมาณไปมากแค่ไหน
3: เวลาที่เกินประมาณเป็นโลภะรู้ไหมขณะนั้นที่กำลังเกินประมาณเป็นโลภะรู้ไหม
5: ถ้าอาจารย์หมายถึงว่าต้องค่อยๆรู้จักโลภะที่เกินประมาณเนี่ยถึงจะค่อยๆที่จะรู้ประมาณเพิ่ม
3: เรากะเกณฑ์ที่จะรู้สภาพธรรมะนั้นสภาพธรรมะนี้เ แค่นั้นแค่นี้ได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะแล้วแต่จะปรากฏ
3: เพราะฉะนั้นมีความเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รู้จริงๆว่าหนทาง

0: เป็นตัวตนที่จะเป็นตรงนี้ได้มากๆก็จะขอเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าแล้วตรงนี้นี่จะเป็นแบบเป็นปัญญาหรือเป็นขณะนี้อะไร
1: ค่ะเรียนธรรมะแบบเป็นข้อข้อเป็นเรื่องๆแล้วก็จบไปเป็นสูตรๆแล้วจะทำอะไร
0: ถ้าอาจารย์ก็คืออย่างนี้ที่มาเรียนสนทนาก็รู้ว่าถ้าเรียนกับท่านอาจารย์ไม่ใช่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ในตรงนี้เหมือนกับว่าในเรื่องรู้จักกาลเทศะเนี่ยก็จะมีอะไรมากมายแต่ในพระสูตรเนี่ยเหมือนก็จะย้ำว่าต้องรู้จักเวลาเรียนกาลที่จะเรียนที่จะสอบถามที่จะทำความเพียรที่จะออกหลีกเล้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจว่าจะเป็นปัจจุบันขณะนี้ที่ทำให้เข้าใจพระธรรมอย่างไร
1: ยิ่งเรียนยิ่งงงใช่ไหมคะเวลานี้เป็นเวลาอะไรถ้าสงสัยคุณอรวรรณก็ถามแต่เวลาที่วิทยากรถามว่าใครมีอะไรสงสัยบ้างไหมยังไม่สงสัยจะถึงกาลที่จะถามหรือที่จะหายสงสัยหรือก็เป็นปกติธรรมดานะคะคือฟังธรรมะแล้วลืมค่ะว่าธรรมะเป็นปกติแต่ไม่เคยรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกข้อทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงความจริงทั้งหมดเลยแต่ว่าคนนั้นไม่เข้าใจว่าทรงแสดงความจริงคิดว่าเนี่ยทรงแสดงเรื่องราวว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นข้อๆ อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือศึกษาสิ่งที่กำลังมีทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้แล้วว่าขณะนั้นนะคะศึกษาว่ามีโลภะแล้วก่อนศึกษาลืมตาทุกวันทำอะไรทุกวันหลังจากลืมตาแล้วก็ทำเริ่มทุนนี้จนถึงหลับตานอนทุกวันก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เวลาที่ได้ฟังธรรมะก็คือว่าให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะขณะรับประทานอาหารมากหรือน้อยอย่างไรก็แสดงตามความเป็นจริงไม่ว่าถึงเวลาหรือยังคะที่เราสงสัยตรงนี้แล้วก็ถามได้ด้วยจะถามไหมหรือว่ายังไม่ถึงเวลาจะถามต้องเก็บไว้ก่อนหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่คิดมากแล้วก็งงแต่ตามความจริงก็คือเป็นปกติให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: ขอยกตัวอย่างเพียงนิดหนึ่งอะไรควรถามที่เป็นประโยชน์อะไรแบบถามแล้วเหมือนกับว่ามาบ่นหรือว่ามาอะไรซึ่งไม่ก่อประโยชน์ให้กับผู้ฟังหรือว่าตัวเองหรือว่าถ้าอะไรเงี้ย
1: นั่งทำไงนั่งคิดวกวนอยู่นั่นน่ะใช่ไหมคะถึงเวลาหรือยังถึงเวลาทำอย่างนี้หรือเปล่าถึงเวลาทำอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะตามความเป็นจริงแสดงตามความเป็นจริง
2: หมายถึงว่านะคะรู้จักการนะคะการคือการละหรือว่าเวลา
1: ค่ะรู้จักการเป็นปกติไหมถามหน่อยหนึ่ง
0: กราบเรียนท่านอาจารย์แต่ในพระสูตรนี่คือย้ำว่าเรื่องรู้จักกาลที่จะเรียนที่จะสอบถามคำถาม
1: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนที่เขาไม่ได้สนใจธรรมะเลยถึงเวลาที่เขาจะเรียนธรรมะหรือยัง
0: ถ้าไม่สนใจก็ยังไม่ถึงเวลา
1: แล้วกาลที่จะเรียนของเขามีไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะแล้วเราจะไปบอกให้เขาว่าถึงเวลาเรียนแล้วได้ไหม
0: ใน
1: เมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียนก็เป็นธรรมดาชีวิตธรรมดาปกติค่ะเขาไม่สนใจธรรมะเลยเราก็ไปนั่งบอกเขาทุกวันไปขอร้องเขาทุกวันฟังหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจจริงๆแล้วเขาก็รำคาญด้วยแล้วเขาก็เบื่อด้วยแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยไม่เห็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเป็นปกติธรรมดาค่ะทุกอย่างให้รู้ว่าเป็นธรรมะให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ให้เราไปทำอย่างนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาหรือเปล่าคะ
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้ก็ถึงเวลาไหมที่ถ้าคนเขายังไม่ได้สะสมมาที่จะฟังเนี่ยเราไปชวนเขาฟังเขาก็ไม่ฟัง
1: แน่นอนค่ะไม่ฟังแน่อย่าชวน
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้นั่นหมายความว่าในการที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยสำหรับคนที่สะสมมาเท่านั้นหมายว่าเป็นเหตุปัจจัยที่เขาจะได้ฟังสิ่งที่ถูก
1: ลืมอีกแล้วนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้ถ้าลืมเมื่อไหร่ก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าศึกษาธรรมะแล้วไม่ลืมคำนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได
0: ้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้ได้ยินคำที่ถูกให้ได้ยินวาจาสัจจ
1: ะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนจึงสามารถที่จะฟังธรรมะเข้าใจว่าฟังธรรมะคืออะไรเพราะคนฟังธรรมะนี่ไม่น้อยนะคะแต่ไม่รู้ฟังอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าฟังไปทำไมและฟังแล้วก็ไปทำอะไรซึ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อน

0: จริงๆจึงสามารถที่จะตั้งจิตไว้ชอบคือฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีและก็มีสิ่งที่กำลังมีทุกขณะไม่ขาดไปเลย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันทร์สนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1060ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5 มิถุนายนพุทธศักราช2559
0: ต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนจริงๆจึงสามารถที่จะตั้งจิตไว้ชอบคือฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีและก็มีสิ่งที่กำลังมีทุกขณะไม่ขาดไปเลย
2: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินขอความอนุเคราะห์คือความเข้าใจว่าทุกอย่างคือธรรมะคืออยากลึกซึ้งว่าหมายความยังไงแล้วจะทำความเข้าใจกับคำนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมีไหมคะ
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: อะไรคะ
2: อย่างเช่นเห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่นอนถูกต้องไหมคะสิ่งที่มีจริงทุกอย่างจะไม่ใช่คำว่าธรรมะแต่ใช้คำว่ามีจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงๆได้ไหมไม่ต้องไปใช้คำว่าธรรมะพ
2: ู
0: ดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมซึ่งกว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสรู้แต่ละคำที่ทรงแสดงนะคะให้เราได้เข้าใจเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีนานมากเช่นพูดถึงเห็นอย่างที่คุณดุลยาบอกเมื่อกี้นี้นะคะว่าเห็นมีจริงมีจริงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้ความจริงจึงต้องฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงแค่นี้เข้าใจไหมคะมีจริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจึงหาผู้ที่รู้ที่กล่าวคำจริงถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าเห็นมีจริงแน่ๆเพราะกำลังเห็นแต่ใครรู้บ้างว่าเห็นคืออะไรถ้าจะกล่าวว่าเราเห็นไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเห็นเกิดขึ้นระดับเราอยู่ไหนถ้าเห็นเป็นเราก็หมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นที่เข้าใจผิดนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เคยเข้าใจมาแล้วว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นรองเท้าเป็นตุ๊กแกตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดมีจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงมีขึ้นมาได้เพราะไม่เคยคิดไม่เคยรู้ความจริงเลยและก็รู้ไม่ได้ด้วยจนกว่าจะได้ฟังคำจริงวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเห็นมีจริงๆนะคะคุณดลยาทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหม
2: เกิดไม่ได้ค
0: ่ะเห็นเกิดแล้วไม่ดับไปเห็นตลอดไปเลยได้ไหมมีแต่เห็นอย่างเดียว
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เริ่มเข้าใจรางๆว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับในเมื่อมีสิ่งอื่นปรากฏซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นเช่นเสียงเสียงปรากฏกับเห็นไม่ได้เลยนะคะถูกต้องไหมคะขณะที่เสียงปรากฏมีแต่ได้ยินเสียงจะมีเห็นในขณะนั้นไม่ได้ค่อยๆ คิดค่ะทีละหนึ่งธรรมะจริงๆนะคะขณะที่เสียงปรากฏจะมีสิ่งอื่นปรากฏพร้อมกับเสียงในเสียงไม่ได้เลยเฉพาะเสียงเท่านั้นอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏที่ปรากฏเพราะมีการได้ยินใช่ไหมการได้ยินก็หมายความว่าเรารู้จักได้ยินหรือยังว่าได้ยินเนี่ยเป็นอะไรแต่ถ้าเราจะพูดสมัยนะคะว่าได้ยินเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงแน่ๆอย่างหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้เสียงที่ใช้คำว่ารู้เสียงก็คือว่าได้ยินเสียงถ้าได้ยินแล้วไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นเสียงยังไงเนี่ยก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าพอถามว่าเสียงอะไรเนี่ยเราตอบได้เสียงพัดลมเสียงฝนเราตอบได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยค่ะที่ได้ยินเนี่ยปรากฏกับสภาพธรรมะที่สามารถรู้ในเสียงนั้นๆที่เป็นอย่างนั้นและเราก็ไม่เรียกยาวอย่างนี้ว่าขณะนี้กำลังรู้ในเสียงนั้นที่กำลังเป็นอย่างนั้นเราไม่พูดคำนี้เพราะยาวมากเราบอกว่าได้ยินแต่เราก็ไม่ได้รู้จักได้ยินจนกว่าจะรู้ว่าต้องมีสภาพธรรมะที่ได้ยินเสียงซึ่งก็หมายความถึงมีธาตุหรือมีความจริงอย่างหนึ่งเพราะเหตุว่าได้ยินมีจริงๆและเมื่อไรที่ได้ยินเมื่อนั้นได้ยินเสียงมีเสียงปรากฏเวลานี้มีเสียงปรากฏไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะ
0: แต่ไม่รู้จักได้ยินใช่ไหมคะ
2: ไม่รู้จักหมายถึงยังไงคะอาจารย
0: ์ได้ยินคืออะไรได้ยินเป็นอะไรที่ได้ยิน
2: เป็นเสียงที่ได้ยินมากระทบ
0: ไม่ค่ะเสียงกับได้ยินไม่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเสียงเป็นเสียงแต่ถ้าไม่มีได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เสียงปรากฏต้องมีสภาพธรรมะที่กำลังได้ยินเสียงรู้จักได้ยินไหมคะพูดจริงได้ยินได้ยินเกิดขึ้นได้ยินและได้ยินก็ดับไปยังไม่มีใครรู้จักตัวได้ยินเลยแต่รู้ว่ามีเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างที่มีจริงๆซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่เมื่อมีสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ก็เข้าใจผิดยึดถือว่าสภาพนั้นเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เหมือนมีอยู่ทันทีที่เห็นก็ปรากฏว่ามีละสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีแล้วแต่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ได้เป็นแต่เพียงรูปร่างสันฐานถูกต้องไหมคะเพราะมีสีต่างถ้าสีเดียวเนี่ยรูปร่างสันฐานไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเห็นสีหนึ่งกับเห็นอีกสีหนึ่งเนี่ยคนละขณะหรือเปล่าหรือพร้อมกัน
2: คนละขณะ
0: คนละขณะแสดงว่าเห็นสีหนึ่งต้องดับและเห็นเกิดขึ้นเห็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ดับและกว่าจะเป็นคนขึ้นมาได้เนี่ยสภาพธรรมะเกิดดับนับประมาณไม่ได้ไม่ต้องไปเสียเวลานับนะคะแต่สามารถค่อยๆฟังค่อยๆรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเลยจนกว่าจะได้ฟังคำจริงที่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งเราใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะใช้คำเดียวว่าธรรมะในภาษาหนึ่งคือภาษามัคคธีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคตในภาษาที่เขาเข้าใจได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ชาวมคตและไปฟังภาษานั้นเราก็เข้าใจไม่ได้นะคะแต่ทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในแต่ละภาษาภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงแทนคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
2: ค่ะมีค่ะอาจารย
0: ์ทุกอย่างเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งเห็นเป็นอย่างหนึ่งเห็นจะเห็นเสียงไม่ได้เสียงไม่มีใครเห็นได้เลยทั้งสิ้นค่ะ แต่ว่าเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเห็นเนี่ยมีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจก็เห็นผิดมีการยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่เที่ยงเลยค่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปอีกด้วยดับแล้วดับเลยแต่ละหนึ่งหาอีกไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดจนถึงเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้ชาติไหนๆทุกชาติก็เป็นอย่างนี้เหมือนฝันไหม
2: คะ
0: ตอนฝันนี่มีหมดเลยทุกอย่างตื่นขึ้นมาหายไปในหมดเพราะฉะนั้นถ้าฝันแล้วอย่างวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ตื่นเลยเห็นอย่างนี้ไปตลอดจะรู้ไหมว่ากำลังฝันกำลังฝันมีทุกอย่างในฝันแล้วไม่ตื่นเลยจะไม่รู้เลยว่าฝันคิดว่ามีจริงๆชั้นใดนะคะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนอย่างนั้นค่ะเหมือนฝันเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกเห็นพระพุทธเจ้าหรือยังเริ่มเห็นพระปัญญาคุณนะคะถ้าไม่ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะไม่มีใครรู้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจเป็นคุณดลยาหรือเปล่าหรือเป็นธรรมะ
2: เป็นธรรมะค่ะ
0: เพราะเข้าใจมีจริงๆในขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครสักคนนอกจากธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะ
2: ท่านอาจารย์ขาก็เท่ากับว่าความจริงกับธรรมะคือตัวเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์สิ่งที่มีจริงไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องเรียกก็มีไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วแต่ใครจะเรียกใช่ไหมคนเมืองนี้เขาเรียกว่าธรรมะคนไทยเรียกว่าสิ่งที่มีจริงชาติจีนเรียกว่าอะไรชาติญี่ปุ่นเรียกอะไรชาวอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเรียกอะไรก็เป็นแต่ละคำแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะที่เราเข้าใจไม่ใช่ไปจำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆนี่แหละเป็นธรรมะขณะนี้ที่ตัวคุณดลยามีอะไรบ้างคะ
2: ก็มีแข็งค่ะอาจารย
0: ์มีแข็งมีจริงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดมีแข็งไหม
2: ไม่มี
0: ถ้าไม่เกิดเป็นแข็งก็ไม่มีแข็งและแข็งที่เกิดแล้วดับไปไหมคะ
2: ดับยังไงคะอาจารย์
0: หมายความว่าหายไปไม่มีอีกแล้วค่ะเหมือนเห็นเหมือนได้ยินเหมือนเสียงจากไม่มีก็มีแล้วหามีไม่ในภาษาไทยธรรมดาก็คือยังไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วมีแล้วก็หายไปก็คือดับไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นคำว่าดับก็คือว่าหมดไปสิ้นไปไม่เหลืออีกเลยแล้วก็ไม่กลับไปอีกด้วยนั่นคือความหมายของดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดระดับเห็นเกิดหรือเปล่าคะก่อนเห็นมีเห็นไหม
2: ไม่มี
0: แล้วมีเห็นแล้วเห็นก็ดับไปก่อนได้ยินมีเสียงปรากฏไหมคะ
2: ไม่มี
0: ค่ะพอเสียงปรากฏแล้วเสียงก็หมดไปคือดับไปไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นคำว่าดับคือหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยดับคือไม่เหลือเลยค่ะ
2: แต่ที่ได้ยินใหม่ก็คือ
0: ขณะสิ่งใหม่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งขณะนี้นะคะที่ปรากฏเนี่ยสิ่งหนึ่งเกิดระดับสิ่งหนึ่งเกิดระดับสิ่งหนึ่งเกิดระดับตลอดเวลาไม่ปรากฏการเกิดดับเลยก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นคนแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีความจริงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งอย่างใดเลยโลกก็ไม่มีธรรมะก็ไม่มีดอกกุหลาบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องไปพยายามจำคำนะคะแต่เข้าใจขึ้นแม้แต่คำว่าดับยังไงที่ถามบ่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจถูกต้องนะคะซึ่งทุกคนฟังทุกคนก็เหมือนกันคือรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดระดับแต่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นระดับไปหรือยังนี่เป็นความรู้อีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีการประจักษ์แจ้งก็จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระสาวก
2: แต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะนึกถึงเรื่องที่เกิดดับอะค่ะอาจารย์คะ
0: เป็นความจริงหรือเปล่าล่ะคะเอาแค่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเท่านั้น จริงนะคะแล้วก็ลืมว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ลืมว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะว่าฟังน้อยเข้าใจน้อยแต่ถ้าฟังมากเข้าใจมากก็ลืมน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องวัดว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็ถ้ามีความเข้าใจขึ้นก็มีการระลึกได้นึกถึงธรรมะได้แต่บางคนพอฟังธรรมะจบแล้วก็เป็นเรื่องอื่นไปเลยเพราะเหตุว่าฟังน้อยไม่พอที่จะทำให้มีการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏบ่อยๆบ่อยๆนี่นานแสนนานหนึ่งครั้งนะคะเพราะเหตุว่าถ้ารู้ความจริงคือทันทีที่ธรรมะเกิดดับเลยปัญญาสามารถที่จะละความติดข้องเพราะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งเหมือนกันหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยอีกแสนกับจะเข้าใจชัดกว่านี้ก็ได้หรือไม่ถึงแสนกับก็ได้แค่หมื่นกับก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้น
2: ก็เหมือนกับอาจารย์กำลังบอกว่าฟังไว้สะสมไว้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจเรื่องเกิดดับแล้วใช่ไหมคะ
2: เริ่มลางๆค่ะอาจารย
0: ์ค่ะทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยค่ะพอเข้าใจแล้วไม่ต้องไปท่องเลยพอได้ยินคำว่าธรรมะคุณดุลยาก็รู้ว่าพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะมีแล้วเกิดแล้วดับแล้ว
2: อย่างมีคนมาว่าเราหรือว่ามาด่าเราอย่างนี้นะคะอาจารย์มันก็จะทำให้เรามีความโกรธเกิดนะคะอาจารย
0: ์ค่ะเขาว่าเราหมายความว่าได้ยินเสียงได้ยินไม่ใช่เราเสียงก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครนี่คือการฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินถ้ายังไม่เกิดก็ไม่ได้ยินถ้าเสียงไม่มากระทบหูได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินก็ไม่ใช่เราและเสียงก็ไม่ใช่เขาเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงเสียงมีจริงค่ะยังไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นเสียงนั้นก็ต้องกระทบหูด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีหูโสตะภาษาทะในภาษาบาลีนะคะโสตะแปลว่าหูภาษาทะคือรูปที่สามารถจะกระทบกับเสียงที่ตัวเนี่ยค่ะมีเฉพาะหูเท่านั้นคือรูปที่เราเรียกว่าหูแต่ความจริงเป็นโสตะภาษาทะเป็นรูปไม่รู้อะไรแต่ว่าสามารถกระทบกับเสียงบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เกิดแล้วบังคับไม่ให้เสียงมากระทบได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ใช่ไหมคะเสียงกระทบแล้วนะคะได้ยินเกิดขึ้นบังคับให้ไม่ได้ยินได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาว่าเราหรือเปล่า
2: ลึกซึ้งมากอาจารย
0: ์ถูกต้องค่ะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจะรู้เลยเพียงแค่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกกี่ชาติถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะรู้จักพระองค์เพิ่มขึ้นคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเขาว่าเราหรือเปล่า
2: ถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ยากที่จะเข้าใจคำนี้ค่ะอาจารย
0: ์เพราะว่าได้ยินก็ดับเสียงก็ดับไม่มีใครไม่มีเขาเลยนะคะแต่ดับแล้วคิดเกิดต
2: ่อ
0: คิดก็ไม่ใช่เราคิดมีจริงๆหรือเปล่าคะ
2: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เป็นคิดเรื่องที่ไม่เคยเห็นได้ไหมคิดเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้แต่พอได้ยินแล้วคิดตามเสียงที่ได้ยินใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพอคิดจำได้ในเสียงนั้นแค่ได้ยินเสียงก็หลังจากที่ได้ยินดับไปแล้วนะคะก็คิดละว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นจึงมีเขาเพราะคิดแต่ถ้าไม่คิดก็ไม่มีเขามีแต่คิดด้วยความจำถ้าจำไม่ได้ว่าเสียงใครก็ไม่รู้ว่าเขาว่าเราเพราะจำไม่ได้เสียงนั้นจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าสภาพที่จำมีจริงๆแล้วก็จำตามสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งนั้นอะไรปรากฏก็จำหมดเลยทางตานี่จำรูปร่างสันฐานพอเห็นก็จำได้คนเดินข้างหน้านะคะ คนข้างหลังยังจำได้เลยว่าใครดูสิคะสภาพของที่จำละเอียดมากและจำได้ทุกอย่างเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตสภาพที่จำเลยค่ะเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยนะคะไม่ว่าจิตได้ยินเสียงสภาพจำก็จำเสียงนั้นละสภาพจำที่เกิดกับจิตก็จำเสียงนั้นได้ละเพราะฉะนั้นไม่เคยขาดการจำตั้งแต่ลืมตาตื่นนะคะทุกอย่างที่ปรากฏเพราะจิตรู้สิ่งนั้นและสภาพจำที่เกิดกับจิตก็จำสิ่งนั้นพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จำแล้วก็ที่ชอบไม่ชอบทั้งหมดนี่ค่ะเกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะมาจากคำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่คนไทยก็ตัดเสียงสุดท้ายเป็นเจตสิกขณะนี้มีจิตไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีเจตสิกไหมคะ
2: มีค่ะ
0: จิตเกิดระดับไหม
2: ดับค่ะ
0: เจตสิกเกิดระดับไหม
2: ดับ
0: ค่ะเพราะเจตสิกเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นวันนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะจะลืมไหมเข้าใจแล้วไม่ลืมถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมเพียงแต่จะคิดหรือไม่คิดถึงสิ่งที่เข้าใจแล้วถ้ามีปัจจัยที่จะทำให้คิดบ่อยๆนะคะอ่านบ้างฟังบ้างสนทนาธรรมบ้างก็ทำให้มีโอกาสที่จะคิดถึงบ่อยๆหลังจากที่ฟังแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นผู้ที่ฟังน้อยแล้วก็มีเห็นทั้งวันเรื่องอื่นหมดเลยได้ยินทั้งวันเรื่องอื่นหมดเลยแล้วจะให้มาจำสิ่งที่มีเพียงเล็กน้อยนี้ได้ยังไงจะให้คิดถึงสิ่งที่เพิ่งจะเริ่มจำไว้นิดๆหน่อยๆได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องห่วงพระสูตรนั่นว่าอย่างนี้พระวินัยว่าอย่างนั้นพระอภิธรรมว่าอย่างโน้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงที่ทรงจำแนกโดยละเอียดยิ่งแต่ละประเภทของสภาพธรรมะนั้นๆและเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่ลืมว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามาจากคำภาษาบาลีนะคะสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก
3: ราบท่านอาจารย์รู้จักตนว่าตนในพระสูตรนี้หมายถึงกุศลธรรม
0: ใครยืนอยู่ตรงนี้คะเนี่ย
3: กนกวันฮะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็น
0: ค่ะ
3: ธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีตน
3: และคำกล่าวที่ว่าตนในพระสูตรนี้คือกุศลธรรม
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นใคร
3: เป็นธรรมะ
0: ค่ะแล้วเป็นใครหรือเปล่า
3: ก็ส่วนมากก็เป็นเรา
0: ค่ะนั่นแหละ
3: ที่ทำดี
0: ความหมายของคำว่าตนยึดถือธรรมะทุกอย่างว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: แต่ตนก็เป็นอกุศลธรรมได้นี่ค่ะอาจารย
0: ์ตนเป็นธรรมะความเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นตนเป็นอกุศลต้องละเอียดค่ะถ้าไม่มีธรรมะจะไม่มีการยึดถือธรรมะนั้นว่าเป็นตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดว่าเที่ยงไม่เห็นดับไปสักทีใช่ไหมคะขณะนั้นก็คือความเข้าใจผิดที่เห็นผิดยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าตนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะแล้วพอได้ยินคำว่าตนรู้จักตนไม่สงสัยเลยเพราะเข้าใจธรรมะแล้วแต่ถ้ายังไม่เข้าใจพอถึงคำว่าตนสงสัยว่าแล้วตนคืออะไรเพราะฉะนั้นตนการยึดถือสภาพธรรมะยึดถือหมดเลยทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทบทวนนะคะห้าชื่อนี่ทบทวนสำหรับผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจแล้ว
3: ตอนนี้เข้าใจแบบได้ยินซ้ำๆอาจารย
0: ์แต่ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงถ
3: ้
0: าเราเรียกว่าธรรมะไม่เรียกก็ได้ก็มีแต
3: ่
0: ว่าถ้าเรียกก็จะได้เป็นที่รู้ทั่วกันนะคะพร้อมเพรียงกันว่าคำนี้หมายความถึงสิ่งที่มีจริงใช่คำว่าธรรมะ
4: ขอเพิ่มนิดนึงนะคะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าอย่างข้อความในที่อื่นเนี่ยนะคะก็จะมีอธิบายว่านะคะกุศลธรรมเนี่ยชื่อว่าเป็นของตนเพราะอุปธรรมใช่ไหมคะอกุศลและธรรมเนี่ยไม่ใช่ของตนเพราะให้ผลเบียดเบียนเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะท่านก็ยกตัวอย่างกุศลและธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่อุปการะใช่ไหมคะที่จะทำใ ดับกิเลสได้แล้วอย่างนึงนะคะถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจะรู้จักอกุศลธรรมตามความเป็นจริงไหม
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: าวนาคือการอบรมเจริญกุศลเพื่อการละคลายดับกิเลสซึ่งเป็นการเจริญกุศลทุกประการด้วยความเคารพอย่างยาวนานและต่อเนื่องจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ16กันยายน2561
1: ภาวนา4อย่างนะครับ1ก็คือการอบรมเจริญกุศลทุกประการที่เรียกว่าสัพพะสัมภาระภาวนา
2: เห็นโทษของอกุศลไหมไม่ใช่ไม่มีปัญญาตั้งหน้าตั้งตาเจริญกุศลเพื่อเราแต่ถึงแม้จะรู้ว่าไม่ใช่เราก็รู้ว่าธรรมะได้มี2อย่างคือธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีนะคะอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายดีก็เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ยคือไม่รู้นะคะแล้วก็ยึดถือว่ามีเราแล้วก็นำมาซึ่งโลภะโทสะโมหะต่างๆมากมายไม่ได้นำมาซึ่งความดีหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นขณะที่ไม่รู้เนี่ยค่ะแล้วก็สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าขณะใดก็ตามที่เป็นธรรมะที่ไม่ดีต้องมีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นธรรมะฝ่ายดีขณะนั้นจะมีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นอาศัยความดีซึ่งไม่มีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยค่อยๆเจริญขึ้นไม่ให้โอกาสแก่ความไม่รู้ที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือทุกประการ
1: นอกจากจะอบรมเจริญกุศลทุกประการแล้วครับก็ทรงแสดงถึงความเป็นจริงว่าอบรมเจริญกุศลด้วยความเคารพสักกัจจะภาวนา
2: เพื่ออะไรเห็นไหมคะเพื่อการที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นแล้วก็มีความเป็นตัวตนทำกุศลโดยหวังเราก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นเรานั่นแหละไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วนะคะต้องเคารพในความจริงที่ไม่มีเราเพราะฉะนั้นการทำกุศลโดยไม่หวังเนี่ยลองคิดดูสิคะตรงไหมกุศลทุกประการด้วยแล้วก็ไม่หวังด้วยเพราะรู้ว่าถ้าขณะใดนะคะหวังก็คือตัวเราไม่ใช่เป็นการขัดเกลา
1: ประการต่อมาก็คืออบรมเจริญกุศลที่ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานจีระกาละภาวนาครับ
2: อันนี้ก็กี่ภพกี่ชาตินะคะก็ชัดเจนว่าความไม่รู้นานมาแล้วเท่าไหร่และก็เพิ่มขึ้นด้วยทุกชาติเพราะฉะนั้นการที่จะสะสมปัญญาเนี่ยก็ต้องนานไม่มีใครสามารถที่จะดับกิเลสได้โดยไม่มีการอบรมอย่างยาวนานไม่ว่าประวัติของพระสาวกที่ท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมและนานทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออบรมเจริญกุศลโดยต่อเนื่องติดต่อกันนิรันตรภาวนาครับท่านอาจารย์ครับ
2: ติดต่อกันที่นี่นะคะหมายความว่ามีโอกาสที่จะเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเมื่อไหร่ก็สืบต่อจากที่เคยมีมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่มีเลยนะคะไปนั่งปฏิบัติอย่างนั้นหรือจะสำเร็จได้แต่นี่ต้องอาศัยการที่ว่าไม่ว่าภพใดชาติใดปัญญาที่ได้ฟังเข้าใจแล้วนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังเป็นปัจจัยสืบต่อไปถึงขณะต่อไปที่มีโอกาสที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้น

0: สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556
1: บางคนจะหาธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะแต่พอทราบแล้วไม่เคยพ้นจากธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้ามีโอกาสได้พบเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อไหร่จะเห็นหรือว่าจะได้ยินจะได้กลิ่นจะคิดนึกก็ยังสามารถรู้ได้ว่านั่นคืออะไรอันนี้ก็จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีแสนนานนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะสี่อสงไขยแสนกับเห็นก็เห็นอย่างนี้ค่ะแสนกลับมาแล้วได้ยินก็เป็นอย่างนี้แหละคิดนึกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทุกชาติแต่ละเรื่องไม่ซ้ำกันเลยแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็ยังมีขณะที่ได้ฟังความจริงจากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่ความจริงทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ยังยากแสนยากเพราะเหตุว่าแม้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงตั้งแต่คำแรกที่ตรัสว่าเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนคือโลภะนะคะหลังจากนั้นมาทุกคำเลยค่ะแสดงถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยนะคะไม่มีใครในโลกหรือกี่โลกก็ตามกี่ชาติก็ตามที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็จริงและก็กำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องละเอียดมากนะคะเพื่อเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อเก่งไม่ใช่เพื่อเป็นผู้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติได้ลาภยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจพระธรรมซึ่งทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะทุกคนก็เห็นแต่ก็ไม่มีการที่จะรู้ความจริงของเห็นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมได้ยินคิดนึกปกติธรรมดานะคะทุกชาติแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งนั้นๆเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำซึ่งเป็นพระพุทธพจน์นี่ค่ะมีค่ามากแม้ว่าจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังต้องอาศัยการไตร่ตรองการพิจารณาการเห็นพระปัญญาคุณนะคะสิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้เหมือนธรรมดาแต่ว่าความจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเขาเริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนก็ทำไมไม่คิดล่ะคะก็ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำเหล่านี้ให้ได้ยินหรือใช่ไหมคะแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากพระโอษฐ์แล้วก็ตรัสเรื่องของความจริงของสิ่งที่มีจึงไม่เหมือนใครเพราะเหตุว่าคนอื่นไม่ได้รู้ความจริงนี้เลยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนะคะเราก็เคยเกิดมาแล้วหลายชาติแต่ก็ชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าชาติก่อนไม่เคยได้ฟังเลยนะคะเคยแล้วแต่จะในฐานะใดใครจะรู้เป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะมีความเป็นอยู่ยังไงจากชาดกต่างๆชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติเนี่ยค่ะก็ต่างกันตั้งแต่การเป็นคนเข็นใจยากไร้จนกระทั่งเป็นพระราชาผ่านไปหมดนะคะทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปนะคะสืบต่อไม่ขาดสายเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีอายุชาตินี้เพียงเท่านี้ค่ะแต่เก่าแก่นานมากนะคะแล้วก็สะสมมาจนกระทั่งเป็นคนนี้วันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นอะไรใครจะรู้ได้ไม่มีทางจะรู้ได้เลยนะคะแต่ว่ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเป็นปรมัตถธรรมความสำคัญก็คือว่าธรรมะไม่ใช่ตัตตา ม่ใช่เรามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอื่นหรือเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงมีคำเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยมาจากคำว่าปรมะอัตถะและธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งหมายความถึงอัตถะของธรรมะนั่นแหละเพราะเหตุว่าการที่จะรู้ว่าธรรมะหนึ่งเป็นอย่างไรก็ต้องมีคำอธิบายคำแปลให้รู้ว่าคำนั้นน่ะหมายความถึงอะไรยังไม่เข้าใจชัดเจนเนี่ยก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมไปจนกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอัตถะของธรรมะแต่ละคำเป็นปรมัตถะธรรมะคือว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กำลังเห็นขณะนี้นะคะมีปัจจัยเกิดแล้วดับสุดที่จะประมาณได้ว่าเร็วแค่ไหนยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะเห็นเกิดดับสืบต่อจนปรากฏรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้จำได้พอเห็นก็เลยจำได้ทันทีว่าเป็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้นะคะจึงใช้คำว่าอภิธรรมะหมายความว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ธรรมะคำเดียวนะคะคำขยายคำอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกในสภาพธรรมนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ปรมัตถธรรมแล้วก็อภิธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากเรียนอภิธรรมเพราะยากลึกซึ้งก็ไปพูดคำที่ไม่รู้จักซึ่งไม่ใช่ภาษาซึ่งแต่ละชาติใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความว่าให้เข้าใจได้ในภาษาของตนชัดเจนกว่ายิ่งขณะนี้ทุกคำเนี่ยเป็นภาษาไทยและเราก็สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้นะคะจึงใช้คำว่าปาลีปาละดำรงรักษาพระศาสนาไว้แต่ภาษาจริงๆก็คือภาษาของชาวเมืองมคธซึ่งเขาพูดกันเป็นประจำเหมือนเราพูดภาษาไทยอย่างนี้ค่ะแต่เราเกิดเมืองไทยได้ยินภาษาไทยพูดภาษาไทยทุกวันแต่ได้ยินคำแปลกไม่ชินหูใช่ไหมคะแล้วเราจะไปเข้าใจภาษานั้นได้ท่องแท้ยังไงถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ประมาทแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่นะคะธรรมะง่ายไปฟังธรรมะไปศึกษาธรรมะแต่ว่าธรรมะไหนเลยคะที่จะง่ายถ้าง่ายไม่มีการที่จะต้องบำเพ็ญบารมีหลายระดับคือระดับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงที่สุดระดับหนึ่งระดับของพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองชาตินั้นไม่มีครูอาจารย์แต่จากการสะสมความเห็นถูกนะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยก็ทำให้มีการตรึกนึกถึงค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะคืออริยสัจสี่นี่นะคะด้วยตนเองแต่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาเนี่ยไม่เท่ากับบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะตรัสรู้ด้วยตัวเองในชาตินั้นไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะคะแต่การที่สะสมมาไม่เท่าเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมะด้วยตนเองไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเพียงปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้ธรรมะด้วยตนเองแสดงความลึกซึ้งไหมคะแม้บรรลุธรรมะด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวถึงธรรมะโดยละเอียดยิ่งอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปการะให้คนอื่นเนี่ยได้อบรมความรู้จนเป็นสาวกรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงพระเจ้าก็มีบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าและบารมีของสาวกคือผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งถอยไปนานแสนนานก็มีเห็นมีได้ยินแต่ก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อจะได้ฟังธรรมะโดยไม่ประมาทว่าธรรมะลึกซึ้งจริงๆนะคะไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ตอบได้ สอบได้เพราะตอบตามที่ได้ฟังตามตัวหนังสือที่เขียนแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าก็เคยได้สนทนาธรรมกับหลายท่านนะคะคนหนึ่งก็เป็นชาวอเมริกันพบที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาอยู่ที่มาเลเซียนะคะเข้าศึกษาธรรมะส่วนใหญ่ก็ด้วยตัวเองกันทั้งนั้นแล้วก็เขียนตำรับตำราด้วยตัวเองก็ลองคิดดูนะคะด้วยตัวเองน่าจะเป็นยังไงเล่มใหญ่ๆหลายเล่มนะคะมีนิพพานด้วยหลังจากที่สนทนากันแล้วตอนที่จะจากกันกลับบ้านก็ถามเขาว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพียงคำชื่อตัวหนังสือจะรู้ไหมคะว่าทุกคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่ขาดไปเลยสักขณะเดียวแม้ในขณะนี้แต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังนะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้เพราะว่าธาตุสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลายหลากมากเหมือนกับเราเห็นต้นตาลเห็นแผ่นดินเห็นภูเขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต้นตาลก็ไม่ใช่ต้นกุหลาบภูเขาก็ไม่ใช่แม่น้ำทั้งที่ก็เป็นเพียงแข็งๆนะคะเท่านั้นเองแต่ก็ยังสามารถที่จะมีรูปร่างต่างๆกันไปได้นี่เป็นธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะแข็งเกิดนะคะจึงเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เป็นหวานเป็นเสียงเป็นกลิ่นไม่ได้เวลาที่กลิ่นเกิดเปลี่ยนกลิ่นเป็นอื่นไม่ได้จะให้เป็นหวานหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ถ้าไม่มีการรู้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีอีกธาตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากค่ะธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะแต่ที่จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องเป็นธาตุรู้ค่ะและเดี๋ยวนี้ธาตุนี้ก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจะรู้ไหมในแต่ละธาตุซึ่งละเอียดมากและสำหรับธาตุรู้เนี่ยค่ะเมื่อเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกไหมคะภาษาไทยธรรมดาแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีรู้ไปด้วยในขณะที่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกคำนั้นว่าอย่างไรในภาษามัคคธีธรรมะเนี่ยค่ะเราก็ภาษาไทยคือสิ่งที่มีจริงลองคิดดูนะคะถ้าพูดว่าธรรมะคืออะไรใครจะตอบได้แต่ถ้าพูดว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเราเข้าใจทันทีไม่ต้องเอาคำว่าธรรมะมากั้นล่อไปแสวงหาไปอ่านในหนังสือไปทำอะไรก็ตามแต่นะคะที่คิดว่าจะทำให้เข้าใจธรรมะแต่ขณะที่กำลังแสวงหาไปอ่านหนังสืออะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะภาษาของเราที่เราเข้าใจได้เนี่ยจะไม่กั้นแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นที่เราไม่คุ้นเคยกั้นทันทีศึกษาธรรมะถามคนที่ศึกษาธรรมะว่าศึกษาอะไรต้องมานั่งอธิบายกันอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช้คำนี้เลยค่ะศึกษาสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีในขณะนี้ชัดเจนตรงตามคำที่แสดงนะคะที่ตรัสไว้และตรงตามตำรับตำราทั้งหมดที่ประมวลพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นตัวหนังสือในภาษาต่างๆแต่ละชาติไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าอย่าไปติดคำโดยที่ไม่รู้จักว่าหมายความว่าอะไรและลึกซึ้งอย่างไรถึงแม้ว่าคำที่เราชินหูแต่ก็ไม่รู้จักถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมทุกคำเลยไม่ว่าใครจะยกคำไหนขึ้นมานะคะจะไม่เข้าใจว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้ค่ะและสิ่งที่มีจริงแต่ที่ทรงแสดงธรรมะมากมายนะคะเพราะเหตุว่าการที่แต่ละธาตุที่ได้เกิดมาสะสมมาเป็นธาตุไม่รู้มีการเห็นจริงนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเห็นธาตุนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ธาตุนี้มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเห็นและดับ นี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งสิ่งที่มีจริงเกิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นและสิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็มีนะคะโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยก็ยิ่งเป็นความลึกซึ้งที่เราพูดถึงธาตุหรือธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังไม่ครบถ้วนว่ามีอะไรบ้างและจะไปรู้ถึงความลึกซึ้งของปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปตั้งต้นที่ปฏิจจสมุปบาทะหรือไม่ใช่ไปตั้งต้นที่อริยสัจจะไปตั้งต้นที่คำที่ไม่รู้ทั้งหมดนะคะโดยไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้จะกล่าวถึงอวิชชาความไม่รู้ธาตุไม่รู้เนี่ยมีไหมคะมีแน่ๆนะคะแล้วก็แต่ละธาตุเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้เมื่อฟังพระธรรมในขณะนั้นเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาของคนในอดีตสมัยพุทธกาลนะคะกับคนยุคนี้เนี่ยค่ะห่างไกลกันมากในสมัยพุทธกาลไม่มีตำราสักเล่มแต่ว่ามีการฟังมีการเห็นและสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆจะเข้าใจไม่ได้เลยค่ะในเมื่อสิ่งนี้กำลังมีและกำลังค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าความจริงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นเพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปนะคะเร็วจนไม่รู้ค่ะจนกระทั่งไปจำสภาพที่เกิดดับซ้ำกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งก็ด้วยความไม่รู้นะคะจึงมีการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตรงกันข้ามกับการตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นดอกไม้ได้ไหมคะเป็นโต๊ะได้ไหมได้ไหมคะนี่ค่ะคือว่าเรายังไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดความลึกซึ้งที่จะทำให้รู้ความจริงว่าสิ่งใดก็ตามเพียงเกิดปรากฏให้เห็นแล้วดับแล้วจะเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรได้ยังไงแม้แต่เพียงคำที่ว่านะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏให้เห็นแค่นี้ก็ต้องคิดตั้งนานกว่าจะไปคลายการยึดถือว่าเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ที่ยั่งยืนแล้วก็มีการติดข้องผูกพันอย่างมากข้ามภพข้ามชาติก็ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีปัจจัยนะคะที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังโดยที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าได้ยินได้ฟังได้ยังไงเพราะว่าเสียงก็มีเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ได้ยินคำซึ่งไม่เคยได้ยินแต่ว่าเป็นคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งต้องอาศัยการสะสมนานเท่าไหร่คอยได้ไหมคะหรือว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ความจริงสักทีมาแล้วคะเรานะคะไม่ใช่ความเข้าใจและอย่างเมื่อไรอีกก็หวังเพิ่มการเป็นตัวตนและเครื่องกั้นมากมายเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินหนทางหรือวิธีใดที่บอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคำนี้จริงหรือเปล่าทำอะไรได้เพราะเหตุว่าการทำไม่ใช่ความเข้าใจความเข้าใจเป็นความรู้ที่ถูกต้องค่ะเป็นคำที่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญารู้ทั่วหนึ่งไม่พอเพราะว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากตามกลับมาให้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ค่ะในพระไตรปิฎกนะคะทรงแสดงธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อใครไปเฝ้าก็จะตรัสถามว่าเห็นซึ่งขณะนั้นทุกคนที่ฟังอยู่ก็เห็นนะคะเที่ยงไหมเมื่อกี้นี้ก็ตอบกันหลายอย่าง ใช่ไหมคะนี่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นโต๊ะได้ไหมเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าก็ตอบกันไปเป็นดอกดาวเรืองที่นี่นะคะหรือเปล่าแสดงว่ากว่าเราจะได้เริ่มเข้าใจจนกระทั่งคลายความไม่รู้เหมือนบุคคลที่ได้เฝ้าและฟังธรรมเมื่อมีคำถามถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงต้องอบรมนานเท่าไหร่คะกว่าที่จะตอบได้ทันทีไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วก็เอ๊ะถูกหรือเปล่านะคะอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่านั่นแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนสงสัยไหมคะเมื่อเข้าใจแล้ว

ไม่ใช่ต้องไปร้องไห้นะคะแต่เป็นมลทินที่ทำให้สิ่งนั้นไม่สะอาดเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะถูกกิเลสทับถมมานานแสนนานนะคะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นคนดีฟังพระธรรมแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ดีแน่หรือใช่ไหมคะอาจจะไปเข้าใจผิดคิดว่าดีก็ได้ความที่อาจจะผูกพันนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เฉพาะบางบุคคลไม่ทั่วไปดีหรือเปล่าใช่ไหมคะทำมาเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่านะคะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่ว่ากี่ชาติที่ผ่านมาและอีกกี่ชาติต่อไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่นานเลยค่ะพลัดพรากแต่เราไปคิดถึงตอนเกิดนะคะแล้วก็พอโตขึ้นก็พลัดพรากจากความเป็นเด็กมาละใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นพลัดพรากจากวัยหนุ่มสาวมาสู่วัยชราและในที่สุดก็พลัดพรากหมดเลยนี่คือความคิดของคนธรรมดาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายรู้เท่านี้ไม่พอยังคงมีกิเลสคือความไม่รู้และความติดข้องพอกพูนต่อไปนานต่อไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมนะคะและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะถามต่อไปไหมคะใครจะบอกได้แต่เมื่อเข้าใจจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจพระธรรมเราอยากฟังเพื่อเราอย่างเงี้ยจะถูกต้องไหมมันไม่ใช่ธรรมะเลยค่ะเพราะยังเป็นเรายังเป็นความไม่รู้แต่ว่าคำจริงพุทธพจน์ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นความสงสัยนะคะสามารถที่จะค่อยๆลดน้อยไปเมื่อมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนถึงที่สุดของแต่ละคำที่หมายความถึงสภาวะธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งมากมายนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นก็มีศรัทธานะคะแล้วก็จะมีกุศลอื่นๆซึ่งจะเป็นบารมีค่ะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลรู้หรือไม่รู้ก็เป็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ขณะใดแม้เพียงขณะสั้นๆเล็กน้อยแต่เป็นกุศลไม่ประมาทค่ะไม่เช่นนั้นแล้วอกุศลก็เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะก็ฟังต่อไปเพื่อชีวิตนี้จะเป็นการได้เข้าใจธรรมะเพราะยากนะคะไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนมาศึกษากันมากๆนะคะเคยเป็นยังไงก็เปลี่ยนให้หมดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะเหตุว่านั่นไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเพียงเสแสร้งหรือว่าทำอะไรสักเพียงนิดเดียวนะคะบิดเบือนสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้จริงยังมีอยู่เต็มนะคะแต่จะออกมาในลักษณะไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาประวัติของพระสาวกในชาดกต่างๆนะคะแต่ละคนเลยค่ะแต่ละชาติก็จะเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างท่านพระอานนท์เนี่ยจากชาติที่ท่านมีเงินน้อยมากนะคะเครื่องมาศกแต่ว่าหวงมากเลยค่ะเพราะว่ามีค่าเหลือเกินลองคิดดูนะคะเอาไปฝังไว้ใต้กำแพงยากไหมคะไม่ให้ใครเห็นเป็นกำแพงแล้วก็เอาเงินไปฟังไว้ก็เป็นชีวิตที่แสดงให้เห็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาดกทุกเรื่องค่ะจะมีคำซึ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงประโยคสั้นๆบางคนอาจจะเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเช่นคำว่าประพฤติตามที่เป็นไปแค่นี้ค่ะกี่คำขณะนี้ทุกคนเลยค่ะกำลังประพฤติตามที่เป็นไปเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปก็คือว่ามีเหตุปัจจัยทำให้ประพฤติตามที่เป็นไปอีก

0: ทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามความที่ได้สะสมมาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อดทนนะคะขันติวิริยะเพียรและก็กุศลอื่นๆด้วยที่จะเป็นบารมีที่ไม่ประมาทที่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นใครชาติไหนก็ไม่รู้แต่ยังมีโอกาสมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ฟังพระธรรมซึ่งการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนานแสนนานกว่าบารมีความดีที่ยากที่คนอื่นจะทำได้ถึงระดับที่จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเวลาที่นานมากแต่ไม่ทราบนะคะคงไม่มีใครจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแค่สาวกบารมีก็พอไหมพระจักไม่รู้อะไรเลยนะคะยากกว่าจะได้ยินได้ฟังกว่าจะเข้าใจกว่าจะอบรมกว่าจะเป็นคนดีเพิ่มขึ้นนะคะชำระจิตที่มากด้วยกิเลสอกุศลความสกปรกความมืดเชื้อโรคร้ายสารพัดอย่างเนี่ยด้วยความดีและปัญญาที่ได้ฟังพระธรรมประกอบกันไปนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยก็เท่ากับว่าชาตินี้ไม่ได้สะสมมากจนกระทั่งปิดกั้นไม่ให้มีการได้ฟังธรรมะอีกต่อไปเพราะว่าแต่ละคนเลือกไม่ได้จะได้ยินได้ฟังนานอีกเท่าไหร่หรือว่าได้ฟังอีกหลายปีอาจบางคนหลายสิบปีก็ได้ใช่ไหมคะด้วยความไม่ประมาทที่ว่าสิ่งใดในโลกทั้งหมดไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทำให้หมดทุกข์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะโรคร้ายซึ่งเกิดจากกรรมหรือว่าโรคอื่นก็ได้ซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะทำให้หายทรมานไหมเงินซื้อได้ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่ายามใดก็คือการเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นก็เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าจะพิจารณาถึงความลึกซึ้งจริงๆนะคะเราหลงติดสิ่งที่ไม่มีเพราะดับแล้วกำลังติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามดับแล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นติดข้องอีกดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจจริงๆนะคะก็อาศัยการได้ฟังพระธรรมนะคะและเมื่อนั้นก็จะมีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งที่เรากล่าวถึงทุกวันเวลาที่บูชาพระรัตนตรัยแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งนี้ถ้าสิ่งอื่นยังมีค่าอยู่นะคะบูชาแค่ไหนพุทธังสรณังคัจฉามิไปพึ่งอื่นแล้วไม่ได้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นมีข้อความที่ว่าต้องเป็นคนที่ตรงและจริงใจจึงจะได้สาระจากพระธรรมและแต่ละชาติเลยค่ะก็คือการสะสมคุณความดีบารมีนะคะปัญญาบารมีด้วยที่จะได้เข้าใจความจริงในวันหนึ่งแต่คงจะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมคะแต่ก็สะสมแล้วค่ะขณะนี้ก็กำลังสะสมฟังธรรมะมาก็หลายท่านก็นานมากเลยนะคะบางท่านก็เพิ่งฟังมีอะไรสงสัยก็สนทนาได้เลยค่ะเพราะประโยชน์ที่สุดของการฟังนี่คือเข้าใจถ้าเข้าใจเล็กน้อยนิดเดียวนะคะประโยชน์มากเพราะต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าไม่เข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยก็คือว่าต่อไปฟังอีกก็ไม่เข้าใจอีกเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งประการหนึ่ง
1: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าจิตเกิดดับตัว17ขณะนี่เป็นยังไงอยากจะฟังจากท่านอาจารย์อธิบายให้ชัดขึ้นนะครับ
0: การศึกษาธรรมะนะคะต้องตามลำดับจริงๆ17ขณะนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ตามต้นแน่ๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นตามที่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งต้นอีกว่าละอะไรล่ะ17ขณะใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะการศึกษาเนี่ยต้องตามลำดับจริงๆว่าขณะนี้ที่ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเคยได้ยินใช่ไหมคะจำได้ด้วยนะแล้วก็ไม่ลืมนะคะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาขณะนี้เห็นเกิดแล้วถูกต้องไหมคะเพราะกำลังเห็น
1: ครับ
0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ดับไหมคะเกิดแน่น่ะเกิดแน่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยแสดงว่าเกิดแล้วแต่เกิดเป็นเห็นไม่เป็นอื่นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
1: เห็นแล้วดับ
0: ทันทีเราใช้คำว่าจิตหนึ่งขณะทำกิจหนึ่งกิจทำกิจอื่นไม่ได
1: ้
0: จิตเห็นจะคิดไม่ได้จะได้ยินไม่ได้และความรวดเร็วก็คือว่าธาตุรู้เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้รู้สิ่งที่สามารถจะรู้ได้รู้สิ่งอื่นไม่ได้เช่นถ้ามีจักขุประสาทที่เราใช้คำว่าตาซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็น
1: จิตเกิดขึ้น
0: ค่ะเราใช้คำว่าจิตแต่หมายความถึงธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะลืมจิตกันหมดเลยโน่นใครนี่อะไรนั่นโต๊ะนั่นขวดน้ำลืมว่าถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่จะปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะเป็นธาตุรู้สุขทุกข์อะไรก็ต้องมีจิตทั้งนั้นเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดว่านะคะไม่มีเห็นเลยและมีปัจจัยเช่นตาจักขุประสาทะมีสิ่งที่กระทบตาได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้น
1: ธาตุรู้ครับ
0: รู้คือเห็นต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น
1: ครับ
0: จะเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เห็นนะคะก็มีทั้งตามีทั้งสิ่งที่กระทบตากำลังปรากฏแล้วก็มีจิตเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นธาตุรู้กำลังเห็นแล้วก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ขยายไปเรื่อยๆถึงความจริงแม้คำเดียวเนี่ยค่ะก็จะขยายไปเต็มพระไตรปิฎก45พรรษาแต่ที่บอกว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเนี่ยนะคะทำกิจเห็นแล้วดับหนึ่งกิจไม่ได้ทำกิจอื่นเลยเห็นไปได้ยินไม่ได้นะคะนับเป็นจิตหนึ่งขณะก็ได้แต่ว่ามีเกิดและมีดับใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะดับไม่ใช่ขณะเกิด
1: ครับ
0: เมื่อกี้ตอบสองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอีกหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับ
1: เกิดแล้วยังไม่ดับ
0: ค่ะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกิดและดับทันทีไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่เกิดแล้วก่อนจะดับเนี่ยทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะประกอบด้วยขณะย่อยใช้คำว่าอนุขณะไม่ใช่ไปทำรูปกลมๆใหญ่แล้วก็มีกลมๆเล็กอีก3ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ1คือ1แต่ความต่างโดยละเอียดที่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งเพราะต่อไปจะรู้ว่านะคะรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยมีและก็เกิดขณะไหนของจิตใน3ขณะนี้รูปที่เกิดเพราะกรรมก็มีเกิดในขณะไหนของ3ขณะนี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดขึ้นนะคะแต่จากการฟังโดยไม่ประมาทคิดว่าเข้าใจแล้วก็เป็นการที่ศึกษานะคะจนกระทั่งเราคุ้นเคยกับการได้ยินได้ฟังและเข้าใจนะคะเราจะคิดถึงสิ่งที่เราได้ฟังบ่อยๆโดยไตร่ตรองละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนนะคะคิดตามสิ่งที่ปรากฏเราเห็นอะไรมากเราคิดถึงสิ่งนั้นมากเราเห็นคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยเราจะคิดถึงเขานานเท่าไหร่คะไม่รู้จักเลยแค่เด็กเยอะแยะที่หน้าประตูเนี่ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับใครบ่อยๆเราก็จะคิดถึงคนนั้นแล้วยังเรื่องราวของคนนั้นอีกใช่ไหมคะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าเราได้ฟังธรรมะมากมากเนี่ยมากนะคะมากและเราจะคิดถึงอะไรก็มีโอกาสที่คิดถึงธรรมะแม้โดยไม่ตั้งใจทุกอย่างนี่ค่ะแสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องมารวมอยู่ที่คำนี้ว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่เป็นอย่างไรผ ผู้มีปัญญาก็รู้ว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ควรจะไปยึดถือยั่งยืนนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงปรากฏแล้วดับเร็วไหมคะ
1: เร็วครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเร็วมากประมาณไม่ได้เลยแต่ในหนึ่งขณะนะคะก็ยังต่างขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับและก่อนจะดับก็ต้องมีขณะซึ่งไม่ใช่ขณะเกิดและขณะดับรวมเป็นสามนะคะที่ใช้คำว่าอุปาทะคือเกิดทิฏฐิคือตั้งอยู่พังคะคือดับอย่างนี้ค่ะแม้แต่เพียงพูดเรื่องจิตเท่านั้นคำเดียวความเข้าใจของเราเพิ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ละเอียดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และขณะไหนเป็นเราจิตทั้งขณะหนึ่งขณะไม่เป็นเราอุปาทะขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าทิฏฐิขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าพังคะขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่านี่คือการฟังพระธรรมไม่ประมาทค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งขณะ
1: เริ่มเข้าใจ
0: ค่ะจิตเห็นหนึ่งขณะนะคะและจิตได้ยินแล้วค่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: จิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: จิตที่คิดนึก
1: จิตนึกเหมือนกันครับ
0: จิตที่กำลังสนุกมากเลย
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ถ้าจิตที่กำลังเสียใจทุกโศกเหลือเกิน
1: เหมือนกันครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: เป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เปลี่ยนได้ไหมเป็นอภิธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะเปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: รู้เร็วๆได้ไหม
1: รู้เร็วๆได้ไหมรู้เร็ว
0: รู้เดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เกิดดับจิตเห็นเกิดดับจิตได้ยินเกิดดับรู้เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ
1: รู้เดี๋ยวนี้เลยพอฟังครับจากอาจารย์แล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
0: เข้าใจไม่ใช่เห็นแจ้ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่กำลังประจักษ
1: ์ครับ
0: การเกิดขึ้นและการดับไปเพียงแต่เริ่มรู้ว่าจริง
1: เริ่มรู้แนวทาง
0: วาจาสัจจะทุกคำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไม่ได้นี่คือพระพุทธพจน์
1: ครับ
0: ใครจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนแค่คิดทำไม่ได้ไม่จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ยินได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ใครนะคะจากใคร
1: จากพระพุทธเจ้าครับ
0: ถูกต้องพระคุณแค่ไหน
1: มหาศาลครับ
0: เปรียบกับอะไรได้ไหมแม้แต่จะอุปมาก็แสนยากเหมือนปีกนกที่บินไปกระทบอากาศอากาศทั้งหมดคือพระคุณพระฉันส่วนที่ปรากฏให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นคือปีกนกขณะที่กระทบอากาศมีข้อความที่กล่าวว่านะคะผู้ที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นคนอื่นไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าส่วนที่แสดงนะคะที่กล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบแต่ใบไม้ในป่าใหญ่ๆนี่กี่ใบแต่พระธรรมที่ทรงแสดงตามที่ชาวโลกสามารถเข้าใจได้ก็คือใบไม้ในกำมือสองสามใบแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะฟังคำไหนขอให้เข้าใจจริงๆนี่ยังไม่ถึง17ขณะเอาหนึ่งขณะก่อน
1: ครับ
0: เข้าใจแล้วนะคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดเองตามลำพังได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องมี
1: ต้องมีปัจจัยครับ
0: แล้วเวลาจิตเกิดเนี่ยที่กล่าวว่าตามลำพังไม่ได้หมายความว่ายังไง
1: ต้องมีปัจจัยมาทำให้เกิดนะครับ
0: และต้องมีธรรมะอื่นเกิดด้วยค่ะ
1: ต้องมีธรรมะอื่นเกิด
0: จึงชื่อว่าเกิดตามลำพังไม่ได
1: ้ครับ
0: มีจิตเท่านั้นไม่ได้ต้องมีปัจจัยอาศัยกันและกันซึ่งเป็นธาตุรู้ด้วยกัน
1: ถ้ารู้ด้วยกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าแยกธรรมะออกนะคะเป็นสองประเภทใหญ่ๆเนี่ยธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นแข็งเกิดเป็นกลิ่นเกิดเป็นรสเกิดเป็นเสียงเยอะแยะหมดเลยรวมเรียกธรรมะประเภทนั้นว่ารูปธรรมรูปธรรมะภาษาไทยก็สั้นอย่างเคยตัดหมดคือรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะนะคะแล้วชอบใช้ภาษาบาลีจะเห็นได้เลยค่ะว่ายุคนี้มีคำที่ไม่ใช่คำไทยเยอะเลยแต่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไร องทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมานะตอนนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมแสดงว่าเข้าใจรูปธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาต้องศึกษาให้ตรงไม่ใช่ตามใครแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงตามสิ่งที่มีจริงเมื่อแข็งไม่รู้อะไรแข็งเป็นรูปธรรมทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังสมหวังหรือเปล่าคะมาอีกแบบแล้วใช่ไหมคะธรรมะทั้งนั้นค่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ต้องไตร่ตรองจัดเพียงเข้าใจนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งตรงตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อให้สัตว์โลกรู้ความจริงตามจนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่อีกนานและไกลมากแต่ต้องเริ่มจากเดี๋ยวนี้ค่ะทุกครั้งที่ฟังเป็นการเริ่มต้นพระเชิญตอบว่าไงสมหวังหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะอ่านหนังสือพิมพ์สมหวังไหมคะดูโทรทัศน์สมหวังไหมเรื่องไม่ดีไม่ดีสมหวังไหมค่ะยังไงกันแน่ เห็นไหมคะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าจะพูดถึงสมหวังเนี่ยมีหรือเปล่าม
1: ีครับ
0: อะไรเดี๋ยวนี้ที่สมหวัง
1: ก็ได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย
0: ์สนทนาธรรมคืออะไรเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีทางที่เราจะไปเข้าใจอะไรด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ละคำที่พูดเนี่ยต้องเข้าใจ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นคือว่าเราฟังเพื่อธรรมหรือเปล่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงได้ยินแล้วแค่คิดและจำไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าเพราะฉันต้องละเอียดนะคะแม้แต่สมหวังไม่ได้ต่อไปว่าหวังที่จะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมคะแต่หวังที่จะเห็นขอให้เห็นเถอะอะไรก็ได้ดีกว่าไม่เห็นเลยหรือเปล่าหาเลือกไม่ได้นี่คะจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วไงล่ะเดินออกไปข้างนอกอ่ะลองมองที่พื้นนะคะก็จะเห็นหลายอย่างซึ่งไม่น่าดูแต่หวังถามว่าเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าหวังที่จะได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆไม่ได้ต่อไปอย่างนั้นเพียงแต่บอกว่าสมหวังที่จะเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแต่ส่วนเห็นจะเห็นอะไรนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะต้องละเอียดจริงๆแต่ที่เราเข้าใจกันคือเราคิดว่าเราหวังแต่สิ่งที่ดีพอบอกว่าสมหวังทุกคนก็โอ้เข้าได้อย่างที่เขาต้องการละสิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าสมหวังหวังเห็น
1: หวังเห็นก็ได้เห็น
0: ค่ะก็มีเห็นไงเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วสมหวังไหมคะ
1: แต่ตอนผมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
0: ค่ะแต่ยังเห็น
1: ยังเห็น
0: ค่ะก็ยังสมที่ต้องการเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ต่อเมื่อไหร่ไม่เห็นเลยเมื่อนั้นแหละค่ะ
1: ก็จะไม่
0: เคยไม่เคยหวังว่าจะไม่เห็น
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่กล่าวอะไรนะคะต้องละเอียดและจะรู้ว่าแค่เห็นก็พอใจละใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวก็กลับเห็นสิ่งที่ดีอีกก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอนัตตาทุกอย่างแสดงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออนัตตาเรื่องสิ่งที่มีจริงแต่เป็นอนัตตายังไม่ถึง17ขณะ
1: ยังครับ
0: อยู่ที่ขณะเดียวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดดับเร็วมากเป็นอย่างนี้ในนรกก็เป็นอย่างนี้ค่ะสวรรค์ก็เป็นอย่างนี้พรหมก็เป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราเรียกว่านรกเรียกว่าสวรรค์เรียกว่าพรหมเรียกว่างูเรียกว่าไก่เรียกว่านกเห็นไม่เป็นนกไม่เป็นไก่ไม่เป็นงูแต่เราคิดถึงรูปร่างในขณะที่เห็นเป็นคนเห็นแมวเห็นนกเห็นงูเห็นแต่ถ้าไม่พูดถึงรูปร่างเลยนะคะเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเห็น
1: เห็นก็คือสภาพการเห็นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะพระอาจารย์เห็นเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครเลยค่ะต้องรู้ว่าพูดถึงเห็นก็ต้องพูดเฉพาะเห็น ไม่ได้พูดว่าใครเห็นแต่พูดเรื่องเห็น
1: แล้วถ้าเราเลยไปเห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นี่มัน
0: ไม่ใช่จิตเห็นค่ะ
1: ไม่ใช่จิตเห็นแล้ว
0: จิตเห็นดับแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคงชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยลืมว่าดับแล้ว
1: ความเห็นดับไปแล้ว
0: ค่ะและสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยดับไหมเกิดหรือเปล่าคะสิ่งที่ถูกเห็นนี่เกิดหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นเกิดครับ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีจะให้เห็นใช่ไหมครับและพอเกิดแล้วดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: แล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะประเภทไหนคะนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: รูปธรรมรูปธรรมมีอายุสั้นจริงแต่ว่าดับช้ากว่าจิต
1: แสดง
0: เห็นว่าจิตได้เกิดดับเร็วแค่ไหนคะนับไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่รูปก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่ว่าดับช้ากว่าจิตและจะเอาอะไรมาวัดอายุของรูปแต่ละรูปอย่างเสียงหรือกลิ่นหรือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งเนี่ยจะเอาอะไรมาวัดก็ต้องเอาสิ่งที่อายุน้อยกว่านั้นสั้นกว่านั้นมานับนะคะเอาอายุของรูปมาวัดอายุของรูปไม่ได้แต่ต้องเอาจิตนี่แหละซึ่งเกิดดับเร็วมากกว่ารูปมาวัดว่ารูปรูปหนึ่งที่เกิดจะดับต่อเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะ
1: คำตอบตรงนี้
0: ตรงนี้ค่ะเพราะกว่าจะถึงตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ตอบเฉย
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจก่อนและก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องไปเปิดหนังสืออีกแล้วไปหาซิว่าจิตอยู่ที่ไหนเป็นอะไรหรือธรรมะคืออะไรเนี่ยไม่ต้องเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีตำรับตำราที่จะต้องกลับไปพลิกดูฟังเข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนค่ะ
1: ครับ
0: สงสัยไหมคะ
1: ไม่สงสัยเรื่องเกิดดับหรอกคร
0: ับดีมากคือไม่สงสัยเรื่องเกิดดับและสงสัยเรื่องอื่นไหมคะ
1: ยังมือสงสัย
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่สงสัยคือพระโสดาบัน
2: กราบเรียนท่านอาจารย์คือการเห็นเนี่ยจิตเห็นเกิดเนี่ยนะฮะเราเห็นเป็นดอกไม้เป็นโน่นเป็นนี่แล้ว
0: ค่ะจิตเห็นเกิดแล้วดับเลยค่ะเห็นแล้วดับไม่ทำอะไรเลยไม่ไปรู้ว่าเป็นดอกไม้หรืออะไรทั้งสิ้นเพียงแค่เห็น
2: เพราะฉะนั้นคิดล่ะครับ
0: ก็เป็นอีกจิตหนึ่งซึ่งเกิดสืบต่อเพราะว่าจิตที่เกิดแล้วดับไปทันทีที่จิตก่อนดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตไหนเกิดแล้วดับเพราะมันเหมือนกับว่าสืบต่อกันสนิทมากไม่เห็นรอยต่อเลย
2: ครับ
0: ถ้ารูปธรรมเรายังเห็นรอยต่อใช่ไหมคะแต่นามธรรมไม่ใช่รูปธรรมทั้งๆที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีเลยไม่เว้นไม่มีช่องว่างจริงไม่ปรากฏว่าเห็นอย่างที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกระดับไป
2: นั่นเห็นแล้วก็คิดแล้วก็เสียง
0: ทุกอย่างเลย
2: ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
0: ต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีค่ะไม่มีระหว่างขั้นเลยเหมือนเห็นดับแล้วก็จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีแต่ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของโลกนี้ที่ทำให้ยังคงเป็นบุคคลนี้อยู่ดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้แล้วก็เป็นบุคคลอื่นสืบเนื่องมาจากจิตที่ดับไปซึ่งเป็นคนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าจิตเกิดดับอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้แม้จะใช้คำว่าตายแล้วเกิดก็คือว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดตายไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ใช้คำว่าขะนิกะมรณะหมายความว่าความตายทุกขณะขณะทุกขณะเนี่ยนะคะเกิดระดับจึงเป็นขะนิกะมรณะแต่ว่าเวลาเกิดแล้วเราใช้คำว่าตายเขาตายแล้วเนี่ยเป็นสัมมติมรณะเราสมมุติว่าตายแต่เขาเกิดแล้วทันทีคือจิตเนี่ยที่จะไม่ให้เกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้พอจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดต่อปฏิสนธิคือสืบมาจากชาติก่อน
2: ครับ
0: สืบเนื่องต่อกัน
3: อาจารย์คำถามคล้ายๆกับ คุณพี่ที่ถามเมื่อสักครู่นะฮะว่าขณะที่จิตเห็นเกิดจิตขณะต่อไปก็คือรู้เรื่องราวเป็นคน
0: ค่ะจริงๆและอภิธรรมะนะคะแสดงการเกิดดับสืบต่อของจิตทีละหนึ่งขณะเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจากเห็นจะเป็นคิดทันทีเนี่ยมีจิตระหว่างนั้นขั้นหลายขณะ
3: ครับก็สำหรับคนที่เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มที่จะเรียกว่าน้อมไประลึกเนี่ยจะน้อมไประลึกรู้จิตที่รู้ว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นสิ่งต่างๆหรือว่าน้อมไประลึกรู้จิตเห็นที่เกิดก่อนที่จะรู้เรื่องราวพวกนั้นนะครับ
0: เวลานี้จิตยังไม่ได้ปรากฏเลยรู้เพียงว่ามีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะไปน้อมไปคิดเรื่องนั้นจิตนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นการเข้าใจปริยัติปริยัติคือพุทธพจน์นะคะไม่ใช่เป็นนายช่างวิศวกรเป็นนายแพทย์หรืออะไรทั้งสิ้นวิชาการอื่นใดทั้งสิ้นไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติจะในภาษาใดก็ตามนะคะคือการฟังพระพุทธพจน์ด้วยความเข้าใจจนรอบรู้ค่ะถ้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยจะไปละกิเลสอะไรได้ไม่ใช่การรอบรู้เลยรอบรู้คือมั่นคงตั้งแต่จิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างแต่เกิดขึ้นทำหน้าที่เดียวคือรู้เช่นกำลังเห็นรู้อะไรคะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นสิ่งนี้มีจริงๆแค่มีจริงยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ธาตุเนี้ยจะเป็นคนไม่ได้แต่เป็นธาตุที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นคนไปกระทบตาไม่ได้แต่ว่าธาตุนี้ที่กำลังปรากฏทันทีที่เห็นเกิดเนี่ยค่ะสามารถกระทบจักขุประสาทได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่น้อมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่จะให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่พุทธพจน์พระพุทธพจน์คืออนัตตาจากปริยัติรอบรู้ก่อนแล้วก็ปฏิปฏิจึงเกิดได้เพราะความรอบรู้นั้นเป็นปัจจัยใครๆก็อยากรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใช่ไหมคะยิ่งฟังว่าเกิดดับเมื่อไหร่จะรู้แทนที่จะรู้ว่าความเข้าใจยังน้อยมากไม่พอจึงหวังเห็นไหมคะคิดต้องการโลภะละเอียดมากรู้ยากมากเพราะอยู่ด้วยตั้งแต่เช้ามาหรือเปล่าตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นหรือเปล่าแม้แค่เอื้อมมือไปก็โลภะต้องการที่จะเอื้อมมือไปถ้าไม่ต้องการมือเอื้อมไปไม่ได้เพราะธาตุดินธาตุน้ำไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่สามารถเคลื่อนไหวไปได้นะคะพูดได้เล่นละครก็ได้กายกรรมก็ได้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะจิตด้วยเหตุนี้จิตเนี่ยค่ะละเอียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้รูปเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปและวาจาก็เกิดขึ้นได้เพราะจิตคิดรูปก็เคลื่อนไหวไปให้เสียงกระทบกันจนออกมาเป็นเสียงแล้วก็จำเสียงนั้นเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะมีความอยากหรือหวังคิดว่าอาจจะง่ายแต่ใครก็ตามนะคะที่พูดว่าธรรมะง่ายลองไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดถ้าง่ายจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีถึงอย่างนี้หรือเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเป็นคำที่ยืนยันค่ะว่ายากแสนยากไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่มีความเข้าใจจากการฟังจนกระทั่งค่อยๆ คลายความไม่รู้จนกระทั่งไม่หันไปหาทางผิดเรามีความมั่นคงว่าปัญญาต้องเกิดจากการฟังก่อนพิจารณาไตรตรองจนเข้าใจเพราะฉะนั้นหัวใจนะคะถ้าเราบอกว่าปัญญาประเสริฐสุดพูดภาษาธรรมดาก็คือว่าความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏประเสริฐสุดเพราะว่าความเข้าใจถูกเนี่ยตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งรู้ลักษณะที่ปรากฏจนกระทั่งแทงตลอดสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจจะไปรู้อย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยแล้วต้องตามลำดับด้วยยังไม่มีการรู้แล้วจะไปคลายการที่เคยติดไว้อย่างมากมายได้ยังไงรู้แค่นี้ค่ะไม่เป็นเราแล้วเหรอคะหมดอยากแล้วเหรอคะแค่รู้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะ ต้องเป็นผู้ที่ตรงจริง
4: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์คิดว่าปฏิบัติธรรมก็คือระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ร่างกายก็คือเมื่อไหร่ที่ระลึกรู้ก็จะรู้เวทนาในส่วนต่างๆของร่างกายก็คิดว่าการปฏิบัติแบบนี้เราจะทำให้เราไม่จมลงไปกับอกุศล
0: ค่ะนี่คือเราคิดนะคะแต่ว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยคืออะไรที่ไม่ใช่เราคิดเองเราคิดเองเราถามกันนะคะปฏิบัติคืออะไรคนโน้นก็ตอบอย่างนี้คนนี้ก็ตอบอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ได้ทรงแสดงเป็นภาษาไทยนะคะแต่แสดงกับชาวเมืองที่เขาใช้ภาษานั้นและเขาสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นได้แต่ถึงแม้ว่าจะพูดภาษานั้นได้แต่ไม่รู้ความหมายหรือความจริงของสิ่งนั้นก็คือว่าต้องเรียนต้องฟังและคนที่รู้ที่สุดนะคะไม่มีใครนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครเป็นที่พึ่งต้องไม่ลืมนะคะมีพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องคือความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้สิ่งนั้นมีเช่นเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีรู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรยังไม่ต้องไปปฏิบัติเลยใช่ไหมคะแล้วไปปฏิบัติเนี่ยจะรู้เห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นไหมคะ
5: ที่ผ่านมาไม่ใช่เลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่ฟังใหม่ค่อยๆเข้าใจนะคะทีละคำตั้งแต่ต้นด้วยจะไปเข้าใจสติก่อนได้ไหมคะ
5: ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้ชัดใช่ไหมคะคำแรกที่ต้องเข้าใจคือธรรมะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆก่อนอื่นค่ะเราจะสนทนากันเราจะพูดกันถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ฟังพระธรรมมาก่อนนะคะไม่มีทางที่จะพูดความจริงนี้ได้เลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญคุณความดีมาพอที่จิตจะปราศจากความไม่รู้และความติดข้องแล้วไปรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ค่ะที่เราฟังเนี่ยนะคะเพราะว่าจิตของเรานานแสนนานมาแล้วทุกขณะเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างทุกชาติโดยไม่รู้ความจริงเลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนอกจากจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแล้วนะคะก็ยังรู้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนั้นปรากฏว่ามีเมื่อสิ่งนั้นเกิดถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดจะบอกว่ามีสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครไปทำให้เกิด
5: เขาเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะ
0: ไม่มีใครสามารถทำได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถบังคับบัญชาได้อยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปนั่งนิ่งๆมีทางจะเข้าใจไหมคะอยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปเดินทั้งวันมีทางที่จะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะการที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็ด้วยการฟังยุคนี้สมัยนี้นะคะก็มีการอ่านแต่การอ่านก็คือจำเสียงถ้าไม่มีการจำเสียงจะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเส้นขีดกลมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอมีการที่อ่านจะรู้จักคำใช่ไหมคะสมัยหนึ่งแค่นี้ค่ะเป็นตัวหนังสือก็ได้แต่มีเสียงของคำว่าสมัยหนึ่งรูปร่างอย่างนั้นแหละตัวหนังสืออย่างนั้นแหละทำให้รู้ว่าหมายถึงสมัยหนึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นเรื่องซึ่งทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีอย่างถูกต้องถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกนะคะไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้เลยก็ไปฟังทำไมแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าฟังอีกกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเห็นถูกให้เกิดความเข้าใจถูกได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้นแต่ว่าจะรู้อย่างนั้นได้เมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังฟังธรรมะนะคะเพื่อสะสมความเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ฟังยังไงก็ยังไม่สามารถจะไปเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฟังไม่พอก็ยังไม่เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งนี้นะคะและได้ยินด้วยว่าสิ่งนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยเราอาจจะคิดว่าเราทำได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเกิดโดยมีใครคนใดคนหนึ่งไปทำให้เกิดแต่ว่ามีธรรมะทั้งนั้นค่ะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่ค่ะค่อยๆฟังเข้าใจแค่นี้พอไหมคะไปปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เข้าใจการเข้าใจตามลำดับขั้นเราจะไปไม่เข้าใจขั้นต้นแล้วไปเข้าใจขั้นสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะต้องมีการฟังเป็นเบื้องต้นยุคนี้จะอ่านก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆคิดไตร่ตรองรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเป็นอย่างนั้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้แม่คิดต่างคนต่างคิดบังคับความคิดของใครไม่ได้เลยเปลี่ยนความคิดที่เกิดแล้วได้ไหมคะไม่ได้เกิดแล้วจะไปเปลี่ยนยังไงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นชั่วคราวค่ะแล้วก็ดับไปนั่นคือไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาเราอาจจะมองเห็นเป็นดอกไม้เป็นคนหลายอย่างนะคะแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางไม่รวมกันก็จะไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเปลี่ยนได้ไหมคะให้ช้าๆหน่อยจะได้รู้ไม่ได้เลยนะคะไม่มีใครไปทำอะไรธรรมะได้เลยค่ะจึงเป็นปรมัตถธรรมซึ่งจะต้องรู้ว่าได้ยินคำนี้หมายความว่าอะไรก่อนจะไปถึงปฏิปัตตินะคะแล้วก็การที่ฟังอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่องราวซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าจริงไหมถ้าจริงนะคะเป็นพุทธพจน์พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระโอษฐ์จากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์ให้คนที่มีโอกาสได้ฟังเสียงนั้นคำนั้นไม่ว่าในภาษาไหนก็สามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่กำลังปรากฏทีละอย่างทีละอย่างยังไม่ถึงปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาขั้นต้นแล้วก็จะไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้และปฏิบัติทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างและไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องไร้สาระไม่ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรเลยเพราะว่าเรามีเวลาเล็กน้อยจำกัดค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดความเห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ไปสนใจเลยเพราะว่าทุกนาทีมีค่าเมื่อวานนี้นะคะต้องขออนุโมทนาคุณพิสิทธิ์เพราะเหตุว่าคุณพิสิทธิ์ฟังและก็เข้าใจทุกคนกำลังกระทบแข็งแต่ก่อนฟังไม่รู้เลยค่ะว่าแข็งเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏคือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดไปสักอันเลยไม่ว่าจะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นสังสารวัฏได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นเกิดสืบต่อก็สังสารวัฏแข็งที่ปรากฏก็เป็นสังสารวัฏทุกอย่างที่มีทั้งหมดเลยค่ะเกิดดับสืบต่อแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจค่ะว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเพียงลักษณะของสิ่งที่มีจริงลักษณะนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะแข็งก็ปรากฏไม่มีการรู้ลักษณะที่แข็งด้วยความเข้าใจเลยใช่ไหมคะเหมือนเสียงเหมือนสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยแต่กลับไปจำสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนพร้อมกับขณะที่เห็นเช่นเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคิดว่าพร้อมกันก็เลยยึดมั่นว่าเห็นคนนะคะเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหม
4: เป็น
0: ถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะคือความจริงต้องพูดความจริงเรื่องจริงโดยตลอดนะคะใครจะไปบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นละเป็นไปได้ไหมมีหนทางอะไรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนั่นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจะทำให้เราไม่ถูกลวงด้วยความคิดด้วยความหวังด้วยความต้องการอย่างบางคนก็เข้าใจว่าไปประจักษ์การเกิดดับแล้วเพียงแต่ว่านะคะมีแข็งแล้วเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งอย่างที่คุณพิสิทธิ์เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมีก่อนฟังไม่ได้มีการที่จะรู้ว่าแข็งขณะนั้นน่ะก็เป็นเพียงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และปรากฏด้วยก็ไม่มีการรู้เลยผ่านไปเลย มีใครรู้บ้างคะแข็งเดี๋ยวนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อฟังมากเข้าไม่ได้ตระเตรียมเลยว่าอะไรจะปรากฏให้เข้าใจที่รู้นะรู้เสมอค่ะเสียงก็ปรากฏให้รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้กลิ่นก็ปรากฏให้รู้ว่ากลิ่นเป็นอย่างนี้รสก็ปรากฏให้รู้ว่ารสเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ใช่ของใครเลยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอย่างนั้นเองนะคะตามเหตุตามปัจจัยนานแสนนานมาแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ฟังเนี่ยพอมีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งปกติก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะนั้นที่จะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีลักษณะแข็งก็แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าสติได้ไหมเพราะเหตุว่ามีความต่างระหว่างก่อนฟังกับเมื่อฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่ใช้นะคะไม่มีคำที่จะรู้ขณะที่ต่างกันแล้วจะรู้ความต่างกันยังไงถ้าเราไม่พูดให้เข้าใจว่าสองขณะนี้ต่างกันขณะหนึ่งคือแข็งก็กระทบทุกวันเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่มีขณะที่ปรากฏความเป็นแข็งที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเราได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานอะไรบ่อยๆนะคะหาใหญ่เลยไม่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมแต่ขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจเลยตราบใดที่ยังถามเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังแล้วไม่ต้องถามเพราะว่ามีปัจจัยเข้าใจพอที่เมื่อไหร่เราก็บังคับไม่ได้นะคะแต่เมื่อนั้นสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏซึ่งปกติก็ปรากฏแต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นนี่คือสติปัฏฐานนี่คือสติสัมปชัญญะเพราะขณะนั้นมีความรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งไม่ต้องเรียกเลยแต่ลักษณะของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังคอยไม่ต้องหวังรอเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดบ่อยๆเพียงให้เข้าใจเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นว่าต่างกันขณะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจผ่านไปเรื่อยๆเหมือนทุกวันกับขณะที่สภาพนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏแข็งก็แข็งอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแต่ปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่านะคะเล็กน้อยมากไม่ต้องไปอยากให้เยอะเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาโลภะจะเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดไม่เว้นเลยถ้าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะเพื่อละความติดข้องเพราะติดจนกระทั่งไปไหนไม่ได้เลยค่ะประกบไว้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าใครจะพูดถึงอะไรนั่นแหละโลภะอยู่ตรงนั้นประกบไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นให้ต้องการอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยากที่จะเข้าใจที่จะรู้โลภะอย่างละเอียดขึ้นมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงนะคะหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วว่าได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนโลภะเกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยๆจนใช้คำว่าโลภะคุณาเป็นชั้นๆก็ได้นะคะพอกไว้เดี๋ยวก็มาอีกละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแกะออกได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจถูกถ้าไม่มีเครื่องมือถ้าไม่มีปัญญาไม่มีใครสามารถจะไปทำลายหรือว่าทำให้โลภะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกได้ด้วยเหตุนี้นะคะใครจะบอกให้ละใครจะบอกให้ไม่มีโทสะบ้างอะไรบ้างเขาเป็นใครที่สามารถจะบอกคนอื่นให้ไม่มีตัวเองมีหรือเปล่าแล้วก็ไปบอกคนอื่นเขาว่าให้ไม่มีบอกหน้าตาเฉยเลยนะคะอย่าโกรธแล้วตัวเองโกรธหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ความจริงที่ว่าเพียงแต่บอกว่าอย่าแล้วจะเกิดได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่ค่ะที่เป็นฝ่ายอกุศลที่ไม่ดีเนี่ยมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยมีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าทั้งกายบ้างทั้งวาจาบ้างแล้วอย่างใจอีกมากมายนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังความจริงไม่มีความเห็นถูกต้องจะเอาอะไรไปหย่าไปละซึ่งหย่าคำนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะหย่าได้ยังไงคะถ้าจะไม่ให้มีเหตุผลแล้วก็ได้บอกลูกหลานใช่ไหมอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้แต่แล้วเขาก็ทำ พราะว่าเขาไม่เกิดปัญญาของเขาที่จะเห็นโทษด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและละเอียดว่าเพราะไม่รู้ฟังเพราะเหตุว่าเข้าใจขึ้นมีประโยชน์กว่าที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยและก็เวลาที่สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นนะคะไม่ลืมคำแรกอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะต้องมีจริงแต่จริงแล้วต้องเป็นอนัตตาด้วยถูกหรือผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ค่ะใครไปทำให้ปัญญาเกิดได้ปัญญามากๆด้วยละด้วยยาอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขณะใดที่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือแม้ในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะขณะนั้นก็เป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆ คลายยังละไม่ได้ค่ะค่อยๆ คลายความติดข้องแต่อย่าคิดว่าจะเร็วคิดถึงแสนโกรธกับที่ผ่านมามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งปรากฏก็รู้ว่าปัญญาความเข้าใจมีในขณะนั้นแล้วก็ไม่ต้องรอคอยอะไรเลยนะคะฟังธรรมะให้เข้าใจเพื่อที่ขจัดความไม่รู้ที่สะสมมาในจิตมากมายนะคะทั้งสกปรกอย่างที่เราเคยย้ำแล้วย้ำอีกนะคะทั้งมืดไม่รู้เลยว่ามีอะไรในจิตเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างไม่มีทางเลยใช่ไหมนอกจากว่าจะมีการเกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังขุ่นมีมลทินสกปรกเป็นโรคอ่อนแอไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งมีกำลังอะไรเลยนะคะแล้วจะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงได้อย่างไรแต่การฟังพระธรรมไม่เป็นโมฆะเลยค่ะแต่ละขณะที่เข้าใจเนี่ยสะสมแล้วค่อยๆชำระจิตจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏแม้นานๆครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องไปกังวล นะคะว่าเมื่อไรแต่ต้องด้วยความเป็นอนัตตาเท่านั้นมิฉะนั้นโลภะก็มาอีกพยายามแล้วเอ๊ะตอนนั้นเราทำอะไรนะถึงได้รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ติดข้องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศีลัพพตะปะมาสะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงการประพฤติการปฏิบัติด้วยความเห็นผิดถ้ามีความเห็นถูกจะไม่ทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจขึ้นหนทางเดียวว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งที่พูดคำแรกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะคำนี้ค่ะเราก็ขาดความละเอียดประมาทไปละสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนได้ไหมเป็นเราหรือเปล่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดโดยที่เราไม่ได้ไปทำให้เกิดแล้วจะเป็นเราเมื่อไรขณะไหนคือแม้แต่คำเดียวนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะคิดจนทั่วถึงที่จะทำให้ไม่ลืมเพราะว่ามีจริงๆทุกอย่างที่พูดเนี่ยเห็นก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีไม่ได้พูดถึงสิ่งที่รู้ไม่ได้ในขณะนี้เพราะไม่มีแต่ว่าทั้งที่ปรากฏก็ยากที่จะรู้ได้ก็ต้องฟังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่สามารถที่จะคิดเองทั้งที่บอกว่าอนัตตาแล้วไงคะก็ยังเป็นเราก็แสดงเห็นว่าการที่ได้ยินคำนี้และเข้าใจคำนี้ไม่มั่นคงพอต้องฟังจนกระทั่งมั่นคงแล้วก็จะไม่มีคำถามว่าทำยังไงแต่มีความถามที่ว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งจากปริยัติไปสู่ปฏิปฏิที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีนะคะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างก่อนที่จะถึงปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งขณะนี้พูดถึงการเกิดดับก็ไม่ใช่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดกำลังดับแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีจริงๆอย่างนั้นนะคะต้องรู้ได้สิคะเห็นต้องดับถึงจะได้มีได้ยินได้ยินต้องดับถึงจะมาคิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้เร็วมากแต่รู้ได้เมื่อความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ละคลายความไม่รู้ความไม่รู้ก็จะไม่ปิดบังคือไม่เกิดหลังจากที่สิ่งนั้นเกิด
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้อย่างไร
0: ทุกอย่างเป็นความจริงใช่ไหมคะกลัวมีจริงกลัวผีก็มีจริงๆใครไม่กลัวผีเพราะไม่รู้ว่าผีคืออะไรใช่ไหมคะ พระอาจารย์จะเห็นได้ค่ะว่าถ้าเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่พ้นจากได้ยินทางหูแล้วก็คิดได้กลิ่นนะคะแปลกๆเดี๋ยวจะกลัวกันอีกนะคะกลิ่นแปลกมีแน่ๆใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเพียงกลิ่นที่ปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะกลัวอะไรกลัวกลิ่นเลยค่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นลำดับขั้นนะคะว่าความกลัวจะลดลงไปได้ก็ต่อเมื่อมีการเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นไม่กลัวกิเลสแต่กลัวผีคิดดูกันแล้วกันนะคะเพราะไม่รู้ค่ะแต่ถ้ารู้แล้วก็กิเลสน้อยลงเข้าใจมากขึ้นนะคะมีแต่เสียงถ้ารู้ความจริงขณะนั้นเสียงจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นเสียงกลิ่นจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นกลิ่นคิดจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นคิดแล้วก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นมั่นคงที่จะเข้าใจความจริงหนทางเดียวที่จะไม่กลัวผีแต่ตราบใดที่มีกิเลสต้องกลัวแต่แล้วแต่ว่าจะกลัวอะไรบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวผีเขากลัวคนมากกว่าก็แล้วแต่นะคะกลัวอะไรก็คือกลัวนั่นแหละแต่ต้องรู้ว่ากลัวก็คือความไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในรูปแบบต่างๆเวลาที่เราไม่ชอบเลยนะคะก็ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจเวลาโกรธก็แสดงว่าไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูได้ยินคำพูดหรือเห็นอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่เรื่องที่คิดนะคะเวลาที่มีกลิ่นที่เราไม่ชอบขณะนั้นคงไม่กลัวเพียงไม่ชอบแต่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้ติดข้องแต่ทำให้อยากให้พ้นไปเสียตกใจมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหมดจะใช้คำว่าโทสะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆซึ่งไม่ต้องการสิ่งนั้นเลยแต่ว่าออกมาในรูปที่เป็นเสียใจบ้างเป็นน้อยใจบ้างเป็นขุ่นใจบ้างเป็นโกรธบ้างเป็นริษยาเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่มันทำให้ไม่เป็นสุขนะก็รู้สึกว่าไม่ชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆรู้จริงๆว่ากลัวก็คือลักษณะของความไม่พอใจในขณะนั้นไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือเมื่อเช้าผมไปที่แม่น้ำคงคาคือที่เห็นเขาเผาซากศพกันเพื่อนธรรมะท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่าดิ้นรนกันแทบตายแต่สุดท้ายก็เหลือแค่นี้แล้วก็มีการพิจารณาว่าทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรทุกอย่างไม่มีสาระทั้งนั้นเลยครับอาจารย
0: ์ก็ขออนุโมทนานะคะที่เกิดความคิดอย่างนี้เพราะแม้แต่จะคิดอย่างนี้ก็ยากใครจะคิดบ้างคะดิ้นรนกันแทบตายทุกวันแต่สุดท้ายก็คือเท่านี้เองจะเห็นได้นะคะว่านานๆคิดครั้งหนึ่ง
1: ใช่ครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าไปแม่น้ำคงคาก็ไม่รู้ว่าจะคิดถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้พระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ 2,500 กว่าปีขึ้นอยู่กับว่าเราคุ้นเคยมากพอที่จะระลึกถึงได้บ่อยๆหรือเปล่านี่เป็นเหตุที่ว่าไม่ประมาทในการที่จะฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะพระพุทธพจน์ทั้งหมดตั้งแต่ปฐมพุทธพจน์มัชฌิมพุทธพจน์จนถึงปัจฉาพุทธพจน์คำแรกคำสุดท้ายแล้วระหว่างนั้นล่ะก็ทุกคำมีค่าเตือนจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ว่าได้มาถึงเมืองพาราณสีเมืองเก่ามากเกิน 2,500 กว่าปีเพราะก่อนนั้นก็มีพระเจ้าพรหมทัตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกนะคะอยู่ไหนคะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะยังไม่ผ่านเมื่อไหร่ก็ยังต้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดนั่นเองแล้วเราก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ระลึกถึงณกาลครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งอีกไม่นานก็อยู่ที่เมืองนี้นะคะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมความเข้าใจนะคะความเข้าใจนั้นไม่สูญเลยนะคะสะสมแต่ว่าสะสมน้อยหรือมากเทียบเป็นวันๆก็ได้แต่ละวันนะคะส่วนที่จะสะสมความเห็นถูกต้องเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าแต่ก็เป็นประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเจนได้กว่าจะรู้ความจริงเนี่ยต้องสะสมความเข้าใจแค่ไหน พราะเหตุว่าอกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจทีละน้อยน้อยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าฟัง

0: บ่อยเหมือนเคยเพราะเหตุว่ามีการฟังพระธรรมซึ่งทำให้ระลึกถึงคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะบ่อยขึ้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องหวังเพราะโลภะไม่ห่างเลยฟังแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละคนต้องรู้เองทั้งที่คนอื่นจะกล่าวยังไงก็ตามแต่ก็ไม่เหมือนกับที่บุคคลนั้นกำลังรู้กำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าจากการฟังความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็มีทั้งในขณะที่สภาพนั้นปรากฏแล้วก็คิดถึงเท่าที่ได้ฟังมาแล้วแล้วก็มีทั้งขณะที่สภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏแต่จากคำที่ได้ฟังที่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้ระลึกคิดถึงเรื่องนั้นค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์ที่ใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็สภาพรู้ก็เป็นจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสภาพธรรมะที่ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อนั้นแหละใช่ไหมคะแข็งก็เป็นแข็งไปไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงมีทั้งนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ที่เกิดรู้และก็รูปธรรมเกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ด้วยเหตุนี้แม้จะกล่าวถึงธรรมะสองอย่างนี้นะคะก็ยังจำแนกออกได้อีกนัยยะหนึ่งคือนัยยะของขันธ์รูปทุกประเภทไม่ใช่สภาพรู้ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินทั้งหมดนะคะใครเห็นตาบ้างใครเห็นหูบ้างใครเห็นเสียงบ้างก็ไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีจริงๆถูกรู้เสียงได้ยินรู้รู้คือได้ยินเสียงนั้นปรากฏอาการของเสียงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงนั้นไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นรูปทุกชนิดนะคะทุกประเภทหยาบละเอียดไกลใกล้ยังไงก็ตามแต่นะคะภายในภายนอกธรรมะใดๆที่มีที่เกิดขึ้นไม่สามารถรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับว่างเปล่าเหมือนไม่เคยเกิดเพราะไม่เหลือแค่นิดเดียวค่ะที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ถ้ายังคงติดข้องนะคะก็คิดว่ายังอยู่นี่เป็นการที่ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์จึงแสวงหาหนทางที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏในชีวิตประจำวันว่าชั่วคราวนะคะมีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นเรื่อยๆไปด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะแม้ว่าทรงแสดงธรรมะแล้วก็ยังทรงแสดงว่าธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดดับแล้วไม่เหลือจริงเป็นขันธะหรือขันธะที่คนไทยเรียกนะคะหมายความถึงว่างเปล่าจากการที่ไม่มีแล้วมีแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่มีอีกเลยด้วยเหตุนี้นะคะรูปขันธ์มีธาตุรู้มีวิญญาณขันธ์เป็นธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้นะคะถ้าไม่มีวิญญาณขันธ์ไม่มีจิตไม่มีธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้อะไรก็ไม่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็คือรูปทั้งหลายเดี๋ยวปรากฏทางตาเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางหูเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางจมูกมีรูปปรากฏทางลิ้นมีรูปปรากฏทางกายแต่การฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั่วถึงอย่างแข็งเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะบางครั้งแต่ขณะนั้นความรู้ความเข้าใจแค่ไหนผู้นั้นก็เข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับแต่เห็นว่านี่แข็งขณะนั้นไม่ได้สนใจใส่ใจอย่างอื่นเลยมีการเริ่มเข้าใจความเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือแข็งเพียงเล็กน้อยเพราะอะไรคะเพราะน้ำตาไหลก็เป็นแข็งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ด้วยเหตุนี้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฟังเพื่อสะสมความเห็นที่ถูกต้องโดยไม่หวังว่าจะรู้เมื่อไหร่หรือว่าไปขอคำแนะนำจากใครหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ฟังพระธรรมพุทธพจน์แล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นพระทรงแสดงธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็เมื่อไหร่ที่ค่อยๆ คลายความไม่รู้นะคะบุคคลนั้นก็รู้เองและเมื่อไหร่อยากรู้คนนั้นก็รู้เองอีกเพราะทั้งหมดนะคะคนอื่นจะรู้ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆแต่ก็รู้ว่านะคะประโยชน์จากการฟังแม้วันนี้นะคะก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามควรแก่การเข้าใจที่ได้สะสม

0: มาบ้างแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะที่พาราณสีนะคะความจริงทุกคนทุกแห่งแต่วันนี้เราก็ได้มีการสนทนาธรรมเป็นการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนะคะยังมีประโยชน์กับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วยังไม่ถึงกับหายไปเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครไตร่ตรองไม่มีใครเอาคำเท็จมาเบียดเบียนคำจริงสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็โดยเข้าใจจริงๆนะคะพระธรรมจึงจะดำรงมั่นคงต่อไปได้แต่ไม่นานก็จะอันตรธานถ้าไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยค่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเพราะยังเกิดอีกมากและเมื่อเกิดอีกไม่รู้ว่าชาติไหนมีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมหรือว่าจะมีโอกาสได้เฝ้าฟังพระธรรมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือแต่ละหนึ่งนะคะแต่ปัญญาที่จะต้องอบรมให้เข้าใจเนี่ยอีกมากเพราะเหตุว่ายังไม่คุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะทั่วเพราะฉะนั้นการที่จะให้ไปละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนทันทีไม่ได้เลยค่ะจนกว่ามีการรู้ลักษณะที่ปรากฏมากพอที่จะเริ่มค่อยๆ คลายการยึดถือว่ามีเราไม่ใช่โดยจงใจไม่ใช่โดยกำหนดนะคะแต่ความเข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตากับธรรมะเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เมื่อไหร่ที่เป็นอนัตตาขณะนั้นก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่เมื่อไหร่เป็นเราที่จะทำหรือกำหนดหรือต้องการขณะนั้นเป็นความจงใจที่จะรู้สิ่งที่ก็ปรากฏเหมือนเดิมแต่ด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้มีอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละคลายเพราะเหตุว่าตัวตนกำลังต้องการจะรู้แต่เวลาที่สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นและเข้าใจไม่ใช่ในลักษณะที่ใช้คำว่ากำหนดจดจ้องหรือทำหรือด้วยความต้องการก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นผู้รู้ว่าขณะไหนเป็นขณะไหนจึงจะรู้ว่าอะไรผิดเพื่อละสิ่งที่ผิดไม่ใช่ละสิ่งที่ผิดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยมาก
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะเวลาที่รู้แข็งแล้วอยากหรือเปล่าพอใจหรือเปล่าเพื่อนเก่ามาหานะคะที่จริงก็อยู่ด้วยนะคะเกือบตลอดเวลาขณะที่กุศลไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเขาอยู่ที่นั่นเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักคนที่เข้าใจว่าเป็นเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่ต้องนานมากเลยนะคะด้วยปัญญาจริงๆถ้าไม่ใช่ด้วยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละความติดข้องซึ่งเป็นโลภะได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้คงไม่ลืมปฐมวาจานะคะเวลาที่ตรัสรู้แล้วเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนจะละได้ยังไงถ้าไม่พบไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วปัญญายังต้องอบรมต่อไปรู้ในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เรารบกับกิเลสยากไหม
1: ยากคร
0: ับรบกับคนอื่นไม่ยากเท่าเพราะกิเลสรบเก่งชนะเกือบทุกทีเพราะฉะนั้นเวลาที่แม้แต่จะฟังธรรมะให้เข้าใจก็จะต้องรู้ว่าด้วยการไตร่ตรองด้วยความตรงขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยต่อจากนั้นคืออะไรอาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะเหตุว่าทุกคนนะคะที่สำคัญก็คือนิสยะที่อาศัยคุ้นเคยกับที่อาศัยที่อาศัยที่นี่คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์นะคะที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นอุปนิสยะอารมณูปนิสยะเราคุ้นเคยกับอารมณ์อะไรมากเราก็มีกำลังที่จะระลึกถึงหรือต้องการสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสติดข้องนะคะอยากจะได้เขาบอกว่าดีก็ทำเขาให้ทำอย่างนี้ก็ทำเขาให้ทำอย่างนั้นก็ทำอยากได้อะไรที่ทำหรือว่าไม่อยากได้ก็ทำเพราะฉะนั้นโลภะเป็นสิ่งที่ละเอียดและรู้ยากลองคิดก็ได้นะคะเคยชนะโลภะไหมกำลังง่วงนะคะจะฟังธรรมะหรือจะนอนจะตายได้นะคะ ขณะนั้นแต่ก็จะฟังธรรมะหรือจะนอนกำลังง่วงๆอย่างนั้นนะฮะตายได้ก่อนตายเนี่ยอยากหลับหรือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าโลภะมีกำลังมากถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะคิดผิดคือจะไปละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะคะดูน่ากลัวเหลือเกินแต่ว่าก่อนอื่นต้องละความติดข้องในความเป็นตัวตนในการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าภายในหรือภายนอกอย่างอื่นยังไม่ต้องคิดค่ะถึงคิดก็ไม่สำเร็จเพราะเหตุว่ายังคงเป็นเรายังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นไปตามลำดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังเข้าใจแล้วไม่ต้องไปรอคอยขั้นปฏิปติหรือขั้นปฏิเวทะเพราะต้องเป็นไปตามเหตุถ้าไม่มีความเข้าใจมากพอไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็คงต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีปรากฏตลอดเวลาแต่ไม่รู้จักพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจจริงๆนะคะจะไม่ลืมเช่นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องคิดถึงภาษาบาลีเลยนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนรู้แล้วว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้อย่างไรแต่การที่เราไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะแต่เราไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจึงต้องอาศัยการฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะไม่มีที่จะให้ความจริงได้ผ่านไปแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะต่อไปเป็นอะไรแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดแล้วดับไปก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีแค่ไหนและความดีและไม่ดีในละเอียดอย่างไรเช่นข้อความของโอวาทปาติโมกนะคะไม่ทำชั่วแต่บอกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่สัตว์บุคคลและความชั่วคืออะไรมีความละเอียดยิ่งไม่ใช่เพียงแต่ทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เป็นอกุศลกรรมบถนะคะแต่อะไรที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความชั่วซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงนี่คือปรมัตถธรรมหรือวาจาสัจจะซึ่งสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพียงแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าจะรู้ความจริงนั้นซึ่งไม่มีทางอื่นเลยนะคะเพราะเหตุว่าถ้าใช้คำว่าปัญญามีปัญญาไหนบ้างที่ไม่มีความเข้าใจไม่เข้าใจแล้วจะเป็นปัญญาได้ไหมแต่ความเข้าใจก็มีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็มีหลายระดับใช้คำพูดในภาษาไทยได้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็มีคำว่าปัญญาบ้างนะคะหรือว่าญาณะบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างทั้งหมดก็คือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ว่านะคะใครจะเห็นประโยชน์ใครจะเห็นค่าของความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้เลยแล้วก็จะปล่อยให้ไม่รู้ไปทุกชาติชาติหน้าต่อไปก็ยิ่งไม่รู้เพิ่มขึ้นแต่ประโยชน์ของการเกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังได้พิจารณาความจริงนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรไม่ควรซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่อยู่ที่ความสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละคำแต่ละครั้งนะคะก็คือว่าขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่าหมายความถึงอะไรมีจริงๆหรือเปล่าคำที่ได้ยินเป็นวาจาสัจจะที่ทำให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไหมแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ได้โดยง่ายเลยเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะว่าอะไรมีจริงๆขณะนี้เขาจะตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้เลยเพราะว่า ข้าอยู่ในโลกของความมืดและความไม่รู้ไม่มีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ถ้ามีคำจริงว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้สีสันวรรณะในห้องนี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะทำให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆแต่ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีจริงได้อย่างไรพระเซนต์เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะก็ดับไปแน่นอนเป็นธรรมดาไม่อย่างนั้นจากเห็นเนี่ยจะเป็นได้ยินไม่ได้ก็ต้องเป็นเห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายต่างกันเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นความจริงนะคะฟังเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่ถูกต้องไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีตัวตนที่อยากจะรู้เหลือเกินถึงการเกิดดับนะคะเพราะเหตุว่าความไม่รู้ไม่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งในสภาพธรรมะที่เป็นจริงต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งคลายความติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้นะคะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าติดแค่ไหนแต่เกิดมาก็เราทั้งนั้นนะคะลืมตาขึ้นมาก็เราโกรธก็เราชอบก็เราสนุกก็เราเป็นเราทั้งหมดนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีค่ะมีชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงนี้เพียงเล็กน้อยค่ะเพียงเริ่มต้นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีในขณะนี้มากกว่านั้นอีกจึงต้องทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาแล้วเราจะไม่สนใจในแต่ละคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆเพราะรู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยค่ะสะสมความไม่รู้มานานมากแต่การที่ได้ยินได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะทำให้สิ่งที่สะสมมาเนี่ยหมดไปได้ไหมให้อวิชชาหมดไปให้ความไม่รู้หมดไปให้ความโกรธหมดไปให้ความติดข้องหมดไปเพียงชั่วฟังนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าสภาพของจิตใจที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดร่วมกับความไม่รู้โลภะความติดข้องเพราะไม่รู้โทสะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดดับไม่รู้จบแต่ว่าการที่จะรู้ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆรู้ว่าชีวิตที่มีอยู่เนี่ยต้องจากต้องหมดวันไหนไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำอะไรไปได้เลยสักอย่างแม้แต่ร่างกายนะคะเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทนุบำรุงทุกวันเมื่อกี้นี้รับประทานอะไรคะอาหารมีประโยชน์บางคนนี่อาหารไม่มีประโยชน์ไม่ทานเลยเพราะอะไรคะเพื่ออะไรเพื่อร่างกายนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งซึ่งจะทำให้เป็นไปตามความติดข้องในสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมากมายมหาศาลซึ่งยากแสนยากคะที่จะรู้ว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นเราจริงๆหรือเปล่าอย่างแข็งอย่างที่คุณพิสิทธิ์กล่าวเนี่ยนะคะแข็งเป็นเราได้ไหมเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ไหมต้องเป็นผู้ตรงว่าแข็งเป็นแข็งเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีในชีวิตจริงๆประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงที่จะใช้คำว่าสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันด้วยเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใหม่ที่เกิดต่อไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่สิ่งซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยหอบอะไรไปหรือว่านำอะไรไปด้วยร่างกายนี่นำไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยแต่ว่ากุศลเกิดแล้วก็สะสมอยู่ในจิตไม่มีใครเอาออกไปจากจิตได้เลยอกุศลก็เกิดนะคะแล้วก็เก็บสะสมอยู่ในจิตทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันในชาตินี้ก็ต่างกันตามชาติก่อนที่เกิดมาแล้วนะคะสะสมมาแล้วจนกว่าจะถึงวันนี้ที่เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นชาติต่อไปซึ่งจะมีต่อไปนะคะก็ตามที่ได้สะสมมาแล้วก็ตามที่เป็นในขณะชาตินี้ด้วยโดยเราไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าสัตว์โลกนะคะเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งเดียวนะคะที่จะละความหวังความต้องการบางคนฟังธรรมะแล้วอยากรู้เลยอยากประจักษ์แจ้งเลยทำยังไงนะคะทำไม่ใช่เข้าใจค่ะแต่เป็นตัวตนที่ต้องการเพราะคิดว่าทำแล้วจะสำเร็จ แต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็รู้ว่าทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเข้าใจอะไรก็ตามที่จะไม่เข้าใจไม่ควรที่จะสนใจเลยเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเขาบอกอยู่แล้วนะคะตั้งต้นด้วยความไม่เข้าใจจะทำอะไรต่อไปเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าไม่เข้าใจต่อไปซึ่งพระธรรมเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้เข้าใจได้โดยการเริ่มฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาแต่ละคำให้รู้ว่าเป็นคำจริงซึ่งต้องอาศัยการอบรมนะคะกว่าจะละคลายความติดข้องในสิ่งที่มีเช่นเห็นก็ว่าเป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยเราก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นภายนอกก็ไม่ใช่เราแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นภายในที่ตัวเนี่ยนะคะก็ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือขณะที่หายากนะคะเพราะว่าเหตุที่จะให้ไม่ได้ฟังเนี่ยมีประเดี๋ยวก็คงจะมีคนไปซื้อของก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าพระธรรมเนี่ยห้ามนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนทั่วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าต้องการจนกระทั่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นก้มหน้าก้มตาฟังธรรมะก้มหน้าก้มตาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโดยไม่รู้ว่านั่นแหละโลภะทั้งนั้นและความเห็นผิดทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมจริงลึกซึ้งที่จะใหเป็นไปตามพระธรรมที่ทรงแสดงคือรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้อะไรที่เกิดแล้วให้เห็นว่าบังคับบัญชาไม่ได้นะคะแล้วปัญญารู้ทั่วจนหมดเห็นก็ต้องรู้ได้ยินก็ต้องรู้คิดก็ต้องรู้ชอบก็ต้องรู้โกรธก็ต้องรู้จนไม่เหลือเลยนะคะจนแน่ใจว่ามีความเข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อนั้นจึงค่อยๆเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงการดับความไม่รู้ที่สะสมมานานมากเลยค่ะแล้วก็หนาแน่นมั่นคงท่านกล่าวว่าถ้าไม่รู้นะคะก็เหมือนกับหลักหรือต่อในสังสารวัฏขยับเขยื้อนยากเพราะเหตุว่ามั่นคงมากเพราะฉะนั้นการฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจว่าเพื่อรู้แล้วละไม่ใช่เพื่อรู้แล้วอยากหรือว่าไปทำตามโลภะ
2: กับท่านอาจารย์นะคะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าโลภะภายในกับภายนอกค่ะภายนอกนี่คือยังไงคะไม่ง่ายเข้าใจ
0: ชอบดอกไม้ไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ดอกไม้อยู่ไหน
2: อยู่เมื่อเห็นนะคะเห็นแล้วก็ชอบ
0: ในตัวคุณปูหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูใช่ไหมคะนั่นคือภายในเข้าใจว่าตาเนี่ยมีจริงๆแล้วก็เป็นของเราแต่ไม่รู้ว่าตาก็เกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจำว่ามีแล้วก็เวลาที่เห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้แต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนี่นะคะไม่ได้เกิดขึ้นตามลำพังเลยแต่ปรากฏให้รู้ได้ทีละหนึ่งเช่นดอกไม้เนี่ยค่ะหอมไหมหอมไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นหอมเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งแล้วก็เวลาจับดูเนี่ยแข็งหรืออ่อนหรือนุ่มใช่ไหมคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งชิมได้ไหมคะอยากจะรู้นักว่าดอกกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเอาไปทำอาหารเนี่ยรสของดอกกุหลาบเนี่ยจะต่างกับรสอื่นไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่ดอกกุหลาบเนี่ยก็มีรสด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้เกิดเพียงหนึ่งนะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะหลายหลายอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วจะไปรู้ถึงสภาพธรรมะที่อาศัยให้เกิดเนี่ยก็ยากด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยต้องมั่นคงตามลำดับนะคะเพราะสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเป็นเพียงหนึ่งแต่ละทางเช่นขณะนี้ค่ะลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงเห็นเสียงไหมคะไม่เห็นแต่ว่าในขณะที่เสียงปรากฏแม่หลับตาก็ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าอัตตาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะคะแต่มีคำว่าอัตตานุทิฏฐิหมายความว่า เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละทางเวลาที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุเนี่ยคุ้นหูนะคะไม่ว่าตำราแพทย์แผนโบราณหรืออะไรก็ตามขาดคำสี่คำนี้ไม่ได้เลยได้ยินจนชินว่าดินน้ำไฟลมยังไม่รู้ภาษาบาลีแต่ถ้าได้ยินคำว่าปฐวีหมายความถึงธาตุดินธาตุน้ำก็คืออาโปนะคะธาตุไฟก็คือเตโชธาตุลมก็คือวาโยไม่ไปจำชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเช่นลักษณะที่แข็งปรากฏเนี่ยไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีอ่อนปรากฏก็ไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีปฐวีกระทบกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏความจริงนะสั้นมากสั้นยิ่งกว่าใครสามารถจะประมาณได้เพราะเหตุว่าทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเช่นแข็งนะคะเราคิดว่าน้อยมากสั้นมากแต่มีความติดข้องหรือความขุ่นเคืองในสิ่งที่ปรากฏแล้วโดยที่ว่าถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยจะไม่รู้เลยแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสะสมแล้วค่ะเห็นอะไรก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปได้ยินอะไรนะคะก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำว่าธรรมะก็ไม่รู้และทุกคำที่ได้ยินก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่ใดก็ตามที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินภาษาบาลีใช้คำว่าปฐวีเนี่ยนะคะต้องมีธาตุอื่นรวมอยู่ด้วยจะมีเพียงแข็งไม่ได้แต่เวลาปรากฏทีละหนึ่งเพราะเหตุว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทีละหนึ่งพระเจ้าก็รู้สิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งโดยปัจจัยคือมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกนะคะประเภทหนึ่งที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตจะไปเที่ยวรู้หลายๆอารมณ์พร้อมกันเนี่ยไม่ได้เลยทีละหนึ่งเท่านั้นแต่ว่านะคะทรงแสดงไว้ว่าที่ใดที่มีธาตุดินที่นั่นมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในบรรดาธาตุทั้งสี่นะคะธาตุดินปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟปรากฏลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมปรากฏในลักษณะที่ตึงหรือไหวนะคะแต่ธาตุน้ำไม่ปรากฏเมื่อกระทบเพราะเหตุว่าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ซึมซาบเอิบอาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้ไม่ให้แยกจากกันไปเลยเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่แข็งมีธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุที่เป็นหลักหรือเป็นใหญ่เป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆทั้งหมดถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นมหาภูตะรูปนะคะรูปที่ปรากฏประจำวันเลยก็ได้นะคะรูปอื่นก็ไม่มีเช่นรถเนี้ยค่ะก็ต้องอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจึงจะบอกได้ว่ารถกุ้งรถไก่หรือว่ารถผลไม้รถดอกไม้แต่รวมแล้วค่ะจำแล้วแต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับแต่ว่าทำให้เราเนี่ยจำในรูปร่างสันฐานจำในรสหลากหลายจำในสิ่งที่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่างๆกันนะคะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่อยๆกระจายแตกย่อยสิ่งซึ่งรวมกันที่ใช้คำว่าอัตตาเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเห็นอย่างนี้นะคะอัตตานุทิฏฐิเห็นตามสิ่งนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นดอกไม้ทันทีที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นอัตตาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เป็นต้องเป็นอะไรคะอนัตตาใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ปรากฏความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนใหญ่นะคะเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถ้าเป็นภายนอกนะคะก็เป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่ถ้าเป็นภายในก็เป็นสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกประการเพียงแต่ต่างกันที่ภายนอกหรือภายในและยึดถือว่าเป็นเราหรือเปล่าแต่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือไม่ยึดถือก็ต้องมีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่ถือว่าเป็นเรานะคะก็ยังเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่เป็นสักกายะเป็นเราหรือว่าเป็นของเราโต๊ะนี้เป็นอะไรคะของเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นโต๊ะพอเป็นโต๊ะก็คืออัตตาไม่ใช่อนัตตาฉะนั้นแม้แต่คำว่าอัตตาหรืออนัตตาก็ต้องเข้าใจจริงๆนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ ป็นอัตตาเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นอนัตตาคือเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีเพียงสิ่งนี้แหละสิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหมดทุกจักรวาลไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าจักรวาลนี้เป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นอย่างนี้โลกอื่นเป็นอย่างอื่นแต่ที่สุดของความจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยคือขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหลงยึดถือหลงพอใจกว่าจะรู้ได้ปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นว่ายึดถือในสิ่งที่ดับแล้วค่ะเวลานี้กำลังเกิดดับอยู่และสิ่งที่ดับไม่กลับมาอีกแต่เรายังคงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ยึดถือด้วยความพอใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆนะคะพอใจในสิ่งที่ไม่มีที่ว่างเปล่าที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกแต่ไม่ต้องคำนึงถึงผลว่าจะละความติดข้องเมื่อไหร่มิฉะนั้นแล้วก็คือว่าโลภะไม่ใช่เป็นความเข้าใจว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
3: ท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์อธิบายนี่จะให้ฟังจนกว่าที่จะไม่มีเราใช่ไหมคะ
0: มีเราหรือเปล่า
3: ไม่มีค
0: ่ะแล้วรู้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าย
3: ังค่ะ
0: แล้วจะรู้จริงๆได้อย่างไร
3: ก็ต้องจากการฟัง
0: เมื่อเข้าใจขึ้นก็เป็นคำถามซึ่งตอบได้ด้วยตัวเองเพียงแต่เวลาคิดนะคะเราก็จะค่อยๆตอบได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดสงสัยแต่เราลืมพิจารณาไตรตรองว่าคำแรกที่ลืมไม่ได้คือธรรมะสิ่งที่มีจริงใช้คำนี้จะเป็นคนหนึ่งคนใดไม่ได้จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเบื้องต้นเลยนะคะกำลังปรากฏไม่เคยขาดไปเลยตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังมีอีกไม่จบไม่สิ้นนะคะนี่คือธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธแต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเข้าใจขั้นต้นอย่างนี้แล้วก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆรู้นะคะจนกว่าจะรู้จักสภาพธรรมะทันทีที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นปรากฏกว่าจะเข้าใจหรือรู้จักเห็นไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นด้วยความพยายามคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วก็ลัดดีเร็วดีนั่นคือผิดแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะก่อนละต้องคลายแม้แต่วิปัสสนาญาณนะขั้นต้นก็ไม่ได้ละถึงกับการที่เห็นการเกิดดับนะคะเพียงแต่ละการที่ไม่เคยมีปัญญาระดับนี้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นโสตาปัตติมรรคนี่นะคะก็เป็นปัญญาระดับที่อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย
4: ์กล่าวถึงอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระนะครับเป็นปัญญาเจตสิกซึ่งก็จำแนกเป็น3นะครับอย่างที่1ก็คืออนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์นะครับหมายถึงอินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปฏิมรรคจิตนะครับประการที่2ก็คืออัญญินทรีย์นะครับอันนี้คือเป็นปัญญาที่รู้ทั่วขึ้นนะครับจากที่เคยรู้แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็หมายถึงปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปฏิผลจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคนะครับอินทรีย์ที่3ก็คืออัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ทั่วอย่างแจ่มแจ้งเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับอรหัตตผลจิตครับ
0: เป็นปัญญาที่มีจริงๆตามระดับขั้นนะคะและผู้ที่ได้บรรลุถึงปัญญาเหล่านี้ก็มีมากแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดหวังทุกคนเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จากการที่ค่อยๆได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเห็นไหมคะเริ่มจากการได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังจนกระทั่งกว่าจะถึงปัญญาที่ประจักษ์แจ้งสิ่งที่ไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยจนถึงขั้นของการที่เป็นพระอริยบุคคลแสดงถึงการเจริญขึ้นของปัญญาโดยความเป็นอนัตตาทิ้งคำนี้ไม่ได้ค่ะทิ้งเมื่อไหร่ผิดทันทีด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแม้แต่ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้หลงปฏิบัติผิดเช่นเวลานี้นะคะได้ฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วบางคนก็ปฏิบัติ ปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างนั้นผิดหรือถูกเห็นไหมคะแม้เพียงได้ฟังเนี่ยปัญญาคันนี้ไม่พอกับอวิชชาและโลภะที่สะสมมามากเลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าสีลัพพตะปรามาสะการรูปคลำแต่ไม่หมายความว่าเราจะต้องไปรูปคลำด้วยมือนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เข้าใจผิดเห็นผิดแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่หนทางที่ถูกก็หันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีทางเลยที่จะกลับมารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่พอได้ฟังว่าปัญญาสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เห็นไหมคะว่าอีกนานไหมอีกไกลไหมเพราะเหตุว่าต้องเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ในความเป็นเราที่จะทำทุกคำเนี่ยค่ะต้องตรงละชั่วไม่ได้บอกให้ใครละใช่ไหมคะแต่เป็นธรรมะอะไรที่สามารถที่จะละชั่วได้ชั่วเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะที่ละชั่วต้องเป็นกุศลไม่ใช่เรานะคะต้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถที่รู้ความจริงนะคะกุศลทั้งหลายเนี่ยต่อให้เราให้ทานสักเท่าไหร่รักษาศีลสักเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าต้องตามลำดับขั้นต้องศีลก่อนแล้วก็สมาธิก่อนแล้วก็ปัญญาจึงจะเกิดได้นะคะแล้วศีลอะไรนะคะที่จะรักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดมีไหมศีล5รักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจึงมีคำว่าอัธิศีละอัธิจิตตะอธิปัญญาเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงกุศลจิตแต่ต้องเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่รักษาศีลจึงเป็นอธิศีลสิกขาสิกขาคือการประพฤติการอบรมการขัดเกลานะคะกายวาจาที่ทุจริตเพราะเหตุว่าขณะนั้นส่องถึงความไม่ดีอย่างมากของอวิชชาและกิเลสทั้งหลายจนทำให้ลูกออกมาเป็นกายทุจริตหรือว่าจีทุจริตได้แต่ว่าทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำนี้เมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรต้องเป็นกุศลแต่ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะจะถึงอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่ได้เพียงแต่บอกว่าศีลก่อนแต่ศีลอะไรนี่คือไม่หลงทางแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจนะคะหลงทางทันทีแล้วก็กล่าวอยู่นั้นแล้วตั้งศีลก่อนถึงจะเป็นสมาธิถึงจะเป็นปัญญาแต่เหตุผลไม่พอค่ะศีลขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นอะไรเป็นกุศลจิตมีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วจะถึงการรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุว่ากุศลไม่ว่าจะเป็นศีลก็ตามนะคะก็จะต้องตามลำดับขั้นด้วยว่าเป็นแค่กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาต่างกับขณะที่มีการศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองค่ะเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยมีศีลไหมเห็นไหมคะต้องตอบเพราะเหตุว่าจิตเป็นกุศลจะไม่เป็นศีลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศีล นะคะความหมายจริงๆคือปกติปกติเป็นอกุศลขณะนั้นกายวาจาต้องเป็นอกุศลศีลไม่ใช่มีใครจะไปคิดธรรมะได้เลยนะคะแต่ทรงแสดงความจริงว่าธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้มีและสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้มีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้รูปธรรมนะคะถ้าไม่มีธาตุรู้ทำอะไรได้ใช่ไหมคะแต่จิตเนี่ยหลากหลายมากและทุกคำเนี่ยต้องศึกษาโดยละเอียดและโดยมั่นคงว่าถ้าเป็นศีลก็คือกุศลจิตจิตที่ดีงามแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านะคะรักษาศีลแล้วก็จะมีปัญญาผู้นั้นพูดผิดไม่ทำให้สามารถเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาซึ่งเป็นมัชฌิมพุทธพจน์ซึ่งทุกคำมีค่ามากค่ะที่กันความเห็นผิดแต่ความเห็นผิดเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเพราะโลภะมีความเห็นผิดก็เกิดร่วมกับโลภะอยากจะรู้อยากจะทำแต่ว่าเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่หนทางด้วยเหตุนี้การที่จะฟังธรรมะจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเข้าใจเมื่อไหร่เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เราเห็นผิดเพราะความเห็นผิดนี่ง่ายมากก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะสิ่งที่มีจริงเราจะบอกว่าไม่มีได้ไหมไม่ได้เพราะมีจริงๆแต่เวลานี้ค่ะเรากำลังมีชื่อรู้จักชื่อ แล้วก็เรียกชื่อทุกคำเลยแต่ว่ายังบอกว่าเห็นเนี่ยทุกคนก็รู้มีเห็นแล้วเห็นเป็นอะไรรู้จักเห็นหรือเปล่ายังไม่ได้รู้จักเห็นนะคะเพราะเหตุว่าแต่ก่อนเนี่ยเห็นเป็นเราเนี่ยถูกหรือผิดล่ะก็ต้องผิดแล้วใช่ไหมคะแต่พอได้ฟังเห็นไม่ใช่เราแต่เห็นมีจริงต้องมั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินคำไหนก็ตามนะคะสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องรู้ความจริงว่าเป็นอะไรอย่างแน่นอนไม่สับสนเพราะเหตุว่าเวลาเนี่ยธรรมะหมดเลยมากมายแล้วก็ไม่รู้ความจริงกำลังเริ่มได้ยินแต่เพียงชื่อแต่ละชื่อเช่นสติเนี่ยบางคนพอฟังธรรมะปุ๊บนะคะเมื่อไหร่จะมีสติต้องการสติแล้วไปรู้จักคำนี้มาแต่ไหนแค่ได้ยินชื่อเท่านั้นแหละรู้จักหรือเปล่าว่าสติได้ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะและเป็นธรรมะที่ต่างกับธรรมะอื่นๆด้วยจึงมีชื่อเฉพาะว่าสติและจะเปลี่ยนสตินี้ให้เป็นสภาพธรรมะอื่นเช่นปัญญาก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราเป็นผู้ละเอียดเนี่ยเราศึกษาธรรมะแต่ละหนึ่งและเราจะไม่สับสนว่าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลนะคะนั่นคือเราได้ยินเพียงชื่อแต่ชื่อทั้งหมดนะคะเป็นชื่อของสภาพธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยแล้วเราสับสนบางคนก็เข้าใจว่าสติเป็นปัญญาเพราะว่าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดนะคะได้ยินคำไหนลักษณะนั้นคืออย่างไรอย่างศรัทธาได้ยินกันบ่อยในภาษาไทยสติก็ได้ยินปัญญาก็ได้ยินแต่ไม่ศึกษาคิดเองไม่รู้ความละเอียดอย่างยิ่งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึงเจริญขึ้นจนกระทั่งมีกำลังมากขณะที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยค่ะมีสติไหมคะมีเพราะอะไรคะต้องมีเหตุผลกำกับทั้งหมดที่จะต้องตอบได้ขณะที่เข้าใจไม่ใช่ความไม่เข้าใจสภาพของความเข้าใจเนี่ยผ่องใสซึ่งต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่มีมนทินนะคะกิเลสเนี่ยเป็นมนทินทำให้จิตเศร้าหมองความจริงเป็นอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจกับขณะที่กำลังเข้าใจใช่ไหมคะต้องต่างกันละเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะไม่ใช่ให้เราไปคิดทีหลังเลยหมดเลยฟังตั้งกี่คำก็ไม่รู้เลยหมดนะคะแต่ในขณะที่กำลังฟังนี้เองเหมือนบุคคลในครั้งพุทธกาลค่ะไปเฝ้าฟังพระธรรมขณะนั้นไม่มีหนังสือใช่ไหมคะแต่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้ไตรตรองว่าเป็นความจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะขณะที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยใครตอบได้นอกจากคนฟังเข้าใจละเอียดแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนคนอื่นตอบได้ไหมคะไม่ได้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามที่เข้าใจเริ่มตั้งแต่ธรรมะเป็นภาษามัคคีเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปาละดำรงพระศาสนาไม่ให้เคลื่อนไปตามภาษาต่างๆซึ่งทำให้ไม่รู้ความจริงอย่างถ่องแท้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราบอกว่าใครพูดถึงธรรมะปุ๊บเรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่จะต้องเข้าใจด้วยภาษาของตนว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่มีอะไรมากั้นเลยสิ่งที่มีจริงขณะนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมคะขณะที่เข้าใจเป็นความเข้าใจที่เป็นถึงกับอินทรีย์หรือเปล่าใหญ่พอที่จะเจริญเติบโตจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่เราหรือยังพระเชิงการศึกษาเนี่ยต้องตามลำดับขั้นนะคะที่ใช้คำว่าปริยัติเนี่ยหมายความว่าเป็นการศึกษาพระพุทธพจน์เท่านั้นไม่ใช่คำของคนอื่นเลยจึงจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้พึ่งคนนั้นไม่ได้พึ่งคนนี้นะคะแต่พระพุทธพจน์ที่ได้ทรงแสดงนะคะเป็นศาสดาแทนพระองค์เป็นธรรมรัตนะสามารถที่จะมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วก็จะไม่เข้าใจต่อไปอีกนานแสนนานถ้าเราไม่ไตร่ตรองให้เข้าใจจริงๆว่ากำลังพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะที่เข้าใจจิตผ่องใสแน่ขณะนั้นไม่มีกิเลสที่เป็นอวิชชาความไม่รู้มาแปดเปื้อนทำให้เศร้าหมองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนะคะคือสภาพธรรมะที่เศร้าหมองที่ทำให้จิตแปดเปื้อนเป็นมลทิน ก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นขณะใดที่ผ่องใสเนี่ยผ่องใสจริงๆในขณะที่เข้าใจไม่มีความไม่เข้าใจในขณะนั้นเกิดร่วมด้วยได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะเริ่มด้วยศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสัตธรรมะนะคะหรือว่าธรรมะอื่นๆที่จะเจริญขึ้นนะคะต้องอาศัยศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสในขณะนั้นฟังแล้วก็เข้าใจไม่มีโลภะไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยเกิดร่วมด้วยแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ได้ยินชื่อเพราะฉะนั้นมีชื่อเยอะแต่ความจริงเป็นชื่อของธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจว่านะคะเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งใช้คำว่าปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะที่ปรากฏได้ยังไงด้วยความเข้าใจจากการที่ได้ฟังมาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะเป็นปกติจะมีคำกำกับไว้ตลอดว่าเป็นปกติเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นปกติตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอกุศลก็เป็นปกติเพราะว่ามีปัจจัยเกิดแล้วเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะก็จะเริ่มเข้าใจแม้แต่คำว่าศรัทธาขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลทุกประเภทขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยแต่เพราะเหตุว่าเล็กน้อยมากยังอ่อนมากถ้าเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากจึงไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาว่าไม่ใช่เราแต่เริ่มฟังแล้วค่ะศรัทธานี้ต้องต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะฉะนั้นจิตเป็นหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทางตากำลังเห็นอย่างนี้เป็นหน้าที่ของจิตแต่ก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกันที่เป็นเจตสิกนี่ค่ะแต่ละชนิดเกิดร่วมด้วยไม่ใช่ผีชนิดเดียวเท่านั้นนะคะเจตสิกมีถึง52ประเภทแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งจะเจริญขึ้นเมื่อเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลนี่ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อละความยึดถือว่าเป็นเราในขั้นของการฟังเห็นว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่ใช่การรู้จริงๆในลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งปรากฏความเป็นธรรมะซึ่งขณะที่รู้นั้นก็ไม่ใช่เราค่ะจึงเริ่มเข้าใจลักษณะของสติเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าสติคืออะไรแปลว่าอย่างไรเกิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่เห็นเกิดสักทีก็เพียงแค่มีสติขั้นฟังเท่านั้นเองค่ะใช่ไหมคะแต่สติก็จะเจริญขึ้นจนถึงเป็นสตินสีจนกระทั่งถึงเป็นพละจนกระทั่งถึงเป็นมรรคมีองค์แปดเป็นองค์มรรคด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยนะแสดงความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งขณะใดก็ตามซึ่งยังไม่ใช่อินทรีย์ใช่ไหมคะก็เป็นแต่เพียงสติที่เกิดกับกุศลในขั้นฟังได้แต่ถ้าเป็นอินทรีย์นะคะสตินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์เกิดร่วมกันขาดไม่ได้เลยจึงถึงความเป็นอินทรีย์คือสามารถที่จะเป็นใหญ่แม้วิริยะก็เป็นใหญ่แม้ศรัทธาก็เป็นใหญ่สติก็เป็นใหญ่สมาธิก็เป็นใหญ่ปัญญาก็เป็นใหญ่และทั้งหมดเป็นใหญ่เพราะปัญญานี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราจะทำให้กว่าจะรู้ความจริงนะคะเพื่อละไม่ใช่เพื่อเรารู้ค่ะแต่เป็นความเข้าใจขึ้นแต่ละคำต้องละเอียด
5: กับท่านอาจารย์ค่ะเวลาที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะทำให้มีสภาพจิตใจที่ผ่องใสทีนี้หนูก็อยากจะทราบว่าเวลาที่เราทำทานนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันผ่องใสอะค่ะคือมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
0: ปัญญารู้ค่ะไม่ใช่เราไปคิดรู
5: ้
0: เรากำลังฟังความจริงนะคะแต่ก็ยังไม่มีสภาพธรรมะปรากฏให้เห็นว่าเป็นธรรมะถูกต้องไหม
5: คะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถ้าไม่มีสติและไม่มีโสภณะเจตสิกอื่นเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราฟังแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้เพียงเล็กน้อยสติเป็นสติสติไม่ใช่ผัสสะไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เจตสิกอื่นๆเลยนะคะฟังเรื่องราวให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นค่ะเจตสิกนี่เกิดดับพร้อมจิตมากมายไม่ปรากฏลักษณะของธรรมะสักอย่างแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนลักษณะของกุศลให้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาจริงๆที่สามารถจะรู้ความต่างว่าลักษณะนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเราจะใช้ชื่อว่าอกุศลก็ไ จะใช้คำหรือไม่ใช้คำลักษณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงพูดว่าศรัทธาลักษณะที่ผ่องใสไม่มีกิเลสแปดเปื้อนเศร้าหมองก็ฟังไปแต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาปรากฏให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เราแต่เป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยนะคะเข้าใจเพียงเท่านี้แหละในลักษณะของสภาพที่เป็นผ่องใสที่ไม่ใช่เราเนี่ยจะปรากฏไหมก็ปรากฏว่าเอ๊ะก็เราเข้าใจแล้วทำไมไม่ผ่องใสก็ลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าผ่องใสคืออย่างนี้ไม่ใช่ผ่องใสใสๆนะคะแต่หมายความว่าขณะนั้นเพราะเข้าใจจึงไม่มีกิเลสใดๆมาทำลายสภาพของความเข้าใจซึ่งขณะนั้นไม่มีกิเลสใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาเกิดร่วมด้วยได้เลยแต่ว่าเลือกได้ไหมคะว่าจะให้ศรัทธาปรากฏทุกอย่างเนี่ยลืมไม่ได้เลยค่ะอนัตตาเป็นคำที่ลืมไม่ได้ไปหวังได้ไหมคะว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่อะไรจะเกิดเมื่อไหร่รู้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสติขณะเนี้ยมีหวังได้ไหมว่าจะรู้ลักษณะของสติ
5: ไม่ได้
0: ทั้งที่ได้ฟังว่าสติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของสติก็ยังไม่ได้ปรากฏเพราะอะไรคะปัญญาแค่นี้เพียงแต่เริ่มจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ลักษณะของสภาพธรรมะก็กำลังปรากฏเหมือนเดิมแต่กำลังเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราจนกว่านะคะมีความมั่นคงซึ่งใช้คำว่าสัจญาณโดยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะกำกับทุกอย่าง45พรรษาอุปการะอนุเคราะห์ไม่ให้เข้าใจผิดอย่างได้ยินคำว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะยังมีคำกำกับไว้สัจญาณกิจญาณกัตญาณเพราะว่าขณะนี้ค่ะเป็นปริยัติฟังพระธรรมน้อยมากหรือมากแล้วคะน้อยยังไม่เป็นปัจจัยพอที่จะให้กิจญาณคือสติเกิดขึ้นนะคะทำกิจระลึกคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนพร้อมกันเลยเหมือนได้ยินกับเห็นขณะนี้ค่ะพร้อมกันไหมคะพร้อมฉันใดนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ต้องแยกอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องมานั่งคิดว่านี่เป็นสติปัฏฐานหรือไม่ใช่สติปัฏฐานหรือนี่ทวารไหนจักขุทวารหรือมโนทวารนั่นคือความเป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นความเข้าใจธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ก็กำลังปรากฏแต่ปริยัติก็เป็นปริยัติคือเพียงฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ว่าสติที่สามารถที่จะเข้าถึงปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากสัจญาณความเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ไปไหนเลยเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาขณะนี้สติสัมปชัญญะสติปัฏฐานจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมคะแต่ว่ามั่นคงในความเป็นอนัตตาว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเวลาศึกษานะคะทุกคนบอกว่าจักขุวิญญาณเกิดรู้รูปารมณ์พูดง่ายสอบได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้รู้เลยไม่มีการแม้จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงนะคะเป็นธาตุที่สามารถปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้มีนี่คือความต่างของธาตุหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้เราก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ฟังละเริ่มเข้าใจละสติขณะขั้นฟังเกิดแล้วแต่ว่าไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปพยายามนะคะอย่างบนคนเขาบอกว่าเห็นไม่ให้เป็นหน้าต่างจะทำยังไงไม่ให้เห็นว่าเป็นหน้าต่างเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนก็จริงค่ะเห็นดับแล้วแล้วมีสภาพซึ่งเกิดดับสืบต่อจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะไปรู้การเกิดดับหรือว่ารู้สึกรู้ถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยนะคะไม่ต้องไปหวังค่ะหวังเป็นเครื่องที่เนิ่นช้านะคะเข้าใจแล้วยังไปหวังก็พอดีตอนหวังนั้นก็คือไม่เข้าใจนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าปัญญาจะค่อยๆนะคะเจริญขึ้นเพราะว่าสภาพธรรมะอื่นเนี่ยเกื้อกูลอุปถัมภ์เพราะเหตุว่าปัญญาทำให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้ว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลน่ากลัวไหมคะคำว่าอกุศลเนี่ยไม่ได้นำสิ่งที่เป็นสุขหรือว่า นำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มาให้เลยไม่ว่าจะบางเบาเล็กน้อยสักเท่าไหร่ตรงข้ามกับทางฝ่ายดีนะคะแม้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ไม่ให้โทษเลยมีแต่จะนำความเป็นสิ่งที่ดีมาให้ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงการเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติถ้าไม่รอบรู้จริงๆว่าธรรมะทั้งหมดทุกคำต้องสอดคล้องกันถ้าใครบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงคะไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยก็มีท่านผู้หนึ่งในรายการโทรทัศน์ซึ่งได้ฟังกับหูนะคะท่านก็บอกว่าให้คนที่กำลังยืนอยู่นะคะเอามือซ้ายเนี่ยทาบที่สะดือแล้วเขาก็ทำกันหมายความว่าไงคะนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าแค่นี้ก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นฟังใครไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลยแล้วก็ยังบอกว่าให้เอามือขวาทับมือซ้ายก็ทำกันนะคะแล้วก็บอกว่าให้เอามือขวาออกก็ทำกันแล้วก็บอกให้ยกเท้าขึ้นก็ทำกันแล้วก็บอกนี่คือสติสัมปชัญญะฟังใครเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองค่ะว่าคำไหนที่ฟังแล้วนะคะเข้าใจและก็รู้ด้วยว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะมีวาจาสัจจะกล่าวเมื่อไรก็มีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ให้เข้าใจถูกได้เป็นประโยชน์เป็นมรดกของผู้ที่ได้รับพระธรรมคำสอนนะคะโดยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะจึงสามารถที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ตามลำดับขั้นจากปริยัตินะคะฟังแล้วรอบรู้ว่าสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าฟังว่าเป็นอนัตตาแล้วเรามานั่งทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งไม่เข้าใจแน่นอนเพราะทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นปริยัตินะคะเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดปฏิปัตติเกิดปัญญาขั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังโดยไม่ต้องคิดหรือถ้าคิดก็รู้ว่าไม่ใช่เห็นคือต้องรู้จนทั่วจนละเอียดจริงๆว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ยากเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยคือการเข้าใจการเข้าใจมาจากไหนมาจากการฟังและเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมั่นคงเป็นสัจญาณเป็นปัจจัยให้เกิดกิจญาณคือการรู้จักสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอีกนัยยะหนึ่งก็คือปฏิปัตติและขณะใดก็ตามนะคะประจักษ์ว่าสภาพนั้นไม่ใช่เราจริงๆเป็นปฏิเวทะเป็นกัตยานเนี่ยค่ะถ้าศึกษาธรรมะแล้วจะไม่มีการที่เข้าใจไขว้เขวหรือเข้าใจผิดนะคะเพียงแต่ว่าการไตร่ตรองของเราพอไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าละชั่วไม่ได้พูดถึงเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจเรากำลังพยายามที่จะละเพราะฉะนั้นละไม่ได้แม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วก็ไม่เข้าใจดูมันง่ายอะนะคะบอกให้ละก็ละแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะบอกอะไรได้เกิดแล้วทั้งนั้นดับแล้วทั้งนั้นสภาพธรรมะคือธรรมะที่มีลักษณะสภาวะของตนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าศีลนี่นะคะเราคิดเองหรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นบ้างตอนนี้บ้างก็มาจับรวมกันแต่ถ้าได้ฟังหรือได้อ่านศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆปฏิสัมภิทามรรคนะคะท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะทรงแสดงซึ่งต้องเป็นความจริงถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกมีศีลไหมคะไม่มีจิตเจตสิกใครบังคับได้ไหมไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นเป็นจิตเป็นเจตสิกหรือเปล่าพระเจ้าคำว่าศีละจริงๆแสดงถึงปกติสภาพธรรมะที่เป็นปกติซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลจิตเกิดกายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลค่ะเพราะจิตเป็นอกุศลโดยเหตุนี้จึงเป็นอกุศลศีลเพราะว่าหมายความถึงปกติของอกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วกายก็เป็นอกุศลวาจาก็เป็นอกุศลอย่างนี้แล้วจะเป็นเราไหมคะและเวลาที่อกุศลเกิดก็ไม่รู้ด้วยทำไปอยู่นั่นแหละอกุศลเพราะไม่รู้ความจริงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นการสะสมของธรรมะฝ่ายอกุศลเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นปกติแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะให้เราเป็นปกติอกุศลศีลหรือก็ต้องเป็นไปตามจิตใช่ไหมคะ ด้วยเหตุนี้ศีลที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนี่ค่ะเป็นส่วนย่อยโน่นบ้างนี่บ้างแต่ว่าถ้าจะเข้าใจจริงๆก็คือได้แก่จิตและเจตสิกทั้งหมดด้วยเหตุนี้อกุศลจิตเกิดขึ้นกายวาจาเป็นอกุศลศีลคือ

ด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่ได้ยินเนี่ยในภาษาของเราเนี่ยจะทำให้เข้าใจได้ชอบอาหารอะไรมีเยอะเลยใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้และอาหารบนโต๊ะเนี่ยมีจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นเป็นอุปัตติเพราะกรรมเป็นปัจจัยเท่านั้นแค่เห็นแต่คิดดูท่านเห็นนี่เราไม่ได้รู้ความจริงนะคะจึงมีความชอบด้วยความเป็นตัวตนติดตามตลอดมาซึ่งไม่ใช่เห็นแสดงเห็นว่าเพียงมีอุปัตติให้เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นนะคะกิเลสมากมายหลั่งไหลมาละใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะนี่เป็นปลาชนิดนั้นนี่เป็นแกงชนิดนี้ใช่ค่ะและการที่เราจะพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอารมณ์นั้นนะคะที่สะสมมาที่จะชอบในสิ่งนั้นท่านใช้คำว่าอารมณูปนิสยปัจจัยพอถึงเวลาเราไปเรียนปัจจัยได้ท่องคล่องเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ที่เรากำลังเอื้อมมือไปเนี่ยเพราะอะไรแสดงความจริงเพื่อละคลายความเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่ให้เราคิดเองนะคะแม้แต่ศีลเนี่ยความจริงต้องรู้ค่ะเป็นจิตเจตสิกรูปไม่รู้อะไรรูปเป็นศีลไม่ได้เลยรูปไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าใครที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่จิตเกิดขึ้นทำให้รูปที่เกิดจากจิตเนี่ยเป็นไปเพราะจิตประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้จึงมีอกุศลศีลและกุศลศีลและอัพยากตศีลพระเจ้าธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยโดยนัยยะหลากหลายมากนะคะทรงแสดงโดยนัยยะของธรรมหมวด3ก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมทั้งหมดสอดคล้องกันแล้วเราก็ได้ยินไปงานศพทีไรได้ยินทุกทีเลยสวดพระอภิธรรมและพระอภิธรรมคืออะไรก็ไม่รู้และอะไรเป็นอภิธรรมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะและไม่ใช่นับถือใครเพราะอะไรไม่ใช่ผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วเขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นถูกได้หรือในเมื่อเขาไม่รู้แล้วเขาจะมาให้เรารู้โดยความไม่รู้ของเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ศึกษานะคะแล้วก็การศึกษาการฟังธรรมะเนี่ยเป็นมงคลทำให้ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจและการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลด้วยได้เข้าใจได้สนทนากันนะคะในเรื่องความละเอียดสิ่งละอันพันละน้อยที่โน้นบ้างที่นี่บ้างแต่ทั้งหมดก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นคุณหมอคงทราบแล้วนะคะมีทั้งอกุศลศีลด้วยและกุศลศีลด้วยและอัพยากตศีลของพระอรหันต์ซึ่งท่านไม่มีกุศลและอกุศลแต่ขณะนั้นไม่ใช่อกุศลและก็ไม่ใช่กุศลด้วยยากไหมคะจากอกุศลแล้วค่อยๆเป็นกุศลแทนอกุศลแล้วยังหมดทั้งอกุศลและกุศลนั้นไม่ใช่เราโดยประการทั้งปวงทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกเลยเป็นอัพยากตะเนี่ยค่ะทุกคำสามารถจะเข้าใจได้เมื่อฟังและไตรตรองและพอฟังเข้าใจแล้วไม่ลืมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ลืมหมายความว่าเราเข้าใจแต่ถ้าฟังและเอ๊ะลืมคือเราจำชื่อแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่วิธีที่จะรู้ว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะได้ยินเมื่อไหร่ก็เข้าใจถึงความลึกซึ้งแล้วก็ถึงการที่ทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะหลากหลายจะแสดงโดยปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะหรือโดยสัจจญาณกิจญาณกัตติญาณก็มีความขยายออกไปว่าถ้าทรงแสดงโดยอาการ3คือสัจจญาณกิจญาณกัตติญาณในอริยสัจทั้ง4เนี่ยค่ะก็ขยายออกไปเพื่อให้เราไม่หลงทางและให้รู้ความจริงว่าปัญญาความเข้าใจถูกแค่ไหนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปละกิเลสนะคะมันมากจนกระทั่งละไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่ความเข้าใจจริงๆจึงต้องเป็นผู้ที่อดทนและเห็นประโยชน์ของบารมี10และรู้ด้วยว่าถ้าขาดกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นบารมีจะเอาอกุศลที่มีอยู่ในจิตเนี่ยออกไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอะไรก็เป็นไปตามอกุศลเพราะมีมากนะคะแน่นหนาอยู่ในใจแต่เวลาที่เรามีความเข้าใจขึ้นชำระจิตนะคะด้วยกุศลแทนอกุศลแล้วก็ด้วยความเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หลงติดข้องในสิ่งที่ดับแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะค่อยๆฟังจนกว่าจะมั่นคงนะคะในอริยสัจทั้ง4ด้วยเพราะฉะนั้นจะกินเวลาไหมคะจากการไม่รู้เนี่ยเป็นค่อยๆพิจารณาด้วยความมั่นคงที่

0: ความจริงด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องท่องแต่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งสภาพของจิตที่มีบารมีพร้อมนะคะแล้วก็อกุศลก็เบาบางพอได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนไม่เคยอบรมมาเนี่ยฟังยังไงก็ไม่เข้าใจยากพูดอะไรก็ไม่รู้มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วให้พูดเรื่องอะไรล่ะคะถ้าไม่ใช่เรื่องต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งต้องอดทนอย่างยิ่งค่ะการอดทนนี่นะคะก็อดทนด้วยกุศลศีลเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลหรือยังสงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะพูดถึงเฉพาะกุศลศีลแต่ไม่ได้กล่าวถึงอกุศลศีลและอัพยากตศีลแปลว่าเขาให้เราเข้าใจตามที่เขาเข้าใจบางส่วนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พึ่งเพียงคนหนึ่งคนใดนะคะศึกษาพระไตรปิฎกอ่านด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาต่างคนต่างอัธยาศัยนะคะแม้แต่เพียงคำสั้นๆในพระไตรปิฎกสำหรับบางคนมีความหมายที่จะทำให้กันความเห็นผิดเช่นข้อความเพียงเล็กน้อยที่กล่าวว่ากำลังประพฤติตามที่เป็นไปไม่มีทางไปไหนเลยแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นในขณะนี้ใช่ไหมคะใครเดี๋ยวซ้ายแลกว่ากำลังประพฤติตามที่เป็นไปแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะจนกระทั่งสามารถที่ไม่เหลือเลยค่ะอกุศลทั้งหลายต้องหมดเกลี้ยงไม่เหลือความสงสัยนะคะเมื่อนั้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับจนถึงความเป็นพระอริยบุคคล
1: คำว่าอธิศีลก็คือต้องเป็นปัญญาที่เป็นขั้นวิปัสสนาญาณใช่ไหมคะ
0: จริงๆแล้วแล้วแต่ระดับนะคะจะกล่าวถึงโลกุตระเลยก็ได้แต่ลองคิดว่าถ้าไม่มีปัญญาที่เริ่มเกิดมาทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับโลกุตระหรืออธิศีลระดับนั้นจะเกิดได้ไหมจะเอาอะไรมาเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะฉะนั้นอธิศีลสิกขานะคะก็คือกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณทั้งหมดก็เป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาต่างขั้นเมื่อมีกำลังเพิ่มขึ้นพอถึงโลกุตระจิตนะคะก็เป็นอธิศีลที่สมบูรณ
1: ์แล้วก็ปัญญาขั้นสติปัฏฐานนี่ถือว่าเป็นอธิศีลหรือเปล่าคะ
0: ในพระธรรมไม่มีคำว่าถือว่าถ้าถือว่าแปลว่าไม่รู้ถือว่าเป็นความคิดแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ใช้คำว่าถือว่าต้องถือทำไมในเมื่ออกุศลก็เป็นอกุศลอกุศลถือว่าเป็นอกุศลเลยคะต้องไปถือทำไมเพราะฉันถือว่าเนี่ยหมายความว่าไม่เข้าใจจึงถือและคิดว่าถือว่าเนี่ยเป็นความถูกต้องแต่อันนั้นเพียงแต่เป็นความคิดและความเข้าใจผิดหรือถูกตามการถือว่าบางคนถือว่าอกุศลเป็นกุศลใช่ไหมคะเขาถือของเขาเองเขาถือว่าอกุศลเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่มีถือว่าเลยค่ะกุศลเป็นกุศลปัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีไหมค่ะแล้วจะเป็นอธิศีลได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับที่นะคะสภาพธรรมะหนึ่งปรากฏความเป็นธรรมะโดยปัจจัยที่ได้เข้าใจจนกระทั่งไม่เลือกลักษณะนั้นนะคะที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยนะคะปรากฏเช่นคุณพิสิทธิ์บอกว่าแข็งกระทบแข็งทั้งวันแต่ว่าแข็งที่จะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองเป็นหนึ่งขณะของสังสารวัฏด้วยเพราะเหตุว่ามีจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพแข็งก็เกิดสืบต่ออีกแต่ไม่รู้ในความเกิดดับนั้นเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้นะคะก็คือว่าไม่มีการที่จะพิจารณาหรือว่าคาดหวังหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะแม้แต่คิดว่าคนนั้นมีศรัทธาเขาดับไปแล้วค่ะศรัทธาของคนนั้นอยู่ไหนมีแต่ความคิดของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ใครเป็นธรรมะนะคะก็คือว่าเข้าใจว่าคิดเป็นคิดแล้วแต่จะคิดอะไรแต่ว่าที่จะไปคิดว่าคนนั้นมีศรัทธาก็ห้ามไม่ได้แต่ศรัทธาไม่ได้ปรากฏค่ะเป็นความคิดของเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ไม่พ้นจากหกโลกนะคะคือเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินรู้กลิ่นเป็นรู้กลิ่นลิ้มรสเป็นรู้รสกระทบสัมผัสก็มีลักษณะที่สามารถกระทบได้ต่อจากนั้นคิดเพราะฉะนั้นทุกคนไม่รู้ล่ะค่ะ อยู่ในโลกของความคิดเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่มีจุดที่ปรากฏให้คิดเช่นเห็นแค่นี้ค่ะหนึ่งขณะเพราะกรรมเป็นปัจจัยแล้วไม่ได้มีปรากฏอีกเลยแต่เรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏเป็นการปรุงแต่งที่จะใช้คำว่าสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องศึกษาโดยละเอียดจริงๆนะคะไม่ใช่จำชื่อได้ขันธ์มีเท่าไหร่คะ5ขันธ์อะไรบ้างตอบได้แต่ว่าแต่ละหนึ่งขันธ์เนี่ยปรากฏหรือเปล่าในความเป็นขันธ์ว่าหมายความถึงว่างจากสาระเพราะว่าจากไม่มีแล้วมีแล้วหมดมีประโยชน์อะไรจากไม่มีนะคะมีขึ้นให้ติดข้องแล้วหมดก็ไม่รู้ว่าหมดแล้วยังติดข้องอยู่ในสิ่งที่ดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมากมายระดับไหนที่ต้องอาศัยการฟังและเห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดมาเนี่ยนะคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะหมดแล้วทั้งนั้นเลยเพราะว่าการเกิดดับเนี่ยเร็วมากถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะลึกถึงอะไรคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจ์ไปคิดเองกันหมดคนนั้นมีศรัทธาคนนั้นมีสตินะคะไหนละคนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชื่อเท่านั้นเองแล้วก็เป็นความคิดจากคำที่ได้ยินโดยที่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงของแต่ละคำนั้นเลยเพราะฉะนั้นปริยัติก่อนรอบรู้จริงๆว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งยังไม่ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงและแม้จะปรากฏก็ไม่ใช่โดยการที่เราไปหวังไปทำไปรอคอยแต่โดยการละนะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นไม่มีความอยากมาติดข้องมาชักนำไปทางอื่นสภาพธรรมนั้นก็สามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยซึ่งรู้ว่าขณะไหนจริงและขณะนั้นน่ะสภาพธรรมอะไรบ้างถ้าไม่ทรงแสดงจะรู้ไหมว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งหิริมีทั้งโอตตัปปะมีอะโลภะมีอะโทสะมีตัตระมัชฌัตตามีสภาพธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลซึ่งชื่อก็ไม่เคยได้ยินนะคะกายุชุกตาจิตตุชุกตาก็ไปติดว่าเป็นคำยากเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจความจริงว่าภาษาหนึ่งใช้คำนั้นแต่ภาษาของเราที่เข้าใจกันได้เนี่ยหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรซึ่งมีจริง
2: ๆกราบท่านอาจารย์ครับประพฤติไปตามที่เป็นไปใครจะทำยังไงก็ทำอย่างนั้นใครเคยยังไงก็เคยอย่างนั้น
0: ตามที่เป็นไป
2: ใช่ไหมครับแต่นี้ก็ถ้าฟังไม่ดีก็จะคิดว่าก็ท่านเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเป็นอย่างนี้
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละตามที่เป็นไปจนกว่าจะจมดิ่งลงไปถึงที่สุดตามที่เป็นไป
2: กราบท่านอาจารย์พระยศพระธรรมเนี่ยฮะจะเป็นประโยชน์ให้ประพฤติเป็นไปตามพระธรรมอย่างไร
0: เคยเข้าใจว่าเป็นเราแล้วก็รู้ความจริงว่าอะไรล่ะคะเป็นเราเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นเราหรือเปล่าคิดนึกเป็นเราหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องจะยึดติดในความเป็นเรามากมายจนกระทั่งเป็นความเห็นแก่เราหรือเห็นแก่ตัวไหมที่จะทำทุจริตต่างๆโลกวุ่นวายเพราะอกุศลค่ะไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมหรือความดีเป็นการที่ว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเอาอกุศลหรือความไม่รู้เนี่ยไปทำให้วุ่นวายก็ต้องวุ่นวายต่อไป
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งประพฤติตามที่เป็นไปแบบอกุศลแล้วก็ประพฤติตามที่เป็นไปแบบเข้าใจพระธรรม
0: เพื่อให้เข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะนี่เป็นจุดที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อจะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะแล้วกุศลทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นเพราะไม่ใช่เราแต่เป็นกุศลหรือไม่ใช่เราเพราะเป็นอกุศลปัญญาก็สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าผมพูดเสร็จแล้วผมก็วางใหม่ไปแบบนี้จะเป็นพฤติกรรมที่เป็น
0: แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจิตขณะไหนเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกายก็เป็นไปตามจิตเพื่อให้รู้ในความเป็นอนัตตาแม้ประโยคสั้นๆถ้าจะไปทำอะไรที่ผิดเป็นไปประพฤติกำลังประพฤติไกลก็ยับยั้งไม่ได้ตามที่เป็นไปที่สะสมมาแม้แต่กิริยาอาการนะคะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ประพฤติตามที่เป็นไป
2: หมายความเป็นความเป็นไปตามปัจจัยต่างๆทั้งที่สะสมมาทั้งกรรมกิเลสอะไรต่าง
0: ๆแน่นอนค่ะ
2: นั้นประพฤติตามที่เป็นไปลึกซึ้งเนี่ยก็เป็นการที่ปัจจัยปรุงแต่ง
0: ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรา
2: แล้วก็เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้ประโยคนี้นะก็ส่องไปถึงความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: เพราะฉะนั้นถ้าเพียงถ้าเราฟังกันเผลอใช่ไหมเราคิดว่าประพฤติก็คือต้องไปทำดีทำไม่ดีอะไรแต่แม้แต่เราขยับไปอะไรไปนะฮะกรอกตาอะไรไปก็เป็นไปตามปัจจัยจิตเป็นไปอย่างนั้นรูปทั้งหลาย
0: มีคำว่าวาสนาคิดเองอีกใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะวาสนาคืออะไรคะคุณธิดารัตน
3: ์ก็หมายถึงการสะสมที่จะมีกายวาจาที่เป็นไปอะพระอาจารย
0: ์ก็ยิ่งเป็นความละเอียดยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมคะเรารู้จักกุศลและจิตอกุศลและจิตถ้าเราไม่กล่าวถึงอัพยากตะคือกิริยาจิตวิบากจิตนะคะกุศลและจิตเกิดขึ้นกายวาจาของแต่ละคนซึ่งเกิดเพราะกุศลนั้นนะคะต่างกันหรือเหมือนกันเห็นไหมคะมีรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เลยแล้วก็มีนามธรรมคือจิตและเจตสิกแต่ความละเอียดความที่ทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นปัจจัยให้กายเป็นไปเพราะจิตละเอียดการกระทำทางกายทางวาจา ก็ละเอียดแม้แต่การที่จะเคารพพระรัตนตรัยเราบังคับไม่ได้เลยว่ากายวาจาจะระดับไหนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่านั่งเราก็บังคับให้ทุกคนนั่งหน้าดูเหมือนกันหมดไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครที่สะสมความละเอียดและความดีนะคะนั่งอาการอย่างเดียวกันแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังต่างกันนี่ค่ะคือความละเอียดยิ่งนะคะด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเท่านั้นนะคะที่จะดับวาสนาทางฝ่ายอกุศลแต่ว่าทางฝ่ายกุศลเนี่ยค่ะไม่มีใครเปรียบได้เลยความงามของทางกายทางวาจาของพระองค์ซึ่งสะสมคุณความดีบารมีทั้งหมดนะคะก็จะมีอากัปกิริยาซึ่งงามกว่าคนอื่นนแน่นอนและทางฝ่ายอกุศลที่แต่ละท่านสะสมมาถึงความดับกิเลสเป็นพระอรหันต์นะคะแต่ความเคยชินของจิตที่ได้สะสมมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันอย่างท่านพระมหากัจจายนะก็ยังถูกกล่าวว่าความประพฤติการเดินของท่านเหมือนลิงช่างคิดเสียเกินนะคะทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้บางคนเดินเร็วบางคนพูดเร็วบางคนก็พูดไม่ชัดรีบๆพูดไปนะคะยุคนี้สมัยนี้มักจะเป็นอย่างนั้นก็แสดงถึงสภาพของจิตที่ละเอียดมากจนกระทั่งแม้ว่ากายวาจาก็ไม่มีอะไรมากกว่านั่งนอนยืนเดินแต่อาการนั่งอาการนอนอาการยืนอาการเดินเนี่ยหลากหลายต่างกันมากและถ้าเป็นความประพฤติทางฝ่ายซึ่งไม่น่าดูนะคะสะสมมาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะดับวาสนาส่วนที่ไม่ดีของทางกายวาจาได้เพราะฉะนั้นวาสนาไม่ได้หมายความถึงความเป็นใหญ่เป็นโตอะไรนะคะแต่หมายความถึงการสะสมของกุศลจิตและอกุศลจิตวาสนาทางฝ่ายดีก็มีความน่าดูมีใช่ไหมคะบางคนนั่งก็น่าดูยืนก็น่าดูพูดก็น่าดูนอนก็น่าดูจริงๆค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอนน่าดูหรือเปล่าเห็นไหมคะคนอื่นนอนเป็นไงคะอาจจะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะแต่ความคุ้นเคยเนี่ยก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความละเอียดขึ้นอาจจะค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมเหนียวแน่นติดแน่นมาก็เปลี่ยนยากด้วยเหตุนี้พระธรรมเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงถึงความจริงซึ่งจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยงดงามขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะจิตละเอียดขึ้น
4: กับท่านอาจารย์ค่ะคือว่าถ้าเราฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นปริยัติใช่ไหมคะ
0: คืออะไรคะปริยัติคืออะไร
4: ในความเข้าใจของหนูคือการฟังธรรมะแล้วเข้าใจอะค่ะ
0: การฟังพระพุทธพจน
4: ์การฟังพระพุทธ
0: ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งเป็นความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างมั่นคงเป็นสัจจญาณฟังเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเราแล้วก็ไม่เข้าใจขณะนั้นไม่ใช่ความรอบรู้ในปริยัติซึ่งจะทำให้เกิดปฏิปัตติอีกคำหนึ่งก็คือสติปัฏฐานไม่ได้ถ้ามีความตั้งใจจงใจไม่รู้ว่าสติคืออะไรเป็นอนัตตาอย่างไรสติรู้อะไรความเข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นจะให้เกิดเป็นปฏิปัตติจริงๆไม่ได้แต่เรียกว่าถือว่าคิดเอง ว่าขณะนั้นเป็นปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะตามลำดับขั้นและปัญญาไม่ติดไหมคะไม่ติดข้องไม่ได้ต้องการจึงจะเป็นปัญญาปัญญารู้แล้วละจะติดอะไรกับสิ่งที่กำลังปรากฏและเกิดดับต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่รู้ว่าเกิดดับเพราะว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นสนิทมากจนไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ดับแล้วดับแล้วดับแล้วดับแล้วเกิดแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดา
4: แม้กระทั่งเราจะรู้ว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่อันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นปริยัติ
0: แน่นอนค่ะถ้าบอกว่าศึกษาธรรมะแล้วไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแล้วธรรมะคืออะไรจะศึกษาไหมเพราะว่าศึกษาคือเข้าใจถ้าศึกษาแล้วไม่เข้าใจจะเรียกว่าศึกษาหรือเพราะฉะนั้นศึกษาคือขณะที่เข้าใจจะโดยการฟังโดยการคิดโดยการไตร่ตรองในสิ่งที่มีจริงๆค่ะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเกิดปรากฏแล้วจะไปศึกษาอะไรแม้แต่คำว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงก็ไม่ได้เข้าใจเลยคิดว่าไปจำเรื่องราวไปจำชื่อต่างๆนั่นเป็นการศึกษาแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจความจริงเลยแต่เมื่อฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งถึงการเกิดดับแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันที่ทรงแสดงโดยนัยยะของของพระสูตรนี่ค่ะไม่ใช่โดยนัยยะของพระอภิธรรมเนี่ยนะคะจะไม่กล่าวถึงการเกิดดับสืบต่อของจิตและเจตสิกและรูปอย่างละเอียดเพราะเหตุว่าไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าสำหรับพระสูตรเนี่ยจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏและสามารถรู้ได้เช่นหลังจากที่เห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบบางคนได้ยินเสียงนะคะไม่ชอบเสียงนั้นเลยคิดทั้งคืนเห็นไหมคะหมดแล้วดับแล้วแต่ก็ความไม่ชอบเนี่ยก็สะสมมากโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วหมดแล้วค่ะไม่มีเสียงมากระทบหูให้ได้ยินเลยแต่เพราะเหตุว่ายังจำว่ามีเห็นไหมคะก็ทำให้เกิดอกุศลได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏและฟังสิ่งที่สามารถทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นั่นคือการศึกษาเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่าได้ยินได้ฟังสิ่งที่กำลังมีนะคะแต่ยังไม่ได้รู้เฉพาะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิและปฏิปฏิจะเกิดได้ต่อเมื่อมีการเข้าใจปริยัตินะคะเป็นผู้ที่รอบรู้และมั่นคงว่าอนัตตาไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าคิดอย่างลึกซึ้งแม้ขณะต่อไปอะไรจะเกิดก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเราไปคิดว่าเราจะทำให้รู้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่เข้าใจธรรมะแลกศึกษาไปก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคิดว่าหนังสือบอกว่าจิตมี89เรียกชื่อได้นะคะมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาญาณสัมปยุตสสังขาริกอสังขาริกอะไรก็จำได้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรก็ไม่รู้เลยแม้แต่ว่าเป็นธรรมะกำลังเป็นเราเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆอย่างเห็นเนี่ยบางคนถามว่าเห็นเป็นยังไงกำลังเห็นนั่นแหละเป็นเห็นแต่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดสืบต่อจากเห็นเนี่ยไม่ได้ปรากฏเลยว่ามีขณะใดบ้างเพราะฉะนั้นพระสูตรก็ทรงแสดงเท่าที่สามารถจะรู้ได้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินและก็ไม่ใช่คิดนึกไม่ได้ชอบไม่ชอบตามกำลังของการที่จะเริ่มเข้าใจว่ากำลังศึกษาสิ่งที่ปรากฏที่มีจริงอย่างเวลาโกรธเกิดขึ้นขุ่นเคืองใจเนี่ยนะคะไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจำไว้ละโกรธต่อไปอีกแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะต่างกันไหมคะมีจริงๆหมดแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไม่ใช่โกรธได้ยินไม่ใช่โกรธเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำให้ขุ่นเคืองไม่พอใจในสิ่งที่ไม่มีเห็นไหมคะในสิ่งที่ไม่มีทั้งนั้นเลยเหมือนอากาศที่ว่างเปล่ามีดาวปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ปรากฏเห็นแต่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดจริงๆปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะทั้งสิ่งที่ปรากฏก็ดับและจิตเห็นก็ดับแต่เมื่อไม่ปรากฏนะคะไม่ใช่ความรอบรู้แต่ถ้ามีความรอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆว่าขณะนี้ค่ะอยู่ในโลกมืดสนิทมีแต่ขณะสั้นๆที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับ มีขณะสั้นๆที่ปรากฏเป็นเสียงให้ได้ยินแล้วก็ดับแต่ก็ยังอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นโลกในวินัยของพระอริยะเจ้านะคะที่เป็นปัญญาที่สามารถรู้ความจริงเนี่ยต้องต่างกับโลกซึ่งมีความไม่รู้นะคะปิดสนิทไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนเห็นตลอดเวลาแต่จะตลอดเวลาได้ยังไงเสียงก็ปรากฏแทรกละซึ่งขณะนั้นตามความเป็นจริงนะคะขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นต้องไม่ปรากฏนั่นคือปฏิปัตติเริ่มรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะรู้รอบในสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่กว่าจะรู้รอบเพราะสิ่งนั้นอย่างเดียวที่ปรากฏก็ต่างกับขณะนี้อย่างนี้ปรากฏสืบต่อกันหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วแต่ว่าอะไรปรากฏแล้วก็ดับโดยไม่รู้เลยว่าดับแล้วจริงๆไม่กลับมาแล้วเลยจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ไม่ใช่หวังคอยว่าเมื่อไรจะประจักษ์แจ้งนะคะพยายามทุกทางที่จะให้เร็วต้องไม่ลืมคนในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้ฟังว่าทรงพยากรสุเมธดาบทอีก4อสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมท่านเหล่านั้นไม่เดือดร้อนเลยนะคะเบิกบานขณะนี้เราเบิกบานไหมได้ฟังแล้วได้เริ่มเข้าใจแล้วไม่ได้สูญหายไปเลยค่อยๆสะสมปัจจัยที่จะทำให้สามารถเข้าใจอย่างที่ตรัสรู้และทรงแสดง4อสงไขยแสนกับรอได้ไหมหรือไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีไปทำโน่นทำนี่ขึ้นมาคนในครั้งนั้นไม่มีสำนักปฏิบัติและไม่ได้ไปสู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดเพื่อปฏิบัติแต่ประพฤติตามที่เป็นไปของแต่ละท่าน
5: นาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556
6: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้นก่อนค่ะ
7: ค่ะคงไม่ลืมนะคะทุกคำมีค่ายิ่งเพราะเหตุว่ามาจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ในการฟังนะคะว่ากำลังฟังคำที่ลึกซึ้งพระกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เองค่ะแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละคำได้เช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถูกต้องเป็นความจริงที่สมควรที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหรือว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเผลอๆโดยที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดมาได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องโลกนี้เหตุการณ์ในโลกนี้ทุกอย่างแล้วก็จากไปไม่เหลือเลยนะคะเพราะเหตุว่าต่อจากขณะสุดท้ายของชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเมื่อได้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่จะรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งควรที่จะได้รู้ด้วยนะคะแต่ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะโอกาสที่ดีก็คือว่าได้สนทนาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะมาก 45,000 พรรษาแต่ละคำแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ประมาทในการที่จะรู้ว่ากว่าที่จะได้เข้าใจคำที่ได้ยินนะคะลึกซึ้งขึ้นว่าหมายความถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพนะคะคือไตร่ตรองพิจารณาเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็เพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงของชาติหนึ่งซึ่งเกิดมา แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละวันแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปเลยค่ะเป็นคนใหม่เรื่องใหม่โลกใหม่แต่สิ่งที่สะสมทุกขณะในโลกนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงมีความติดข้องในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายที่ใช้คำว่าโลภะคือความติดข้องโทสะคือความขุ่นเคืองใจเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกชาติไปเพราะฉะนั้นโอกาสของชาติหนึ่งชาติใดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังพระธรรมโดยไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะไม่ใช่ผ่านไปเหมือนกับรู้แล้วเช่นคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพื่อเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้เลยค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองค่ะ
8: ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยนะครับว่าความไม่รู้เนี่ยที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะครับตามปฏิจจสมุปาทะเนี่ยไม่รู้นี่มันมาจากไหนครับ
7: ขออนุญาตถามครับขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วนะคะไม่รู้ถูกไหมคะเห็นเกิดแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปาทะหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะเลยก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่จะเกิดได้เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะบันดาลได้แต่ว่าแต่ละหนึ่งธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งก่อนที่จะรู้ถึงปัจจัยซึ่งทำให้สภาพธรรมะเกิดนะคะก็ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก่อนและถึงจะรู้ละเอียดขึ้นว่าหนึ่งนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งได้กล่าวถึงอันดับแรกก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะความไม่รู้แต่ต้องพิจารณาว่าไม่รู้อะไรต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ค่ะไม่ใช่เพียงแต่ไม่รู้เฉยๆนะคะแต่มีสิ่งที่กำลังไม่รู้ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ได้ยินก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะคือแตกย่อยชีวิตซึ่งเราคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเหลือเพียงแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็หนึ่งธรรมะจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับไปแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ขณะใดที่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคะก็สะสมไปตามสิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏสั้นมากเพื่อให้ติดข้องเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ไม่รู้แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆนะคะเป็นอย่างนี้ไม่รู้โดยตลอดตั้งแต่เกิดแม้ในขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดและดับเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเพื่อความติดข้องและความไม่รู้และยึดถือเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในครั้งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือศึกษาทีละคำเพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงเห็นกำลังเห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมากด้วยแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ก็มีปัจจัยที่สภาพธรรมะอื่นเกิดต่อโดยความไม่รู้นั่นเอง พราะฉะนั้นก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงปัจจัยคือสภาพธรรมะที่สนับสนุนเกื้อกูลอุดหนุนอาศัยกันทำให้สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่รู้อย่างเดียวนะคะสภาพธรรมะมีมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ไม่รู้ค่ะรู้อย่างอื่นรู้มามากแต่ว่ารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามนะคะซึ่งอาจจะเข้าใจว่าเป็นผู้รู้สามารถศึกษาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆซึ่งคนอื่นชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้ต้องกล่าวด้วยนะคะไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังเห็นก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราเห็นกำลังได้ยินก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราได้ยินแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินที่ไหนถ้าเห็นไม่เกิดในขณะนี้นะคะก็จะมีเราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะก็จะทำให้ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วสืบต่อโดยการเกิดดับแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เกิดแล้วดับแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อสนิทจนไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนะก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะในแต่ละคำนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงไหมเพราะเหตุว่ามีปัจจัยให้เกิดเป็นคนนี้นะคะแต่จะเป็นคนนี้ตลอดไปได้นานเท่าไหร่ตามเหตุตามปัจจัยและคนนี้แต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างคิดอะไรบ้างเมื่อวานนี้หมดไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็หมดไปแล้วนะคะเท่ากับเกิดมาได้เห็นได้ยินคิดนึกรู้เรื่องรู้ราวรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วลืมหมดชาติก่อนนะคะลืมหมดเลยชาตินี้ก็เหมือนกันพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อไม่รู้แล้วก็เพื่อติดข้องแล้วก็เพื่อที่จะเกิดต่อไปในสังสารวัฏตราบใดที่ยังไม่รู้ก็เป็นแต่ละคำนะคะซึ่งแม้แต่ความไม่รู้ก็ต้องตรงแล้วรู้แล้วหรือยังคะกำลังเห็นรู้แล้วหรือยังกำลังได้ยินรู้แล้วหรือยังว่ากำลังคิดเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเปลี่ยนความคิดไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเกิดแล้วไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ต้องตรงกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะไม่ว่าคำอะไรเรื่องอะไรเมื่อไหร่ก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาอวิชชาก็เป็นอนัตตาด้วยนะคะบางคนก็สงสัยเดี๋ยวนี้อวิชชาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้คิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ที่ไหนแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะขณะนี้เองค่ะเห็นแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็อยู่ที่ไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ได้ยินเกิดแล้วดับแล้วค่ะอวิชชาก็ไม่รู้ความจริงของได้ยินเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอวิชชามากแค่ไหนจนกว่าจะมีการฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะอวิชชาความไม่รู้ก็จะค่อยๆละคลายลง
9: มีผู้เขียนมานะคะบอกว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับมิฉะนั้นความเป็นเราก็จะแทรกเข้ามาเรียนถามว่าตามลำดับคืออย่างไรแล้วก็ความเป็นเราเนี่ยมีจนเป็นปกติที่ไม่ใช่เราเป็นอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
7: ค่ะกรุณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีละคำก็ได้สั้นๆ
9: ค่ะเขียนมาว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับ
7: ค่ะฟังพระธรรมพระธรรม45พรรษามากนะคะทุกคำตามระดับคือแม้แต่คำแรกคือคำว่าฟังพระธรรมใช่ไหมคะ มีคำที่ไม่รู้จักคือคำว่าธรรมะถ้าถามใครๆดูว่าธรรมะคืออะไรตอบว่าไงคะแต่ว่าฟังพระธรรมแม้แต่คำแรกคำเดียวนะคะก็ควรที่จะเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นภาษามัคคีภาษาบาลีแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนในภาษาไทยใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงฟังธรรมะคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปฟังชื่อมากมายในพระไตรปิฎกนะคะแต่ต้องตามลำดับคือรู้ว่าฟังธรรมะต้องฟังสิ่งที่มีจริงๆเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนเลยใช่ไหมคะขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นขณะนี้มีคิดฟังเรื่องคิดนี่คือเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะไม่เข้าใจเลยว่าศึกษาอะไรแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเผชิญหน้าทุกขณะตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะนั้นอย่างอื่นไม่จริงสิ่งที่ไม่ปรากฏจะกล่าวว่าจริงไม่ได้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงในเมื่อไม่เหลือเลยสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงจะไปรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไรในเมื่อยังไม่มาถึงแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะยากแสนยากที่จะรู้เพราะเหตุว่าโดยการตรัสรู้จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ว่าเพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจึงรู้ยากยิ่งเพราะเหตุว่าเหมือนว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่ดับไปเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องโดยการฟังพระธรรมให้เข้าใจมิฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับการที่เราคิดเองเนี่ยต่างกันมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้ใครจะคิดว่าเห็นเกิดและดับแต่ความจริงนะคะไม่เปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงๆว่าแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่ใช่มีผู้หนึ่งผู้ใดดลบันดาลได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นพระธรรมกว่าจะฟังได้เข้าใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆน้อมใจด้วยศรัทธาที่เชื่อในคำจริงทำให้สามารถที่จะอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อนั้นนะคะก็จะทำให้พ้นจากการติดข้องซึ่งนำมาสู่อกุศลธรรมมากมายเพราะการยึดถือว่ามีเราหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
10: อันนี้เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่ามีคนเป็นมะเร็งรู้ตัวว่าจะต้องตายเราจะแนะนำผู้ที่เป็นมะเร็งซึ่งจะต้องตายนั้นก่อนตายอย่างไรบ้างครับ
7: ศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าลืมไปเลยนะคะศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะเนี่ยค่ะแล้วเป็นธรรมะอะไรนี่คือเราจะต้องเข้าใจว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนขณะใดก็ตามที่แม่ได้ยินได้ฟังนะคะก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแล้วเป็นอะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีนะคะมะเร็งเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่ใช่มะเร็งเป็นได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกมะเร็งเป็นได้กลิ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันนะคะมะเร็งเป็นรสหวานรสเค็มหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วมะเร็งเป็นอะไรนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่เราศึกษาธรรมะแล้วได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่เป็นอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความรักตัวนะคะหรือว่ารักญาติมิตรสหายพอรู้ว่าใครเป็นมะเร็งก็หาทางใดๆก็ตามนะคะว่าก่อนจะตายหรือว่าควรจะเตือนเขาว่ายังไงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดค่ะให้รู้ความจริง ให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจพระเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะต่อไปชาติไหนๆก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเกิดมาแล้วนี่ค่ะเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากการที่เข้าใจธรรมะใครก็ตามได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการฟังก็ต้องฟังด้วยการที่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะในสิ่งที่ฟังไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามไปหรือว่าคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยต้องเข้าใจทุกคำจริงๆพอได้ยินคำไหนต้องรู้ว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นมะเร็งจริงๆเนี่ยมีคำตอบหรือยังคะว่าคืออะไรถ้าไม่มีก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ว่าศึกษาธรรมะตอบได้มะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งเป็นคิดหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่อีกแล้วเป็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นการบ้านนะคะสำหรับที่จะฟังแล้วรู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าฟังแล้วธรรมะก็สามารถที่จะตอบได้ไม่ว่ามีคำถามอะไรนะคะต้องตั้งต้นว่าคืออะไรท่านที่ฟังมาแล้วคงพอตอบได้ใช่ไหมคะมะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งไม่ใช่คิดนึกแล้วเป็นอะไรแล้วก็คนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วมีไหมคะมีคนที่กำลังเป็นมีไหมแล้วคนที่จะเป็นมีไหมแล้วจะเตือนเขาว่ายังไงคะเขายังไม่ได้เป็นแต่จะเป็นได้ไหมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ก็สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังมี
10: ขออนุญาตมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องตายก็คือเรื่องเกิดครับที่กล่าวว่าตายแล้วต้องไปเกิดอีกไปเกิดได้อย่างไรขอเรียนถามครับ
7: ค่ะก็ขออนุญาตถามได้ไหมคะแทนที่จะตอบก็ขอเป็นถามว่าอะไรเกิดได้ยินคำว่าเกิดได้ยินคำว่าตายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและศึกษาธรรมะต้องตอบได้นะคะว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดแล้วก็อะไรตายถ้าฟังธรรมะแล้วต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าฟังเรื่องราวไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่ายังไม่มั่นคงจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะหรือเปล่าและเป็นธรรมะอะไรหลากหลายมากที่จะต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดตายเนี่ยมีจริงๆแต่เมื่อศึกษาธรรมะก็ต้องรู้ว่าอะไรเกิดแล้วก็อะไรตายถ้ายังตอบไม่ได้ก็คือว่ายังศึกษาไม่พอนะคะที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเกิดอะไรตายเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะและสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเข้าใจความจริงแต่ละคำทีละคำก็ยังสามารถที่จะทำให้เข้าใจต่อไปอีกแต่ละคำทีละคำด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมีจริงแน่ๆนะคะแต่ว่าอะไรเกิดแล้วก็ตายก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าอะไรตายถ้ายังไม่รู้แล้วก็ฟังเรื่องราวว่าตายแล้วเกิดก็ยังสงสัยนะคะเช่นคำถามที่ว่าตายแล้วไปเกิดไปได้ยังไงคะอะไรไปนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยจะถามว่าอะไรและก็เมื่อได้รับคำตอบที่เข้าใจแล้วนะคะก็จะทำให้เข้าใจคำอื่นๆต่อไปด้วยไม่ลืมนะคะการฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังที่มีผู้ถามว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงตายมีจริงเกิดมีจริงแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดอะไรตายคะ
11: ก็หนูก็คิดว่าเป็นรูปกับนามค่ะ
7: ค่ะพระอาจารย์ขอถามต่อนะคะ
11: ค่ะ
7: รูปคืออะไรนามคืออะไร
11: รูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรค่ะอย่างเช่นรูปร่างกายนี่ก็ไม่ใช่สภาพรู้ค่ะนามเป็นสภาพรู้
7: ค
11: ่
7: ะ
11: ก็คือการได้ยินการเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่าง
7: เดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะ
11: มีค่ะ
7: กรุณายกตัวอย่าง
11: อย่างเช่นสีสันที่ปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่สภาพรู้ค่ะและเสียงก็ไม่ใช่สภาพรู้ที่รู้นี่ก็เพราะว่ามีจิตค่ะเพราะว่าคนตายมีแต่รูปคนตายก็ไม่เห็นคนตายก็ไม่ได้ยินคนตายก็ไม่รู้เย็นไม่รู้ร้อนไม่รู้อ่อนไม่รู้แข็งมีแต่จิตที่เป็นสภาพรู้ค่ะ
7: ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ได้ฟังข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะมีจริงๆแต่หลากหลายมากไม่เหมือนกันธรรมะที่เกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีเช่นเสียงนะคะ
11: เ
7: กิดแล้วเวลานี้ทุกคนได้ยินและก็รู้ว่าพอใช้คำว่าเสียงเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีจริงๆนะคะแต่ว่าเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วก็นอกจากเสียงก็มีสิ่งอื่นนะคะซึ่งเกิดจริงๆปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ก็ไม่รู้อะไรเช่นแข็งมีจริงๆค่ะมีใครไม่รู้แข็งบ้างไหมคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าจะบอกว่าแข็งไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือแข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเป็นเสียงไม่ได้และเสียงก็เป็นแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นที่ว่าตายและเกิดคืออะไรถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วนะคะมีลักษณะไม่ใช่สภาพรู้มีหลายอย่างมากมายเช่นตาทุกคนมีตาแต่ตาไม่เห็นนะคะทุกคนก็มีหูแต่หูก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะสภาพธรรมะนั้นทรงบัญญัติใช้คำเรียกให้เข้าใจกันว่าหมายความถึงสิ่งนั้นซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมในขั้นต้นนะคะการศึกษาธรรมะจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพระฉะนั้นก็สามารถที่จะตอบได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดมีจริงๆนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยกับธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ค่ะบอกว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นไม่ใช่ตาไม่เห็นแต่มีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะไม่คิดไม่จำเพียงธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นอนัตตาได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงมีจริงๆนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินแต่จะใช้ภาษาอะไรใช้คำอะไรก็ได้แต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งรู้เสียงคือได้ยินเสียงไม่ใช่รู้ว่าเสียงเป็นอะไรได้อะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เมื่อเสียงปรากฏมีเมื่อไหร่แสดงว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ต่างกันนะคะอย่างกว้างกว้างอย่างใหญ่เป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่สภาพรู้รวมเรียกว่ารูปธรรมและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะหายากว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีกิจการงานหน้าที่ที่ทำให้รู้ได้ว่ามีสภาพธรรมะนั้นเช่นเห็นไม่มีรูปร่างเลยแต่กำลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดเห็นแล้วก็ดับไปสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนะคะที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดถ้ามีแต่รูปไม่มีธาตุรู้เลยก็จะไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตโต๊ะไม่เห็นโต๊ะไม่ได้ยินโต๊ะไม่คิดนึกหรือจะใช้คำว่าแข็ง นะคะแข็งไม่เห็นแข็งไม่ได้ยินแข็งไม่คิดนึกแข็งมีจริงๆเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ขณะที่กำลังรู้แข็งมีไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งแข็งปรากฏว่ามีในขณะที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นก็มีนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดก็คือธรรมะเกิดนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามแต่นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและสิ่งนั้นหมดไปดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกอย่างเราบอกว่าคนตายเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจากนั้นไปไม่มีคนนั้นอีกเลยจะกลับมาเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวนะคะแล้วก็ที่กล่าวว่าไปไหนเนี่ยไปไม่ได้เกิดแล้วดับแต่มีปัจจัยที่สืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะถ้าไม่มีเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปก็ไม่มีจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ถ้าไม่มีขณะนั้นซึ่งเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยที่ใช้คำว่าตายเพราะว่าสภาพซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ที่เราใช้คำว่าจิตนะคะเกิดโดยปัจจัยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายต่างๆกันเป็นจิตประเภทต่างๆเช่นเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งเพียงเห็นได้ยินเป็นธาตุรู้หรือเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาศัยการเกิดขึ้นและดับไปจากขณะหนึ่งเป็นขณะหนึ่งนะคะก็ทำให้สืบต่อเป็นชีวิตตั้งแต่เกิดก็คือสภาพรู้นามธรรมและรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับสืบต่อทุกๆขณะนี่ค่ะจนถึงขณะสุดท้ายก็ใช้คำบัญญัติเรียกว่าตายแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเกิดสืบต่อเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็คงจะเข้าใจได้นะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ความละเอียดมีมากค่ะแต่ก็ต้องตั้งต้นที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงชื่อว่าได้ศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู
12: ้หนูอยากจะตอบที่อาจารย์ถามว่ามะเร็งที่อาจารย์บอกว่าขอไปทำเป็นการบ้านแต่หนูไม่รู้จะตอบถูกหรือเปล่านะคะที่ว่ามะเร็งนี้หนูคิดว่าเป็นคงจะเป็นบัญญัติเฉยๆค่ะเป็นชื่อของโรคชนิดหนึ่งไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะ
7: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นขณะนั้นถ้าไม่คิดคำว่ามะเร็ง
12: ค่ะ
7: มีมะเร็งไหมคะ
12: ไม่มีค่ะ
7: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ในโลกของความคิดเพราะความจำสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างทุกวันเนี่ยนะคะหลากหลายมากลักษณะที่ปรากฏหลากหลายจนจำแนกให้คิดเป็นเรื่องต่างๆเป็นคำต่างๆแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะซึ่งไม่พ้นจากนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งขณะนี้เกิดเห็นยังไม่มีมะเร็ง
12: ใช่ค่ะ
7: นะคะแต่ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวก็ค่อยๆจำว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกคนอยู่ในโลกของความคิดหลังเห็นก่อนแล้วก็คิดตามสิ่งที่ปรากฏได้ยินก่อนแล้วก็จำเสียงนะคะจำเรื่องแล้วก็คิดตามเรื่องตามเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีโลกทางตาเป็นสีสันวรรณะเป็นบุคคลต่างๆแม้ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นก็มีเช่นนกนะคะกับงูกับคนปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่เป็นงูเป็นนกจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏรูปร่างต่างๆสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะคิดถึงรูปร่างสันฐานเพียงแค่เห็นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรเพียงแค่ได้ยินเสียงก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะเหตุว่าได้ยินบ่อยๆเหมือนเด็กซึ่งเกิดมานะคะตอนต้นก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พอจำบ่อยๆได้ยินเสียงซ้ำๆก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแล้วก็จำเสียงแม้แต่คำว่ามะเร็งเนี่ยเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เลยใครไปพูดว่ามะเร็งเด็กก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าโตขึ้นได้ยินบ่อยๆเข้าใจเรื่องราวก็สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะ ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เฉพาะหนึ่งนะคะทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าหลากหลายมากเช่นจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวใครรู้บ้างไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วเกิดขึ้นโดยมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งใช้คำว่าเจตสิก

0: ไม่ได้เลยการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่ว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่รู้อะไรทำอะไรนะคะแต่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจเฉพาะของจิตนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าจุติหมายความถึงเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้เป็นคนใหม่เกิดใหม่ลืมเรื่องเก่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆในแต่ละวันแต่ละขณะที่เรารู้เนี่ยนะคะก็เพียงแต่เฉพาะในชาตินี้ค่ะพอถึงจิตขณะสุดท้ายไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเรื่องต่างๆที่เคยจำเคยคิดไว้เนี่ยนะคะก็หมดสิ้นไปกับเรื่องนี้ชาติก่อนทำอะไรบ้างคะจำได้ไหมแต่ว่าพอเกิดเป็นคนนี้ลืมหมดจำได้เฉพาะชาตินี้แล้วอีกไม่นานก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลอื่นตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทันทีเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องใหม่มีบุคคลใหม่มีพี่น้องใหม่มีเหตุการณ์ใหม่แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเกิดและตายก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นตรงกับที่ตอบค่ะแต่ต้องเข้าใจละเอียดขึ้นคงไม่ลืมนะคะที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะธรรมะเกิดตายเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาจากภาษาบาลีว่าธรรมะกับตาคือความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะพ้นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีใครเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นใครแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเกื้อกูลใครก่อนตายให้เขาทำความดีด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกคนคือความเห็นถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นธรรมดาคือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่นะคะเป็นคนดีสักปานใดก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังดีไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าอาจจะละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ไม่ได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดซึ่งยากที่สุดนะคะและต้องอบรมคือค่อยๆเข้าใจขึ้นก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้แหละไม่ควรที่จะผ่านไปโดยการยึดถือว่าเป็นเรานะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและวันหนึ่งเราก็ต้องตายนั่นก็ยิ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ควรจะให้คนอื่นซึ่งมีค่าประเสริฐสุดคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อทรงตรัสรู้ความจริงและให้ความจริงนี้กับคนที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วได้อะไรจากชีวิตนี้บ้างเหมือนได้แต่ความจริงไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะเหตุว่าแม้ที่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นได้อวิชชาความไม่รู้แล้วก็ได้กิเลสเยอะมากจากทุกขณะที่เห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เกิดความติดข้องความยึดถือเพราะฉะนั้นเกิดมาสิ่งที่ได้คือกิเลสแล้วก็พาไปไม่ใช่มีตัวตนพานะคะแต่หมายความว่าจิตที่เป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งก็ทำให้เป็นบุคคลอื่นทันทีแล้วแต่ว่าจะเป็นใครวันนี้หรือชาตินี้เป็นบุคคลอื่นจากชาติก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าจากเมื่อวานนี้ก็ได
1: ้
0: เพราะว่าความจริงนามธรรมและรูปธรรมดับหมดอย่างเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนดีบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนชั่ว

0: นะคะแต่ว่าบางขณะก็เป็นคนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นแต่บางขณะก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นใครหรือเข้าใจว่าเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราใช้คำว่าศึกษาธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจความจริงถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ประเสริฐที่สุดค่ะถึงดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่ได้ชำระจิตให้หมดไปจากอกุศลและอวิชชาก
1: ี้นี้มีคนถามเรื่องมะเร็งใช่ไหมครับเราคิดว่ามะเร็งเนี่ยถ้าจัดอยู่ในปรมัตถธรรมก็คือรูปที่เกิดจากอุตุหรืออาหารค่ะ
0: ค่ะโดยธาตุแท้ๆนะคะไม่มีธาตุมะเร็งธาตุแท้ๆก็คือเย็นหรือร้อนธาตุไฟอ่อนหรือแข็งธาตุดินตึงหรือไหวธาตุลมซึมซาบเอิบอาบก็คือธาตุน้ำซึ่งเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่นะคะละเอียดมากตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ยังปรากฏหลากหลายมากทุเรียนก็มีธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างต่างๆต้องมีกลิ่นต้องมีรสต้องมีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดรูปเป็นรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นจะไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ส่วนผสมและปัจจัยที่ทำให้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะต้นไม้ดอกไม้แค่ดอกไม้นี่ก็หลากหลายชนิดข้าวก็มีหลายพันต้นไม้ก็มีทั้งที่ไม่มีผลเลยก็มีแต่ใบกับดอกก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าแม้เพียงรูปธรรมซึ่งเป็นแต่เพียงอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ก็สามารถปรากฏความหลากหลายให้ศึกษาให้เรียกชื่อแม้โรคต่างๆหรือที่ตัวเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าหัวใจตับปอดแต่ว่าไม่พ้นจากแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นรูปที่กระทบตาได้แล้วก็ปรากฏให้เห็นทางตาได้แล้วก็มีกลิ่นและมีรสและมีโอชาคืออาหารที่ทำให้เกิดรูปเมื่อกลืนกินเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะก็เห็นความหลากหลายว่าแม้รูปยังวิจิตรหลากหลายมากถึงปานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยจะวิจิตหลากหลายมากสักแค่ไหนด้วยเหตุนี้ไม่สามารถที่จะประมาณได้นะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างและต่อไปจะเกิดอะไรบ้างคนเดียวค่ะวันหนึ่งก็ต่างกันไปละวันนี้โกรธมากพรุ่งนี้ดีมากก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยและยิ่งหลายหลายคนหลายหลายวันความวิจิตของธาตุต่างๆเนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยความเป็นนานาธาตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะใช้คำเรียกอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะไม่พ้นความจริงซึ่งเป็นความจริงซึ่งถึงที่สุดใช้คำว่าปรมัตถธรรมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้มะเร็งไม่ให้แข็งได้ไหมคะไม่ให้อ่อนได้ไหมไม่ให้เย็นได้ไหมไม่ให้ไม่มีกลิ่นได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏก็ทำให้ใช้ชื่อเรียกต่างๆให้รู้ความหลากหลายนั้นๆเท่านั้นเองค่ะแต่มะเร็งก็ไม่รู้อะไรนะคะแข็งไม่รู้อะไรอ่อนไม่รู้อะไรแต่ผู้ที่กระทบสัมผัสสามารถที่จะรู้ได้ถึงความละเอียดและความหลากหลาย
2: กราบเรียนท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะครับสิ่งที่ปรากฏก็กำลังเผชิญหน้ากำลังมีอยู่ในขณะนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างจะได้เห็นถูกครับ
0: ค่ะไม่รู้มาแสนนานพระเจ้าจะให้รู้ทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าฟังแล้วลืมค่ะไม่มีใครจำได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะลืมละเพ พราะฉะนั้นกว่าจะจำได้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจะเรียกหรือไม่เรียกสิ่งนั้นก็มีจริงๆซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าไม่ลืมก็คือมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ว่าเมื่อไรก็ตามขณะไหนก็ตามที่นี่หรือข้างนอกหรือที่ไหนมีสิ่งที่มีจริงระลึกได้ไหมคะเห็นอย่างเงี้ยค่ะมีจริงๆพระฉันธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี4 อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีไม่ใช่ชาตินะคะแต่4 อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงค่ะอย่างที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆเห็นเกิดและดับแต่ระหว่างที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะไม่ได้ทรงถึงพระญาณที่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีบารมีคือคุณความดีนะคะเพื่อที่จะสละละความไม่รู้และความเป็นเราเพราะเหตุว่าโลภะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะติดข้องยึดถือว่าเป็นเราพร้อมความไม่รู้มานานแสนนานอกุศลทุกประเภทไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะว่าขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และก็พอกพูนด้วยกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้แม้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีจริงแต่การที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกรู้จริงๆในสิ่งที่เป็นจริงคือเกิดขึ้นระดับไปต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากนะคะโดยเฉพาะก็คือว่าได้มีความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ประกอบด้วยคุณความดีต่างๆนานาที่จะขจัดขณะนั้นไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าอกุศลเนี่ยค่ะปิดกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะทำความดีเพราะขณะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้น2 อย่างค่ะอกุศลคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งทำให้จิตเศร้าหมองคือไม่ผ่องใสเดือดร้อนก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็กุศลก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความติดข้องไม่มีความโกรธซึ่งถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่านะคะกุศลมีอะไรบ้างและอกุศลมีอะไรบ้างและชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยก็ทำให้เข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้เมื่อรู้ว่านะคะจิตในวันหนึ่งเนี่ยไม่ดีมากมายมหาศาลทรงอุปมาว่าเหมือนแผลเน่าโรคร้ายสารพัดอย่างนะคะที่น่ารังเกียจแล้วจะหมดสิ้นไปได้ยังไงถ้าไม่มีการได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะแต่ว่าความจริงก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าไม่เคยเข้าใจมานานมากแม้แต่จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังซึ่งบางคนเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยแล้วแต่นะคะได้ฟังแล้วไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมตาคือธรรมะที่กำลังเป็นไปทุกขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากการที่วันนี้นะคะได้ฟังไม่ลืมธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะกล่าวไปก็คือว่าลึกลับสำหรับอวิชชาไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะปรากฏว่ามีเท่านั้นเองค่ะเพียงปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเห็นได้ไม่เป็นอะไรเลยเวลาที่เราดูโทรทัศน์นะคะมีอะไรคะในโทรทัศน์คน
2: ครับ
0: จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เวลาที่ส่องกระจกมีคนจริงๆหรือมีอะไรในกระจกไหมคะหรือว่ามีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อจากนั้นก็เป็นความจำและความคิดนึกทั้งที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องดับไปก่อนหมดไปก่อนอย่างรวดเร็วมากถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยค่ะต่างกับที่เราซึ่งไม่เคยฟังเลยแล้วคิดว่าเพียงฟังนิดๆหน่อยๆก็จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏไ ต้องเป็นผู้ที่เคารพจริงๆในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ฟังแต่ละคำเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นความจริงแม้แต่คำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเราเรียกว่าธรรมะไม่เรียกก็เป็นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงลืมไหมกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมใช่ไหมคะจนกว่าไม่ลืมและเมื่อไม่ลืมแล้วก็ยังฟังด้วยความเข้าใจต่อไปอีกค่ะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็คือว่าค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆนะคะเพราะว่าขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจแล้วก็ลืมขณะที่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่โกรธก็ไม่ใช่เราเกิดโกรธแล้วก็หมดไปขณะที่ติดข้องก็ไม่ใช่เราฟังอย่างนี้ค่ะไปจนกว่าขณะนี้เองนะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างไรค่อยๆเข้าใจถูกในสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นที่กำลังปรากฏโดยไม่ต้องคิดอย่างแข็งอย่างเงี้ยนะคะต้องคิดไหมคะว่าแข็งพอกระทบลักษณะของแข็งก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ว่าการรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับแล้วก็ดูเป็นของธรรมดาแต่ยังไม่มีความเข้าใจถูกว่านะคะเป็นสิ่งที่เพียงมีปรากฏว่ามีแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะมีความติดข้องในรูปที่ปรากฏทางตามากมายตั้งแต่เช้าทั้งโต๊ะอาหารทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่กำลังเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจนะคะหมดแล้วไม่รู้เลยค่ะยังพอใจติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วและไม่เหลือเลยพระจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็รู้ความจริงว่าเพราะไม่รู้จึงต้องเกิดจึงต้องมีกิเลสต่างๆมากมายแล้วก็จะดับไปได้หมดไปได้นะคะก็คือเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมากนะคะว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรืออะไรเลยเพียงรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่รู้ชื่อนะคะแต่สิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้ว่าแม้มีจริงก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับต้องฟังต่อไปค่ะและก็เป็นประโยชน์ที่จะอนุเคราะห์บุคคลไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปในวันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงในชาติหนึ่งซึ่งเกิดมานะคะเห็นมากมายได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากมายแต่แล้วก็หมดเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็จะไม่กลับมาเป็นบุคคลนี้อีก
3: ที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2556
4: วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพิเศษนะคะเพราะเหตุว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการกราบไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนและทุกวันก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ด้วยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อความเข้าใจค่ะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่คำแรกธรรมะเราได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะและเราก็รู้จักพระพุทธที่เราเพิ่งจะบูชาด้วยการกราบไหว้ตอนนี้ก็เป็นการบูชาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อให้เรานี่ค่ะรู้ตามแต่ต้องคิดนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราการที่จะรู้ตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ยากละเอียดลึกซึ้งมิฉะนั้นก็จะเป็นคำอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาแล้วพอได้ยินคนอื่นพูดคำอื่นเราเข้าใจแต่พอเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแต่ละคำต้องละเอียดนะคะแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะมีคำที่ลึกซึ้งมากเช่นคำว่าพระพุทธรัตนะเป็นรัตนะที่สูงยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบปานไม่ว่าปัญญาของใครในโลกเทวโลกรูปพรหมภูมิอรูปพรหมภูมิไม่ว่าปัญญาระดับไหนทั้งสิ้นค่ะจะไม่เทียมเท่าหรือเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย พราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องเป็นการฟังด้วยความเคารพในพระปัญญาในความลึกซึ้งของพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าพระธรรมรัตนะก็ต้องรู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะแล้วก็รัตนะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทุกอย่างที่มีจริงนะคะภาษาบาลีภาษามัคคีใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏจริงทั้งนั้นค่ะเห็นก็จริงได้ยินก็จริงคิดก็จริงทุกอย่างเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือแม้แต่เสียงก็เป็นจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่เกิดมาได้ลอยๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เกิดก็เกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นการที่ต้องมีปัจจัยเฉพาะสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏแล้วแต่ไม่เคยรู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดหลากหลายมากนะคะเป็นสิ่งต่างๆที่รูปร่างสันฐานต่างๆแม้แต่เสียงนะคะก็มีเสียงต่ำเสียงสูงทำให้เราสามารถที่จะค่อยๆจำและรู้ว่าแต่ละเสียงนั้นนะมีความหมายว่าอะไรแม้แต่ความจำก็เกิดแล้วไม่มีใครไปทำทุกอย่างเกิดโดยที่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะถ้าจะให้เข้าใจที่ไม่ลืมก็คือว่าเข้าใจถูกต้องว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นทั้งหมดค่ะไม่เว้นเลยและก็ทรงแสดงความจริงให้รู้ว่าถ้าใช้คำว่าธรรมะต้องไม่ใช่อื่นนอกจากสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นเสียงมีจริงๆนะคะเป็นเสียงเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยกลิ่นก็มีจริงๆนะคะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีเจ้าของเพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากจนไม่รู้ถึงการดับเพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะคะที่กำลังอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏใครรู้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วดับกว่าจะรู้ก็ต้องค่อยๆฟังและมีความมั่นคงในพระปัญญาคุณนะคะซึ่งค่อยๆแสดงความละเอียดของธรรมะใน45พรรษาให้คนที่ได้ฟังนะคะเกิดความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้เห็นพระปัญญาคุณในขณะนี้ค่ะเริ่มเห็นไหมคะแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าทุกอย่างที่มีจริงเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงตั้งแต่หลังจากที่ได้ตรัสรู้ใหม่ๆจนกระทั่งถึงใกล้ที่จะปรินิพพาน45พรรษาเป็นคำที่ไม่มีโอกาสจะได้ฟังจากคนอื่นเลยนะคะถึงวาจาสัจจะความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะเพื่อเข้าใจเท่านั้นค่ะเพราะเหตุว่าแม้เข้าใจก็มีจริงความไม่เข้าใจก็มีจริงอะไรจะดีกว่ากันเข้าใจกับไม่เข้าใจเข้าใจความจริงต้องดีกว่าไม่รู้ความจริงและไม่เข้าใจความจริงก็จะหลงนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยทีละคำเช่นขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะฟังธรรมะก็ต้องคิดไตรตรองนะคะขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดด้วยเกิดเพราะปัจจัยแต่ละคนขณะนี้คิดไม่เหมือนกันนะคะความคิดของแต่ละคนแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยคือสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วในชีวิตการจำเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆก็ทำให้เกิดความคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็จำไว้บ้างนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆยากที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครแต่มีตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะต้องอาศัยการฟังบ่อยๆและเห็นประโยชน์ว่าทำไมต้องรู้อย่างนี้ล่ะเป็นเราไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมคะแต่เป็นเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจก็ยังคิดใช่ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าแม้คิดก็เป็นสิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นตามที่ได้ยินได้ฟังเรียกว่าตามที่ได้สะสมมาชั่วคราวค่ะแล้วก็หมดไปตอนหลับสนิทไม่มีใครคิดอะไรใช่ไหมคะหลับสนิทอะไรก็ไม่ปรากฏเลยบ้านทั้งหลังก็ไม่ปรากฏญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโลกทั้งโลกไม่เหลือเลยในเวลาที่ไม่คิดนะคะเพราะหลับสนิทแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วต้องเห็นเมื่อมีตาต้องได้ยินเมื่อมีหูต้องได้กลิ่นเมื่อมีจมูกต้องรู้รสต่างๆขณะที่รสปรากฏและก็ต้องมีการกระทบสิ่งที่เย็นบ้างร้อนบ้างขณะนี้นะคะทางกายเราบอกได้ใช่ไหมคะเดือนนี้อากาศดีหรือว่าร้อนรู้ทางกายตลอดเวลาแต่เกิดขึ้นมาได้ยังไงแม้เย็นแม้ร้อนแม้แต่ความรู้สึกว่าร้อนเนี่ยค่ะก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามปัจจัยทุกวันทั้งวันเป็นอย่างนี้เบื่อไหมคะดีไหมต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยมีใครที่จะพ้นจากความเป็นอย่างนี้บ้างไม่มีแม้เดี๋ยวนี้ก็เห็นแม้เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแม้เดี๋ยวนี้ก็คิดนึกแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะตั้งแต่ขณะเกิดแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชาตินี้เหมือนชาติก่อนค่ะเราอยู่ที่ไหนทำอะไรก็เหมือนชาตินี้ที่กำลังเป็นอย่างนี้เพราะอีกไม่นานขณะนี้ก็เป็นชาติก่อนละแต่ว่าขณะนี้นะคะตราบใดที่ยังไม่เป็นชาติก่อนเป็นชาตินี้ก็จำสิ่งที่มีในขณะนี้แต่พอถึงจากโลกนี้ไปแล้วนะคะไม่มีใครจำได้เลยพิสูจน์ได้ง่ายมากค่ะชาติก่อนต้องมีไม่อย่างนั้นชาตินี้ไม่มีเหมือนเมื่อวานนี้มีวันนี้จึงมีเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงนิยามะความแน่นอนที่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ใครจำอะไรได้บ้างคะเห็นตั้งเยอะได้ยินก็มากคิดก็มากมายใครจำอะไรได้บ้างผ่านไปแล้วหมดไปแล้วทุกวันก็เป็นอย่างนี้นะคะเพียงแต่เกิดมีให้เห็นแล้วก็หมดไปเกิดให้ได้ยินแล้วก็หมดไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าเข้าใจด้วยการที่ปัญญาสามารถรู้จริงๆอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะจนรู้จริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับเร็วมากแต่ว่าเกิดสืบต่อจนเหมือนไม่ดับเลยเดี๋ยวนี้เองกำลังเป็นอย่างนี้เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกเกิดดับสืบต่อเพราะเหตุว่าถ้าไม่ดับเช่นเสียงถ้าไม่ดับไปต้องมีเสียงอยู่ตลอดแต่ว่าเสียงก็ปรากฏว่าเกิดแล้วก็หมดไปคิดต้องมีคิดสิ่งนั้นคำนั้นไม่ใช่คำอื่นอยู่ตลอดถ้าไม่ดับแต่ว่าเพราะคิดก็เกิดขึ้นคิดแล้วก็หมดไปที่ใช้คำว่าดับก็คือว่าไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความจริงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะได้ฟังพระธรรมคือผู้ที่เห็นประโยชน์ของการรู้ความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยการฟังไตรตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่คนอื่นนะคะยากไหมคะหรือว่าให้พระองค์แสดงคำง่ายๆเหมือนคนอื่นแต่ว่าที่ต่างกับคนอื่นเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งแม้แต่คำที่เราได้ยินคำว่าอริยสัจจะสัจจะคือความจริงที่ประเสริฐทุกคนก็จำหัวข้อนะคะมี4อย่างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นสัจจะไหนก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาเพื่อรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบริสุทธิคุณพระทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะไม่ใช่เพื่อพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ความจริงแต่เพื่อที่จะได้ประกอบด้วยพระญาณที่สามารถที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นจากความไม่รู้ให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเหมือนอย่างชาติก่อนๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนตรัสรู้ก็ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีชีวิตอย่างนี้แหละแต่ว่าเห็นประโยชน์พระเจ้าก็ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วก็รู้คุณค่าของการที่จะได้รู้ความจริงก็บำเพ็ญความดีนะคะเพราะเหตุว่าเพียงแต่เข้าใจอย่างเดียวเนี่ยกิเลสที่สะสมมามากเนี่ย ไม่พอที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะได้มีโอกาสเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังนะคะพระธรรมก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏให้ตรงตามความเป็นจริงและรู้ว่าคำนั้นเป็นคำที่มาจากการที่ผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ยินได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำจริงๆค่ะเช่นคำว่าธรรมะถ้าไม่ศึกษานะคะก็คิดกันไปต่างๆนานากุศลธรรมอกุศลธรรมยุติธรรมอยุติธรรมก็พูดกันแต่ว่าธรรมะคืออะไรต้องตั้งต้นในขณะนี้คือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงๆไม่ใช่เราเลยค่ะถ้าตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยถ้าตาดีแต่หลับสนิทไม่มีอะไรที่จะกระทบตาซึ่งขณะนั้นก็คือว่าเมื่อกระทบแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองกำลังเห็นเนี่ยค่ะคือการที่กว่าจะได้เข้าใจว่าธรรมะก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วมากกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะก็ต้องอาศัยการเข้าใจคำแรกคือคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงพิสูจน์ได้เลยนะคะทุกคำในพระไตรปิฎกค่ะเป็นเรื่องของเห็นเห็นมีจริงเป็นเรื่องของได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกดีชั่วสุขทุกข์ต่างๆก็คือมีจริงทั้งนั้นในชีวิตประจำวันแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะกลับไปหาอีกไม่ได้เลยเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะกลับมาได้เลยสักอย่างนะคะทุกขณะเป็นไปหมายความว่าเกิดขึ้นเป็นแล้วก็ไปอยู่ไม่ได้เลยทุกอย่างทุกขณะกำลังเป็นไปทั้งสิ่งที่เป็นธาตุรู้นามธรรมที่เราใช้คำว่าจิตนะคะและรูปธรรมคือสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยค่ะเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้จริงเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยรูปธรรมก็เกิดขึ้นเป็นไปด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกชาติก่อนไม่มีทางจะกลับมาเลยเมื่อวานนี้ก็ไม่มีทางจะกลับมาพอถึงชาติหน้าชาตินี้ก็หมดไปแล้วนะคะไม่เหลืออะไรอีกเลยแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ทุกครั้งที่ตายแล้วก็จากบุคคลนี้ก็ตั้งต้นเป็นบุคคลใหม่แล้วก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยจะอายุสั้นอายุยืนยาวจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถดลบันดาลได้แต่เกิดแล้วจึงรู้ว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็จบไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็ตั้งต้นใหม่ชาติใหม่นานมาแล้วค่ะอ่านดูในชาดกก็จะรู้ว่าแม้แต่ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ในอดีตนะคะและชีวิตของสาวกทั้งหลายไม่ต่างกับเดี๋ยวนี้เลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะนับประมาณไม่ได้เลยแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมมีโอกาสจะได้ยินคำว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเพียงชื่อแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ได้เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะเริ่มจะรู้จักรัตนะที่มีค่ายิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะทำได้เพราะเหตุว่าแม้เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วนะคะเกินสติปัญญาของใครที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นมงคลการสนทนาธรรมเป็นมงคลมงคลคือทำให้เจริญทางด้านของกุศลทางด้านของความเข้าใจธรรมะเป็นการบูชาที่พระองค์มีพุทธประสงค์เพราะเหตุว่าเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วเพื่อให้คนเข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะคะที่ได้บูชาสิ่งต่างๆเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมอะไรทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจธรรมะไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเท่ากับคนที่แม้ถวายสิ่งเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีความเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าความเข้าใจนี่ค่ะก็จะสืบต่อไปสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังจากพระธรรมที่ทรงแสดงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะประโยชน์ที่ได้อย่างน้อยที่สุดคือรู้ว่า สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงและโดยทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจด้วยถ้าขณะใดก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินเพียงชื่อค่ะแต่ไม่รู้ว่าพระปัญญาคุณคืออะไรพระบริสุทธิ์ที่คุณคืออะไรพระมหากรุณาคุณคืออะไรแต่พอได้ฟังธรรมะนะคะรู้เลยค่ะกำลังบูชาด้วยความเข้าใจว่าบุคคลนี้เป็นผู้เลิศไม่มีบุคคลใดเปรียบปานเลยในสากลจักรวาลและก็จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เพราะความเป็นเลิศคือความเป็นหนึ่งและก็อีกไม่นานนะคะถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมพระธรรมก็อันตรธานเพราะเหตุว่ามีตัวหนังสือจริงอ่านออกได้จริงนะคะรู้ชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจเช่นในขณะนี้ค่ะพูดถึงจิตทุกคนรู้ว่ามีแต่ละชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนก็มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เดี๋ยวนี้จิตคืออะไรจิตอยู่ไหนที่ว่ามีเพียงแค่รู้ว่ามีไม่พอแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละคำที่ใช้เปลี่ยนไม่ได้เช่นจิตเป็นจิตเป็นอื่นไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้จิตต้องเป็นจิตในขณะนี้นะคะจิตกำลังเกิดเห็นถ้าไม่มีจิตไม่เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่เห็นเนี่ยคือจิตชนิดหนึ่งในวันนี้และในแต่ก่อนด้วยนะคะขณะที่เสียงปรากฏถ้าจิตไม่เกิดได้ยินจิตเกิดขึ้นทำกิจได้ยินเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลานี้ลืมตาก็มีตั้งหลายอย่างปรากฏเพราะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏรู้แล้วก็ดับสืบต่อตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็มีปัจจัยที่จะทำให้จิตเกิดอีกเหมือนชาตินี้นะคะจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายคือจิตสุดท้ายของพระอรหันต์ในชาติที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคะเกิดแล้วก็ดับไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นจะหาความเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะคะไม่เหลือเลยจึงบริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะห่างไกลคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใกล้ดับกิเลสหมดนะคะถึงความเป็นผู้ประเสริฐและทรงมีชีวิตต่อไปทรงแสดงพระธรรมจนถึงการละนะคะที่กรรมที่จะให้ผลคือให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดอีกเลยจึงใช้คำว่าปรินิพพานเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าได้เข้าใจถูกต้องก็จะรู้ว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมมืดสนิทแม้สิ่งที่มีทุกวันนะคะก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจและก็อบรมความเข้าใจให้เข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายนะคะคือจิตที่ทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วไม่กลับมีปัจจัยที่จะให้เกิดอีกเลยได้ก็คือปรินิพพานอีกนานไหมคะคิดว่าใครเป็นพระอรหันต์บ้างคะคิดได้แต่ไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าอรหันต์รู้อะไรผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคะใช้คำนี้เนี่ยคือผู้ที่ดับกิเลสได้เพราะรู้แต่ทั้งที่ไม่รู้เนี่ยจะไปเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าใครเป็นพระอรหันต์เนี่ยคิดเองค่ะยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกสิว่าคืออะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นแน่นอนค่ะมีจริงๆอะไรก็ตามที่มีจริงเกิดขึ้นให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงสิ่งนั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้คำว่าธรรมะนะคะเราใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงก็ได้เดี๋ยวนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงๆทุกขณะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงนั่นเอง
5: ทำยังไงจะให้จิตนิ่งได
4: ้ค่ะทำยังไงใช่ไหมคะจิตถึงจะนิ่งได้รู้จักจิตหรือยังคะ
5: ก็พอรู้จิตทำไมมันถึงไม่สงบมากอะไรบางทีบางครั้งก็ไม่อยากสงบฟังธรรมไปแล้วก็คิดอะไรก็อยากจะฟุ้งซ่านไป
4: ค่ะ ได้ยินคำว่าอนัตตาคู่กับธรรมะใช่ไหมคะ
5: ได้ยิน
4: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งแต่สังขารธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็ยังรวมธรรมะทั้งหลายด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะสังขารธรรมะเท่านั้นธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าพูดเป็นภาษาบาลีที่อาจจะชินหูสำหรับบางท่านนะคะสัพเพทั้งหมดสังขาราสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดปรากฏสัพเพสังขาราอนิจจาใช่ไหมคะดับแน่ไม่เหลือเลยสัพเพสังขาราอนิจจาการดับไปเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราสุขเมื่อสิ่งนั้นปรากฏนานใช่ไหมคะแต่ถ้าปรากฏเพียงสั้นมากแล้วก็ดับไปปรากฏทำไมเพื่ออะไรคะเพื่อให้เห็นแล้วก็ดับให้เห็นว่าไม่มีแล้วค่ะจากที่ไม่มีก็ปรากฏว่ามีเพียงเล็กน้อยสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนอกจากเห็นเฉยๆนะคะความไม่รู้ยังทำให้ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏค่ะพอใจที่จะรู้สิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อยากเห็นใช่ไหมคะทุกวันเดี๋ยวเราก็ไปดูโน่นเดี๋ยวเราก็ไปดูนี่อยากเห็นทั้งนั้นเลยเพราะมีเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็อยากเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดให้เห็นและหมดไปทำให้พอใจในการเห็นและติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ว่าหมดแล้วไม่เหลือเลยปรากฏให้เห็นเพื่อให้ติดข้องทั้งชีวิตความติดข้องเนี่ยจะมากสักแค่ไหนคะไม่น้อยเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ลืมตาเห็นเลยคะมีความติดข้องไปหมดเพราะสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเชนก็ติดข้องแต่สิ่งนั้นดับแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นและดับเห็นว่าสิ่งนั้นแหละไม่ควรเป็นที่ยินดีจึงใช้คำว่าทุกขะอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดปรากฏเป็นทุกข์แน่นอนในฐานะที่ว่าไม่ควรยินดีค่ะเพียงปรากฏให้ยินดีแล้วดับไปหามาให้กลับมาอีกไม่ได้เลยตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เลยดีไหมคะพยักหน้าว่าดี
5: ดี
4: ดีเลยค่ะหมดแล้วไม่เหลือยังจำไว้ว่ามีเท่านั้นเองค่ะแต่ความจริงไม่มีฉลาดไหมเป็นปัญญาหรือเปล่าและเมื่อติดข้องอยากได้เป็นทุกข์ไหมความอยากเป็นทุกข์แน่ค่ะถ้าเราไม่อยากได้อะไรนะคะเราไม่ทุกข์เลยไม่ต้องไปขวนขวายที่จะได้มาแต่อยากได้แล้วไม่อยู่เฉยไม่เฉยเลยตั้งแต่เช้านี่นะคะเป็นไปตามความอยากแม้แต่ลืมตาก็อยากลืมตาใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในละเอียดใช้คำว่าละเอียดอย่างยิ่งที่ทรงแสดงความจริงให้ปัญญากว่าจะค่อยๆเห็นถูกยังไม่ต้องไปประจักษ์การเกิดดับยังไม่ต้องไปทำให้นิ่งไม่ต้องไปอยากหยุดอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้ไงคะเห็นเกิดแล้วบังคับไม่ให้เห็นไม่ได้เห็นหมดแล้วเป็นได้ยินบังคับให้เห็นเมื่อกี้นี้ก่อนได้ยินยังอยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรนอกจากอยากหยุดจิตให้นิ่งก็อยากอีกแหละทั้งที่จิตก็ไม่ได้ปรากฏนะคะว่าขณะนี้จิตเกิดแล้วดับนิ่งที่ไหนอะคะเกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วจะไปนิ่งยังไงจิตเกิดขึ้นเห็นแล้วดับจิตเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับจิตเกิดขึ้นคิดแล้วดับแล้วนิ่งยังไงคะไม่มีทางที่จะไปทำให้นิ่งถ้าเป็นคำสอนของคนไม่รู้ก็จะสอนให้ติดข้องจิตนิ่งไม่ดีนะไม่ต้องกระสับกระส่ายกระวนกระวายใช่ไหมคะพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และหนทางที่จะทำให้นิ่งก็เป็นไปไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าจิตเกิดแล้วดับใครจะไปจับจิตได้ไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างที่จะให้จับหยิบต้องได้เลยเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยเช่นขณะเห็นเนี่ยค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำให้นิ่งไม่ได้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงสามารถที่จะรู้ว่านะคะกำลังฟังวาจาจริงหรือว่าฟังเรื่องที่ไม่มีในขณะนี้แต่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ พราะฉะนั้นคำใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นและคนอื่นเนี่ยค่ะเป็นใครและไปเชื่อใครเขาไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยเขาบอกให้ทำก็ทำเขาเป็นใครเราเป็นใครคะเขาบอกให้ยืนจะยืนไหมเขาบอกให้เดินจะเดินไหมคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าคำไหนเป็นคำจริงคำไหนเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่จิตนะคะเป็นธาตุรู้เท่านั้นไม่โกรธไม่รักไม่ชังไม่กระสับกระส่ายแต่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะจะเกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างไม่แข็งไม่อ่อนไม่หวานไม่เค็มเดี๋ยวนี้เองจิตเกิดขึ้นเห็นนั่นคือรู้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้เสียงอย่างนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นอันนี้เข้าใจนะคะทั้งที่จิตเป็นอย่างนี้แต่จะรู้จิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงแต่ต้องมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและก็กำลังเห็นกำลังได้ยินเพียงแค่นี้ค่ะเริ่มต้นที่จะรู้จักจิตเดี๋ยวนี้ที่เกิดเป็นอย่างนี้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเกิดขึ้นเป็นธาตุที่กำลังรู้เสียงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็พิสูจน์ได้ทันทีเพราะว่ามีสิ่งนั้นพร้อมที่จะให้เข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะที่กระสับกระส่ายกระวนกระวายเนี่ยไม่ใช่จิตค่ะแต่เป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธรรมทั้งหมดนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างแต่เกิดแล้วก็รู้ว่านามธรรมมีนามธรรมอีกชนิดหนึ่งค่ะเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตโลภะความติดข้องไม่ใช่จิตค่ะจิตเห็นแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตในขณะที่จิตกำลังเห็นเนี่ยติดข้องสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนะคะทรงบัญญัติคำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่คนไทยก็ตัดสั้นๆเจตสิกธาตุรู้ที่เกิดพร้อมจิตเกิดในจิตไม่แยกกันเลยค่ะจะแยกเจตสิกออกไปจากจิตไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตเกิดแล้วเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยจิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้นี่คือสิ่งที่มีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยากที่จะรู้ถึงปัจจัยนะคะด้วยเหตุนี้ทรงแสดงคัมภีร์สามคัมภีร์คือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับความประพฤติความการประพฤติปฏิบัติส่วนใหญ่ของบรรพชิตนะคะพระสุตตันตปิฎกก็แสดงชีวิตของแต่ละคนว่าเป็นธรรมะหลากหลายมากแต่ความจริงคือแก่นแท้ก็คืออภิธรรมะได้กับจิตเจตสิกรูปและนิพพานเพราะฉะนั้นลึกซึ้งกว่าที่จะเป็นเรื่องชีวิตซึ่งแต่ละคนก็มองเห็นเข้าใจได้นะคะแล้วพระอภิธรรมเนี่ยค่ะมี7คัมภีร์คัมภีร์สุดท้ายซึ่งแสดงว่าถึงที่สุดก็คือปัจจัยการที่จะรู้ว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่พ้นจากการที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแต่กว่าจะไปรู้ปัจจัยได้นะคะอย่างเห็นแค่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเนี่ยก็ยากละแต่จะไปรู้ว่าเห็นเกิดโดยอาศัยอะไรบ้างต้องมีจักขุประสาทรูปมีตาที่เราใช้คำว่าตาเราก็ยังไม่รู้จักตาแต่เรียกว่าตาแล้วก็รู้ว่ามีตาแต่ไม่เคยรู้จักจักขุประสาทรูปรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่จะเห็นก็ต้องอาศัยปัจจัยแต่ยังไม่ทันรู้จักจิตจะไปรู้จักปัจจัยก็ไม่ได้นะคะจึงทรงแสดงปัจจัยนะคะไว้เป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมปิฎกด้วยเหตุนี้การศึกษาเนี่ยข้ามไม่ได้กระโดดไม่ได้ต้องตามลำดับตั้งแต่คำแรกที่เข้าใจค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละคำจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจข้อความที่ทรงแสดงกับผู้ที่เกิดในยุคนั้นที่ได้อบรมปัญญามานะคะพร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นจนได้รู้แจ้งความจริงเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นอดีตชาตินานแสนนานของท่านเหล่านั้นนะคะจะเหมือนเราขณะนี้ไหม มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นกระสับกระส่ายเดือดร้อนเป็นจิตหรือเปล่าคะขณะเห็นกระสับกระส่ายหรือเปล่าคะเกิดขึ้นเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ไม่รู้ละว่าเห็นแล้วจะกระสับกระส่ายได้ยังไงเพียงเห็นระดับแต่เห็นอะไรมีสภาพจำเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตด้วยเหตุนี้จิตไม่ใช่เจตสิกค่ะจิตเป็นธาตุรู้มีหน้าที่อย่างเดียวสภาพธรรมะเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างนั้นมีกิจหน้าที่เฉพาะอย่างนั้นทำแทนกันไม่ได้เลยมีอาการปรากฏเฉพาะอย่างนั้นและมีเหตุใกล้ให้เกิดเฉพาะแต่ละหนึ่งด้วยไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกบางขณะทำไมเห็นแล้วไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นทำหน้าที่เดียวค่ะคือเห็นแต่จะกระสับกระส่ายหรือไม่กระสับกระส่ายไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกสภาพนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตทำไมทรงแสดงเรื่องจิตและเจตสิกบังคับไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ชอบกระสับกระส่ายใช่ไหมคะเกิดแล้วเป็นแล้วเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะไปทำอะไรอีกไหมคะค่ะเหมือนว่าทำได้แต่ความจริงเป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเกิดแล้วด้วยแม้แต่คิดอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะเกิดคิดอย่างนี้แล้วก็ดับไปพอที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะจิตเจตสิกรูปธรรมะที่มีแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกจิตโกรธหรือเปล่าคะจิตไม่โกรธเจตสิกต่างหากล่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็โกรธเพราะฉะนั้นบางขณะก็โกรธบางขณะก็ไม่โกรธขณะที่โกรธเพราะเจตสิกที่เป็นโทสะเจตสิกเกิดกับจิตจิตนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานจึงกล่าวว่าจิตโกรธแต่ความจริงโกรธไม่ใช่จิตค่ะแต่จิตนั้นต่างกับจิตเห็นเป็นจิตที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยจึงเรียกชื่อให้ชัดเจนว่าโทสะมูลจิตจิตที่มีโทสะเป็นมูลเกิดพร้อมกันในขณะนั้นไม่เป็นขณะที่ติดข้องโลภะมูลจิตเห็นไหมคะแต่ละขณะนี้ก็เป็นจิตที่หลากหลายตามเหตุตามปัจจัยแล้วจะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถูกไม่ใช่เพื่อไปทำหรือไปบังคับมั่นใจหรือยังคะในความเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาก็รู้จักธรรมะและรู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตาเชิญค่ะ
6: มีคนที่พูดไปตามวัดอะไรไปนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ค่ะจิตกับสมาธินี่อันเดียวกันใช่ไหมคะ
4: ค่ะทั้งหมดไม่เหมือนในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลไปทำไมคะที่วัดวาอารามเช่นพระเชตวันไปเพื่อฟังพระธรรมไปเพื่อฟังให้รู้ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในพระสูตรนะคะมีข้อความที่พราหมณ์ผู้หนึ่งค่ะท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะข้าพระองค์ปรารถนาไม่ใช่ธรรมดานะคะอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์แสดงว่าคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่าให้ไปทำสมาธิหรือเปล่าเวลาไปวัดหรือว่าเวลาในอดีตเนี่ยค่ะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ให้ทำสมาธิหรือเปล่า
6: ค
4: ่
6: ะ
4: ไม่มีค่ะไปฟังพระธรรมกันไม่ใช่หรือคะเพื่ออะไรก็เพื่อเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดเองไม่ได้เลยสักอย่างถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยว่าเราฟังพระธรรมหรือเปล่าหรือว่าเราฟังใครที่ไม่ทำให้เราเกิดความเข้าใจอย่างละเอียดยิ่งอย่างถ่องแท้อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจิตเกิดจิตไม่ใช่ความโกรธจิตเป็นธาตุรู้ขณะนี้อะไรที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นทั้งนั้นค่ะแต่ลืมหมดเลยหรือว่าต้องมีธาตุรู้ที่เกิดรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้แต่วันนี้เราเห็นหมดเราไปที่นั่นเราไปที่นี่นะคะหรือว่าไม่ใช่เราละค่ะจิตเกิดขึ้นกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อจนปรากฏว่าเป็นโลกซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคืออย่างละหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หลายละอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าการเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนลวง ทุกคนที่เกิดด้วยอวิชชาความไม่รู้ความจริงนะคะให้เห็นเหมือนไม่ดับเลยแล้วก็ทำให้ติดข้องและทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงด้วยเพราะฉะนั้นฟังขณะนี้ค่ะฟังอะไรฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าไม่เข้าใจนะคะทำอะไรคะทำด้วยความไม่รู้และจะรู้อะไรก็ไม่รู้แต่ทำเพราะอยากทำทำแล้วยังชอบสิ่งที่อยากทำนั้นด้วยถูกต้องไหมคะ
6: ค่ะ
4: เป็นโลภะแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่ไหนที่มีปัญญาที่นั่นไม่มีโลภะแต่ที่ไหนที่มีโลภะที่นั่นไม่มีปัญญาอยู่มานานแสนนานด้วยความติดข้องเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่าแต่ถ้ามีปัญญาคือความเข้าใจถูกนะคะขณะนั้นละความไม่รู้ค่ะจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่ามีจริงๆและธรรมะก็คือภาษาบาลีภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงแล้วจะบอกว่าไม่จริงได้หรือแต่พอใช้คำอื่นงงเลยค่ะที่นี่มีธรรมะไหมคะมีใช่ไหมคะไม่งงนะใช่ไหมคะแต่ถ้าถามคนอื่นว่าที่นี่มีธรรมะไหมเขาจะตอบไปยังไงตอบไม่ได้
6: ตอบไม่ได้
4: เพราะไม่เข้าใจหรือตอบผิดเพราะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นไปฟังธรรมะหรือว่าไปทำสมาธิโดยไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรถ้าไม่รู้แล้วทำเนี่ยเป็นไงคะทำทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้แท้ๆเลยแต่ก็อยากทำเห็นไหมคะที่ใดมีโลภะที่นั่นไม่มีปัญญาถ้าที่ใดมีปัญญารู้ว่าสมาธิคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเนี่ยค่ะคือพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วจะฟังใคร
6: ฟังธรรมะ
4: ฟังธรรมะค่ะ
7: ที่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงๆก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี
4: ้ค่ะ
7: ซึ่งเราเข้าใจว่าคำว่าธรรมชาติ
4: ถ้าไม่ใช่คำว่าธรรมชาติจะชัดเจนกว่าไหมคะเช่นเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือตาเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้คำภาษาบาลีซึ่งไม่ตรงกับความหมายแล้วก็ทำให้เราไขว้เขวได้แต่ถ้าเราใช้คำตามภาษาบาลีนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เราพูดในภาษาของเราเราก็เข้าใจได้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะ
8: ขออนุญาตท่านอาจารย์ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ท่านอาจารย์บอกว่าคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่าเข้าใจยากแต่ถ้าเราขีดวงให้แคบลงได้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะ
4: พระเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะของสิ่งที่มีจริงตลอด 45 พรรษาไม่ใช่เพียงกล่าวคำสองคำเพราะถึงยังไงก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพียงคำเล็กๆน้อยๆไม่กี่คำนะคะแต่ว่าตั้งแต่คำแรกที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจให้ถูกตั้งแต่ต้นต่อไปก็เข้าใจคำอื่นเช่นถ้าเข้าใจคำว่าจิตคำว่าจิตหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุก็ได้อย่างคนไทยเราถ้าเราพูดถึงธาตุเนี่ยเราไม่คิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะธาตุไฟเนี่ยก็ต้องเป็นไฟจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุเนี่ยความหมายเหมือนกันแต่เพิ่มเติมว่าสิ่งนั้นมีลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่มีจริงเป็นนามธรรมหรือจะใช้คำว่านามธาตุก็ได้เป็นรูปธรรมหรือจะใช้คำว่ารูปธาตุก็ได้ถ้าเรามีความเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเราเอาคำภาษาบาลีมาใช้เราก็เข้าใจดินน้ำไฟลมเป็นธาตุแต่อย่างอื่นไม่ใช่ก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นธาตุเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดเป็นแข็งจะให้เป็นเสียงไม่ได้จะให้เป็นร้อนก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าคำที่เราใช้นะคะแคบถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆเราเข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตมีจริงเป็นธรรมะเป็นธาตุเป็นนามธาตุไม่ใช่เจตสิกเริ่มรู้ละทั้งที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดที่เดียวกันและเกิดในจิตด้วยเจตสิกจะไม่เกิดที่อื่นเลยนะคะที่ใดไม่มีจิตที่นั่นจะไม่มีเจตสิกโต๊ะเก้าอี้แข็งร้อนเนี่ยไม่มีโกรธไม่มีรักไม่มีชังซึ่งเป็นเจตสิก พระเจตสิกจะเกิดกับจิตเท่านั้นด้วยเหตุนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจละเอียดขึ้นว่าเราพูดถึงธาตุที่เป็นใหญ่คือจิตแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดร่วมกันคือเจตสิกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พูดถึงจิตนะคะหมายความว่ามีเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้น

0: ที่เรียกว่าคนเนี่ยนะคะเพราะมีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆทีละหนึ่งขณะ
1: ที่ว่าภพภูมิต่างๆนะคะสงสัยว่าหมายถึงโลกอื่นหรือเปล่า
0: ค่ะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยรู้จักโลกไหมคะทั้งที่อยู่ในโลกเนี่ยเราบอกว่าโลกนี้ด้วยแล้วก็เรียกว่ามนุษย์โลกด้วยแต่รู้จักโลกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเห็นไหมคะเป็นที่พึ่งจริงๆที่จะให้เข้าใจคำที่เราพูดทุกวันแม้แต่คำว่าโลกภาษาบาลีนะคะคือโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งหมดสิ่งเดียวที่เหนือโลกพ้นจากโลกคือนิพพานจึงใช้คำว่าโลกุตระเพราะฉะนั้นมีสองคำนะคะโลกะกับโลกุตระโลกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเกิดเลยทั้งสิ้นไม่มีเลยจะมีโลกไหมคะไม่มีอะไรเกิดเลยสักอย่างเดียวเนี่ยจะมีโลกไหมแน่นอนค่ะมีไม่ได้ค่ะก็ไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่เกิดจะมีได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งใดอะไรก็ได้เกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่โลกเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหลายอย่างเหลือเกินค่ะไม่ใช่อย่างเดียวที่เกิดจึงปรากฏว่าโลกนี้มีทั้งต้นไม้ใบหญ้ามีภูเขามีคนมีสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรทั้งหมดนะคะแต่ความหมายที่แท้จริงในอริยวินัยใช้คำว่าโลกในอริยวินัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ที่เราเรียกว่าพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่นะคะกำลังเกิดดับหรือเปล่าเห็นไหมคะวันหนึ่งต้องแตกใช่ไหมอีกนานแสนนานแต่ก็กำลังเกิดดับเหมือนทุกขณะของเราขณะนี้ค่ะทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะจิตคือสภาพรู้กับเจตสิกที่เกิดดับนะคะรูปก็กำลังเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นโรคนั่นโรคนี่เดี๋ยวก็ท้องโรคท้องเสียเดี๋ยวก็ตาบอดเดี๋ยวก็มองไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นไปทุกขณะที่จะยั่งยืนหรือว่าเที่ยงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือการตรัสรู้ที่รู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงโดยถึงที่สุดไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นใครจะเรียกว่าโลกใครจะเรียกว่าจักรวาลผู้ที่ฟังธรรมะก็รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่สภาพรู้และก็ต้องประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เราใช้คำว่าธาตุเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้เราใช้คำว่าดินนะคะภาษาบาลีภาษามัคคีใช้คำว่าปฐวีภาษาไทยเราใช้คำว่าดินพอพูดว่าดินไม่ศึกษาธรรมะก็อยู่ที่นั่นในกระถางบ้างที่โน่นบ้างที่นี่บ้างนะคะแต่ว่าโลกในวินัยของพระอริยะปฐวีธาตุธาตุดินคือสภาพที่แข็งหรืออ่อนถ้าไม่มีธาตุนี้นะคะรูปอื่นๆมีไม่ได้เลยและรูปนี้คือธาตุแข็งหรืออ่อนเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันคือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้เลยค่ะเกิดแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยไม่ใช่อันนึงดับอีกอันนึงยังอยู่นะคะแล้วก็เราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปใหญ่ปรากฏอยู่เสมอค่ะในครัวมีไหมคะแข็งที่ห้องนอนมีไหมในรถยนต์มีไหมทุกคนทุกแห่งมีธาตุดินทั้งนั้นแต่ก็มีธาตุไฟด้วยธาตุน้ำด้วยธาตุลมด้วยรวมกันไม่แยกกันแล้วยังมีอีก4รูปที่ต้องเกิดในขณะนั้นในกลุ่มของรูป4รูปนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแตกย่อยร่างกายหรือทุกสิ่งทุกอย่างออกละเอียดยิบได้ไหมคะหรือแยกไม่ได้แยกจนละเอียดมากที่สุดนะคะถึงที่สุดก็ต้องมี8รูปซึ่งแยกไม่ได้เลยต้องมีแม้มองไม่เห็นอย่างฝุ่นละอองเนี่ยค่ะปรากฏให้เห็นแต่ต้องมีธาตุดินใช่ไหมคะณที่ใดที่มีธาตุดินมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นได้เช่นเดี๋ยวนี้ต้องมีแน่นอนใช่ไหมคะที่ไหนแข็งมีตามองเห็นมีเพราะเหตุว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบตาปรากฏเดี๋ยวนี้ว่ามีจริงๆธาตุนั้นเราจะเรียกคำว่าอะไรก็ได้นะคะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆหรือเปล่าคะก็กำลังเห็นอยู่จะบอกว่าไม่มีจริงได้ยังไงไม่ต้องคิดมากเลยใช่ไหมคะก็เห็นเดี๋ยวนี้เห็นอย่างนี้แล้วจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะนี่เป็นรูปหนึ่งค่ะภาษาบาลี

0: นะหรือนิพพาก็ได้มีอีกหลายคำนะคะที่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏถึงไม่รู้ไม่ได้ยินคำนั้นแต่รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงๆในภาษาไทยเราก็บอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้จะเรียกอะไรก็ตามใจนะคะแต่เรียกก็ยาวก็เลยใช้คำภาษาบาลีง่ายกว่าเพราะสั้นๆใช่ไหมคะวันนะนิพามีคำอื่นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นมีสิ่งที่เราใช้คำว่าสีคำเดียวก็ได้แทนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเขียวแดงน้ำตาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรทั้งนั้นที่ปรากฏนั่นแหละคือสิ่งนั้นแหละภาษาอังกฤษใช้คำนี้เขาไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้คำอื่นภาษาญี่ปุ่นบอกว่าสีหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องเข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ที่เกิดกับมหาภูตรูปคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็มีกลิ่นอีกหนึ่งมีรสอีกหนึ่งแล้วก็มีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดรูปร่างกายดำรงอยู่ไม่ได้เพียงด้วยรูปที่เกิดเพราะกรรมนะคะยังต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอาหารด้วยอาศัยรูปเกิดจากอุตุซึ่งมีอยู่ในตัวด้วยเนี่ยค่ะก็คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นโลกะทุกอย่างที่เกิดดับเป็นโลกพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจหมดเลยเวลานี้เนี่ยค่ะถ้าไม่เกิดจะมีสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นไหมและเกิดแล้วดับขณะนี้ไม่รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ละความไม่รู้จนกว่าสภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏตามความเป็นจริงมีผู้ที่รู้ตามคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไหมคะค่ะศึกษาธรรมะต้องรู้เลยค่ะใครคะคนแรกในโลกนี้ท่านพระอัญญากนธัญญะรับรองคำสอนแล้วใช่ไหมคะถูกต้องตรงจริงทุกประการแต่ไม่ใช่ตัวท่านอัญญากนธัญญะแต่เป็นปัญญาที่ได้อบรมมาที่สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะพูดถึงความจริงทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงทุกขณะด้วยให้เข้าใจขึ้นแล้วก็จะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเข้าใจพระธรรมถ้ายังไม่เข้าใจพระธรรมเนี่ยพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะไม่ได้พึ่งเพราะไม่เข้าใจค่ะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่สิคะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไปขอกราบไหว้ขอนั่นขอนี่เราพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะไม่ได้พึ่งเลยพระเซนก็จะเข้าใจทุกคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้เข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณ
1: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ทบทวนรูป8รูปอีกสักครั้งหนึ่ง
0: ขณะนี้แข็งปรากฏถูกต้องไหมคะมีไม่เรียกชื่อได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะต้องเรียกไหมว่าเนี่ยแข็งไม่ต้องบอกใครก็ได้เพราะว่าแข็งกำลังปรากฏลักษณะนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่านะคะจิตธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งเพราะจิตหนึ่งจะรู้สองอย่างไม่ได้โดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคือเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเจตสิกนั้นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นจิตจึงรู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวและเอกคตาเจตสิกถ้ามีมากๆเลยนะคะก็จะเรียกว่าสมาธิใช้คำนี้แสดงว่าจิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไปที่อารมณ์อื่นแต่ว่าตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นบ่อยๆแต่ว่าคำบ่อยๆนี่นะคะหมายความมีจิตอื่นขั้นแสดงจิตละเอียดยิบว่าจะมีแต่เฉพาะจิตประเภทเดียวอย่างเดียวเช่นจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวนะคะแล้วก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อและเห็นอีกหนึ่งขณะเดียวจิตที่เกิดต่อจากนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งจะมีความละเอียดว่าลักษณะอย่างไรกิจอย่างไรเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นระดับไปต้องรู้เพียงสิ่งหนึ่งที่เจตสิกนั้นกำลังตั้งมั่นในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวและจิตก็รู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นขณะใดที่แข็งปรากฏนะคะอย่างอื่นปรากฏไม่ได้เลย ทั้งที่มีอยู่ในที่นั้นแต่ก็จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพียงหนึ่งจิตหนึ่งเกิดขึ้นรู้หนึ่งเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าขณะก็ได้นะคะจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั้งนั้นเลยเวลาเนี้ยค่ะจิตเจตสิกกำลังทำงานแต่ว่าจิตหนึ่งรู้เพียงหนึ่งเพราะฉะนั้นแข็งปรากฏแม้ว่าธาตุดินต้องมีธาตุไฟเย็นหรือร้อนแล้วก็ธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุน้ำไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าลักษณะที่กระทบนะคะคือสิ่งที่ธาตุน้ำทำให้สภาพทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่แยกจากกันโดยลักษณะแข็งปรากฏได้ตึงไหวปรากฏได้เย็นร้อนปรากฏได้แต่ธาตุน้ำที่ซึมซาบอยู่ภายในทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ปรากฏเพราะซึมซาบอยู่แล้วก็ทำให้รูปเนี่ยไม่กระจัดกระจายสี่รูปนี้นะคะปรากฏทีละรูปทางกายเว้นรูปเดียวเห็นไหมคะพอเราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมไม่แยกจากกันความละเอียดยังมีว่าถึงไม่แยกกันแต่เฉพาะรูปหนึ่งรูปใดในสามรูปสามารถกระทบกายมีรูปเดียวนะคะซึ่งไม่สามารถกระทบกายได้คือธาตุน้ำด้วยเหตุนี้สิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นประเภทรูปหยาบแม้ว่ารูปอื่นมีไม่ปรากฏเลยค่ะอยู่ที่ตัวเนี่ยแต่ไม่ปรากฏอีกหลายรูปแต่ว่าในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่กระทบตาให้เห็นหนึ่งรูปมีเสียงกระทบหูปรากฏให้รู้ว่ามีหนึ่งรูปมีกลิ่นกระทบจมูกไม่ใช่จมูกทั้งจมูกนะคะเฉพาะคานะประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบกลิ่นเท่านั้นที่อยู่ในจมูกประสาททั้งหลายมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นมีรูปที่มองไม่เห็นเยอะมากเสียงก็มองไม่เห็นกลิ่นก็มองไม่เห็นรูปเดียวที่เห็นคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เพราะฉะนั้นเรามืดมาแค่ไหนที่ไม่รู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีแม้ว่าลืมตาก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะจะมีรูปที่ปรากฏกระทบกายได้เช่นแข็งเป็นต้นบางครั้งร้อนใช่ไหมคะก็คือหนึ่งของมหาภูตรูปไม่แยกกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีรวมทั้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอีกหนึ่งที่ใช้คำว่าวันนะภาษาบาลีวันนะวันโนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้หนึ่งแล้วกลิ่นดมได้เลยค่ะกลิ่นจางหรือว่ากลิ่นแรงเพราะฉะนั้นบนสวรรค์หรือโลกอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะต่างประณีตกันไปโดยความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งให้แม้แต่รูปธาตุเช่นธาตุดินน้ำไฟลมนะคะสีกลิ่นรสและอีกหนึ่งคือโอชามองไม่เห็นเลยค่ะพวกนี้กลิ่นก็ไม่เห็นรสก็ไม่เห็นโอชาก็ไม่เห็นแต่มีโอชาคือสิ่งนั้นแหละเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากหรือน้อยทำให้เจริญเติบโตขึ้นมากหรือน้อยก็ตามเหตุตามปัจจัยคือธาตุทั้งหลายซึ่งปรุงแต่งนะคะ8รูปไม่แยกจากกันเลยค่ะ
1: ปรับท่านอาจารย์ครับเมื่อกล่าวคำว่าโอชาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องคำว่าโอชาที่แปลว่าอร่อย
0: ค่ะ
1: ขอขอบความกระจ่างท่านอาจารย์
0: ภาษาไทยอีกแล้วใช่ไหมคะเอาภาษาบาลีมาใช้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาก็คิดเองหมดเลยอาหารอร่อยไม่อยากจะพูดคำภาษาไทยก็โอชาโอชะใช่ไหมคะมากอร่อยมากเลยเขวใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาว่าโอชาเป็นรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นรูปที่ตัวเนี่ยนะคะเล็กมากเมื่อย่อยแตกออกไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยแยกจากกันโดยมีอากาศธาตุแทรกขั้นบางกลุ่มเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยอย่างอื่นทำให้เกิดไม่ได้เลยจะตาดีตาบอดจะเห็นชัดไม่เห็นชัดตามืดตาโมได้อะไรก็แล้วแต่นะคะมีรูปซึ่งเกิดจากกรรมกรรมเนี่ยค่ะทำให้รูปขณะแรกเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าต่อไปไม่เจริญเติบโตแล้วนะคะจะมีรูปร่างอย่างไรลูกช้างเกิดมาใหม่ๆครั้งแรกขณะแรกก็เท่าๆกันคือมีรูปกี่กลุ่มมีกายะทัศกะอะไรพวกนี้ก็คือว่าคำภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเข้าใจได้ค่ะเล็กมากในขณะเกิดยังไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรจะเป็นมดหรือจะเป็นช้างหรือจะเป็นงูหรือจะเป็นคนใช่ไหมคะ แต่กรรมก็ทำให้โอชาซึ่งมีอยู่แล้วก็ผลของกรรมที่กระทำแล้วกรรมหนึ่งทำให้เกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยหลากหลายมากแม้รูปร่างหน้าตาเพราะกรรมอื่นประกอบเกื้อกูลอนุเคราะห์อุปถัมภ์ไม่ได้ทำกิจในขณะแรกที่เกิดก็จริงนะคะแต่ว่ากรรมก็ยังทำให้เกิดภายหลังได้เพราะว่าเกิดขณะแรกไม่มีตาเลยค่ะจักขุประสาทะไม่มีแต่ก็มีกรรมที่จะทำให้จักขุประสาทะเกิดถ้าคนที่ทำกรรมที่จะทำให้ตาบอดตั้งแต่เกิดนะคะกรรมนั้นไม่ได้ทำให้เกิดจักขุประสาทะก็คือคนที่ตาบอดแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นรูปที่ตัวเนี่ยนะคะก็เกิดจากหลายสมุฏฐานสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดเราทำให้รูปเกิดเองได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาได้แต่ต้องมีรูปที่เกิดจากอุตุที่เหมาะสมที่กลืนกินเข้าไปและรูปที่เกิดจากอาหารด้วยถึงจะทำให้รูปนั้นเกิดเป็นรูปที่ดีและรูปที่ไม่ดีก็ดับไปดับไปเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะที่ตัวนี้มีรูปที่เกิดจากกามมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนแล้วก็มีรูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยเหตุนี้แต่ละกลุ่มนะคะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมไม่ใช่กลุ่มรูปที่เกิดจากจิตจิตทำให้เกิดไม่ได้เลยและกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตก็ไม่ใช่กลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมกรรมทำให้รูปนั้นเกิดไม่ได้เนี่ยค่ะก็คือยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจแต่ว่าน้อยมากยังไม่เข้าใจทั่วแต่เข้าใจขึ้นพอที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแม้มีจริงนะคะความเป็นจริงก็คือว่าเกิดดับเร็วจนลวงเหมือนมายากลถูกต้องไหมคะใครเล่นกลเป็นบ้างนักเล่นกลเล่นเก่งมากแต่คนอื่นนะคะก็ไม่สามารถจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยต่างๆก็เป็นอย่างนี้ลวงให้เห็นว่าไม่มีอะไรดับไปเลยเหมือนยั่งยืนทำให้ติดข้องจนกว่าทุกขอริยสัจจะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะแม้คำเดียวนะคะไม่มีวันถึงอริยสัจก็ไม่ถึงเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข
2: ์การทำสมาธิที่บอกว่าเป็นเจตสิกเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกระบวนการทางธรรมชาติทางธรรมตรงนี้หรือเปล่าเพื่อให้เป็นการปรับสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคนที่บอกให้ปรับสภาพเนี่ยเขารู้จักสมาธิหรือเปล่าคะไม่รู้จักแล้วบอกให้ปรับค่ะ
2: คร
0: ับ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าฟังพระธรรมนะคะทุกคำจะเข้าใจแต่ละคำที่เคยพูดสมาธิคืออะไรเห็นไหมคะและก็ถ้าไม่มีการสนทนาธรรมไม่มีการคิดไตร่ตรองเนี่ยเขาบอกทั้งนั้นเลยแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่เพียงให้เขาบอกค่ะหรือให้กล่าวตามพระพุทธพจน์แต่ให้คนฟังได้ไตร่ตรองและเข้าใจด้วยตัวเองนี่คือมรดกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะว่าผู้ฟังธรรมเข้าใจธรรมประพฤติธรรมะใช้คำว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นทายาทของพระองค์แต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่เข้าใจธรรมะนะจะกล่าวว่าได้รับมรดกได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมรดกคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีทุกคำค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดอะไรนะคะถามได้เลยว่าคืออะไรถ้าเขาอธิบายตอบให้เราเข้าใจความจริงเดี๋ยวนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนั้นนั่นเป็นเพราะเขาได้ศึกษาพระพุทธพจน์ไม่ได้คิดเองแต่ถ้าเป็นคำที่เลือนนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้คำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแน่นอนแม้ว่าจะกล่าวคำว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแม้แต่ขณะที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้นะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยค่ะมีปัจจัยที่จะได้ยินเสียงที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่มีการได้เคยฟังมาก่อนนะคะจะไม่มีปัจจัยเลยเราก็อยู่ข้างนอกทำโน่นทำนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำอย่างที่พราหมณ์ท่านหนึ่งกล่าวเมื่อได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นขณะนี้เราถึงระดับนั้นไหมคะ ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจะเข้าใจทุกคำค่ะแม้แต่สมาธิมีจริงๆหรือเปล่าคะเริ่มต้นมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรตอบได้ไหมว่ามีหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่แล้วๆมาเนี่ยภาษาไทยเราก็งูงูปลาปลาและงูงูปลาปลาเนี่ยจะรู้จริงหรือเปล่าคะเป็นโทษด้วยเพราะรู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงนะคะรู้ไม่จริงเนี่ยเบียดเบียนการรู้จริงไม่ให้เข้าใจความจริงแต่วาจาจริงคำจริงเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนใครเลยทั้งสิ้นแต่อนุเคราะห์ให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นประโยชน์ไม่ใช่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นแม้แต่สมาธินะคะคืออะไรมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีไหมพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดค่ะคิดเองไม่ได้เลยถ้าจะถามเดี๋ยวนี้คำตอบน่าจะเป็นว่าคงจะมีแสดงความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจใช่ไหมคะเพราะยังไม่รู้จริงๆว่าสมาธิคืออะไรแต่ได้ยินบ่อยๆแล้วเราก็ใช้ด้วยอย่ามากวนไม่มีสมาธิอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้นี่ก็แสดงเห็นว่าแม้พูดก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งแน่นอนก็คือว่านะคะสิ่งนั้นแหละเรียกอะไรก็ตามแต่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะใช้คำนี้หมายความถึงอะไรสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้นะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะกล่าวว่ามีสิ่งที่จิตรู้แต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเท่านั้นเองแต่ต้องมีสิ่งที่จิตรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้อย่างบอกว่าได้ยินเนี่ยนะคะก่อนฟังธรรมะได้ยินมีเพราะเสียงมีและขณะนั้นกำลังได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ความจริงว่าได้ยินเกิดเป็นธาตุรู้เสียงเท่านั้นรู้อื่นไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะได้ยินเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เราทั้งหมดของธรรมะประมวลได้คืออนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชาติก่อนเป็นเรามาตลอดหายไปไหนหมดชาตินี้ก็เหมือนมีเราเดินแต่แล้วก็ไม่เหลือเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแต่ละหนึ่งขณะหมดไปอย่างเร็วมากด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าสมาธิเป็นภาษาบาลีหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกถ้าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏที่ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะคือสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นเสียงจะเป็นอารมณ์ของจิตเห็นไม่ได้หรือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใดเกิดขึ้นรู้อะไรจิตนั้นมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเหตุนี้นะคะจิตเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีนามธาตุคือเจตสิกเกิดร่วมด้วยทรงแสดงไว้ว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์แม้เพียงขณะที่สั้นแสนสั้นก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นสภาพธรรมนั้นใช้คำว่าเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าซ้ำกันบ่อยๆนะคะซึ่งความจริงก็มีจิตอื่นขั้นแต่ก็บ่อยกว่าขณะอื่นซึ่งขณะนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดเนี่ยเปลี่ยนไปละแต่ละหนึ่งขณะแต่ถึงอย่างนั้นในขณะหนึ่งที่จิตเกิดนะคะจะมีเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์เฉพาะสิ่งที่จิตรู้ใช้คำว่าเอกคตาถ้าสิ่งนั้นปรากฏนานก็บอกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งที่จิตรู้บ่อยๆจนปรากฏว่ามั่นคงในอารมณ์นั้นนี่คือความหมายของสมาธิมีทั้งกุศลสมาธิและอกุศลสมาธิเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยบางครั้งแล้วก็มีเจตสิกที่เป็นฝ่ายไม่ดีเกิดร่วมด้วยไม่พร้อมกันต่างขณะกันแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเลยแม้แต่ขณะที่กำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์เจตสิกนั้นก็ต้องมีนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดยิ่งนะคะแล้วใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมะที่ใช้คำว่าธรรมะนะคะโดยไม่ได้ศึกษาไม่ใช่ความจริงเพราะว่าถ้าเป็นความจริงต้องจากการศึกษาพระธรรมเท่านั้นเพราะว่าคิดเองไม่ได้ค่ะอย่างสมาธิก็ไม่รู้ละเมื่อไหร่จะคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ว่าศึกษาพระธรรมแล้วจะรู้ได้เลยค่ะว่าอะไร ที่ใช้คำว่าสมาธิหมายความถึงสภาพธรรมะไหนจิตเป็นธาตุรู้นะคะไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่สมาธิไม่ใช่เอกคตาเจตสิกแต่จิตใดเกิดพร้อมกับเอกคตาเจตสิกซึ่งศึกษาต่อไปนะคะจะรู้ว่าจิตทุกขณะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยไม่ปรากฏความตั้งมั่นจนกว่าจะตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์บ่อยๆก็ปรากฏลักษณะของสมาธิและจะไปทำสมาธิได้ไหมคะเนี่ยไม่มีทางแต่เข้าใจได้ทำธรรมะใดๆไม่ได้เลยเพราะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำแต่เข้าใจสิ่งที่มีโดยฟังพระธรรมถ้าตอบอย่างจริงใจนะคะแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฟังแล้วจะฟังต่อไปอีกหรือเปล่า
2: อาจารย์ครับคำว่าสติเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงไหนของจิตครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราสติดีหรือไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสติอยู่ตรงไหนของจิตใช่ไหมคะแสดงว่าสติไม่ใช่จิตและสติเป็นอะไรถ้าไม่ใช่จิตก่อนอื่นค่ะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจะมีจิตโดยไม่มีสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจิตรู้อะไรสิ่งนั้นซึ่งเป็นนามธาตุก็เป็นธาตุรู้สิ่งนั้นด้วยแต่ทำกิจต่างกันเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่จิตถูกต้องไหมคะแล้วสติเป็นอะไรสภาพธรรมะที่มีจริงๆแก่นแท้ๆเลยนะคะจิตหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเท่านั้นค่ะจะไม่เกิดที่อื่นเลยทั้งสิ้นและเจตสิกนี้ก็หลากหลายมากนะคะโทสะเป็นธาตุที่มีจริงชนิดหนึ่งเกิดเมื่อไหร่ขุ่นหยาบกระด้างเมื่อนั้นกับอีกสภาพหนึ่งเมตตาอโทสะพวกนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดกับจิตจึงชื่อว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเจตสิกกันเพราะฉะนั้นแก่นแท้ถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่มีถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้และทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อันเดียวกันสิ่งเดียวกันและรูปก็มีแต่ว่าไม่ใช่จิตเจตสิกเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามทั้งหมดจะไม่พ้นจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะสติไม่ใช่รูปแน่และก็ไม่ใช่จิตด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเจตสิกมีจริงๆค่ะเกิดกับจิตแล้วก็เจตสิกนี้นะคะเป็นเจตสิกฝ่ายดีจำได้เลยนะคะเปลี่ยนเป็นไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่กุศลสภาพธรรมะที่ดีงามจะไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเราอาจจะเข้าใจผิดเรียกโน่นเรียกนี่ว่าสตินะคะแต่สติเนี่ยเป็นโสภณะเจตสิกเจตสิกที่ดีงามที่เกิดขึ้นทำให้จิตดีงามเป็นไปในทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นบ้างเป็นไปในการละทุจริตนะคะที่ใช้คำว่าศีลบ้างเป็นไปในปัญญาที่กำลังสงบเพราะรู้ความจริงว่าขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัญญาที่สามารถแทงตลอดหรือเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นปัญญาเจริญขึ้นเหมือนต้นไม้ที่มีรากที่โตได้นะคะ
1: จิตคือธาตุรู้ใช่ไหมคะเจตสิกคืออะไรคะ
0: ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นเห็นเนี่ยค่ะเพียงเห็นไม่มีรักไม่มีชังจิตรักจิตชังไม่ได้แต่ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดนะคะจะต้องมีธาตุรู้เกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่จิตหลากหลายมากมีถึง52ประเภทโทสะมีไหมคะความโกรธความขุ่นเคืองไม่ใช่จิตค่ะแต่ถ้าไม่มีจิตโทสะก็เกิดไม่ได้เพราะจิตเป็นใหญ่ในการรู้ขณะใดที่จิตกำลังรู้โทสะเกิดร่วมกับจิตคือไม่ชอบสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้รู้ใช้คำว่ากลัวก็คือโทสะเจตสิกจะออกมาในรูปไหนก็ตามนะคะน้อยใจเสียใจขุ่นใจแค้นใจอะไรที่ไม่ชอบทั้งหมดค่ะเป็นเจตสิกนี้คือโทสะเจตสิกตรงกันข้ามกับโลภะเจตสิกชอบหมดเลยติดข้องหมดเลยอะไรอะไรก็ชอบหมดแต่จิตนะคะจะใช้คำว่าหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นเป็นใหญ่ในการรู้เท่านั้นจำก็ไม่ใช่จำเพียงเห็นเพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้จำเป็นเจตสิกหนึ่งใน52 ความรู้สึกมีจริงๆเป็นเจตสิก1ใน52และวันหนึ่งไม่ใช่มีแค่นี้นะคะที่ไม่เรียกชื่อก็มีไม่ปรากฏก็มีแต่มีเพราะว่าสภาพธรรมะฝ่ายดีกว่าจะเกิดขึ้นมาได้แต่ละขณะเนี่ยนะคะอาศัยเจตสิกฝ่ายดีเนี่ยอย่างน้อยที่สุด19ประเภทมากนะคะกว่าจะดีขึ้นมาสักขณะหนึ่งแต่ว่าปกติเป็นอกุศลค่ะอกุศลเกิดได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นก็มีเจตสิกที่เกิดกับอกุศลน้อยกว่าที่เกิดกับกุศลเวลานี้มีใครหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ต้องใช้คำสำหรับเรียกชื่อไม่งั้นไม่รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่ธรรมะก็เป็นธรรมะที่เปลี่ยนไม่ได้เรียกว่าโลภะสำหรับเราพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะความติดข้องแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยต้องมากมากค่ะเขาโลภมากเนี่ยพูดกันแต่ถ้าเขาชอบนิดหนึ่งไม่เห็นบอกว่าเขาโลภเลยใช่ฮะแต่ลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้คือความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความติดข้องพอมากขึ้นความติดข้องก็ปรากฏชัดจนถึงทำทุจริตเพราะความติดข้องได้เห็นชัดเลยตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ตัวเล็กๆไม่เห็นขณะนี้มีโลภะไหมคะมีค่ะตามความเป็นจริงมากหรือน้อยค่ะไม่ถึงกับเป็นทุจริตกับถ้าขุ่นใจไม่ใช่เรานะคะเจตสิกนั้นเกิดขึ้นมีลักษณะหยาบกระด้างไม่เป็นที่พอใจเดี๋ยวนี้มีไหมเป็นผู้ที่ตรงมีเมื่อไหร่คะมีเมื่อเกิดถ้าโทสะยังไม่เกิดจะบอกว่ามีโทสะไม่ได้ใช่ไหมคะโลภะยังไม่เกิดจะบอกว่ามีโลภะก็ไม่ได้แต่สองอย่างเนี่ยเจ้าประจำไม่โลภะก็โทสะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะอวิชชาความไม่รู้ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นรากเป็นมูลที่สำคัญที่จะให้สภาพธรรมะอื่นนะคะถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็เป็นอวิชชาเรียกว่าโมหะก็ได้ความมืดความไม่รู้โมหะแล้วก็โลภะแล้วก็โทสะแต่เพราะโมหะไม่ได้ปรากฏให้รู้ก็เลยโลภะโทสะโมหะเพราะว่าปรากฏมากกว่ารู้ได้บ่อยกว่าด้วยแต่โมหะเวลาเนี้ยใครจะรู้ในเมื่อโลภะกับโทสะเกิดมากกว่าและในโลภะกับโทสะอะไรเกิดมากกว่าคะไม่ใช่เห็นมีใครโกรธทั้งวันใช่ไหมคะทั้งวันต้องเห็นก็โกรธได้ยินก็โกรธรสปรากฏก็โกรธคือโกรธไปหมดเลยนั่นถึงจะว่าโทสะมีมากแต่ว่าโลภะไม่รู้นะคะติดหมดเลยทุกอย่างที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมากกว่าและเพราะมีโลภะนั่นแหละจึงมีโทสะและก็ต้องเป็นโลภะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสกระทบกายได้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรวมเรียกคำเดียวว่าโผฏฐัพพะถ้าเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ก็รวมคำว่าอารมณะอารมณ์เป็นโผฏฐัพพารมณ์ก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นแต่ว่าติดข้องโดยไม่รู้ตัว
1: ขอขยายความคำว่าโทสะนิดนึงเพราะว่าบางท่านเนี่ยนึกว่าโทสะเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เห็นชัดอะไรที่เป็นเรื่องที่นิดเล็กน้อยอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบรรยายว่าแม่ผมหล่นลงมาเส้นหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกรำคาญก็เป็นลักษณะของโทสะชนิดหนึ่งแต่คนทั้งหลายก็มาคิดว่าโทสะเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เห็นชัดเด่นชัดค่ะ
0: ค่ะทุกอย่างที่มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมองไม่เห็นต่อเมื่อใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปรากฏชัดนะเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะรู้ไหมว่ากิ่งไหนจะมีดอกยังไม่ปรากฏเลยแต่พอปรากฏมันนิดเดียวเนี่ยความต่างมีละใช่ไหมคะแล้วยังไม่รู้เลยว่าดอกเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีกี่กลีบทั้งที่เป็นดอกไม้บางกลีบบางดอกก็อาจจะมากน้อยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีแล้วค่ะพร้อมที่จะเกิดเติบโตให้รู้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ชัดขึ้นเช่นโลภะความติดข้องชอบอะไรมากๆเนี่ยต่างกับเฉยๆก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเพราะฉะนั้นต่อเมื่อมากแล้วก็รู้ได้ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแต่ละคนนี้กำลังมีของในบ้านมีเยอะนะคะชอบอะไรที่สุดเห็นไหมคะตามลำดับใช่ไหมคะมีทั้งน้อยจนถึงมากเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดมีให้เห็นเลยเนี่ยความชอบระดับนั้นไม่มีบังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะ และพอสิ่งนั้นสูญหายไปเสียดายมากกว่าสิ่งที่เราไม่ได้พอใจอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ปรากฏให้เห็นเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะชอบก็นิดหน่อยขุ่นใจนิดเดียวก็ตรงกันข้ามกับความติดข้องละจนกระทั่งเป็นฟืนเป็นไฟหรือพยาบาทก็ยิ่งชัดเจนว่ามีกำลังมากแต่ก็ต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่ะด้วยเหตุนี้นะคะแสดงความจริงของธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะแต่เราจะรู้ความละเอียดยิ่งของแต่ละจิตเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกได้อย่างไรในพระสุตตันตปิฎกทรงแสดงลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาแต่ก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะละเอียดมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยล้วนเป็นจิตแต่ละหนึ่งเจตสิกและรูปเท่านั้นเองแต่ความหลากหลายมากนะคะในแสนโกฏกับตั้งแต่เป็นบุคคลเข็นใจจนกระทั่งบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสำหรับแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ความเป็นมาเป็นไปต่างๆในชีวิตเนี่ยมีเหตุทั้งนั้นเลยกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อใหญ่มากพอที่จะปรากฏความทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมีแน่ๆเลยค่ะทุกวันด้วยไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำเนี่ยทุกเล็กและทุกใหญ่แต่พอป่วยไข้เดือดร้อนเห็นไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าแก้ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาเหมือนชินเหมือนเป็นปกติของชีวิตแต่ความจริงสภาพธรรมะที่เกิดดับฝ่ายไม่ดีก็หมักหมมเป็นโทษจนกระทั่งต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ค่ะจะรู้ได้ต่อเมื่อละเอียดขึ้นมานะความสำคัญตนเกิดหรือเปล่าคนอื่นรู้ได้ไหมถ้าเพียงเกิดในใจไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ปรากฏเลยว่ากำลังมีความสำคัญตนและความสำคัญตนเนี่ยนะคะดับหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกด้วยอรหัตตมรรคแสดงให้เห็นถึงว่ารู้ไหมว่าความละเอียดของมานะความสำคัญตนในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้ปรากฏเหมือนโลภะอย่างโทสะหรืออย่างอื่นเลยนะแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้นและเห็นความละเอียดว่าต้องถึงความเป็นพระอรหันต์จึงดับมานะเพราะใช้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ใช้คำว่าปัญญานะคะเพราะการฟังและไตร่ตรองมีเหตุที่จะให้เข้าใจเพราะบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจฟังกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจแต่บางคนฟังแล้วสองสามครั้งถึงเข้าใจบางคนสะสมมามากฟังแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมะคืออะไรก็รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำตอบเพียงคำพูดนะคะเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นั่นแหละค่ะคือการศึกษาธรรมะไม่อย่างนั้นศึกษาเรื่องศึกษาชื่อศึกษาภาษาศึกษาคำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจึงไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะแต่เมื่อไหร่ที่ได้ฟังและรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะนี่คือเริ่มศึกษาธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นแม้ปัญญาก็มาจากเล็กๆน้อยๆ นะคะจนกระทั่งเจริญเติบโตเมื่อไหร่ก็เห็นอย่างมานะนี่ค่ะด้วยอรหัตตมรรคจึงดับได้แสดงว่าพระอนาคามีก่อนถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านต้องเห็นมานะอย่างละเอียดยิ่งจึงสามารถที่จะเกิดอรหัตตมรรคที่จะดับมานะได้
3: พัฒนาธรรมที่อาคารพัฒนบุญชูวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2556
4: กับท้าวท่านอาจารย์สุตินทร์ที่เคารพในการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคำเพื่อไปหาความจริงแต่ให้เริ่มจากความจริงแล้วคำนั้นก็จะอธิบายว่าความจริงเนี่ยคืออะไรก็จะขอกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจริงๆตรงนี้ในรายละเอียดนี่จะอย่างไรคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าเริ่มจากคำว่าธรรมะเราก็ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่กำลังมีในขณะเนี้ยเราต้องไปถามไหมว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเห็นแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้ว่าเห็นที่เราเข้าใจว่ากำลังเห็นเนี่ยความลึกซึ้งของเห็นจริงแท้อย่างไรจนกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงเพราะฉะนั้นเราไปใช้คำภาษาบาลีว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะคะก็เราไม่ได้เคยพูดคำนี้ในชีวิตประจำวันเลยมีใครพูดคำว่าธรรมะในชีวิตประจำวันบ้างม
5: มีแต่เห็นไหมได้ยินไหมคิดหรือเปล่าเป็นยังไงซึ่งเป็นภาษาซึ่งแสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นนะคะแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ไหมคะให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆแต่ไม่รู้และใครรู้ล่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะให้เรารู้อะไรก็ให้รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมคิดเองก็คิดไม่ได้รู้แต่ว่ากำลังเห็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นเราเห็นอีกแล้วเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้ตั้งแต่ต้นคือไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไรก็ตามต่อไปจนกระทั่งถึงว่าแล้วสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถึงว่าเรื่องราวของสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะเช่นเราเห็นดอกไม้เนี่ยชื่ออะไรมาแล้วค่ะยาวไปอีกละใช่ไหมคะแล้วไปซื้อมาจากไหนหรือว่าปลูกที่บ้านได้ยังไงก็เป็นเรื่องราวยาวไปโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเพราะเห็นขณะนี้แล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกวันแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมดาอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมดานะคะจะเรียกว่าธรรมะหรือไม่เรียกก็เป็นอยู่แล้วอะค่ะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นจะเรียกหรือไม่เรียกก็กำลังมีจริงๆแล้วก็ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังก็เพื่อเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจของตัวเองด้วยอย่างเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วมีผู้ตรัสรู้และทรงแสดงก็อยู่ที่ศรัทธาว่าเราเห็นประโยชน์ของการเข้าใจไหมหรือว่าจะอยู่อย่างเนี้ยไปตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดในโลกนี้เป็นบุคคลนี้นะคะแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเป็นบุคคลอื่นก็ไม่รู้อะไรเลยก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่มีจริงทุกวันเนี่ยนะคะน่าเข้าใจยิ่งขึ้นถึงความจริงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะพูดคำอะไรก็ตามนะคะแต่ให้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงถ้าคนที่เขาไม่สนใจไม่มีศรัทธาเขาก็คิดว่าไปพูดเรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหมคะเรื่องอาหารเรื่องประโยชน์เรื่องอะไรก็ตามแต่การค้าเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะพ้นไปจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกหรือเปล่าทุกวันมีแค่นี้เองแต่ก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้รู้แล้วก็มีพระธรรมคือคำสอนนะคะที่ทำให้สามารถพิจารณาเข้าใจได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสนใจเข้าใจหรือไม่สนใจเท่านั้นเองแต่สิ่งนี้ก็ต้องมีไม่มีไม่ได้เลยค่ะเกิดมาก็มีแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ความจริงว่าทำไมมี
4: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าถ้าไม่ศึกษาเนี่ยก็จะไม่มีบรรลุเลยว่าที่เราคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นเนี่ยหรือว่าได้ยินเป็นเราได้ยินเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เขามีลักษณะแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้เกิด
5: ค่ะและศึกษาก็ต้องรู้ด้วยนะคะเพื่อเข้าใจอะไรเข้าใจโพธิปักขยธรรมหรือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทหรือเข้าใจอะไรหรือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยและทุกคำที่เราเข้าใจมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นค่ะเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ว่ามีจริงๆซึ่งเราไม่เคยรู้เลยแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นจนกระทั่งเดือดร้อนกันมากมายตอนนี้ก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะเรากำลังฟังอะไรค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆค่ะไม่พ้นไปเลยทุกคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสทรงแสดงเรื่องสิ่งที่มีจริงนี่แหละจนกว่าคนฟังเนี่ยจะเข้าใจแม้แต่คำเดียวว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่มีจริงๆกำลังเห็นมีจริงๆหมดละไม่เห็นละกลายเป็นเสียงกับได้ยินมีจริงๆหมดละอีกกลายเป็นคิดมีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเล็กน้อยมากรวดเร็วมากแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกทั้งนั้นเลยโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ พราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนใช่ไหมคะหรือใครเดือดร้อนเวลาฟังแต่ทำให้เริ่มรู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะเกิดมาบังคับไม่ให้เกิดเป็นคนนี้ก็ไม่ได้ก็เกิดเป็นคนเนี้ยเกิดที่เนี้ยแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ประพฤติตามที่เป็นไปทุกคนแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะมองดูจะนั่งจะนอนจะยืนจะพูดจะคิดเนี่ยหลากหลายไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับสืบต่อ
6: กราบเรียนถามท่านอาจารย์มีข้อความที่เกี่ยวกับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ว่าภิกษุไม่ควรเสพทางสุดตรงสองทางคืออัตตกิรมถานุโยคและกามสุขาริยนุโยคคือข้อความนี้พอที่จะนำมาเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีคำว่าเป็นกลางอยู่นั่นเองใช่ไหมครับ
5: ค่ะโดยมากเราจะคิดว่าเราเคยฟังธรรมะกันมาแล้วทั้งนั้นเราก็พูดคำเยอะแยะเลยเป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะแต่ว่าตามความจริงเราพูดธรรมดาธรรมดาให้เข้าใจได้ว่าถ้าเราทรมานตัวให้ลำบากดีไหมใครว่าดีบ้าง
6: ไม่
5: นั่งตากยุงก็คงไม่มีใครว่าดีใช่ไหมคะและถ้าเราเพลิดเพลินไปไม่สนใจเลยใครจะเป็นยังไงทั้งนั้นความจริงเป็นยังไงก็ไม่สนใจจะเกิดและตายระหว่างที่ยังไม่ตายก็ทำไม่ดีไว้เยอะแยะก็ไม่สนใจหรือว่าเราควรจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราก็ไม่ได้จะไปเพลิดเพลินอย่างเดียวนะคะเราห้ามไม่ได้ที่จะมีความติดข้องค่ะทุกคนเพลิดเพลินทั้งนั้นทุกอย่างในบ้านนี่ดอกไม้ก็สวยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาแต่ว่ายังมีความสนใจที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีเมื่อมีโอกาสที่จะเข้าใจได้ถ้าเป็นยุคสมัยที่พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือว่าอันตรธานไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยเนี่ยเราจะไปได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเหล่านี้ไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตเกิดมาแล้วสั้นมากยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเป็นอะไรควรจะดีหรือควรจะชั่วหรือควรจะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงเลยถ้ามีศรัทธาอย่างนี้นะคะชีวิตของเราเป็นปกติแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีการสนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีด้วยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าทางสายกลางหมายความว่าไม่เป็นไปในทางหนึ่งทางใดที่เพลิดเพลินหรือว่าที่ทรมานตัวนะคะแต่ว่าในขณะนั้นนะคะทางสายกลางเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมคะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองและต้องเป็นความเข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจจริงๆไม่ผิดใช่ไหมคะทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางทั้งสองเป็นอกุศลแล้วทางที่ใช้คำว่าสายกลางเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องรู้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีกุศลกับอกุศลแน่นอนค่ะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาได้ยินแล้วต้องเข้าใจด้วยนะคะอย่าเพิ่งเพียงไปฟังพระสวดพระอภิธรรมแล้วก็ได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างน้อยที่สุดเมื่อสามารถเข้าใจได้ก็เข้าใจสิจะผ่านเวลาไปโดยที่ไม่เข้าใจทำไมแล้วก็เป็นความไม่เข้าใจไปอีกสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ากุศลธรรมาธรรมะที่เป็นกุศลหมายความว่าสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยมีอกุศลธรรมาสิ่งที่มีจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีอีกแล้วอัพยากตาธรรมาคืออะไรไม่ใช่ให้คนไปคิดเองว่าเป็นกลางใช่ไหมคะคิดเองแต่ไม่ใช่ความจริงค่ะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นเลยเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะเป็นวาจาสัจจะไม่ได้ตรัสว่าอัพยากตาธรรมาเฉยเฉยลอยลอยแต่ตรัสแสดงว่าธรรมะอะไรที่เป็นอัพยากตะคือไม่ใช่ทางกุศลและไม่ใช่อกุศลสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆนะคะแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเสียงสีกลิ่นรสพวกนี้ค่ะดีหรือชั่วทำบุญทำทานอะไรหรือเปล่าทำชั่วร้ายอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะจะเป็นกุศลได้ไหมใ จะเป็นอกุศลได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็ได้แก่สภาพธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นิพพานเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลได้ไหมใครบอกว่านิพพานเป็นกุศลบ้างคิดเองเรียกเองพูดเองนะคะเข้าใจผิดเลยเพราะว่าประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินคำไหนก็คิดเองซึ่งถ้าเทียบปัญญาของชาวโลกนะคะกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินเลยไปถึงสุดจักรวาลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิสัยที่ใครจะคิดเองเลยจะมาใช้คำว่าเป็นกลางเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป็นกลางคืออะไรก่อนถ้าไม่รู้พูดได้ไหมว่าเป็นกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมไม่เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ไม่ใช่กุศลธรรมและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ไม่สามารถที่จะเป็นกุศลและอกุศลได้แต่ไม่ใช่เป็นกลางนะคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้ได้แก่รูปธรรมทั้งหมดและก็นิพพานและวิบากจิตกับกิริยาจิตวิบากจิตเกิดขึ้นเห็นเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีเห็นสิ่งที่ดีก็มีแล้วเป็นกลางยังไงไปเลือกเห็นเลยคะที่จะเป็นกลางหรือจะใช้คำว่าเพราะรู้สิ่งที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เลยเป็นกลางก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่าเป็นกลางเพราะเหตุว่าใครจะรู้บ้างคะว่าชั่วขณะที่จิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดดับนับไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงเพียงหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดเนี่ยจะยากสักแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีหนึ่งขณะจิตเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ปรากฏว่ามีเห็นชั่วขณะหนึ่งนะคะจะปรากฏได้ไหมคะดับแล้วค่ะแสนสั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะต้องรู้ว่าความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งก็คือว่าจิตขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเกิดโดยไม่ได้เลือกจะเป็นกลางใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีกรรมที่ทำไว้จะไม่มีการเห็นแต่ว่ากรรมที่ทำไว้เนื่องกับการเห็นเพราะฉะนั้นก็สืบต่อทำให้มีจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นอีกตามกรรมถ้าเป็นกรรมดีนะคะจิตก็เห็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นกรรมไม่ดีจิตก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าใช้คำว่าอุปปัตติหมายความว่าเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกระทบกับจักขุประสาทะถ้าไม่มีจักขุประสาทะที่เราใช้คำว่าตาเห็นก็เกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ค่ะอย่างที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยนะคะเร็วสั้นแค่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเกิดดับสืบต่อเร็วจนกระทั่งเห็นคนนั่งอยู่ที่นี่เยอะแยะชื่อต่างๆนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเป็นกลางเหรอหรือเป็นอะไรหรือเป็นกลางเนี่ยใช่กับคนสัตว์เป็นกลางได้ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดหรือเข้าใจนะคะแต่ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆซึ่งขณะที่กำลังเข้าใจก็ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงเกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็ดับไปทั้งหมดค่ะ
7: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นที่ท่านกล่าวว่าทางสายกลางอ่ะคือท่านกล่าวในภาษาบาลีว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมคะ
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนั่นคือภาษาบาลีนะคะ
7: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าที่ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทานั่นน่ะคืออะไรทางไหนนะคะที่ไม่ใช่ทางนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วก็ชัดเจนเลยใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยไม่สนใจความถูกต้องหรือความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เพลิดเพลินไปใครเขาฟังธรรมะก็ไม่ฟังใช่ไหมคะเรื่องอะไรจะต้องมาเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินแล้วก็ตายไปเนี่ยไม่ฉุกใจเฉลียวใจสักนิดหนึ่งเพียงแค่เกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็นอนแล้วก็จากโลกนี้ไปเนี่ยได้อะไรได้สาระอะไรใช่ไหมฮะถ้าเพลิดเพลินอย่างนี้ปล่อยตัวให้สนุกสบายไปหาความสุขนั่นคือทางที่เพลิดเพลินไปในความสุขคุณคำปันช่วยแปลด้วยค่ะภาษาบาลีนะคะกามสุขขันธิกานุโยคค่ะ
8: ครับกามสุขขันธิกานุโยคเมื่อกล่าวถึงโดยความหมายนะครับก็หมายถึงการประกอบตนให้ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในความสุขในกาม อีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นทางที่ผิดนะครับก็คืออัตตกิละมะฐานุโยคก็หมายถึงการกระทําตนให้ได้รับความเดือดร้อนหรือที่พวกเราได้ยินกันอยู่เสมอนะครับก็คือการทรมานตนซึ่งข้อความในอรรถกถาก็ได้แสดงไว้นะครับว่านอกจากจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแล้วนะครับยังก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยอันนี้เป็นหนทางที่ผิดอีกทางหนึ่งนะครับแต่หนทางที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่ใช่ทางที่เกี่ยวข้องกับทางสองทางที่กล่าวแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางนะครับก็คือเป็นไปกับด้วยการอบรมเจริญปัญญาที่ระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับจึงไม่เข้าใกล้ทางสองทางที่กล่าวแล้วครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นสองทางเนี่ยเป็นทางของความเห็นผิดไม่ใช่ทางของความเห็นถูกนะคะแต่ต้องเข้าใจละเอียดด้วยค่ะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องการอะไรไม่ต้องพูดถึงสามทางเนี่ยนะคะเพราะว่าการเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ว่าต้องไปทำอย่างอื่นต่างหากแต่ว่าชีวิตอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะยังไม่ต้องใช้ชื่ออะไรทั้งสิ้นเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องการอะไรตอบไม่ยากเลยต้องการความสุขทั้งนั้นเลยนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อวานนี้ก็ต้องการวันนี้ก็ต้องการต่อไปก็ต้องการพ้นไหมพัวพันหรือเปล่าไปไม่รอดใช่ไหมคะเพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่ามีความเข้าใจผิดด้วยว่าหนทางสบายสบายหรือว่าเพลิดเพลินโดยไม่มีปัญญานี่แหละนะคะก็จะได้ถึงการหมดทุกข์ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยอีกทางหนึ่งก็เป็นทางที่คนในอดีตเนี่ยแสวงหาจริงจังเหลือเกินนะคะทรมานตัวนอนบนหนามบนตะปูอะไรแต่ละสารพัดอย่างเพราะคิดว่าหนทางนั้นเป็นการทรมานกิเลสที่เราจะได้ไม่ต้องติดข้องในความสะดวกสบายในความสุขนะคะหวังว่าทำอย่างนั้นแล้วก็จะหมดกิเลสได้แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกจึงมีความติดข้องจึงมีกิเลสทุกประเภทเลยแต่ถ้ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะก็ค่อยๆละคลายความติดข้องและกิเลสอื่นๆตามควรแก่ปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงอ่ะอยู่ดีๆคนอื่นไม่เห็นรู้เลยแล้วทำไมพระองค์จะตรัสรู้ได้เพราะว่าการคิดและการไตร่ตรองของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต่างกับคนอื่นเราเห็นแล้วเราไม่ได้คิดเลยเรื่องเห็นใช่ไหมคะอยากเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้คิดเรื่องได้ยินอยากได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้ามความจริงซึ่งเกิดก่อนที่จะมีการติดข้องหรือความชอบไม่ชอบซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะได้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องต่างจากคนอื่นเริ่มตั้งแต่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแค่นี้ก็หนีไม่พ้นละใช่ไหมคะและใครละอยากตายก็อยากอยู่กันทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่สิ่งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรแน่ซึ่งกำลังเกิดกำลังตายหรือแม้แต่การที่ทุกคนกำลังแสวงหาความสุขนะคะแต่วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอะไรอีกหลายอย่างความโกรธการทะเลาะวิวาทอะไรทั้งหมดพวกนี้นะคะมาจากไหนและก่อนอื่นคืออะไรคืออะไรเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราคิดไม่ออกแต่พอมีแนวของความคิดจากการได้ฟังพระธรรมนะคะแท้ที่จริงสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความจริงสองอย่างลักษณะที่ต่างกันสองอย่างเกิดแล้วเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นเสียงเสียงก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีเสียงได้ยังไงแต่เสียงเกิดระดับไปไม่รู้อะไรเลยค่ะเป็นเพียงเสียงกลิ่นมีจริงๆนะคะกลิ่นก็เกิดแล้วก็ดับแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าความคิดไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่เสียงไม่ใช่รสเพราะฉะนั้นต้องเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะลักษณะของคิดหรือลักษณะของเห็นลักษณะของได้ยินเนี่ยต้องต่างจากสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะบำเพ็ญเพียร ทุกชาติด้วยพระบารมีนานาสิบอย่างเนี่ยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีและปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะต้องลึกซึ้งมากแม้แต่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามให้คิดถึงว่าผู้ฟังซึ่งเพียงฟังเริ่มฟังเนี่ยค่ะอุปมาว่าปัญญานั้น

ตนนะคะแต่ไม่ได้ตรงทางที่ทรงแสดงไว้ว่าการฟังเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเช่นเห็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นเห็นไหมคะถ้าเราเริ่มเข้าใจเห็นว่าเป็นเห็นเนี่ยเป็นเราล่ะค่อยๆห่างไกลจากการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยแต่นานมากค่ะเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจเห็นไม่ใช่เพียงเข้าใจว่ามีจริงแต่คืออะไรต่างกับสิ่งที่ปรากฏนี่แน่นอนนะคะและธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลสนใจไขว่คว้าด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปพยายามรู้นะคะเพราะว่าด้วยการสนใจไขว่คว้าจะไปรู้ด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีวันพบแต่ต้องเป็นการฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความค่อยๆเข้าใจลักษณะซึ่งขณะนี้เห็นกว่าจะละการยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นเพราะว่าความจริงเห็นไม่ใช่เรานะคะเห็นเกิดและดับถ้าไม่มีรูปร่างเข้ามาปะปนเนี่ยก็จะเข้าใจชัดเจนว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนกเห็นไหมคนเห็นไหมงูเห็นไหมเห็นเป็นนกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเห็นเป็นงูหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นคือเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปและไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพียงสั้นๆนะคะเพราะรู้ว่าอัธยาศัยของคนฟังเนี่ยยากแสนยากที่จะน้อมมาค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ตัวตนหรือจะไปปฏิบัติวิธีอื่นอย่างที่กล่าวถึง2วิธีนั่นใช่ไหมคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดยิ่งสุขุมลึกซึ้งนะคะแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้ค่ะอยู่ในโลกของความจำอยู่ในโลกของความลวงซึ่งปิดบังสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับในขณะนี้ที่กล่าวถึงวันก่อนนะคะกล่าวถึงโลกภายนอกกับโลกภายในขณะนี้มีคนเยอะแยะเลยนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีได้ยังไงอยู่ดีๆก็มีขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกภายในแท้ๆซึ่งคนไม่รู้เนี่ยก็คือสภาพหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้แล้วก็มีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดด้วยการดับพร้อมกันความโกรธความรักพวกนี้ก็มาจากขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินนะคะรวมเรียกว่านามธาตุเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยเหมือนเห็นเนี่ยตัวเห็นแท้ๆเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยได้ยินก็ได้ยินตัวได้ยินสภาพได้ยินเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีลักษณะหลากหลายปรากฏทางหูเป็นเสียงปรากฏทางจมูกเป็นกลิ่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโลกนี้โลกไหนจักรวาลใดๆหรือที่จะกล่าวว่านอกโลกอวกาศหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็จะพ้นจากสิ่งที่มีจริงสองอย่างนี้ไม่ได้เลยคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทางธรรมะพระพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าเป็นรูปธรรมนะคะรูปะกับธรรมะเป็นรูปธรรมส่วนสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธรรมเป็นสภาพที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะดูเหมือนว่ามีคนมีเรื่องมีราวต่างๆแต่จะไม่มีเลยถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปแต่เพราะเหตุว่ามีจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้นะคะแล้วก็คิดต่างๆก็ทำให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกโดยไม่รู้ว่าโลกภายในก็คือจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาที่กำลังมองเห็นที่กำลังคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่กำลังฟังเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างกล้องวิดีโอนี่นะคะถ่ายภาพเนี่ยข้างในเป็นอะไร ไม่มีใครคิดเลยแม้แต่นาฬิกานะคะหมุนไปเป็นการเวลาข้างในมีอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีลักษณะของธรรมะใดธรรมะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ตามลำพังโดยไม่มีการปรุงแต่งของสภาพธรรมะอื่นๆเนี่ยค่ะก็ลึกซึ้งไปเรื่อยๆแต่ละคำนี่ยังไม่ถึงไหนนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้จักว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครบังคับได้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเกิดขึ้น

0: ป็นเจ็บนะคะแล้วก็ดับไม่ใช่เราดับไปแล้วเราจะอยู่ที่ไหนแม้แต่ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลที่คิดว่าเป็นของเรานะคะแค่คิดพอจิตขณะสุดท้ายเกิดดับพ้นความเป็นสภาพบุคคลนี้ไหนเลยคะสมบัติของใครแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยของเราแต่พอตายแล้วไหนล่ะของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ก็ไม่ใช่เราแล้วไม่มีเราเลยนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงนี่คือสิ่งซึ่งเป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่โลกไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะยังไม่ต้องไปดับกิเลสนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจอะไรพอที่จะดับกิเลสแต่สะสมความเห็นถูกนะคะความเห็นถูกไม่ใช่ความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นถูกความเห็นผิดก็ไม่มีสะสมไปจนกว่าจะดับความเห็นผิดเพราะเกิดจากความไม่รู้เพราะรู้จึงเข้าใจถูกแล้วก็เห็นถูกต้อง
1: ครับท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์กล่าวคำว่าโลกหลายคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าโลกคืออะไรก็เลยจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วโลกคืออะไรตรงนี้ค่ะอาจารย์
0: โลกของคนที่ไม่เคยฟังพระธรรมนะคะใหญ่โตมากเลยใช่ไหมคะโลกเนี้ยทั้งโลกเนี่ยก็ใหญ่นะคะอย่างดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์จักรวาลอีกเยอะแยะเข้าใจว่านั่นคือโลกแต่คำใดก็ตามนะคะที่เป็นวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวมีโลกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละที่เกิดและดับเป็นโลกเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าโลกเนี่ยรวมกันใหญ่โตมากนะคะแม้แต่ที่ตัวเนี่ยก็มีตั้งหลายอย่างรวมกันมีตามีหูจะใช้ภาษาชาวโลกว่ามีปอดมีตับมีหัวใจมีม้ามมีอะไรก็แล้วแต่จะพูดนะคะแต่ความจริงก็คือสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรเพียงไม่มีจิตอยู่ที่นั่นเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเราคือร่างกายแต่ร่างกายเนี่ยนะคะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราจับต้องและคิดว่าเป็นดอกไม้เป็นถ้วยแก้วมั่นคงแท้ที่จริงมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายและรูปนั้นก็ต้องเกิดด้วยนะคะแล้วก็ต้องดับด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดสิ่งนั้นต้องดับเพราะฉะนั้นเป็นความว่างเปล่าจริงๆจากการที่ไปเข้าใจว่ามีโลกใหญ่โตกว้างจริงๆแต่ว่าถ้าโลกที่เป็นรูปนะคะก็ต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบและก็ถ้าไม่มีนามธาตุที่รูปหนึ่งรูปใดรูปนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแม้แต่ว่าที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะเพราะมีจิตธาตุรู้มีเจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะไม่แยกจากกันเลยถ้าปราศจากจิตและเจตสิกเมื่อไหร่รูปนี้ก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปทำกรรมหรือเปล่ารูปไม่รู้อะไรเลยค่ะเกิดแล้วดับอย่าลืมนะคะและละเอียดยิบด้วยรูปซึ่งเกิดจากกรรมก็มีรูปซึ่งเกิดจากจิตก็มีแต่ละกลาปะแต่ละกลุ่มเล็กๆเนี่ยค่ะแยกออกไปแล้วเหลือเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่พอรวมกันนะคะก็เข้าใจว่าเป็นเราเป็นโลกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นโลกตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ถึงที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับพอมารวมๆกันก็เป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นโลกใบใหญ่หรือว่าใบย่อยเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความจริงก็คือสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เพราะเหตุว่าการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วมากไม่ปรากฏเหมือนไม่ดับแต่เหตุเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะขณะเมื่อกี้นี้กับขณะนี้ไม่ใช่ขณะเดียวกันสิ่งที่มีอยู่ในขณะก่อนไม่ใช่สิ่งที่มีในขณะนี้สิ่งที่มีขณะก่อนดับแล้วเป็นปัจจัยให้สืบต่อมามีขณะนี้และขณะต่อๆไปการฟังบางทีเราไม่ได้ไตร่ตรองเลยนะคะรับฟังผ่านแต่ไม่ได้ไตร่ตรองเลยแม้แต่เพียงว่านะคะขณะนี้ควรรู้ไหมก็ยังไม่ไตร่ตรองว่าเพราะอะไรจึงไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นละก็เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อกี้นี้หมดแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่ได้เกิดเลยและจะไปรู้อะไรที่ยังไม่เกิดและไปรู้อะไรที่ดับไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต่างหาก นะคะกำลังมีอยู่อย่างเนี้ยจะรู้ก็รู้สิ่งนี้ที่กำลังมีแค่นี้เราไตร่ตรองไหมว่าไม่ใช่ขณะอื่นเลยถ้าไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงจะทำอย่างอื่นไหมนอกจากฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเนี่ยให้เข้าใจชัดเจน
2: ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ความจริงที่บอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะอยากจะให้ท่านอาจารย์กล่าวย้ำในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับ
0: แล้วก็ทุกครั้งแล้วก็หลายหลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจเพราะว่าทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะแต่ส่องไปถึงว่าความไม่รู้เนี่ยนานแสนนานมาแค่ไหนความติดข้องยังฉาบทาไว้อีกนะคะพอใจที่จะเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทำให้เมื่อไหร่จะรู้สักทีแต่ว่าไม่ใช่หมายความเป็นคำถามด้วยความต้องการเพียงแต่ว่าเป็นข้อคิดว่าจะรู้ได้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อมีความเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่าวาจาสัจจะเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเช่นคำว่าเห็นอะไรแค่นี้ค่ะตอนต้นๆก็อาจจะตอบไปว่าเห็นโน่นเห็นนี่นะคะแต่ถามอีกว่าเห็นอะไรก็ยังตอบไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกจนกว่าคำตอบตรงนะคะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเห็นอะไร
2: เห็นสิ่งที่ปรากฏ
0: เห็นไหมคะทุกคนก็ไม่ลืมเลยใช่ไหมเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปรากฏให้เห็นได้เสียงปรากฏให้เห็นได้ไหมกลิ่นปรากฏให้เห็นได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้แข็งปรากฏให้เห็นได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้รสปรากฏให้เห็นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยค่ะกำลังปรากฏให้เห็นได้กว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าเห็นอะไรเห็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ข้อพิสูจน์นะคะหลับตาคนในห้องนี้ไม่เหลือเลยสักคนอะไรๆในห้องนี้ก็ไม่มีนะคะแต่พอลืมตามีหมดแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจความต่างของสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ว่าปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดค่ะถ้าจิตเห็นไม่เกิดก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีสิ่งนี้เลยคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ความคิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นจริงๆเพียงเห็นที่กล่าวว่าเพียงเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะทันทีที่หลับตาก็ไม่ปรากฏละแต่ว่าจำได้นะคะลองหลับตามีใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังนึกออกแม้ไม่ชัดใช่ไหมคะไม่ชัดเลยแต่ความจำยังจำได้แต่ว่าผิดก็ได้นะคะคนนั้นออกไปแล้วยังจำว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คิดนึกว่ามีนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพื่อความเข้าใจเพื่อความเป็นผู้ตรงนะคะแล้วก็มั่นคงที่จะรู้ว่าเมื่อได้ฟังเพียงเท่านี้ก็มั่นคงในการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้คือปรากฏให้เห็นได้แต่เมื่อยังไม่เป็นอย่างนี้เพราะยังรวมกันระหว่างปรากฏให้เห็นกับคิดถึงรูปร่างสันฐานนะคะก็ต้องรู้ว่าเพราะปัญญาไม่พอสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสันฐานที่ต่างกันเป็นถ้วยแก้วปรากฏสันฐานเป็นสิ่งที่เป็นดอกไม้ปรากฏสันฐานที่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงก็คือทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาและจิตเห็นเกิดเมื่อไรสิ่งนี้จึงปรากฏได้นี่คือไม่ใช่เราอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยทุกขณะเลยค่ะฟังวันนี้เข้าใจวันนี้เลยหรือเปล่าคะเข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอดเลยหรือเปล่าคะอีกนานไหมก็เป็นผู้ที่ตรงว่านี่จริงเมื่อจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นยังไม่เข้าใจก็คือว่าเหมือนจับด้ามมีดเลยค่ะจับวันแรกไม่เห็นสึกเลยจับอีก10วันก็ยังไม่สึกอีกปีหนึ่งก็ยังไม่สึกแต่แล้ววันหนึ่งด้ามมีดสึกได้เพราะอะไรเพราะความเข้าใจที่ไม่ห่างเหินจากการฟังแล้วไม่ห่างเหินจากการคิดไตร่ตรองคิดไตร่ตรองแล้วก็ยังกล่าวถึงนะคะสาธยายหมายความว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะทบทวนเพื่อเข้าใจขึ้นทุกคนนอนหลับตื่นบ้างไหมคะระหว่างที่ยังไม่ถึงตอนเวลาที่จะตื่นคิดอะไรเห็นไหมคะ ทบทวนบ้างไหมธรรมะที่ได้ฟังขณะนั้นแข็งก็มีเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ได้ฟังมาว่ามีจริงๆเท่านั้นอย่างหนึ่งอย่างอื่นมาละเสียงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละเพราะฉะนั้นที่เราฟังแล้วเนี่ยนะคะยังไม่เข้าถึงความมั่นคงในใจที่จะเป็นสัจญาณเพียงแต่ได้ฟังว่าจริงๆแต่ว่าถ้าถึงสัจญาณก็คือว่าไม่หวั่นไหวเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือว่ายังมีการนึกถึงแม้แต่จะคิดถึงก่อนที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นกำลังมีเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะตามลำดับจริงๆค่ะประโยชน์คือเพื่อใครคำสอนทั้งหมดเพื่อแต่ละคนสัตว์โลกที่สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนนะคะที่จะทำให้ได้เข้าใจความจริงซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติซื้อไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าต้องอาศัยศรัทธาเห็นประโยชน์นะคะวิริยะขันติอธิษฐานะความมั่นคงสัจจะความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านี้แล้วควรรู้ไหมเมื่อมีโอกาสที่จะรู้ได้ยังรู้วันนี้ไม่ได้แต่ค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะในที่สุดก็รู้ความจริงได้ความจริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็ควรที่จะคิดถึงพระพุทธประสงค์นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังและได้เข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการบูชาพระรัตนตรัยที่สูงสุดนะคะก็คือว่าฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่ายากมากค่ะที่สัตว์โลกที่อยู่ในความมืดมานานแสนนานนะคะโดยไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้เนี่ยและมีโอกาสที่จะได้เข้าใจว่าขณะเนี้ยสิ่งนี้เกิดเป็นอย่างนี้ชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ทุกอย่างทุกสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นทั้งหมดค่ะเมื่อวานนี้เห็นอะไรบ้างยังอยู่ไหมคะสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รับประทานอะไรคิดอะไรทั้งหมดหมดไปเลยนะคะเพียงแค่หลับสนิทเนี่ยค่ะก็ไม่มีเราละแต่ก็มีกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับเป็นเหตุให้ต้องตื่นนะคะพอตื่นแล้วก็เห็นได้ยินไม่เหมือนเมื่อวานนี้เลยแต่ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนี้จะเป็นคำธรรมดานะคะแต่นานกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังมีนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะพูดถึงเห็นเราก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้มีเฉพาะตรงเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจเห็นเนี่ยค่ะพระฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาเมื่อจะปรินิพพานนะคะก็ได้กล่าวกับมารว่าที่มาทูลขอให้ปรินิพพานเนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้ง4ได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงเป็นที่พึ่งพระฉะนั้นก็ไม่มีอะไรอีกที่จะต้องแสดงต่อไปเพราะว่าปัญญาของคนเนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเพียงสิ่งซึ่งสะสมมาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เข้าใจตามกำลังของท่านไม่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้หมดสิ้นไปได้เลยคือกิเลสความไม่รู้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นถึงเราจะทำอย่างอื่นทั้งหมดนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏก็คือว่าเหมือนไม่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าตรัสรู้อะไรและทรงแสดงพระธรรมอะไรแต่ขณะที่กำลังเข้าใจนะคะก็คือกำลังให้เราเข้าใจสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมดาอย่างนี้ค่ะถ้าขณะนั้นเป็นความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะคะติปิโสภควาหรือเปล่าคะคำนี้พูดแน่แต่แปลว่าอะไรใช่ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะเช่นคุณคำปันค่ะอิติปิโสภควา
3: ครับคำว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่นะครับจากคำคำนี้แต่ว่าก็มีคำต่อไปอีกนะครับทรงเป็นพระอรหันต์ทรงดับกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นต้นนะครับแล้วเหตุนี้คือเหตุไหนน่าพิจารณาทีเดียวใช่ไหมครับเพราะเหตุว่ากว่าที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงเสียอสงไขยแสนกับ ว่าจะได้ตรัสรู้และเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะครับก็ทรงมีพระมหากรุณาที่จะอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกด้วยการแสดงธรรมะประกาศความจริงตลอดระยะเวลาที่นานทีเดียวนะครับถึง 45,000 พรรษาทุกคำทุกพยัญชนะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นนับไม่ถ้วนเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาเป็นสำคัญครับกราบท่านอาจารย์ครับ
0: แม้แต่ขณะนี้เห็นมีจริงเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดและเห็นดับแค่นี้ค่ะแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะระลึกถึงพระคุณนะคะไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่ขณะที่ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็นพระคุณได้ยังไงไม่ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นแต่เมื่อไรที่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะความรู้สึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับของปัญญาเพราะว่าปัญญาจะต้องเจริญขึ้นอีกมากและปัญญานั้นมาจากไหนก็มาจากการได้ฟังและไตร่ตรองนะคะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะมากขึ้นแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยิ่งเพิ่มความชัดเจนและเราก็ได้ยินคำว่าพุทธานุสติไปทำอะไรกันตอนไหนหรือเปล่าคะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็พุทธานุสติได้ยังไงแต่ในขณะที่กำลังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือสตินะคะที่ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากจะน้อยไม่ใช่ว่าให้เราไปนั่งอิติปิโสภควาแล้วก็ท่องไป30จบ40จบไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะอิติปิโสภควาก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะการระลึกถึงพระคุณนั่นคือสติที่เป็นไปในพระพุทธคุณก็เป็นพุทธานุสติก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันนะคะจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะที่ใช้คำว่าปริยัตติเนี่ยนะคะก็คือการศึกษาการรอบรู้การเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เราสะสมตำราไว้มากๆนะคะแล้วนั่งแปลชื่อต่างๆแต่ว่าต้องเป็นขณะที่กำลังเข้าใจคำที่ได้ฟังลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นนั่นก็คือปริยัติคือความรอบรู้หมายความถึงความเข้าใจจริงๆในคำที่ได้ฟังทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดาเป็นชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งสะสมอบรมในชาตินี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนแต่ขณะนี้ก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งจะต่อไปถึงชาติหน้าชาติต่อๆไปได้ด้วยโดยไม่หวังนะคะถ้าหวังคือขณะนั้นไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะไม่หวังเลยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุผลจริงๆอย่างเมื่อเช้านี้พูดคำว่าโลกไม่มีใครสงสัยอีกแล้วใช่ไหมคะว่าโลกจริงๆเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วดับถ้าไม่เกิดไม่มีเมื่อเกิดแล้วมีมีแล้วชั่วคราวแล้วก็ดับไปที่จะไม่ดับนั้นไม่มีคือทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงแล้วเราก็มาลองมาคิดดูนะคะเห็นมีเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เห็นแล้วไม่ได้เห็นตลอดเวลาแสดงว่าเห็นดับไปโดยที่ไม่รู้เลยค่ะแล้วอย่างอื่นก็เกิดนะคะเวลาเนี้ยค่ะมากมายถ้าเราจะไปเรียนชื่อต่างๆนะคะสัมปติชนะสันติระโวทัพนาก็คือขณะนี้แต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำว่าโลกรวมทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีโลกแน่แต่อะไรก็ตามที่เกิดเป็นโลกและก็สิ่งที่เกิดนั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นโลกก็ไม่พ้นคำว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับมีสิ่งเดียวนะคะซึ่งไม่ใช่โลกพ้นจากการเกิดและดับคือนิพพานเพราะฉะนั้นใช้คำว่าโลกุตตระเหนือโลกพ้นจากโลกคือแต่ละคำเนี่ยขอให้เรามีความเข้าใจแม้ว่าสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ได้ทราบว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นอะไรต่างกันอย่างไรอย่างขณะนี้มีจิตถ้าไม่บอกว่าจิตเราจะรู้ไหมคะว่ามีจิตแล้วก็บอกว่าเห็นได้ยินมีจิตหรือเปล่าถ้าถามคนที่เขาไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะบอกว่ามีเห็นใครไม่มีเห็นบ้างมีได้ยินใครไม่มีได้ยินบ้างเขาก็บอกมีแล้วเราถามว่ามีจิตไหมเขาจะตอบว่าไงคะถ้ามีจิตอยู่ที่ไหนจิตทำอะไรค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแต่พูดนะคะแต่หมายความว่า ทุกคำเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราไม่เคยเข้าใจโดยถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าใจเงาๆหรือว่าพูดตามๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะยังบอกว่าเห็นมีจริงเนี่ยและสิ่งที่ถูกเห็นหรือว่าปรากฏให้เห็นก็มีแต่ความเข้าใจของคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยไม่ได้เข้าใจตรงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะเป็นเหตุที่เราจะรู้ว่าอะไรจริงถึงที่สุดนะคะและอะไรจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงคำว่าโลกเข้าใจแล้วใช่ไหมคะและโอกาสโลกคืออะไรสัตวโลกคืออะไรสังขารโลกคืออะไรคือฟังให้เข้าใจเข้าใจโลกแล้วและพอพูดถึงโลกอีกหลายอย่างโลกิยะโลกุตระตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับเป็นโลกไม่พ้นจากการเกิดดับแต่สภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับก็พ้นจากโลกคือใช้คำภาษาบาลีว่าโลกุตระเพราะฉะนั้นพูดถึงโอกาสโลกและก็สัตวโลกและสังขารโลกเพราะฉะนั้นโอกาสโลกคืออะไรโอกาสะคุณคำปันคะความหมาย
3: ครับโอกาสโลกก็คือที่เกิดของมูสาที่เป็นภพภูมิต่างๆอย่างเช่นที่เกิดของมนุษย์ก็มีที่เกิดของสัตว์ในอบายภูมิก็มีเป็นต้นครับแล้วที่เกิดของหมู่สัตว์ที่หลากหลายนี่เพราะอะไรกาเป็นท่านอาจารย์ครับ
0: เข้าใจว่าโลกต้องเกิดใช่ไหมคะแต่เกิดหลากหลายต่างๆต้นไม้เกิดหรือเปล่าดินเกิดหรือเปล่าภูเขาเกิดหรือเปล่าก็รวมกันเป็นที่หนึ่งที่ใดใช่ไหมคะและที่นั้นนะคะจะมีสัตว์เกิดหรือไม่มีสัตว์เกิดแต่ก็เป็นที่หนึ่งที่ใดที่เกิดขึ้นเกิดเป็นดาวได้ไหมคะหรือว่าไม่มีเกิดไม่ได้ไม่ใช่คนนะคะแต่ดาวที่เราเรียกว่าดาวเนี่ยโอกาสเป็นที่ที่เกิดนะคะแล้วแต่ว่าจะมีสัตว์โลกเกิดหรือไม่มีสัตว์โลกแต่สิ่งนั้นเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสสโลกน้ำเป็นโอกาสสโลกหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะไม่งั้นเราก็ไปเข้าใจตามความคิดของเราเพียงแค่ภาษาที่บอกไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงอะไรก็ตามซึ่งเกิดสิ่งนั้นก็เป็นโลกแต่เวลาที่ใช้คำว่าโอกาสโลกเนี่ยมันก็มีที่ที่นั้นเกิดด้วยใช่ไหมคะอย่างต้นไม้เกิดที่ไหนภูเขาเกิดที่ไหนก็เกิดที่นี่ต้องมีที่ที่เกิดขึ้นซึ่งที่นั้นก็ไม่พ้นจากธรรมะคือธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ความหลากหลายไงคะของที่ที่เกิดขึ้นน่ะเช่นต้นไม้ก็ไม่ใช่ทะเลใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดที่เราเรียกว่าที่เกิดเนี่ยก็หลากหลายกันไปจนกระทั่งใช้คำว่าภูมิประเทศบ้างหรืออะไรบ้างซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์แต่ว่าไม่ใช่ตัวสัตว์แต่ว่าเป็นที่ที่เกิดเพราะฉะนั้นเราเกิดที่ไหนคะเราคงไม่ได้ไปเกิดเป็นคนในโลกเล็กๆกระจัดกระจายกันไปนะคะแต่ในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นที่เกิดของสัตว์โลกได้เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าหมายความถึงโอกาสะที่เกิดที่เป็นภพเป็นภูมิต่างๆเป็นที่อยู่ที่อาศัยคือทุกคำเนี่ยค่ะขอให้ชัดเจนแม้ว่าความรู้ความเข้าใจของเราไม่หมดเข้าใจทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังและเริ่มเข้าใจสิ่งนั้นให้ถูกต้องว่าเวลาที่ใช้คำว่าโลกเนี่ยต้องหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดพระอาทิตย์เกิดไหมเกิดก็เป็นโลกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นั้นน่ะจะมีอะไรเกิดตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจากโอกาสโลกซึ่งไม่มีสิ่งที่มีชีวิตตัวโอกาสไม่ได้มีจิตเจตสิกนะคะแต่ว่าเกิดแล้วเป็นโอกาสโลกต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีจะใช้คำว่าโลกไม่ได้แต่เมื่อเกิดแล้วเป็นอะไรเป็นโอกาสโลกแต่ว่าเกิดอีกอย่างหนึ่งคือมีธาตุรู้เกิดตอนนี้ค่ะไม่ใช่โอกาสโลกแล้วแต่ธาตุรู้เนี่ยค่ะเป็นสัตวโลกภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะคุณคำปัน
3: ครับในภาษาบาลีท่านก็ใช้คำว่าโลกะคำเดียวนะครับแต่ว่าเวลาที่แสดงถึงสัตวโลกก็คือสัตตะโลกะครับผม
0: ไม่ใช่สัตวะนะคะแต่ภาษาบาลีเป็นสัตตะความหมายคงหลายอย่างใช่ไหมคะที่แปลว่าเจ็ดก็เขียนเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เขียนเหมือนกันครับแต่ว่าความหมายต่างกันครับ
0: แม้แต่ชื่อเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยความหมายที่เรารู้ทั่วไปคืออะไรคะ
3: ก็คือผู้ที่ ยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ชาวโลก
0: ครับแต่อีกความหมายหนึ่งซึ่งน้อยคนจะรู้คืออะไรคะ
3: เมล็ดพันธุ์ผักกาด
0: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะค่อยๆกว้างขวางนะคะถ้าเราอ่านมากฟังมากได้ยินมากเข้าใจมากมิฉะนั้นแล้วเราก็คิดถึงความหมายเดียวคือชื่อเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จค่ะแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ผักกาดถ้าใครเขาบอกว่าสิทธัตถะแปลว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเรางงแล้วใช่ไหมคะเพราะเราไม่เคยรู้แต่ถ้ารู้ก็นั่นอีกความหมายหนึ่งแม้ว่าคำเดียวกันเขียนอย่างเดียวกันออกเสียงอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเป็นสัตตโลกแต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าสัตตวะโลกที่ใดที่มีธาตุรู้มีจิตมีเจตสิกเนี่ยค่ะขณะนั้นก็ต้องเป็นสัตตวะโลกไม่ใช่โอกาสโลกอีกคำหนึ่งก็คือสังขารโลกนะคะโลกซึ่งเกิดเพราะการปรุงแต่งค่ะก็หลากหลายมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะทั้งนามธรรมและรูปธรรมสิ่งต่างๆที่ปรากฏหลากหลายเพราะการเป็นสังขารโลกพระเจ้า45พรรษาเนี่ยจะมีคำหลากหลายมากนะคะธาตุก็มีธรรมะก็มีอายตนะก็มีทุกอย่างก็คือสิ่งที่มีนี่แหละแต่ว่าความละเอียดและความลึกซึ้งต่างกันมากเพราะอะไรคะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนับโทษไหมคะถึงความหลากหลายของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปนับเลยนับยังไงก็นับไม่ไหวแสนโกรธกลับมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะแต่สามารถที่จะจำแนกเป็นประเภทประเภทได้อย่างเป็นโอกาสโลกเป็นสัตตวโลกแล้วก็เป็นสังขารโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงได้ยินนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจกว้างขวางออกไปอีกแล้วก็จะเห็นประโยชน์ที่แท้จริงว่าจะขาดปิดกหนึ่งปิดกใดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสำหรับพระพิธรรมเนี่ยค่ะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นแก่นนะคะว่าแท้ที่จริงและสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่ามากมายเหลือเกินเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจากที่ไม่เคยมีนะคะไฟฟ้าแต่ก่อนก็ไม่มีรถยนต์แต่ก่อนก็ไม่มีเครื่องบินแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นได้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่าอัศจรรย์มากมายไปเรื่อยๆเนี่ยแท้ที่จริงไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนิพพานคงยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะแม้ว่ามีจริงแค่นี้ค่ะแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยไปมองเห็นเพียงสิ่งที่วิจิตเพราะจิตโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงโลกภายในเนี่ยนะคะก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่เราก็เผินมากค่ะพอได้ยินพระธรรมพูดถึงสิ่งต่างๆก็อยากจะข้ามไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ลืมโลกภายในคือสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นปรมัตถะเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะแม้แต่ได้ยินคำว่าธาตุรู้เนี่ยก็ไม่คุ้นที่จะเข้าใจว่าธาตุรู้จริงๆเนี่ยแท้ที่จริงก็คือเดี๋ยวนี้เองแต่ว่ารู้แค่เห็นรู้แค่ได้ยินรู้แค่คิดรู้แค่จำนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงอะไรล่ะทั้งหมดนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งรวมเป็นธาตุรู้แต่ความจริงก็หลากหลายมากแต่ในบรรดาธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมองดูว่ามีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวโกรธก็เป็นสิ่งที่มีจริงติดข้องก็มีจริงบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยประเภทใหญ่ๆอย่างรูปธรรมเนี่ยธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะคะเกิดเป็นสิ่งนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างอะไรไปทำอะไรเพราะไม่ใช่สภาพรู้และสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันก็ไม่มากเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนึ่งละนะคะสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏให้ได้กลิ่นนะคะรู้กลิ่นคือกลิ่นแล้วก็รสต่างๆแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีรูปอะไรอีกบ้างนอกจากนี้ที่ปรากฏลองหาดูแค่นี้เองค่ะก็ไม่รู้ค่ะไม่เห็นมากเลยนะคะแค่สิ่งที่กำลังปรากฏและก็เสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆเย็นร้อนบ้างอ่อนแข็งตึงไหวบ้างเท่านี้ค่ะก็ไม่รู้สักอย่างทั้งที่มีแค่นี้แต่ความจริงนะคะสิ่งที่มีแต่ไม่ได้ปรากฏเนี่ยมีอีกเช่นที่เกิดของจิตหัตถยวัตถุเนี่ยธาตุรู้ไม่ได้อยู่นอกกายอยู่ในกายนะคะ ต่ไม่ใช่ธาตุแข็งไม่ใช่ธาตุเสียงพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงนะคะแต่อาศัยการฟังแล้วก็การค่อยๆพิจารณาก็จะรู้ได้ว่าแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลโดยนัยยะต่างๆถ้าโดยนัยยะของอภิธรรมก็ให้รู้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยนะคะเป็นแต่ละสิ่งซึ่งเกิดขึ้นละเอียดยิบละเอียดมากแตกย่อยออกไปแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำเพราะเสียงก็ไม่ซ้ำเกิดแล้วดับแล้วเสียงใหม่อีกเป็นเสียงเมื่อ 2,000 ปีก่อนหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ต่อให้อัดเทปไว้นะคะก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงเห็นถึงความหลากหลายและความไม่รู้เนี่ยไม่รู้หมดเลยไม่ใช่ว่ารู้บ้างนะคะตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ทั้งหมดจนกว่าจะได้ฟังและสิ่งที่ได้ฟังก็แม้มีก็เกิดดับเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ปรมัตถะความจริงแท้ของสิ่งนั้นว่าแท้ที่จริงเพียงแค่ทางตาเนี่ยก็ลึกซึ้งแล้วที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสามารถเห็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะถ้ามั่นคงลึกซึ้งไม่เปลี่ยนก็จะเป็นเหตุให้ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อยๆมีการระลึกได้ค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้วันนี้ได้ฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้พอได้ฟังอีกก็มั่นคงขึ้นอีกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นอื่นไม่ได้ค่อยๆละคลายการที่จะไปยึดถือรูปร่างสันฐานต่างๆสีสันวรรณะต่างๆนะคะแล้วก็มาคิดถึงคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งต่างๆบ้างเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประโยชน์ของพระธรรมทั้ง3ปิฎกทั้งพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกแต่ถ้าไม่เข้าใจพระอภิธรรมปิฎกไม่มีทางเข้าใจพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกเลยเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเป็นใครคะมีไว้ทำไมคะพระวินัยปิฎกเนี่ยมีไว้สำหรับให้ใครประพฤติปฏิบัติ
1: เพศบรรพชิต
0: พระภิกษุเพศบรรพชิตนะคะแต่ไม่ได้จำกัดคฤหัสถ์อยากประพฤติปฏิบัติได้ค่ะยิ่งดีไม่ต้องนับด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งว่า15ข้ามเดือนนี้จะได้ฟังข้อนั้นข้อนี้ที่จะต้องประพฤติตามในเพศของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเวลาที่พระท่านสวดพระปาติโมกข์คฤหัสถ์เข้าไปฟังไม่ได้แต่ว่าศึกษาได้นะคะเข้าไปฟังไม่ได้เพราะว่าเป็นกิจของสงฆ์ที่ท่านจะต้องทบทวนนะคะพระบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าข้อบัญญัติต่างๆเหล่านี้เพื่อประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตจึงสมควรที่จะดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นอย่างคฤหัสถ์เนี่ยค่ะเราก็รู้อ่านได้ไม่ห่วงห้ามนะคะ227ข้อเป็นอะไรแต่อะไรบ้างเนี่ยอ่านได้ประพฤติตามได้ด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องไปนับว่าเราเกิน5หรือยังเราได้สัก10หรือ12หรือข้อนั้นข้อนี้นะคะสิ่งใดที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตามแต่โดยฐานะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นไม่ประพฤติผิดพระวินัยเพราะเหตุว่าถ้าใครประพฤติผิดพระวินัยคนนั้นจะเป็นบรรพชิตไหมในเมื่อวินัยสำหรับบรรพชิตประพฤติปฏิบัติก็เป็นการทบทวนให้ผู้ที่บวชได้รู้ว่าได้ล่วงละเมิดสิกขาบทสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติที่ทรงบัญญัติไว้ข้อไหนบ้างใครรู้คะนอกจากตัวเองถ้าทำผิดแล้วรู้เป็นผู้ที่จริงใจแล้วก็ตรงจำได้ด้วยว่าผิดวันไหนเมื่อไรเรื่องอะไรเพื่อที่จะได้แก้ไขได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นอยู่เพื่อขัดเกลากิเลสเพื่ออะไรคะอบรมเจริญปัญญาเพื่ออะไรคะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าแม้เป็นพระอนาคามีไม่ต้องบวชเลยก็ได้แต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วบวชไม่บวชไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่วิสัยของผู้ที่หมดกิเลสจะเป็นเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สูงสุดของการบวชก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ตรงถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความหวังดีกับใครๆนะที่ใช้คำว่ากัลยาณมิตรคือผู้ที่มีความหวังดีพร้อมที่จะให้ประโยชน์เกื้อกูลนะคะก็ต้องกล่าวถึงทั้ง3ปิฎกเพื่อที่จะได้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความละเอียดนะคะด้วยเหตุนี้ในพระพุทธศาสนาใช้คำว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าผู้ที่สอนเป็นใคร ผู้ที่บัญญัติพระวินัยเป็นใครต้องเป็นผู้ที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจและอาจจะมีข้อยกเว้นโน่นยกเว้นนี่แก้ตัวยุคสมัยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าโลกต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าคงที่ค่ะไม่มีอะไรที่คงที่เลยสักอย่างแม้ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ขณะเนี้ยเหมือนเรายังนั่งอยู่ที่นี่นะคะแต่ความไม่คงที่ของจิตของเจตสิกของรูปของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับนะคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธะผู้รู้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามปิฎกต้องเป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญานะคะจะรักษาพระธรรมวินัยหรือว่าจะประพฤติปฏิบัติตามได้อย่าง
4: สนทนาธรรมที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2556
5: เรียนอาจารย์ว่าจริยธรรมกับการทำงานเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องมีจริยธรรมแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะทำยังไงก็ได้อันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าคำนี้มันจะเป็นกรอบให้เราอยู่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ทุกคำเนี่ยค่ะละเอียดมากเราต้องทราบความหมายด้วยเช่นคำว่าจริยะคือความประพฤตินะคะธรรมะนี่มีหลายความหมายมากค่ะจริงๆแล้วที่สุดของความจริงของคำนี้ก็คือว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นความประพฤติของแต่ละคนเนี่ยมีจริงและก็หลากหลายด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมาเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกิริยาอาการท่าทางแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยค่ะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าความต่างกันของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้นะคะแต่ว่าต้องมาจากการสะสมมาจากการเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นจริยธรรมก็คือสิ่งที่ประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามนะคะธรรมะมีความหมายหลายอย่างหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจริยะคือความประพฤติแต่ถ้ากล่าวถึงจริยธรรมนะคะก็ต้องประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะก็จะต้องเข้าใจว่าความประพฤติที่ดีเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือที่อื่นก็ต้องเป็นความประพฤติที่ดีด้วยแต่ว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็จะต้องประพฤติตรงตามหน้าที่แต่ว่าสำหรับที่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเราลืมว่าเราอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าเราอยู่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นอยู่บ้านถ้าเรามีหน้าที่ต่อพ่อแม่หรือว่าไม่ว่าจะคนรับใช้หรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความประพฤติที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นความประพฤติที่ดีงามเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเครียดหรืออะไรนะคะเราก็สบายสบายพร้อมกันนั้นก็ที่ขาดไปได้ก็คือว่าต้องมีความเข้าใจความจริงซึ่งเราจะหาจากที่ไหนแม้แต่คำว่าจริยธรรมจะหาจากที่ไหนแต่ว่าผู้ที่ทุกคนพึ่งแน่นอนก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างละเอียดมากค่ะถ้าดูในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือเป็นพ่อค้าหรือจะทำธุรกิจใดๆหรือเป็นข้าราชการเป็นทูตทั้งหมดมีในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆตามควรแก่สิ่งนั้นๆ
6: ค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจริยธรรมต้องเป็นความประพฤติที่ดีอะค่ะแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าที่ดีเนี่ยคืออะไรอะค่ะแล้วจะทำยังไง
1: ค่ะถ้าจะดูว่าเราชอบคนที่มีความประพฤติยังไงนั่นแหละค่ะคือความประพฤติที่ดีเราคงไม่ใช่คนที่ชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหมดที่ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ดีเราก็เห็นว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นจะไปชอบสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าจะทำสิ่งที่ดีได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเป็นดีไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรกับใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความละเอียดได้ค่ะว่าสังคมนี้ดีนะคะแต่อีกสังคมหนึ่งว่าไม่ดีแต่ตรงตามความเป็นจริงว่าควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีและสิ่งที่เป็นเครื่องวัดนี่นะคะไม่มีอะไรจะเท่ากับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรง
0: นะคะและเป็นผู้ที่จริงใจมิฉะนั้นก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยทุกท่านคงได้ยินคำว่าสาวิตรีนะคะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยมาจากคำบาลีว่าสาวิตติคืออะไรคือยอดของพระเวทหรือว่าคำฉันเวลาที่จะกล่าวถึงพระเวทซึ่งเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์เลยนะคะเขาจะต้องกล่าวสาวิตติคำฉันนำเพราะว่าเป็นประมุขของคำสอนทั้งหมดแต่ว่าเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้พบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสาวิตติคือยอดหรือประมุขของคำฉันของพราหมณ์นะคะไม่ใช่อริยะไม่ใช่ความเจริญจริงๆแต่ว่าความเจริญจริงๆนี่ค่ะก็ทรงแสดงไว้ด้วยเป็นคำฉันพิเศษสาวิตติคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคนไทยก็ได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ตรงจริงๆจึงจะได้สาระคือความตรงนะคะสามารถที่จะให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะคนนี้คิดว่าถูกคนนั้นคิดว่าผิดแล้วก็ความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแม้แต่ในการที่จะกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิก็แปลง่ายๆนะคะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุกคนคงจะกล่าวคำนี้นะคะแต่ความจริงใจไม่ใช่อยู่ที่เพียงกล่าวแต่ต้องรู้จริงๆว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นเป็นที่พึ่งนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณเหนือบุคคลใดๆทั้งสิ้นแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าเพื่อที่จะถามปัญหาพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคะทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่รู้ค่ะให้มีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเกิดมาแต่ละชาติความประพฤติเป็นไปของแต่ละคนเนี่ยก็หลากหลายมากต่างๆกันไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีการได้ฟังเพราะฉะนั้นนอกจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วพระมหากรุณาคุณไม่ว่าบุคคลใดอยู่ไกลแสนไกลอย่างสุภัททะปริภาชกนะคะผู้ที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระองค์คนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานก็เสด็จไปถึงเมืองนั้นทั้งที่ทรงประชวรอย่างหนักแต่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อจะทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมชีวิตของเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่บังเอิญแต่ก็ต้องมีเหตุทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่ละขณะถ้าศึกษาพระธรรมแล้วก็จะรู้ได้จริงๆค่ะไม่มีอะไรที่เกิดได้ตามความต้องการหรือตามความคิดของแต่ละคนด้วยเหตุนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใจอีกคำหนึ่งในพระพุทธศาสนานะคะคือคำว่าอนัตตาอัตตาคือตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่กล่าวถึงคำหนึ่งคำใดและให้ไปคิดเองนะคะเพราะรู้ว่าคิดเองเนี่ยคิดยังไงก็ไม่เหมือนกับที่จะได้ฟังพระธรรมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราทุกคนเป็นใครนี่ต้องรู้ค่ะแม้แต่การที่จะกล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ต้องรู้คุณว่าพระคุณมากมายมหาศาลนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหนทางเดียวค่ะคือได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้เมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะจึงจะรู้จักว่าบุคคลนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้ฟังธรรมะนะคะก็ขอจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะที่กล่าวคำนี้ต้องจริงใจที่จะรู้ว่าพึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่พึ่งใครเลยค่ะนอกจากพึ่งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษานะคะมากทุกเรื่องทุกอย่างที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้าใจความจริงของการที่เกิดมาแล้วก็ตายไปแต่อะไรเกิดอะไรตาย แล้วก็ระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยทำอะไรกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงความจริงว่าทุกอย่างต้องมีเหตุการเกิดในโลกนี้ต้องมีเหตุอะไรทำให้เกิดในโลกนี้แล้วก็เป็นคนนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปนะคะก็ต้องรู้ว่าไปสู่ที่อื่นไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่อะไรจะพาไปที่ไหนเพราะว่ายังไงอะไรพามาที่นี่ใช่ไหมคะเกิดที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ที่ได้มีชีวิตแล้วแต่ว่าใครจะดำเนินชีวิตยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็มีเหตุที่ว่าเมื่อจากไปแล้วก็สิ่งนั้นแหละที่จะพาไปแต่ว่าจะไปสู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นี่คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งค่ะทั้งในขณะนี้และขณะต่อไปด้วยชาตินี้ถ้าพึ่งต่อไปนะคะก็จะได้พึ่งในชาติต่อไปด้วย
5: มีคำถามนะคะว่าบางทีการทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้ค่ะถูกตามธรรมะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าถูกต้องจริงๆคืออย่างไรแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงสำหรับชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยนะคะใช้คำว่าพรหมวิหารพรหมคือผู้ประเสริฐค่ะวิหาระคือที่อยู่เพราะฉะนั้นที่อยู่ของผู้ประเสริฐไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องเป็นคุณความดีซึ่งมี4อย่างนะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในขณะที่ทำหน้าที่การงานได้ไหมไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะจะขาดคุณธรรม4ประการนี้ได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้ศึกษาละเอียดนะคะและเราก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าประโยชน์ของธรรมะ4อย่างเนี่ยเป็นอย่างไรแม้แต่ในการทำงานที่จะว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่ตรงจริงใจและเป็นผู้ที่มีคุณความดีนะคะก็จะต้องประกอบด้วยธรรมะ4ประการนี้ด้วยคือประการที่1 นะคะเมตตาความเป็นมิตรความเป็นมิตรที่นี่ก็ต้องขยายความอีกค่ะเพราะเหตุว่าข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่าไม่คบคนพาลแล้วจะทำยังไงคะเพราะว่าเราก็มีการพบปะผู้คนเยอะแยะบางคนก็เป็นมิตรนะคะสนิทสนมคุ้นเคยตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่ามิตรที่นี่นะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเพื่อนเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนอย่างไรถ้าเป็นเมตตาหรือความเป็นมิตรจริงๆนะคะก็คือว่าไม่ต้องใช้คำว่าเพื่อนก็ได้แต่หมายความว่าขณะใดก็ตามที่มีความหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์แต่ต้องในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงในคุณความดีเนี่ยก็จะรู้ว่าความไม่ดีเป็นเหตุให้ได้ผลที่ไม่ดีแน่ๆตั้งแต่เกิดเพราะเราเห็นว่าเกิดมาเนี่ยหลากหลายต่างกันหรือถึงแม้ว่าคนที่เกิดมาดีแล้วนะคะแต่ถึงคราวที่อกุศลกรรมที่ไม่ดีให้ผลก็สามารถที่จะตัดรอนสภาพที่สะดวกสบายนั้นได้ทันทีแขนขาดขาขาดตาบอดอะไรได้หมดโรคร้ายต่างๆก็ได้โดยไม่ต้องมีแม้ใครทำให้แต่ต้องมีเหตุที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงในเรื่องของเหตุและผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะคะเราก็จะยึดมั่นในกุศลกรรมเพราะเหตุว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปโดยการที่เราไม่เห็นประโยชน์ของกุศลกรรมแล้วทำแต่อกุศลกรรมผลของกรรมนั้นเราก็เห็นอยู่นะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดที่อื่นก็ได้ซึ่งถ้าไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็อาจจะไม่เชื่อว่ามีนรกมีเปรตมีอสุรกายซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมแต่บางคนนะคะอย่างข่าวเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็มีข่าวถึงคนที่ไปปล้นธนาคารแต่ภายหลังก็ฆ่าตัวตายด้วยความสำนึกผิดใช่ไหมคะเราอาจจะทำทุจริตต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะขณะใดก็ตามที่ทำสิ่งที่ดีงามมีความมั่นใจว่าสิ่งนั้นต้องให้ผลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ตกไปในทางฝ่ายที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะถูกใจชีวิตนี้สั้นมากค่ะใครจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แต่จากไปด้วยการที่ว่าไม่ได้ทำทุจริตกรรมทำกุศลกรรมย่อมมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะ บารมีสิบเนี่ยมีบารมีหนึ่งคืออธิษฐานบารมีมีความมั่นคงในคุณความดีเพราะรู้ว่าเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำความดีนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะว่าความจริงขณะนี้มีแต่ก็รู้ยากมากความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากจริงๆนะคะยิ่งเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะจะยิ่งยากสักแค่ไหนเพราะว่าความจริงของชาวโลกก็เพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ประมวลเหตุการณ์กับหลักฐานว่าจริงหรือไม่จริงแต่ไม่ใช่ความจริงถึงที่สุดในทางธรรมะเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดในพระธรรมนะคะไม่พ้นจากเหตุและผลไม่ว่าที่ไหนค่ะค้านกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าการกระทำดีผลต้องดีแล้วจะจากโลกนี้ไปโดยทำทุจริตกรรมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผลว่าต้องนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีแต่ถ้าใครก็ตามที่มั่นคงในคุณความดีนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะเราได้ทำความดีนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความตรงนะคะเกิดมาแล้วทำดีสะสมความดีแต่ว่าดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพียงแค่คำเดียวนิดๆหน่อยๆเราก็พอเห็นประโยชน์นะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นประโยชน์จะสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมั่นคงในความดีในความถูกต้องนะคะก็คุ้มครองเป็นเหตุที่ดี
5: ตามหลักของเหตุและผลนี้แสดงว่าในโลกนี้ความบังเอิญไม่มีเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์บังเอิญเพราะไม่รู้เหตุก็กล่าวว่าบังเอิญแต่ถ้ารู้จักเหตุจะไม่พูดคำนี้เลยค่ะแม้แต่เห็นขณะนี้ค่ะบังเอิญเห็นหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เห็นเกิดเห็นเกิดไม่ได้แม้เห็นธรรมดาธรรมดาแค่เห็นแต่ทุกอย่างนอกจากเห็นทั้งหมดนะคะละเอียดยิบจะต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดอุปการะเกื้อกูลเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคิดง่ายๆนะคะอย่างขณะนี้ค่ะกำลังได้ยินเราอาจจะเคยเข้าใจว่าเราได้ยินแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีรูปพิเศษที่กลางหูที่สามารถกระทบเสียงและถ้าไม่มีธาตุรู้เลยเกิดขึ้นนะคะเสียงปรากฏไม่ได้แต่ที่เราได้ยินเนี่ยหมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปธาตุชนิดนี้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดนี่คือความละเอียดของทุกขณะจิตนะคะซึ่งเราใช้คำว่าขณะเนี่ยก็ยังน้อยมากทางธรรมะเนี่ยละเอียดยิบค่ะแม้แต่เห็นเนี่ยหนึ่งขณะเนี่ยขณะนี้ปรากฏเหมือนกับว่าเห็นตลอดเวลาแต่ในระหว่างที่เห็นนี่ก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่เห็นเช่นคิดบ้างนะคะหรือว่าได้ยินบ้างก็กำลังสลับกันอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยเริ่มที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อได้เข้าใจ
5: มีคำถามนะคะบอกว่าหากเรายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำให้เราต้องเดือดร้อนแล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองจะแก้ไขยังไง
0: อันนี้เหตุกับผลไม่ตรงกันแล้วนะคะธรรมะนี่ตรงมากค่ะถ้าทำความดีแล้วเดือดร้อนจะต้องรู้ว่าเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนอย่างไรเดือดร้อนทางกายหรือว่าเดือดร้อนทางใจมีสองอย่างนะคะเดือดร้อนทางกายก็อาจจะตกงานนะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้นะคะฐานะก็เปลี่ยนไปจากที่เคยแต่ถ้าเป็นผู้ที่มั่นในคุณความดีนะคะความดีทั้งหมดแม้แต่ที่เราบอกว่าโชคดีนะคะหรือว่ามีเกียรติยศได้งานได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยต้องมาจากเหตุที่ดีถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะว่าเรื่องของกายเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งแม้ไม่มีใครทำอะไรให้แต่กรรมทำได้ทุกอย่างป่วยไข้อย่างชนิดซึ่งฟังดูแล้วก็หลายคนก็ไม่มีโอกาสที่จะถึงลำบากอย่างนั้นเลยนะคะแต่เพราะกรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้สามารถที่จะลำบากอย่างนั้นได้คงได้ข่าวเด็กซึ่งมีไฟไหม้ที่ตัวใช่ไหมคะอยู่ดีๆใครทำให้ไม่ต้องทำเลยเดือดร้อนละนี่ก็คือเรื่องของกายเรื่องของความทุกข์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ใจก็สำคัญเพราะเหตุว่าถึงมีเงินทองมากมายมหาศาลนะคะใจเป็นทุกข์แล้วจะเอาอย่างไหนคะ จะเอากายทุกข์หรือใจทุกข์เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นทุกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทุกของใจเนี่ยเกิดมาจากกิเลสกิเลสคือสภาพ

หลากหลายมากตั้งแต่สิ่งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานใครไปทำให้เกิดแล้วความเป็นไปของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าวิถีชีวิตนะคะแต่ความจริงทางธรรมะวิถีจิตไม่ว่าขณะที่เราบอกว่าเกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้มีแต่สิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตต้นไม้เกิดภูเขาเกิดอะไรเกิดไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะแต่ที่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยต้องมีธาตุรู้สภาพรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะที่ทุกคนเกิดมาขณะแรกก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้เกิดแล้วค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะการเกิดดับสืบต่อของธาตุรู้เนี่ยถ้าศึกษาโดยละเอียดว่าถ้าใช้คำว่าจิตซึ่งภาษาไทยคุ้นเคยอาจจะง่ายสำหรับตอนต้นนะคะแต่ว่าความลึกซึ้งก็มีมากเพราะฉะนั้นจิตเกิดแน่ๆถ้าไม่มีจิตไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมจิตด้วยและเป็นธาตุรู้ด้วยแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือเจตสิกในภาษาไทยแต่ว่าภาษาบาลีจะออกเสียงทุกตัวก็คือเจตสิกะหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ยากเลยที่จะรู้นะคะเพียงแต่ว่าคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ความจริงต้องเป็นความจริงขณะนี้เห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งเป็นลักษณะของจิตชอบสิ่งที่เห็นไหมคะถ้าชอบชอบไม่ใช่จิตค่ะเพราะบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่จิตเกิดขึ้นต้องเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินพวกนี้ค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นผลของกรรมเมื่อเกิดแล้วนะคะกรรมให้ผลต่อมาก็คือว่าจะต้องเห็นจะต้องได้ยินจะต้องได้กลิ่นจะต้องลิ้มรสจะต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีใครบ้างวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้คะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่านี่แหละมาจากไหนทำไมบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้แต่กายนะคะซึ่งเข้าใจว่าเราจะทนุถนอมยังไงก็คงไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอถึงยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครทำอุตส่าห์ดูแลรักษาอย่างดีนะคะก็เป็นไปตามกรรมแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมใดจะให้ผลขนาดไหนเพราะฉะนั้นให้ทราบก่อนเองนะคะก็คือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยการเกิดเป็นผลของกรรมแต่กรรมนี่หลากหลายมากนะคะเพราะธาตุรู้คือจิตและเจตสิกนี่ค่ะสะสมสืบต่อมานานแสนนานถ้าศึกษาพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีคุณความดีก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขณะนั้นนะคะก็มีการเกิดและการสะสมคุณความดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วชีวิตของพระองค์ก็ไม่มีใครเสมอเหมือนนะคะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยสะสมอะไรมาก็เห็นได้เลยค่ะสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปและเป็นที่ดูผลของบุญและบาปเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแต่กรรมใดทำให้เกิดแต่กรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์นะคะที่ใช้คำว่าประมวลมาซึ่งกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมไหนจะให้ผลเลือกไม่ได้เลยนี่คือความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมคือเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมทางหูเช่นเดียวกันนะคะก็มีคนหนึ่งซึ่งเขานั่งรถไปค่ะแล้วก็พอเปิดกระจกก็ได้ยินคำที่ไม่น่าฟังเลยเพราะว่าเขาว่าคนขับรถอีกคันหนึ่งซึ่งปิดกระจกนะคะแต่ว่าคนนั้นก็เปิดกระจกก็ไปได้ยินคำที่คนอื่นไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาได้ยินตั้งใจจะให้คนอื่นได้ยินแต่ใครจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเลือกไม่ได้เลยเป็นวาระของกรรมที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะจากคนที่ยากจนนะคะก็ถูกสลากกินแบ่ง40ล้านบาทก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศเราก็เห็นจากฐานะหนึ่งไปอีกฐานะหนึ่งนะคะก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้แต่กรรมสามารถที่จะกระทำได้ทุกอย่าง

0: ฉะนั้นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดมาเป็นผลของกรรมกรรมที่ปฏิสนธิที่ทำให้แต่ละคนต่างกันนะคะยังประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหมดที่สามารถจะให้ผลได้แม้ในพระชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ยังประชวนหรือว่าถูกสะเก็ดหินที่พระบาทเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าใครจะหลีกพ้นกรรมได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะจะตายเมื่อไรธรรมดาไม่มีใครรู้แต่ทำความดีก่อนจะตายและไม่หวั่นไหวด้วยและก็มั่นคงด้วยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยเพื่อว่าความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอที่จะเข้าใจที่จะมั่นคงในคุณความดีได้เมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วนะคะชอบสิ่งที่น่าพอใจนี่ไม่ใช่ผลของกรรมต้องแยกออกจากกันนะคะว่าผลของกรรมนอกจากทำให้เกิดแล้วก็ทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วจากนั้นเริ่มกรรมใหม่จากความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามีความติดข้องต้องการในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็แสวงหาแม้ในทางทุจริตก็เริ่มเป็นอกุศลกรรมใหม่ตรงกันข้ามกับทางฝ่ายกุศลนะคะแม้มีเงินมากมายเราใช้หมดไหมแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขได้หรือเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะคิดถึงการสละซึ่งเป็นคุณความดีซึ่งยากมากนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่สละวัตถุนี่ก็ยังยากถ้าจะสละตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะละคลายความติดข้องว่าเป็นตัวตนจะยากกว่านี้สักแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งละอันพันละน้อยเล็กๆน้อยๆจากพระไตรปิฎกนะคะซึ่งมีอีกมากที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ว่าแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
1: ค่ะอาจารย์ค่ะที่บอกว่าเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิแล้วในลักษณะที่เราทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนามาเนี่ยจะเริ่มได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ก็เริ่มศึกษาสิค่ะค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรามีที่พึ่งโดยไม่ศึกษาเป็นไปไม่ได้ไม่ตรงแล้วก็ไม่จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงระหกระเหินไปตามบุญตามกรรมที่ได้ทำแล้วโดยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเลยว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมดูเหมือนว่าทุกคนพอใจจะศึกษาอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงศึกษาธรรมะเนี่ยเฉยๆกันไปเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะวิชาอื่นทั้งหมดเปรียบกับพระธรรมแต่ละคำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีคนไหนจะเก่งสามารถนักปราชญ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะบอกว่าขณะนี้นะคะเป็นอะไรสิ่งที่มีจริงขณะนี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นอะไรเราเข้าใจว่าเป็นราวเป็นเรื่องราวต่างๆอยากจะเรียนวิชานั้นอยากจะเรียนวิชานี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแม้แต่คำว่าโลกคืออะไรทุกคำที่พูดกันเนี่ยค่ะกล่าวได้เลยนะคะว่าพูดคำที่ไม่รู้จักถ้ารู้จักแล้วต้องตอบได้ว่าคืออะไรรู้จักโลกไหมคะพูดออกบ่อยค่ะแล้วรู้จักโลกหรือเปล่าอยู่ในโลกนี้ด้วยบอกว่าอย่างนั้นนะคะโลกมีอะไรอะไรบ้างก็บอกได้ทุกอย่างแต่ว่ารู้จักโลกจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้จักเลยค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็คิดเองเข้าใจกันนะคะใช้สัมมุติหมายความว่าคำที่เข้าใจร่วมกันรู้กันด้วยคำนั้นแต่ว่าตามความจริงไม่ใช่การรู้ความจริงของแต่ละคำที่เราใช้ยังคิดที่จะเห็นประโยชน์และก็จะศึกษาพระธรรมไหมคะเพราะว่าไม่ใช่แต่พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความลึกซึ้งความละเอียดของพระธรรมเนี่ยสอไปให้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกินกว่าที่ใครจะพรรณนาได้เหมือนรอยเท้านกที่บินในอากาศนะคะไม่มีใครเห็นค่ะแต่ว่าขณะนั้นนะคะพระปัญญาคุณถ้าไม่มีการศึกษาจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างเรานะคะหรือใครทั้งสิ้นนานแสนนานค่ะก ว่าจะได้บำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมต้องลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเพียงฟังคนอื่นพูดนะคะแต่ต้องพิจารณาเข้าใจทุกคำที่ได้ยินและค่อยๆละเอียดขึ้นด้วย
2: กราบท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียนถามคือก่อนหน้านี้ท่านพูดถึงพรหมวิหาร4แล้วท่านพูดถึงเมตตาแล้วครับอยากให้ท่านขยายถึงกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยครับ
0: ค่ะเมตตาคือความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะที่ทำงานหรือไม่ได้ทำงานแต่ทุกคนเนี่ยค่ะที่พบเรามีความหวังดีต่อเขาหวังดีคือพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่รีรอเลยนะคะถ้าสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ใครได้แล้วลองคิดถึงสภาพจิตในขณะนั้นค่ะไม่โกรธเพราะว่าโกรธเนี่ยจะช่วยได้ไหมกำลังโกรธใครจะช่วยคนที่เรากำลังโกรธได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหวังดีขณะนั้นนะคะใจของผู้ที่หวังดีก็สบายและคนที่กำลังรอความหวังดีก็ได้รับความหวังดีด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือเมตตานะคะในที่ทั้งปวงไม่ใช่จำกัดเฉพาะแต่ละบุคคลเราจะได้ยินคำว่าแผ่เมตตาแต่ไม่ได้คิดเลยนะคะว่ามีเมตตาหรือเปล่าค่ะไม่มีแล้วไปแผ่ได้ยังไงคะเนี่ยค่ะคือการที่เราใช้คำที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราเริ่มรู้ว่าวันนี้เรามีเมตตาไหมในบ้านมีเมตตากับทุกคนไม่ว่าจะผู้ที่ช่วยการงานบ้านหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแม้เล็กน้อยให้เขามีความสุขออกไปนอกบ้านเจอใครก็มีความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีปัญหาโลกมีความสุขแต่ก็ถ้าไม่มีพระธรรมที่จะให้ศึกษาให้เห็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ายากไหมเพราะว่าเป็นอนัตตาทำไมยังโกรธใช่ไหมคะขณะที่โกรธเนี่ยคือขณะที่ไม่เมตตาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเมตตาจริงๆนะคะก็จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ทุกอย่างที่ดีนะคะจะดีขึ้นเมื่อมีความเข้าใจยิ่งขึ้นแม้แต่การรักษาศีลนะคะบางทีเราก็งดเว้นทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรก็ตามแต่ไม่มีปัญญาแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้บอกให้ทำแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งผลอะไรเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่บุคคลนั้นที่เมื่อเริ่มเห็นประโยชน์นะคะก็ทำสิ่งที่ดีขึ้นแม้แต่ในเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นเรื่องเมตตาเนี่ยนะฮะโดยตรงก็คือเป็นเรื่องของศีลเพราะเหตุว่าถ้าเราเมตตาใครเนี่ยเราทำทุจริตไม่ได้เลยค่ะไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาได้ยังไงถ้าเราเมตตาเขาไปฆ่าเขาได้ยังไงไปทำร้ายเขาได้ยังไงถ้าเราหวังดีต่อเขาเพราะฉะนั้นพื้นฐานของจิตใจนะคะแม้แต่ที่เราจะพูดถึงเรื่องแต่ละเรื่องนะคะก็สืบเนื่องกันทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจเมตตาแล้วนะคะประโยชน์ของความเข้าใจแม้น้อยนิดวันนี้นะคะก็จะทำให้เมตตาเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าไม่ลืมและถ้าเข้าใจขึ้นถึงประโยชน์พอเห็นใครนะคะพร้อมที่จะช่วยได้ทันทีเก็บดินสอตกปากกาตกหรือว่าช่วยชี้ทางหรืออะไรทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทำด้วยความหวังดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะคะในยามซึ่งเขาไม่มีทุกข์เราก็ยังสามารถที่จะหวังดีต่อเขาได้แต่ว่าในยามใดที่ใครมีทุกข์นะคะกรุณาพรหมวิหารที่สองค่ะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์มดตกน้ำเคยคิดช่วยไหมคะแค่นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วค่ะแล้วถ้าเราตกน้ำล่ะจะมีคนช่วยไหมกำลังทุกข์นะคะตกลงไปในน้ำเชี่ยวแต่ถ้ามีผู้ที่มีจิตกรุณาเนี่ยค่ะเขาช่วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามน้อยหรือมากก็ตามนะคะความดีเป็นความดีแล้วมีผลค่ะถ้าอ่านพระไตรปิฎกก็จะพบข้อความที่แสดงถึงชาติต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะการกระทำต่างๆเหมือนเดี๋ยวนี้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนไปรู้ว่าขณะนี้เป็นผลของเมตตาหรือว่าเป็นผลของกรุณาหรือว่าเป็นผลของฝ่ายอกุศลนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าเหตุกับผลต้องตรงกันถ้ารู้ว่าขณะไหนเป็นผลก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเพราะฉะนั้นยามใดที่ใครต้องการความช่วยเหลือนะคะให้เขาพ้นจากความยากลำบากกรุณาขณะนั้นก็เป็นกุศลเป็นเมตตาไม่ต้องคอยจนกระทั่งเขาลำบากนะคะ เมื่อไรขณะไหนก็ได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเมตตากรุณาก็เกิดไม่ได้แต่พระเรามีความหวังดีไม่ว่าจะในยามที่ไม่มีทุกข์ก็หวังดีได้ช่วยได้ในยามทุกข์ความที่เป็นผู้ที่หวังดีก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นจากเมตตาก็มีความกรุณาด้วยบางคนดูชีวิตจริงๆของเราก็ได้นะคะคงไม่ต้องดูคนอื่นเป็นผู้ที่มากด้วยเมตตาหรือว่ายังมีกรุณาน้อยมีความหวังดีจริงแต่ขี้เกียจช่วยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะเป็นประโยชน์จริงๆเกื้อกูลต่อสัตว์โลกจริงๆให้เข้าใจความจริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องนะคะต่อจากนั้นก็คือเขาก็ไม่มีทุกข์ใดๆแต่เขามีสุขล่ะเราจะรู้สึกยังไงบางคนได้ลาภใช่ไหมคะได้ยศได้สรรเสริญเขาเป็นใครไม่สำคัญแต่ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเหตุดีต้องนำมาซึ่งผลดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวลำบากยากเข็ญนะคะถ้าถึงผลของกุศลเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีได้ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขรู้ว่าเหตุที่ได้กระทำแล้วทำให้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยค่ะคนอื่นทำให้ไม่ได้จิตใจของแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะทำให้จิตของผู้ที่หมดกิเลสอย่างพระอรหันต์เนี่ยเกิดความทุกข์หรือความเดือดร้อนไม่ว่าใครจะไปทำร้ายท่านหรือเบียดเบียนท่านหรือกล่าววาจาที่ไม่เหมาะต่อท่านไม่เดือดร้อนเลยสบายไหมคะหมดกิเลสเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขนะคะชั่วคราวเพราะไม่ได้มีแต่เฉพาะกรรมเดียวที่ทำให้เป็นอย่างนั้นกรรมอื่นยังมีเตรียมรอไว้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะคะผลของกรรมไม่สิ้นสุดเพราะว่ากรรมที่ได้กระทำมาแล้วเนี่ยมากมายไม่จบสิ้นเมตตากรุณามุทิตาอันดับที่สำคัญมากคืออุเบกขานะคะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครหรือแม้กับตัวเองเพราะรู้ว่าตามเหตุและตามผล
1: อุเบกขานี้ต่างจากการดูดายยังไงคะ
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อช่วยไม่ได้แล้วไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องทำร้ายตัวเองแต่ทำความดีก่อนเมตตาก่อนนะคะกรุณาก่อนมุทิตาก่อนแต่ถ้าไม่อยู่ในอำนาจที่เราสามารถจะทำอะไรได้ทำแล้วอย่างดีที่สุดก็ไม่เป็นอย่างที่สมควรจะเป็นแล้วจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่าไม่มีเราจะไปบันดาลอะไรได้เลยนะคะแต่ธรรมะตรงอย่างคราวที่แล้วเนี่ยค่ะก็พูดที่มูลนิธินะคะเรื่องช่วยชาติให้พ้นภัยดีไหมคะรู้สึกน่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ต้องรู้ว่าชาติชาติคืออะไรและภัยคืออะไรเพราะทั้งหมดนะคะต้องแก้ด้วยความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าไม่รู้จริงๆแก้อะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ปัญหาหรือเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นและพยายามแก้กันสักเท่าไหร่ไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเหตุที่แท้จริงมาจากไหนเพราะฉะนั้นชาติหมายความถึงการเกิดภัยคือสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นอันตรายที่ทำร้ายไม่มีใครต้องการเลยแต่เกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เหตุเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกคนเพียงพอที่จะพิจารณาง่ายๆสั้นๆได้ระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรดีความดีใช่ไหมคะแน่นอนมั่นคงนะคะสัจจะแล้วก็ตรงด้วยอธิษฐานะมั่นคงแล้วก็จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ช่วยให้อกุศลไม่เกิดเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าอกุศลเกิดเร็วมากค่ะเราไม่คิดฝันเลยว่านั่นเป็นอกุศลแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งเพราะฉะนั้นรู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศลเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ต้องไปถึงทุจริตใดๆเลยค่ะเพียงแค่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีอกุศลไหมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นอวิชชาเป ็นโมหะเป็นความไม่รู้เป็นรากเหง้าเป็นมูลของอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นช่วยให้ไม่เป็นอกุศลช่วยไม่ให้อกุศลเกิดนั่นคือการช่วยแล้วนะคะช่วยที่เหตุเมื่อเหตุคืออกุศลไม่เกิดผลของอกุศลไม่มีผลภัยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงจริงๆว่ากุศลนำมาซึ่งเหตุที่ดีอกุศลนำมาซึ่งเหตุที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครล่ะจะช่วยให้พ้นภัยก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้รู้ความจริงในเหตุในผลและภัยมีหลายอย่างนะคะภัยในโลกนี้ภัยในชาตินี้ก็เห็นกันอยู่แต่ภายหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วน่ากลัวมากถ้าเป็นผลของอกุศลแต่ถ้าเป็นผลของกุศลนะคะเราก็เคยพูดกันบ่อยๆใช่ไหมคะสวรรค์เพราะเหตุว่าเป็นที่บันเทิงไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทำงานไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องซักผ้าอะไรๆหลายอย่างนะคะเรียกว่าใครอยากจะมีความสุขมากๆก็คือว่าโลกนี้ไม่สามารถจะเทียบกับสวรรค์ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าช่วยตั้งแต่ไม่ให้อกุศลเกิดจนกระทั่งช่วยภัยใหญ่ว่าจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปสู่อบายภูมินี่คือการช่วยชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสภาพรู้คือจิตเนี่ยนะคะจะมี4ชาติเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดชาติคือการเกิดเกิดเป็นอกุศล1เปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วเกิดเป็นกุศล1ตรงกันข้ามแล้วก็เกิดเป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งใช้คำว่าวิปากะอีกหนึ่งนะคะและอีกหนึ่งประเภทของจิตซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้ว่าชาติที่ไม่ใช่กุศลก็มีไม่ใช่อกุศลก็มีไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลก็มีเป็นชาติกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติของจิตเนี่ยก็จะไม่พ้นจากกุศลอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลและกิริยาเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยก็ด้วยไม่ให้เกิดเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าภัยคือผลของอกุศลนั่นเองและถ้าแต่ละหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกุศลทั้งนั้นเลยพ้นภัยทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามีแต่อกุศลมากๆแล้วจะให้พ้นภัยได้อย่างไรเหตุกับผลต้องตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่พึ่งมีคำสอนของผู้ที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งหรือเราจะคิดเองทำเอง
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงโรคแต่หลายท่านก็คงจะอยากทราบว่าโรคคืออะไร
0: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยต่างคนต่างคิดแต่ว่าลองพิจารณานะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยมีโรคไหมไม่มีอะไรเกิดเลยนะคะมีโรคได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโรคเพราะฉะนั้นโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วสิ่งนั้นไม่ดับไม่มีเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยค่ะเร็วมากสืบต่อนะคะจนกระทั่งไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นโลกทั้งหมดแต่ว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยค่ะใหญ่โตมากเพราะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร็วมากแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามต้องมีสิ่งที่เกิดนะคะแล้วก็ดับอย่างละเอียดมากรวมกันแล้วโดยไม่รู้ก็ปรากฏเหมือนสิ่งที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวซึ่งพ้นโลกเหนือโลกใช้คำว่าโลกุตระนะคะคือนิพพานเพราะไม่มีการเกิดแล้วจะดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับเริ่มเข้าใจความหมายซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะเห็นเป็นโลกหรือเปล่าถ้าไม่มีเห็นเลยไม่มีอะไรเลยจะเป็นโลกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็มาจากขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งไม่ใช่สภาพที่รู้อีกอย่างหนึ่ง
4: อนุญาตถามครับไปสะดุดกับคำว่าพระอภิธรรมซึ่งตามความเข้าใจเนี่ยเรามักจะนึกถึงงานศพทั่วไปซึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมหลายๆคนไปฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าพระสวดอะไร ทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของพระอภิธรรมครับผม
0: ค่ะนี่เป็นเหตุที่ถ้าเราฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ว่าฟังอะไรนะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งต้นด้วยคำว่าธรรมะนะคะมีหลายความหมายแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยค่ะสิ่งใดที่จริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยเราไม่ได้พูดภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาลีหรือปาละนะคะรับภาษาไทยเราก็ไม่นิยมใช้ปอใช้บอก็เป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยเนี่ยอาจจะสงสัยว่าธรรมะคืออะไรได้ไหมคะเพราะไม่ใช่ภาษาไทยแต่แม้คนที่เพียงเข้าไปได้ยินเผินๆก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาต้องเข้าใจจริงๆขอให้เข้าใจเพียงคำเดียวแต่เข้าใจจริงนะคะไม่เปลี่ยนไม่คลาดเคลื่อนตรงกันในพระไตรปิฎกทั้งหมดและตรงกับความจริงด้วยเพราะฉะนั้นก่อนฟังเนี่ยไม่ได้รู้ความหมายของธรรมะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเข้าใจเผินๆนะคะว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทรงแสดงพระธรรมคนอื่นก็ไม่สามารถจะรู้ในความเป็นพุทธะได้เพราะฉะนั้นทั่วไปก็คิดว่าธรรมะคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าจะพิจารณานะคะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นพระพุทธเจ้าเลยค่ะสอนอะไรสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงทั้งหมดละเอียดยิ่งนะคะทั้งเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและสืบต่อมาทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะก็ยังยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มได้ยินได้ฟังพระธรรมถ้าจะย้อนถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้อะไรจริงยากไหมคะหรือว่าตอบได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้อะไรจริงจะได้เข้าใจคำว่าธรรมะก่อนจะถึงอภิธรรมะค่ะเดี๋ยวนี้อะไรจริงเห็นไหมคะเห็นจริงไหมคะเห็นจริงพระกำลังเห็นได้ยินจริงไหมคะจริงเสียงจริงไหมทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะเช่นความโกรธกับความรักหรือความติดข้องเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยจะว่าเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงหลากหลายมากนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะอย่างเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามว่าเห็นอะไรดูเหมือนง่ายนะคะขนาดเด็กเล็กๆป.3 ป.4 เนี่ยถ้าถามว่าเห็นอะไรเนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงคำตอบเหมือนคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่พอศึกษาธรรมะแล้วนะคะความละเอียดยิ่งซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เห็นแข็งได้ไหมคะใครเห็นแข็งได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะจะรู้แข็งต่อเมื่อกระทบแข็งเห็นเสียงได้ไหมไม่มีรูปร่างสีสันเลยนะคะแต่มีเสียงมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้เลยเสียงเป็นธรรมะจริงแต่ไม่ใช่ธรรมะที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยความละเอียดจะเริ่มตามมานะคะละเอียดอย่างยิ่งเราจะได้ยินข้อความบ่อยๆว่าแค่เห็นหรือว่าเพียงเห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะแต่ศึกษาแล้วก็คือว่าเพียงเห็นหมายความว่าไม่ได้คิดไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไรเพราะอะไรคะหลับตาเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่จำได้คิดได้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะยังนึกออกแต่ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาฝันตอนกลางคืนนะคะมีใครฝันบ้างคะเมื่อคืนนี้ดิฉันฝันทุกคืนค่ะฝันเห็นอะไรอะไรเหมือนกับเห็นอย่างนี้หรือเปล่าต่างกันที่ไหน ต่างกันที่ว่าในฝันเป็นแต่เพียงสีสันที่จำไว้นะคะไม่ว่าจะเห็นใครในฝันเนี่ยไม่ได้เห็นเขาจริงๆเลยค่ะแต่เห็นแล้วจำเห็นแล้วจำจำตลอดชาติเนี่ยเราจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและจำชาติก่อนนะคะเราก็ไปเห็นและจำสิ่งซึ่งไม่ปรากฏในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าจะเห็นอะไรอีกก็จะไม่จำสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เลยก็ไปจำสิ่งที่ปรากฏในชาติหน้าเพราะฉะนั้นในฝันไม่ได้มีการเห็นแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจำได้นะคะเห็นคนใส่เสื้อสีฟ้าไหมคะในฝันเป็นไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝันจะไม่มีสีใช่ไหมคะแต่ถ้าบางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดชัดเจนขึ้นมาว่าใส่เสื้อสีฟ้าแต่ไม่เหมือนตาที่กำลังเห็นเพียงแค่ความจำเนี่ยนะคะจำไว้มั่นคงเพราะฉะนั้นในฝันฉันใดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นต่างกันเพียงว่ามีธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้ซึ่งต่างกับในฝันเพราะฉะนั้นต้องแยกออกอย่างเร็วมากเลยนะคะถึงความต่างว่าเพียงเห็นเป็นจิตขณะหนึ่งต้องเป็นจิตเป็นธาตุที่สามารถจะเห็นได้ธาตุนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยทำให้ต้องเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเรามีแต่ธรรมะฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายที่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วนะคะเช่นพอไปฟังสวดเนี่ยก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะแต่แยกเป็นประเภทว่าธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็มีอัพยากตะไม่พยากรณ์คือไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่สิ่งนั้นมีอย่างสิ่งที่แข็งหรือเสียงอย่างนี้ค่ะมีแต่เสียงไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลแข็งก็ทำดีทำชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอัพยากตาธรรมะด้วยเหตุนี้คำว่าธรรมะนะคะคลุมทุกอย่างที่มีจริงแต่ว่าหลากหลายมากค่ะมีทั้งสภาพรู้และไม่ใช่สภาพรู้และแม้แต่คำที่ใช้นะคะอย่างที่บอกว่าเห็นอะไรแล้วก็ได้เข้าใจว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ลึกซึ้งไหมคะเปลี่ยนแปลงได้ไหมสภาพธรรมะใดที่มีจริงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะกว่าจะรู้ความจริงนี้ได้พระผู้มีพระภาคบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะจึงเป็นปรมัตถธรรมะมีความหมายหลายอย่างค่ะสำหรับธรรมะคำเดียวนะคะเริ่มจากสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมะหมายความถึงบรมยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะคือจบใครทำอะไรไม่ได้เลยเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้และความลึกซึ้งของธรรมะนี้เองแม้ว่าเป็นปรมัตถธรรมที่มีจริงก็ยากที่จะรู้ได้จึงใช้คำว่าอภิธรรมะธรรมะลึกซึ้งจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไปงานศพสวดอภิธรรมะก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาเข้าใจแล้วค่ะจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่คือได้เริ่มมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนี่ฉะนั้นแล้วยังไงก็เพียงแต่กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยน่าจะไปพึ่งได้ยังไงจะพึ่งอะไรถ้าไม่เข้าใจ
2: รู้คำที่เราเป็นปุถุชนมีกิเลสเยอะแยะเนี่ยเรามีความรักความโลภความโกรธความหลงมีอคติเนี่ยอคติตัวนี้มันมีผลกับจริยธรรมของเราเราจะมีวิธีรู้ได้ยังไงแล้วก็จัดการกับมันได้ยังไงกระดาน
0: ค่ะเราจัดการไม่ได้เข้าใจถูกได้ตามความเป็นจริงใครไม่มีโลภะความรักความติดข้องความหวังใครคะไม่มีพอรู้ใช่ไหมคะพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดเหลือเลยทั้งสิ้นแต่ผู้ที่รู้ความจริงนะคะจะต้องเริ่มตามลำดับขั้นพระโสดาบันยังรู้ความจริงไม่หมดนะคะแต่ว่ารู้อริยสัจจะความจริงที่ประเสริฐถ้ารู้หมดเมื่อไหร่ไม่มีกิเลสเหลือเลย พราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าอกุศลที่สะสมมาเนี่ยมากมากจริงๆค่ะถ้ารู้นะคะจะรู้ว่ามากจนกระทั่งยากเหลือเกินที่จะดับได้แต่ก็มีหนทางที่จะดับได้เพราะฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นคือขั้นที่หนึ่งอย่าคิดที่จะไปละโลภะโทสะหรือโมหะให้หมดเลยเพราะเหตุว่าสะสมมามากแต่ว่าละความเห็นผิดไม่เข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นหนึ่งเสียงก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งจำก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เพียงว่าไม่เห็นผิดแต่ยังมีความติดข้องพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคำใหม่นะคะโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เมื่อกระทบกายเราอาจจะบอกว่าสัมผัสง่ายๆนะคะแต่สัมผัสอะไรเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้ได้ทางกาย3อย่างจึงรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะไม่เรียกก็ได้ค่ะถ้ายากเกินไปหรือไม่อยากจะจำนะคะแต่ก็ให้รู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่สามารถจะปรากฏทางกายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางกายก็คือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวทั้งหมดเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันมีใครบ้างคะวันนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีทุกวันเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ต้องเป็นที่พอใจเป็นที่ติดข้องเป็นที่ต้องการในสิ่งที่น่าพอใจนะคะให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะความพอใจเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดเมื่อเห็นสิ่งที่น่าพอใจบังคับไม่ได้และที่บังคับไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยนะคะว่าเห็นเนี่ยค่ะชั่วคราวแค่นิดเดียวที่เห็นเนี่ยจิตขณะต่อไปไม่ใช่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอใจเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปธรรมเช่นเสียงหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือกลิ่นเป็นต้นเกิดดับแต่ช้ากว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมมีสภาวะธรรมเฉพาะของตนเนี่ยค่ะจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเร็วไหมคะประมาณไม่ได้เลยว่าหนึ่งขณะนี่แค่ไหนเพราะฉะนั้นที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกับว่ารูปไม่ได้ดับเลยแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีใครรู้การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วที่สุดเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพอใจที่มีทุกวันทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรวมเรียกว่ากามะคือสิ่งที่น่าใคร่นะคะถ้าพูดถึงอารมณ์ที่น่าพอใจกามะคือกามารมณ์มีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำใหม่ที่ใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะหมายความถึงเมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหรืออารัมภณะคนไทยชอบใช้ภาษาบาลีนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงถ้าพูดถึงสั้นๆอย่างทุกขะในภาษาบาลีเนี่ยเราก็บอกว่าทุกพอรู้สุขะภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่าสุขพอรู้พอถึงอารมณะภาษาไทยก็เรียกอารมณ์ความหมายเปลี่ยนนะคะอารมณ์หมายความถึงอะไรก็ตามค่ะที่ธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่คนไทยเราจะใช้ปลายเหตุนะคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะดีเพราะเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีคิดนึกเรื่องดีๆก็บอกวันนี้อารมณ์ดีแต่พอวันไหนเห็นไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีบอกว่าวันนี้อารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ดีคือเอาปลายเหตุมาใช้แต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้แม้แต่คำว่าอารมณ์ต้องเข้าใจให้ถูกต้องหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความสบายใจหรือไม่สบายใจในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าอย่าได้คิดที่จะไปละอะไรโดยไม่เกิดปัญญาเพราะว่าแม้พระโสดาบันเนี่ยค่ะได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้นะคะก็มีความตรงที่จะรู้ว่ายังไม่ได้ละความติดข้อง ซึ่งก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยค่ะความติดข้องเกิดผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราละความยึดถือและความเห็นผิดว่ามีเรามีตัวตนนะคะเด็ดขาดหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเมื่อนั้นจึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงเนี่ยค่ะก็มีความโลภความโกรธความหลงเกิดให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งพระโสดาบันรู้ว่ายังมียังเหลือยังมีปัจจัยให้เกิดแต่ไม่เห็นผิดในสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะบางคนก็บอกว่าฉันไม่ใช่พระโสดาบันพูดเหมือนกับฉันไม่ใช่พระอรหันต์แต่ความจริงพระโสดาบันกับพระอรหันต์นี่ก็ต่างกันนะคะตามกำลังของปัญญาช่วยให้เราเข้าใจถูกไม่พูดคำผิดๆเพราะว่าได้เข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นถูกต้องปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นความจริงถึงที่สุดแข็งก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพียงแข็งแต่ว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนะคะของธาตุดินน้ำไฟลมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมหาภูตรูปมีสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นภาษาบาลีค่ะปฐวีเตโชวาโยอาโปก็จะเรียนภาษาบาลีไปด้วยทีละคำสองคำก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่จำก็ได้อย่างปฐวีเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งหรืออ่อนไม่ใช่ดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าที่โต๊ะหรือที่ไหนก็ตามแข็งปรากฏที่ไหนสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงหนึ่งคือเป็นสภาพที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้และเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ธรรมะต้องเปลี่ยนไม่ได้ถึงที่สุดคือแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแข็งหรืออ่อนกระทบทุกวันใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าถ้าไม่เกิดจะกระทบได้ยังไงและเกิดแล้วก็ดับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นมีแข็งที่เคยปรากฏนั่นหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่คือการที่จะเข้าใจความจริงโดยไม่ลืมฟังแล้วไม่ลืมฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วจำได้ฟังแล้วไตรตรองกว่าแต่ละคนนะคะจะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะอย่างท่านพระอนนท์นี่ค่ะสดับฟังนะคะไตรตรองสิ่งที่ได้ฟังกล่าวทบทวนคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแสดงสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วกับคนอื่นเพิ่มความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นอีกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเรามาจากการศึกษาที่ใช้คำว่าศึกษาหรือศึกษาเนี่ยแต่ต้องรู้ว่าขณะที่กำลังเข้าใจถูกต้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปริยัติฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อนำไปสู่การที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะจะประพฤติเป็นไปตามนั้นคือจากที่เคยเป็นอกุศลก็เริ่มเป็นกุศลค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้นะคะเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมและสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองถ้าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปจากห้องนี้นะคะเอาขวดออกไปมองไม่เห็นอีกแล้วค่ะเพราะมหาภูตรูปนั้นไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆที่จะจำได้ว่าเป็นขวดหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งก็คือว่าที่ใดที่มีธาตุทั้งสี่ที่นั้นจะต้องมีรูปอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะเช่นสิ่งที่สามารถกระทบตาหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยต้องมีอ่อนหรือแข็งอยู่ในนั้นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีธาตุที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นบำรุงเลี้ยงรูปซึ่งเกิดร่วมกันนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมบ้างเกิดเพราะจิตบ้างเกิดเพราะอุตุบ้างให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นี่คือชีวิตจริงๆทุกขณะคือโลกทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดที่จะไปละอะไรโดยไม่รู้ค่ะธาตุไม่รู้คืออวิชชากำลังปิดบังสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าธาตุรู้ธาตุเข้าใจจะค่อยๆเริ่มทีละน้อยที่สามารถที่จะรู้ความจริงของความเป็นจริงนั้นได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะฟังพระธรรมนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่พอที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่เป็นคนดีได้นะคะค่ะเพราะว่าคนละขณะจิตค่ะขณะที่ติดข้องนะคะก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา และขณะที่ไม่ติดข้องสามารถสละได้ให้ทานได้ทำประโยชน์ได้ขณะนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจะมีเจตสิกกะคือเจตสิกที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเลยรู้อย่างเดียวสิ่งที่จิตรู้เจตสิกก็รู้ด้วยนะคะแล้วก็ดับไปด้วยเกิดร่วมกับจิตเพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามที่มีจริงๆก็เป็นอโลภะความไม่ติดข้องก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งนะคะเจตสิกทั้งหมดต้องเกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตรู้สิ่งใดเช่นเห็นอะไรก็ชอบสิ่งที่เห็นก็แสดงว่าต้องรู้สิ่งนั้นไม่ชอบก็คือว่าโทสะเจตสิกเกิดไม่ชอบนะคะแต่จิตเห็นแต่จิตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งนะคะก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเนี่ยค่ะอภิธรรมะค่ะทั้งหมดที่ฟังวันนี้เพราะฉะนั้นศึกษาโดยการเข้าใจนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ศึกษาก็ได้ยินแต่คำ
5: มีคำถามที่คิดว่าในฐานะของคนที่ทำงานเนี่ยก็คงค้างอยู่ในใจนะคะว่าคนที่ไม่มีจริยธรรมในการทำงานก็เห็นว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได
0: ้ค่ะก็ต้องแยกเหตุกับผลความสำเร็จที่ว่านะคะก็คือเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีมาจากไหนยุคนี้สมัยนี้ก็บอกว่าเงินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเงินเป็นเศษกระดาษจะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสอย่างที่ต้องการแต่เพราะเหตุว่าต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสอร่อยอร่อยต้องการสัมผัสสบายบ้านช่องที่อยู่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คิดว่าได้มาด้วยเงินแต่ว่าตามความจริงนะคะถ้าไม่มีเหตุคือกุศลและอกุศลนำมาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ไงคะเราก็สับสนระหว่างเหตุกับผลแต่ความจริงนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะต้องตรงถ้ากุศลธรรมเกิดดับไปแล้วเป็นเหตุที่ดีทำให้เกิดเห็นสิ่งที่ดีแต่เราไปคิดว่ามีเงินซื้อแล้วเราจึงได้เห็นแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมีเงินมากๆนะคะมากมายก่ายกองป่วยไข้ดีไหมคะตาบอดเป็นไปได้แล้วไงคะเอามาทำไม
1: เอ้ยงั้นที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้รับสิ่งที่เราทำไว้
0: ใครว่าเราว่าแต่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะต้องตรงค่ะใครจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่จะเปลี่ยนเหตุกับผลไม่ได้
6: เรื่องการรักษาโรคด้วยธรรมะนะคะอาจารย์แก่นแท้จริงๆแล้วมันเป็นที่จิตใจเราเองหรือว่าการที่ว่าเราใช้คำว่าปลงได้ไหมคะเราถึงได้ไปให้ธรรมะรักษานะคะ
0: ค่ะธรรมะรักษาโรคอะไรคะแม้แต่คำว่าโรคแม้แต่คำว่ารักษาก็ต้องรู้ว่าธรรมะนี่ค่ะรักษาโรคอะไรรักษาโรคหิวได้ไหมคะแสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรักษาโรคใจรักษาโรคไม่รู้รักษาโรคที่เป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ถ้าจะใช้คำว่ารักษาโรคนะคะกิเลสทั้งหมดเป็นโรคค่ะรักษาด้วยยาอย่างเดียวคือปัญญาเอาอย่างอื่นมารักษาโรคกิเลสนี้ไม่หายแน่ค่ะมีแต่เพิ่มเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่สับสนในเหตุกับผลค่ะแม้แต่รักษาโรคพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์พระธรรมเป็นยาผู้ที่ไปรักษาคือฟังธรรมคือผู้ที่ป่วยไข้ทั้งนั้นเลยมีโรคมากค่ะแต่ไม่รู้ตัวจนกว่าความทุกข์เกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเป็นทุกข์เหลือเกินเพราะโรคใจโรคกิเลส
5: อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายความละเอียดที่เกี่ยวข้องที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการประพฤติตัวอย่างมีจริยธรรมค่ะ
0: ความละเอียดก็คือกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นพื้นค่ะสิ่งที่ดีทุกคนก็บอกว่าดีใช่ไหมคะการช่วยเหลือเผื่อแผ่ความเมตตาเป็นจริยธรรมหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานมีไหมเขาสุขหรือเขาทุกข์ถ้าเราเป็นคนตรงต่อหน้าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องผลดีแน่ไม่มีความลำบากกับใครเลยแม้เราก็ไม่ลำบากแม้คนรอบข้างก็ไม่ลำบากแม้ผู้ที่จะได้ผลกระทบจากงานก็ไม่ลำบากเพราะว่าทำสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องตามเหตุตามผลนี่แหละค่ะคือความดีไม่อย่างนั้นทุกคนเกิดมาก็ไม่ต้องมีหลักของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าศาสนาใครจะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่ารู้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจะมีความประพฤติอย่างไรก็ทำให้รู้ว่าทางกายควรเป็นอย่างไรทางวาจาควรเป็นอย่างไรทางใจควรเป็นอย่างไรหน้าที่การงานควรเป็นอย่างไรทั้งหมดก็มีอยู่ในคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
7: กราบขออนุญาตอาจารย์ค่ะหลักของจริยธรรมเนี่ยการปฏิบัติดีก็คือต้องพร้อมทั้งกายวาจาใจทีนี้พอพูดถึงวาจาเนี่ยก็จะไปเข้าของหลักปิยวาจาไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะทุกคนพูดนะคะพระธรรมเตือนให้รู้ว่าคำพูดไหนเป็นคำพูดที่ถูกต้องดีและมีประโยชน์ด้วยจะคิดถึงเพียงข้อเดียวว่าพูดจาไพเราะไม่ได้ถ้าไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยทรงแสดงถึงความจริงทุกอย่างและทั้งหมดมาจากใจที่จะรู้ว่าควรไม่ควรในแต่ละข้อเช่นคำจริงมีใครบ้างคะชอบคำไม่จริงโปรดเลยถ้ารู้ว่ามาพูดไม่จริงด้วยใช่ไหมคะอยู่ดีๆทำไมมาพูดไม่จริงทำไมต้องมาหลอกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าทุกคนเนี่ยค่ะชอบวาจาจริงเป็นจริงแล้วก็จะให้ไปเป็นไม่จริงได้ยังไงใช่ไหมคะจริงอย่างไรความจริงนั้นนะคะดีที่สุดที่เมื่อกล่าวแล้วแม้ได้ทำผิดแล้วก็พูดจริงจะได้รับการอภัยจะได้รับการเห็นใจแต่ว่าถ้าพูดไม่จริงแล้วยิ่งไม่จริงต่อไปอีกนะคะเป็นไงคะพระเช่นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากใจซึ่งจะต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นจิตใจที่ดีงามจริงๆแม้แต่จะพูดก็รู้ว่าจะไม่พูดสิ่งที่ไม่จริงคนที่สะสมมานะคะพูดไม่จริงไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าทำไมล่ะก็จริงก็พูดสิจะไปพูดไม่จริงแล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่นั่นก็ยังไม่พอต้องเลือกการละด้วยควรพูดหรือไม่ควรพูดในขณะที่คนฟังเนี่ยไม่ต้องการความจริงเลยแล้วไปพูดแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าความจริงนั้นสมควรแก่การละที่จะกล่าวก็กล่าวและแม้ขณะที่กล่าวก็ต้องพูดไพเราะด้วยพูดด้วยความเมตตาค่ะจิตที่เมตตากับจิตที่ไม่เมตตาเนี่ยวาจาออกมาก็ต่างกันคนในบ้านมีกี่คนคนหนึ่งพูดเพราะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเรียกชื่ออย่างดีนะคะมีจ๊ะมีจ๋ามีอะไรด้วยเนี่ยจะไหว้จะหวานสักหน่อยก็เห็นอกเห็นใจเขาใช่ไหมคะกับคนที่พูดอีกอย่างหนึ่งเอานี่มาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผิดกันแล้วใช่ไหมคะคนฟังเป็นยังไงคนพูดเป็นยังไงก็ต่างกันแล้วด้วยวาจาเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นคำจริงนะคะพูดน่าฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยจึงควรพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรพูดเลยอย่างท่านพระราหุลเนี่ยค่ะท่านสามเณรนะคะก็หน้าที่ของท่านก็มีกวาดลานวัดแล้วก็มีภิกษุรูปอื่นซึ่งกล่าวเหมือนตู่นะคะว่าท่านไม่เก็บหรือไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะทั้งที่ท่านไม่ได้ทำท่านไม่พูดอะไรเลยเพราะเหตุว่าถ้าพูดแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แม้ว่าเป็นคำจริงแต่จะทำให้ผู้ที่พูดอย่างนั้นไม่หวังดีแล้วก็เกิดโทษมากมายต่อไปข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะถ้าคิดถึงประโยชน์แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้แต่คำจริงถ้าคำจริงนั้นมีประโยชน์ก็พูดเพราะเราจะไม่พูดคำที่ไม่จริงเมื่อจะไม่พูดคำที่ไม่จริงก็พูดคำจริงเมื่อมีประโยชน์แล้วก็พูดด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีบางคนก็บอกว่าอย่าไปพูดกับคนนั้นนะเขาเป็นคนไม่ดีก็เขาเป็นคนไม่ดีก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่ว่าเรามีจิตเมตตาพร้อมที่จะเกื้อกูลไม่ว่าใครเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้เลยนะคะชาติก่อนเคยเห็นกันหรือเปล่าเคยรู้จักคุ้นเคยกันหรือเปล่าเคยเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะก็ต่างอัธยาศัยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกก็ต่างคนก็ต่างเกิดเป็นคนอื่นทันทีไม่รู้จักกันละใช่ไหมคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เป เราจะมีจิตที่เมตตาโดยไม่มีการจำกัดเลยว่าความประพฤติเข้าเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าครบถ้าครบนะคะพระเจ้าตรัสไปเลยมงคลข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะไม่ครบคนผ่านอันตรายมากแม้เพียงเข้าใกล้อันตรายจริงๆค่ะและถ้ามีเมตตาโดยไม่รู้จักเขาไปคบเขาใช่ไหมคะด้วยความที่ไม่รู้ความจริงว่าคบที่เนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าเราคบใครก็ตามเราก็จะมีความคิดคล้อยตามค่อยๆเป็นไปตามเขาหรือแม้แต่ไม่ใช่คนนะคะแค่อาหารเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่อร่อยทานบ่อยๆชักดีไปมาก็เลยติดก็ได้อย่างคนที่เริ่มจะทานกาแฟหรือน้ำอัดลมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ได้นะคะตอนแรกรสชาติก็อย่างหนึ่งแต่พอคุ้นเคยเข้าก็อีกอย่างหนึ่งชั้นใดยิ่งเป็นคนที่คบกันเนี่ยถ้าคบคนผ่านไปเลยค่ะถ้าคบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเป็นมิตรที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคบหาสมาคมแต่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อสามารถอนุเคราะห์คือช่วยเขาให้เป็นคนดีแสดงว่าใจของเราเนี่ยหวังดีกับทุกคนไม่มีขอบเขตจำกัดเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพูดดีได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปคนนี้เมตตาคนนี้ไม่เมตตาหรืออะไรอย่างนั้นนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดค่ะต้องพิจารณาและต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นประโยชน์จริง
2: ๆขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะเราคิดว่าเราทำดีแล้วหรือว่าเราคิดว่าทำถูกแต่ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บัญชาบอกอีมันไม่ใช่หรือว่าเขาเข้าใจผิดเนี่ยมันทำให้กำลังใจในการที่จะทำดีของเราเนี่ยมันลดลงเราจะมีวิธีจัดการยังไงครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าเราเข้าใจว่ามีเรายังยึดมั่นว่ามีเราใครกระทบไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าความตรงกับเหตุผลถ้าเรามีความหวังดีแต่คนอื่นเข้าใจผิดก็อธิบายให้เข้าใจถูกได้ไหมเพราะความหวังดีของเราไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ควรทำค่ะแล้วก็จะสบายใจทั้งสองฝ่ายคือเรามีความหวังดีที่จะให้เขารู้ความจริงและความถูกต้องถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้เรื่องอะไรจะมาขุ่นใจล่ะคะทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นพระธรรมได้ไม่ได้ทำให้เกิดโทษเลยแม้สักขณะจิตถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะอกุศลเป็นอกุศลโกรธใครเนี่ยคนที่เราโกรธเขากำลังสนุกสนานรื่นเริงรับประทานอาหารอร่อยสบายแล้วเรามานั่งโกรธเนี่ยคิดดูสิคะไม่มีใครทำร้ายเราเลยค่ะเขาพูดแล้วเขาก็ไปแต่เราก็ยังโกรธหมดแล้วค่ะเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ยังไปจำเอามาทำร้ายตัวเองคือโกรธเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงถ้าพิจารณาแล้วนะคะเป็นประโยชน์ค่ะถ้าเข้าใจจริงๆโกรธทำไมเสียเวลาแล้วเขายังดีใจที่เขาทำให้เราโกรธได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะยิ่งแย่ไปใหญ่ค่ะ
1: อาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าพูดยังไงถึงจะเป็นการพูดแบบดีพูดตรงพูดความจริงพูดไพเราะแต่ทีนี้ฟังล่ะคะมีการฟังแบบไหนที่เป็นการฟังที่ดีคะ
0: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่สิ่งอื่นฟังอะไรต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเช่นฟังคำว่าโลกคืออะไรก็เข้าใจคำว่าโลกที่ได้ฟังฟังเรื่องคำพูดที่น่าฟังที่ดีใช่ไหมคะที่จริงก็คือเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีใครชอบคำเท็จหรือคำที่ไม่จริงไม่มีใครชอบคำหยาบคายไม่มีใครที่ชอบคำที่พูดไปก็ไร้ประโยชน์แล้วพูดทำไมรู้อยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าคำพูดนั้นจะเป็นคำพูดดีเมื่อรู้ว่าผู้ฟังเนี่ยได้รับประโยชน์เพราะว่าทรงแสดงไว้ว่าคำพูดดีก็เป็นคำพูดชั่วสำหรับคนที่ไม่เห็นประโยชน์หรือว่าเห็นตรงกันข้ามอย่างคนที่ไม่มีศีลและเราบอกเขาว่าอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าประพฤติผิดนะเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คำพูดของเราซึ่งดีหวังดีก็กลายเป็นคำพูดชั่วของเขาตัดรอนของเขาบ้างทำอะไรบ้างลาภยศบ้างอะไรบ้าง
5: ถ้าเราต้องฟังคำพูดซึ่งว่ามันไม่ไพเราะเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงใน
0: ทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะอนัตตาลืมไม่ได้เลยนะคะแต่เข้าใจได้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะโกรธเขาทำร้ายเราได้หรือคะ จริงๆแล้วใครก็ทำร้ายเราไม่ได้เลยนอกจากอกุศลของเราเองความไม่รู้แล้วก็ความที่เราสะสมมาที่จะไม่พอใจเวลาที่มีคนพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือว่าไม่ถูกต้องกับเราหรือเป็นเรื่องของเราซึ่งไม่ถูกอันนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าให้เห็นโทษของอกุศลค่ะความโกรธความขุ่นเคืองไม่ได้นำประโยชน์ใดๆมาให้ใครทั้งสิ้นเสียเวลาถ้าจะใช้คำว่าเสียเวลาถ้าเป็น

0: ที่เราดำเนินชีวิตอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าน้อมนำพระธรรมเข้ามาทุกขณะแต่ละหนึ่งละหนึ่งที่อาจารย์พูดเนี้ยคือมันเป็นเรื่องละเอียดที่เราจะต้องมีไว้ในจิตสำนึกในจิตของเราตลอดเลยใช่ไหมเพื่อให้ทันต่ออะไรที่มาทั้งกุศลและอกุศลที่เข้ามาถึงเราค่ะ
1: ค่ะฟังดูดีนะคะทำได้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอุดมคติอุดมการนะคะไม่สำเร็จเพราะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นขอประทานโทษที่จะกล่าวว่าถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะเราจะใช้คำพูดที่ไม่ตรงและไม่ถูกเช่นเอาธรรมะมาปฏิบัติไม่มีใครเอาอะไรมาได้เลยสักอย่างเกิดแล้วดับไปไม่เหลือแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่การเข้าใจธรรมะนะคะจากการเริ่มฟังไม่สูญหายค่ะกำลังจะเข้าไปสู่จิตนะคะที่ใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยคือเราไม่ลืมและเราเห็นว่าถูกต้องวันนี้เห็นว่าถูกต้องพรุ่งนี้ก็เห็นว่าถูกต้องไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาค่ะไม่ใช่เราความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละจะนำไปในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามนะคะความเห็นที่ถูกต้องก็จะทำให้มีความคิดที่ถูกต้องมีการที่จะทำด้วยความถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่มีเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่าจะเอาธรรมะไปใช้อันนี้เลิกได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วนำไปไม่ได้ดับไปแล้วและบางคนก็บอกว่าต้องใช้ปัญญาก็ปัญญาไม่มีแล้วจะไปใช้ปัญญาได้ยังไงคะต้องเป็นคนที่ตรงมากว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีจะเอาไปใช้ได้ยังไงแล้วจะมีได้ยังไงแต่พอฟังแล้วเข้าใจนั่นเป็นปัญญาถึงแม้ว่าเกิดแล้วดับแล้วนะคะก็สะสมสืบต่อทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนะคะจะทราบได้ว่าจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้สิ่งนี้ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ว่าขณะไหนก็ตามที่เป็นกุศลอกุศลนะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกันมีความคิดต่างๆกัน
2: มีหลายอย่างที่ดีๆแล้วเราทำไม่ได้นะเพราะว่า
1: ค่ะเพราะเป็นเรา
2: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นปัญญาปัญญาต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแน่ค่ะ
2: คืออยากจะมีจริยธรรมมากแต่ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี
1: ค่ะเพราะว่าเป็นเราไงค่ะแต่ถ้าเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นหน้าที่ของปัญญาความเข้าใจถูกค่ะอวิชชาไม่มีทางที่จะไปทำหน้าที่ของปัญญาเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าเป็นธรรมะต้องตรงจริงมั่นคงคือไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอย่างขณะนี้กำลังเห็นถ้าไม่ได้ฟังนะคะเราเห็นแต่พอเข้าใจแล้วเห็นเกิดและดับไปแล้วเราอยู่ไหนและไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็เอาสิ่งที่เกิดนั่นแหละมาเป็นเราหมดกำลังคิดนี่ใครคิดคะเราแต่ทำไมคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นถ้าไม่สะสมมาแม้แต่คิดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
3: ผมขอถามต่ออีกหน่อยครับถ้าเราคิดที่จะส่งเสริมจริยธรรมเนี่ยผมมองว่ามันต้องปลูกจิตให้ละเอียดซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมนะครับเพราะคนคนหนึ่งเราไม่สามารถปรุงแต่งจิตของเขาเนี่ยให้เป็นจิตที่ละเอียดได้ในวันสองวันนะครับ
1: ค่ะนี่คือความคิดของเรานะคะแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะจะละเอียดกว่าที่เราคิดเองมากนะคะเช่นอะไรหยาบและอะไรละเอียดกว่ากันจิตมองไม่เห็นเลยค่ะไม่มีสีสันวรรณะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะคะแต่รูปสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เสียงนะคะที่ว่าหยาบก็เพราะเหตุว่ามีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบาเสียงหนักซึ่งจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในเสียงนั้นๆเพราะฉะนั้นรูปนะคะที่ว่ารูปละเอียดเนี่ยคือรูปที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นหรือให้รู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปที่เป็นภาวะรูปเพศหญิงหรือเพศชายซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะไม่ปรากฏเลยแต่ปรากฏเป็นสีสันที่ต่างกันเพราะธาตุดินน้ำไฟลมที่ต่างกันก็ทำให้ผิวพรรณต่างกันบ้างหรืออะไรต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่ารูปหยาบคือรูปที่สามารถที่จะรู้ได้ในชีวิตประจำวันทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะ

0: นอกจากนั้นก็เป็นรูปที่ละเอียดและความจริงรูปหยาบในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้จักขุประสาทะโสตประสาทะซึ่งมองไม่เห็นเลยรูปพิเศษที่กลางตามองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้โสตประสาทรูปก็อยู่ที่ตัวแต่อยู่ตรงกลางหูค่ะมองไม่เห็นอีกแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเป็นสภาพไม่รู้แต่ปรากฏว่ามีหลากหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นรูปหยาบ7รูปนะคะตา1สิ่งที่ปรากฏให้เห็น1เป็นสีสันวรรณะต่างๆเสียง1กลิ่น1รส1เป็น4ทางกายเนี่ยธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหว3รูปเท่านั้นค่ะในบรรดามหาภูตรูป4ที่สามารถจะปรากฏให้รู้เมื่อกระทบสัมผัสเพราะว่าสามารถจะรู้ในรูปต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งรูปมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นรูปอื่นๆไม่หยาบอย่างรูปนี้แต่ในบรรดารูปหยาบ7รูปนะคะยังมีเพิ่มอีก5รูปซึ่งรวมเป็นรูปหยาบคือจักขุประสาทะโสตประสาทะจักขุประสาทะคือตาโสตประสาทะคือหูคานะประสาทะคือจมูกคิวหาประสาทะคือลิ้นกายะประสาทะคือรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วทุกส่วนของกายที่สามารถกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินแต่ก็เป็นรูปหยาบอยู่ในประเภทของรูปหยาบเพราะพอรู้ได้ว่ามีตรงไหนใช่ไหมคะเช่นตาก็จะอยู่ตรงกลางตาโสตประสาทะก็อยู่ตรงกลางหูชิวหาประสาทะอยู่กลางลิ้นนะคะอาศัยน้ำนำรสต่างๆไปสู่กลางลิ้นก็ทำให้จิตเนี่ยสามารถที่จะลิ้มรสนั้นได้กายประสาทะก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนี่เป็นรูปหยาบแต่จิตซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแม้มีในขณะนี้ก็ไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานเพียงปรากฏเป็นอาการรู้เช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างโกรธบ้างพวกนี้นะคะเป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่มีการที่จะกระทบปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนที่ละเอียดเพราะฉะนั้นจิตละเอียดกว่าส่วนรูปเนี่ยค่ะหยาบกว่าความละเอียดของจิตก็คือว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากในขณะนี้ไม่ปรากฏเลยแต่รูปยังปรากฏความชรานะคะหรือความเสื่อมอันนี้ก็แสดงเห็นว่าต้องหยาบกว่าจิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องความทุกข์หรือภัยของแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นชาติถ้าไม่มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะแก้ไม่ได้ค่ะจะเอาอกุศลไปแก้อกุศลจะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือทุกคนเกิดมาแล้วก็ยอมรับว่ามีผู้ที่มีความรู้สูงสุดเหนือบุคคลใดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่ได้สะสมมาที่มีโอกาสอยู่ในประเทศที่สมควรได้มีโอกาสพบได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีอัธยาศัยฉันทะที่จะศึกษาเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้กุศลเกิดมากๆซึ่งจะนำผลดีมาให้ในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะเราไปก้าวก่ายกับจิตของคนอื่นไม่ได้ธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ที่เคยยึดถือไว้ว่าเป็นเราก็เพราะว่าไม่ได้ไปเกิดตรงอื่นแต่เกิดตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉันจะแก้คือแก้โดยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องและแก้ที่ตัวเองถ้าทุกคนแก้นะคะที่ตัวเองสำเร็จแน่แต่ถ้าจะให้คนอื่นแก้เราไม่แก้ก็ไม่สำเร็จสิ่งที่น่าคิดนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็บอกว่าพุทธศาสนามีประโยชน์มากถูกต้องดีที่สุดเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะเห็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ศึกษาแล้วจะจริงใจและจะตรงกับคำพูดไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดว่าพุทธศาสนามีประโยชน์ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าประโยชน์มีแต่ไม่ศึกษาและส่วนใหญ่นะคะเราก็เป็นอย่างนี้มานานแสนนานเราหวังให้คนอื่นศึกษาโดยเฉพาะเด็กๆนี่ค่ะชอบอะไรอะไรก็ไปให้เด็กทำโยนไปที่เด็กนะคะให้เด็กเรียนจริยธรรมอะไรอะไรบ้างนะคะแต่ผู้ใหญ่เรียนหรือเปล่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียนผู้ใหญ่จะรู้ไหมแล้วเด็กจะเรียนจากใครถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่ไม่ได้คิดกันถึงต้นตอถึง เหตุที่แท้จริงนะคะคิดตามที่มองเห็นและที่จะเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่ตามหลักของความจริงถ้าหลักของความจริงต้องเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงที่สุดค่ะไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะอยากจะใช้คำว่าที่จะรอดพ้นจากภัยไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งหน่วยของสังคมและประเทศชาติก็คือว่ามีปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรมโดยไม่ประมาทด้วยไม่ใช่เพียงอ่านวรรคเดียวหน้าเดียวแล้วก็ไปเขียนตำราเป็นเล่มๆอันนั้นไม่ได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแต่ประมาทว่าพระองค์เนี่ยก็คงเหมือนเราซึ่งเพียงแต่อ่านตำราอะไรก็เข้าใจได้พอสมควรแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นค่ะห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินมองไปสิคะไม่สิ้นสุดอากาศนั่นแหละค่ะคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาและเข้าใจแล้วเป็นส่วนน้อยนิดนะคะจากพระปัญญาจริงๆซึ่งทรงอุปมาไว้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแล้วใบไม้ในป่ามีเท่าไหร่ด้วยการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กำลังเริ่มศึกษาธรรมะนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งความกว้างความละเอียดอุปมาว่าเหมือนจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรมหาสมุทรคือพระธรรมส่วนจะงอยปากยุงก็คือขณะที่กำลังเริ่มศึกษาและเข้าใจบ้างยุงนี่ปากเล็กแค่ไหนคะแต่กัดดูดเลือดไปได้คิดดูสิคะเราเองยังทำไม่ได้เลยจะเอาเล็บไปดูดเลือดก็ไม่ได้แต่ยุงปากนิดเดียวทำได
1: ้ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะต้องมีการศึกษาพระธรรมทีนี้มีเพื่อนฝากเรียนถามว่าการศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหรือว่าควรเริ่มอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะควรเริ่มจากคำแรกคือธรรมะคืออะไรศึกษาพระธรรมใช่ไหมคะไม่ใช่คิดเองศึกษาต้องมีการได้ยินได้ฟังในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรอย่างสมัยนี้นะคะแต่ก็ผู้ฟังเนี่ยค่ะคือผู้ที่ศึกษาแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เฝ้าแต่มีพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้อ่านได้ฟังก็คือว่าต้องไตร่ตรองแล้วก็จะตรงกับข้อความที่จัดไว้นะคะรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกเนี่ยไม่เคยเห็นสมัยหนึ่งนะคะที่ยังไม่มีการพิมพ์การแปลดิฉันก็อยากรู้มากเลยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นยังไงแต่พอพิมพ์ออกมาก็มีโอกาสได้จับได้อ่านได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะได้แม้เห็นแม้เปิดขึ้นแม้อ่านและจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในพระไตรปิฎกเรื่องอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะที่มีจริงๆอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าคำสอนตื้นๆเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจคิดว่าอย่างนั้นไม่เหมือนวิชาการอื่นทางโลกซึ่งขยายไปมากมายนะคะแต่ความจริงถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วจะมีวิชาการอะไรได้และกิเลสอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาแล้วก็จะรู้จักตัวเองเหมือนกระจกใสที่ส่องให้เห็นความเป็นจริงของแต่ละคนแต่ว่ากระจกจะใสหรือไม่ใสอยู่ที่การพิจารณาม
2: ีคำกล่าวว่าเราจะรู้จักผู้อื่นได้ต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นไม่ใช่เราคนอื่นก็เห็นเราเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่เห็นก็คือธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นนกเห็นไหมคะงูเห็นไหมปลาเห็นไหมและเห็นเป็นนกหรือเห็นเป็นงูหรือเห็นเป็นปลาหรือเห็นเป็นคนตรงก็คือว่าเห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างไม่คิดถึงรูปร่างใดๆเลยนะคะเห็นนี่ไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาไม่ใช่คนด้วยเพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับนี่คือธรรมะค่ะ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงที่สุดก็คือว่าความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาใช้คำว่าอนัตตาเนี่ยก็เข้าใจได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ใครแต่เป็นธรรมะถ้ากล่าวธรรมะก็คือตรงและจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เป็นอย่างอื่นได
3: ้ให้อาจารย์ช่วยอธิบายจริตของแต่ละคนนะคะ
0: จริตตะนะคะโทสะจริตเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนโกรธโทสะนี่เป็นอีกคำหนึ่งของโกรธค่ะโกรธบ่อยๆเอ๊ะไม่เห็นเหมือนใครเลยคนนี้ชัดเจนเลยว่าโทสะจริตใช่ไหมคะบางคนก็โลภมากเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยไปตลาดนัดดีหมดเลยอาหารทุกชนิดก็อยากซื้ออยากรับประทานไม่ว่าเห็นอะไรก็ไปที่ร้านที่ไหนก็ดูจนกระทั่งได้มาทีละอย่างสองอย่างจากแต่ละร้านนะคะก็เป็นเรื่องของโลภะใช่ไหมคะเป็นโลภะจริตแต่ว่าความจริงทุกคนมีทุกจริตเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยต่างกันจริตตะคือความประพฤติเป็นไปที่สะสมจนกระทั่งเป็นอัธยาศัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็มีทุกจริตนะคะถ้าจะศึกษาในพระไตรปิฎกแต่เราจะคุ้นหูกับโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตและยังมีจริตอื่นด้วยค่ะ
4: เราอยู่ในสังคมเนี่ยจริตเนี่ยที่แต่ละคนมีจะแตกต่างกันเราจึงจำต้องดัดจริตของเราเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างละมุนละไมแล้วก็สงบสุขไม่ทราบว่าความเข้าใจของหนูจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะขอความกรุณาจริตอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะ
0: คือความประพฤติที่เป็นไปที่สะสมมาทำให้กายวาจาเป็นอย่างนั้นทีนี้พอพูดถึงคำว่าดัดจริตบ่อยๆไหมคะทุกวันหรือเปล่านานๆครั้งหรือว่าเป็นนิสัยดัดจริตเนี่ยค่ะเพราะแต่ละคำก็ต้องมีความหมายด้วยนะคะจะใช้คำว่าดัดจริตก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่นานๆครั้งหนึ่งหรือว่าบ่อยเลยหรือว่าเป็นประจำจนกระทั่งเป็นนิสัยพอจะรู้ได้ไหมว่าที่ใช้คำนี้นานๆใช้ครั้งหนึ่งนานๆเป็นครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นบ่อยๆแต่ต้องไม่ลืมความจริงนะคะสิ่งใดที่เกิดแล้วสะสมถ้าไม่มีความต้องการที่จะดัดจะเกิดดัดจริตไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นความต้องการซึ่งก็คือโลภะจริตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าโลภะจะดัดไปทางไหนทางกายหรือทางวาจาหรือการเดินหรือการนั่งการพูดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าคนนั้นน่ะดัดจนเป็นนิสัยก็คือว่าก็คือโลภะนั่นแหละแต่เป็นไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่พ้นจากจริตที่มีปกติคือโลภะจริตโทสะจริตโมหะจริตแล้วแต่ว่าจะเป็นจริตประเภทไหน
5: ครับท่านอาจารย์ครับจริตกับวาสนาต่างกันอย่างไร
0: วาสนานะคะคืออากัปกิริยาอาการซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าทุกคนจะมีโลภะเหมือนกันแต่นั่งเหมือนกันไหมกำลังมีโลภะนี่แหละนะคะท่าสบายของบางคนเนี่ยจะต่างกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะของชาวอินเดียท่าสบายคือขัดสมาธิหลังตรงนะคะทำให้เขานั่งอยู่ได้นานแต่ว่าคนไทยอาจจะบอกว่าไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าจริตเนี่ยค่ะคือโลภะโทสะโมหะที่สะสมมาทำให้กายวาจาของแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างละเอียดมากคนเดินข้างหน้าเราไม่ทันเห็นหน้าแต่เป็นคนคุ้นเคยรู้ไหมว่าใครแค่เดินเนี่ยค่ะนั่นคือวาสนาเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทางกายทางวาจานะคะซึ่งเกิดจากจิตที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่กายที่จะไปทางซ้ายขวายังไงจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะพูดทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่ามาจากการสะสมของความละเอียดของจิตซึ่งทำให้กายไหวไปตามจิตที่ขณะนั้นเกิดขึ้นซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นวาสนาเนี่ยนะคะก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีบางคนเดินเร็วมาก บางคนก็เดินช้ามากก็แต่ละอัธยาศัยก็คือเดินนั่นแหละแต่จิตที่ต่างกันแม้แต่อาการที่เดินก็ต่างกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีอากัปกิริยาซึ่งเป็นที่น่าดูน่าชมน่าพอใจกับอากัปกิริยาซึ่งไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงคะจะเสแสร้งทำก็ไม่เหมือนกับการที่ได้สะสมมาซึ่งเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทุกคนคงรู้จักคำนี้ดีนะคะธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีเสน่ห์หมายความว่าดูน่าดูและคนก็พอใจที่จะเข้าใกล้ไม่ว่าการพูดการมองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพของจิตซึ่งละเอียดจากการที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยก็ทำให้การเคลื่อนไหวไปแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยสะสมไปสะสมไปเพราะฉะนั้นวาสนามีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ปรากฏให้เห็นได้บางคนจะมีคำพูดว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วทำไมคนอื่นไม่มีใครพูดอย่างนี้ล่ะเพราะฉะนั้นความน่ารักเนี่ยก็เป็นวาสนาของคนดีก็ได้ใช่ไหมคะดีด้วยกันเนี่ยแต่คนหนึ่งคนอื่นบอกว่าน่ารักแต่คนดีคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้บอกว่าน่ารักเพราะฉะนั้นสำหรับวาสนาฝ่ายไม่ดีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ละได้แต่ว่าวาสนาอื่นนะคะฝ่ายไม่ดีเนี่ยแม้พระอรหันต์ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละไม่ได้นี่คือความน่าอัศจรรย์ของปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะประทับยืนมองนะคะจะต้องไม่เหมือนคนอื่นคือว่าเป็นไปด้วยความน่าดูอาจจะเคลื่อนไหวไปทั้งพระองค์ไม่ใช่ว่าชำเลืองแบบที่คนอื่นทำที่ไม่น่าดูหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือความละเอียดค่ะของวาสนานะคะซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ภาษาไทยใช้ยังไงคะบุญวาสนาไปอีกแล้วคือว่าไม่ได้ศึกษาจริงๆเพราะฉะนั้นพระธรรมคิดเองไม่ได้ความละเอียดมีมากค่ะและแต่ละคำก็ควรจะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยอย่างคำว่ารูปธรรมนะคะภาษาไทยก็ใช้กันแต่ว่าความหมายจริงๆคือหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แสงเสียงพวกนี้เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมคิดจำพวกนี้เป็นนามธรรม
4: ขออนุญาตค่ะท่านแล้วถ้ากรณีที่ถกเถียงกันเรื่องงานแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้กริยาที่ไม่ดีกับเราแต่เราไม่โต้ตอบหรือว่าเป็นการที่เราปล่อยวางได้หรือไม่และจะถือว่าเป็นวาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่งหรือไม่หรือจะถือว่าเป็นการที่เราดัดจริตของเราเพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือไม่ประการใด
0: ค่ะ
4: ขอความกรุณาท่านอาจารย์
0: ทั้งหมดจะรู้ได้ด้วยปัญญาแล้วก็ต้องเป็นของเราเองด้วยว่าขณะนั้นเราเสแสร้งหรือว่าเป็นปกติอย่างเวลานี้ค่ะทุกคนกำลังเป็นปกติเนี่ยคือวาสนาเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดจะดัดจริตใช่ไหมคะเสแสร้งคนนั้นรู้แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าพอชินบ่อยๆว่าเอ๊ะไม่ใช่นี่แต่ก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมก็จะรู้ได้ว่ากำลังดัดจริตหรืออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงค่ะและก็สามารถที่จะรู้จักด้วยจิตของแต่ละคนเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะเราไม่รู้จิตของใครคนอื่นเลยสักคนแม้แต่จิตเราเนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้เราจะไปรู้จักจิตคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้รู้จักธรรมะคือจิตว่าจิตหลากหลายมากโลภะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะออกมาทางกายวาจาความคิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะรู้ได้ว่าคนอื่นเมื่อไหร่ก็คือสิ่งที่เคยรู้แล้วเพราะว่าเราได้เข้าใจกันในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาของแต่ละคนนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนและเมื่อเข้าใจแล้วเวลาคนอื่นเป็นอย่างนั้นก็พอจะรู้ได้ว่าขณะนั้นก็เพราะอะไรขึ้นอยู่กับปัญญาค่ะและก็มรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมอบให้สัตวโลกก็คือให้ได้เข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได
6: ้รู้ประมาณในการศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะ ม่ใช่ขวนขวายด้วยความเป็นตัวตนที่จะรู้เรื่องราวของธรรมะเยอะๆหรือจะไปทำอะไรให้รู้เร็วๆด้วยความหวังความต้องการแต่ต้องเป็นการสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมเพื่อความเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.19 สิงหาคม 2561

0: รู้ประมาณในการศึกษาและก็รู้ฐานะของตนเองคืออย่างไรครับจึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง
1: ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนจะขวนขวายไปใช้คำอะไรที่ไม่รู้จักแล้วก็อยากเข้าใจคำนั้นเพราะคิดว่ายังไม่รู้คำนั้นเนี่ยถูกต้องไหม
0: ก็ไม่ถูกต้องขณะนั้นก็อกุศลโลภะก็สนใจเรื่องภาษาเรื่องคำ
1: เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงที่สามารถรู้ความจริงตามที่ได้ฟังได้แต่ไม่ใช่ได้ความขวนขวายด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องเพราะปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงสามารถที่จะละความเป็นเราแล้วก็เป็นหนทางที่จะทำให้ละความเป็นเราได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำว่ามรรคมีองค์8พูดได้เลยอะไรบ้างแล้วจะทำอย่างนั้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยจะน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะแต่ทีละน้อยนี่แหละวันหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้รู้ว่านี่คือหนทางที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังตั้งแต่คำแรกสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงเกิดขึ้นและดับไปทุกขะอริยสัจจะธรรมะที่มีจริงๆนะคะคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาค่อยๆเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะเกิดดับเลยเป็นเราหมดเลยเราเห็นเราโกรธเราชอบยังเป็นเราเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยเป็นเรานี่แหละไม่ใช่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะสิ่งที่เคยเป็นเราทั้งหมดนี่แหละไม่ใช่เราเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นใครจะไปบังคับว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับไม่ใช่เราให้ประจักษ์แจ้งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นและรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ปัจจัยจะทำให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าความเข้าใจยังไม่พอที่จะละความต้องการและความเป็นเราอริยสัจจะที่หนึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดดับอริยสัจจะที่สองทุกขสมุทยะเหตุให้เกิดทุกข์คือความติดข้องเป็นสิ่งที่ควรละถ้าไม่ละจะถึงได้ยังไงเพราะฉะนั้นการละไม่ใช่ไปละเมื่อไหร่เลยค่อยๆละความไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นจนถึงอีกระดับหนึ่งของปัญญาซึ่งเป็นปฏิปัตติซึ่งมาจากการที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจะไปนั่งปฏิบัติสำนักไหนได้ไม่มีทางเป็นปฏิบัติได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่หวังเพราะเหตุว่าต้องละความหวังนะคะเมื่อปัญญารู้จริงๆว่าหวังไม่ได้แต่เข้าใจขึ้นเรื่อยๆมากน้อยก็แล้วแต่เข้าใจนิดนึงแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเห็นไหมคะเพราะว่าถูกอกุศลทับถมอยู่ตลอดเวลากำลังฟังเข้าใจแล้วก็ไปเพลิดเพลินใช้เรื่องอื่นอกุศลนั้นก็ทับถมก็ต้องตั้งต้นอีกตั้งต้นใหม่ทุกครั้งที่จะค่อยๆฟังค่อยๆฝ่าคลื่นลมของกระแสกิเลสเหมือนอยู่ในมหาสมุทรเลยค่ะก้าวไปไหว้ไปแล้วก็ถอยกลับเพราะคลื่นลมก็ไปอีกจนกว่าสามารถที่จะมีกำลังพอที่จะฟันฝ่าคลื่นลมแม้ใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะบางคนก็บอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆพอละได้เรื่องใหญ่ๆละไม่ไหวไม่จริงเป็นปัญญาแล้วทั้งใหญ่และเล็กจึงสามารถที่จะละได้ถ้าไม่มีปัญญาเล็กก็ละไม่ได้ใหญ่ก็ละไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาที่มีกำลังไม่ใช่เราขณะนั้นก็เริ่มเข้าใจเวลาที่มีความโกรธเกิดขึ้นเคยคิดยังไงคะ
0: จะทำไม่ให้โกรธได้ยังไง
1: ค่ะทำยังไงจะไม่ให้โกรธนั่นแหละเข้าใจธรรมะเห็นไหมคะต้องรู้ตัวเลยค่ะนั่นไม่เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะปัญญารู้ว่าโกรธมีจริงๆเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วทำไมไม่รู้ก็ฟังมาตั้งแต่ต้นมาทุกอย่างเป็นธรรมะพอถึงเวลาจริงๆโกรธทำยังไงจะไม่ให้โกรธตัวเราความต้องการมาทันทีค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในสังสารวัฏปัญญาน้อยมากเพราะเหตุว่าขาดการฟังแต่ว่าเพราะไม่รู้กับเพราะติดข้องเนี่ยมากมายมหาศาลจนกระทั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมาก่อนโลภะมาก่อนความไม่รู้มาก่อนจนกว่าปัญญามีกำลังทีละเล็กทีละน้อยนี่คือหนทางไม่ใช่ไปนั่งสัมมามรรคสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็ไปนั่งทำ แต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะหนทางก็คือว่าความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนกว่าจะถึงระดับขั้นของปฏิปฏิขณะนั้นไม่มีเราจะไปเลือกลมหายใจหรือว่าไม่มีเราที่จะไปบอกว่าสติที่เกิดให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าสติเกิดทันทีระลึกทันทีขณะนั้นใครไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางที่เข้าใจในความเป็นอนัตตาโดยตลอดยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อไรไม่หวั่นไหวเมื่อไรเพราะรู้ว่าขณะนั้นก็มีธรรมะที่ปรากฏความเป็นธรรมะให้เข้าใจถูกต้องจนกว่าวันนี้ทั้งวันเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งคุณอนกหรือใครๆก็ไม่รู้แต่พอปัญญาได้อบรมแล้วไม่ว่าเมื่อไหร่หลงลืมก็รู้ว่าเป็นธรรมะแม้หลงลืมก็ยังรู้ว่าเป็นธรรมะจึงไม่หวั่นไหวและเวลาที่สติเกิดก็รู้ว่าไม่ใช่เราทั้งหมดต้องทั่วค่ะสิ่งที่เคยถูกปกปิดไว้ในชีวิตทั้งวันค่อยๆเปิดเผยเดี๋ยวนี้มีอะไรถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่รู้ก็เห็นแท้ๆยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เห็นรู้ไหมค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นก็มีคิดก็มีได้ยินก็มีนี่คือสิ่งที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตกี่ประเภทเจตสิกเท่าไหร่แม้แต่ความรู้สึกเดี๋ยวนี้ก็มีรู้สึกยังไงคะไม่เห็นมีใครตอบหมดแล้วดับแล้วผ่านไปหมดด้วยความไม่รู้จนกว่าปัญญาเนี่ยจะค่อยๆถึงเฉพาะเหมือนแสงสว่างที่ส่องไปที่แต่ละหนึ่งที่มีจริงๆที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราจนทั่วอย่าลืมค่ะจนทั่วหมายความว่าจนไม่สงสัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าความดีใจเกิดขึ้นนะคะเอ๊ะนี่เราหรือเปล่าหรือเป็นสภาพรู้หรือเป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกก็คือไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรู้ความค่อยๆเจริญขึ้นที่จะไม่หวั่นไหวว่าไม่ว่าอะไรไม่ต้องเรียกชื่อกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นก็คือหนทางที่จะทำให้เป็นมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นก่อนที่ปัญญาจะเจริญจนกระทั่งสามารถเข้าใจสภาพธรรมะได้เพิ่มขึ้นนะคะสภาพธรรมะก็ต้องเกิดตามที่ได้ทรงแสดงไว้จิตเห็นประกอบด้วยเจตสิก7แต่ก็ไม่ปรากฏสักหนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกให้ปรากฏได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่อนัตตาชัดเจนไปทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะจะให้เกิดเวลานั้นหรือเวลานี้ก็ไม่ได้แต่เกิดเมื่อไหร่รู้ในความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นทันทีแล้วก็ไม่ได้เลือกอารมณ์ด้วยไม่ใช่ว่าต้องไปที่ลมหายใจหรืออะไรถ้าจะรู้ที่ลมหายใจได้ไหม
0: แล้วแต่
1: เห็นไหมคะไม่อย่างนั้นกลัวอะไรคะจะเริ่มบังคับสตินิดๆว่าอย่าไปรู้ที่ลมหายใจเห็นไหมคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลระดับไหนและความเข้าใจที่ถูกต้องที่มั่นคงไม่มีใครทำร้ายหรือทำอันตรายแก่ปัญญาได้เลยและไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนปัญญาให้เป็นความไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ที่รู้ขึ้นรู้ขึ้นจะทำให้ความไม่รู้นั้นลดน้อยลงไปหนทางเดียวค่ะถ้าไม่รู้ก็คือว่ายังไม่รู้ไปเรื่อยแต่ถ้าค่อยๆรู้เมื่อไหร่วันหนึ่งความรู้ก็เพิ่มขึ้นและสิ่งที่ไม่ปรากฏสติระลึกมีจริงๆค่ะความรู้สึกก็มีจริงความจำมีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีก็ไม่โผล่สักทีไม่ได้ปรากฏให้รู้สักทีใช่ไหมคะว่ากำลังจำแต่ถ้าสติเกิดระลึกได้ไหมเลือกไม่ได้เลยมิฉะนั้นแล้วนะคะจะละความติดข้องในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนทางที่เป็นไปด้วยความไม่รู้และไปนั่งทำหวังจะรู้แต่ว่าเป็นหนทางที่รู้ว่ายากละเอียดลึกซึ้งไม่ใช่เราแต่เพราะเข้าใจขึ้นจากการได้ฟังและไตรตรองก็จะทำให้ปัญญาขั้นฟังปริยัตินี่นะคะเป็นปัจจัยทำให้ปฏิปัตติสติสัมปชัญญะเกิดความสงสัยหมดไปคะ
0: ยังไม่หมดทีเดียว
1: ยังไม่หมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดสามารถจะสงสัยในสิ่งที่ปรากฏได้ไหมเพราะนั่นไม่ใช่เราแต่กำลังสงสัยเป็นเราเมื่อไหร่จะหมดก็ต้องปัญญาที่ละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1127ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14 มีนาคม 2525
2: ท่านผู้ฟังจะเห็นความน่าอัศจรรย์ของการที่สภาพธรรมะจะปรากฏครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้นะคะเพราะเหตุว่าถ้าย่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตลงอย่างละเอียดที่สุดแล้วก็จะปรากฏว่ามีการเกิดขึ้นของจิตที่กำลังรู้อารมณ์หนึ่งเพียงขณะเดียวขณะเดียวจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะปรากฏเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ยาวนานสำคัญเหลือเกินแต่ถ้าย่อหรือตัดลงมาแล้วจะเหลือเพียงการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ของจิตแต่ละขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางท่านกล่าวว่ารูปซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเนี่ยนะคะจะแตกกระจัดกระจายลงในขณะใดได้ทั้งหมดคือความตายเนี่ยค่ะง่ายที่สุดเพราะเหตุว่าเพียงไม่รักษาไม่ทนุถนอมรูปนี้ไว้อย่างดีนะคะรูปนี้ก็คงจะต้องไม่สามารถจะเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยให้เกิดจิตได้เพราะเหตุว่ารูปนี้ค่ะบอบบางแล้วก็อันตรายมากเพียงถูกมีดนิดเดียวนะคะเลือดก็ไหลกระทบอะไรหน่อยก็พร้อมที่จะแตกย่อยไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ารูปนี้ไม่ยั่งยืนความตายเป็นสิ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็เมื่อไหร่ก็ได้แต่การที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ต่อไปโดยที่ยังไม่ตายเนี่ยสิคะที่น่าอัศจรรย์ว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทำให้การประจวบกันของปัจจัยต่างๆของนามธรรมและรูปธรรมที่จะสัมพันธ์และเป็นปัจจัยกันให้สภาพธรรมะปรากฏแต่ละขณะเพราะเหตุว่ากรรมเป็นสมุฏฐานให้เกิดจักขุปสาทะไม่มีใครสามารถที่จะสร้างจักขุปสาทรูปได้เพราะเหตุว่าจักขุปสาทรูปเป็นรูปซึ่งใสสามารถรับกระทบเฉพาะสีคือสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สีสันวรรณะนะคะแต่เป็นคุณลักษณะเป็นสภาพของรูปซึ่งกรรมทำให้สามารถรับกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรรมทำให้จักขุปสาทะเกิดดับ17 ขณะเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้ว17 ขณะก็ดับไปอาจจะยังไม่มีการเห็นเลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะถ้าขณะที่กำลังได้ยินเสียงเนี่ยค่ะจักขุปสาทะซึ่งเกิดพอ17 ขณะของจิตก็ดับโดยที่ไม่ได้กระทำกิจการงานไม่ปรากฏว่าเป็นที่เกิดของการเห็นหรือว่าไม่ปรากฏให้รู้ว่ามีรูปนั้นเลยเมื่อไม่ปรากฏจึงไม่รู้ว่าเป็นรูปนั้นแต่ถึงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามรูปซึ่งมีสมุฏฐานเกิดก็เกิดตามอายุแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการประจวบกันของแต่ละขณะเนี่ยค่ะอย่างรวดเร็วเหลือเกินเพราะเหตุว่าจักขุปสาทะหรือโสตปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะหรือหัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตก็มีอายุเพียงแค่จิตเกิดดับ17 ขณะรูปารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาสัทธารมณ์เสียงที่ปรากฏทางหูคันธารมณ์กลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสารมณ์รสที่ปรากฏทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่ปรากฏทางกายก็มีอายุ17 ขณะเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งจักขุปสาทะก็ดีและรูปารมณ์ก็ดีซึ่งต่างก็มีอายุ17 ขณะเนี่ยค่ะจะต้องเกิดและเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงไรเพราะเหตุว่าจักขุปสาทะที่เกิดนะคะต้องยังไม่ดับคือยังไม่ถึง17 ขณะรูปารมณ์ที่เกิดต้องยังไม่ถึง17 ขณะยังไม่ดับจึงจะเป็นปัจจัยที่กระทบกันและทำให้ภวังคจิตไหวเป็นภวังคจลนะ1 ขณะเป็นขณะที่2ของรูปทั้ง2นะคะ แล้วก็ภวังคุปเฉทะเป็นขณะที่สามของรูปทั้งสองเมื่อภวังคุปเฉทะจิตดับแล้วเป็นปัจจัยให้ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นทั้งสองรูปยังไม่ดับคือจักขุปสาทะก็ยังไม่ดับรูปารมณ์ก็ยังไม่ดับเมื่อปัญจทวาราวัชนะจิตดับแล้วเป็นวิถีจิตที่หนึ่งเพราะเหตุว่าภวังคจิตทั้งหมดไม่ใช่วิถีจิตจิตใดก็ตามที่ไม่ใช่ปฏิสนธิภวังและจุติจิตนั้นเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นภวังคจรณะไม่ใช่วิถีจิตภวังคุปเฉทะไม่ใช่วิถีจิตปัญจทวาราวัชนะเป็นวิถีจิตที่หนึ่งดับไปนะคะจักขุวิญญาณจิตซึ่งเกิดต่อเป็นวิถีจิตที่สองดับไปสัมปติชนะจิตเป็นวิถีจิตที่สามสันติรณะจิตเป็นวิถีจิตที่สี่โวธพนะจิตเป็นวิถีจิตที่ห้าชวนะจิตอีกเจ็ดขณะ
1: เป็นวิถีจิตที่หก
2: และก็ตถาลัมพนะอีกสองขณะ
1: เป็นวิถีที่เจ็ดอายุของรูป17ขณะจึงดับพร้อมกับตถาลัมพนะขณะที่สอง
2: ทั้งจักขุปสาทะและรูปารมณ์นี่คือการเป็นปัจจัยอย่างรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรมน่าอัศจรรย์ไหมคะแต่ละขณะที่จะเห็นได้ได้ยินได้ได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสได
3: ้คือผมอยากจะทำความเข้าใจคำว่าวิถีจิตนะฮะวิถีจิตนี่อาจารย์ก็เคยบรรยายไปแล้วอ่ะนอกจากภวังคจิตแล้วจิตอื่นทั้งหมดก็เรียกว่าวิถีจิต
2: นอกจากปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิต
3: ครับ
2: ค่ะ
3: เรียกว่าวิถีจิตแต่ทีนี้วิถีจิตตามที่นายไปเฉดสีก็หมายความว่าตั้งแต่อธิตะภวังภวังคจรณะภวังคุปเฉทะจนกระทั่งถึงตถารมณะ2ขณะเนี่ยครับทั้งหมด17ขณะเขาก็เรียกว่าวิถีจิตอ
2: ี
3: กนัยยะหนึ่ง
2: ขอประทานโทษค่ะแสดงอายุของรูปค่ะจะเรียกวิถีจิตไม่ได้เลยปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตจักขุวิญญาณจิตเป็นวิถีจิตสัมปติชนะจิตเป็นวิถีจิตสันติรณะจิตเป็นวิถีจิตโวธพนะเป็นวิถีจิตชวนะ7ขณะเป็นวิถีจิตตถาลัมพนะ2ขณะเป็นวิถีจิตไม่ได้นับอติตะภวังหรือภวังคจรณะหรือภวังคุปเฉทะแต่แสดงว่ารูปเกิดพร้อมกับการเกิดของอติตะภวังและมีอายุ17ขณะจิตจึงดับที่การดับของตถาลัมพนะจิตเป็นการแสดงอายุของรูปค่ะ
3: นี่สิอย่างนั้นการเรียนมามันก็รู้สึกจะสับสนกันฮะก็ตามปกติเนี่ยทางปัญจทวารเขาบอกว่าถ้าเป็นอติมหันตารมณ์แล้ววิถีจิตมี17ขณะก็พูดกันอย่างนี้ครับ
2: มีรูป17ขณะไม่ใช่มีวิถีจิต17ขณะค่ะมีรูป17ขณะหมายความว่ารูปนั้นนะคะตั้งอยู่17ขณะของจิตถ้าถึงตถาลัมพนะแต่ถ้าไม่ถึงตถาลัมพนะนะคะรูปนั้นดับก่อนที่ตถาลัมพนะจิตจะเกิดเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยให้เพียงชวนะจิตเกิดเป็นชวนะวาระนะคะรูปนั้นต้องเกิดก่อนปัญจทวาราวัชนะหลายขณะไม่ใช่เพียง3ขณะเท่านั้น
3: พี่ก็อยากจะถามว่าขณะที่รูปารมณ์มากระทบจักขุประสาททำให้ภวังคจิตไหวครั้งที่1ครั้งที่2น่ะขณะนั้นรูปารมณ์เป็นอุปาทะขณะหรือทิฏฐิขณะครับทิฏฐิขณะนั้นถึงวิถีจิตไหนครับถึงจิตขณะไหนเรียกว่าทิฏฐิขณะแล้วขณะไหนเรียกว่าพังฆะขณะ
2: ไม่ใช่เป็นเรื่องการที่จะนับตายตัวนะคะในขณะที่จักขุประสาทรูปเกิดนะคะพร้อมกับรูปารมณ์แสดงให้เห็นว่าทั้งจักขุประสาทรูปและรูปารมณ์ต้องดับพร้อมกันเมื่ออายุครบ17ขณะของจิตแต่ในระหว่างนั้นอาจจะไม่มีวิถีจิตเกิดเลยก็ได้กำลังนอนหลับสนิทเป็นภวังค์นะคะรูปก็เกิดขึ้นมีอายุ17ขณะของจิตคือจิตเกิดดับไป17ขณะรูปนั้นก็ดับโดยวิถีจิตไม่เกิดเลย พราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ารูปจะต้องเกิดตรงวิถีจิตหนึ่งวิถีจิตใดแต่หมายความว่ารูปแต่ละรูปต้องเกิดตามสมุฏฐานคือสำหรับรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนะคะเกิดทุกขณะของจิตตั้งแต่ปฏิสนธิขณะปฏิสนธิจิตมี3ขณะคืออุปาทขณะถิติขณะพังคขณะกรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตและกรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดในถิติขณะของจิตและกรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดต่อไปในพังคขณะของจิตแต่ละกลุ่มแต่ละกลานั่นคือการที่กรรมเป็นสมุฏฐานนะคะกรรมจะเป็นสมุฏฐานให้รูปเนี่ยค่ะเกิดทุกขณะของจิตแต่ว่าถ้าจิตเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปรูปต้องเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตนี่คือความต่างกันของรูปแต่ละสมุฏฐานจะเกิดนะคะว่ารูปสมุฏฐานนี้จะเกิดในขณะไหนแต่ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นวิถีจิตถ้ารูปที่เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานรูปนั้นต้องเกิดพร้อมกับจิตแต่จิตดับก่อนใช่ไหมคะรูปใดก็ตามซึ่งเป็นจิตตัชรูปเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตนั้นเป็นสมุฏฐานจิตนั้นดับแต่รูปนั้นยังไม่ดับรูปนั้นยังอยู่ต่อไปจนถึงขณะที่17ของจิตแล้วจึงดับเป็นการนับอายุของรูปเท่านั้นเองค่ะการเกิดดับของจิต17ขณะ
4: จักขุประสาทะกับรูปอารมณ์ที่เกิดไม่พร้อมกันดับไม่พร้อมกันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับ
2: เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ไม่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยต่างคนก็ต่างเกิดต่างคนก็ต่างดับไป
4: ตอนที่จะเห็นได้นั่นต้องบังเอิญมาพร้อมกันทั้งเกิดทั้งดับนะ
2: ประสาทรูปซึ่งเป็นจักขุประสาทรูปต้องยังไม่ดับนะคะจึงจะเป็นปัจจัยได้และรูปอารมณ์ก็ต้องยังไม่ดับจึงจะเป็นปัจจัยได้แล้วแต่ว่ารูปารมณ์นั้นเกิดก่อนจิตในวิถีนั้นกี่ขณะถ้าเกิดก่อนมากขณะก็ไม่เป็นปัจจัยให้ตถาลัมพนะเกิดไม่เป็นปัจจัยให้ชวนะเกิดหรือไม่เป็นปัจจัยให้โวทัพนะเกิดเป็นปัจจัยเพียงให้ภวังคจรณะเกิดเท่านั้นแล้วก็ดับไปแล้ว
5: อยากทราบว่าจุติจิตเนี่ยเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้หรือเปล่าอาตมาหมายถึงรูปเก่านะอย่างร่างกายของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยจุติจิตคือจิตดวงสุดท้ายเกิด
2: สำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะเจ้าคะจุติจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิด
5: รูปในตัวเก่านั่นนะอาตมาไม่ได้หมายถึงรูปใหม่ที่เกิดเพราะปฏิสนธิจิตหมายถึงรูปที่รูปเดิมนั่น
2: เจ้าค่ะรูปซึ่งเกิดพร้อมปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตนั้นเกิดจึงเป็นรูปที่เกิดพร้อมปฏิสนธิจิตเป็นร่างใหม่รูปใหม่ภพใหม่ภูมิใหม่แต่สำหรับจุติจิตยังเป็นจุติจิตของภพนั้น
5: ยังเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิด
2: ยังเป็นปัจจัยให้รูปในภพนั้นเกิด
5: เว้น
2: จุติกับจุติและก็รูปนั้นจะคงอยู่อีกจนถึง17ขณะแล้วจึงดับซึ่งเป็นเวลาที่เร็วมากเจ้าค่ะ
5: แต่สำหรับจุติจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นปัจจัยให้ร
2: ูปเกิดไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดเจ้าค่ะมีความต่างกันสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์และไม่เป็นพระอรหันต์นะคะแม้แต่การที่จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดในขณะสุดท้ายของจิตคือในขณะจุติ
6: ขอถามอาจารย์ดูซิว่าจักขุทวารวิถีนะฮะเมื่อจักขุประสาทสมบูรณ์ก็พร้อมที่จะรับกระทบกับรูปารมณ์ทีนี้ถามอาจารย์ว่าเมื่อรูปารมณ์นี้มากระทบจักขุประสาทแล้วก็จิตเกิดขึ้นทางปัญจทวารวิถีรูปนี้เกิดขึ้น17ขณะของจิตใช่ไหมฮะ
2: ขอประทานโทษนะคะรูปเกิดเมื่อไหร่คะ
6: รูปเกิดที่จักขุ
2: เวลาที่มีการเห็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะรูปต้องเกิดก่อนจักขุวิญญาณรูปต้องเกิดก่อนปัญจทวาราวัชนะรูปต้องเกิดก่อนภวังคุปเฉทะ
6: คือรูปนี้มาร
2: ูปต้องเกิดก่อนภวังคจรณะ
6: คือรูปนี้มากระทบจักขุประสาทที่จุดสำคัญที่ผมถามคือว่า เมื่อรูปที่กระทบกับจักขุประสาทหลับไปแล้วขณะนั้นจักขุวิญญาณก
2: ็อะไรดับนะคะ
6: รูปครับ
2: รูปยังไม่ดับค่ะถ้ารูปารมณ์ดับไปแล้วนะคะจักขุวิญญาณจะเกิดไม่ได้
6: ใช่ฮะขณะที่ยังไม่ขณะที่กระทบกันแล้วยังไม่ดับขณะนั้นก็จักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นและเมื่อขณะต่อไปนะฮะขณะนั้นรูปยังเกิดอยู่ที่จักขุประสาทอ
2: ย่าใช้คำว่าเกิดค่ะต้องใช้คำว่ารูปนั้นยังไม่ดับ
6: ยังไม่ดับที่จักขุประสาทถึงกระทั่งต่อไปถึงถึงตถารามอย่างนั้นนะครับ
2: วิถีจิตเนี่ยนะคะถ้าวิถีจิตเกิดมากถึงตถาลัมพนะชื่อว่าตถาลัมพนะวาระเพราะเหตุว่ารูปกระทบและตั้งอยู่17ขณะของจิตเป็นปัจจัยให้ตถาลัมพนะจิตเกิดได้จึงชื่อว่าตถาลัมพนะวาระแต่ถ้ารูปเกิดก่อนและกระทบแต่ว่าวิถีจิตยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นรูปก็ต้องผ่านไปพอถึง17ขณะรูปดับที่ชวนะวิถีจิตตถาลัมพนะจิตเกิดไม่ได้จึงเป็นชวนะวาระแต่ถ้ารูปนั้นนะคะเกิดก่อนนั่นอีกแล้วก็กระทบแต่ว่าวิถีจิตยังไม่เกิดเพียงแค่โวฏฐัพพนะเกิดเท่านั้นจึงเป็นโวฏฐัพพนะวาระและถ้ารูปนั้นนะคะเกิดก่อนนั่นอีกนะคะแล้วก็กระทบกว่าวิถีจิตจะเกิดถ้าอายุของรูปไม่พอที่จะถึงโวฏฐัพพนะนะคะจะเป็นภวังค์ตลอดคือภวังคจรณะภวังคจรณะจะไม่เป็นแม้ภวังคุปปเฉทะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นภวังคุปปเฉทะแล้วปัญจทวาราวัชนะจิตต้องเกิดโดยอนันตระปัจจัยเพราะเหตุว่าภวังคุปปเฉทะหมายถึงกระแสภวังดวงสุดท้ายเมื่อเป็นกระแสภวังดวงสุดท้ายก็เป็นอนันตระปัจจัยให้ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดและปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นอนันตระปัจจัยให้วิญญาณจิตดวงหนึ่งดวงใดเกิดและแต่ว่าจะเป็นจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณหรือคานวิญญาณหรือฉิวหาวิญญาณหรือกายวิญญาณจักขุวิญญาณจิตเป็นอนันตระปัจจัยให้สัมปติชนะจิตเกิดสัมปติชนะจิตเป็นอนันตระปัจจัยให้สันติรณะจิตเกิดสันติรณะจิตเป็นปัจจัยให้โวฏฐัพพนะจิตเกิดเพราะฉะนั้นนะคะถ้ารูปนั้นเกิดก่อนนานมากไม่สามารถที่โวฏฐัพพนะจิตจะเกิดนะคะวิถีจิตแม้ปัญจทวาราวัชนะก็ไม่เกิดภวังคุปเฉทะก็ไม่เกิดจึงเป็นแต่เพียงภวังคจรณะใกล้ที่จะดับแล้วค่ะเหลืออีกไม่กี่ขณะก็จะดับจึงไม่เป็นปัจจัยที่จะให้วิถีจิตเกิดได้ไม่เป็นอารมณ์ค่ะจักขุวิญญาณจะต้องเป็นอนันตระปัจจัยให้สัมปติชนะสัมปติชนะต้องเป็นอนันตระปัจจัยให้สันติรณะสันติรณะต้องเป็นปัจจัยให้โวฏฐัพพนะแล้วก็ถ้าอารมณ์นั้นนะคะมีอายุพอที่โวฏฐัพพนะจิตจะเกิดวิถีจิตคือปัญจทวาราวัฏนะจิตจึงจะเกิดจนถึงโวฏฐัพพนะได้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะให้โวฏฐัพพนะเกิดแปลว่าอายุของอารมณ์ใกล้ที่จะหมดเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัจจัยแม้ให้วิถีจิตเกิดเพราะเหตุว่าวิถีจิตที่จะเกิดเพียงปัญจทวาราวัชนะไม่มีความรวดเร็วของจิตเนี่ยค่ะจะต้องเป็นอนันตระปัจจัยต่อไปจนกระทั่งถึงโวฏฐัพพนะจิตชื่อว่าโวฏฐัพพนะวาระเมื่อถึงโวฏฐัพพนะจิตแล้วรูปนั้นดับเมื่อรูปนั้นดับไม่เป็นปัจจัยให้ชวนะจิตเกิดได้
7: เรื่องรูปที่กำลังพูดถึงอยู่นี่นะสำหรับการปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ายังไม่ทันนะครับครับขั้นปริยัตินะเนี่ยผมอยากเรียนถามทบทวนนะสำหรับเรื่องการปฏิบัติการเจริญสตินี้ก็เพื่อให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับ
2: ให้รู้ความจริงค่ะว่าการที่จะรู้รูปให้ถูกต้องจนสามารถที่จะประจักษ์ความเกิดดับของรูปได้ต้องเป็นรูปที่ปรากฏมีลักษณะจริงๆเฉพาะแต่ละทวารซึ่งไม่รักคนกัน
7: หมายถึงว่าต้องรู้ทั้งรูปทั้งนามใช่ไหมครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะมิฉะนั้นแล้วก็แยกออกจากกันไม่ได
7: ้แล้วรู้อะไรของรูปครับรู้ลักษณะหรือรู้อะไรของรูปครับ
2: รู้ลักษณะที่ปรากฏที่ทวารตามความเป็นจริงเช่นทางกายนะคะกายะ ทวารรูปที่จะปรากฏที่กายทวารได้มีเพียง3รูปคือโผฏฐัพพารมณ์ได้แก่ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมตรงที่ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะประชุมรวมกันควบคุมกันทรงจำไว้เป็นอิริยาบถหรือเป็นท่าทางไม่ได้รูปไหนก็ตามซึ่งไม่ปรากฏนะคะขณะนั้นจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยเหมือนกับรูปที่โต๊ะที่เก้าอี้เนี่ยค่ะขณะนี้ก็เกิดดับตามสมุฏฐานรูปใดที่เกิดตั้งอยู่17ขณะแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการรู้รูปที่จะประจักษ์ว่าเป็นรูปไม่ใช่ตัวตนจึงต้องรู้แต่ละรูปแต่ละลักษณะซึ่งไม่รักคนกันไม่ปนกันตามความเป็นจริง
7: ที่รู้นี่หมายถึงรู้ด้วยการพิจารณาใช่ไหมครับ
2: เริ่มจากสตินะคะระลึกลักษณะที่ปรากฏเมื่อมีลักษณะจริงๆเป็นสัจธรรมเป็นของจริงกำลังปรากฏก็มีการน้อมที่จะรู้ซึ่งทางภาษาบาลีจะใช้คำว่าสิกขาคือศึกษา
7: และต้องปฏิบัติไปจนถึงขั้นไหนนะครับหมายถึงว่าต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วถึงจะปัญญาขั้นต่อไปจะเกิดเองหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังอาจจะห่วงถึงขั้นนะคะโดยทราบว่ามีกี่ขั้นแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องคิดถึงหรือว่าพวงถึงขั้นแต่ควรที่จะรู้คือตรงตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงเป็นอุชุปฏิปันโนว่าความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นหรือยังเอาความรู้เท่านั้นค่ะไม่ต้องเอาอย่างอื่นเลยไม่ต้องคิดถึงขั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นจะไม่ถึงขั้นไหนเลยแต่ขณะที่ความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งชาติหนึ่งก็จะถึงแต่ละขั้นได้ตามความเป็นจริง
7: คือที่พิจารณาเนี่ยอาจจะพิจารณาเฉพาะรูปที่ปรากฏอย่างเดียวหรือควรจะพิจารณาทั้งรูปและนามที่ปรากฏขึ้นครับ
2: เมื่อต้องรู้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะก็จะต้องพิจารณานามธรรมหรือรูปธรรมแล้วแต่สติจะระลึกได
7: ้ตามที่ปฏิบัติมานะครับรู้สึกว่าการฟังหรือการศึกษาให้เข้าใจเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนั้นก็มีสติเกิดขึ้นแต่ปัญญาไม่เกิดครับที่ปัญญาไม่เกิดเพราะว่าไม่ได้พิจารณาในสภาพธรรมะที่ปรากฏครับเพียงแต่ว่ามีสติระลึกสภาพที่ปรากฏว่ามีลักษณะอย่างไรเท่านั้นต่อเมื่อได้ฟังได้ศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของรูปและนามที่ปรากฏปัญญาถึงจะค่อยเริ่มเจริญขึ้นครับ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวย

0: และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองค์อาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นและรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1128ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14มีนาคมต่อวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2525
2: ที่พิจารณาเนี่ยอาจจะพิจารณาเฉพาะรูปที่ปรากฏอย่างเดียวหรือควรจะพิจารณาทั้งรูปและนามที่ปรากฏขึ้นครับ
3: เมื่อต้องรู้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะก็จะต้องพิจารณานามธรรมหรือรูปธรรมแล้วแต่สติจะระลึกได
2: ้ตามที่ปฏิบัติมานะครับรู้สึกว่าการฟังหรือการศึกษาให้เข้าใจเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนั้นก็มีสติเกิดขึ้นแต่ปัญญาไม่เกิดครับที่ปัญญาไม่เกิดเพราะว่าไม่ได้พิจารณาในสภาพธรรมะที่ปรากฏครับเพียงแต่ว่ามีสติระลึกสภาพที่ปรากฏว่ามีลักษณะอย่างไรเท่านั้นต่อเมื่อได้ฟังได้ศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของรูปและนามที่ปรากฏปัญญาถึงจะค่อยเริ่มเจริญขึ้นครับ
3: ก็เป็นปัจจัตตังนะคะคือความรู้เฉพาะตนจริงๆว่าสติเริ่มระลึกแต่ว่าการที่จะรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะยังไม่รู้เลยยังยากซึ่งจะรู้ได้ยังยากที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ข้ามขั้นนะคะคือระหว่างขั้นที่สติระลึกแล้วยังไม่รู้ยังไม่เป็นสติปัฏฐานที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั้ง6ทวารได้หรือแม้เพียงทวารใดทวารหนึ่งก็ตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะค่อยๆปรับเป็นสังขารขันธ์นะคะจนกว่าจะค่อยๆศึกษาปฏิบัติจะพิจารณาจะสังเกตจะน้อมไปรู้ด้วยตนเองจนกว่าจะเป็นการรู้ขึ้นก็จากขั้นซึ่งสติระลึกแล้วยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้สำเนียกสังเกตพิจารณาศึกษาจะใช้คำอะไรก็ตามแต่นะคะจนกว่าจะถึงขั้นที่เมื่อสติระลึกก็รู้
4: การดับของรูปารมณ์จะเป็นตถารัมภณวาระหรือชวนวาระอะไรก็ตามนี่จะต้องดับพร้อมกับการดับของจักขุปสาทะเป็นหลักอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
3: เมื่อเกิดในขณะพร้อมกันนะคะก็ต้องดับพร้อมกันแต่ถ้าขณะไม่พร้อมก็ต้องดับไม่พร้อมแต่ที่จะถึงตถารัมภณวาระต้องพร้อม
4: ต้องพร้อมเฉพาะ
3: สำหรับตถารัมภณวาระค่ะเพราะว่าแต่ละรูปมีอายุ17ขณะนี่ค่ะปสาทรูปก็มีอายุ17ขณะรูปารมณ์ก็มีอายุ17ขณะ
4: ที่อาจารย์พูดเมื่อตอนแรกๆว่าเป็นความอัศจรรย์นั่นนะฮะหมายความว่าต้องบังเอิญมาพร้อมกันตั้งจักขุปสาทะและรูปารมณ์ดับพร้อมกันเนี่ยนะ
3: การที่รูปธรรมและนามธรรมเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็ว

0: เนี่ยค่ะเป็นความน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่ารูปมีอายุเพียง17ขณะซึ่งก็นับว่าสั้นมากนะคะและนามธรรมก็เกิดดับเร็วกว่ารูปนั้นอีกแต่ก็ยังสามารถที่จะนามธรรมและรูปธรรมเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันโดยรูปธรรมที่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยโดยเป็นปุเรชาตปัจจัยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดก่อนนามธรรมแต่เวลาที่นามธรรมเป็นปัจจัยแก่รูปธรรมนะคะเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยการเกิดภายหลังซึ่งก็จะได้กล่าวถึงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของปุเรชาตะปัจจัยซึ่งหมายถึงรูปซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยให้นามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดถ้ารูปนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐาน17ขณะแล้วดับไปโดยไม่เป็นปัจจัยให้นามธรรมคือไม่เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกเกิดรูปนั้นก็ไม่ใช่ปุเรชาตะปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่เป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดเฉพาะรูปใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงกาละคือการเป็นปัจจัยกันว่ารูปต้องเกิดก่อนเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดในการที่จะรู้แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองสำหรับปุเรชาตะปัจจัยนะคะก็มีสองอย่างคือวัตถุปุเรชาตะปัจจัยหรือปุเรชาตะนิสยปัจจัยหรือจะเรียกว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยก็ได้นะคะหมายความถึงรูปซึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่เกิดของจิตโดยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดก่อนจิตและยังไม่ดับอีกอย่างหนึ่งคืออารมณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่รูปซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งรูปซึ่งจะเป็นอารมณ์ของจิตได้นะคะรูปนั้นก็ต้องเกิดก่อนจิตแสดงให้เห็นว่าการที่รูปใดๆก็ตามจะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตได้รูปนั้นต้องเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับจึงจะเป็นปัจจัยได้แต่ถ้ารูปใดเกิดแล้วก็ดับไปโดยนามธรรมไม่เกิดนะคะรูปนั้นก็ไม่เป็นปัจจัยของจิตสำหรับรูปซึ่งเป็นปุเรชาตปัจจัยมี11หมวดนะคะคือจักขายตนะได้แก่จักขุประสาทรูปเป็นจักขุวัตถุเป็นปุเรชาตปัจจัยแก่จักขุวิญญาณจิตและเจตสิกโสตายตนะได้แก่โสตประสาทรูปซึ่งเป็นโสตวัตถุเป็นปุเรชาตปัจจัยแก่โสตวิญญาณจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคานายตนะได้แก่คานะประสาทรูปซึ่งเป็นคานะวัตถุเป็นปุเรชาตปัจจัยแก่คานะวิญญาณจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยชิวหายตนะได้แก่ชิวหาประสาทรูปซึ่งเป็นชิวหาวัตถุเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยกายายตนะได้แก่กายประสาทรูปซึ่งเป็นกายวัตถุเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่กายวิญญาณจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยรูปายตนะได้แก่รูปารมณ์เป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่วิถีจิตทางจักขุทวารคือจักขุทวารวิถีจิตสัทธายตนะเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่วิถีจิตทางโสตทวารคันธายตนะเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่วิถีจิตทางคานทวารรสายตนะคือรสต่างๆเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่วิถีจิตทางชิวหาทวารโผฏฐัพพายตนะเป็นปุเรชาตปัจจัยแก่วิถีจิตทางกายทวารและหทยวัตถุนะคะเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยในประวัติการคือหลังจากปฏิสนธิถ้าจะกล่าวโดยย่อก็ย่อนะคะสำหรับปัจจัยแต่ละปัจจัยสำหรับความหมายของถิติขณะคือสภาพธรรมะซึ่งเกิดและตั้งอยู่ยังไม่ดับไป ข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีปริเฉทที่8อธิบายว่าความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปาทะได้แก่การกลับได้ตัวตนความสลายชื่อว่าพังคะได้แก่ความพินาศแห่งรูปที่มีอยู่ความเป็นไปบ่ายหน้าสู่ความสลายในระหว่างความเกิดและความสลายทั้งสองชื่อว่าถิตินี่คือความหมายของอุปาทะถิติพังคะนะคะความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปาทะได้แก่การกลับได้ตัวตนไม่มีแล้วก็มีอย่างธาตุแข็งเนี่ยค่ะหรือเสียงเกิดมีขึ้นเป็นตัวตนขึ้นคือเป็นสภาพของเสียงนั่นคืออุปาทะการเกิดขึ้นหรือขณะที่เกิดสำหรับความสลายชื่อว่าพังคะได้แก่ความพินาศของรูปที่มีอยู่รูปใดก็ตามซึ่งเกิดแล้วนะคะความสลายไปของรูปนั้นคือพังคะสำหรับถิติคือความเป็นไปบ่ายหน้าสู่ความสลายในระหว่างความเกิดและความสลายทั้งสองชื่อว่าถิติมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะสำหรับปุเรชาตะปัจจัยรูปธรรมเป็นปัจจัยแก่นามธรรมนามธรรมที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่รูปธรรมได้ไหมคะโดยปัจจัยอะไรคะปัจฉาแปลว่าหลังค่ะเพราะฉะนั้นจิตสั่งเนี่ยจะไม่มีเลยนะคะโดยประการใดๆทั้งปวงเพราะเหตุว่ารูปซึ่งเกิดเพราะกรรมมีกรรมเป็นสมุฏฐานค่ะแม้ว่าจะกำลังนอนหลับอยู่เวลาที่จิตเกิดขึ้นขณะหนึ่งกรรมเป็นสมุฏฐานให้กรรมมัชฌรูปเกิดขึ้นในอุปาทขณะในถิติขณะในพังคขณะทุกๆขณะไปไม่มีใครยับยั้งได้เลยจิตตัชรูปเกิดขึ้นพร้อมอุปาทขณะของจิตทันทีที่จิตเกิดรูปซึ่งเกิดเพราะจิตก็เกิดอุตตชรูปเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดนะคะขณะอุปาทขณะรูปนั้นจะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปใดๆทั้งสิ้นแต่ในถิติขณะนั้นนะคะอุตุชรูปเกิดอุตุชรูปรูปซึ่งเกิดเพราะอุตุนะคะจะเกิดในถิติขณะทุกถิติขณะอาหารรูปก็เกิดตามควรเวลาที่โอชะแผ่ซ่านไปตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์ของมารดาเพราะฉะนั้นจะมีความคิดหรือความเข้าใจได้ไหมคะว่าจิตสั่งถ้าตรวจสอบตามปัจจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะจะได้แก่ปัจจัยอะไรนี่เป็นเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดทุกประการนะคะแม้กาลละของการเป็นปัจจัยว่าถ้ารูปเป็นปัจจัยแก่นามธรรมแล้วต้องเป็นโดยปุเรชาตะปัจจัยคือรูปนั้นต้องเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับเมื่อรูปนั้นยังตั้งอยู่เป็นถิติขณะเท่านั้นที่สามารถจะเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดได
1: ้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของจิตสั่งนะฮะถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปัจจัยแล้วก็จะเห็นด้วยร้อยทั้งร้อยแหละครับคือว่าเขาจะยกทางกายยะทวารเนี่ยทวารเดียวคือว่าถ้าจิตไม่สั่งให้เดินร่างกายนี้ก็ไม่เดินถ้าจิตไม่สั่งให้ยกมือก็ไม่ยกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปัจจัยนี้ร้อยทั้งร้อยก็เห็นด้วยทั้งนั้นนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่จะต้องพิจารณาและเป็นผู้ตรงต่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้โดยสามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได
1: ้ไอ้เรื่องของอุปาทะถิติพังคะนี่นะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็ยกอัฏฐสาริณีขึ้นมากล่าวว่า อุปาทะเนี่ยหมายถึงอุปาทะหมายถึงเกิดขึ้นพังข้าหมายถึงดับไประหว่างนั้นเรียกว่าผีติก็หมายความว่าตั้งแต่อติตะภวังเนี่ยเรียกว่าอุปาทะแล้วก็อติตะภวัง
0: หมายความถึงรูปไหนคะเดี๋ยวค่ะหมายความถึงรูปไหนคะที่ใช้คำว่าอติตะภวังเนี่ย
1: จะเป็นรูปารมณ์สมมตินะฮะว่าเป็นรูปารมณ์เนี่ยก็รูปหมายว่ารูปทั้งหมดมี3ขณะ
0: เดี๋ยวนะคะรูปเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณจิตได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้รูปเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเกิดในขณะเดียวกับอุปาทขณะของจักขุวิญญาณทิฏฐิขณะของจักขุวิญญาณพังคขณะของจักขุวิญญาณได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้เพราะฉะนั้นการเกิดของรูปเนี่ยค่ะอย่าปนกับนามธรรมนะคะเพราะเหตุว่าสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมี4สมุฏฐานคือกรรม1จิต1อุตุ1อาหาร1ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยค่ะได้แก่กลาบซึ่งเป็นจิตตัชรูปเท่านั้นซึ่งต้องเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตแล้วก็ตั้งอยู่17ขณะแล้วก็ดับศึกษาโดยละเอียดจะทราบว่าปฏิสนธิจิตไม่เป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดแต่ปฐมภวังคจิตเป็นต้นไปเป็นปัจจัยให้รูปเกิดทุกขณะยกเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงนอกจากนั้นแล้วค่ะปฐมภวังเกิดขึ้นในอุปาทขณะของปฐมภวังมีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยเกิดพร้อมกันแต่ยังไม่ดับนะคะแม้ว่าปฐมภวังค์ดับแล้วรูปซึ่งเกิดพร้อมอุปาทขณะของปฐมภวังค์จะอยู่ต่อไปถึง17ขณะของจิตในทุติยภวังค์คือภวังค์ที่2ภวังคจิตขณะที่2ในอุปาทขณะของภวังคจิตที่2จิตตัชรูปก็เกิดแล้วก็ตั้งอยู่อีก17ขณะแล้วจึงจะดับเพราะฉะนั้นรูปก็เกิดไปตามสมุฏฐานค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องเกิดพร้อมกับขณะนั้นหรือพร้อมกับขณะนี้ตามสมุฏฐานถ้ามีกรรมเป็นสมุฏฐานแล้วรูปเกิดทุกขณะจิตทั้งในอุปาทขณะทิฏฐิขณะและพังคขณะของทุกขณะจิตแม้แต่เวลาที่ทวิปัญจวิญญาณจิตเกิดนะคะกรรมมัชรูปก็เกิดในอุปาทขณะทิฏฐิขณะและพังคขณะแต่ที่จะเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยเกิดของจิตหรือว่าโดยเป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องในขณะที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับในอุปาทขณะของรูปจะไม่เป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดรูปจะเป็นปัจจัยได้เฉพาะในทิฏฐิขณะของรูปนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะที่แสดงให้เห็นความเป็นปัจจัยโดยรวดเร็วว่าถ้ารูปจะเป็นปัจจัยต้องเป็นในขณะไหนยังสงสัยเรื่องการเกิดของรูปอยู่อีกหรือเปล่าคะรูปก็เกิดไปเรื่อยๆเลยค่ะตามสมุฏฐานรูปไหนเกิดขึ้นก็ต้องตั้งอยู่17ขณะถึงจะดับใครจะรู้หรือไม่รู้จะเป็นที่เกิดของจิตหรือไม่เป็นที่เกิดของจิตก็เกิดดับไปเรื่อย
2: ๆผมสงสัยอยู่นิดนึงครับคือนามเป็นปัจจัยแก่รูปไม่ได้แต่นามเป็นปัจจัยแก่นามได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่นามเป็นปัจจัยให้แก่รูปไม่ได้นะคะนามเป็นปัจจัยแก่รูปโดยเกิดภายหลังเป็นปัจฉาชาตปัจจัยถ้านามเป็นปัจจัยแก่รูปโดยการเกิดพร้อมกันในอุปาทขณะนั่นเป็นจิตตัชรูปเป็นสหชาตปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกว่าพูดถึงรูปอะไรถ้าพูดถึงกรรมมัชรูปกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้รูปเนี่ยค่ะเกิดทุกอุปาทขณะทิฏฐิพังคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือเป็นที่เกิดหรือไม่เป็นที่เกิดก็ตามเมื่อมีกรรมเป็นสมุฏฐานกรรมก็ทำให้รูปนั้นเกิดแล้วก็ตั้งอยู่17ขณะแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตั้งอยู่17ขณะแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตั้งอยู่17ขณะแล้วก็ดับทุกรูปแต่ไม่ใช่หมายความว่านามไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดนามเป็นปัจจัยให้รูปเกิดนะคะคือจิตเจตสิกเป็นปัจจัยให้รูปเกิดโดยสหชาตปัจจัยคือพร้อมกันในอุปาทขณะแต่ถ้า นามเป็นปัจจัยแก่รูปโดยปัจฉาชาตปัจจัยแล้วก็นามไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดแต่เป็นปัจจัยเพียงโดยอุปธรรม
2: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ถ้าพิจารณาแล้วนะคะจะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะโดยละเอียดว่าธรรมะที่เป็นปุเรชาตปัจจัยได้แก่รูปธรรมเท่านั้นเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดขึ้นโดยที่รูปนั้นต้องเกิดก่อนนามธรรมและรูปนั้นยังไม่ดับไปจึงจะเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ารูปเนี่ยค่ะที่กายของแต่ละบุคคลมีมากมายหลายกลุ่มหลายกลาปะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าหลายกลาบรูปเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุฏฐานก็มีแต่ว่ารูปนั้นต้องเกิดพร้อมกับจิตรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานก็มีรูปที่เกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นสมุฏฐานก็มีรูปที่เกิดเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานก็มีรูปซึ่งจะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นรูปซึ่งเกิดก่อนจิตนั้นและยังไม่ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าขณะนี้นะคะที่ทุกท่านกำลังนั่งอยู่เนี่ยค่ะรูปทุกกลุ่มหรือทุกกลาปะนั้นจะเป็นปุเรชาตะปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมที่กายเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้โดยละเอียดว่ามีหลายกลุ่มและกลุ่มไหนกลาบไหนซึ่งไม่เป็นอายตนะคือไม่เป็นที่ประชุมไม่เป็นที่ต่อไม่เป็นอายตนะภายในหรือไม่เป็นอายตนะภายนอกรูปนั้นก็เกิดดับไปโดยที่ว่ามีก็เสมือนไม่มีเพราะเหตุว่าไม่มีใครรู้ความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนั้นสำหรับรูปซึ่งไม่เป็นอายตนะไม่เป็นทั้งอายตนะภายในไม่เป็นอายตนะภายนอกคือไม่เป็นอารมณ์ถึงแม้ว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยค่ะจะไม่สม่ำเสมอกันนะคะเป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามแต่ถ้ารูปนั้นไม่ปรากฏไม่เป็นอารมณ์เลยจะเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็รูปนั้นก็ดับไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นรูปอื่นก็เกิดสืบต่ออย่างเร็วได้ไม่เช่นนั้นนะคะความตายก็ย่อมไม่มีที่จะปรากฏว่าไม่นานเลยค่ะรูปนั้นก็แปรสภาพจากรูปที่มีชีวิตไปสู่รูปที่ไม่มีชีวิตแต่เพราะเหตุว่ารูปทุกรูปเนี่ยดับเร็วมากเพราะฉะนั้นทันทีที่จุติจิตดับกรรมมัชรูปดับหมดพร้อมกับจุติจิตและหลังจากนั้นอีกเล็กน้อยนะคะคือเพียง17ขณะจิตตัชรูปซึ่งเกิดพร้อมกับจุติจิตและอาหารชรูปก็ดับคงเหลือแต่รูปซึ่งเกิดเพราะอุตตุซึ่งเริ่มแตกเสื่อมแปรสภาพจากรูปที่มีชีวิตเป็นรูปที่ไม่มีชีวิตนี่เป็นในขณะที่จะเห็นความต่างกันของการดับไปของรูปอย่างเร็วหลังจุติจิตว่าเพียงภายใน17ขณะของจิตซึ่งเร็วมากนะคะรูปอื่นนอกจากกัมมัชรูปซึ่งดับไปพร้อมกับจุติจิตก็ดับเหลือแต่เพียงอุตุชรูปคือรูปซึ่งเกิดที่ซากศพเท่านั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเคยมีโรคปัจจุบันไหมคะนั่งๆอยู่ดีๆอย่างนี้นะคะตัวก็อ่อนๆเป็นปกติดีนะคะพริบตาเดียวเนี่ยค่ะแข็งหมดเย็นชืดได้ไหมคะเพราะเหตุใดคะรูปดับอย่างรวดเร็วเพียง17ขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเคยสม่ำเสมอนะคะเพราะกรรมเพราะอุตุเพราะอาหารหรือเพราะจิตเวลาที่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ธาตุทั้งสี่ไม่สม่ำเสมอในเมื่อ17ขณะนั้นนะคะดับหมดแล้วรวดเร็วรูปใหม่ซึ่งเกิดก็ทำให้ต่างสภาพจากรูปซึ่งเคยปราศจากโรคนะคะเป็นรูปซึ่ง ปลี่ยนไป

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณแม่ประชุมคุณสุนีคุณดานัยและคุณปริศนานานาสมบัติ 1,500 บาทคุณทวัชชัยทองปลิวและครอบครัว500บาทคุณประภาและคุณประสงค์โรจน์ดำรงวัฒนา500บาทคุณกิตติและคุณขวัญชนกลีลาวานิชชัย 3,000 บาทคุณลัดดา 5,000 บาทคุณจรัญฉลวยศรีเมือง100บาทคุณทิพสุดา20บาทคุณวงสะทอนสิริพรมเจริญ50บาทคุณทศพลจันบุรีวง5,416บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณดวงพร500บาทคุณสิริพรนิชโรธ200บาทและคุณลาวันปรึกษากร 2,100 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.ขณะนี้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุในเขตกรุงเทพทั้งหมด9คลื่นความถี่10ช่วงเวลาในภูมิภาคมีทั้งหมด34จังหวัด52คลื่นความถี่63ช่วงเวลาคือภาคกลางได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยและลพบุรีภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พะเยาลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาสกลนครอุดรธานีและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีและระยองภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ได้แก่จังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและยะลาท่านที่สนใจหนังสือธรรมะหรือมีศรัทธาจะพิมพ์หนังสือธรรมะของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นธรรมะบรรณาการโปรดติดต่อคณะกรรมการของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174ทับ1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพ10600โทรศัพท์024680239และ0927779800หรือทางเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.comขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

สัมมาสติสติเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกได้ในทางที่ดีงามสติมีหลายระดับตั้งแต่สติขั้นฐานขั้นศีลขั้นฟังธรรมะเข้าใจจนกว่าจะถึงระดับที่เป็นสติที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏพร้อมปัญญาที่เข้าใจถูกในสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงจึงจะเป็นสัมมาสติจากการสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า13 สิงหาคม 2561

0: สติเนี่ยเป็นเจตสิกฝ่ายดีทำไมจึงต้องมีสัมมาสติด้วยครับ
1: ธรรมะทุกอย่างนะคะละเอียดมากตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นความดีนะคะก็มีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงที่สุดคือไม่ใช่เพียงขั้นทานขั้นศีลแต่เป็นขั้นที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งปรากฏตลอดเวลานะคะแต่ก็ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งมากความจริงแสดงว่าก่อนนี้เราไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่แม้มีและปรากฏตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความจริงนะคะเป็นสิ่งซึ่งตรงแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้เช่นคำว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดกับจิตที่ดีเช่นในขณะที่ฟังธรรมะขณะนี้นะคะก็ต้องมีสติในขณะที่มีความเข้าใจคำที่ได้ฟัง